0: ยังมีอีกหลายจังหวัดในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสาเหตุวันนี้มาจากตัวร่องมรสุมพัดผ่านอยู่ที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มมีกำลังแรงขึ้นและมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมอยู่ที่ภาคเหนือต้องระวังค่ะคลื่นลมในทะเลทั้งฝั่งอันดามันและอ่าวไทยก็ต้องระวังคลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นชาวเรือให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงจุดที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือขนาดใหญ่ส่วนเรือเล็กต่ำกว่า6เมตรในทะเลอันดามันงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่20กันยายนค่ะวันนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่คาดการจะมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์และมีฝนหนักมากในบางพื้นที่ของน่านแพร่อุตรดิตถ์ตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีมีฝนหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ของเลยและหนองคายมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งที่นครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรฝั่งตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักที่ภูเก็ตกระบี่ตรังและมีฝนหนักมากที่ระนองและพังงาภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: ช่วงนี้ไปรับชมข่าวภาคภาษาอังกฤษ NBT World Brief กับคุณกริติกาครับ
2: สวัสดีค่ะ Welcome to the morning edition of NBT World Brief on NBT and NBT World. You're with me, Kritika Kluwat. The Prime Minister is set to visit three major economic partners later this month. The trip will focus on international cooperation while promoting Thailand as a destination for trade, investment and technology.Government spokesperson Ekapop Pienpiset says Prime Minister and Interior Minister Anutin Chanvirakul will visit Japan, the United States and the United Kingdom from September 20th to 27th to strengthen international cooperation and promote trade and investment opportunities.The Prime Minister will be accompanied by Deputy Prime Minister and Foreign Minister Sihasak Phuong Kiet Kao and Digital Economy and Society Minister Chai Chanok Chit Chop. The Prime Minister will also lead Thai business representatives on a roadshow to promote the potential of Thailand's capital market.In Tokyo, the Prime Minister will meet Thai athletes competing in the Asian Games and chair a Team Thailand meeting. In New York, he will attend the 81st UN General Assembly and meet foreign leaders, business executives, and investors. He will also discuss investment opportunities with executives from Alphabet and Google, including cooperation on AI, innovation, and digital skills. In London, Prime Minister Anutin will meet global investors and financial institutions to promote Thailand's capital market, as well as UK companies including Virgin Atlantic and Rolls-Royce. He is scheduled to return to Thailand on September 27th. Next, an update on Thai-Cambodia border situation. Thailand and Cambodia are moving closer to detailed discussions on their maritime boundary. The next round will focus on technical issues, while a separate land border incident raises concerns over mutual trust. Deputy Prime Minister and Foreign Minister Sihasak Phuongkhetkhao says the next stage of Thailand-Cambodia maritime border talks will focus on technical details, including boundary delimitation and competing claims. After the meeting of the Compulsory Conciliation Commission under the United Nations Convention on the Law of the Sea, or UNCLOS, in Singapore, Deputy Prime Minister Sihasak says Thailand is ready to explain its position based on international law. Officials from the Ministry of Foreign Affairs, the Royal Thai Navy, and legal advisors are working closely on the issue. The next meeting is scheduled for October in The Hague in the Netherlands.
3: และของเราก็คือแน่นอนก็คือการปักปันเขตแดนทางทะเลเป็นหลักอย่างอื่นก็ต้องว่ากันทีหลังนะครับโอเคก็ต่อไปตรงนี้ก็คือมันก็คงต้องลงรายละเอียดทางเทคนิคนะครับก็เรื่องโดยเฉพาะเรื่องของการเส้นต่างๆเนี่ยการอ้างสิทธิ์นะครับเราใช้หลักอะไรนะครับมันอยู่ตรงไหนยังไงมีเกาะอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็คงต้องไปคุยกันทางเทคนิคแต่ผมก็คือตอนนี้เราก็จะทำการบ้านนะครับแล้วก็เราก็มั่นใจว่าไอ้ประเด็นต่างๆที่เขาถามเราเนี่ยเราก็สามารถมีคำตอบที่ชัดเจนนะครับก็บนพื้นฐานของหลักกฎหมายระหว่างประเทศนะครับเพราะต่อไปนี้มันเป็นเรื่องของหลักกฎหมายระหว่างประเทศแล้วนะครับก็เราก็มีความพร้อมทั้งในส่วนของทีมงานจากของกระทรวงเองแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2: Meanwhile reports that Cambodian troops dug a trench near Hill 450 close to the Chong Sangam border crossing in Sisaket province have raised separate concernsDeputy Prime Minister Sihasak says the incident does not directly affect the maritime border talks because it involves a land border area. However, it could affect the atmosphere and mutual trust between the two countries. Regional border committees will verify the facts and hold local talks to prevent further tensions.Moving on to Thailand's economy, the government is outlining a new approach to strengthen the country's economy and trade competitiveness. The plan focuses on digital transformation, stronger SMEs, and new export opportunities.Deputy Prime Minister and Commerce Minister Supachi Suthampan says the government is moving ahead with economic reforms to strengthen Thailand's competitiveness and support long-term growth.As part of her speech at the International Technology Seminar KBTG Techtopia, Human of Tomorrow, Deputy Prime Minister Supachi said the reforms will cover workforce skills, digital infrastructure, regulations and clean energy policies to address global challenges. The government plans to move toward a fully digital government using integrated data to support policy decisions and strengthen small and medium-sized enterprises or SMEs. It also aims to connect smaller businesses with the supply chains of larger companies and reduce income concentration.For the inbound economy, the government plans to shift from traditional tourism toward a broader visitor economy and attract technology professionals to work in Thailand. On exports, Thailand will promote the ASEAN Digital Economy Framework Agreement, including common rules and digital payment systems, potentially expanding opportunities across a market of more than 600 million people. The government also plans to accelerate free trade agreement talks and explore new export markets to strengthen Thailand's long-term economic

0: ัดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
1: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
2: กลับมาลูกแก้แม่ลูก
3: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
1: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
4: ต่างประเทศช่วงนี้นะคะเริ่มกันที่ประธานคณะกรรมการยุโรปประกาศที่จะใช้ทุกเครื่องมือที่มีค่ะเพื่อปรับสมดุลการค้ากับจีนนางอูร์ซูล่าฟอนเดอร์เลเยนประธานคณะกรรมการยุโรปกล่าวระหว่างแถลงนโยบายประจำปีต่อรัฐสภายุโรปในเมืองสตาร์บรูประเทศฝรั่งเศสว่าสหภาพยุโรปขาดดุลการค้าจีนอยู่ที่วันละ 1,000 ล้านยูโรหรือราวๆ 37,000 ล้านบาทเมื่อปีที่แล้วซึ่งอยู่ในระดับที่ไม่อาจปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไปได้โดยเธอยืนยันว่าจะใช้ทุกเครื่องมือที่มีเพื่อปรับสมดุลการค้ากับจีนพร้อมกันนี้เธอได้กล่าวถึงแร่หายากที่มีความสำคัญต่อภาคอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีว่าสหภาพยุโรปจำเป็น

0: องเร่งจัดหาและเพิ่มปริมาณสำรองเพื่อลดการพึ่งพาจีนในตอนหนึ่งนางฟอนเดอเลเยนได้ประกาศด้วยว่าสหภาพยุโรปพร้อมเปิดทางให้แคนาดาเป็นสมาชิกสมทบชาติแรกซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงท่าทีครั้งสำคัญของกลุ่มเนื่องจากสถานะดังกล่าวยังไม่มีการบัญญัติไว้ในส่วนที่สัญญาของสหภาพยุโรปทั้งนี้นางฟอนเดอเลเยนกล่าวว่าสหภาพยุโรปและแคนาดามีมุมมองร่วมกันในประเด็นสำคัญตั้งแต่ปัญญาประดิษฐ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปจนถึงภูมิรัฐศาสตร์ที่สำคัญที่สุดคือยุโรปและแคนาดาต่างเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตย
1: สหรัฐได้รายงานพบผู้เสียชีวิตที่เชื่อมโยงกับโรคหัดรายที่4นะครับในรัฐเพนซิลเวเนียทางภาคตะวันออกของประเทศท่ามกลางการระบาดครั้งใหญ่ที่สุดในรอบกว่า30 ปีโดยผู้เสียชีวิตรายนี้มีอายุ18 ปีเป็นบุคคลที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันส่วนผู้เสียชีวิตก่อนหน้านี้เป็นทารก2 คนที่อายุน้อยเกินกว่าจะรับวัคซีนและผู้เสียชีวิตอีกคนมีอายุ40 ปีกรณีการเสียชีวิตในรัฐเพนซิลเวเนียกลายเป็นประเด็นถกเถียงอย่างร้อนแรงระหว่างนายจอร์จชาปิโรผู้ว่าการรัฐเพนซิลเวเนียกับนายโรเบิร์ตเอฟเคนเนดีจูเนียร์รัฐมนตรีสาธารณสุขของสหรัฐทางนี้นายชาปิโรนะครับได้โพสต์ข้อความใน X บอกว่าการระบาดสถานการณ์การระบาดยังคงเลวร้ายอย่างต่อเนื่องเพราะนายเคนเนดีเล่นเกมกับสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนเขาสมควรต้องหยุดปลุกปลั่นความไม่เชื่อมั่นในวัคซีนนอกจากนี้นายชาปิโรก็ยังกล่าวหาด้วยว่านายเคนเนดีได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคหรือว่า CDC ไม่ให้รายงานการเสียชีวิตในรัฐเพนซิลเวเนียซึ่งนายชาปิโรชี้ว่าจนถึงขณะนี้รัฐเพนซิลเวเนียแห่งเดียวมีผู้ป่วยโรคหัดแล้วถึง693 คนอย่างไรก็ตามนะครับนายเคนเนดีปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวและตอบโต้ว่านายชาปิโรกำลังทำให้การระบาดของโรคหัดกลายเป็นเรื่องการเมืองแทนที่จะดำเนินการตอบสนองด้านสาธารณสุขที่เป็นระบบเดียวกัน
0: เจ้าหน้าที่สหประชาชาติเปิดเผยว่าความพยายามควบคุมการระบาดของโรคอีโบลาทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกเริ่มเห็นผลลัพธ์แล้วแต่ย้ำว่าการระบาดยังคงรุนแรงมากและต้องใช้เวลาหลายเดือนเพื่อควบคุมสถานการณ์ขณะที่องค์การอนามัยโลกระบุว่ายังเร็วเกินไปที่จะชี้ชัดอย่างมั่นใจว่าการระบาดของโรคอีโบลาใน DR คองโกได้ผ่านพ้นจุดสูงสุดไปแล้วและบอกว่าจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนอย่างมีนัยยะสำคัญจึงจะควบคุมการระบาดได้อย่างสมบูรณ์ก่อนหน้านี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเดียคองโกกล่าวว่ามีสัญญาณที่ดีในการต่อสู้กับโรคอีโบลานับตั้งแต่การระบาดถึงระดับสูงสุดในช่วงกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาและการแพร่ระบาดค่อยๆชะลอตัวลงโดยจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ลดลงจากประมาณ120คนต่อวันเหลือราว80คนต่อวันอีกทั้งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ10เขตจากทั้งหมด62เขตไม่มีผู้ป่วยรายใหม่มานานกว่า22วันแล้ว
1: ยังมีข่าวต่างประเทศข่าวอื่นๆให้ติดตามกันอีกนะครับเริ่มกันที่กองทัพสหรัฐที่ออกมายอมรับเป็นครั้งแรกนะครับว่าได้ติดตั้งอาวุธในวงโคจรโลกขณะที่จีนเองก็ได้เตือนว่าอย่าเปลี่ยนอวกาศเป็นสนามรบครับ
2: กองกำลังอวกาศสหรัฐยืนยันว่ามีอาวุธควบคุมอวกาศในวงโคจรโลกเพื่อป้องกันการโจมตีจากฝ่ายตรงข้ามแต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับศักยภาพหรือประเภทของอาวุธดังกล่าวนับเป็นครั้งแรกที่สหรัฐออกมายอมรับว่าได้ติดตั้งระบบอาวุธบนวงโคจรโลกแล้วขณะที่จีนและรัสเซียแสดงความไม่พอใจอย่างมากที่สหรัฐส่งอาวุธขึ้นไปติดตั้งบนวงโคจรโลกพร้อมกันนี้จีนได้เตือนว่าอย่าเปลี่ยนอวกาศเป็นสนามรบส่วนรัสเซียเรียกร้องให้คงการปลอดอาวุธนิวเคลียร์ทุกชนิดในอวกาศไว้ซาอุดิอาระเบียกล่าวหากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนพยายามพุ่งเป้าโจมตีนครเมกะโดยแถลงการกองกำลังพันธมิตรนำโดยซาอุดิอาระเบียระบุว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศสามารถยิงสกัดและทำลายโดรนของกลุ่มกบฏฮูตีได้ทางตอนใต้ของนครเมกะก่อนที่โดรนจะเข้าสู่น่านฟ้าต้องห้ามเหนือเมืองศักดิ์สิทธิ์อย่างไรก็ตามกลุ่มกบฏฮูตีปฏิเสธและชี้ว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นเรื่องโกหกอย่างสิ้นเชิงเนื่องจากกลุ่มไม่มีเจตนาคุกคามนครเมกะหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นายโรดริโก้ดูแตเต้อดีตประธานาธิบดีฟิลิปปินส์วัย81 ปีกำลังรับการประเมินว่ามีสุขภาพจิต พร้อมขึ้นศาลอาญาระหว่างประเทศในวันที่30พฤศจิกายนนี้หรือไม่หลังทีมทนายอ้างว่าลูกความมีภาวะความทรงจำบกพร่องอย่างรุนแรงส่งผลให้ทนายไม่สามารถรับคำสั่งหรือเตรียมการสู้คดีร่วมกับเขาได้ทั้งนี้นายดูเตเต้ถูกดำเนินคดีในข้อหาก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติจากการทำสงครามปราบปรามยาเสพติดที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายพันคนอินโดนีเซียเผชิญวิกฤตไฟป่าและหมอกควันพิษครั้งรุนแรงที่สุดในรอบหลายปีส่งผลกระทบต่อประชาชนหลายล้านคนบนเกาะบอร์เนียวและสุมาตราโดยจำนวนผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัวภายในเวลาเพียงไม่กี่วันอีกทั้งการใช้ชีวิตของผู้คนในพื้นที่ก็เป็นไปอย่างยากลำบากต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อออกนอกบ้านนอกจากนี้สถานศึกษาต่างๆต้องปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนและจำกัดกิจกรรมกลางแจ้งเพื่อความปลอดภัยของเด็กจากค่ามลพิษทางอากาศที่พุ่งสูงแต่ระดับอันตรายเวียดนามเผชิญกับฝนตกถล่มทางภาคเหนือของประเทศซึ่งเกิดจากแนวร่องรวมตัวของลมในเขตร้อนที่พากลุ่มเมฆฝนฟ้าคะนองจากทะเลเข้าปกคลุมอย่างต่อเนื่องทำให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องโดยกรุงฮานอยเมืองหลวงหลายจุดมีปริมาณฝนสะสมเกิน100มิลลิเมตรทางการเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังฟ้าผ่าลมกระโชกแรงน้ำท่วมในที่ลุ่มต่ำและเขตเมืองน้ำป่าไหลหลากรวมถึงดินถล่มตามพื้นที่ลาดชันเกิดอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกย่านชานเมืองลอสแอนเจลิสในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3คนและบาดเจ็บอีกหลายคนเบื้องต้นมีรายงานว่าเฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าวเป็นเฮลิคอปเตอร์ของสำนักข่าวแห่งหนึ่งซึ่งกำลังบินไปทำข่าวอุบัติเหตุรถโดยสารชนกับรถ SUV ในพื้นที่ใกล้เคียงขณะที่เจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าเฮลิคอปเตอร์ตกลงบริเวณอาคารพาณิชย์ก่อนเกิดเพลิงลุกไหม้ซึ่งภาพข่าวเผยให้เห็นเปลวไฟกำลังลุกไหม้ซากเฮลิคอปเตอร์และตู้คอนเทนเนอร์2ตู้รวมทั้งรถยนต์หลายคันในบริเวณนั้นศูนย์ศิลปะการแสดงจอห์นเอฟเคนเนดีในกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเตรียมปิดปรับปรุงครั้งใหญ่ซึ่งอาจใช้เวลานาน2ปีหลังมีมติจากคณะกรรมการบริหารโดยก่อนหน้าการลงมติดังกล่าวไม่ถึง2ชั่วโมงศาลรัฐบาลกลางสหรัฐได้มีคำสั่งระงับความพยายามของคณะกรรมการศูนย์เคนเนดีที่จะเพิ่มชื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงบนด้านหน้าอาคารเป็นครั้งที่2โดยชี้ว่าคณะกรรมการศูนย์เคนเนดีไม่มีอำนาจเปลี่ยนชื่อหากไม่ได้รับความเห็นชอบจากสภาคองเกรส
3: ที่เนปาลเขามีศูนย์เตือนภัยฉุกเฉินเกี่ยวกับการละลายตัวของธารน้ำแข็งนะคะซึ่งตัวฉุกเฉินนี้ตัวเตือนภัยนี้ทำงานอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ
2: เหตุการณ์ธารน้ำแข็งถล่มจนส่งผลให้เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงบริเวณชายแดนเนปาลทิเบตเมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานับเป็นสิ่งเตือนใจที่เด่นชัดถึงอันตรายที่ภูฏานกำลังเผชิญเนื่องจากภูฏานมีธารน้ำแข็งมากกว่า600แห่งอยู่ตามแนวเทือกเขาทางตอนเหนือเมื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเสี่ยงทำให้ธารน้ำแข็งละลายได้เหมือนดังที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2537จึงเป็นที่มาของการก่อตั้งศูนย์เตือนภัยฉุกเฉินจีลอฟแห่งนี้ที่นี่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2554อยู่ในเขตวังดูโพดรังเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามพัฒนาระบบเฝ้าระวังให้ดียิ่งขึ้นหลังจากที่เหตุการณ์ธารน้ำแข็งละลายปี2537ได้ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง21คนซึ่งกระแสน้ำได้ไหลบ่ามาตามลำน้ำปู่นาดซังชูและความเสี่ยงดังกล่าวก็เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณนับแต่นั้นมาเดเชนเพดอนวิศวกรประจำศูนย์จีลอฟกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้เปลี่ยนแปลงทะเลสาบน้ำแข็งและธารน้ำแข็งไปแล้วอย่างสิ้นเชิงดังนั้นทุกฝ่ายที่นี่จึงต้องตื่นตัวและใส่ใจกับเรื่องนี้มากขึ้นด้วยทั้งศูนย์จะทำหน้าที่ดูแลเครือข่ายเซ็นเซอร์ที่ตรวจจับความเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในทะเลสาบธารน้ำแข็งและแม่น้ำสายต่างๆทางตอนล่างรวมถึงระบบสัญญาณไซเรนที่จะแจ้งเตือนให้ชุมชนอพยพในจำนวนทะเลสาบน้ำแข็งและธารน้ำแข็งในภูฏานที่มีอยู่มากกว่า600แห่งมี17แห่งที่ถูกจัดว่าเป็นอันตรายบางแห่งตั้งอยู่บริเวณต้นน้ำที่ไหลลงสู่แม่น้ำผู่นาซังชูและมีธารน้ำแข็ง4แห่งที่ก่อตัวขึ้นโดยมีเขื่อนเศษหินดินทรายขั้นอยู่อย่างเปราะบางเท่านั้นหากแนวคันกั้นที่ว่านี้พังทลายลงมวลน้ำมหาศาลที่คาดว่ามีปริมาณถึง53ล้านลูกบาศก์เมตรก็จะไหลทะลักลงสู่พื้นที่ตอนล่างทันทีหากเกิดขึ้นก็เท่ากับว่าชุมชนที่อยู่ใกล้ที่สุดจะมีเวลาอพยพเพียงไม่กี่นาทีดังนั้นสัญญาณไซเรนในพื้นที่นั้นจะถูกเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติหากระดับน้ำเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่บ่งชี้ว่าอาจเกิดอันตราย ส่วนไซเรนในพื้นที่ถัดลงไปทางตอนล่างจะถูกเปิดใช้งานด้วยระบบมือโดยทีมของเดเชนซึ่งจะหมุนเวียนทำงานกันตลอด24ชั่วโมงศูนย์เตือนภัยแห่งนี้ได้ร่วมมือกับหน่วยงานจัดการภัยพิบัติในการจัดซ้อมแผนเผชิญเหตุจำลองและจัดกิจกรรมให้ข้อมูลความรู้ทว่ายังมีผู้คนบางส่วนที่ไม่เคยมีส่วนร่วมอย่างเช่นพุชปากากีเจ้าของร้านกาแฟวัย30ปีที่ยอมรับว่าเธอไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าเสียงไซเรนที่ตั้งอยู่ที่หน้าร้านของเธอนั้นดังอย่างไรและเธอไม่เคยเข้าร่วมการซ้อมแผนเลยสักครั้งชุมชนของภูตานประมาณ 70% ตั้งอยู่ตามแนวแม่น้ำและรัฐบาลกำลังพยายามจัดการกับความเสี่ยงนี้จากบริเวณต้นน้ำโดยในปี2551ภูตานได้เริ่มโครงการระยะยาวหลายปีในการขุดเจาะและขยายช่องทางระบายน้ำจากทะเลสาบทานน้ำแข็งแต่การละลายอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมาก็ไม่เคยทำให้น้ำในทางระบายน้ำมีช่วงเวลาใดเลยที่น้ำจะพร่องลงไป
1: ช่วงนี้ได้เวลาไปติดตามข่าวกีฬากันแล้วนะครับเช้าวันนี้พบกับพี่ท็อปและพี่กีตาร์ครับสวัสดีทั้งสองท่านครับ
4: สว
1: ั
4: สด
1: ี
4: ค่ะ
1: เช้าวันนี้มีอะไรมาฝากครับ
5: กีฬาเอเชียนเกมนะครับเมื่อวานนี้นักกีฬาไทยผลงานดีทั้งวอลเลย์บอลหญิงแล้วก็ฟุตบอลชายฟุตบอลชายโดนยิงนำก่อน2ลูกด้วย
4: โอ้ยหัวใจจะวายนะคะแต่ว่าสุดท้ายก็เก็บชัยชนะได้ทั้งฟุตบอลแล้วก็วอลเลย์บอลนี่ไม่มีปัญหาค่ะ
1: คนไทยลุ้นกันตัวโก่งเลยนะครับเจอเลยครับ
5: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
5: ข่าวกีฬาวันนี้เริ่มมาที่ฟุตบอลก่อนนะครับกับรายการ AFC Champions League Elite ซึ่งการท่าเรือลงสนามเกมแรกแพ้ทีมจากญี่ปุ่นไป
4: แต่ว่าก็สู้ได้อย่างสนุกสูสีนะคะเรียกว่าสู้แบบมีทรงนะคะสำหรับการท่าเรือในการลงสนามในถ้วยนี้ครั้งแรกนะคะ
5: ครับก็เตะที่ธรรมศาสตร์สเตเดียมนะครับการท่าเรือเปิดบ้านเจอกับวิสเซลโกเบจาก7นาทีทีมเยือนจากญี่ปุ่นขึ้นนำนะครับจังหวะทุ่มไกลแล้วเป็นเรนโคมัสยิงจังหวะนี้เข้าไปครับยิงสวนตัวฟาวเคสการ์ดทำให้ทีมจากญี่ปุ่นวิสเซลโกเบออกนำก่อน 1-0 เนี่ยโอ้โหนี่ก็จ่อเหลือเกินโอ้บล็อกได้นิดนึงนะครับแต่ว่าบอลไม่ออกช่วงทดเจ็บครึ่งแรกท่าเรือมาตีเสมอได้ครับเนี่ยจากจังหวะเตะมุมเข้ามาแล้วเปิดมาลูกนี้เนี่ยครับจังหวะสุดท้ายเป็นอิสซัมอัลซาบีมงไปฉลับฉลับทางเรนโคมัสึ
4: เป็นคนยิงประตูแรกนะคะ
5: นะครับก็เลยตีเสมอเป็น 1-1 มาถึงครึ่งหลังนาที61วิสเซลโกเบขยับเกมรุกแล้วก็มาได้ประตูชัยนะครับจากการประสานงานของยูยะโอซากะเบิ้ลบอลจังหวะเดียวให้กับโยชิโนริมุโตะหลุดเข้าไปยิงเป็นประตูชัยให้ทางวิสเซลโกเบบุกมาชนะไปก่อน
4: นะคะก็เวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มนะคะก็จบเกมการท่าเรือเปิดบ้านเช่านะคะบ้านชั่วคราวนะคะแพ้วิสเซลโกเบไป1ประตูต่อ2ก็ทำให้การท่าเรือตอนนี้ยังไม่มีคะแนนในนัดเปิดสนามนะคะเดี๋ยวนัดต่อไปการท่าเรือจะยกทัพไปเยือนคาชิวะเรโซก็ยังคงเป็นอีกทีมของญี่ปุ่นนะ
5: ส่วนอีกคู่นึงชนบุกมอเตอร์จากเกาหลีใต้เสื้อเขียวนะครับรับการไปเยือนของคาชิวะเรโซจากเจลีกเริ่มต้นครึ่งแรกทีมเยือนจากญี่ปุ่นผลงานดีกว่าแล้วก็ออกนำ 1-0 นาทีที่30นะครับจากเคนชินยูบะแล้วก็ครึ่งหลังเจ้าบ้านมาตีเสมอ 1-1 นาที48จากการมงของทิอาโกโอโรโบนี่ลูกมงผู้สับตัวออกมาตัดบอลไม่ถึง
4: ค่ะจากนั้นนาทีที่69ค่ะชนบุกมอเตอร์ก็มาได้ประตูชัยจากความยอดเยี่ยมของอิตาโลนะคะกระชากบอลหลบแนวรับทีมเยือนแล้วก็ซัดเข้าไปค่ะ
5: นะครับก็แซงนำ 2-1 จบเกมชนบุกมอเตอร์เปิดบ้านเฉือนเอาชนะคาชิวะเรโซไป 2-1 ทีมจากเคลิกเก็บ3แต้มแรกขึ้นไปอยู่อันดับ5นะครับส่วนทีมเยือนก็แพ้ตอนนี้อยู่อันดับที่11อยู่
4: ก็เท่ากับ3ทีมในไทยลีกนะคะยังไม่มีทีมใดเก็บชัยชนะได้นะคะ
5: ครับขณะที่ฟุตบอลคาราบาวครับรอบที่3
4: ค่ะ
5: แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคาบ้านอีกแล้วครับท่าน นะครับเพิ่งแพ้แมนซิตี้มานะครับช่วงนี้ข่าวคราวของแมนยูบอลก็แพ้นักเตะก็อยากจะออกจากทีม
4: ค่ะ
5: เมื่อคืนนี้เปิดตัวมาดีมากเลยนะเจอกับไบรตันเนี่ยนำก่อน 2-0 นำเร็วตั้งแต่นาทีที่8นะครับจากเชเลซี่ดาวรุ่งวัย19ปีคือช่วงหลังเจอไบรตันเนี่ยก็ผูกปีแพ้แมนยูช่วงหลังนะครับอย่างFA ครับฤดูกาลที่แล้วก็แพ้ไบรตันนี่น้ำก่อนนะครับ 1-0 จากเชเลซี่นาทีที่10แมนยูนำ 2-0 จากเมสันเมาส์10นาทีแรกอะไรก็ดูสวยงาม แต่หลังจากนั้นฟ้าเริ่มครึ้มละเมฆเริ่มมาที่โอลด์แทรฟฟอร์ดละ
4: เราอ่านถึงแค่นี้พอไหมคะ
5: จบไปเลยได้ไหม
4: จบเลย
5: ตัดจบไปเลย
4: ก็10นาทีแรกนะคะแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังไม่อยากเชื่อสายตาเลยเพราะว่านำไปก่อนถึง2ประตูต่อ0แต่ว่าหลังเสีย2ประตูเนี่ยไบรตันบุกแหลกเลยค่ะเรียกว่าพับสนามบุกนะคะแล้วก็อยู่ๆแมนยูก็ช็อตไปดื้อ
5: ครับนี่โดนยิงคืน2ลูกเลยนะครับซาราดามฟอสคอสตูลัสยิงไล่มาแล้วลูกตีเสมอเนี่ยเป็นพาสคาลโกรสนาที65แล้วประตูชัยของไบรตันมานาที69เป็นมักซิมเดอะไคเปอร์ที่แซงเอาชนะยิงแซงเอาชนะแมนยูไป 3-2 โอ้โหแมนยูช่วงหลังผลงานนะ
4: ก็ไม่บ่อยด้วยนะคะที่แมนยูเล่นในบ้านนำก่อน2ลูกแล้วจะแพ
5: ้
4: ท้ายที่สุดนะ
5: ย้อนไปที่นำ2ลูกแล้วแพ้ปี1976รุ่นเลยตอนนั้นแพ้สเปอร์ไป2-3
4: ค
5: ือเซอร์เล็กฟูกซันตอนนั้นคุมทีมเซนต์มิเรนนะครับยังคุมทีมในสกอตแลนด์อยู่เลย
4: นะคะแต่ว่าไม่เป็นไรแพ้ไบรตันไม่เท่าไหร่ฤดูกาลที่แล้วหนักกว่าน
5: ะแพ้จากลีกทูใช่ไหม
4: ถูกต้องแพ้กินวิทาวไปนะคะอ่ะส่วนผลคาราบาวครับรอบที่3ในคู่อื่นนะคะเอฟเวอร์ตันค่ะก็เฉือนเอาชนะวูลแฮมตันไปได้1ประตูต่อ0ฟลีตวูดทาวชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด1ประตูต่อ0โคเวนทรีแพ้แอสตันวิลล่า1ประตูต่อ3
5: ครับ
4: นะคะ
5: แล้วก็ประกบคู่ในรอบ4หรือว่ารอบ16ทีมสุดท้ายฟลีตวูดทาวจากลีกทูเจออาร์เซนอลนะครับแล้วก็เดี๋ยวแมนซิตี้กับนอริสซึ่งจะลงสนามในคืนวันนี้ทีมชนะจะเจอกับไบรตันแล้วก็เอเวอร์ตันเจอกับนิวคาสเซิลซันเดอร์แลนด์เจอกับเบรนท์ฟอร์ดลิเวอร์พูลเจอกับเชลซีแรดฟอร์ดซิตี้ทีมจากลีกวันเจอกับปีเตอร์โบโรทีมจากลีกวันเหมือนกันแล้วก็มีฟูลแลมเจอพาเลสบอร์มัธเจอกับแอสตันวิลล่า
4: โอ้โหแล้วลิเวอร์พูลกับเชลซีมาเจอกัน
5: ครับ
4: ในรอบนี้เลยนะคะ
5: ตอนนี้ก็จะสเปอร์ใช่ไหม
4: ค่ะ
5: โอ้โหเจอทีมใหญ่ๆนะ
4: ถูกต้องนะคะก็เดี๋ยวรอบ4หรือว่ารอบ16ทีมสุดท้ายนะคะของลีกคัพนี่ก็จะเตะในช่วงเดือนตุลาคมนะ
5: ครับขณะที่ฟุตบอลลาลิก้าสเปนนะครับก็ปรากฏว่าทางบาร์เซโลนาผลงานยอดเยี่ยมนะครับตอนนี้ชนะ6นัดติดแล้วแล้วแต่ละนัดเนี่ยยิงค่อนข้างเยอะนะเมื่อคืนนี้ยิงไป7ประตูเลย
4: ถูกต้องนะคะก็เป็นความยอดเยี่ยมของราฟินญาด้วยเมื่อวานนี้ทำแฮตทริกด้วยนะคะ
5: ครับ6เกมของราฟินญาเนี่ยในลีกยิงไป9ประตู
4: ตอนนี้ขึ้นมาดำเป็นดาวซันโวสุดอยู
5: ่นะครับคือบาร์ซ่าเมื่อคืนนี้นำก่อน 2-0 เริ่มจากชูเอากันเซโลนาทีที่8แล้วก็จุดโทษของราฟินญาเนี่ยนาทีที่25
4: ค่ะแต่ว่าลาซิงเองก็ไม่ยอมเหมือนกันนะคะไล่มาเป็น1ประตูต่อ2จากมาเกต้าเกนะคะนาทีที่30เนี่ยเป็น 1-2 แล้วนะคะ
5: ครับบาร์เซโลนามายิงเพิ่มอีก2ประตูนะครับจากการนำเข้าประตูเองของทางฮาเซียบิยาลิเบรนาทีที่36แล้วก็ราฟินญายิงประตูที่2ของตัวเองนะครับนำเป็น 4-1 ครึ่งหลังนาที65ลาซิงก็ไล่ขึ้นมาเป็น 2-4จากทางยาเซอร์ซาบิรี
4: ค่ะแล้วก็บาซ่ามาได้จุดโทษนะคะแล้วก็เป็นราฟินญาค่ะที่รับหน้าที่สังหารเข้าไปตอนนี้หนีไปเป็น5ประตูต่อ2แล้วนะคะ
5: นะครับแล้วก็เป็นแฮตทริกของทางราฟินญาด้วยต่อมานาที79บาซ่าหนีเป็น6-2จากกาเบรียลเชซุสยิงเยอะเหลือเกิน
4: แล้วก็ลามินยามานะคะมาบวกเพิ่มในนาทีที่89ค่ะก็เป็นประตูชัยสุดท้ายนะคะให้บาร์เซโลนาเนี่ยเอาชนะไป7ประตูต่อ2นะคะก็ถล่มยับเยินค่ะ
5: ครับฟอร์มของราฟินญายอดเยี่ยมมากนะครับ6เกมในลีกยิงไป9ลูกทุกรายการยิงไป11ประตูส่วนบาร์เซโลนาเนี่ย7นัดทุกรายการยิงเกินยิง5ลูกอัพเนี่ยถึง5นัดนะครับรวมยิงตอนนี้บาร์ซ่ายิงไป33ประตูแล้ว
4: ใช่นะคะแม้ว่าเมื่อคืนนี้ที่คัมนูนี่จะมีฝนตกลงมาแต่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการยิงประตูของบาร์เซโลนานะคะก็มี18คะแนนเต็มค่ะจากการลงแข่งขัน6นัดนำเป็นจ่าฝูงต่อไปนะคะ
5: ครับก็นำมาดริดอยู่3แต้มนะครับส่วนผลคู่อื่นแอตเลติโกมาดริดชนะโอซาซูน่าไป 4-0 แอตมาดริดอยู่อันดับ3มีอยู่13คะแนนโอซาซูน่าอยู่อันดับ13มีอยู่7คะแนนนะครับแล้วก็อาโคดุนยาเมื่อคืนนี้เล่นในบ้านเหลือ10คนแพ้เซบีย่าไป0-1เซบีย่าอยู่อันดับ4มี13คะแนนนะครับอาโคดุนยา
6: ก็เมื่อคืนนี้โดน10คนเข้าไปแต่ว่าโดนยิงก่อนนะโดนยิงก่อนแล้วก็เหลือ10คนส่วนคู่ของเดบันเต้กับแอตเลติกบิลบาโอเลื่อนไป
4: ขณะที่ผลฟุตบอลยูโรป้าลีกก็ประเดิมเกมนะคะมีคู่ที่น่าสนใจก็คือโอโมเนียนิโคเซียค่ะเอาชนะเซตาบิโก1-0ซันเดอร์แลนด์ค่ะเฉือนเอาชนะแอสตันอัฟมานะคะ1-0ขณะที่เอซิมิลานทีมของรูเบนอโมริมนะคะก็ช้ำหมกช้ำใจไปเพราะว่าไปแพ้ทีมจากโปรตุเกสเนี่ย0-2ก็คือเบนฟิก้านะคะนี่คือการพ่ายแพ้ในรอบ7เกมหลังสุดนะคะไม่ค่อยจะแพ้เท่าไหร่นะคะอันเดเรสค่ะแพ้โอลิมปิกลียง1-2แล้วก็เลเวอร์คูเซนเอาชนะเซลเย่นะคะ2-0ค่ะ
6: ครับส่วนฮาเมสโดริเกสนะครับนี่เป็นซูเปอร์สตาร์นักเตะของทีมชาติโคลอมเบียล่าสุดประกาศเลิกเล่นทีมชาติแล้วด้วยวัย35ปีนะครับก็เล่นทีมชาติไปทั้งหมด131นัดด้วยกันนี่ถือว่าเป็นนักเตะที่ลงสนามให้กับทีมชาติโคลอมเบียมากที่สุดนะครับสถิติแซงดาวิดออสปินาผู้สาประตูไปแล้ว
4: ก็รับใช้ทีมชาติมายาวนานถึง15ปีนะคะเริ่มเล่นให้กับทีมชาติโคลอมเบียครั้งแรกเนี่ยก็คือปี2011นะคะแล้วก็สร้างผลงานมากมายนะคะโดยเฉพาะพอฟุตบอลโลกปี2014ที่บราซิลนะคะตอนนั้นเนี่ยยิงไป6ประตูจาก5นัดเป็นดาวซันโว
6: คือเป็นปีที่เขาแจ้งเกิดนะครับแล้วหลังจากจบฟุตบอลโลกปีนั้นก็ย้ายจากโมโนโคไปอยู่เรอัลมาดริด
4: ถูกต้อง
6: และโปรไฟล์ของเขาเนี่ยอยู่แต่ทีมใหญ่ๆทั้งนั้นเลย
4: ค่ะอยู่บาเยิร์นมิวนิกนะคะเล่นพรีเมียร์ลีกอยู่เอเวอร์ตันนะคะแล้วก็สโมสรล่าสุดที่เขาเล่นเนี่ยก็ยังคงไม่แขวนสตาร์ทนะคะยังคงเล่นอยู่นะคะแต่ว่าเขาก็บอกนะคะว่าคือมันถึงเวลาแล้วเหมือนกันที่รับใช้ทีมชาติมาอย่างยาวนานนะคะแล้วก็สโมสรล่าสุดเนี่ยก็คืออาเลติโกนาซองนาวนะคะเป็นสโมสรในบ้านเกิดของเขานะคะ
6: คืออายุเยอะแล้วแต่ว่าอย่างฟุตบอลโลกที่เพิ่งจบไปเนี่ยก็ถือว่ายังเป็นตัวหลักของทีมนะครับเป็นคนเปิดลูกนิ่งให้กับทีมอยู
4: ่ก็เคยพาโคลอมเบียนะคะไปไกลที่สุดในฟุตบอลโลกก็คือรอบ8ทีมสุดท้ายในปีที่เขาแจ้งเกิดเมื่อปี2014แล้วก็ได้รางวัลมากมายทั้งดาวซันโวลงถึงในปีนั้นเนี่ยก็คว้ารางวัลปูสการ์ดอวอร์ดไปด้วยนะคะเจ้าตัวประกาศเลิกเล่นนะคะ
6: ผลงานระดับทีมชาติโคลอมเบียดีที่สุดในยุคของเขาก็คือได้รองแชมป์โคปาอเมริกาปี2024นะครับเป็นนักเตะที่เล่นดีและรูปหล่อด้วย
4: ถูกต้องนะคะขณะที่คริสเตียโนโรนัลโดค่ะก็มีแนวโน้มนะคะว่าน่าจะย้ายออกจากอัลนาซรจริงๆมีปัญหากันมาตั้งแต่ช่วงต่อสัญญาก่อนแล้วนะคะแต่ว่าเนี่ยก็มีผู้สื่อข่าวของลีกซาอุดิอาระเบียนะคะรายงานว่าเขาอาจจะออกจากลีกนี้ค่ะ
6: ครับก็มีข่าวหลังจากที่อัลนาซรแพ้อัลไอใน AFC แชมเปี้ยนส์ลีกไป0-4นะ
4: ค่ะ
6: ก็เลยมีข่าวแบบนี้ออกมาเห็นบอกว่าช่วงตลาดนักเตะเปิดเนี่ยทางอัลนาซรเสริมทัพได้ไม่ค่อยเยอะไม่ถูกใจโรนัลโด
4: ค
6: ือมันมีข้อจำกัดในเรื่องของการเงินอยู
4: ่แล้วก็เคยประท้วงด้วยนะคะโรนัลโดเนี่ยหลังจากที่ไม่ถูกใจเนี่ยก็ไม่ซ้อมไม่ลงแข่งนะคะจนกระทั่งอ่ะก็คุยกันแล้วก็กลับมาลงแข่งขันได้นะคะแต่ว่าก็นี่แหละมีข่าวออกมาอีกนะคะแล้วก็แววมาว่าน่าจะเป็นสปอร์ตดิ้งลิสบอนหรือเปล่าซึ่งเป็นทีมที่เป็นทีมที่เขาคือเริ่มต้นค้าแข่งมานะคะ
6: ครับเป็นทีมที่เขาแจ้งเกิดก่อนจะมาอยู่กับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับฤดูกาลที่แล้วเนี่ยโรนัลโดก็ยิงไป28ประตูพาอัลนาซรได้แชมป์ซาอุดิโปรลีกได้นะครับหลังจากรอคอยมาแล้วก็ทำได้แต่ว่าก็มีปัญหากันพอสมควรนะครับล่าสุดพอทีมแพ้เยอะไปก็มีข่าวแบบนี้อีกแหละ
4: ร้องมาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าเป้าหมายของเขาเนี่ยไม่ว่าจะอยู่กับสังกัดไหนเนี่ยก็คือการยิงให้ครบ 1,000 ประตูนะคะตอนนี้เหลืออีกเพียง21ลูกเท่านั้นเอง
6: เรื่องนี้เป็นแค่ข่าวลืออยู
4: ่ใช่
6: ยังไม่เป็นทางการนะครับคือกว่าจะถึงมกราคมเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได
4: ้ถูกต้อง
6: คือโรนัลโดเนี่ยไม่ใช่แค่ย้ายมาในฐานะเรื่องของผู้เล่นอย่างเดียวยังช่วยวงการกีฬาต่างๆของทางซาอุดิอาระเบียด้วยนะครับ
4: ก็ถือเป็นผู้บุกเบิกนะคะ
6: ใช่แล้วเป้าหมายของเขาก็คือการเป็นเจ้าของทีมใหญ่ในยุโรปสักหนึ่งทีมสำหรับโรนัลโด
4: นะคะทีนี้มาดูผลการแข่งขันของนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมกันบ้างนะคะไปเริ่มกันที่ลูกยางสาวไทยค่ะเมื่อวานนี้ก็เอาชนะมองโกเลียไปแบบไม่ยากเย็นนะคะ3-0เซตประเดิมเก็บ3คะแนนแรกอย่างสวยงามค่ะ
6: ครับนี่ขนาดพักตัวหลักนะ
4: ค่ะ
6: ยังชนะไปสบาย
4: ๆนะคะก็เมื่อวานนี้นี่พักพรพันธ์เกิดปราดพิมพิชยากกกรามทัดดาวนึกแจ้งนะคะก็มีการส่งตัวสำรองลงมาด้วยนะคะก็เจอกับมองโกเลียคู่นี้เคยเจอกันมา3ครั้งนะคะแล้วก็เป็นทีมชาติไทยเนี่ยที่เอาชนะไปได้ทั้ง3แมตช์นะคะของไทยเราเนี่ยเป็นเจ้าของเหรียญทองแดงครั้งที่แล้วนะคะสำหรับเอเชียนเกมที่หางโจวนะคะครั้งนี้ก็เอาชนะมองโกเลียไปแบบ ต้องใช้คำว่าสบายๆแล้วค่ะ25-12 25-18แล้วก็25-18นะคะก็คว้า3คะแนนแรกแต่ว่ามองโกเลียเองเนี่ยทางด้านของปิยนุชแป้นน้อยก็บอกว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะคะเพราะว่าพัฒนาขึ้นมาดีมากนะคะ
5: นะครับก็ชนะไปในเกมแรกนะครับเดี๋ยวเกมต่อไปไทยเจอกับคีร์กีสถาน
4: วันนี
5: ้นะครับก็วันนี้17กันยายนนะครับเวลา17นาฬิกาเมื่อวานนี้แข่งกันตอนบ่ายสองพร้อมกับทีมฟุตบอลชาย
4: ค่ะนะคะก็อ่ะเก็บชัยชนะไปได้เดี๋ยววันนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นการส่งตัวสำรองลงเล่นเพื่อที่จะพักเดี๋ยวเกมใหญ่รออยู่ในการเจอกับไชนีสไทเปในรอบนี้นะคะก็มาติดตามวันนี้นะคะ5โมงเย็นนะ
5: ครับขณะที่การแข่งขันในกลุ่มดีนัดแรกนะครับเวียดนามเจอกับกาตาร์แมตช์นี้สาวเวียดนามที่นำโดยกัปตันทีมทรานทิทานทุยแล้วก็โวทิคัมทัวเซตเตอร์ตัวเก่งนะครับเล่นได้เหนือกว่าเอาชนะไป3เซตรวดเลย25-3 25-8 25-9โอ้โหชนะขาดจริงๆ
4: ใช่ค่ะก็เวียดนามเก็บชัยชนะไปตามความคาดหมายนะคะส่วนผลคลื่นอื่นค่ะเกาหลีใต้ก็เอาชนะฮ่องกงไปตามความคาดหมายเช่นเดียวกันนะคะ3เซตรวดส่วนในกลุ่ม B ค่ะจีนแชมป์เก่าในเวทีเอเชียนเกมเนี่ยนะคะก็เอาชนะฟิลิปปินส์ไปได้3เซตรวดเช่นเดียวกันค่ะ
5: ครับขณะที่ทีมฟุตบอลชายเมื่อวานนี้นะครับเจอกับคีร์กีสถานเป็นเกมแรกในเอเชียนเกมเราโดนนำก่อน 2-0
4: ค่ะ
5: สุดท้ายพลิกกลับมาชนะเก็บ3คะแนนได้นะครับโอ้โหตอนโดน 2-0 เชื่อว่าแฟนบอลไทยหลายคนอาจจะถอดใจแล้วนะแต่นักเตะไม่ถอดใจและทีมงานสตาฟโค้ชก็เชื่อมั่นนะครับโดนนำไปก่อนนะครับนาทีที่23นะจากอิสคานดาเบคอฟที่ยิงเข้าไปโอ้โหคือเราเนี่ยสองนัดแรกต้องเน้นหน่อยเพราะว่าเกมที่3เจอญี่ปุ่นนะ
4: เราเองก็พยายามจะปลุกแต่ว่าจังหวะจบสกอร์เนี่ยอาจจะทำประตูไม่ได้นะคะ
5: โดน 1-0 ไปแล้วก็ครึ่งหลังไทยโดนอีกลูกนึง
4: ค่ะ
5: เป็นบอลคอฟนะครับยิงให้คีร์กีสถานนำ 2-0 โอ้สถานการณ์ถึงตรงนี้หลายคนมองว่าอาจจะไม่ใช่วันของทีมชาติไทยแต่ว่านักเตะไทยยังสู้นะครับจากลูกเตะมุมไล่มาจากเจ๊ฮานาฟีมามะ
4: ค่ะ
5: ลูกนี้คือความหวังเลย
4: ใช่
5: ได้มาเร็ว 1-2
4: นะคะแล้วก็พอครึ่งหลังเนี่ยพอโค้ชวังเปลี่ยนตัวนะส่งผู้เล่นแนวรุกลงมามากขึ้นนะคะ
5: นี่ครับปริพันธ์วงศ
4: า
5: ลูกเก่งอยู่แล้วนะครับเลี้ยงตัดๆมายิงเนี่ยตีเสมอ 2-2 นาที69เปลี่ยนลงมาเป็นทีเด็ดเลยนะครับแล้วก็นาที73นี่ดูจังหวะตีเสมอก่อนโอ้โหสเต็ปยังกับอาเยนร็อบเบนยิงสวยแล้วถ้าร็อบเบนของแท้ต้องยิงเสาแรกดิโอ้นี่ก็สุดยอดนะครับ
4: ได้ทั้งเสาแรกเสาสองเลยนะคะเรียกได้ว่าแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวเลยนะคะสำหรับปริพันธ์วงศานะคะ
5: มาสุดท้ายเราแซงชนะไป 3-2
4: ค่ะแฟนบอลถามว่าอำเภออยู่ไหนพาน้องคนนี้ไปแจ้งเกิดหน่อยนะคะเขาถามนะคะว่าโค้ชวังพูดอะไรเขาบอกว่าอ๋อไม่ได้ฟังวอร์มอยู
5: ่ครับ
4: นะคะ
5: ส่วนอีกคู่หนึ่งในกลุ่ม B นะครับอิหร่านเจอกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นาที49อิหร่านขึ้นนำก่อนจากปูเรียเชรบาดีแล้วก็นาที52อิหร่านนี้เป็น 2-0 จากการทำเข้าประตูตัวเองของกองหลัง UAE จูเนียร์ NDI
4: ค่ะจากนั้นนาทีที่57นะคะฮานแมคเคนซี่ค่ะทำประตูให้ UAE นี่ไล่มานะคะเป็น1-2ค่ะแล้วก็ช่วงท้ายเกมนะคะนาทีที่88มาสเรฟยูเซฟมาทำประตูปิดท้ายให้อิหร่านเอาชนะไปได้ในที่สุด3-1ก็อิหร่านเก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จไปอีก1ทีมค่ะ
5: ครับและผลคู่อื่นนะครับสำหรับฟุตบอลชายในเอเชียนเกมมีจีนชนะเกาหลีเหนือไป 2-1 แล้วก็ญี่ปุ่นชนะฮ่องกงไป 2-0
4: ญี่ปุ่นกับฮ่องกงนี้อยู่สายเดียวกับเรานะคะเดี๋ยวเราเกมหน้าจะเจอกับฮ่องกงนะคะในวันที่20กันยายนนี้เวลาบ่าย2เหมือนเดิมนะคะ
5: ครับขณะที่ทีมตะกร้อไทยเดินทางถึงญี่ปุ่นแล้วนะครับแต่ว่าเดินทางไปถึงปรากฏว่าไม่มีห้องพัก
4: มีเรื่องให้ปวดหัวนิดนึงนะคะจะเป็นความผิดพลาดเรื่องของรายชื่อที่พักของนักกีฬานะคะก็ของเราเนี่ยเดินทางไปที่ไอจินาโกย่านะคะตั้งแต่ช่วง8โมงเช้าของวันที่16กันยายนก็คือเมื่อวาน8โมงเช้านะคะแต่ว่าต้องรอไปจนถึงเที่ยงคืนของอีกวันนึงเลย
5: นะคะวันเลยนะ
4: ก็คือพอไปถึงเนี่ยคือเราไม่มีรายชื่อเข้าที่พักก็คือเป็นเรือสำราญนะคะคอสตาเซเรน่าที่ทางเจ้าภาพญี่ปุ่นเนี่ยได้เช่าเหมาลำมาเป็นที่พักของนักกีฬาในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้นะคะแต่ปรากฏว่ารายชื่อตกหล่นค
5: ือ
4: ใช่เนี่ยก็เลยต้องนอนกันที่ล็อบบี้ ที่เป็นเวลาหลายชั่วโมงเลยนะคะเกือบ1วันนะคะ
5: ซึ่งทางโค้ชปุ้ยพรชัยเขาแก้วนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดนี้ก็บอกว่าปัญหาเกิดจากการจัดสรรห้องพักซ้ำซ้อนกับนักกีฬาจากกลุ่มอื่นทำให้เมื่อทีมไทยเดินทางมาถึงห้องที่กำหนดไว้ถูกใช้งานไปแล้ว
4: ค่ะก็เจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งหาห้องพักใหม่ให้กับทีมไทยนะคะแต่ว่าเวลามันก็ล่วงเลยกันไปแล้วนักกีฬาเนี่ยดูแล้วมีอาการเหนื่อยล้ามากๆเพราะว่าเดินทางมาก็หลายชั่วโมงนะคะแล้วก็ยังต้องมานั่งรอนอนรอเล่นโทรศัพท์รอที่ล็อบบี้อีกนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยทางด้านของรองเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยแล้วก็เป็นรองหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยก็คือนายชลิตรัตน์จันทรุเบกษาเนี่ยนะคะบอกว่าเป็นความผิดพลาดของผู้รับจัดงานญี่ปุ่นที่ลืมส่งเอกสารของนักกีฬาตะก้อเข้าระบบที่พักนะคะก็เอกสารหล่นหายค่ะในเบื้องต้นเนี่ยเขาก็ให้เข้าไปพักในห้องของนักกีฬาคนอื่นที่ยังไม่เดินทางมาถึงก่อนแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วจะได้พักในบนเรือสำราญนี้หรือว่าจะต้องเปลี่ยนที่พัก
5: นะครับแล้วก็เซปักตะก้อเนี่ยเราตั้งเป้าไว้ที่4เหรียญทองไว้นะ
4: ค่ะนี่คือความหวัง4เหรียญทองของเรานะคะแต่ว่าต้องมานั่งๆนอนๆที่ล็อบบี้นะคะอ่ะก็ไว้พรให้เจอที่พักที่สบายๆนะคะเร็วๆแล้วเดี๋ยววันที่20เนี่ยวันอาทิตย์เนี่ยก็จะเริ่มลงแข่งขันแล้วด้วยนะ
5: ครับขณะที่ทีมเทนนิสไทยของเราในเอเชียนเกมครั้งนี้นะครับน่าเสียดายจะไม่มีมือหนึ่งในประเภทหญิงนะ
4: น่าเสียดายจริงๆ
5: ก็ถอนตัวไป
4: ค่ะนะคะก็คือน้องรงข้าวนะคะลาลนาธาราฤดีนะคะนักเทนนิสมือหนึ่งแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมือ61ของโลกนะคะเธอได้ถอนตัวจากการแข่งขันเอเชียนเกมแต่ว่ามีเหตุผลนะคะเพราะว่าคือพิจารณาแล้วก็ปรึกษาหารือร่วมกับทีมงานแล้วก็ผู้จัดการส่วนตัวอย่างรอบคอบแล้วมีความจำเป็นต้องปรับความเหมาะสมของแผนพัฒนาผลงานแล้วก็อันดับโลกเป้าหมายเลยคือมองไกลไปกว่านั้นก็คืออยากจะทำอันดับให้ได้อันดับที่50ของโลกเพื่อคว้าตั๋วไปโอลิมปิกเกมนะคะ
5: ใช่ครับคือหวังอยากไปโอลิมปิกเกมเลยนะก
4: ่
5: อนหน้านี้ก็มีไม่กี่คนที่ไปโอลิมปิกเกมนะครับมีอย่างพระดอนศรีชาพันธ์นะครับผู้หญิงก็มีแทมมี่
4: ใช่แ
5: ทมมี่ธนสุการนะครับมีสนจัดสัญชัยที่เป็นประเภทคู
4: ่ค่ะก็แม้ว่าจะน่าเสียดายนะคะแต่ว่าทางสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเนี่ยนายกสมาคมนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมก็บอกว่าเข้าใจในการตัดสินใจของรวงข้าวนะคะก็การจัดอันดับล่าสุดเนี่ยตอนนี้เธออยู่อันดับที่61ของโลกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายเป็นท็อป50ของโลกเนี่ยก็ไม่น่าจะใช่งานง่ายแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องจัดสร
5: ร
4: แผนการเล่นแผนการพัฒนาให้ดีนะคะแล้วก็น้องเองก็ฝากขออภัยแฟนกีฬามาด้วยนะคะ
5: คือขออภัยสมาคมผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนะครับถ้าการตัดสินใจการตัดสินใจเดี๋ยวขอให้เกิดความไม่สะดวกหรือว่าไม่สบายใจแต่ก็เพื่อผลงานของทีมชาติไทยในอนาคตด้วยกับโอลิมปิกซึ่งเป็นรายการใหญ่มากๆ
4: ใช่ก็คือเป้าหมายของเธอก็คือรับใช้ทีมชาตินี่แหละค่ะแต่ว่าอยากจะไปไกลกว่านั้นนะคะก็ทางสมาคมบอกว่าโอเคเสียดายไม่มีรวงข้าวแต่ว่าทัพนักกีฬาชุดนี้ชุดเอเชียนเกมเนี่ยก็ยังมีนักเทนนิสฝีมือดีๆก็มีนำทีมโดยน้องใหม่มนัญชยาสว่างแก้วซึ่งก็เป็นมือวางอันดับ88ของโลกลงแข่งขันนะคะเชื่อว่าใหม่มนัญชยาเนี่ยมีโอกาสที่ดีในเอเชียนเกมครั้งนี
5: ้ครับขณะที่การแข่งขันบาสเกตบอลชายในเอเชียนเกมครั้งนี้นะครับตอนนี้เกาหลีใต้ก็เข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปแล้วนี่เป็นบาสเกตบอลทีมชายนะครับรอบก่อนรองชนะเลิศคู่แรกจอแดนเจ้าของเหรียญเงินหางโจ2022เจอกับเกาหลีใต้อดีตแชมป์ปี2014
4: ค่ะก็เกาหลีใต้นี่เอาชนะญี่ปุ่นเจ้าภาพมานะคะคือเขาแข่งตั้งแต่เป็นกีฬาชนิดแรกเลยนะคะแล้วก็เกาหลีใต้ทำผลงานยอดเยี่ยมในแมตช์นี้ค่ะช่วยกันทำคะแนนชูตนะคะแล้วก็สุดท้ายเอาชนะไปนะคะ114-80คะแนนนะคะก็เข้ารอบรองชนะเลิศได้เป็นทีมแรกค่ะ
5: จอแดนนี่มีอับดุลลาโอลาจูวอนลูกชายของฮาคิมโอลาจูวอนนะครับตำนานซุปเปอร์สตาร์ของ NBAนะครับเห็นว่ามีอาการบาดเจ็บเนี่ย
4: ค่ะแล้วก็เกมนี้นะคะลีฮยอนจุงทำแต้มได้มากที่สุดนะคะทำไปถึง28แต้มนะคะซึ่ง18คะแนนเนี่ยมาจากการยิง3คะแนนด้วยนะคะ
5: ส่วนอีกคู่หนึ่งอิหร่านชุดสีขาวเอาชนะบาเรนไป79-74นะครับเกมนี้อิหร่านได้โมฮัมหมัดจามชีดีจาฟาราบาดีทำแต้มสูงสุดให้กับทีม20คะแนนโมฮัมหมัดเฮดารีทำ19คะแนนนะครับแล้วก็บาเรนได้มุสตาฟาราเชตทำดับเบิลดับเบิล29คะแนนกับ12แอสซิสต์แล้วก็1รีบาวด์อิหร่านเข้ารอบรองนะครับก็จะไปเจอกับเกาหลีใต
4: ้ค่ะ ไปดูการแข่งขันเทนนิสเดวิสคัพไทยกันบ้างนะคะก็มีลงแข่งขันในช่วงนี้ด้วยนะคะทีมไทยก็ลงฝึกซ้อมที่สนามจริงลาของทั้ง2ทีมสำหรับทีมไทยก็จะมีกาซิดิสสำเร็จนะคะมีแม็กซิมัสพลาพลโจนส์มีภวิศศรหลักทรัพย์มีธนเพชรฉันทะแล้วก็ปรัชญาอิสโรนะคะส่วนทีมคาซัคสถานค่ะก็จะมีตัวหลักเลยก็คืออเล็กซานเดอร์เชฟเซนโก้นะคะมือ93ของโลกมีติโฟเฟสกาตอฟนะคะมีเดนิสเยฟเซเยฟแล้วก็มีไบบิดซูยาคาเยฟนะคะรวมถึงอามีโอมาคานอฟแล้วก็มีดียาสคอสตาราเยฟด้วยนะคะทำหน้าที่เป็นกัปตันทีมค่ะ
5: ครับส่วนวันนี้ก็เชียร์กีฬาเอเชียนเกมนะครับเชียร์ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยกัน
1: ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับส่งท้ายข่าวเช้าของเราในวันนี้นะครับด้วยภาพความสำเร็จของจีนในการปล่อยจรวดจูเชี่ย2 EY 7ครับเพื่อเป็นการนำส่งดาวเทียม10ดวงขึ้นสู่วงโคจรโลกครับ
3: ค่ะหมดเวลาของข่าวเช้าวันนี้แล้วนะคะเราทั้ง4คนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

ำให้คนไทยทุกคนตรวจ HIV ฟรีปีละ2ครั้งเพื่อส่งเสริมการตรวจหาเชื้อแต่เนิ่นๆและเข้าสู่การดูแลรักษาได้อย่างรวดเร็วรับบริการได้ที่โรงพยาบาลทั่วประเทศเพียงแสดงบัตรประชาชนอยู่ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกรมกิจการผู้สูงอายุแจ้งผู้สูงอายุลงทะเบียนรับเงินผู้สูงอายุปี2570ลงทะเบียนด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนโดยใช้บัตรประชาชนทะเบียนบ้านสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารสถานที่ลงทะเบียนณสำนักงานเขตสำหรับกรุงเทพมหานครองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลตามภูมิลำเนาในทะเบียนบ้านดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.dop.go.th สายด่วนสรส.โทร1300กระทรวงการต่างประเทศเปิดรับสมัครสอบนักการทูตประจำปี2569จำนวน60อัตราวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโททุกสาขาสมัครได้ตั้งแต่วันที่28สิงหาคมถึง18กันยายน2569ทางเว็บไซต์ mfa.thaijobjob.com

0: านใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น.ถึง 15:30 น.ทาง NBT
1: วิถีคน
2: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution Carbon ต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ supply และความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
3: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.และเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.และเวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.ทางช่อง NBC 2 HD
4: พกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมส์2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยในไอจีนาโกย่า2026 19 กันยายนถึง 4 ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
5: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ล38ประการประการที่9มีวินัยที่ดีรู้จักปฏิบัติตามกฎระเบียบมีความรับผิดชอบและควบคุมตนเองได้มงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่

0: สวัสดีครับต้อนรับสู่ NBT ทั่วไทยนะครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่กับผมสัตตคุณดำเกลี้ยงครับผู้ชมครับช่วงนี้หากคุณผู้ชมไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โดยเฉพาะในเขตจังหวัดนครราชสีมาเป็นช่วงหน้าฝนนะครับที่ธรรมชาติสมบูรณ์และอาจจะได้พบเห็นช้างป่าตามจุดต่างๆที่มันออกมาหากินครับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดครับโดยเฉพาะการไม่เข้าใกล้ช้างป่านะครับและไม่เข้าไปถ่ายภาพในระยะใกล้หากฝ่าฝืนจะเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายเหมือนเหตุการณ์นี้ครับ
1: มันปิดประตูมันมันปิดประตู
2: ทุกคนถอดรถก่อนเดี๋ยวมันเอารถไล่แล้ว
1: นี่กันครับ
0: คุณผู้ชมครับคลิปนี้ถูกเผยแพร่ทางเพจ Facebook ลูกอีสานคนเลี้ยงวัวแฟนเพจนะครับพร้อมระบุข้อความว่าจากนักท่องเที่ยวเกือบเป็นผู้ประสบภัยเป็นเหตุการณ์ที่นักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งครับวิ่งหนีช้างป่าขณะที่มันออกมาจากผืนป่าไปยังบริเวณจุดชมวิวบนเขาใหญ่ในคลิปเนี่ยช้างป่าเดินออกมาอยู่บริเวณริมทางนะครับท่าทางมันมีอาการหงุดหงิดและไม่ค่อยเป็นมิตรครับขณะเดียวกันมีนักท่องเที่ยวบางส่วนหยุดยืนอยู่ริมถนนเพื่อถ่ายภาพช้างก่อนที่ช้างป่าจะมีพฤติกรรมพุ่งหรือว่าวิ่งเข้าหานักท่องเที่ยวทำให้ต้องวิ่งถอยห่างเพื่อความปลอดภัยครับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้เข้าควบคุมสถานการณ์จนช้างป่าได้เดินกลับเข้าไปในผืนป่าพร้อมทั้งแจ้งเตือนและเน้นย้ำไปยังนักท่องเที่ยวนะครับให้รีบออกห่างจากช้างและไม่ควรเข้าใกล้หรือว่ายืนถ่ายภาพในระยะประชิดเพราะอาจเกิดอันตรายได้ครับคุณผู้ชมครับคลิปนี้มีผู้ใช้สังคมออนไลน์แสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายและส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยนะครับกับการดูช้างป่าหรือว่าไปถ่ายภาพช้างป่าในระยะใกล้ครับก่อนหน้านี้นักท่องเที่ยวได้พบเห็นช้างป่าบ่อยครั้งครับอย่างเช่นคลิปนี้เป็นฝูงช้างป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เช่นกันครับมันเดินข้ามถนนจากฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่งในพื้นที่เขาใหญ่ที่ผู้ใช้บัญชี Facebook ชื่อธีรพงษ์นักรบได้เผยแพร่ผ่าน Facebook ของตนเองนะครับพร้อมทั้งระบุว่าการพบช้างป่าหลายตัวเดินข้ามถนนไปมาก่อนทยอยเคลื่อนตัวสู่แนวป่าข้างทางขณะที่รถยนต์ของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สัญจรผ่านต่างก็ชะลอและหยุดรถเพื่อรอให้ฝูงช้างเดินผ่านพร้อมกับบันทึกภาพเหตุการณ์ไว้ครับอีกจุดหนึ่งคุณผู้ชมครับในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวและบรรดาช่างภาพทั้งมือสมัครเล่นและมืออาชีพก็คือบริเวณทุ่งกวางฝั่งตะวันออกครับเป็นทุ่งหญ้าริมถนนธนรัตน์เป็นจุดที่ช้างป่าหลายตัวออกไปเดินปรากฏตัวบริเวณทุ่งแห่งนี้นะครับสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวนะครับโดยมีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่คอยดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านจราจรนาชยาห้วยหงทองหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ระบุว่าทางอุทยานมีมาตรการควบคุมและอำนวยการอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ในจุดที่มีช้างป่าออกมาครับจัดกำลังเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังจัดระเบียบระยะห่างระหว่างนักท่องเที่ยวกับช้างป่าพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกด้านการจราจรที่ชะลอตัวให้เคลื่อนตัวได้อย่างปลอดภัยครับที่สำคัญเลยก็คือขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดหากเดินทางผ่านพื้นที่เขาใหญ่พบช้างป่าหรือว่าสัตว์ป่าออกมาใกล้ถนนควรอยู่ในระยะที่ปลอดภัยครับ ไม่ส่งเสียงดังไม่เข้าใกล้เพื่อถ่ายภาพและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยครับคุณผู้ชมครับนอกจากช้างป่าที่สะท้อนถึงความสมบูรณ์ของพื้นป่าเขาใหญ่แล้วนะครับยังมีฝูงนกเงือกที่ออกมาหากินบริเวณป่าในพื้นที่หมู่ที่2บ้านใหม่สามัคคีตำบลหมูสีอำเภอปากช่องด้วยครับชาวบ้านบอกว่านกเงือกฝูงนี้มักจะออกหากินในช่วงเช้าและบินกลับเข้าพื้นที่เขาใหญ่ในช่วงสายครับนกเงือกถือเป็นสัตว์ป่าที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศครับเพราะว่ามีบทบาทในการช่วยกระจายเมล็ดพันธุ์ของพืชป่าการพบฝูงนกเงือกออกหากินในพื้นที่ใกล้เคียงจึงเป็นอีกหนึ่งภาพนะครับที่สร้างความประทับใจแก่ผู้พบเห็นและสะท้อนถึงความสมบูรณ์ของผืนป่าเขาใหญ่ที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของสัตว์ป่าครับหลายจังหวัดเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักครับจากการแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับว่าฝนจะตกหนักช่วงวันที่17ถึง20กันยายนครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพื้นที่แรกๆนะครับที่อาจจะได้รับผลกระทบก่อนหลายหน่วยงานจึงต้องเตรียมความพร้อมครับทั้งป้องกันและรับมือกำลังพลจิตอาสาพระราชทานศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37และกองพันฐานราบที่3กรมฐานราบที่17ช่วยซ่อมแซมแนวผนังกั้นน้ำชั่วคราวกึ่งถาวรหรือบิ๊กแบ็กบริเวณริมแม่น้ำสายและชุมชนริมแม่น้ำสายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับเพื่อป้องกันน้ำจากแม่น้ำสายล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจร้านค้าและบ้านเรือนโดยดำเนินการในโซน B1 ครับบริเวณด้านอาคารราชพัสดุอำเภอแม่สายร่วมกับหน่วยงานต่างๆนะครับเช่นอำเภอแม่สายเทศบาลตำบลแม่สายและหน่วยงานทหารเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือระดับน้ำและเสริมความมั่นคงแข็งแรงของแนวป้องกันน้ำท่วมตลอดในช่วงหน้าฝนขณะที่โครงการซ่อมแซมและเสริมสร้างความแข็งแรงผนังกั้นน้ำกึ่งถาวรตลอดแนวแม่น้ำสายดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนมิถุนายนครับเช่นบริเวณจุดหัวฝายใกล้วัดถ้ำผาจมบริเวณหน้าด่านพรมแดนแม่สายแห่งที่1และกลางซอย12ชุมชนแม่สายจากความร่วมมือของหลายหน่วยงานครับทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายบอกว่าทางจังหวัดได้วางแผนรับมือน้ำท่วมมาตั้งแต่ต้นปีครับแบ่งการดำเนินงานระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะระยะยาวเนี่ยเป็นโครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ำกึ่งถาวรและเป็นการก่อสร้างแบบถาวรด้วยครับโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นหน่วยงานรับผิดชอบส่วนระยะกลางเป็นการดำเนินงานก่อสร้างผนังกั้นน้ำในบางช่วงที่อยู่ระหว่างขั้นตอนตามกฎหมายครับและระยะสั้นเป็นการเตรียมรับสถานการณ์เร่งด่วนในช่วงน้ำหลากซึ่งหลายภาคส่วนได้เร่งซ่อมแซมผนังกั้นน้ำให้แล้วเสร็จทันเวลาครับจากการประเมินตามหลักวิชาการทางจังหวัดเชื่อว่าผนังกั้นน้ำที่ก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยรองรับปริมาณน้ำหลากได้ในระดับหนึ่งครับช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความอุ่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สายครับส่วนพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาคุณผู้ชมครับล่าสุดคณะรัฐมนตรีเห็นชอบงบประมาณ 95,000 ล้านบาทครับให้กรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างระยะเวลา6ปีครับตั้งแต่ปีงบประมาณ2570ถึง2575เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างยั่งยืนโครงการนี้แบ่งดำเนินการออกเป็น2ระยะนะครับครอบคลุมคลองหลัก22สายและอาคารบังคับน้ำ23แห่งใน8จังหวัดครับก็คือสระบุรีอยุธยานครนายกปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการฉะเชิงเทราและกรุงเทพมหานครหากโครงการแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยลดความเสียหายจากน้ำท่วมได้ถึงปีละ 10,000 ล้านบาทครับปกป้องพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญกว่า 250,000 ไร่และเพิ่มน้ำสำรองไว้ใช้หน้าแล้งได้ปีละกว่า17ล้านลูกบาทเมตรครับอ คุณผู้ชมครับกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมในอำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษพัฒนากระบวนการผลิตผ้าไหมครับด้วยการผสมผสานลายผ้าโบราณหลายประเภทไว้ในผ้าผืนเดียวกันนะครับกับโทนสีที่โดดเด่นและสร้างมูลค่าภายใต้ชื่อกลุ่มผ้าสีลำดวนติดตามจากรายงานนี้ครับ
3: อำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษมีความโดดเด่นด้วยโบราณสถานอารยธรรมของพันปีศิลปะโบราณวัฒนธรรมชาวกุยดั้งเดิมและงานหัตถกรรมผ้าไหมซึ่งกลุ่มผ้าสีลำดวนมีความโดดเด่นในด้านสีสันลวดลายของผ้าไหมที่แปลกตาหลากหลายไม่เหมือนใครสะท้อนให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่ที่ได้ออกแบบดีไซน์ผสานเทคนิคที่โดดเด่นของผ้าไหมแต่ละชนิดเข้าไปผสมกับรูปแบบเดิมแต่ว่าปรับใหม่และใช้สีหวานโทนพาสเทลที่สวมใส่แล้วดูเป็นวัยรุ่นเปลี่ยนซอฟต์พาวเวอร์ดั้งเดิมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค
4: ์โทนสีที่เรานำมาใช้ก็จะเป็นโทนสีธรรมชาติโทนสีหวานโทนสีคลาสสิกโทนสีพาสเทลแต่ว่าเราก็จะอ้างอิงเทรนด์หรือตลาดว่าช่วงนี้เขานิยมสีประมาณไหนช่วงนี้เขาแต่งงานเขาใช้สีหวานเราก็จะทอไปเพื่อเพราะงานของกรมการเพิ่มชนงานโอท็อปประจำปีจะมีเป็นช่วงลักษณะนี้เขาจะใช้ผ้าลักษณะนี้ช่วงประมาณปลายปีเขาจะเป็นผ้าพันคอโดยสีมอบผู้ใหญ่อาจจะเป็นโทนสีคลาสสิกหน่อยเป็นโทนสีผ้าเทลที่ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากไม่ได้สีแป๊ดไม่ได้สีเข้มอะไรมากอย่างเงี้ยครับสีที่ใช้ก็จะอยู่ในท้องที่ท้องถิ่นทั้งหมดอาจจะเป็นสีข้างที่เราเลี้ยงเองในชุมชนเป็นสีเปลือกประดูสีเปลือกลำดวนใบลำดวนต้นลำดวนรากลำดวนอย่างเงี้ยครับลูกค้าส่วนมากเลยที่นำไปใช้แล้วมันเป็นสิ่งที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใครลูกค้าก็จะชอบแบบเวลาใส่ไปแล้วคนนั้นทักว่าอุ้ยทำไมสวยจังเลยพี่ไม่เคยเห็นน้องไปซื้อมาจากไหนเขาก็จะแนะนำปากต่อปากแล้วก็บอกต่อมาเรื่อยๆกลุ่มเราก็เลยจะเป็นการพัฒนาอยู่ตลอดลูกค้าก็จะได้แบบซื้ออยู่ตลอดอะไรเงี้ยครับเราพัฒนาไปเรื่อยๆด้วยตามเทรนด์สีบ้างลวดลายเราจะไม่หยุดพัฒนาเวลาใส่เขาจะไม่เบื่อเขามางานนี้เขาซื้อเสร็จปุ๊บรอบหน้าเขามาอีกเขามาเจอลายใหม่เขาก็สามารถซื้อกลับไปได้อย่างเงี้ยครับ
3: จากการถ่ายทอดภูมิปัญญาโดยกลุ่มคุณยายซึ่งเป็นครูช่างทั้งสอนและให้คำแนะนำจนทำให้ประสบความสำเร็จทำให้เป็นศูนย์กลางให้ช่างทอมาเอาไหมที่ย้อมนำกลับไปทอที่บ้านตามออเดอร์ที่ลูกค้ารีเควสต์ใส่ออกมาแล้วก็ไม่เหมือนใครด้วยชุดที่ตัวเองมีส่วนร่วมออกแบบในขณะที่ภาครัฐได้ให้การสนับสนุนโดยได้นำไปออกร้านจัดแสดงตามงานต่างๆทั่วประเทศทำให้เป็นที่รู้จักเพิ่มช่องทางการตลาดสร้างรายได้ที่ยั่งยืนสู่ชุมชน
4: หน่วยงานภาครัฐเนี่ยส่งเสริมหลักๆก็จะเป็นกรมการพัฒนาชุมชน

0: ร้างความภาคภูมิใจในคุณค่าทางวัฒนธรรมของไทยโดยเฉพาะในด้านศิลปะทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจทั้งอย่างสร้างรายได้และความยั่งยืนสู่ชุมชนอีกด้วยวิเชษฐ์ปณตังถ่ายภาพธนชัยจึงเจริญทีมข่าว MBT ภาคอีสานรายงาน
1: คุณผู้ชมครับโรงเรียนหลายแห่งทั่วประเทศจัดซ้อมแผนเผชิญเหตุเพื่อรับมือและระงับเหตุได้ทันท่วงทีครับหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือว่าเหตุรุนแรงในโรงเรียนด้วยการหนีซ่อนและสู้ครับนักเรียนชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษาโรงเรียนไตรคามประชาสรรค์อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นถูกอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงและเข้าสู่จุดปลอดภัยตามเส้นทางที่กำหนดเป็นส่วนหนึ่งของการซ้อมแผนเผชิญเหตุรุนแรงในโรงเรียนครับเพื่อให้นักเรียนและบุคลากรได้ฝึกปฏิบัติจริงและรู้วิธีเอาตัวรอดทางโรงเรียนร่วมกับสถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแคนเหนือได้จำลองสถานการณ์นะครับว่ามีบุคคลภายนอกเข้าไปก่อเหตุความรุนแรงในโรงเรียนนอกจากนี้ครับได้จำลองการช่วยผู้บาดเจ็บและการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนนำผลการซ้อมไปประเมินจุดแข็งจุดอ่อนและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุเพื่อยกระดับความปลอดภัยภายในโรงเรียนให้รัดกุมยิ่งขึ้นครับเช่นเดียวกับวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาครับจัดซ้อมแผนเผชิญเหตุโดยตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมาไปถ่ายทอดความรู้และควบคุมการซ้อมแผนเสมือนจริงครับการฝึกซ้อมแผนเน้นฝึกทักษะการเอาตัวรอดการแจ้งเหตุและการประสานงานในภาวะวิกฤตนะครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะหลักการที่เหมือนกันครับก็คือหลักการหนีซ่อนสู้ครับอันดับแรกคือหนีครับให้รีบออกจากพื้นที่เสี่ยงไปยังจุดปลอดภัยครับหากหนีไปไม่ได้ก็จะเป็นซ่อนครับหาที่กำบังและปิดกั้นพื้นที่ส่วนสู้จะเป็นทางเลือกสุดท้ายเมื่อเผชิญอันตรายโดยตรงครับหลักการหนีซ่อนสู้ถูกนำไปปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของสังคมไทยนะครับทั้งการสอนให้เด็กหมอบต่ำทิศทางการวิ่งหลบภัยและการปิดล็อกห้องเรียนเพื่อให้นักเรียนครูและบุคลากรในโรงเรียนสามารถนำไปใช้ในการเอาตัวรอดและรับมือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้อย่างเหมาะสมครับช่วยไทยครับชี้เป้าแนะนำร้านค้าร้านอาหารสินค้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนอยู่ได้ร้านค้าอยู่ได้ด้วยไทยช่วยไทยครับคุณผู้ชมครับเดือนสุดท้ายของโครงการไทยช่วยไทย plus ร้านค้าร้านอาหารหลายแห่งยังคงขายดีนะครับหลังจากประชาชนออกไปใช้สิทธิ์ที่ช่วยลดค่าครองชีพจากการใช้จ่ายรัฐออกให้ร้อยละ60ประชาชนออกเองร้อยละ40ครับที่ร้านข้าวแกงเก่าแก่ร้านนี้ครับก็ขายกันมากว่า20ปีแล้วนะครับอยู่ที่แยกรัชตะอำเภอเมืองจังหวัดยะลาคุณผู้ชมครับมีประชาชนออกไปใช้สิทธิ์ใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40กันอย่างต่อเนื่องครับเจ้าของร้านบอกว่าตั้งแต่มีโครงการไทยช่วยไทย plusลูกค้ามาใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นมีลูกค้าเพิ่มอย่างเห็นได้ชัดครับส่งผลยอดขายดีขึ้นและเห็นด้วยหากรัฐบาลจะพิจารณาต่อโครงการครับ
2: มีประโยชน์นะคะลูกค้าเขาเห็นเขายิ้มแย้มดีมีประโยชน์ค่ะมีประโยชน์ซื้อกับข้าวกับบ้านช่วยแบ่งเบาภาระเข้าเนี้ยค่ะซื้อแกงกับบ้านเนี้ยค่ะก็มีประโยชน์แล้วก็ได้ตังค์เพิ่มขึ้นแล้วก็ขายคล่องอะไรเงี้ยค่ะการเงินแล้วก็หมุนคล่องอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจค่ะดีใจมากค่ะจากที่ว่าเงียบๆก็จากเงียบมันก็คึกคืนขึ้นมาค่ะหนูว่าเห็นด้วยค่ะดีค่ะกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะดีค่ะก็อยากมีโครงการดีๆขึ้นมาเรื่อยๆค่ะสงสารคนแบบรากหญ้าคนที่ว่ายังหาเช้ากินค่ำอยู่ค่ะ
1: ขณะประชาชนที่ใช้สิทธิ์นะครับบอกว่าไทยช่วยไทยพลัสช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้ครับและมองว่าเป็นมาตรการที่ช่วยทั้งผู้บริโภคและร้านค้ารายย่อยและมีความเห็นเช่นเดียวกันนะครับต่อโครงการนี้ถ้าจะมีก็อยากให้มีอีกครับ
3: กระตุ้นเศรษฐกิจแม่ค้าก็ยิ้มแย้มใช่ไหมคะเพราะว่าลูกค้าก็ตัดสินใจได้ง่ายขึ้น

0: ถ้าร้านไหนมีไทยช่วยไทยเนี่ยเราก็เบรกลากล้อเลยที่จะมาซื้อนะคะแล้วก็มีข่าวดีใช่ไหมคะว่านายกใจดีบอกว่าจะเพิ่มจะต่อโครงการให้เราทุกคนชื่นชอบมากเลยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะ
1: ไปฟังความคิดเห็นจากประชาชนในภาคอีสานกันบ้างคุณผู้ชมครับที่จังหวัดนครราชสีมาครับประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยร้านเหล่านี้เป็นร้านเล็กๆในชุมชนนะครับเขาบอกว่าเห็นด้วยครับหากรัฐบาลจะขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีก 1-2 เดือนเพราะเห็นผลทั้งการลดภาระค่าใช้จ่ายและช่วยเพิ่มกำลังซื้อในพื้นที่ที่สำคัญคือทำให้มีเงินหมุนเวียนในชุมชนมากขึ้นครับ
2: ก็ดีนะคะเพราะว่าอย่างน้อยมันก็ช่วยเหลือประชาชนได้เยอะค่ะ
3: 60-40ดีขึ้นมากเลยจากลูกค้าก็เพิ่มขึ้นแต่ว่ายอดเราอาจจะยังอยู่คงที่แต่ขายหมดเร็วขึ้น
4: อ๋อขายหมดเร็ว
3: ค่ะ
4: มีเงินหมุน
3: เวียนดี
4: อยากบอกอะไรรัฐบาลไหมครับว่าอยากให้ต่อเนี้ย
3: ค่ะต่อยิ่งดีเลยค่ะ เห็นด้วยเลย
1: คุณผู้ชมครับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40จะสิ้นสุดโครงการในวันที่30กันยายนนี้นะครับส่วนการต่ออายุหรือว่าต่อมาตรการขยายเวลาไทยช่วยไทยพลัสตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลังครับกลุ่มผู้พิการครับร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวแหล่งประวัติศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสังคมพร้อมทั้งขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มอุปกรณ์และจุดอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆครับกลุ่มผู้พิการกว่า20คนครับเที่ยวชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับคุณผู้ชมเช่นวัดพระศรีสรรเพชรวัดชัยวัฒนารามหรือว่าจุดท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงต่างๆในโครงการส่งเสริมการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนทั้งมวลและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้พิการได้ออกสู่สังคมครับโดยสมาคมท่องเที่ยวเพื่อความทั่วถึงและความเท่าเทียมและสมาคมคนพิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดขึ้นนะครับรวมถึงจัดสร้างความตระหนักให้กับสถานที่ต่างๆด้วยนะครับในการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทุกคนเข้าถึงได้สำหรับการท่องเที่ยวครั้งนี้คุณผู้ชมครับผู้พิการหลายคนเนี่ยเป็นชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับแต่ไม่เคยมีโอกาสเดินทางไปเที่ยวในจังหวัดของตัวเองเนื่องจากข้อจำกัดด้านการเดินทางครั้งนี้จึงเป็นครั้งแรกครับที่หลายคนรู้สึกดีใจและประทับใจที่ได้สัมผัสแหล่งประวัติศาสตร์ในพื้นที่บ้านเกิดขณะเดียวกันครับกลุ่มผู้พิการได้เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มพื้นที่จอดรถสำหรับผู้พิการรถเข็นให้ยืมและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆตามสถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยวเพื่อรองรับทั้งผู้พิการและผู้สูงอายุที่มาท่องเที่ยวในพื้นที่นั้นๆครับปิดท้ายวันนี้ครับไปชมความน่ารักของบรรดาสัตว์ในสวนสัตว์เปิดเขาเขียวครับที่เจ้าหน้าที่นำผลไม้และผักต่างๆให้กินพร้อมทั้งเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมฉลองวันเกิดให้กับสัตว์ด้วยครับคาปิบาร่าภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีคุณผู้ชมครับมันกินผักและผลไม้ที่ทางเจ้าหน้าที่จัดทำขึ้นลักษณะคล้ายเค้กนะครับในกิจกรรมเค้กปันสุกครับกิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้แฟนคลับและบรรดาประชาชนร่วมเป็นเจ้าภาพมอบผลไม้วันเกิดให้กับสัตว์ที่ตัวเองชื่นชอบนะครับเป็นการร่วมสนับสนุนการเลี้ยงดูและยกระดับสวัสดิภาพสัตว์ในสวนสัตว์ด้วยนะครับมีทั้งคาปิบาร่าฮิปโปโปเตมัสแรดวอแบตสล็อตและสัตว์อีกหลายชนิดครับซึ่งเจ้าหน้าที่จะถ่ายทอดสดให้รับชมผ่านทางเพจสวนสัตว์เปิดเขาเขียวด้วยนะครับคุณผู้ชมสนใจนะครับถ้าเกิดไปร่วมกิจกรรมเนี่ยสอบถามจองกิจกรรมได้กับทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะครับที่ Facebookโปรโมชั่นสวนสัตว์เปิดเขาเขียวครับสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่8โมงถึง6โมงเย็นครับและทั้งหมดนี้คือเวทีทั่วไทยนะครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับวันนี้ผมสัตตะคุณดับเกลี้ยงลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: วันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
1: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ GasTech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ GasTech 2026เวทีที่ supply และความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
2: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
3: สร้างแรงบันดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น.ถึง 15:30 น.ทาง NBT
4: วิถีคน
1: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ GasTech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ GasTech 2026เวทีที่ supply และความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
5: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
2: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.และเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.และเวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.ทางช่อง NBC 2 HD
6: มงคล38ประการประการที่10มีวาจาอันเป็นสุภาษิตพูดจาไพเราะสุภาพจริงใจและเป็นประโยชน์ไม่พูดคำหยาบหรือทำร้ายจิตใจผู้อื่นมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลละสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: ครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการยิ้มรับวันใหม่ค่ะรายการที่จะนำเสนอข่าวสารเรื่องราวดีๆในทุกๆวันค่ะรวมถึงข่าวสารทางภาครัฐให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันด้วยค่ะและวันนี้ค่ะวันพฤหัสบดีที่17กันยายนค่ะอยู่กับเรา2คนนะคะพี่ณัฐ ณัฐพรรัตนศิลปินและน้องอ้อมวรกมลนาคเพชรพูนค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่ณัฐ
0: นอกจากที่จะรับชมรายการนะครับยิ้มรับวันใหม่นะครับเป็นประจำวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลา 8:30 นถึง 9:30 นแล้วนะครับยังสามารถติดตามรับชมผ่านออนไลน์ได้นะครับสามารถสแกน QR code ที่อยู่บนหน้าจอนะครับซึ่งจะสามารถที่จะรับชมได้ผ่านออนไลน์แพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็นTikTok YouTube Instagram Facebook นะครับรวมไปถึงแพลตฟอร์มที่เป็น PRD PRD แล้วก็NBT Plus ด้วยครับก็เป็นแอปพลิเคชันนะครับที่จะสามารถที่จะดาวน์โหลดแล้วก็รับชมผ่านรายการของเราได้ผ่านออนไลน์ได้ด้วยนะครับ
1: ค่ะนอกจากนี้ค่ะก็สามารถติดตามรับฟังค่ะได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะ
0: ครับผม
1: เอาละค่ะพี่ณัฐเป็นไงช่วงนี้เนาะสภาพอากาศ
0: โอ้โห
1: เป็นไงบ้างคะ
0: ทุกเย็นมาแล้วครับฝน
1: ตามเวลา
0: ตามเวลา
1: ตามเวลานัดหมายเลยเนาะทุก
0: หนักมากเมื่อวานเป็นไงครับน้ำท่วมหลายพื้นที่นะครับ
1: ใช่ถล่มกันลงมาเลยค่ะซึ่งก็อย่างที่บอกว่าช่วงนี้เนาะก็หน้าฝนเนาะของประเทศไทยก็ติดตามในเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็เตรียมความพร้อมด้วยค่ะในเรื่องฝนไม่ว่าจะเป็นร่มเสื้อกันฝนเพราะว่าทุกเย็นเลยอย่างที่บอกเลิกงานปุ๊บมานัดตามเวลาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันในช่วงเช็คน้ำวันนี้ค่ะ
0: ครับ

0: ของเช็คน้ำวันนี้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็มีประกาศเตือนกันอีกแล้วค่ะว่าถล่มนะคะถล่มนี้คือฝนนะคะถล่มแน่ค่ะ4วัน96ชั่วโมงนะคะซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะก็ประกาศเตือนนะคะฉบับที่4ค่ะฝนตกหนักมากนะคะซึ่งก็มีหลายจังหวัดเลยนะคะที่จะโดนฝนแล้วก็มีจังหวัดไหนบ้างนะคะโดยเมื่อวานนี้ค่ะวันที่16กันยายนนะคะที่ผ่านมานั่นเองกรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศค่ะของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยค่ะและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันนะคะซึ่งก็จะมีผลกระทบค่ะตั้งแต่วันนี้เลยวันที่17ถึง20กันยายนนะคะโดยช่วงวันที่17ถึง20กันยายนนี้ค่ะประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบนะคะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะซึ่งก่อนในวันที่17กันยายนนะคะหลังจากนั้นค่ะภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้นะคะก็จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปก็คือเริ่มวันที่18วันพรุ่งนี้นี่เองค่ะทั้งนี้นะคะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนค่ะจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะส่งผลให้ร่องมรสุมค่ะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นนะคะก็ขอให้ประชาชนค่ะบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งก็อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านค่ะและพื้นที่ลุ่มก็ควรหลีกเลี่ยงนะคะการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะซึ่งก็อาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะ
1: ครับและส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงครับโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรครับสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กนะครับบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่17ถึง20กันยายนนี้นะครับทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนนั้นติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยานะครับhttpwww.tmd.go.th หรือ02-399-4012ถึง13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงครับและมีจังหวัดไหนบ้างครับที่ได้รับผลกระทบนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่17เลยนะครับ
0: ก็คือวันนี้ค่ะ
1: ใช่ครับวันนี้นะครับจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากนะครับภาคเหนือครับจังหวัดอุตรดิตถ์พิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับจังหวัดเลยภาคใต้จังหวัดระนองและพังงาและจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักก็จะเป็นภาคเหนือครับมีเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับเป็นจังหวัดหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางนะครับได้แก่จังหวัดนครสวรรค์และสระบุรีภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลนี่คือจังหวัดวันที่17ครับ
0: ส่วนในวันที่18นะคะฝนก็จะเริ่มลงมานะคะในพื้นที่ที่จะมีฝนตกหนักนะคะก็มีพื้นที่ของภาคใต้ค่ะในพื้นที่ของจังหวัดระนองนะคะพังงาภูเก็ตชุมพรและสุราษฎร์ธานีค่ะส่วนพื้นที่ในจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบนะคะจากฝนตกหนักก็เริ่มกันตั้งแต่บริเวณภาคเหนือนะคะตั้งแต่พื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะลงมาเชียงใหม่ลำพูนลำปางนะคะพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์และ ตากนะคะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ต้องเฝ้าระวังค่ะในพื้นที่ของจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามค่ะร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะภาคกลางก็จะเจอฝนในพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาค่ะสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครนะคะรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลด้วยนะคะและในพื้นที่ของภาคตะวันออกค่ะจะเจอฝนในพื้นที่ของจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดและภาคใต้ค่ะเริ่มกันตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีนะคะประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชค่ะพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสกระบี่ตรังและสตูลค่ะ
1: ครับสำหรับวันที่19กันยายนนะครับก็มีจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักนะครับเริ่มจากที่ภาคกลางนะครับมีจังหวัดราชบุรีครับภาคตะวันออกมีจังหวัดระยองและจังหวัดจันทบุรีนะครับภาคใต้จะเป็นจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีและจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักนะครับก็จะเป็นภาคเหนือจังหวัดตากนะครับภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับภาคตะวันออกก็จะได้แก่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและตราดและภาคใต้ครับก็เป็นจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงตรังและสตูลครับ
0: ค่ะแล้วก็ส่วนวันที่20นะคะที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าคือวันสุดท้ายแล้วแหละที่จะต้องเจอฝนนะคะในพื้นที่ที่จะต้องเจอฝนตกหนักมากค่ะก็คือพื้นที่ของภาคกลางนะคะจังหวัดราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามค่ะและสมุทรสาครรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยภาคตะวันออกค่ะจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้นะคะก็มีจังหวัดเพชรบุรีค่ะประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองและพังงาและพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักนะคะพื้นที่ภาคเหนือมีจังหวัดตากและจังหวัดกำแพงเพชรค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะจังหวัดนครราชสีมานะคะภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาค่ะสุพรรณบุรีและกาญจนบุรีค่ะภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วรวมถึงภาคใต้นะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีภูเก็ตและกระบี่ด้วยก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ออกประกาศเตือนเนาะ4วันเริ่มกันตั้งแต่วันนี้เลยค่ะคุณผู้ชมจนถึงวันที่20กันยายนนี้นะคะก็เรียกได้ว่าทุกพื้นที่ของประเทศไทยเลยเนาะภาคเหนือภาคกลางภาคตอนออกภาคใต้นะคะภาคตอนออกเฉียงเหนือก็เฝ้าระวังกันด้วยนะคะในเรื่องของฝนตกหนักนะคะแล้วก็อย่างที่บอกเตรียมความพร้อมพี่นัท
1: ใช่ค่ะ
0: ร่มเสื้อกันฝนค่ะแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: นี่แหละค่ะฟ้าฝนเนาะสภาพอากาศแล้วเช็คกันแล้วกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยดูจากแอปพลิเคชันเขาก็เตือนแบบเรียกได้ว่ามาเป๊ะตรงเวลาตามนัดนะคะก็อย่าลืมว่าดูแลสุขภาพด้วยแล้วก็ในเรื่องของการขับขี่นะคะรถก็ปลอดภัยด้วยเนาะขับกันระมัดระวังหน่อยนะคะเพราะบางทีรถใหญ่เนี่ยขับเร็วเนาะก็โดนมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมก็อาจจะมีอุบัติเหตุกันได้ค่ะ
1: ครับ
0: มีข่าวต่อไปพี่นัทค่ะ
1: ค
0: นะคะก็มีเรื่องของภาษี
1: ครับ
0: ทุกคนนะคะหน้าที่นั่นก็คือการเสียภาษีนั่นเองค่ะซึ่งภาษีนะคะก็มีภาษีพ.ง.ด.94ค่ะเรียกได้ว่าเป็นภาษีครึ่งปีเนาะเคยได้ยินไหมคะ
1: ภาษีครึ่งปี
0: ส่วนใหญ่เราก็จะแบบทั้งปีใช่ไหมคะค
1: ่
0: ะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้ค่ะเรามีข่าวมาประชาสัมพันธ์กันหน่อยละกันให้ทุกท่านได้รับทราบว่าเอพงด94หรือภาษีเงินได้94เนี่ยเป็นภาษีครึ่งปีเนี่ยคืออะไรนะคะแล้วก็มีใครที่ต้องไปยื่นกันบ้างเพื่อที่จะให้ได้ปฏิบัติตามนะคะถูกต้องตามระเบียบนั่นเอง ค่ะซึ่งเรื่องของภาษีค่ะเรียกได้ว่าอาจจะเป็นสิ่งที่หลายคนเนี่ยรู้สึกว่าเข้าใจยากจังเนาะใช่ไหมคะแล้วก็หนึ่งในเรื่องที่ถูกมองข้ามไปด้วยค่ะนั่นก็คือภาษีครึ่งปีนะคะหรือพ.ง.ด.94ค่ะซึ่งหลายคนเนี่ยก็เพิ่งมารู้ตัวอีกทีบางท่านก็เสียค่าปรับแล้วนะคะอย่างที่ทราบอย่างเช่นพวกทำงานอิสระอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้ค่ะเราจะพาทุกท่านนะคะมารู้จักกับคำว่าพ.ง.ด.94นะคะแล้วก็ใครที่จะต้องไปยื่นบ้างนะคะและรวมถึงค่ะวิธีการคำนวณเนี่ยว่าจะต้องคำนวณอย่างไรยดหล่อนลดหย่อนได้ไหมนะคะและวันนี้ค่ะก็มีบทความดีๆมาฝากกันค่ะโดยพ.ง.ด.94นะคะก็เป็นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีนะคะคุณผู้ชมสำหรับผู้ที่มีรายได้บางประเภทค่ะในช่วงครึ่งปีแรกนั่นเองก็คือเดือนมกราคมจนถึงเดือนมิถุนายนนะคะซึ่งรายได้นี้มาจากไหนบ้างนะคะรายได้ก็มาจากค่าเช่าค่ะหรือค้าขายออนไลน์หรือวิชาชีพอิสระไม่ว่าจะเป็นแพทย์นะคะทนายสถาปนิกค่ะโดยเป็นการยื่นภาษีกลางปีเพื่อทยอยชำระภาษีล่วงหน้านะคะก่อนที่จะต้องไปยื่นภาษีประจำปีหรือที่เราคุ้นก็คือพ.ง.ด
1: .90/91
0: นั่นเองค่ะ
1: และภาษีครึ่งปีคืออะไรนะครับทำไมต้องยื่นกลางปีครับแนวคิดของภาษีเกิดขึ้นเพื่อช่วยกระจายภาระภาษีของผู้มีรายได้หลายทางนะครับไม่ให้ต้องรอจ่ายภาษีก้อนใหญ่เพียงครั้งเดียวตอนสิ้นปีโดยกรมสรรพากรนะครับกำหนดให้ผู้ที่มีเงินได้บางประเภทต้องนำรายได้ช่วง6เดือนแรกของปีมายื่นแบบและชำระภาษีล่วงหน้านะครับข้อดีคือช่วยให้บริหารกระแสเงินสดได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มฟรีแลนซ์เจ้าของกิจการหรือคนค้าขายออนไลน์ที่รายได้แต่ละเดือนไม่แน่นอนนะครับหากทยอยจัดการภาษีตั้งแต่กลางปีเนี่ยก็จะลดความตึงมือในช่วงยื่นภาษีประจำปีได้มากนะครับแล้วพ.ง.ด.94ต่างจากพ.ง.ด.90และพ.ง.ด.91อย่างไรนะครับหลายคนมักสับสนและระหว่างภาษีทั้ง3แบบเพราะล้วนเป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเหมือนกันแต่ความแตกต่างหลักอยู่ที่ประเภทของรายได้และช่วงเวลาที่ยื่นนั่นเองนะครับอย่างเช่นพ.ง.ด.94นะครับใช้สำหรับยื่นภาษีครึ่งปีของผู้มีรายได้ตามมาตรา40(5)-40(8)นะครับและก็พ.ง.ด.90ใช้ยื่นภาษีประจำปีสำหรับคนที่มีรายได้หลายประเภทเช่นฟรีแลนซ์ค้าขายลงทุนค่าเช่าและพ.ง.ด.91ใช้สำหรับพนักงานประจำที่มีรายได้เงินเดือนเพียงอย่างเดียวนะครับ
0: ค่ะนอกจากนี้ค่ะก็อยากจะทราบแล้วแหละว่าใครที่จะต้องไปยื่นนะคะพ.ง.ด.94กันบ้างนะคะซึ่งก็ผู้ที่ต้องยื่นนะคะจะเป็นบุคคลธรรมดาค่ะที่มีรายได้ตามกฎหมายมาตรา40(5)นั่นเองหรือมาตรา40(8)นะคะในช่วงของครึ่งปีแรกอย่างที่บอกก็คือเริ่มกันตั้งแต่1มกราคมจนถึง30มิถุนายนค่ะซึ่งถ้าเกินเกณฑ์ที่สรรพากรกำหนดนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ทำงานอย่างเงี้ยอาชีพอิสระนะคะฟรีแลนซ์ค่ะเจ้าของธุรกิจร้านค้าออนไลน์แล้วก็ผู้ที่มีรายได้ค่าเช่านะคะก็จะมีตารางสรุปแล้วว่านะคะก็อย่างที่บอกสรุปกันง่ายๆเลยว่าเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำเนี่ยที่จะต้องยื่นภาษีครึ่งปีนะคะหรือพ.ง.ด.94นะคะไม่ว่าจะเป็นสถานะเนาะสมมุติใครที่โสดนะคะก็จะมีรายได้ครึ่งปีแรกที่จะต้องยื่นเนี่ยก็คือเกิน 60,000 บาทนะคะคุณผู้ชมส่วนคู่สมรสค่ะใครที่สมรสแล้วนะคะก็จะต้องยื่นภาษีนะคะก็คือต้องมีรายได้เกิน 120,000 บาทนั่นเองสำหรับการคำนวณเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นการคำนวณ นะคะครึ่งปีแรกเนี่ยก็คือให้นำรายได้ของครึ่งปีแรกนะคะหักด้วยค่าใช้จ่ายตามประเภทธุรกิจแล้วก็ลดหักลดนะคะสิทธิ์ลดหย่อนนั่นเองก็เรียกได้ว่าอย่าลืมเนาะผู้ที่มีอาชีพอิสระนะคะฟรีแลนซ์ทั้งหลายค่ะก็ไปร่วมกันนะคะยื่นภาษีได้ด้วยนะคะขอบคุณข้อมูลเนาะเป็นข้อมูลจาก ของทางด้าน
2: KTC
0: อ่ะธนาคารกรุงไทยนะคะ
1: ที่มาฝากกันนะครับก็
0: ใช่ค่ะ
1: ศึกษาแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของภาษีครึ่งปีกันนะครับ
0: ใช่ค่ะก็ไปปฏิบัติตามให้ถูกต้องนะตามระเบียบกฎหมายนั่นเองนะคะเพื่อที่บางคนเนี่ยไม่รู้ตัวก็โดนหักไปแล้วนะคะอาไปยื่นกันนะจ๊ะถึงเวลาแล้วเอาละค่ะนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารข้อมูลที่เราสองคนนำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้แต่เดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปนะคะในช่วงต่อไปค่ะช่วงของวาร์ปทั่วไทยค่ะ

ช่วงของวับทั่วไทยในวันนี้ค่ะเราจะพาทุกท่านนะคะไปดูฝีมือสร้างโอกาสค่ะจากการทำงานนะคะจากใจผู้พิการนั่นเองในพื้นที่ของทางภาคเหนือค่ะจังหวัดพิษณุโลกในช่วงของสรรหามาฝากค่ะ

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงสรรหามาฝากค่ะวันนี้นะคะพิมพาทุกคนมาอยู่ที่ศูนย์บริการผู้พิการทั่วไปไทยนิยมจังหวัดพิจิตรค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าที่นี่เนี่ยน่าสนใจมากๆแล้วถ้าพูดถึงผู้พิการทางสติปัญญาเนี่ยหลายคนอาจจะนึกถึงคำว่าข้อจำกัดถูกต้องไหมคะแต่ว่าวันนี้ค่ะพิมจะพาทุกคนเนี่ยไปเห็นอีกมุมนึงว่าพวกเขาเนี่ยมีความสามารถพิเศษมากมายเลยทีเดียวค่ะและอย่างที่เห็นในมือน้องพิมนะคะก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของพวกเขาค่ะแล้วก็ยังมีข้างหลังอีกเยอะแยะมากมายเลยซึ่งวันนี้นะคะน้องพิมจะพาทุกคนไปดูกันค่ะบอกเลยค่ะว่าฝีมือเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆค่ะ
1: นี่เลยค่ะทุกคนผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นนะคะกว่าจะได้ออกมาเป็นผลงานแบบนี้เนี่ยต้องผ่านการฝึกฝนแล้วก็เรียนรู้ทีละขั้นตอนค่ะโดยมีผู้ดูแลแล้วก็ผู้ฝึกสอนคอยให้คำแนะนำจนสามารถทำงานได้ด้วยตนเองมากขึ้นค่ะอย่างการทำพวงมาลัยเหรียญโปรยทานผมเช็ดเท้าแล้วก็ของชิ้นอื่นๆค่ะก็ต้องอาศัยทั้งความละเอียดความตั้งใจแล้วก็การฝึกฝนซ้ำๆจนเกิดเป็นทักษะซึ่งแต่ละคนก็สามารถพัฒนาความสามารถของตัวเองขึ้นมาได้แล้วสิ่งที่น่าสนใจไม่ใช่แค่ตัวผลิตภัณฑ์นะคะแต่คือคุณค่าของคนที่ทำเพราะทุกชิ้นที่เราเห็นตรงหน้านี้นะคะคือผลงานที่เกิดจากความพยายามแล้วก็ความตั้งใจของพวกเขานั่นเองค่ะซึ่งการสนับสนุนผลิตภัณฑ์เหล่านี้จึงไม่ใช่แค่การซื้อของ1ชิ้นแต่ยังเป็นการช่วยสร้างโอกาสในการมีอาชีพมีรายได้ทำให้ผู้พิการสามารถใช้ความสามารถของตนเองในการพึ่งพาตัวเองมากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอผลิตภัณฑ์จากผู้พิการทางสติปัญญาอย่าเพิ่งมองว่าเราซื้อเพราะสงสารนะคะแต่อยากให้มองว่านี่แหละคือฝีมือของคนที่ตั้งใจทำสินค้าจากฝีมือที่เราสามารถเลือกซื้อเพราะคุณภาพและความตั้งใจของคนที่ทำนั่นเองค่ะ
0: ทุกคนเห็นไหมคะว่าความสามารถของคนเราเนี่ยไม่ได้มีแค่อย่างเดียวและความแตกต่างเนี่ยก็ไม่ได้ลดคุณค่าของตัวเราลงเลยค่ะของชิ้นนึงนะคะอาจจะดูธรรมดาสำหรับเราแต่สำหรับคนทำค่ะได้ทั้งฝึกทักษะสร้างรายได้สร้างอาชีพแล้วก็ได้ความภาคภูมิใจอีกด้วยค่ะหากใครนะคะที่อยากเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ช่วยสร้างรายได้แล้วก็พัฒนาที่นี่นะคะอย่าลืมแวะมาอุดหนุนผลิตภัณฑ์ที่นี่กันเยอะๆนะคะสำหรับตอนนี้หมดเวลาของน้องพิมพ์แล้วค่ะครั้งหน้าจะสรรหาอะไรมาฝากอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ค่ะนี่ก็คือวับทั่วไทยนะคะที่เราพาทุกท่านไปชมค่ะในเรื่องของกิจกรรมหรือชิ้นงานต่างๆนะคะจากผู้พิการในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกค่ะและ วันนี้ค่ะคุณผู้ชมมีแขกรับเชิญนะคะที่มาร่วมรายการกับเราค่ะท่านคือพระอาจารย์นะคะศาสตราจารย์ดร.พระเมธีวัชรบัณฑิตค่ะซึ่งท่านก็ให้โอกาสนะคะให้เกียรติค่ะมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะเกี่ยวกับในเรื่องของวันสันติภาพนะคะนมัสการค่ะพระอาจารย์
3: นมัสการครับ
2: ค่ะซึ่งท่านพระอาจารย์นะคะท่านเป็นประธานกรรมการบริหารนะคะนิพพานสถานธรรมค่ะและผู้อำนวยการหลักสูตรนะคะสตินวัตกรรมและสติศึกษาค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาร่วมพูดคุยกันนะคะก่อนอื่นเลยค่ะพระอาจารย์อยากจะสอบถามพระอาจารย์นะคะให้ท่านพระอาจารย์ค่ะช่วยเล่าให้คุณผู้ชมได้รับชมกันหน่อยนะคะเกี่ยวกับวันสันติภาพสากลค่ะ
4: วันที่21กันยายนของทุกปีองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันนี้เนี่ยเป็นวันที่คนที่กำลังต่อสู้คนที่กำลังใช้สงครามห้ำหั่นคนที่กำลังใช้ความรุนแรงระหว่างกันและกันเนี่ยได้หยุดการยิงกันหยุดการทำร้ายกันเอาวันเดียวก่อนเพื่อจะได้ใช้เวลาในช่วงของการหยุดเนี่ยกลับมาตระหนักรู้กลับมาสร้างความยับยั้งชั่งใจเพื่อจะได้พิจารณาความคิดการกระทำการพูดที่รุนแรงเอาช่วงนี้มาพิจารณาดูว่าชีวิตในช่วงที่ผ่านมาเป็นยังไงแล้วจะออกแบบชีวิตต่อไปยังไงฉะนั้นขอเพียงแค่วันเดียวในการหยุดก่อนหลังจากนั้นมาดูซิว่าผลจากการหยุดหนึ่งวันเนี่ยมันสร้างความ สุขสวัสดีระหว่างเพื่อนมนุษย์ยังไงบ้างอันนี้คือเจตนารมณ์ของ UN ที่ต้องการให้วันนี้เป็นวันสำคัญสากล
2: ค
4: ่
2: ะ
4: นะเป็นวันสันติภาพสากลเจริญพร
3: และถ้าเวลาพูดถึง คำว่าสันติภาพครับหลายคนอาจจะนึกถึงเรื่องของสงครามคือเรื่องของความขัดแย้งระหว่างประเทศในมุมมองของพระอาจารย์ครับว่าสันติภาพเนี้ยเริ่มต้นจากตรงไหนครับ
4: ถูกต้องเลยหลายคนพยายามจับคู่กันระหว่างสันติภาพกับสงครามจนเป็นที่มาของคำว่าเมื่อใดก็ตามไม่มีสงครามเมื่อนั้นคือสันติภาพปรากฏแต่ถ้าเรามองกลับไปที่ Preambleซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของยูเนสโกเนี่ยที่หน้าอาคารของยูเนสโกที่ปารีสจะมีประโยคสำคัญอยู่ประโยคหนึ่งว่าสงครามเริ่มที่ใจการสร้างปราการของสันติภาพก็ต้องเริ่มที่ใจเช่นเดียวกันซึ่งประเด็นเนี้ยมาสอดคล้องกับหลักการในทางพุทธศาสนาว่าสันติภาพนี่มันเริ่มจากใจของเรานี่แหละซึ่งเป็นมอตโต้ของหลักสูตรสตินวัตกรรมสันติศึกษาของเราที่ว่าสันติสุขทุกลมหายใจสติเมื่อใดสันติเมื่อนั้นแสดงว่าทุกครั้งถ้าเราต้องการจะบ่มเพาะสันติภาพในเรือนใจจุดเริ่มต้นของสันติต้องมาจากสติเป็นบาดฐาน
3: ครับ
2: พอพระอาจารย์พูดถึงคำว่าสติค่ะเลยอยากจะทราบเลยค่ะว่าเราเนี่ยได้ยินกันบ่อยมากเลยค่ะคำนี้ว่าต้องมีสติมีสติค่ะเลยอยากให้พระอาจารย์ช่วยอธิบายแบบง่ายๆเลยนะคะแบบคนทั่วไปเข้าใจว่าสติเนี่ยจริงๆแล้วคืออะไรคะ
4: สติคือสภาวะของการรู้เท่าทัน
2: ค่ะ
4: รู้เท่าทันเวลาที่หนูกำลังขยับขยื่นเคลื่อนไหวร่างกายกำลังจะถามกำลังจะเดินกำลังจะกินเวลาที่มีอารมณ์และความรู้สึกที่ดีหรือไม่ดีชอบหรือไม่ชอบเกิดขึ้นก็รู้เท่าทันสภาวะเหล่านั้นเวลามีความคิดลบเวลามีความโกรธความเกลียดเกิดขึ้นความหงุดหงิดความรำคาญความเครียดเกิดขึ้นก็รู้ให้เท่ามันรู้ให้ทันกับสภาวะพวกนั้นเมื่อรู้เท่ามันก็กันรู้ทันมันก็แก้ได้แต่ปัญหาที่ผ่านมาคือเราเองรู้ไม่เท่ามันรู้ไม่ทันมันแล้วก็หลงตามอารมณ์พวกนั้นแล้วก็ตัดสินอารมณ์พวกนั้นแล้วก็ตอบโต้อาการหรือคำพูดหรือการกระทำที่เราไม่ชอบใจฉะนั้นถ้าเรารู้เท่ารู้ทันอารมณ์สภาวะพวกนั้นเราก็จะมีความยับยั้งชั่งใจไม่โต้ไม่ตอบไม่ตัดสินสภาวะพวกนั้น
3: ถึงแม้ว่าเราเนี่ยไม่ได้ทะเลาะกับใครเลยนะครับแต่ว่ารู้สึกเกิดอาการหงุดหงิดเกิดอาการความเครียดหรือคิดมากด้วยตนเองเนี่ยอารมณ์เล็กๆน้อยๆเหล่านี้ครับที่เกิดขึ้นเนี่ยแบบนี้เรียกว่าการขาดสติหรือเปล่าครับ
4: ก็รู้ไม่เท่ามันรู้ไม่ทันมันไงความเครียดความหงุดหงิดความไม่ชอบใจเวลาเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเรารู้เท่ากับสภาวะที่มันปรากฏรู้ทันกับสิ่งที่มันปรากฏเนี่ยเราก็จะสามารถป้องกันเหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าสติเตสังนิวารณังสติเป็นตัวกั้นกิเลสกั้นอารมณ์ที่ไม่พอใจอารมณ์อยู่ด้านโน้นที่มีคนพยายามจะแสดงออกมาใจเราอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเราพยายามบ่มเพาะพยายามจะปลุกสภาวะการรู้เท่าทันสติสัมปชัญญะให้ปรากฏอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเป็นปราการในการป้องกันไม่ให้อารมณ์พวกนั้นมันเข้ามาก่อกวนจิตใจของเราฉะนั้นแต่ถ้าเราถอนสมองของสติออกเนี่ยอารมณ์พวกนั้นมันก็ไดเรกยิงเข้ามาที่ใจของเราโดยตรงที่ไม่มีสติเป็นเครื่องมือในการป้องกันมันเอาไว
3: ้ครับ
2: ค่ะทีนี้อยากจะทราบครับพระอาจารย์ยิ่งบอกเลยว่ายุคนี้เนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยกับเทคโนโลยีโซเชียลค่ะถ้าเราติดตามนะพอทุกอย่างโซเชียลเข้ามาค่ะก็อาจจะทำให้จิตใจของคนเรานะคะมีการแบบเปลี่ยนผันเปลี่ยนแปลงไปตลอดค่ะเลยอยากจะทราบว่า
5: สติเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการป้องกันหรือไม่ให้เราโต้ตอบกับอารมณ์ที่รวดเร็วแบบนี้ได้ไหมคะ
4: ก็กลับมาที่ประเด็นที่เรากำลังคุยกัน
5: ค่ะ
4: เรากำลังใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน
5: ค่ะ
4: โดยเฉพาะปัจจุบันนี้เราพูดถึงเรื่องของ AI Artificial Intelligence ปัญญาประดิษฐ์ใช่ไหม
5: ค่ะ
4: อาตมาเนี่ยเปลี่ยนจาก Artificial Intelligence ที่เรียกว่า AI ตัวเนี้ยให้เป็น awareness intelligence แปลว่าสติปัญญาประดิษฐ
3: ์ครับ
4: ลำพังแค่ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยปัญญาตัวนี้มันเป็นปัญญาที่ไม่รู้เท่าทันสภาวะความเป็นไปของอารมณ์ความรู้สึกอารมณ์เกลียดอารมณ์โกรธที่มันปรากฏแต่ถ้าเรามีสติปัญญาประดิษฐ์เนี่ยสติมันจะทำให้การใช้เทคโนโลยีรู้ให้รู้เท่าทันการใช้เทคโนโลยีอย่าลืมนะว่าตัว AI เนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากน้ำมือของมนุษย
3: ์
4: มันเกิดมาจากการรังสรรค์การสรรสร้างของมนุษย์แต่ถ้ามนุษย์จะต้องใช้มันเป็นเครื่องมือในการทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อได้ประโยชน์จาก AI เนี่ยมนุษย์คนนั้นคนที่ใช้จะต้องมีสติปัญญาประดิษฐ์คือรู้เท่าทันการใช้เทคโนโลยีเพื่อป้องกันไม่ให้เทคโนโลยีมันมาเป็นตัวกำหนดชะตากรรมของมนุษย์มนุษย์ต้องใช้มันเป็นบันไดในการก้าวเดินไม่ใช่บันไดใหญ่กว่ามนุษย์แต่มนุษย์ต้องใช้บันไดให้เกิดประโยชน์มีคุณค่าสูงสุด
3: เพราะฉะนั้นเรียกได้ว่าต้องใช้สตินำ
4: สติเป็นตัวนำทุกเรื่องอาตมาจึงพยายามอธิบายกับลูกศิษย์ว่าสติเป็นมารดาผู้ให้กำเนิดสิ่งดีงามทั้งหลายความจริงความดีความงามความสุขจะปรากฏมันต้องเป็นสติที่เป็นมารดาที่ให้กำเนิดสภาวะเหล่านั้น
3: ครับแล้วสติที่ช่วยให้เราหยุดก่อนที่จะตอบโต้ได้อย่างไรโดยเฉพาะในยุคที่คนเนี่ยสามารถใช้อารมณ์และตอบโต้ได้ทันการผ่านโซเชียลมีเดีย
4: มันมีสองคำ
5: ค่ะ
4: คือคำว่าตอบกับคำว่าโต้คนที่มีสติเนี่ยจะทำหน้าที่ในการกลั่นกรองข้อมูลวิเคราะห์พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วค่อยตอบแต่การโต้เนี่ยเป็นเรื่องของอคติสติจะตอบอคติจะโต้อคติคือสภาวะของการไบแอสของความไม่ชอบของสภาวะของความหลงสภาวะของความกลัวสภาวะของความโกรธที่มันเกิดขึ้นแล้วเราก็จะโต้มันทุกครั้งที่เกิดขึ้นในการโต้ผ่านสื่อในการโต้ระหว่างกันก็ตามทีมันเกิดจากอคติที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในใจแต่ถ้าเรามีสตินำทางสติเป็นเรดาร์สติเป็นดาวเหนือเนี่ยเขาจะค่อยๆตอบด้วยใจที่เย็นด้วยใจที่เบาด้วยใจที่สงบซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดไซด์เอฟเฟกต์ในการตอบไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในการตอบ
3: เพราะเราได้ใช้สติตรงนั้นแล้ว
4: ถูกต้องเพราะสตินี่เขาจะเป็นเรดาร์ในการนำทางในการกวาดสิ่งที่เป็นความมืดบอดกวาดสิ่งที่ไม่พอใจกวาดสิ่งที่พยายามจะไปตัดสินหรือวาระซ่อนเร้นทั้งหลายแหละเนี่ยเขาจะช่วยกวาดให้เราปัดให้เราถางทางให้เราฉะนั้นกระบวนการในการตอบเนี่ยจึงเต็มไปด้วยเครื่องมือในการที่จะหลอมรวมในการที่จะทำให้การอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข
3: ครับและคำว่าสติวัตกรรมล่ะครับฟังดูแล้วตรงนี้น่าสนใจมากครับว่าสติเรามักจะนึกถึงธรรมะแต่ว่านวัตกรรมครับกลับดูเป็นเรื่องของโลกสมัยใหม่พระอาจารย์ช่วยขยายความรู้ให้กับผู้ชมได้ครับว่าสตินวัตกรรมคืออะไรครับ
4: สติเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านได้ออกแบบเอาไว้แล้วได้ตรัสเมื่อครั้งแรกที่ได้แสดงธรรมแก่ปัญจวัคคีย์เรียกว่าสัมมาสติใช่ไหมแล้วท่านก็ไปขยายต่อในกัมมาสธรรมชนบทคือมหาสติปัฏฐานเรื่องของการดูความเคลื่อนไหวของร่างกายของเราดูอารมณ์ความรู้สึกดูความคิดดูสภาวะธรรมที่ปรากฏอันนั้นเป็นแนวคิดหลักในการที่จะฝึกใจของเราฝึกลิงให้มันเชื่องใช้ประโยชน์จากลิงให้มันขึ้นต้นไม้ได้อันนี้เป็นกระบวนการในการฝึกแต่การที่เรานำเอานวัตกรรมเข้ามาช่วยเนี่ยเป็นการต่อยอดเพราะว่าบริบทของสังคมโลกเปลี่ยนไป สถานการณ์สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไปเศรษฐกิจเปลี่ยนไปวิถีชีวิตของมนุษย์เปลี่ยนไปเดิมทีสมัยพุทธกาลเราอยู่ในยุค agriculture อยู่ในยุคของเกษตรกรรมแต่ยุคปัจจุบันนี้เป็นยุคดิจิทัลซึ่งลักษณะของดิจิทัลคือไวเร็วและแรงใช่ไหมฮะทำยังไงเราจึงจะสามารถแพ็กเกจคือออกแบบสติซึ่งเป็นหลักการดั้งเดิมที่พระพุทธเจ้าให้หลักการเอาไว้เนี่ยมาดีไซน์ในบริบทในสังคมยุคใหม่ที่มนุษย์ไปพัวพันกับการแสวงหาเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติด้วยความไวเร็วและแรงเราก็จึงนำตัวนวัตกรรมทั้งในแง่ที่เป็นกระบวนการในการฝึกเรานำเรื่องของการจัดดอกไม้มาใช้เรานำเรื่องของการชงชามาใช้เรานำเรื่องของการปรับอิริยาบถการยืนเดินนั่งนอนมาใช้รูปแบบใหม่ๆก็มาใช้นำเรื่องของการเพนติ้งนำเรื่องของเสียงเพลงเข้ามาใช้พวกนี้เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าบางอย่างให้กับตัวสตินะให้การฝึกสติเนี่ยมันง่ายมากขึ้นเพราะว่าคนสมัยใหม่เนี่ยไม่ค่อยมีความอดทนอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ไม่ค่อยนานนักฉะนั้นต้อง hit to the point คือจะทำอะไรก็ต้องทำเลยนะให้เขาได้สนใจในช่วงแรกพอเขาสนใจแล้วเนี่ยในการจะดึงเข้ามาอยู่กับเรื่องนี้นานๆมันก็สามารถจะทำได้ใช่ไหมอันนี้คือกระบวนการในแง่ของการประเมินเรื่องสติก็เหมือนกันเราจับมือกับคณะเทคนิคการแพทย์มหิดลในการที่จะประเมินผลของการฝึกว่าเบรนเวฟที่เราฝึกไปแล้วเนี่ยเบรนเวฟคลื่นของสมองมันดีขึ้นไหมเบต้ากับเดลต้านี่ดีขึ้นไหมเราเอาเลือดไปดูว่า before after ก่อนและหลังของการฝึกเนี่ยลักษณะของการไหลเวียนของเลือดดีขึ้นไหมของการหายใจดีขึ้นหรือเปล่าอะไรพวกนี้ฉะนั้นแต่ก่อนเนี่ยเวลาที่เราจะวัดผลของการฝึกเรามักจะใช้วิปัสสนาจารย์เป็นคนประเมินเป็นคนบอกว่า1 2 3 4 5ฝึกแล้วเป็นยังไงแล้วก็ให้แนวทางในการปฏิบัติเพื่อจะได้พัฒนาขึ้นยังไงแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยเรา AI มารับใช้เราเอาวิทยาศาสตร์มารับใช้พุทธศาสตร์โดยการมาเป็นเครื่องมือในการที่จะบอกว่าฝึกไปแล้วดีขึ้นไหมแล้วเราจะมีวิธีการในการพัฒนาและปรับปรุงให้ดีมากขึ้นยังไง
3: นี่คือสตินวัตกรรม
4: เจริญพร
5: ก็เรียกได้ว่าเป็นการนำมาประยุกต์ใช้ให้เท่าทันในยุคปัจจุบันค่ะทีนี้ก็อยากทราบพอเราได้ชินคุ้นชินว่าสตินวัตกรรมสตินวัตกรรมก็คือที่พระอาจารย์บอกฝึกไม่ว่าจะเป็นการจัดดอกไม้การเพ้นค่ะแสดงว่ามันก็ไม่ได้แตกต่างมากกับการที่ฝึกสติสมัยใหม่สมัยก่อนที่มีการนั่งสมาธิใช่ไหมคะ
4: คือพูดถึงสมาธิเนี่ยการฝึกสมาธิมันมีสองอย่างใหญ่ถ้าภาษาโลกปัจจุบันก็คือเราเรียกกันว่าเป็น formal meditation คือการฝึกในวิถีชีวิตเพื่อเอาสติสมาธิเล็กๆน้อยๆเนี่ยในอิริยาบถย่อยฝึกจากการเดินฝึกจากการขับรถฝึกจากการคุยโทรศัพท์ฝึกจากการประชุมฝึกจากการทำความสะอาดห้องน้ำทำอาหารพวกนี้มันเป็นการสะสมการฝึกสติเพื่อได้สมาธิแบบไม่เป็นทางการนะแบบที่เป็นทางการก็คือการนั่งสมาธิการเดินจงกรมการยืนสมาธิพวกนี้เป็นแบบเป็นทางการฉะนั้นกระบวนการในการได้มาซึ่งสมาธิเนี่ยมันมีกระบวนการแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการฉะนั้นเราก็ต้องเลือกให้เหมาะกับวิถีผู้ปฏิบัติแต่ละคนว่าแต่ละคนเนี่ยบางคนให้เขามานั่งเฉยๆนี่เขาไม่นั่งนะเด็กๆนี่อยู่ๆจะให้มานั่งเลยนี่ก็ไม่ได้นะอาตมาก็ต้องพาไปทำความสะอาดบ้างพาไปเช็ดไปที่วัดอย่างเงี้ยก็พาเขาไปเช็ดพระพุทธรูปปกติเนี่ยเด็กก็จะมีความเชื่อว่าขึ้นไปหาพระพุทธรูปบนข้างบนที่บนอุโบสถ์นี่ไม่ได้คือขึ้นไปอีกบนชั้นหนึ่งอาตมาบอกขึ้นไปเถอะลูกหนูไปเช็ดเพราะว่าพระบางองค์ก็นานแล้วใช่ไหมไม่ได้เช็ดก็มีคราบใครมีฝุ่นละอองเด็กๆก็ขึ้นไปเขาไปอยู่ตรงนั้นเป็นครึ่งชั่วโมงค่อยๆเช็ดค่อยๆเช็ดแล้วก็ล้างน้ำเช็ดอันนี้เป็นกระบวนการของการฝึกแบบไม่เป็นทางการแต่มันเหมาะ กับเด็กบางคนที่เขาชอบแบบนี้บางคนก็พาไปฝึกไปรดน้ำต้นไม้ไปปลูกต้นไม้อาตมาก็พาไปปลูกต้นไม้ที่โคกหนองนานี่กระบวนการเนี่ยวิธีการมันจะต้องสัมพันธ์และเหมาะกับจริตและความชอบของเด็กแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแต่ผลลัพธ์มันจะได้เหมือนกันคือตัวสมาธิ
3: ครับ
5: ก็เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ฝึกนะคะฝึกดีด้วยการปฏิบัตินั่นเองทีนี้อยากจะทราบเลยขอเคล็ดลับพระอาจารย์เลยละกันถ้าเห็นกันทุกวันเนี่ยทุกเช้าเลยค่ะพระอาจารย์แน่นอนทุกคนจะจับโทรศัพท์นะคะเพื่อดูโซเชียลดูอะไรทีนี้อยากทราบว่าไม่ว่าจะเป็นการเสพข่าวโซเชียลมีเดียข่าวสารต่างๆหรือคิดว่าต้องแบบเร่งรีบในการแข่งขันในการไปทำงานค่ะพระอาจารย์คิดว่าเราควรที่เนี่ยอันนี้คือตัวนวัตกรรมแต่เราควรที่จะมีนำสติค่ะมาใช้ในด้านนี้ฝึกตนเองได้อย่างไรบ้างคะ
4: ประการสำคัญที่จะมาใช้เนี่ยเมื่อกี้มีคำหนึ่งที่โยมพูด
5: ค่ะ
4: คือเราเร่งและเรารีบ
5: ใช่ค่ะ
4: ตื่นเช้ามาก็เร่งรีบลุกจากที่นอนเร่งรีบแปรงฟันเร่งรีบทานข้าวเร่งรีบขับรถเร่งรีบไปประชุมเร่งรีบไปทำงานแต่ยอมรู้ไหมว่าทุกครั้งที่เราพยายามจะเร่งและรีบเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้มาเนี่ยมันไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าที่ควรจะเป็นผลลัพธ์ที่ได้มามันไม่ค่อยตอบโจทย์ความต้องการในหลายๆเรื่องนะเราเร่งรีบที่จะให้บริการเนี่ยผู้รับบริการก็จะไม่ได้รับบริการที่ดีที่เหมาะที่ควรเพราะเราพยายามเช่นหมอเร่งรีบที่จะรักษาเนี่ยก็พยายามถามโน่นถามนี่ถามด้วยความว่องไวเพื่อจะได้ข้อมูลไวๆแต่ว่าบางครั้งการเร่งรีบมันอาจจะตกหล่นข้อมูลบางอย่างไป
5: ค่ะ
4: อาตมายกตัวอย่างให้โยมดูว่าคือเราใช้ภาษาอังกฤษนะขอโทษต้องใช้คำนี้เพราะว่ามันมีการใช้บ่อย go slow to go fast

0: คือไปช้าๆเพื่อจะไปไวๆกับ go fast to go slow ไปไวๆเพื่อจะไปช้าๆหลายครั้งเรารีบที่จะทำอะไรให้มันได้ไวๆได้เร็วๆแต่ผลลัพธ์ที่มันได้มาเนี่ยมันกลับมีจุดบอดมีจุดบกพร่องหลายๆเรื่องนะแต่บางครั้งบางเรื่องมันอาจจะดึงให้ช้าลงบ้างเพื่อจะได้มีเวลาในการครุ่นคิดพิจารณาหาจุดเด่นจุดด้อยแล้วก็พยายามที่จะลงมือทำอาตมายกตัวอย่างหน้าของเราเนี่ยประมาณ10เมตรหมาหรือว่าสุดนักตัวหนึ่งมันวิ่งไวมากเลยวิ่งพรวดพอมันวิ่งไวเนี่ยเราก็มองไม่ออกว่าสุนัขตัวนี้มันสีอะไรมันมีกี่สีในตัวสุนัขตัวนี้ตัวหางมันหางยาวหรือหางสั้นขามันขาบางตัวยาวเท่ากันแม้เราก็ไม่รู้ใช่ไหมแต่ถ้าว่ามันวิ่งช้าลงเราก็จะเห็นลักษณะของสุนัขตัวนี้ได้ชัดมากขึ้นอาตมามองถึงกระบวนการในการทำงานของเราเนี่ยที่เราใช้ชอบใช้คำว่า quick win เนี่ยคือชนะไวๆเนี่ยแต่ว่าการชนะไวๆเนี่ยมันไม่ sustain มันไม่ยั่งยืนมันไม่มั่นคงมันก็จะมีผลกระทบตามมาในโอกาสต่อไปฉะนั้นอาตมาว่าในยุคที่ไวเร็วและแรงเนี่ยต้องหันกลับมาใช้ชีวิตช้าๆลงบ้างค่อยๆ คิดค่อยๆพิจารณาค่อยๆประชุมค่อยๆพูดค่อยๆจาค่อยๆออกแบบมองทุกอย่างให้รอบด้านหลังจากนั้นค่อยมาตัดสินใจโยมรู้ไหมว่าอาหารมื้อที่อิ่มที่สุดเนี่ยคือมื้อที่เคี้ยวละเอียดที่สุดมื้อที่ไดเจสต
1: ์มื้อที่เราบรรจงเคี้ยว
0: แล้วรู้ว่ามันรสชาติมันเป็นยังไงแต่หลายครั้งเราไม่ได้กินส้มเรากินความโกรธเรากินความเกลียดเราไม่ได้กินข้าวเรากินอะไรก็ไม่รู้ในช่วงที่เรากินฉะนั้นเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำทำทีละอย่างเมื่อนั้นสิ่งที่เราทำมันจะสำเร็จผล
1: ครับเอ้ยถ้าอย่างมาเรื่องใกล้ตัวครับถ้าเราออกจากบ้านมาเกิดสถานการณ์ที่ว่าเห็นคนแล้วก็หรือว่ามีบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกหงุดหงิดหรือไม่พอใจคำว่าสตินะครับจะมีการจัดการสถานการณ์อย่างนั้นอย่างไร
0: แล้วเจออะไรที่ชอบใจหรือไม่พอใจก็ตามทีอาตมาอยากให้เรากลับมารู้เท่าทันตัวใจของเราอย่าไปมองข้างนอกตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นเนี่ยอย่าไปตามข้างนอกให้กลับมาดูที่ใจของเราว่าตอนนี้ใจของเราเป็นยังไงโกรธไหมหงุดหงิดไหมรำคาญไหมเกลียดไหมถ้ามันยังโกรธหงุดหงิดรำคาญก็อย่าเพิ่งไปตอบเขาอย่าเพิ่งไปทำอะไรตอนนั้นอย่าเพิ่งไปตัดสินใจให้กลับมานั่งดูใจของเราเย็นพอไหมนิ่งพอไหมสงบพอไหมนั่งดูนี่เงียบก่อนนะพอนั่งดูสักพักหนึ่งพอเห็นทุกอย่างมันเริ่มนิ่งมันเริ่มเบามันเริ่มเย็นเนี่ยเมื่อนั้นค่อยไปทำอะไรฉะนั้นอีกครั้งหนึ่งเวลาเกิดอะไรขึ้นอย่าไปโยนให้ข้างนอกอย่าเพิ่งไปรับข้างนอกมาอย่าเพิ่งไปใช้บริการข้างนอกให้กลับมาดูข้างในให้ดีๆว่าตอนนี้ใจของเรามีพลังแล้วพูดถึงพลังจิตหรือว่า mind power เนี่ยพลังจิตมันเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมันมีความนิ่งมันมีความสงบมันมีความเย็นตอนนี้เรากำลังสะสมพลังจิตถ้ามันมีพลังจิตเพียงพอเนี่ยการจะไปดีลกับสิ่งข้างนอกการจะไปคุยไปสัมพันธ์กับสิ่งข้างนอกเนี่ยมันจะทำให้การบริหารจัดการเนี่ยมันเป็นไปด้วยความราบรื่นและประสบความสำเร็จฉะนั้นอย่าจู่โจมโดยทันทีอย่าวิ่งตามอารมณ์พวกนั้นเป็นอันขาดเป็นพอ
1: แล้วถ้าหลายครั้งครับถ้าพูดถึงเรื่องของความขัดแย้งครับพระอาจารย์ครับมันจะมีเรื่องของความขัดแย้งว่าอาจจะเป็นไม่ได้ใช่เรื่องใหญ่ๆอาจจะเป็นการเกิดจากจุดเล็กๆที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งนะครับอันนี้พูดความขัดแย้งนะครับถ้าว่าตีความของเราพระอาจารย์มีวิธีการฝึกอย่างไรว่าเรื่องเกี่ยวกับของการฟังมากขึ้นหรือการตอบโต้ให้น้อยลงในตรงนี้ครับ
0: คำหลักของโยมที่พูดมาเมื่อสักครู่เนี่ยเอาเรื่องความขัดแย้งก่อนสังคมไทยเราก็แปลกซึ่งต่างจากสังคมตะวันตกที่ได้มาได้เรียนรู้มาเนี่ยตะวันตกเวลาเขามองความขัดแย้งเนี่ยเขาจะ

0: เอามาเหลาแล้วไปสารเป็นพระพุทธรูปพุทธสารสันติเอามาสารใส่กันให้มันขัดกันไปขัดกันมาแล้วได้พระพุทธรูปที่งามสง่า
1: ก็เกิดเป็นสิ่งที่ดี
0: ถูกต้องขัดหรือแย้งเนี่ยในแง่มุมหนึ่งเป็นเรื่องที่ดีฉะนั้นอาศัยประโยชน์เพราะความขัดแย้งมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์และสังคมอยู่แล้วความขัดหรือแย้งมันทำให้เกิดการปฏิสังสรรค์กันทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนกันทำให้เกิดการคุยกันเพื่อได้รับผลประโยชน์จากการขัดหรือแย้งแต่ทีนี้กลับมาดูความขัดแย้งเชิงลบเรารู้ได้ยังไงว่าตอนนี้มันกำลังลบเราดูจากสีหน้าดูเราคุยกันตอนนี้มันลบหรือมันบวกมันบวกแต่พอไปนั่งประชุมกันนั่งคุยกันฟังจากน้ำเสียงฟังจากดวงตาฟังจากสีหน้าท่าทางเรารู้แล้วว่าตอนนี้พลังอมหิตมันกำลังเกิดพลังของความโกรธมันกำลังเกิดฉะนั้นหยุดก่อนพระพุทธเจ้าบอกว่าเราหยุดแล้วแต่ท่านไม่หยุดองคุลิมานจะตามไปฆ่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกเราหยุดแล้วแต่ท่านไม่หยุดหยุดก่อนออกไปกินน้ำกินท่าออกไปรับลมออกไปกินกาแฟให้บรรยากาศมันดีขึ้นก่อนในสถานการณ์แบบนั้นอย่าเพิ่งไปทำอะไรเมื่อมันเกิดอารมณ
1: ์
0: ต้องแยกอารมณ์ออกจากคนแยกคนออกจากปัญหาแยกปัญหาออกจากการแก้ไขเอาอารมณ์ไปซ่อมก่อนตอนนี้อารมณ์มันไม่ค่อยดีซ่อมมันก่อนกินกาแฟไปเข้าห้องน้ำไปอะไรจนซ่อมอารมณ์ได้แล้วจึงค่อยมานั่งคุยกันอันนี้คือสิ่งที่เราพยายามใช้กันบ่อยๆหลังจากนั้นพอเรามีสติมากขึ้นเนี่ยปัญญามันก็จะเบ่งบาน
1: คร
0: ับ สติไม่มาหาปัญญาได้ที่ไหนฉะนั้นในขณะที่เรากำลังสร้างโครงการใหญ่ๆกำลังสร้างผลิตผลที่สำคัญเนี่ยอารมณ์ตอนนั้นถ้ามันมีอารมณ์คือมันต้องหาความจริงของความจริงมันจะหาความจริงจากความรู้สึกไม่ได้อะ
1: ครับ
0: ถ้ารู้สึกชอบไม่ชอบแล้วจะหาความจริงหาปัญญาจากมันไม่มีทางฉะนั้นต้องเริ่มต้นจากการตั้งสติก่อนสตาร์ทให้ได้ก่อน
1: ครับและคำว่าเจริญสติครับอาจารย์
0: เจริญสติเมื่อกี้ไปกินน้ำก็กินน้ำอย่างมีสติเดินออกไปอย่างมีสติเข้าห้องน้ำไปอย่างมีสติไปนั่งที่โต๊ะเงียบๆข้างนอกไปพิจารณาอย่างมีสติเพื่อฟื้นฟูสมาธิให้มันเข้มแข็งให้จิตมันมั่นคง
1: คำว่าเจริญสติคือกระทำอย่างมีสติ
0: ถูกอย่างรู้เท่าทัน
1: ครับ
0: รู้เท่ากับสิ่งที่มันเกิดขึ้นไหมรู้ทันกับสภาวะในขณะนั้นไหมถ้ามันรู้ไม่เท่าถ้ามันรู้ไม่ทันก็แสดงว่ายังปลุกสติขึ้นมาไม่ได้เมื่อปลุกสติขึ้นมาไม่ได้อย่าหวังเลยว่าจะสามารถไปตัดสินไปแสดงออกไปกระทำให้มันเกิดประโยชน์มันเป็นไปไม่ได้เพราะสารตั้งต้นมันไม่ดีแต่คนไม่ค่อยสนใจไงคนจะไปเอาสนใจผลลัพธ์ต้องเอาบทสรุปจากการประชุมให้ได้ต้องทำให้มันดีมันดีไม่ได้มันทำไม่ได้เพราะสารตั้งต้นมันไม่ดีไงเนี่ยอย่างขยับไปขยับมาอย่างนี้นะพูดกันตรงๆนะเนี่ยนี่อันบอกวิธีฝึกถ้าโยมฝึกสติดีๆผ่านการเดินจงกรมผ่านการดูตัวเองตอนเช้าบ่อยๆเนี่ยมันจะสามารถแยกความรู้สึกปวดออกจากขาของตัวเองร่างกายตัวเองนั่งอย่างเงี้ยได้เป็นชั่วโมงเลยเพราะมันแยกออกได้แยกได้ว่านั่นคืออาการของการปวดนี่คือร่างกายนี่คือใจมันเป็นผลจากการฝึกสติ
1: คร
0: ับ เขานั่งได้เป็น9ชั่วโมง10ชั่วโมงเพราะอะไรเพราะสติเป็นตัวตั้งต้นทำให้เกิดสมาธิแล้วแยกขาแยกใจความหงุดหงิดรำคาญแยกตัวความปวดออกจากกันได้ผลมันมาจากเรื่องของสตินึกถึงลูกศิษย์อาตมานะชื่อโยมเบนถูกรถชนตายที่หน้ามหาวิทยาลัยคือมหาจุฬาที่วังน้อยเธอห้อยตรงเตงเพราะว่ารถชนที่คอนโซลบี้ลงมาเธอพยายามตะกายออกมาแต่ขาถูกคอนโซลมันบีบเอาไว้เด็กคนนี้ไปฝึกกรรมฐานที่ต่างจังหวัดกับอาตมาเนี่ยในขณะที่พ่อแม่พี่น้องร้องไห้คร่ำครวญเมื่อเห็นภาพพวกนี้อาตมาบอกไม่ต้องไปตกใจหรอกเขาฝึกมาแล้วเขาบอกได้ว่าอันนี้คือขาของเขาอันนี้คือความปวดที่เกิดขึ้นอันนี้คือจิตของเขาเวลาฝึกมันจะแยกได้ว่า3ตัวเนี่ยเขาเรียกว่า triangle สติสมาธิปัญญาอยู่ตรงกลางบนคือขาขวาคือจิต

0: ซ้ายคือความปวดเขาจะแยกไม่ให้อีสามตัวเนี่ยมันมาครอบงำกันและกันเป็นผลของการฝึก
1: คร
0: ับ
2: จากที่ฟังเนาะวันนี้เราได้สตินะคะนี่อยากทราบว่าเป็นไปได้ไหมคะว่าพอทุกคนฝึกสติค่ะอาจารย์เรามีสติภายในของแต่ละคนค่ะก็จะเชื่อมโยงไปสู่สันติภาพในสังคมแล้วก็สันติภาพโลกได
0: ้เมื่อกี้ที่พระอาจารย์ย้ำตอนต้น
2: ค่ะ
0: สันติภาพทุกลมหายใจสติเมื่อใดสันติภาพเมื่อนั้น
2: ค่ะ
0: สองตัวมันเชื่อมหากันเพราะว่าถ้าเราพยายามที่จะบ่มเพาะถ้าเราพยายามที่จะฟูมฟักให้สตินี่มันเจริญเพราะสติมันเจริญเนี่ยมันจะเกิดสมาธิและปัญญาใช่ไหมมันเกิดขึ้นภายในดวงจิตของเรานี่แหละเมื่อดวงจิตมีพลังแบบนี้แล้วเนี่ยเวลาไปทำอะไรก็ตามมันจะสามารถส่งมอบคุณค่ามันจะสามารถส่งมอบความดีมันจะสามารถส่งมอบความสุขให้แก่ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมการไม่ไปเบียดเบียนธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเวลาทำธุรกิจก็ไม่เห็นแก่ตัวไม่เอาประโยชน์ส่วนตัวโดยไม่ได้สนใจคนอื่นเวลาที่เราไปอยู่กับเพื่อนมนุษย์ในสังคมก็จะรักเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันเรื่องพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากการที่เราดูแลตัวเองพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่านัตถิอัตตสมังเปมังความรักเสมอด้วยตนย่อมไม่มีเมื่อใดก็ตามที่เราฝึกสติสมาธิปัญญามันเริ่มต้นจากการรักรูปรักนามรักชีวิตของตัวเองถ้าเราดูแลชีวิตของเราเองใส่ใจชีวิตของเราเองมันจะส่งผลต่อการใส่ใจชีวิตของคนอื่นดูแลธรรมชาติสิ่งแวดล้อมดีดูแลชีวิตของตัวเองดีสิ่งแวดล้อมก็ดีดูแลตัวเองดีชุมชนสังคมก็ดีดูแลตัวเองดีพี่น้องครอบครัวของเราก็ดีไปด้วยทุกอย่างมันจึงเริ่มต้นจากตัวเรา
2: ค่ะทีนี้สุดท้ายเลยค่ะพระอาจารย์จากที่เราได้รับฟังนะคะพระอาจารย์ที่มาเรียกว่าเป็นการเทศนาละกันนะคะในวันนี้ค่ะ แนวคิดค่ะในเรื่องของสตินวัตกรรมเนาะที่พระอาจารย์เล่ามาทั้งหมดนะคะในช่วงของรายการค่ะวันนี้ก็มีโอกาสแล้วแหละที่คุณผู้ชมทุกท่านนะคะได้รับชมกันและเรียกได้ว่าได้เรียนรู้ไปด้วยในเรื่องของการทำสติเนาะให้สตินำค่ะเลยอยากจะต่อเนื่องเลยค่ะในเรื่องของถ้าผู้คนสนใจค่ะในเรื่องเรียนรู้แลกเปลี่ยนนะคะในงานของสติเสวนาเพื่อสันติภาพค่ะพระอาจารย์อยากให้พระอาจารย์ฝากถึงงานนี้หน่อยค่ะ
0: เราจัดงานนี้มาเนี่ยปีนี้เป็นปีที่13แล้วเหตุผลของการจัดวันสันติภาพสากลเนี่ยในขณะที่หลายคนไม่ได้สนใจวันนี้นะแต่เราสนใจที่จะจัดเพราะว่าเหตุผลประการที่หนึ่งคือต้องการที่จะให้ทุกคนกลับมาหยุดใช้วันหนึ่งในการหยุดเพื่อที่จะดูลมหายใจของเราดูชีวิตจิตใจของเราว่าตอนนี้เรากำลังวิ่งตามหาอะไรกันแน่ในขณะที่เรากำลังวิ่งตามหากินกามเกียรติวิ่งตามหาความสำเร็จวิ่งตามหาการยอมรับจากผู้คนมากมายข้างนอกจิตเราเนี่ยคำถามคือวันนี้กลับมาทบทวนดูซิว่าในขณะที่เราวิ่งตามหาสิ่งเหล่านั้นจิตของเราเป็นยังไงอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองต้องการที่จะให้วันนี้เป็นวันที่เรามาแชร์และโชว์กันมาแบ่งปันฉะนั้นหลวงพ่อพรหมบัณฑิตศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เนี่ยท่านจะมาทำหน้าที่ในการโอเพนนิ่งสปีชมาเปิดรายการเพื่อย้ำเตือนว่าสันติภาพมันสำคัญกับชีวิตมนุษย์อย่างไรตามด้วยหมอสุริยะเดลตรีปาตีซึ่งจะมาบอกว่าเด็กสมัยปัจจุบันที่เราได้ข่าวเด็กโรงเรียนบางโรงเรียนในนนทบุรีทำร้ายปู่ย่าทำร้ายครูพวกนี้แล้วเราควรที่จะให้โอกาสครั้งนี้เป็นบทเรียนกับสังคมไทยว่าเราควรจะออกแบบสังคมนี้ให้น่าอยู่ด้วยกันยังไงในระหว่างครูกับเด็กครูกับพ่อแม่เพื่อนกับเพื่อนก็ตามท่านอาจารย์เจ้าคุณพระพุทธคุณท่านอาจารย์เจ้าคุณอนิมานสักยปุตโตนะซึ่งท่านอยู่ที่วัดบวรนิเวศเนี่ยเป็นพระมหาเถระที่คล่ำวอดกับเรื่องของสติในระดับโลกคือท่านไปบรรยายที่ฮาร์วาร์ดที่ไหนก็ตามทีท่านจะมาบอกประสบการณ์ของการที่ทำไมผู้คนยุคปัจจุบันจึงควรให้ความสำคัญกับเรื่องของการพัฒนาสติให้ตื่นรู้ให้มีความรู้เท่าทัน ท่านอาจารย์เจ้าคุณวอวัชรเมธีที่ท่านทำเรื่องของ mindfulness habit นะการเอาสติไปใช้ในชีวิตประจำวันอันนี้ฝึกมา30กว่ารุ่นแล้วเกิดอะไรขึ้นกับการเอาสติไปฝึกแบบนั้นท่านจะมาพูดให้ฟังในขณะเดียวกันศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์ก็ตามคุณหมอพงศักดิ์ก็ตามอาโยมดาราวันที่ทำเรื่องสติบางท่านก็ทำเรื่องของสันติภาพชุมชนสันติภาพสังคมเนี่ยจะมาแชร์และโชว์โดยเฉพาะ mindfulness intelligenceเราพูดถึง AI เนี่ยนะเราพูดถึง awareness intelligence เนี่ยมีพาแนลหนึ่งในตอนบ่ายก็จะมาคุยกันว่าเราจะใช้ AI อย่างรู้เท่าทันยังไงซึ่งตอนนี้เรากำลังถกเถียงกันมากเลยเมื่อวานก่อนเนี่ยประธานาธิบดีทรัมป์โทรเข้าไปในรายการเพื่อบอกว่าเราควรจะต้องพัฒนา AI ต่อไปนะอย่าไปหยุดแต่ในขณะเดียวกันหลายคนก็มองว่าเรามนุษย์เนี่ยตามไม่ทัน AI เสียแล้วอันนี้คือสิ่งที่เราจะมาแชร์และโชว์กันในวันที่20ตั้งแต่เวลา8โมงเป็นต้นไปขอเชิญทุกท่านไปร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ครั้งนี้ด้วยกันเจริญพร
1: ครับ
2: ค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะก็อยากเราก็อยากไปมีส่วนร่วมด้วยวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะพระอาจารย์ค่ะศาสตราจารย์ดร.พระเมธีวัชรบัณฑิตนะคะที่เรียกได้ว่ามาเทศนาธรรมเนาะให้ความรู้กับพวกเราแล้วก็คุณผู้ชมในรายการนะคะขอบพระคุณค่ะ
0: เจริญพร
2: ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและเดี๋ยวเรานะคะสองคนค่ะพร้อมกับทีมงานนะคะจะลาทุกท่านนะคะไปกับTikTok ในวันนี้ค่ะกับทีม KOL กรมประชาสัมพันธ์ที่จะนำข้อมูลข่าวสารมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านรวมไปถึงค่ะเพลงละวันวันละเพลงนะคะเพลงเพราะๆที่ให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับฟังส่งท้ายรายการค่ะสำหรับวันนี้ค่ะน้องอ้อมและพี่นัทรวมถึงทีมงานรายการยิ้มรับวันใหม่ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
4: ทุกคนคะนายกอนุทินย้ำชัดค่ะท้องถิ่นที่เข้มแข็งคือรากฐานของประเทศที่มั่นคงค่ะล่าสุดนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะมอบรางวัลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปี2569รวม240แห่งค่ะพร้อมย้ำว่ารางวัลไม่ได้วัดแค่ความสำเร็จแต่สะท้อนการทำงานที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางค่ะโดยเฉพาะอปทซึ่งใกล้ชิดกับประชาชนที่สุดต้องเป็นหน่วยงานที่ประชาชนพึ่งพาได้พร้อมเดินหน้าปราบทุจริตและยกระดับความเชื่อมั่นต่อระบบราชการไทยค่ะ

ล38ประการประการที่11ดูแลบำรุงบิดามารดาดูแลตอบแทนพระคุณพ่อแม่ทั้งด้านร่างกายและจิตใจด้วยความกตัญญูมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลละสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสถานีศรีราชรายการวิ่งความสนุกสุขภาพดีมีสาระท่านผู้ชมคงจะทราบกันดีว่าไตนั้นเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญของร่างกายเราที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการคัดกรองของเสียทิ้งแต่ท่านผู้ชมทราบหรือไหมครับว่าในสถานการณ์ปัจจุบันนั้นเรื่องของโรคไตเรื้อรังหรือ CKD เป็นภัยเงียบที่มีความคุกคามคนไทยมากขึ้นเรื่อยๆและไม่มีสัญญาณเตือนใดๆมาก่อนและในวันนี้นะครับในช่วงคุยกับหมอเราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงไกรวิภรเกียรติสุนทรอาจารย์จากภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะมาพูดคุยและให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของโรคไตเรื้อรังพร้อมเผยสัญญาณอันตรายวิธีการรักษาและเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพไตให้แข็งแรงเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปพูดคุยและหาคำตอบไปมาพร้อมกันครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: ค่ะ
0: วันนี้อาจารย์อยู่กับเรานะครับในฐานะเป็นอาจารย์อายุรศาสตร์ที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของโรคไตอยากจะสอบถามอาจารย์ครับว่าท่านผู้ชมเขามีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของโรคไตเรื้อรังอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายว่าโรคไตเรื้อรังคืออะไรแล้วคนที่เขาเป็นโรคเนี่ยเขามีอาการสัญญาณเตือนอย่างไรบ้างครับ
1: ค่ะก็โรคไตเรื้อรังหรือว่าย่อมาจากภาษาอังกฤษนะคะว่า CKD คือ Chronic Kidney Disease นะคะเป็นโรคที่มีความเสื่อมของไตการทำงานของไตลดลงอย่างช้าๆนะคะ อาจจะมาด้วยหลายลักษณะอาการหลายอย่างเช่นบางคนก็อาจจะมีเรื่องของอัตราการกรองของไตหรือการขับของเสียของไตเนี่ยมันทำงานลดลงนะคะหรือว่าบางคนอาจจะไปตรวจเจอไข่ขาวในปัสสาวะเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะก็ได้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอาการเริ่มแรกเลยที่จะเป็นสัญญาณเตือนเนี่ยก็บางคนอาจจะมีเรื่องของปัสสาวะบ่อยโดยเฉพาะตอนกลางคืนนะคะหรือว่ามีอาการบวมมีปัสสาวะเป็นฟองมีอีกกลุ่มนึงค่ะซึ่งอาจจะไม่มีอาการสัญญาณเตือนอะไรเลยแต่อาจจะไปเจอจากการตรวจเช็คสุขภาพประจำปีหรือว่าการตรวจคัดกรองระหว่างปีที่มีการไปรักษาโรคประจำตัว
0: อย่างนี้ที่อาจารย์บอกไปก็แปลว่าบางครั้งก็ไม่ได้มีอาการชัดเจนแต่มาจากการตรวจสุขภาพประจำปีแล้วถึงเจอได้ใช่ไหมครับแล้วก็ถึงได้เริ่มการรักษาไปแล้วอยากจะสอบถามอาจารย์ครับว่าแล้วมันมีกลุ่มคนบุคคลไหนบ้างครับที่มีความเสี่ยงในการจะเป็นโรคของโรคไตเรื้อรังครับ
1: ค่ะก็โรคไตเรื้อรังเนี่ยมีได้หลายสาเหตุเลยนะคะบางคนอาจจะเกิดจากการรับประทานยาแก้ปวดกลุ่มเอนเซดในผู้สูงอายุเป็นระยะเวลานานๆหรือว่ามีโรคประจำตัวอื่นร่วมด้วยนะคะบางคนก็อาจจะเป็นนิ่วในไตหรือว่ามีเรื่องของโรคหัวใจนะคะแต่ว่าที่จะเน้นเลยคือกลุ่มที่เป็นสาเหตุสูงสุดเลยของโรคไตเรื้อรังเนี่ยอันดับแรกคือโรคเบาหวานนะคะอันดับที่2ก็คือโรคความดันโลหิตสูงโดยเฉพาะกลุ่มคนที่คุม2ภาวะนี้ได้ไม่ได้ตามเป้าหมายของการรักษาค่ะ
0: อย่างนี้อาจารย์บอกไปก็คือส่วนใหญ่อะไรนะปัจจัยสูงสุดสาเหตุสูงสุดนะครับก็คือเรื่องของการมีโรคประจำตัวโดยเฉพาะเรื่องของโรคเบาหวาน
1: ใช่ค่ะ
0: นี่เหลือก็มีเรื่องของการใช้ยาต่างๆก็อยากจะสอบถามอาจารย์ว่าบางคนเขามีความคิดว่าเรื่องของการกินเค็มการกินเค็มนี้มีผลยังไงบ้างครับ
1: ก็จริงๆแล้วการกินเค็มเนี่ยทำให้เรามีความเสี่ยงสูงขึ้นสำหรับการเป็นโรคความดันโลหิตสูงนะคะซึ่งเป็นสาเหตุอันสองของโรคไตเรื้อรังนะคะแล้วก็คนที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วเนี่ยการรับประทานเค็มอยู่เป็นประจำจะมีกลไกบางอย่างทำให้ไตมันปรับตัวสำหรับการป้องกันหน้าที่ไตได้ลดลงเมื่อเทียบกับคนทั่วไปค่ะ
0: ก็แปลว่ากินเค็มก็เป็นปัจจัยเสี่ยงเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับอาจารย์แล้วอย่างพอรู้แล้วว่าเป็นโรคไตเรื้อรังเนี่ยเขาสงสัยเข้ามาพบคุณหมอเนี่ยจะมีการตรวจวินิจฉัยและวิธีการรักษาอย่างไรบ้างครับ
1: ก็คุณหมอเขาก็จะมีการถามประวัตินะคะแล้วก็มีการตรวจร่างกายควบคู่ไปกับการประเมินเรื่องของการตรวจเลือดนะคะซึ่งเราเรียกว่าซีรัมครีทินีนเอาไปคำนวณเป็นค่าอัตราการกรองของไตที่เราเรียกว่าสั้นๆว่า GFR นะคะแล้วก็จะมีการดูควบคู่ไปกับการตรวจพบไข่ขาวในปัสสาวะหรือว่ามีตะกอนอื่นๆผิดปกติในปัสสาวะหรือเปล่านะคะแล้วก็แยกออกมาเป็น5ระยะนะคะทั้งเรื่องของอัตราการกรองของไตแล้วก็เรื่องไข่ขาวในปัสสาวะเพื่อดูความเสี่ยงว่าในคนคนนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะดำเนินเข้าไปสู่ค่าไตที่เป็นรุนแรงขึ้นหรือว่าจะมีโอกาสต้องฟอกไตในอนาคตมากน้อยแค่ไหน
0: ก็คือเป็นการใช้ห้องผลทางห้องแลบห้องปฏิบัติการในการวินิจฉัยรวมถึงเป็นการเหมือนประเมินความรุนแรงด้วยใช่ไหมครับอาจารย์นะครับแล้วอย่างนี้มันมีคนกลุ่มไหนบ้างไหมครับที่ต่อไปอนาคตจะต้องไปเป็นเรื่องของการฟอกไตล้างไตครับ
1: ก็ในอย่าง ที่กล่าวไปตะกี้ค่ะว่าเราก็จะประเมินจากเรื่องของโรคร่วมแล้วก็อัตราการกองของไตกับไข่ขาวในปัสสาวะเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีการประเมินถ้าเกิดว่าใครที่มีอัตราการกองของไตน้อยกว่า 60% โดยประมาณนะคะในช่วงประมาณสัก 30-60 อันนั้นเนี่ยก็คือมีความเสี่ยงสูงพอประมาณนะคะแล้วก็เป็นเวลาทองสำหรับการที่จะให้การดูแลรักษาเพื่อชะลอความเสื่อมของไตแล้วก็เมื่อถึงจุดที่ค่าไตเนี่ยมันลดลงน้อยกว่า 30% อันนี้ก็อาจจะต้องมีมาตรการเพิ่มขึ้นสำหรับการดูแลเรื่องป้องกันโรคหัวใจการเตรียมภาวะแทรกซ้อนต่างๆการแก้ไขให้ดีแล้วก็จะต้องมีการพูดคุยกับคนไข้ว่าอนาคตถ้าเกิดว่ามีการลดลงของค่าไตแล้วเขาอาจจะต้องเลือกวิธีการไหนในการดูแลเมื่อค่าไตมันลดลงมากๆหรือว่าเป็นไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายนะครับ
0: อันนี้ก็คือเป็นเรื่องของไตเรื้อรังที่เริ่มเป็นเยอะขึ้นเรื่อยๆก็จะมีมาตรการเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแต่เมื่อกี้อยากดูเพิ่มเติมครับอาจารย์ว่ากรณีที่เขาเป็นไตเรื้อรังแต่ยังเป็นไม่มากเนี่ยมันมีวิธีการรักษาที่แตกต่างจากที่อาจารย์ได้กล่าวไปไหมครับ
1: คือมีค่ะจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ระยะที่1ถึง2อันนี้เน้นเป็นการรักษากำจัดสาเหตุที่เขาพบแล้วก็ปรับเรื่องของพฤติกรรมนะคะเช่นการออกกำลังกายการงดสูบบุหรี่นะคะแล้วก็การหลีกเลี่ยงยาที่มีพิษกับไตนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือการควบคุมอาหารถ้าเกิดว่าเป็นระยะ1ถึง2เนี่ยเรายังสามารถที่จะลดอาหารประเภทหวานมันเค็มจัดได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเข้าสู่ระยะที่3คือค่าตัดการกองของไตเนี่ยน้อยกว่า 60% โดยเฉพาะยิ่งกลุ่มที่น้อยกว่า 30% เนี่ยคุณหมอเขาอาจจะต้องมีการประเมินเชิงลึกละว่าอันนี้เนี่ยคือรายนี้ควรจะรับประทานเกลือได้มากน้อยแค่ไหนสามารถที่จะรับประทานโปรตีนได้มากน้อยแค่ไหนมีความปกติของเกลือแร่โพแทสเซียมหรือว่าพวกฟอสฟอรัสหรือความปกติอื่นๆแล้วก็จะมีการปรับรูปแบบอาหารให้เหมาะกับคนไข้ในแต่ละคนซึ่งเราจะมีทีมสาขาวิชาชีพค่ะเป็นคุณพยาบาลนักกำหนดอาหารที่มาช่วยเราในการประเมินคนไข้แล้วก็ให้คำแนะนำแล้วก็ติดตามค่ะ
0: ก็เรียกว่าได้เรียกได้ว่ามีมาตรการที่เข้มข้นขึ้นมีทีมที่จริงจังมากขึ้นในการช่วยดูแลนะครับเนาะอยากรู้ครับอาจารย์หลายๆคนเขาก็จะแบบเป็นไตรังเขาจะมีความเข้าใจมีมาตรการหรือมีแนวคิดไอเดียในการดูแลตนเองแตกต่างกันอยากจะทราบว่าอาจารย์พอจะทราบไหมว่ามีอันไหนบ้างที่รู้สึกว่ามันยังไม่ถูกต้องและอาจารย์อยากแจ้งให้ทราบนะคร
1: ับ ก็ที่จริงๆแล้วมีหลายตัวอย่างเลยแต่ว่าที่ได้ยินบ่อยๆนะคะก็คือเป็นกลุ่มที่มีโรคเรื้อรังประจำตัวนะคะเช่นเบาหวานความดันไขมันโรคหัวใจเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการส่งต่อบอกต่อกันว่าการรับประทานยากลุ่มที่รักษาพวกนี้ยาเบาหวานยาความดันทำให้ไตมันเสื่อมนะคะพวกนี้เนี่ยคือจริงๆแล้วถ้าคนไข้ไม่คุมภาวะเบาหวานความดันให้มันได้เป้าหมายเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงมากกว่าในการที่จะเกิดโรคไตเรื้อรังนะคะแล้วก็การใช้ยาเนี่ยจริงๆแล้วคุณหมอที่เขาให้การรักษาน่ะเขาจะมีการติดตามอยู่เป็นระยะอยู่แหละประเมินความภาวะแทรกซ้อนนะคะถ้าเกิดว่าเจอลักษณะที่มันผิดปกติคุณหมอเขาจะแบบปรับการรักษาแล้วก็ให้คำแนะนำอยู่แล้วค่ะ
0: อันนี้ถือว่าได้ยินบ่อยเลยที่บอกว่าเวลาเป็นโรคเยอะๆปุ๊บไม่เอาไม่กินไม่กินกลัวแบบทำให้เหมือนไตทำงานหนักขึ้น
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับแต่อาจารย์ก็บอกไปแล้วนะครับว่าบางครั้งการที่เราไม่ควบคุมโรคประจำตัวอาจจะเป็นความเสี่ยงทำให้ไตเรื้อรังและมีปัญหามากขึ้นตามมา
1: ใช่
0: นะครับสุดท้ายอาจารย์อยากจะให้อาจารย์ช่วยให้คำแนะนำหน่อยครับว่าเราจะมีการดูแลอย่างไรให้ไตของเรานั้นมีสุขภาพดีแล้วก็อยู่กับเราไปนานๆครับ
1: ก็แบ่งน่าจะแบ่งเป็นสองกลุ่มนะคะก็คือกลุ่มแรกที่ยังไม่มีโรคไตเรื้อรังแต่ว่าอาจจะมีความเสี่ยงนะคะก็อันนี้เนี่ยเป็นการปรับพฤติกรรมเชิงป้องกันก็คือเรื่องของการงดรับประทานอาหารหวานจัดมันจัดเค็มจัดออกกำลังกายแล้วก็งดบุหรี่แล้วก็การจะรับประทานยาอะไรก็มีการดูฉลากแล้วก็เมื่อจะรับประทานอะไรที่ถึงแม้ว่าจะได้จากร้านขายยาหรือจากแพทย์เนี่ยเราควรจะบอกข้อมูลสุขภาพของเราให้ผู้

0: ที่จ่ายยาให้เราด้วยค่ะสำหรับคนที่เป็นโรคไตเรื้อรังแล้วเนี่ยเราอาจจะ เป็นเรื่องของการไปติดตามกับคุณหมอเขาเป็นประจำสม่ำเสมอซึ่งในปัจจุบันเนี่ยในช่วง5ปีหลังเนี่ยมียาที่สามารถที่จะช่วยชะลอความเสื่อมของไตได้แล้วก็คุณหมอเขาจะเลือกยาที่มันเหมาะสมกับคนไข้ในแต่ละรายที่สำคัญเลยคือการใช้ยาควบคู่ไปกับการปรับพฤติกรรมนะคะก็อย่างคล้ายๆกับคนที่ยังไม่มีโรคไตก็คือคุมอาหารเรื่องโปรตีนเรื่องโซเดียมนะคะเรื่องออกกำลังกายงดบุหรี่นะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงยาที่มันมีพิษกับไตอันนี้เนี่ยก็จะทำให้ประสิทธิภาพของการใช้ยามันทำได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ชะลอความเสื่อมของไตค่ะ
1: ก็ถือว่าวันนี้ท่านผู้ชมที่อยู่เราถึงตอนนี้เนี่ยก็จะรับความรู้เกี่ยวกับเรื่องของโรคไตเรื้อรังเนี่ยถี่ถ้วนตั้งแต่ยังไม่เป็นรวมถึงใครที่เริ่มเป็นแล้วก็จะรู้เลยว่าต้องดูแลตนเองอย่างไรบ้างเพื่อให้มีสุขภาพไตที่ดีอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไปและสิ่งสำคัญที่อาจารย์ได้บอกไว้ก็คือบางครั้งอาการมันไม่ได้ชัดเจนทีเดียวมันมาจากการตรวจเลือดตรวจผลทางห้องปฏิบัติการถ้าเกิดใครพบว่าค่าไตเริ่มมีความผิดปกติก็ควรจะไปพบแพทย์เพื่อจะได้ทำการวางแผนการรักษาอย่างต่อเนื่องและอย่างถูกต้องด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงกายวิพรเกียรติสุนทรนะครับอาจารย์จากภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับที่สละเวลามาพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยครับ
0: ยินดีค่ะ
1: และเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพบกับช่วงนานาสาระน่ารู้รอท่านผู้ชมอยู่ครับ
2: พ่อหนูเต้นหมอศิริราช
3: ไม่กลัวเหนื่อยหรอลูก
2: ไม่เหนื่อยหรอกพ่อหนูทำได้
4: เพราะที่นี่คุณจะได้เรียนได้เล่นได้เป็นหมอในแบบที่คุณอยากเป็นศิริราชพร้อมสร้างบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพสู่สังคม
5: ทำไมคนมารักษาที่ศิริราชเยอะจัง
6: ก็เขาพร้อมให้แล้วก็พร้อมช่วยเหลือไง
5: แล้วต้องทำไงอ่ะอยากช่วยมั่ง
6: ก็ช่วยบริจาคไง
4: ศิริราชพร้อมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันแค่พวกเราร่วมใจให้โอกาสที่ศิริราชมูลนิธิให้ทุกคนมีรอยยิ้มไปด้วยกัน

0: วัสดีค่ะขอผู้ป่วยวิกฤตศูนย์หัวใจชั้น5กิตติยาพรพยาบาลรับสายค่ะ
1: สวัสดีค่ะพอดีเป็นญาติของคนไข้คุณสมบุญมาค่ะผ่าตัดเมื่อวานไปแล้วก็วันนี้จะเข้าเยี่ยมได้กี่โมงนะคะ
0: เยี่ยมได้แล้วค่ะทางเราเปิดให้เยี่ยมตอน 11:00 นค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ช่วยด้วยพาฉันกลับบ้านมีคนจะฆ่าฉันช่วยด้วย
1: แม่คะแม่ใจเย็นก่อนนะตอนนี้อยู่โรงพยาบาล นะคะ
2: มีคนจะฆ่าฉัน
1: แม่ไม่มีนะพยาบาลอยู่ไหนเนี่ย
2: จะกลับบ้าน
1: แม่ใจเย็นก่อนนะคะแม่
2: มีคนจะฆ่าฉัน
3: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการพบพยาบาลศิริราชใส่ใจสุขภาพประชาชนกันอีกครั้งนะคะหลายครอบครัวอาจเคยพบเหตุการณ์นี้หลังจากคนที่เรารักได้รับการผ่าตัดหัวใจและเข้ารับการรักษาใน ICU ค่ะซึ่งมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะหลังจากผู้ป่วยเริ่มพักฟื้นหลังจากการผ่าตัดค่ะญาติอาจพบว่าผู้ป่วยมีอาการพูดจาสับสนจำคนไม่ได้หรือบอกว่าเห็นสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงค่ะจนอาจทำให้รู้สึกตกใจและกังวลวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับภาวะที่เรียกว่า ICU ดีลิเลียมกันค่ะพร้อมเรียนดูวิธีที่ญาติจะมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาผู้ป่วยไปด้วยกันที่หอผู้ป่วยวิกฤตศูนย์โรคหัวใจชั้น5ถ้าพร้อมแล้วไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะหลังการผ่าตัดหัวใจหลายครอบครัวต่างเฝ้ารอวันที่คนที่เรารักจะฟื้นตัวแต่บางครั้งเมื่อผู้ป่วยเริ่มรู้สึกตัวญาติอาจพบว่าผู้ป่วยมีอาการพูดจาสับสนจำคนไม่ได้พูดว่าเห็นสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงหรือพยายามดึงสายระโยงระยางที่ต่ออยู่กับร่างกายอาการเหล่านี้อาจทำให้หลายคนตกใจและตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนที่เรารักในความเป็นจริงอาการดังกล่าวอาจเป็นภาวะที่เรียกว่า ICU delirium ซึ่งพบได้บ่อยในผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจและส่วนใหญ่สามารถดีขึ้นได้หากได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม
1: พยาบาลช่วยด้วยค่ะคุณแม่เป็นอะไรไม่รู้ค่ะช่วยด้วยค่ะ
2: กล
1: ับ
2: บ้าน
1: แม่
2: ปล่อยฉันจะกลับบ้าน
4: ปล่อยฉัน
1: ปล่อยฉันจะกลับบ้าน
3: ICU delirium คือภาวะสมองเสียหน้าที่หรือทำงานบกพร่องกระทันหันทำให้เกิดอาการสับสนเฉียบพลันระดับความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลงความคิดสติปัญญาความจำนอนไม่หลับซึมเศร้าหลงผิดผู้ป่วยอาจจำคนไม่ได้จำสถานที่ไม่ได้พูดสับสนเห็นภาพหลอนได้ยินเสียง

0: ที่ไม่มีจริงกระสับกระส่ายหรือซึมผิดปกติซึ่งเกิดขึ้นในระยะเวลาเป็นชั่วโมงหรือเป็นวันอาการเหล่านี้ไม่ได้แปลว่าผู้ป่วยเป็นโรคจิตหรือสมองเสื่อมค่ะหัวใจมีการใช้เครื่องหัวใจและปอดเทียมใช้ยาสลบใส่ท่อช่วยหายใจและใช้เครื่องช่วยหายใจระหว่างการผ่าตัดหลังผ่าตัดหัวใจร่างกายต้องเผชิญหลายสิ่งพร้อมกันสาเหตุของภาวะสับสนเฉียบพลันอาจเกิดจากหลายปัจจัยเช่นความเครียดจากการผ่าตัดการอักเสบของร่างกายยาสลบและยาระงับปวดภาวะขาดออกซิเจนการนอนไม่หลับการหลับไม่เป็นเวลาเสียงและแสงใน ICU สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปไม่มีคนคุ้นเคยอยู่ใกล้รวมถึงการติดเชื้อหรือความผิดปกติของเกลือแร่ทั้งหมดนี้ทำให้สมองทำงานผิดปกติชั่วคราวICU ดีลิเลียมมีได้หลายรูปแบบบางรายอาจมีอาการกระสับกระส่ายพยายามลุกจากเตียงดึงสายให้น้ำเกลือหรือดึงท่อช่วยหายใจพูดจาไม่รู้เรื่องหรือบอกว่ามีคนจะมาทำร้ายในขณะที่ผู้ป่วยอีกกลุ่มหนึ่งกลับซึมลงง่วงมากไม่ค่อยพูดและตอบสนองช้ากว่าปกติซึ่งอาการแบบนี้มักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นเพียงความเหนื่อยล้าหลังผ่าตัดนอกจากนี้ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการสลับกันไปมาระหว่างกระสับกระส่ายและซึมซึ่งเป็นรูปแบบที่สามารถพบได้เช่นกันค่ะ
1: มีคนอยู่ตรงนั้นมันจะทำร้ายฉันมันจะเข้ามาฆ่าฉัน
2: แม่คะแม่รู้สึกกลัวใช่ไหมตอนนี้แม่ปลอดภัยแล้วนะมีทีมหมอและพยาบาลดูแลแม่อยู่นะจะเย็นๆนะคะคุณแม่
0: พูดช้าๆด้วยน้ำเสียงสงบแนะนำตัวทุกครั้งถึงแม้ผู้ป่วยจะจำไม่ได้
2: แม่คะวันนี้เป็นวันจันทร์นะแม่ตอนนี้แม่อยู่โรงพยาบาลนะแม่จำได้ไหมเนี่ยที่เราถ่ายโทรศัพท์ด้วยกันที่เราไปเที่ยวด้วยกันนะแม่จำได้ไหมรูปนี้ถ่ายกับแม่ค่ะจำได้ไหม
0: บอกวันเวลาสถานที่ใช้สิ่งของคุ้นเคยเช่นรูปครอบครัวเปิดม่านให้แสงธรรมชาติในเวลากลางวันค่ะ
2: มีคนอยู่ตรงนั้นมันจะฆ่าฉันมันจะทำฉันมันจะทำร้ายฉันแม่ไม่มีใครเลยนะคะแม่ไม่คิดไปเองหรือเปล่าทำไมแม่พูดเป็นเรื่องเลยคะเนี่ย
1: มันอยู่ตรงนั้น
0: พูดช้าๆใช้ประโยคสั้นๆหลีกเลี่ยงการโต้เถียงหากผู้ป่วยเห็นภาพหลอนไม่จำเป็นต้องบอกว่าไม่มีแต่ให้พูดว่าตอนนี้คุณปลอดภัยนะคะหากผู้ป่วยดึงสายหรือกระสับกระส่ายมากควรแจ้งพยาบาลทันทีเพื่อประเมินสาเหตุและช่วยเหลืออย่างปลอดภัยค่ะ
2: แม่คะแม่รู้สึกกลัวใช่ไหมตอนนี้แม่ปลอดภัยแล้วนะมีทีมหมอและพยาบาลดูแลแม่อยู่นะจะเย็นๆนะคะคุณแม่
0: การยืนยันความรู้สึกผู้ป่วยจะช่วยลดความกลัวและความกังวลกำลังใจจากครอบครัวเป็นส่วนสำคัญของการฟื้นตัวเมื่อเข้าเยี่ยมผู้ป่วยลองเรียกชื่อผู้ป่วยพร้อมแนะนำตัวทุกครั้งบอกวันเวลาและสถานที่เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยรับรู้สิ่งแวดล้อมพูดด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลใช้ประโยคสั้นๆและหลีกเลี่ยงการโต้แย้งค่ะหากผู้ป่วยมีอาการเห็นภาพหลอนหากผู้ป่วยใช้แว่นตาหรือเครื่องช่วยฟังเป็นประจำสามารถแจ้งพยาบาลเพื่อช่วยจัดเตรียมให้เหมาะสมได้และหากผู้ป่วยมีอาการกระสับกระส่ายพยายามดึงสายต่างๆหรือมีอาการเปลี่ยนแปลงควรรีบแจ้งพยาบาลอย่างทันทีนะคะ
2: คุณพยาบาลคะคุณแม่จะหายไหมคะ
3: ผู้ป่วยส่วนใหญ่โดยปกติสามารถหายได้ค่ะเมื่อได้รับการรักษาสาเหตุหรือว่าได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมนะคะโดยปกติอาการมักดีขึ้นภายในไม่กี่วันหรือถึงประมาณ 1-2 สัปดาห์ค่ะแต่ในผู้ป่วยสูงอายุอาจจะใช้เวลานานกว่าปกติค่ะ
0: หากคนที่คุณรักมีอาการสับสนหลังผ่าตัดหัวใจอย่าเพิ่งตกใจกันไปนะคะภาวะนี้พบได้บ่อยและส่วนใหญ่สามารถดีขึ้นได้ค่ะการดูแลจากทีมรักษาร่วมกับกำลังใจจากครอบครัวคือส่วนสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็วขึ้นค่ะการสังเกตอาการการสื่อสารอย่างอ่อนโยนและความร่วมมือระหว่างครอบครัวกับทีมรักษาเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้ผู้ป่วยผ่านช่วงเวลานี้ได้อย่างปลอดภัยค่ะแล้วกลับมาพบกับสาระดีๆทางสุขภาพได้ใหม่ในรายการพบพยาบาลศิริราชใส่ใจสุขภาพประชาชนสำหรับวันนี้บ๊ายบาย
4: กล ับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับกับช่วงตอบคำถามจากทางบ้านที่ผมและทีมงานจะนำคำถามที่ท่านผู้ชมได้ส่งเข้ามาผ่านช่องทางชัทออนไลน์มาคำตอบกันเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คำถามข้อแรกกันเลยครับ
5: หลานชายอายุ7ขวบ2เดือนเป็นดิสีดวงทวารมีติ่งเนื้อเล็กๆยื่นออกมาขนาดเล็กกว่าเมล็ดถั่วเขียวเวลาปวดถ่ายจะชอบกลั้นไว้เพราะกลัวเจ็บเลยยิ่งทำให้อึแต่ก็พยายามให้ดื่มน้ำผักผลไม้ปั่นบ่อยๆดื่มนมมากกว่าดื่มน้ำอยากทราบถึงวิธีการรักษาและยาที่ใช้ได้ด้วยค่ะ
6: หมอแนะนำว่ามาตรวจดูก้อนหน่อยดีไหมคะว่าใช่ฤทธิ์สีดวงหรือเปล่าการแก้ปัญหาท้องผูกนอกจากกินผักผลไม้แล้วยังต้องฝึกวินัยในการขับถ่ายคือไปนั่งถ่ายในห้องน้ำที่สะดวกในเวลาเดิมๆทุกวันและนิยมไปนั่งหลังกินข้าวเสร็จเพราะลำไส้จะขยับตัวมีโอกาสจะถ่ายได้ค่ะทำทุกวันถ่ายไม่ออกไม่เป็นไรแต่ต้องให้เวลากับมันหน่อยค่ะส่วนเรื่องยาคงต้องขอดูก้อนที่ก้นก่อนค่ะหมอยังไม่แนะนำนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ค่ะ
7: เพศหญิงอายุ46ปีแต่งงานแล้วอาชีพรับราชการไม่มีประจำเดือนมา4เดือนแล้วตรวจที่โรงพยาบาลผลออกมาไม่ได้ตั้งครรภ์อาการทั่วไปปกติไม่ปวดท้องไม่เจ็บหน้าอกดิฉันควรทำอย่างไรหรือไปพบแพทย์อีกครั้งเพราะมีความวิตกกังวลค่ะ
6: ขาดประจำเดือนไปหลายเดือนถึงแม้ไม่มีอาการใดอยากแนะนำให้ไปตรวจอื่นๆเพิ่มเติมนอกจากเรื่องการตั้งครรภ์ค่ะในวัยนี้อาจจะมีประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอได้ปกติแต่ต้องได้รับการตรวจภายในยืนยันความผิดปกติอื่นๆออกไปก่อนด้วยเช่นกันค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาค่ะ
8: อยากทราบว่ามีการทำฟันขาวแบบไม่ต้องฟอกสีฟันไหมคะเพราะอ่านข้อมูลมาค่อนข้างมีข้อเสียเยอะและกลัวฟันจะสึกเร็วจากสารกัดฟันขาวด้วยแต่ฟันออกเหลืองค่อนข้างมากค่ะ
6: แล้วแต่ลักษณะและสาเหตุที่ฟันเหลืองค่ะการฟอกสีฟันภายใต้การดูแลของทันตแพทย์จะไม่ทำให้ฟันสึกค่ะโรงพยาบาลศิริราชไม่มีให้บริการค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากงานทันตกรรมโรงพยาบาลศิริราชค่ะ
9: มีอาการแพ้ยายี่ห้อนาโซแทบค่อนข้างมากคือมีผื่นแดงขึ้นเยอะมากตามลำตัวและขาซึ่งผื่นที่ขึ้นทำให้มีอาการคันและที่ใบหน้ามีอาการบวมแดงเวลาจับบนผิวหนังมีความรู้สึกว่าแข็งมีอาการมึนหัวเป็นมาได้ 2-3 วันแล้วค่ะไปหาหมอฉีดยาให้แล้วแต่อาการยังไม่ดีขึ้นเลยกังวลมากค่ะจะเป็นอะไรมากไหมคะเนื่องจากคนไข้มีโรคประจำตัวคือไทรอยแบบไม่เป็นพิษค่ะไม่ทราบว่ามีวิธีแก้ไขหรือคำแนะนำไหมคะคนไข้เพศหญิงอายุ59ปีอาชีพรับจ้างทั่วไป
6: ควรกลับมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อประเมินอาการหลังจากการฉีดยาไปแล้วแต่ด้วยอาการยังไม่ดีขึ้นควรหาสาเหตุที่แท้จริงแล้วทำการรักษาต่อไปค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลศิริราชค่ะ
10: มีปัญหาเกี่ยวกับความจำค่ะคือเวลาทำอะไรไปพอมานึกอีกทีก็นึกไม่ออกทั้งที่ผ่านไปไม่ถึงนาทีบางครั้งก็พูดอะไรออกไปไม่ได้คิดแล้วก็จำไม่ได้ว่าพูดอะไรไปจนเพื่อนทักส่วนเรื่องการเรียนหนูเรียนล่วงหน้าไปบางเรื่องพอกลับมาเรียนอีกทีเหมือนไม่เคยแตะไม่ทราบว่ามันเป็นปกติหรือเปล่าคะ
11: ปัญหาความจำระยะสั้นในช่วงอายุวัยรุ่นตอนปลายถึงผู้ใหญ่ตอนต้นนั้นมักเกิดขึ้นชั่วคราวและอาจจัดเป็นภาวะปกติได้หากเป็นไม่นานและไม่กระทบต่อการเรียนหรือการใช้ชีวิตโดยภาพรวมสาเหตุอาจเกิดจากปัญหาจากการขาดสมาธิหรือปัญหาด้านอารมณ์เช่นวิตกกังวลจนกระทบต่อความจำจึงควรสังเกตว่าในช่วงที่ลืมมีอาการอื่นร่วมด้วยหรือไม่หากอาการนี้เป็นอยู่นานหรือรู้สึกว่ามีผลต่อการเรียนการใช้ชีวิตแนะนำให้ไปพบแพทย์ทั่วไปหรืออายุรแพทย์เพื่อปรึกษาปัญหาในเบื้องต้นค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ค่ะ
4: ก็ครบไปแล้วนะครับสำหรับคำถามที่ท่านผู้ชมได้ส่งเข้ามากันในวันนี้และหากท่านผู้ชมท่านใดมีคำถามที่อยากจะสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาสุขภาพก็สามารถส่งไว้ที่ www.silatonline.net ผมและทีมงานจะนำคำถามที่ท่านผู้ชมได้ส่งเข้ามานั้นไปหาคำตอบจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาของโรงพยาบาลศิริราชครับและนี่คือทั้งหมดของรายการสถานีศิริราชรายการที่มีความสนุกสุขภาพดีมีสาระทั้งนี้ท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังของเราได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นด้านล่างนี้แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

จากคดีปกครองตอนโยกไปย้ายมาคดีปกครองเรื่องนี้เกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งจะมีการเลือกผู้ใหญ่บ้านโดยการชิงชัยครั้งนี้มีผู้สมัครอยู่2

คนคือนายเด่นและนายดวงเมื่อวันเลือกผู้ใหญ่บ้านมาถึงผลปรากฏว่านายดวงได้202คะแนนนายเด่นได้190คะแนนนายอำเภอจึงแต่งตั้งให้นายดวงเป็นผู้ใหญ่บ้านต่อมานายเด่นตรวจพบว่ามีการแจ้งย้ายรายชื่อ48คนเข้ามาในทะเบียนบ้านในหมู่บ้านจำนวน8หลังซึ่งเจ้าของบ้านล้วนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนายดวงและหลังจากการเลือกผู้ใหญ่บ้านก็ได้ย้ายออกไปนายเด่นจึงร้องเรียนเรื่องดังกล่าวโดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้วินิจฉัยให้ยุติเรื่องนายเด่นจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อปรากฏว่ามีบุคคลจำนวน41คนย้ายออกจากหมู่บ้านดังกล่าวกลับภูมิลำเนาเดิมส่วนอีก7คนย้ายออกไปที่อยู่อื่นโดยได้ดำเนินการย้ายออกภายในเวลา2ปีถึง4ปีนับแต่วันที่ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาจึงแสดงให้เห็นว่าบุคคลดังกล่าวมิได้ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงภูมิลำเนาเข้าอยู่ในหมู่บ้านนี้ดังนั้นแม้บุคคลดังกล่าวจะมีชื่อในทะเบียนบ้านติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า3เดือนจนถึงวันเลือกผู้ใหญ่บ้านแต่เมื่อบุคคลดังกล่าวมิใช่ผู้มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ประจำในหมู่บ้านนี้แล้วจึงไม่อาจถือได้ว่าบุคคลดังกล่าวมีสิทธิ์เลือกผู้ใหญ่บ้านและเมื่อปรากฏว่าบุคคลทั้ง48คนได้ไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ใหญ่บ้านประกอบกับผลการนับคะแนนปรากฏว่ามีคะแนนแตกต่างกันเพียง12คะแนนดังนั้นคะแนนที่เลือกโดยผู้ไม่มีคุณสมบัติเลือกจำนวน48คะแนนจึงมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้สมัครรับเลือกคนใดคนหนึ่งอย่างชัดแจ้งและอาจทำให้ผลการเลือกผู้ใหญ่บ้านเปลี่ยนแปลงได้นอกจากนี้ทะเบียนบ้านที่บุคคลทั้ง48คนย้ายเข้าอยู่ในบ้านทั้ง8หลังล้วนแต่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนายดวงจึงเชื่อว่านายดวงมีความเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นการย้ายบุคคลดังกล่าวโดยมีเจตนาหวังผลการเลือกผู้ใหญ่บ้านซึ่งส่งผลให้การเลือกผู้ใหญ่บ้านครั้งนี้ไม่สุจริตและเที่ยงธรรมการที่นายอำเภอมีคำสั่งแต่งตั้งให้นายดวงเป็นผู้ใหญ่บ้านจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายดังนั้นคำวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดที่ให้ยุติเรื่องร้องคัดค้านจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกันพิพากษาเพิกถอนคำสั่งที่แต่งตั้งนายดวงเป็นผู้ใหญ่บ้านให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่มีคำสั่งเป็นต้นไปข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

ไทยอมรินทร์ชื่อชุดมาจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมหัยสุริยพิมานเป็นพระที่นั่งอยู่ในหมู่พระมหามนเทียนในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นสถานที่สำหรับเสด็จออกว่าราชการสำคัญใช้เป็นท้องพระโรงสำหรับเสด็จออกฝ่ายหน้าและประกอบพระราชพิธีในงานสิริมงคลต่างๆนอกจากนี้ยังใช้เป็นสถานที่เสด็จออกทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตั้งแต่รัชกาลที่2เป็นต้นมาชุดพิธีตอนค่ำใช้ผ้ายกไหมที่มีทองแกมหรือยกทองทั้งตัวเสื้อกับสิ้นแบบนี้อนุโลมให้สำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์คาดเข็มขัดผู้มีอายุจะใช้คอกลมกว้างไม่มีขอบตั้งและแขนสามส่วนก็ได้เพราะความสวยงามอยู่ที่เนื้อผ้าและเครื่องประดับที่จะใช้ให้เหมาะสมกับงานเลี้ยงรับรองไปดูละครตอนค่ำและเฉพาะในงานพระราชพิธีสวนสนามในวันเฉลิมพระชนมพรรษาหญิงประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ีครับ10นาฬิกาติดตาม NDP News ครับกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณอันดามันฉบับที่5จากการที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่ง

ลให้ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ในช่วงวันที่17-20กันยายนประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันพรุ่งนี้หลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปส่วนคลื่นลมในทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือฝั่งอ่าวไทยและอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและเรือเล็กฝั่งอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่17-20กันยายนกองบังคับการควบคุมสุริโยไทยร่วมกับตำรวจภูธรหมู่โนะฝ่ายปกครองอำเภอสุไหงโกลกกำนันตำบลหมู่โนะและชุดปกครองและชุดคุ้มครองตำบลหมู่โนะปฏิบัติการลาดตระเวนและตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงตามแนวชายแดนบ้านปะดังยอหมู่ที่3ตำบลหมู่โนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสจับคนต่างด้าวรับลอบเข้าเมือง12คนวีซ่าหมดอายุ1คนและผู้ให้การพักพิง2คนทางกอ.รมน.ภาค4ส่วนหน้าขอความร่วมมือประชาชนเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่หากพบเบาะแสหรือบุคคลต้องสงสัยหรือการกระทำผิดกฎหมายขอให้แจ้งสายด่วน1341ตลอด24ชั่วโมงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีวาระพิจารณากระทู้ถามรัฐบาลหลายเรื่องเช่นความล่าช้าในการเสนอเรื่องการอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนการรับมือสถานการณ์ราคาข้าวและการยกระดับข้าวไทยในอนาคตรวมถึงการเร่งรัดอนุมัติงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำจากนั้นมีการพิจารณาเรื่องรวนร่างพรบคุ้มครองผู้กระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวและเรื่องค้างพิจารณาร่างกฎหมายฉบับเดียวกันฟีฟ่าปลดโทษแบนเมืองทองยูไนเต็ดและอนุญาตให้ลงทะเบียนนักเตะใหม่ได้หลังจากก่อนหน้านี้มีประเด็นปัญหากับนักเตะและทีมสตาฟโค้ชจนถูกคู่กรณียื่นฟ้องต่อฟีฟ่าทำให้เมืองทองยูไนเต็ดถูกฟีฟ่าสั่งแบนห้ามลงทะเบียนผู้เล่นใหม่ในฤดูกาล2026-2027อย่างไรก็ตามล่าสุดได้เคลียร์ปัญหาดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วฟีฟ่าจึงถอดออกจากลิสต์สโมสรที่ห้ามลงทะเบียนผู้เล่นใหม่ซึ่งทันกำหนดการที่ไทยลีกจะปิดลงทะเบียนนักเตะทำให้นักเตะใหม่ทั้งเจริญศักดิ์วงกรสเตอรี่มัมบ้าปกรณ์เปรมพักลิวันดินโยรวมถึงฉัตรพิพัฒน์จันพงษ์จะมีชื่อช่วยทัพกิเลนพยองลงสนามในศึกไทยลีก2ที่จะพบกับเชียงใหม่ยูไนเต็ดในวันที่19กันยายนนี้ครับส่วนการแข่งขันฟุตบอลลาลิก้าสเปนบาร์เซโลนาเปิดคัมนูรับการเยือนของราซิงซานตันเดเริ่มเกมบาซ่าขึ้นนำก่อน 2-0 จากซูอัลกาเซโลจากจุดโทษของลาฟิดยาจากนั้นราซิงได้ไล่ตามเป็น 1-2 จากมาเกต้าเกรแต่บาร์เซโลนาบวกเพิ่ม2ประตูจากการทำเข้าประตูตัวเองของอาเซียบียาลิเกและลาฟิดยายิงประตูที่2ของตัวเองทำให้บาซ่าขึ้นห่าง 4-1ครึ่งหลังลาซิงไล่จี้ขึ้นมาเป็น 2-4 จากยานเซอร์ซาบิลี่แต่ลาฟินยาก็ยิงจุดโทษให้บาซ่าหนีขึ้นไป 5-2 เป็นแฮทริกและดาวยิงทีมชาติบราซิลต่อมาบาซ่าหนีขึ้นเป็น 6-2 จากกาเบียนเซซุสก่อนที่ยามานจะบวกเพิ่มเป็น 7-2 จากชัยชนะนัดนี้นะครับทำให้บาร์เซโลนามี18คะแนนเต็มจาก6นัดเป็นจ่าฝูงต่อไปครับต่อไปติดตามรายการในดวงใจนิรันดร์ครับ

เราทุกคนที่เกิดมาในแผ่นดินนี้ควรหมั่นทำงานด้วยความขยันและความรับผิดชอบเพื่อช่วยกันสร้างชาติให้เจริญรุ่งเรืองอย่าประมาทและอย่าท้อถอยต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้นในชีวิตพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอันเป็นแนวทางแห่งคุณธรรมที่ทรงคุณค่าให้ประสบกนิกรน้อมนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะสำหรับช่วงนี้เชิญรับชมรายการในดวงใจนิรันดร์ค่ะ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการในดวงใจนิรันดร์นะคะรายการที่จะนำคุณผู้ชมร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพบกันวันนี้วันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569คุณผู้ชมอยู่กับเราทั้ง2คนค่ะดิฉันกฤตราพุทธิโชติรันและคุณสกันแก้วประจันค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ติดตามกันคุณผู้ชมครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้ครับทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ครับสแกน QR Code ที่ปรากฏที่หน้าจอครับทั้งในส่วนของ Facebook ครับ TikTok Instagram X แล้วก็ YouTube รวมถึงอีกหนึ่งช่องทางครับที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอ nbtplus.prd.go.th และคุณผู้ชมสามารถที่จะดาวน์โหลดครับแอปพลิเคชัน NBT Plus ได้นะครับทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS ครับ
1: โดยคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรับชมรายการของเรานะคะรวมถึงรายการอื่นๆที่น่าสนใจได้อีกมากมายตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกวันนี้นะคะคุณผู้ชมด้วยข่าวที่นำมาซึ่งความภาคภูมิใจของชาวไทยค่ะเมื่อชุดไทยพระราชนิยมและชุดนักกีฬาทีมชาติไทยได้มีโอกาสขึ้นบิลบอร์ดใจกลางย่านกินซ่าณกรุงโตเกียวค่ะกระทรวงวัฒนธรรมเดินหน้าผลักดันชุดไทยสู่เวทีโลกรถโชว์ญี่ปุ่นระหว่างวันที่17ถึง18กันยายนก่อนลุ้นยูเนสโกพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในเดือนธันวาคมนี้ที่บริเวณย่านกินซ่าณกรุงโตเกียวแหล่งช้อปปิ้งชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันนี้บนบิลบอร์ดจอใหญ่ได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดพิธีการนักกีฬาทีมชาติไทยในศึกเอเชียนเกม2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นที่ออกแบบโดยแบรนด์สิริวัณณวรีภายใต้คอนเซปต์ The Art of Unity หรือศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แห่งแบรนด์สิริวัณวรีทรงออกแบบและทรงร่วมเป็นนางแบบพรีเซนต์ผลงานในจอบิลบอร์ดดังกล่าวมีพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในแคมเปญ นั้นด้วยนอกจากนี้ยังมีชุดไทยพระราชนิยมแสดงบนบิลบอร์ดดังกล่าวด้วยโดยกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดงานชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practices of the Thai National Costume ระหว่างวันที่17ถึง18กันยายน2569ณอาคารเฮียวเคกังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติโตเกียวประเทศญี่ปุ่น
0: โดยในวันที่18กันยายนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงแบบชุดไทยพระราชนิยมขณะที่นางสาวซาบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมจะเดินทางไปร่วมงานดังกล่าวเพื่อเผยแพร่เกี่ยวกับชุดไทยสู่เวทีโลกซึ่งการจัดงานครั้งนี้ครับเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญในการผลักดันชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวการปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติเพื่อพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกในเดือนธันวาคม2569นี้ภายใต้พระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาต่อการสืบสานต่อยอดและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมไทยอันมีรากฐานจากพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวไทยเลยนะคะจากการเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมไทยสู่เวทีนานาชาตินะคะมาติดตามกันต่อค่ะสำหรับความคืบหน้าการเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะโดยล่าสุดค่ะทางด้านของปลัดกระทรวงมหาดไทยได้กำชับทั่วประเทศดำเนินพิธีถวายดอกไม้จันทร์สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างสมพระเกียรติเมื่อวันที่16กันยายน2569เวลา 9:30 นาทีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนายพงษ์นราเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

0: พร้อมผู้บริหารกรมหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยรวมถึงผู้แทนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ซิสเต็มและระบบ DOPA Channel ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าสำนักงานจังหวัดในอำเภอและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง76จังหวัดค่ะ
1: โดยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวนะครับว่าการประชุมในวันนี้เป็นไปตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่1ทับ2569เมื่อวันที่21มีนาคม2569ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ทรงเป็นประธานการประชุมและที่ประชุมได้มีการมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติทางด้านของปลัดกระทรวงมหาดไทยครับยังเผยต่ออีกว่าการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นภารกิจสำคัญระดับประเทศจึงเน้นย้ำหลักการปฏิบัติภารกิจที่สำคัญเพื่อเป็นการร่วมน้อมสำนึกและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ3ประการดังนี้ครับ
0: โดยประการแรกนะคะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอได้จัดให้มีการประชุมซักซ้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับพี่น้องประชาชนในระดับพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติเกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณประการที่2คือการตรวจสอบความพร้อมการจัดพิธีในด้านต่างๆทั้งด้านสถานที่ที่ต้องสามารถรองรับพี่น้องประชาชนที่มาร่วมพิธีได้อย่างเพียงพอการจัดเจ้าหน้าที่ดูแลผู้ร่วมพิธีอย่างทั่วถึงการจัดระบบความปลอดภัยทุกมิติและการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางสัญจรของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกลประการที่3คือการประชาสัมพันธ์การจัดพิธีต่างๆในทุกช่องทางการประชาสัมพันธ์สื่อสารเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบวันเวลาสถานที่และการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมพิธีรวมทั้งการร่วมกันบันทึกภาพประวัติศาสตร์นี้เพื่อจดจารจารึกเป็นจดหมายเหตุของพื้นที่จังหวัดและประเทศไทยทั้งนี้ให้ทุกส่วนจังหวัดทุกอำเภอจัดพิธีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามสมพระเกียรติและเชิญชวนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนอาทิภาคเอกชนภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการดำเนินงานทุกกิจกรรมเพื่อร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและหากจังหวัดหรืออำเภอมีข้อสอบถามแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมขอให้ประสานงานมายังกองกลางสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อทำการหารือไปยังสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีต่อไปค่ะ
1: นี่คือเรื่องสำคัญนะครับนำคุณผู้ชมมาติดตามกันต่อในส่วนของการเตรียมความพร้อมครับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่จังหวัดอุบลราชธานีครับผู้บริหารของกสทช.ก็ได้มีการเข้าเยี่ยมชมศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2จังหวัดอุบลราชธานีโดยเมื่อวันที่15กันยายน2569ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2จังหวัดอุบลราชธานีพลอากาศโทดร.ธนพันธ์หลายเจริญกรรมการกสทช.และประธานคณะอนุกรรมการด้านคลื่นความถี่และมาตรฐานทางเทคนิคพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะอนุกรรมการด้านคลื่นความถี่และมาตรฐานทางเทคนิคของสำนักงานคณะกรรมการกิจการ

0: เน้นความวิจิตรบรรจงและสมพระเกียรติโดยไฮไลท์สำคัญของศูนย์คือสายสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2เพื่อสื่อถึงการเดินทางและบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์การเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวม9จังหวัดประกอบด้วยจังหวัด101บุรีรัมย์สุรินทร์อุบลราชธานีศรีสะเกษยโสธรนครพนมมุกดาหารและอำนาจเจริญนอกจากนี้ยังได้ชมนิทรรศการภาพถ่ายประวัติศาสตร์ที่หาชมได้ยากการจัดแสดงบุปผาราชินีพันไม้พระราชทานและการเรียนรู้อัตลักษณ์9จังหวัดผ่านแนวคิดผีเสื้อแห่งความจงรักภักดีรวมถึงการใช้สื่อมัลติมีเดียถ่ายทอดเรื่องราวความผูกพันระหว่างสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกับประสบกนิกรชาวไทยพร้อมร่วมกิจกรรมร้อยปณิธานความดีถวายพระพันปีหลวงโดยการเขียนปณิธานความดีลงบนแผ่นประดับณต้นไม้แห่งปณิธานเพื่อแสดงความตั้งใจในการสืบสานพระราชปณิธานและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติค่ะ
1: ในการนี้พลอากาศโทด็อกเตอร์ธนพันธ์หลายเจริญได้แสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเบื้องหนพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบกนิกรชาวไทยพระเกียรติคุณและพระเมตตาจะสถิตอยู่ในดวงใจของปวงชนชาวไทยตลอดไป
0: นี่ก็เป็นอีกหนึ่งนิทรรศการที่น่าสนใจนะคะที่จัดขึ้นณสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2จังหวัดอุบลราชธานีค่ะจากเรื่องราวของการเผยแพร่พระราชกรณียกิจนะคะมาติดตามกันต่อกับความคืบหน้าการจัดเตรียมสถานที่เพื่อรองรับพระราชพิธีสำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยล่าสุดนะคะกรุงเทพมหานครค่ะได้มีการเตรียมพร้อมสถานที่ความปลอดภัยการจราจรเพื่อรองรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะโดยเมื่อวันที่14กันยายน2569เวลา 13:15 นายไทยวุฒิขันแก้วรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายสถานที่รักษาความปลอดภัยและการจราจรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณห้องสุทัศน์ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าเขตพระนครเพื่อพิจารณาแนวทางสนับสนุนการดำเนินงานและการขอรับการจัดสรรงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีโดยที่ประชุมได้ติดตามงานในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะการเตรียมพื้นที่ตามแนวเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเส้นทางริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศและพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้มีความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ
1: สำหรับเส้นทางริ้วขบวนที่1ถึงขบวนที่6สำนักการโยธาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์แล้วเสร็จหลายเส้นทางครับอาทิถนนมหาราชถนนท้ายวังถนนกัลยาณมัยตรีถนนอัสดางถนนหน้าพระรานถนนสนามชัยในส่วนของถนนราชดำเนินอยู่ในระหว่างการปรับปรุงผิวจราจรและฉาบผิวด้วยยางมะตอยน้ำสำเร็จรูปขณะที่ถนนเส้นกลางสนามหลวงครับอยู่ในระหว่างการปิดรางระบายน้ำและรื้อประตูรั้วโดยข้อมูลณวันที่8กันยายน2569มีผลงานรวม 74.32% สูงกว่าแผน 2.20% กำหนดแล้วเสร็จในวันที่30กันยายน2569นอกจากนี้ครับยังมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของระบบไฟฟ้าแสงสว่างทั้งมีการเปลี่ยนท่อสายร้อยสายไฟติดตั้งโคมไฟสาดแสงและมีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าทำความสะอาดฝาครอบโคมไฟโดยรอบสนามหลวงเพื่อให้พื้นที่มีความปลอดภัยและมีความพร้อมสำหรับการจัดงานพระราชพิธีทั้งนี้กรุงเทพมหานครครับจะบูรณาการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การดำเนินงานในทุกด้านเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและสมพระเกียรติน
0: ี่คือการเตรียมความพร้อมในส่วนของกรุงเทพมหานครนะคะจากการเตรียมความพร้อมพระราชพิธีค่ะในส่วนของหลายพื้นที่นะคะก็ยังมีการสืบสานพระราชปณิธานผ่านการทำงานร่วมกันของชุมชนค่ะโดยล่าสุดพัฒ

0: นาชุมชนอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นนะคะได้มีการจัดพิธีอัญเชิญและแลกเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ค่ะเมื่อวันที่15กันยายน2569เวลา 13:30 นาทีณศาลาประชาคมบ้านหัวฝายหมู่ที่5ตำบลนาชุมแสงอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นนางสุวรรณาวันศรีผู้ขออภัยค่ะนายอำเภอภูเวียงได้มอบหมายให้นายกนพัฒน์ชุมนุมสิริวัฒน์ปลัดอำเภอภูเวียงเป็นประธานในพิธีอัญเชิญและแลกเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569โดยมีนางพนิดาทวีชีพพัฒนาการอำเภอภูเวียงหัวหน้าส่วนราชการสาวิสาหกิจชุมชนเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลนาชุมแสงคณะกรรมการและเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินตลอดจนภาคีเครือข่ายและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงโดยประชาชนได้มีการจัดขบวนแห่อัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหัวฝายหมู่ที่5ตำบลนาชุมแสงและได้อัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงเข้าสู่หมู่บ้านเพื่อเป็นทุนตั้งต้นแห่งความดีงามเป็นกำลังใจและเป็นศูนย์รวมพลังศรัทธาของประชาชนในการร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตลอดจนขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน
1: ทางด้านของนายกนพัฒน์ชุมนุมสิริวัฒน์ปลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษประกอบพิธีเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณก่อนแลกเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหัวฝายหมู่ที่5ตำบลนาชุมแสงและประชาชนทั่วไปเพื่อน้อมนำไปประดิษฐานเป็นสิริมงคลและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในพื้นที่สำหรับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินครับถือว่าเป็นทุนศักดิ์สิทธิ์และเป็นสัญลักษณ์แห่งพระมหากรุณาธิคุณที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนร่วมกันสร้างพลังแห่งความดีเสริมสร้างความสามัคคีและมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้พลังของคนในชุมชนเป็นกลไกสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันและความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนสำหรับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินดังกล่าวทางจังหวัดขอนแก่นครับได้รับพระราชทานในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569เมื่อวันที่19สิงหาคม2569ณอาคารชาเลนเจอร์ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู้แทนหมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน
0: ทั้งนี้อำเภอภูเวียงนะคะได้น้อมนำพระราชปณิธานมาสู่การปฏิบัติโดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนคณะกรรมการหมู่บ้านชุมชนและเครือข่ายให้ร่วมกันเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจากฐานชุมชนเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยสังคมเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนค่ะ
1: และนี่คือเรื่องราวนะครับในรายการในดวงใจนิรันดร์ครับในช่วงนี้ครับจะขอนำคุณผู้ชมไปติดตามสารคดีในดวงใจนิรันดร์ครับต้องบอกคุณผู้ชมว่าศิลปะไม่ได้เพียงแต่เป็นเรื่องของความงดงามบนผืนผ้าครับแต่หากยังเป็นบันทึกความคิดความรู้สึกและเรื่องราวของผู้คนในแต่ละยุคแต่ละสมัยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสำคัญกับงานศิลปะและศิลปินไทยวันนี้ไปติดตามในเรื่องของหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเชิญคุณผู้ชมรับชมพร้อมกันเชิญครับ

0: ตตาอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเห็นคุณค่าของความงดงามในวิถีไทยไม่ว่าจะเป็นงานทอผ้าเครื่องจักสานหรือภาพเขียนจากหัวใจศิลปินไทยพระองค์ทรงเชื่อมั่นว่าศิลปะคือหัวใจของชาติและศิลปินคือผู้สืบทอดปัญญาแห่งแผ่นดินด้วยพระวิสัยทัศน์อันยาวไกลพระองค์จึงทรงอุปถัมภ์และส่งเสริมงานศิลปะไทยทุกแขนงทั้งศิลปะพื้นบ้านและศิลปะร่วมสมัยให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยทรงทอดพระเนตรเห็นศิลปินไทยจำนวนมากต้องขาดโอกาสในการแสดงผลงานพระองค์จึงมีพระราชดำริว่าประเทศไทยควรมีสถานที่อันเป็นเกียรติสำหรับศิลปินไทยทุกคนจากพระราชดำรินั้นได้เกิดเป็นมูลนิธิหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเมื่อวันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2546และพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ในการก่อตั้งอาคารและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดหอศิลป์ด้วยพระองค์เองเมื่อวันที่9สิงหาคมปีเดียวกัน
1: ทางธนาคารกรุงเทพนะครับก็มีความสนใจในเรื่องของจิตรกรรมและงานศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยมาเป็นเวลาพอสมควรนะครับตั้งแต่ปี2517เป็นต้นมาเนี่ยทางธนาคารก็จัดประกวดจิตรกรรมบัวหลวงซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมของการแข่งขันระหว่างศิลปินจิตรกรต่างๆของเมืองไทยที่มาร่วมกันส่งผลงานแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของการที่ศิลปินดังๆของประเทศไทยได้ปรากฏกายขึ้นมาแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับศิลปินรุ่นใหม่ต่างๆซึ่งในส่วนนี้นะครับเมื่อทำถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราก็ได้เห็นถึงโครงการภาพปักไหมของมูลนิธิศิลปาชีพเราก็มีความคิดว่าจะมีการดำเนินการร่วมกับมูลนิธิศิลปาชีพในการส่งเสริมเรื่องของภาพปักไหมก็เลยมีการจัดประกวดจิตรกรรมเป็นการพิเศษขึ้นมาในปี2544เพื่อที่จะเชิญชวนจิตรกรต่างๆที่สนใจเนี่ยวาดภาพเพื่อมาเป็นต้นแบบลายปักให้กับเราซึ่งในขณะนั้นนะครับก็มีจิตรกรสนใจจำนวนมากประมาณ177รายส่งเข้ามาร่วมประมาณ239ผลงานกรรมการก็ใช้เวลาแล้วก็คัดเลือกอย่างดียิ่งคัดเลือกผลงานมาได้15ผลงานรวมถึงผลงานอื่นที่จะมาแสดงในนิทรรศการร่วมกันอีกประมาณ79ผลงานเมื่อมีการประกวดเสร็จแล้วทางธนาคารกรุงเทพก็ได้กราบทูลเชิญสมเด็จพระพันปีหลวงมาเป็นประธานในการมอบรางวัลให้กับผลงานที่ได้มีการประกวดซึ่งในการดังกล่าวทางธนาคารกรุงเทพโดยท่านชาตรีโสพลพานิชประธานกรรมการก็ได้ทูลเกล้าถวายเงินจำนวน7ล้านบาทเพื่อใช้เป็นทุนในการดำเนินการตามโครงการต่างๆของสมเด็จพระพันปีหลวงซึ่งในการนี้ทางสมเด็จพระพันปีหลวงก็ได้มอบกลับมาให้กับทางธนาคารกรุงเทพแล้วมีพระราชดำรัสว่าอยากให้ใช้เป็นทุนในการจัดตั้งหอศิลป์เพื่อจิตรกรและศิลปินของประเทศไทยจะได้มีพื้นที่ในการแสดงผลงานให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวโลกซึ่งในส่วนนี้ในขณะนั้นนะครับก็ไม่ค่อยมีหอศิลป์เท่าไหร่นักในประเทศไทยทางธนาคารกรุงเทพก็ได้พิจารณาว่าจะหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดตั้งหอศิลป์ขึ้นมาหลังจากได้พิจารณาทั้งหมดแล้วเนี่ยก็คิดว่าตัวธนาคารกรุงเทพสาขาสะพานผ่านฟ้าน่าจะเป็นจุดที่เหมาะสมเพราะว่าอยู่ในจุดศูนย์กลางของการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ อยู่ที่ถนนราชดำเนินกลางใกล้กับโลหะปราสาทและมองเห็นทางภูเขาทองอย่างสวยงามในจุดนี้ก็เป็นจุดที่น่าจะเป็นที่นิยมของทุกคนที่สามารถเดินทางมาเยี่ยมชมได้เมื่อได้คัดเลือกพื้นที่ดังกล่าวเสร็จแล้วนะครับก็ใช้เวลาประมาณ2ปีในการซ่อมแซมทะนุบำรุงแล้วก็เปลี่ยนสภาพให้กลายเป็นหอศิลป์หอศิลป์นี้ก็มีพื้นที่ไม่น้อยเลยครับประมาณ 3,700 ตารางเมตรประกอบด้วยในชั้นที่1เนี่ยเป็นห้องโถงในการรับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมชั้น2ถึงชั้น5เนี่ยเป็นพื้นที่แสดงจิตรกรรมแล้วก็งานศิลปะต่างๆ

0: รวมถึงงานประติมากรรมในชั้นที่6เป็นงานที่ใช้เป็นพื้นที่ในการซ่อมแซมกรอบรูปและรูปต่างๆทางธนาคารก็ได้กราบเรียนทูลเพื่อขออัญเชิญพระนามของสมเด็จพระพันปีหลวงมาเป็นชื่อของหอศิลป์แห่งนี้พระองค์ท่านก็ได้พระราชทานพระนามว่าหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถแล้วก็หลังจากนั้นนะครับในวันที่6 พฤษภาคม 2546ก็ได้มีการจัดตั้งมูลนิธิหอศิลป์ขึ้นมาเพื่อเป็นมูลนิธิในการขับเคลื่อนดูแลการดำเนินการหอศิลป์แห่งนี้ในวันที่9 สิงหาคม 2546มีการเปิดหอศิลป์เป็นครั้งแรกทางสมเด็จพระพันปีหลวงก็ได้เสด็จมาเป็นผู้เปิดหอศิลป์ด้วยพระองค์เองแล้วหลังจากนั้นก็เป็นพื้นที่กลางในการจัดแสดงศิลปกรรมจิตรกรรมประติมากรรมของศิลปินไทยต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันสมเด็จพระพันปีหลวงมีพระราชดำริเกี่ยวกับเรื่องของงานฝีมือต่างๆนะครับว่าคนไทยมีความเป็นช่างฝีมืออยู่ในสายเลือดอยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรจะเป็นชาวไร่ชาวนาบุคคลต่างๆทุกคนเนี่ยมีความละเอียดอ่อนแล้วก็มีความไวต่อเรื่องของงานศิลปะซึ่งขอให้ได้มีโอกาสในการฝึกฝีมือก็จะสามารถทำได้อย่างดียิ่งในจุดนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการที่พระองค์ท่านเนี่ยได้ส่งเสริมงานศิลปาชีพแล้วก็การอนุรักษ์หัตถกรรมต่างๆศิลปกรรมต่างๆของประเทศไทยทำให้คนไทยเนี่ยได้รักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมของประเทศแล้วก็ได้พัฒนาจนกระทั่งงานต่างๆเนี่ยมีชื่อเสียงกว้างขวางไปในสากลอย่างถ้าเกิดทุกคนไปดูงานศิลป์แผ่นดินก็จะเห็นถึงความวิจิตรของช่างฝีมือไทยจนถึงปัจจุบันนี้ทางสมเด็จพระพันปีหลวงก็ได้พระราชทานให้ทางมูลนิธิศิลปาชีพนะครับมาจัดงานที่หอศิลป์แห่งนี้ทั้งหมด3ครั้งในช่วงที่ผ่านมาในครั้งแรกเนี่ยก็คือปี55เป็นงานที่เรียกว่างานปักศิลปาชีพซึ่งงานดังกล่าวนะครับก็เป็นการดำเนินการเรื่องลายปักต่างๆภาพปักที่อยู่ข้างหลังของผมเนี่ยก็เป็นผลงานหลังจากนั้นที่ประชาชนมาร่วมกันปักใจพักรักพระราชินีที่ทุกคนที่เข้าร่วมเนี่ยมีโอกาสได้ปักคนละเล็กคนละน้อยระหว่างเยี่ยมชมเทศกาลพอหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อจบลงก็ได้ส่งไปให้ที่ศิลปาชีพเก็บรายละเอียดต่างๆจนสวยงามแล้วก็ได้ทูลเกล้าถวายสมเด็จพระพันปีหลวงซึ่งไม่ได้รับแล้วเนี่ยทางสมเด็จพระพันปีหลวงก็พระราชทานกลับมาที่หอศิลป์เพื่อให้จัดตั้งแสดงให้ทุกคนได้เยี่ยมชมจนกลายเป็นภาพรูปนี้ครับในปี59ก็มีงานเรื่องจากขุนเขาสู่ศิลปาชีพเป็นการรวบรวมผลงานของชาวเขาต่างๆเข้ามาสู่งานศิลปาชีพของเมืองไทยก็ได้มาจัดงานที่หอศิลป์แห่งนี้แล้วท้ายที่สุดนะครับในปี65ในวาระครบรอบ90ปีพระชนมพรรษาเนี่ยก็ได้มีการจัดงานเพียรสารงานศิลป์ซึ่งเป็นงานหัตถกรรมจักสารของคนไทยในพื้นที่ต่างๆก็ได้มาจัดในพื้นที่ของหอศิลป์โดยทั้ง3งานนะครับท่านผู้หญิงจรุงจิตธีคระท่านรองประธานมูลนิธิหอศิลป์ก็ได้เป็นผู้ร่วมขับเคลื่อนให้เกิดงานศิลปาชีพที่หอศิลป์แห่งนี้ในช่วงที่ผ่านมาซึ่งแห่งนี้นะครับก็ได้เป็นศูนย์กลางในการจัดงานนิทรรศการของศิลปินต่างๆอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ปี46ถึงปัจจุบันนะครับเราได้จัดมาแล้วอยู่ประมาณ250นิทรรศการซึ่งมีนิทรรศการที่มาจากศิลปินอาวุโสเนี่ย24ครั้งแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการจัดงานศิลปินต่างๆประมาณ200กว่าครั้งเป็นงานนิทรรศการของศิลปินต่างชาติล้วนๆ12ครั้งแล้วก็เป็นงานที่ผสมผสานระหว่างศิลปินไทยแล้วก็ศิลปินต่างชาติร่วมกันเนี่ยประมาณ7ครั้งก็ถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางของการจัดงานนิทรรศกรรมศิลปะจิตรกรรมต่างๆของเมืองไทยอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นโอกาสให้คนที่สนใจงานศิลปะงานจิตรกรรมเนี่ยได้เข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็เป็นการเผยแพร่ผลงานของคนต่างๆโดยเฉพาะศิลปินจิตรกรต่างๆให้สู่พี่น้องประชาชนคนไทยและต่างชาติอย่างต่อเนื่องครับ ครับที่เราภาคภูมิใจก็คือบทบาทในการส่งเสริมศิลปินรุ่นใหม่ซึ่งทุกปีนะครับเราก็จัด2รอบก็คือรอบหนึ่งจะเป็นเรื่องของศิลปะนิพนธ์ของนักเรียนต่างๆที่ได้ทำทั่วไทยก็30สถาบันนะครับก็ได้นำศิลปะนิพนธ์ยอดเยี่ยมมาแสดงจัดที่นี่เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆที่เป็นศิลปินรุ่นใหม่เนี่ยได้มีโอกาสแสดงผลงานของตนเองนอกจากนั้นนะครับเรายังมีอีกงานหนึ่งซึ่งเป็นการมาวาดรูปที่หอศิลป์แห่งนี้ก็คือการจัดให้ศิลปินต่างๆมาวาดรูปที่นี่เพื่อเฟ้นหาดาวเด่นบัวหลวงในแต่ละปีก็จะเป็นโอกาสให้ศิลปินรุ่นใหม่ได้แสดงฝีมือแล้วก็มาเจอหน้ากันแลกเปลี่ยนเทคนิคแล้วก็ความรู้แล้วก็ได้รู้จักกันก็ทำให้วงการของศิลปินเนี่ยมีความอบอุ่นคึกคักแล้วก็สร้างพลังใจให้ซึ่งกันและกันสืบสานงานให้กับประเทศไทยต่อไปครับภาพพระบรมสาธิสลักษณ์ของสมเด็จพระพันปีหลวงที่อยู่ที่กลางห้องโถงของหอศิลป์แห่งนี้นะครับเป็นภาพที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ12สิงหาคม2547ได้ตั้งใจที่จะจัดทำธนบัตรขึ้นมาในการดังกล่าวนะครับทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้มอบหมายให้ท่านอาจารย์สมานคังจตุรัสเป็นผู้วาดรูปดังกล่าวธนบัตรที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยจัดทำขึ้นดังกล่าวก็ได้รับยกย่องนะครับว่าเป็นหนึ่งในธนบัตรที่สวยที่สุดของโลกในปีคศ2004เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้ทูลเกล้าถวายพระบรมสาธิสลักษณ์ดังกล่าวแด่สมเด็จพระพันปีหลวงซึ่งเมื่อท่านได้รับแล้วก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระราชทานมาที่หอศิลป์แห่งนี้แล้วก็ได้จัดตั้งเป็นพระบรมสาธิสลักษณ์หลักของหอศิลป์จนถึงปัจจุบัน
1: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตั้งอยู่บนถนนราชดำเนินกลางอาคาร5ชั้นแห่งนี้คือสัญลักษณ์ของพระเมตตาและพระปรีชาชาญด้านศิลปะที่นี่ไม่ใช่เพียงอาคารจัดแสดงงานศิลป์แต่คือเวทีแห่งแรงบันดาลใจสำหรับศิลปินทุกคน
2: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณครับของพระพันปีหลวงนะครับต่อวงการศิลปะไทยแล้วก็ด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านที่มีต่อศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านนะครับซึ่งเป็นมรดกสำคัญนะครับของชาติไทยนะครับทำให้มีลักษณะของการถ่ายทอดมาสู่การสร้างงานศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทยนะครับแล้วก็ทำให้วงการศิลปะนะครับของเมืองไทยนะครับสามารถที่จะนำความรู้ทางด้านปรัชญานะครับการสร้างงานนะครับในส่วนของศิลปะพื้นบ้านเนี่ยมาประยุกต์ใช้ในการสร้างงานศิลปะร่วมสมัยนะครับในประเทศไทยนะครับซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ศิลปินไทยร่วมสมัยนะครับนะครับถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะครับจนหาที่สุดไม่ได้หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะครับเป็นหอศิลป์ที่มีความสำคัญนะครับแล้วก็จัดแสดงงานศิลปะนะครับทั้งงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านงานศิลปะไทยร่วมสมัยงานศิลปะร่วมสมัยนะครับในประเทศไทยสนับสนุนศิลปินนะครับที่มีความรักในงานการสร้างสรรค์งานศิลปะนะครับแล้วก็มาจัดแสดงในพื้นที่หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เนี่ยซึ่งเป็นหอศิลป์ที่นับว่าเป็นเกียรติแก่ศิลปินนะครับผู้สร้างสรรค์งานศิลปะในประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นหอศิลป์ที่ศิลปินเนี่ยมีความภาคภูมิใจนะครับแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดนะครับซัพพอร์ตศิลปินเนี่ยนะครับให้ก้าวหน้าไปสู่ในระดับนานาชาตินะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ศิลปินมีความภาคภูมิใจเวลาเราได้มาแสดงงานในพื้นที่ของหอศิลป์แห่งนี้ครับฐานะคนทำงานศิลปะเป็นศิลปินนะครับก็แน่นอนก็เป็นศิลปินที่ดีสร้างงานศิลปะที่สืบทอดปณิธานของพระองค์ท่านไม่ว่าจะเป็นศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านนะครับงานสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยนะครับก็สร้างงานศิลปะที่ต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมที่พระองค์ท่านใหญ่ตระหนักถึงคุณค่าและอัตลักษณ์ของความเป็นไทยตรงนี้ฮะให้กระจายกว้างไกล

0: อนุรักษ์ศิลปะแต่เพื่อยกระดับชีวิตของประชาชนให้ศิลปะเป็นทั้งความงามและความอยู่รอดของแผ่นดิน
1: พระมหากรุณาธิคุณของพระพันปีหลวงที่มีต่อวงการด้านศิลปวัฒนธรรมคือมีโครงสร้างคือธรรมะธรรมชาติและธรรมศิลป์เนี่ยซึ่งองค์ท่านได้ทรงงานในหลายๆภาคส่วนแต่ในเรื่องของด้านศิลปวัฒนธรรมผมก็มุ่งไปที่โครงการที่ท่านส่งคือศิลปาชีพแล้วก็เรื่องการออกแบบพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปะงานมิติของวัฒนธรรมไทยจากหัตถศิลป์จนถึงวิถีทางด้านศิลปะทั้งงานเสื้อผ้าหน้าผมโขนละครต่างๆเนี่ยแต่ด้วยนี่คือพระเมตตาพระกรุณาที่ทรงพระเมตตากับซอฟต์พาวเวอร์ด้านสุนทรียะของประเทศเราสำคัญมากนั้นโครงการที่ศิลปาชีพบางทรายที่พงตั้งฐานเอาไว้แล้วก็ดึงเอาพวกเรียกว่าศาลาหรือศิลปินบ้านๆแถวบ้านที่ไม่เรียนรู้โดยตรงทางด้านศิลปะเนี่ยมาฝึกอบรมแล้วก็สร้างผลงานจนเป็นที่ยอมรับดังไกลไปทั่วโลกคือโครงการผ้าปักเนี่ยก่อนจะเกิดขึ้นเนี่ยมันมีตัวต้นน้ำนิดหนึ่งหลังจากที่ความจริงต้นน้ำที่ว่านี่คือธนาคารกรุงเทพเนี่ยมีมิติความคิดที่ดีมากในการพัฒนาความคิดของเยาวชนไทยหรือคนไทยให้ทำงานสร้างสรรค์ที่อนุรักษ์สืบสานต่อยอดและสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมไทยผ่านงานทัศนศิลป์ตอนนั้นผมยังเป็นอาจารย์ใหม่ๆเพิ่งจบใหม่ๆก็มาช่วยงานตรงนี้แบบ2519คืองานจิตรกรรมบัวหลวงการจิตรกรรมบัวหลวงเกิดคือว่าต้องการจะสืบสานต่อยอดจากผู้หลักผู้ใหญ่วงการศิลปะครูบาอาจารย์เนี่ยก็คือแบบไทยก็คือนำเอาความคิดรูปแบบที่เป็นไทยเนี่ยเอามาสืบสานต่อยอดเป็นแบบหนึ่งอันที่สองคือแบบแนวไทยก็คือเอาความคิดความรู้สึกแบบไทยยุทธวิธีไทยเนี่ยจะมาสมกับวิธีการที่เป็นตะวันตกแล้วก็ออกเป็นแนวไทยในประเภทที่สามคือแบบร่วมสมัยก็คือแบบที่นำเอาทั้งแบบไทยแนวไทยมารวมแล้วให้ผู้ทำเนี่ยสามารถเอาความคิดวิเคราะห์แบบโลกสมัยใหม่แบบตะวันตกเลยเอามาสร้างเป็นงานศิลปะเพราะฉะนั้นโครงสร้างสำคัญของงานบัวหลวงที่ผมกล่าวถึงคือสืบสานต่อยอดในแบบไทยแนวไทยและร่วมสมัยซึ่งทำตั้งแต่ปี2519จนถึงปัจจุบันก็หลายรุ่นหลายสมัยจะเห็นว่าได้สร้างศิลปินสร้างบุคลากรองค์ความรู้มากมายสิ่งที่ประเด็นอยู่ที่ว่าผมก็ร่วมทำงานก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ในวังท่านผู้หญิงขออนุญาตออกมาแทบยืนจูงจิตเลยกันมาเห็นมาดูแล้วก็บอกเอ๊ะขอปรึกษาหน่อยว่าโครงการศิลปาชีพของพระพันปีหลวงที่ทำอยู่เนี่ยมันจะมาแมทชิ่งไงกับงานจิตรกรรมบัวหลวงที่มูลนิธิธนาคารกรุงเทพทำให้มันเข้มแข็งได้ยังไงในคนละด้านก็เกิดไอเดียที่ผมก็เลยไปถวายงานพระองค์ท่านบอกให้ไอเดียว่าแบบไทยแนวไทยแนวสร้างสรรค์เนี่ยมันเป็นโครงสร้างหลักของมนุษย์อยู่แล้วที่ใต้ฝ่าพระบาทคือพระพันปีหลวงเนี่ยก็สามารถจะไปอัสไซน์ให้โครงการศิลปาชีพที่ท่านทรงงานอยู่เนี่ยมีทางวิชาการเข้มแข็งมากขึ้นให้ปราชญ์ชาวบ้านหรือช่างชาวบ้านที่อยู่ในโครงการเนี่ยได้มาแมทชิ่งกันจึงเกิดไอเดียก็ทรงพระเมตตาที่จะพระราชทานโครงการซัพพอร์ตให้ผมจัดแสดงชื่อว่าจากแสงเงาสู่ป่าหิมพานต์ตามพระราชสวนีก็เป็นภาพป่าหิมพานต์ตอนกลางวันกลางคืนซึ่งผมตอนนั้นผมก็ยังไม่ให้เข้มแข็งเรื่องไทยแบบภูมิปัญญาผมก็มีผู้ที่ปรึกษาคือท่านศาสตราจารย์สุรศักดิ์เจริญวงศ์ศาสตราจารย์พิษณุสุภนิมิตที่เป็นเพื่อนรุ่นไล่ๆกันปรึกษากันแล้วก็ออกไอเดียเป็นทำเป็นสตอรี่เป็นสุริบัติอย่างดีเลยความเป็นมาของแล้วผมเอามาถอดเป็นงานสร้างสรรค์ชื่อว่าป่าหิมพานต์ตามพระราชสวนีจากนั้นเนี่ยมันก็เกิดโครงการที่พระองค์ท่านเห็นว่าดีมากเลยก็เลยคิดว่าน่าจะมาซัพพอร์ตเพื่อดีไซน์หรือพัฒนาต้นแบบภาพปักหรือภาพดีไซน์ของศิลปาชีพด้วยการให้คนไทยศิลปินไทยเนี่ยก็มาแข่งขันด้วยการออกแบบประกวดกันจึงเกิดไอเดียโครงการประกวดภาพปักโดยพระพันปีหลวงซึ่งทางกรุงเทพก็จัดขึ้นมาครั้งนั้นยิ่งใหญ่มากก็ทรงพระเมตตาที่จะมาเป็นประธานเปิดงานแล้วก็มาพระราชทานรางวัล แล้วก็ได้ศิลปินหลายภาคส่วนมากทีเดียวอันนี้ก็ถือว่าเป็นการมันสืบสานให้เกิดความยั่งยืนในเรื่องของโครงการศิลปาชีพสู่งานจิตรกรรมบัวหลวงที่ผมกราบเรียนไปต้นเนี่ยแล้วมีผมก็ได้เข้ามีโอกาสที่เข้าไปถวายงานทำเรื่องป่าหิมพานต์ครับแต่วันนี้ก็กลายเป็นบายพาสตัวเชื่อมทำให้เกิดการภาพปักและชื่อคำว่าหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะชัดเจนในคอนเซปต์มากขึ้นนั่นคือการเชื่อมโยงความต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำที่ออกมาเป็นหนึ่งโดยพระเมตตาของพระพันปีหลวงชื่อหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเนี่ยชื่อนี้มีความหมายมากเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สืบสานต่อยอดงานศิลปวัฒนธรรมซึ่งได้แชร์ลิงกับสิ่งที่ธนาคารกรุงเทพได้เกิดโครงการนี้ขึ้นมาเกิดชื่อหอศิลป์นี้นั้นหอศิลป์นี้ก็คือการดำรงต่อแล้วก็สืบสานแล้วก็พัฒนามาเป็นงานศิลปะโดยชื่อว่าจิตรกรรมโบหลวงที่เราทราบจากตรงนั้นนี่เองผมคิดว่าจึงได้รับพระเมตตาที่จะขอบ่มเท้าญาติใช้ชื่อนี้เป็นชื่อเป็นมงคลกับหอศิลป์แต่สิ่งที่เหนือสิ่งอื่นใดคิดว่าความสำคัญมันอยู่ที่ว่าหอศิลป์เนี่ยได้เกิดผู้ดูประการในการสร้างคนแล้วก็ไปคอนเน็กกับไอ้สิ่งที่เป็นโครงการสร้างคนของศิลปาชีพที่พระองค์ท่านได้ทรงงานไว้มากมายในหลายสาขาอันนั้นมันได้เกิดการเชื่อมโยงกันกับงานที่ประกวดและพัฒนาส่งเสริมคนรุ่นใหม่ในงานที่เป็นโมเดิร์นอาร์ตในงานศิลปะร่วมสมัยผมคิดว่านี่คือจุดแข็งในการที่มาบูรณาการกันมาแชร์ลิงกันสิ่งที่ผมอยากจะย้ำคือเชื่อมโยงยังไงเชื่อมโยงในประเด็นคำว่ารากไทยรากไทยเดี๋ยวที่ปัจจุบันเราพูดกันว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยซอฟต์พาวเวอร์คือพลังอ่อนหรือพลังละมุนที่เกิดขึ้นมาจากด้านศิลปวัฒนธรรมเนี่ยไม่อยู่ที่งานทัศนศิลป์กิจกรรมประติมากรรมขีดศิลป์ออกแบบดีไซน์ที่เราเห็นได้ด้วยตาอย่างเดียวแต่เรื่องของสิ่งที่จับต้องไปได้ในทุกอย่างก็คือเรื่องของสปิริตเรื่องของนามธรรมในเรื่องของอินแทงเจเบิลผมคิดว่ามันเกิดขึ้นอย่างมากเพราะโครงการที่ทรงพระราชทานเนี่ยเราไม่ใช่แค่ประกวดเพื่อให้ทักษะปฏิบัติแล้วเห็นได้รางวัลอย่างเดียวเราจะให้มีการถอดวิเคราะห์สังเคราะห์การเสวนาการพูดคุยให้เห็นในเรื่องของความคิดจินตนาการที่เป็น intangible ของศิลปินทุกคนด้วยไอ้ตรง intangible เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคอนเทนต์ของซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญมากที่จะพูดถึงว่ารากฐานคืออะไรแล้วสิ่งที่พระองค์ท่านได้ทรงพระเมตตาทำในโครงการศิลปาชีพทั้งงานช่างสิบหมู่งานออกแบบดีไซน์ถึงโขนละครเห็นว่างานพระองค์ท่านจะนวัตกรรมอยู่เลยนวัตกรรมคือในเรื่องของรูปที่ปรากฏวิธีการพรีเซนต์อาจจะใช้มีเดียใหม่ๆจะใช้แอปพลิเคชันกรรมธรรมก็ได้ยกตัวอย่างเช่นโขนละครดนตรีไทยที่คำของคำถวายพระพันปีหลวงจะเห็นว่ามันใช้แอปพลิเคชันที่มีเดียใหม่ๆเข้ามาเกี่ยวมันดูแล้วสมบูรณ์แบบดูแล้วอินเนอร์ดูแล้วคนจะเข้าใจหมดเลยแล้วจะเกิดการนวัตกรรมผมที่เรียกว่านวัตกรรมพัฒนาเรียกว่าแบบยั่งยืนคนรุ่นใหม่ก็สามารถเข้าไปร้องรำเต้นแสดงได้แต่ว่าไม่ผิดครูไม่ผิดต้นแบบแต่สามารถพัฒนามาในโลกยุคปัจจุบันได้อันนี้คือข้อดีที่ผมคิดว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณพระเมตตาที่พระพันปีหลวงได้พระราชทานไอเดียตรงนี้แล้วก็ใช้วิธีแบบจะอนุรักษ์อะไรจะสืบสานยังไงจะพัฒนาต่อยอดอะไรยังไงแต่ทุกคนต้องมีอัตลักษณ์ตัวเองแต่มีอัตลักษณ์ตัวเองแล้วต้องไม่ทิ้งรากไข่สิ่งที่พระองค์ท่านพระราชทานพระเมตตาให้ไอเดียอย่างที่ผมกล่าวมาแล้วทั้งหมดเนี่ยมันทำให้เกิดการเห็นคุณค่าและมูลค่าของคำว่าภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาไทยสำคัญมากภูมิปัญญาไทยหรือความเป็นไทยมันไม่ใช่บอก

0: อบการที่ต้องใส่ชุดแบบนี้ต้องใส่ลายกระหนกแบบนี้แต่ภูมิปัญญาไทยหมายถึงว่ามันหมายถึงวิธีคิดของคนทั่วประเทศคนอยู่ในภาคไหนภาคเหนือภาคกลางภาคใต้มันจะมีภูมิปัญญาในวิธีคิดของเขาแล้วก็เอามาถอดเป็นท่ารำท่าเต้นใส่ดนตรีถอดเป็นภาพเขียนเป็นงานออกแบบดีไซน์นี่คือภูมิปัญญาไทยนั้นความเป็นไทยมันไม่ใช่ลายกระหนกความเป็นไทยไม่ใช่ลายไทยความเป็นไทยคือต้องภูมิปัญญาต้องใจเป็นไทยอัตลักษณ์ไม่ใช่รูปแบบอัตลักษณ์คือความคิดวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างสรรค์แต่ละคนตรงนี้ผมว่านี่เป็นคุณอุปการที่พงศ์พันธ์ปีหลวงท่านพระราชาลงมาทำให้ในระบบกับนอกระบบมันมิกกันศิลปินพวกชาวบ้านที่อยู่ข้างนอกที่ไม่ได้เรียนในทางศึกษาเนี่ยก็มามิกกันตรงนี้ด้วยไอ้โครงการที่ผมได้กราบเรียนไปแต่ต้นที่เป็นพระเมตตาที่พงศ์ท่านพระราชานี่คือซอฟต์พาวเวอร์ที่คิดว่าสิ่งที่จับต้องไม่ได้แหละมันมีอยู่จริงกับสิ่งที่จับต้องได้คือทักษะปฏิบัติมันก็เกิดมาแมทกันมาทำไปสู่แล้วไปที่ไหนมันก็มองเป็นไทยผมมองนะฮะมองตอบเลยนะผมเป็นศิลปินเป็นครูในราชศิลปะว่านี่คือสิ่งที่เป็นคุณูปการอย่างสูงที่พระพันปีหลวงท่านได้ปลดล็อกตรงนี้ก็ทำให้เกิดเป็นโครงการคำว่าศิลปะวัฒนธรรมคือภาษาทางความจริงความดีความงามที่ทุกคนมีไม่เหมือนกันแต่สามารถรวมกันได้ในความเป็นไทยในภาพรวมตรงนี้ครับ
1: จากพระราชดำริเมื่อกว่า20ปีก่อนหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้ายังคงส่องแสงแห่งศิลป์ให้กับศิลปินรุ่นแล้วรุ่นเล่าพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจของศิลปินไทยทุกคนแสงแห่งศิลป์จากพระราชินีจะยังคงเปล่งประกายไม่สิ้นสุดเพราะพระองค์ทรงเป็นศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในหัวใจของแผ่นดิน

0: ค่ะและนี่นะคะก็คือเรื่องราวพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่องานศิลปะไทยซึ่งก่อให้เกิดเป็นพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจที่ยังคงส่งต่อคุณค่าของศิลปะจากรุ่นสู่รุ่นค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ครับคือรายการในดวงใจนิรันดร์ประจำวันนี้ครับเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนครับกลับมาติดตามกันได้ใหม่ในคราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ในบรมพิมานชื่อชุดมาจากพระที่นั่งบรมพิมานในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเดิมมีชื่อว่าพระที่นั่งพานุมาตรจำรูนต่อมาในปีพุทธศักราช2467พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนชื่อเป็นพระที่นั่งบรมพิมานตามนามพระที่นั่งองค์ใหญ่อันเป็นพระวิมานที่ประทับในพระอภิเนานิเวศชุดไทยพิธีตอนค่ำที่ใช้เข็มขัดใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองมีเชิงหรือยกทั้งตัวก็ได้ตัดแบบติดกันสิ้นมีจีบยกข้างด้านหน้ามีชายพกใช้เข็มขัดไทยคาดตัวเสื้อแขนยาวคอกลมมีขอบตั้งผ่าด้านหลังหรือด้านหน้าก็ได้ผ้ามีจีบยาวจรดข้อเท้าแบบนี้เหมาะสำหรับผู้มีรูปร่างสูงบางสำหรับใช้ในงานเต็มยศหรือครึ่งยศเช่นงานอุทยานสโมสรหรืองานพระราชทานเลี้ยงอาหารอย่างเป็นทางการในคืนที่มีอากาศเย็นใช้เครื่องประดับสวยงามตามสมควร
1: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์

0: ครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนหทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
1: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
2: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยในไอจีนาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
3: เราน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช
4: ้
3: ขุดอย่างเงี้ยค่ะคลองไส้ไก
4: ่
3: ล้อมรอบเราจะมีนกเป็น100 200ตัวค่ะตอนเย็นที่เขาโฉบมาทานน้ำที่สวนเราระบบนิเวศก็เหมือนกับว่าทุกอย่างคือสมบูรณ์ขึ้นนะคะ
4: ดีขึ้น
3: แล้วก็โรคต้นไม้นี่ก็จะน้อยลงแข็งแรงค่ะก็จะมีความแข็งแรง

0: 11นาฬิกากลับมาติดตาม NBT News ครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอนาน้อยและนาหมื่นจังหวัดน่านรวมทั้งให้ระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะบริเวณริมลำน้ำที่ลุ่มต่ำที่ลาดเชิงเขาและขอให้ยกข้าวของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเข็นเก็บทรัพย์สินที่มีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้อพยพไปยังที่ปลอดภัยหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนทั้งนี้ทางปภ.ได้ร่วมกับผู้บริการทั้งนี้ทางปภ.ได้ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ AS 2และ NT ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านคอร์บอดแคสต์แล้วหากต้องการแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือสามารถแจ้งทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือโทรศัพท์สายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นจับกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์สัญชาติจีน3คนหลังจากหลอกลวงหญิงสูงวัยอายุ67ปีโดยอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารและ DSI โทรข่มขู่ว่าบัญชีมีส่วนพัวพันกับการฟอกเงินจนเหยื่อเกิดความกลัวถอนเงินสดทั้งหมด6,150,000บาทส่งมอบให้กับมิจฉาชีพที่หน้าอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งใจกลางเมืองขอนแก่นหลังจากนั้นยังโทรขอเพิ่มอีก2,650,000บาททำให้เหยื่อเริ่มสงสัยและตัดสินใจแจ้งความตำรวจจึงวางแผนดักซุ่มจุดที่นัดส่งมอบเงินจนกระทั่งหนึ่งในแก๊งปรากฏตัวออกมารับเงินจึงเข้าล็อกตัวเอาไว้ได้และขยายผลจับผู้ร่วมแก๊งได้อีก2คนที่นั่งรออยู่บนรถหรูใกล้กับจุดเกิดเหตุพร้อมยึดเงินสดของกลางกว่า 500,000 บาทรวมทั้งบัตรเดบิตต่างประเทศบุหรี่ไฟฟ้าและโทรศัพท์มือถือหลายเครื่องการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายโสภณสารัมทำหน้าที่ประธานเปิดโอกาสให้ส.ส.นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เข้าปรึกษาหารือเพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาโดยส.ส.หลายพื้นที่สะท้อนปัญหาระบบสาธารณูปโภคทั้งการขาดแคลนน้ำอ่างเก็บน้ำและประตูระบายน้ำชำรุดระบบประปาหมู่บ้านไม่เพียงพอน้ำท่วมขังนอกจากนี้ยังมีปัญหาถนนและสะพานชำรุดขาดไฟฟ้าส่องสว่างบางพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ตลอดจนปัญหาที่ดินทำกินต้นทุนการเกษตรการขาดงบประมาณพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโรงพยาบาลไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วยโดยต่างเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาหรือเฟดภายใต้การนำของนายเควินวอสประธานคนใหม่ได้ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.25% จาก 3.5 ถึง 3.75 เป็น 3.5 3.75 ถึง 4% ซึ่งถือเป็นการปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ3ปีโดยมีเป้าหมายเพื่อควบคุมภาวะเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงมาด่างต่อเนื่องโดยนายวอสได้ย้ำว่าเรื่องนี้เป็นภารกิจหลักของเฟดในการจัดการกับเงินเฟ้อที่สูงเกินไปและยืดเยื้อมานานนับเป็นการตัดสินใจดำเนินการสวนทางกับความต้องการของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่เรียกร้องเรื่องการลดอัตราดอกเบี้ยมาโดยตลอดเพื่อหวังกระตุ้นเศรษฐกิจและดำเนินการดังกล่าวก็ยังถือเป็นการแสดงให้เห็นว่าการทำงานของนายวอสไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของทรัมป์สถานการณ์ราคาน้ำมันแพงในฝรั่งเศสทำให้เกิดการปล้นสะดมปั๊มน้ำมันอย่างน้อย4แห่งในเมืองดูแอร์จังหวัดนอร์ททางภาคเหนือของประเทศเป็นเหตุให้เจ้าของปั๊มต่างๆพากันปิดให้บริการซึ่งยิ่งเป็นการซ้ำเติมสถานการณ์ให้เลวร้ายลงไปอีกทั้งนี้ราคาน้ำมันในฝรั่งเศสปรับตัวสูงขึ้นเป็นประวัติการโดยมีสาเหตุหลักมาจากสงครามอิหร่านทำให้เกิดการปิดกั้นเส้นทางการเดินเรือขนส่งน้ำมันในช่องแคบฮอร์โมสโดยราคาน้ำมันในฝรั่งเศสเวลานี้ทุบสถิติหลายตัวเช่นเบนซิน SP95 E10 พุ่งสูงไปอยู่ที่ประมาณ78บาทต่อลิตรขณะที่เบนซินพรีเมียมลิตรละ81บาทและดีเซลลิตรละ84บาทแต่บางพื้นที่เช่นเมืองใหญ่รวมทั้งกรุงปารีสดีเซลขายกันที่ลิตรละ90บาทครับต่อไปติดตามรายการ NBT มีคำตอบครับ
1: มงคล38ประการประการที่12ดูแลสงเคราะห์บุตรเลี้ยงดูอบรมและส่งเสริมให้บุตรเป็นคนดีมีความรู้และดำรงชีวิตอย่างถูกต้องมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการ NBT มีคำตอบรายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามค่ะออกอากาศเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์11:05 น.ถึง11:55 น.โดยประมาณนะคะดิฉันทิชาสุริธรรมค่ะถ้าพูดถึงปัญหาเศรษฐกิจในบ้านเรานะคะเป็นโจทย์ที่ท้าทายอย่างยิ่งเลยค่ะเพราะว่าเรามีเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจหลักๆเนี่ยคอยขับเคลื่อนอยู่ก็จริงนะคะแต่ว่าผลที่มันออกมาล่าสุดเป็นตัวเลขจากทางสภาพัฒน์เนี่ยเราเห็นแล้วนะคะว่าตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ออกมานั้นอยู่ที่ 1.9%นะคะซึ่งถือว่าค่อนข้างอาจจะท้ายๆหน่อยนะคะในบรรดาภูมิภาคของเราแต่ว่าปัจจัยต่างๆเนี้ยมันมีที่มาที่ไปมันมีความท้าทายที่มันเกิดขึ้นอยู่ค่ะนอกเหนือจากเรื่องของความไม่สงบที่เกิดขึ้นราคาน้ำมันที่แพงขึ้นนะคะภาวะเงินเฟ้อคนจับจ่ายน้อยลงทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เลยเป็นผลพวงที่ว่าเราจะทำยังไงให้มันดีขึ้นแน่นอนที่สุดว่ามันมีเทคโนโลยีมันมีในเรื่องของการอัพสกิลรีสกิลมีเรื่องของ AI หรือปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเราสามารถนำมาใช้งานได้นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับกูรูเศรษฐกิจทางด้านหนึ่งแล้วกันนะคะตอนนี้ท่านก็เป็นทั้งอาจารย์เป็นทั้งมอดเรเตอร์นะคะแล้วก็บรรดาคอมเมนเตอร์รวมถึงยังไปเป็นสปีกเกอร์หลายๆที่ด้วยนะคะอาจารย์ก็คือท่านรองศาสตราจารย์ดร.มนตรีโสคติยานุรักษ์ค่ะผู้อำนวยการหลักสูตร AIMM สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือว่านิดานั่นเองนะคะอาจารย์มาในวันนี้มาพร้อมกับข้อมูลแบบครบชุดเลยทุกองค์ความรู้สวัสดีอาจารย์ค่ะ
1: สวัสดีครับคุณทิชาครับท่านฟังครับ
0: ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะต้องบอกว่าใครๆที่ดูข่าวเศรษฐกิจเป็นประจำต้องคุ้นเคยกับอาจารย์มากตอนนี้แม้อาจารย์จะขยับไปอยู่แวดวงการศึกษามากขึ้นนะคะแต่อาจารย์ก็ถือว่ายังคงมีเหลี่ยมคมทางเศรษฐกิจอย่างมากมายที่จะมาเล่าให้เราฟังในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องของตัวงานหลักสูตรต่างๆที่น่าสนใจเนี่ยนะคะเราไปดูเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจค่ะอาจารย
1: ์
0: เป็นโจทย์ท้าทายเหมือนกันนะคะเพราะว่าที่ออกมาจากสภาพัฒน์ล่าสุดเนี่ย GDP เราโตขึ้นมาได้ 1.9% โอเคว่าอาจจะสูงกว่าในบางแหล่งที่คาดการนะคะแต่ว่ามันก็เป็นตัวเลขที่เราหวังใจว่าอยากจะไปให้ได้ไกลกว่านี้ทำไมมันถึงอยู่ที่ประมาณนี้คะอาจารย
1: ์คือต้องขยายความนิดหนึ่งครับคำว่าอัตราการเติบโตเศรษฐกิจเนี่ยครับเป็นตัวเลขที่เราเอารายได้คนในประเทศหรือผลผลิตในประเทศของปีนี้นะครับมาบวกกันเทียบกับปีที่แล้วนะครับว่าโตขึ้นเท่าไหร่นั่นก็หมายถึงว่าถ้าตัวเลขตัวนี้โตมากๆก็หมายถึงกิจกรรมเศรษฐกิจมันก็จะมีมากพ่อแม่พี่น้องชาวไทยมีงานทำเยอะมีรายได้เยอะนะครับบวกกันก็ GDP มันก็เพิ่มเพราะนั้นนั่นก็หมายถึงว่ากิจกรรมแต่ละปีนั้นมันจะมากจะน้อยอันนี้ก็คือเป็นผลจากการขับเคลื่อนซึ่งมันก็มีตัวแปรมากมายเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับบังเอิญประเทศไทยเราเนี่ยด้วยโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยเราเป็นประเทศที่พึ่งพาต่างประเทศค่อนข้างเยอะก่อนก็คือว่าเนื่องจากประชากรไทยเนี่ยเราแค่67 ล้านนะครับขณะที่นอกประเทศไทยมีประชากรอยู่ 7,900 ล้านคนลองนึกภาพครับโอ้โหตลาดโลกมันใหญ่มากนะครับกำลังซื้อมันเยอะมากประเทศเราแค่67 ล้านขณะเดียวกันรายได้ต่อหัวของคนไทยเราก็ประมาณ 7,500 เหรียญเพราะฉะนั้นไม่มากเลยนะครับ
0: คิดออกมาได้ประมาณ 200,000 ยังไม่ถึง 50,000 บาทต่อปี
1: ก็จะประมาณราวๆสัก 20,000 บาทต่อเดือนโดยประมาณเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าด้วยกำลังซื้อแบบนี้ครับกินกับอยู่ก็แทบจะไม่ค่อยพอแล้วจะมีเงินที่เหลือไปจับจ่ายใช้สอยไปดูหนังดูละครมันก็มีขีดจำกัดนะครับอันนี้เพราะนั้นเศรษฐกิจเราก็เลยพึ่งพาต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่นะครับก็คือเรามีโครงสร้างง่ายๆก็คือเราพึ่งพาต่างประเทศประมาณ 72% เราพึ่งพาในประเทศ 28% ต่างประเทศก็มาจากอะไรบ้างมาจากการส่งออกเพราะนั้นถ้าเกิดเศรษฐกิจโลกเขาดีนะครับกำลังซื้อเขาเยอะเขาก็ซื้อของเราเยอะและถ้าเกิดสินค้าเราแข่งขันได้สู้ประเทศอื่นได้สินค้าดีและราคาถูกเขาก็ซื้อของเราเยอะพอส่งออกมากการผลิตก็มากพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเราก็มีงานทำแล้วก็มีรายได้ก็จะจับจ่ายใช้สอยมันก็จะเกิดการหมุนเศรษฐกิจในประเทศนะครับอันนี้คือการส่งออกประการที่สองก็คือจากการท่องเที่ยวประเทศไทยเราก็โชคดีนะครับด้วยความที่เรามีความพร้อมความสวยงามมีหาดทรายมีเกาะแก่งมีปะการังเขาก็ชื่นชมที่จะมาเที่ยวประเทศไทยนะครับก่อนโควิดเนี่ยมาประมาณ40 ล้านคนต่อปีตอนนี้ก็อาจจะกระทบหน่อยนะครับหลังจากโควิดแล้วก็ยังฟื้นตัวกลับมาไม่เต็มที่ประกอบกับเจอปัญหาต่างประเทศหลายอย่างตอนนี้ตัวเลขก็ประมาณระดับ34-35 ล้านคนตอนนี้ก็คือขึ้นอยู่กับว่าเขามาเที่ยวแล้วเขามาทำอะไรบ้างเอาเงินมาใช้จ่ายที่เรามากน้อยแค่ไหนนะครับเขามาพักโรงแรม มาจับจ่ายใช้สอยไปแหล่งท่องเที่ยวไปช้อปปิ้งไปทานอาหารตรงนี้นำมาสู่การจ้างงานกับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเรากว่า10ล้านคนจากการท่องเที่ยวนะครับเพราะตรงนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งถ้าเกิดเข้ามาเยอะและใช้เงินเยอะตอนนี้ก็ใช้เงินเฉลี่ยก่อนโควิดเนี่ยครับใช้เฉลี่ยคนละประมาณ 50,000 แต่พอหลังโควิดก็กำลังซื้อลดลงประมาณหายไปประมาณสัก 10% ก็คือเหลือประมาณ 45,000 ต่อคนเพราะนั้นถ้าเราสามารถตรงนี้ให้เข้ามาใช้จ่ายเรามากๆมาเที่ยวเรามากๆเราก็จะมีงานทำกันเยอะนะครับเพราะนั้นพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านการท่องเที่ยวเหล่านี้ก็จะมีรายได้เกิดขึ้นอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการลงทุนจากต่างประเทศก็คือต่างประเทศมองประเทศไทยเรามีอนาคตมีบรรยากาศที่ดีมีแรงจูงใจเรื่องภาษีเรื่องนั้นเรื่องนี้เขาก็ย้ายฐานเข้ามาตั้งในประเทศไทยอันนี้ก็พอมาตั้งโรงงานก็มีการจ้างแรงงานพ่อแม่พี่น้องชาวแล้วก็มีงานทำอีกเพราะนั้นปัจจัยเหล่านี้แหละครับที่เป็นผลจากการที่ต่างประเทศเลยเป็นตัวแปรสำคัญเพราะกำลังซื้อในประเทศเราไม่ได้เยอะมากอันนี้ก็เลยเป็นส่วนหนึ่งซึ่งที่พอต่างประเทศมากๆแบบนี้ถามว่ามีความเสี่ยงไหมมีเพราะว่าเศรษฐกิจโลกเป็นยังไงเราก็ไม่รู้นะครับดีไม่ดีเราไม่เกี่ยวกับเราแล้วขึ้นอยู่ว่าเขาจะดูแลเศรษฐกิจได้แค่ไหนอย่างตอนนี้เกิดเหตุการณ์ในตะวันออกกลางอิหร่านอิสราเอลกับสหรัฐอเมริกามีความขัดแย้งกันสุดท้ายราคาน้ำมันก็ปรับตัวสูงขึ้นตอนนี้ก็เริ่มขึ้นอีกแล้วนะครับ
0: ขึ้นแล้ว
1: พอราคาน้ำมันขึ้นสิ่งที่ตามมาก็คือ
0: ค่าครองชีพสูงขึ้น
1: เงินเฟ้อก็จะตามมาค่าครองชีพก็จะแพงขึ้นกำลังซื้อก็จะหายไปอันนี้ก็จะมีผลต่อเศรษฐกิจแหละกรณีการพอเงินเฟ้อขึ้นปั๊บเนี่ยประเทศต่างๆทั่วโลกก็ต้องคุมเงินเฟ้อก็จะมีหน่วยงานที่คุมมันคือธนาคารกลางประเทศต่างๆก็จะเข้ามากำกับเงินเฟ้อเขาก็จะมีเพดานว่าเงินเฟ้อห้ามเกินเท่านั้นเท่านี้เปอร์เซ็นต์ต่อปีเพราะนั้นเงินเฟ้อสูงเมื่อไหร่ก็ต้องขึ้
0: นดอกเบ
1: ี้
0: ยคลุมไว้
1: ขึ้นดอกเบี้ยพอขึ้นดอกเบี้ยสิ่งที่ตามมาก็ยุ่งเลยสิครับพอขึ้นดอกเบี้ยปั๊บ
0: ขึ้นของขาค่ะขาฝาก
1: ดอกเบี้ยเงินฝากเงินทีนี้พอต่างประเทศขึ้นเงินมันคล้ายๆกับน้ำของเราก็ต้องปรับตามไม่อย่างนั้นเงินไหลออกเพราะเงินไหลออกบาทก็จะมีผลแล้ว
0: อ่อนลง
1: อ่อนลงอ่อนลงนี่ก็มีผลดีบ้างผลเสียคู่ขนานกันผลดีก็คือส่งออกอาจจะพอดีขึ้นแต่นำเข้าอาจจะแพงเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือแบงก์ชาติก็คงต้องไปดูแลตรงนี้เพื่อความสมดุลเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับด้วยการที่เพิ่งพาต่างประเทศเนี่ยก็เลยเป็นปัจจัยเสี่ยงเพราะเป็นปัจจัยนอกประเทศเราคุมไม่ได้เรากำกับไม่ได้เพราะนั้นนอกประเทศก็เลยเป็นตัวแปรสำคัญนะครับเพราะนั้นการที่จะทำการค้า FTA เจรจาต่างๆก็เลยมีนัยยะสำคัญนะครับเพราะนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้เรากำลังเจรจา FTA กับทางยุโรปอยู่ EU ยังไม่จบนะครับอังกฤษก็ยังไม่จบเพราะนั้นถ้าตรงนี้ช่วยก็ทำให้การส่งออกเราอาจจะดีขึ้นเพราะพอมี FTA ตกลงกันเนี่ยเขาก็มีการลดหย่อนเรื่องภาษียกเว้นภาษีสินค้าขาเข้านะครับขณะที่ตอนนี้สหรัฐอเมริกาเองก็พยายามจะตั้งกำแพงสินค้าจากทั่วโลกเพราะนั้นเราจำเป็นต้องไปแก้ไขเรื่องนี้หาพันธมิตรทางการค้าหาความร่วมมือทางการค้าตอนนี้ท่านรองนายกศิริศักดิ์ก็ได้ไปทางที่เทศแอฟริกาเพื่อไปเปิดตลาดที่นั่นผมว่าอันนี้ก็น่าสนใจเพราะแอฟริกาเป็นประเทศเกิดใหม
0: ่
1: ซึ่งมีกำลังซื้อระดับหนึ่งทีเดียวเพราะนั้นถ้าเราเจาะตลาดนี้ได้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะช่วยเพราะนั้นผมว่านี่เป็นโอกาสที่ก็ต้องขยายโอกาสทางการค้าไปเรื่อยๆเพราะเรายังภายในประเทศยังต้องใช้เวลาในการปรับในการแก้ไขนะครับ
0: เรียกว่าหมุนกันแทบทุกมุมนะคะเอาตัวเลขตรงนี้ไม่ดีปุ๊บเราก็พยายามจะหาตรงอื่นมาเสริมเติมต่อตัวไหนแผ่วไปหน่อยแล้วก็พยายามจะไปในสิ่งที่มันพอมีโอกาสใช่ไหมคะที่อาจารย์บอกลงทุนทางตรงที่เข้ามาทาง FDI หรือว่าทางการท่องเที่ยวก็คือเม็ดเงินสู่ประชาชนกับสู่ธุรกิจโดยตรงใช่ไหมแต
1: ่
0: ตัวนี้ก็อาจจะเหมือนแผ่วไปนิดนึงนะคะตอนนี้ก็อาจจะมีตัวอื่นที่จะต้องเร่งเครื่องติดตามขึ้นมา
1: ทีนี้พอมาในประเทศประเทศต่างประเทศเราเพิ่งพา 72% แล้วเพราะนั้นถ้าสถานการณ์โลกดีขึ้นเศรษฐกิจดีขึ้นเหตุการณ์ขัดแย้งจบลงโอ้อันนั้นเราก็เบาใจไปเยอะนะครับและการกีดกันทางการค้าจบก็ยิ่งเบาอีกนะครับแต่การกีดกันทางการค้าจากสหรัฐอเมริกาไม่น่าจะจบง่ายนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของปัญหาระหว่าง
0: นับปีเอาค่ะอาจารย์
1: ใช่ก็ต้องรอผลการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนปีนี้ว่าคะแนนเสียงของพรรคRepublicanจะ ยังครองเสียงข้างมากในสภาหรือไม่ถ้าเดโมแครตได้มาเป็นเสียงข้างมากก็อาจจะเบาหน่อยก็มีปัจจัยที่มาถ่วงดุลกันนะครับในเชิงของการบริหารที่ในประเทศครับในประเทศก็มีฟันเฟืองสำคัญนะครับในการหมุนเศรษฐกิจที่ว่าทำไมเศรษฐกิจเราโตมากโตน้อยนอกประเทศส่วนหนึ่งยังไม่พอในประเทศอีกส่วนหนึ่งในประเทศก็มีภาคครัวเรือนภาคธุรกิจและรัฐบาล
0: ม
1: ี3ส่วนที่จะเป็นตัวแปรเหมือนกับเป็นฟันเฟืองที่หมุนเศรษฐกิจภาคครัวเรือนถ้ามีกำลังมากๆมีรายได้เยอะมีงานทำเยอะเขาก็ใช้จ่ายจับจ่ายใช้สอยดูหนังดูละครวันหยุดก็เดินทางท่องเที่ยวกิจกรรมมันก็เยอะภาคเอกชนพอเห็นประชาชนมีกำลังซื้อมากๆก็อยากจะลงทุนเพราะเป้าหมายก็คือเขาก็อยากได้ผลกำไรเพราะนั้นเขาก็ขยายก็จ้างงานเพิ่มขึ้นอีกถ้าเป็นเช่นนี้รัฐบาลก็จะเก็บภาษีได้เยอะเก็บภาษีจากเงินได้บุคคลนิติบุคคลภาษีมูลค่าเพิ่ม

0: พราะถ้าบวกไปแล้วก็น่าจะมีสิทธิ์เกินร้อยอยู่อันกัดของเราอยู่นะครับพอเป็นแบบนี้ภาคเอกชนก็ต้องเฮ้ยแบบนี้จะขยายกิจการไหมก็ต้องคิดหนักเหมือนกันเพราะกำลังซื้อจะไม่มาตอนนี้ก็เลยมีประเด็นเรื่องของ NPL ก็เริ่มสูงขึ้นภาคเอกชนแล้วยิ่ง SME เนี่ยครับเขาจะหมุนเงินยังไงถ้าเงินไม่พอรายจ่ายมีบุคลากรก็ต้องจ่ายเงินเดือนก็ต้องจ่ายแล้วกระแสเงินไม่มาก็เลยต้องไปกู้แบงค์สุดท้ายตอนนี้ก็เริ่มสะท้อนในเรื่องของ NPL NPL ของ SME ก็เริ่มหนักขึ้นสำหรับบริษัทขนาดใหญ่ยังพอไหวแต่ SME เนี่ยครับของประเทศไทยเรามี SME อยู่ประมาณ 3.2 ล้านรายด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้แหละครับที่เป็นกลุ่มซึ่งมีการจ้างงานอยู่ประมาณ 70% ของการจ้างงานทั้งประเทศหรือประมาณราวๆ 13.5 ล้านคนที่อยู่ใน SME เพราะฉะนั้น SME ก็เลยเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนสำคัญตอนนี้เริ่มสะท้อนแล้วว่ากำลังซื้อเริ่มมีปัญหา SME ก็เลยเริ่มขาดสภาพคล่องตอนนี้ก็สะท้อนด้วยหนี้ NPL ก็เริ่มเยอะขึ้นนะครับตอนนี้เขาก็บอกว่าหนี้ NPL ก็ประมาณราว10กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วอันนี้ก็เริ่มบ่งบอกว่ากระแสเงินเริ่มมีข้อจำกัดแล้วเพราะเป็นเช่นนี้ภาครัฐเองซึ่งรายได้จากภาษีมันก็กระทบไปด้วยนะครับภาคครัวเรือนงานไม่ค่อยมากเท่าไหร่ก็มีผลต่อรายได้จากภาษีธุรกิจกำไรน้อยภาษีก็น้อยลงไปด้วยประชาชนใช้จ่ายน้อยแวดก็น้อยลงไปด้วยตอนนี้ก็เลยเป็นที่มาของรายรับของภาครัฐซึ่งตอนนี้ก็เลยมากระทบต่อการจัดทำงบประมาณก็ประมาณก็เป็นเรื่องระหว่างรายรับกับรายจ่ายบังเอิญรายจ่ายเราก็มีรายจ่ายประจำอยู่รายจ่ายประจำรายจ่ายลงทุนแล้วก็รายจ่ายชำระหนี้3หมวดใหญ่ๆนะครับรายจ่ายประจำก็กินพื้นที่ประมาณ 75%
1: ค่ะ
0: รายจ่ายลงทุนก็20ชำระหนี้ก็ประมาณสัก5เพราะนั้นตรงนี้ก็คือโครงสร้างของรายจ่ายจะประมาณนี้ถ้ามันตรงนี้ถ้าเกิดรายรับน้อยรายจ่ายมันก็ค่อนข้างจำเป็นอยู่สุดท้ายก็ติดลบพอติดลบก็เลยต้องไปกู้มาเติมนะครับอย่างงบประมาณปี70ก็ขาดดุลประมาณ 700,000 กว่าล้านพอขาดดุลปั๊บก็ต้องไปกู้ยืมก็เลยเป็นหนี้สาธารณะของประเทศเพราะนั้นเอาแต่ละปีมาบวกกันตอนนี้เราก็มีหนี้สาธารณะประเทศประมาณราวๆ13ล้านล้านนะครับซึ่งอันนี้เขาก็จะมีเกณฑ์ว่าเอ๊ะแค่ไหนกรอบวินัยการเงินการคลังก็เขียนไว้ว่าตัวเลขตัวนี้ตั้งหารด้วย GDP ไม่ควรเกิน70ตอนนี้ก็มาที่68แล้วนะครับมันจะเหลือพื้นที่ทางการคลังเหลือ 2% อันนี้ก็เลยเป็นข้อจำกัดทางการคลังว่าเอ๊ะถ้าเกิดมีความจำเป็นเนี่ยตรงนี้จะ
1: กู้ได้อีกไหม
0: จะกู้ได้อีกหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องของภาพใหญ่นะเห็นภาพว่าด้วยข้อจำกัดแบบนี้เศรษฐกิจจะขับเคลื่อนอย่างไรตรงนี้ก็เลยเป็นที่มาว่ามันมีข้อจำกัดค่อนข้างเยอะแล้วก็ปัจจัยภายนอกด้วยเพราะฉะนั้นการหมุนเศรษฐกิจมันก็เลยหมุนน้อยรอบ GDP มันก็เลยโตไม่มากนะครับนะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมาคิดรูปแบบคิดวิธีกันไหมว่าจะทำยังไงประเทศเพื่อนบ้านเราเขาอาจจะมีความพร้อมมากกว่าเรานะครับในช่วงที่ผ่านมาเขาก็โตได้อย่างเวียดนามก็โตได้ประมาณเนี่ยครับไตรมาสที่2เขาก็ได้ 8% กว่า
1: 8.4%
0: แล้วก็หวังว่าเขาบอกว่าที่เหลือของปีนี้เขาจะดันให้ได้สัก12ทั้งปีจะได้ออกมาสักประมาณราวๆ10นะครับอันนี้ก็คือทางเวียดนามเขาก็ออกข่าวเป็นแบบนั้นนะครับฟิลิปปินส์อินโดก็ได้ประมาณราวๆ 6% ประมาณ 5%
1: ค่ะสิงคโปร์ 5.9 มาเลย 6ค่ะ
0: แต่มีประเทศหนึ่งที่น่าสนใจมากที่ตัวเลขออกมาค่อนข้างแปลกก็คือประเทศไต้หวันประเทศไต้หวันไตรมาสที่2อัตราการเติบโตเทียบกับปีที่แล้ว 12.5
1: อุ้ย2หลัก
0: ซึ่งไม่น่าดูแล้วแทบจะไม่น่าเป็นไปได้แต่เหตุผลเพราะอะไรเพราะคำว่า GDP นี่วัดจากมูลค่าผลผลิตในประเทศบางเอิญของเขาเนี่ยครับเขาผลิตพวกชิ้นส่วนพวกชิปคอมพิวเตอร
1: ์
0: บางเอิญสหรัฐอเมริกาเขาแซงชั่นจีนก็เลยต้องซื้อจากที่นี่เพราะนั้นดีมานด์มันล้นราคาก็เลย
1: ขยับ
0: ขึ้นทำให้มูลค่าผลผลิตตรงกลุ่มนี้มันก็เลยโตขึ้นตัวเลขออกมามันก็เลยเป็นเลข2หลักซึ่งก็เป็นผลจากเพราะนั้นตรงนี้คือสำคัญครับว่าสินค้าที่เราผลิตเป็นยังไงมูลค่ามันเพิ่มขึ้นมาก

0: น้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ก็คือก็ต้องมาทบทวนว่าเราจะทำยังไงถ้าเราจะปรับตัวเลขตัวนี้ให้ดีขึ้นโครงสร้างการผลิตการเกษตรอุตสาหกรรมหรือจะไปส่งเสริมมิติไหนธุรกิจด้านไหนมันจะมีนัยยะต่อตัวเลขนะครับอันนี้ก็คงจะต้องเป็นแผนที่รัฐบาลคงจะต้องมองในอนาคตว่าจะขับเคลื่อนอย่างไรนะครับถ้าเราจะยกระดับรายได้ของประเทศนะครับ
1: ค่ะเราต้องพยายามไปให้พ้นจากกับดักรายได้ปานกลางตอนนี้นิยามของเราในDefinitionมันอยู่ตรงนี้ middle income trap
0: ใช่
1: คืออาจารย์บอกมันก็จะมีกลางต่ำกลางสูงอีก
0: ใช่
1: ถึงไงเราถึงจะเป็นประเทศที่มีรายได้ที่สูงกว่านี้ได้แต่จริงๆแล้วในตัวของชิปอะไรอย่างที่เราอย่างที่ไต้หวันเขาทำเราก็ทำนะคะแต่อาจารย์เขาบอกว่ามันเป็นทางอ้อมมันเหมือนกับอ้อมแล้วอ้อมออก
0: ก็คือเราอาจจะยังเป็นแค่ระดับประกอบนะครับเราไม่ได้ผลิตทั้งหมดในนี้เพราะนั้นมูลค่าเพิ่มที่เราได้รับมันก็จะน้อยหน่อยแต่ถ้าเกิดเราจะพัฒนาสิ่งเหล่านี้ได้อันนั้นก็จะทำให้ตัวเลขเราก็จะดีขึ้นเพราะนั้นตอนนี้ก็พยายามอยู่ให้รัฐบาลก็พยายามนะขับเคลื่อนพวกนี้อยู่ดึงต่างชาติ
1: มาจูงใจเต็มที่
0: ใช่ data center นั่นนี่นั่นนะครับแล้วก็จะเป็นศูนย์กลาง semiconductor ของโลกต่างๆซึ่งเนี้ยมันต้องมีแผนการต้องมีแนวทางและก็แนวปฏิบัตินะครับอย่างเช่นของมาเลเซียเนี่ยเขาก็เตรียมการเรื่องนี้มาอย่างตอนนี้ที่ผ่านมาเราเห็นว่าบริษัทใหญ่ๆเมื่อปีที่แล้วเขาก็ย้ายไปอยู่ที่มาเลเซียซะเยอะเลยเหตุผลเพราะว่าเขาเตรียมการเรื่องนี้มาเมื่อ10ปีที่แล้วและเมื่อปีที่แล้วท่านนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์นายกรัฐมนตรีของมาเลเซียก็บอกว่าเขาจะปั้นให้มาเลเซียเป็นฮับของซิมิคอนดักเตอร์ของโลกในอีก10ปีข้างหน้าเขาพูดวันนี้เพื่อ10ปีข้างหน้าก็คือต้องเตรียมกันเป็นทศวรรษเพราะต้องมีทั้งเตรียมบุคลากรเตรียมความพร้อมหลายอย่างตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมว่าก็คงต้องเตรียมเรื่องแผนระยะสั้นระยะยาวออกมานะครับเพราะยิ่งรัฐบาลบอกจะยกระดับรายได้ของประเทศให้สูงขึ้นอย่างเงี้ยนะครับจะมีวิธีการยกอย่างไรเพราะตอนนี้ของเราอยู่ในรายได้ปานกลางต่ำปานกลางต่ำก็คือระหว่าง 5,000 เหรียญถึง 10,000 เหรียญต่อคนต่อปีของเราประมาณ 7,500 เหรียญก็อยู่ในปานกลางต่ำปานกลางสูงก็คือ 10,000 ถึง 15,000 เรียกปานกลางสูงของเราอยู่ระหว่าง 5,000 ถึง 10,000 มาเลเซียก็ประมาณ 12,000 เหรียญต่อคนต่อปีก็อยู่ปานกลางสูงสิงคโปร์นี่ประมาณ 60,000 อันนี้เขารายได้สูงไปแล้วเพราะนั้นเป้าหมายที่เป็นนโยบายของภาครัฐบอกในปี2580จะทำให้ประเทศไทยเรารายได้เป็นรายได้สูงก็คือจาก 75,000 ต้น 7,500 เป็น 15,000 ในปี2560จริงๆก็เป็นความตั้งใจผมก็อยากจะขับเคลื่อนอยากจะเห็นไปสู่จุดนั้นนะครับนะครับเพราะเราก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องชาวไทยเรามีรายได้สูงขึ้นความเป็นอยู่ดีขึ้นประเทศจะได้ขับเคลื่อนต่างๆได้ง่ายขึ้นนะครับ
1: มีโจทย์ให้ไปนะคะดังนั้นก็ต้องมีวิธีการต่างๆที่มันจะชัดเจนแล้วก็นำร่องซึ่งเมื่อกี้ก็บอกแล้วว่าประเทศอื่นๆเขาวางแผนกันไว้เนี่ยเป็น10ปียังจำได้เลยว่าสมัย10 20ปีก่อนที่อ่านข่าวเนี่ยเวียดนามก็ปั้นเด็ก IT ตั้งแต่ตอนนั้นนะมาวันนี้มันก็เลยชี้ชัดว่าอ๋อเขามีตัวเลขที่น่าสนใจที่เติบโตแบบนี้ในชนิดที่ว่าโดดจากคู่แข่งต่างๆได
0: ้
1: นะเพราะว่ามันเป็นการเตรียมการที่ต้องคิดมาไกลพอควรอาจารย์ก็ได้เล่าให้เราฟังถึงภาพรวมฟังเพลินนะคะมันคือเศรษฐกิจต่างๆฟังแล้วเข้าใจเลยว่าภาพรวมๆเป็นยังไงมันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันจะไปในบริบทไหนแล้วมันควรจะมีวิธีการไปเสริมยังไงและนี่แหละค่ะเดี๋ยวช่วงที่2เราจะพามาติดตามในเรื่องของการรีสกิลอัพสกิลว่าจริงๆแล้วมันมีตัวช่วยนะที่มันสามารถพอที่จะทำให้เราเนี่ยมีความคิดที่ดีขึ้นมีระบบความคิดหรือระบบการทำงานตัดสินใจที่ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราต้องนำเอาเทคโนโลยีเนี่ยค่ะเข้ามาช่วยเหลือตรงนี้นะคะซึ่งมันมีคู่มือมีไกด์ไลน์อยู่นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนกลับมาพบกันในช่วงหน้ากับ NBT มีคำตอบค่ะ

0: ชุดไทยอมรินทร์ชื่อชุดมาจากพระที่นั่งอมรินทรพินิจฉัยมหิสุริยพิมานเป็นพระที่นั่งอยู่ในหมู่พระมหามนเทียนในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นสถานที่สำหรับเสด็จออกว่าราชการสำคัญใช้เป็นท้องพระโรงสำหรับเสด็จออกฝ่ายหน้าและประกอบพระราชพิธีในงานสิริมงคลต่างๆนอกจากนี้ยังใช้เป็นสถานที่เสด็จออกทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตั้งแต่รัชกาลที่2เป็นต้นมาชุดพิธีตอนค่ำใช้ผ้ายกไหมที่มีทองแกมหรือยกทองทั้งตัวเสื้อกับสิ้นแบบนี้อนุโลมให้สำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์คาดเข็มขัดผู้มีอายุจะใช้คอกลมกว้างไม่มีขอบตั้งและแขนสามส่วนก็ได้เพราะความสวยงามอยู่ที่เนื้อผ้าและเครื่องประดับที่จะใช้ให้เหมาะสมกับงานเลี้ยงรับรองไปดูละครตอนค่ำและเฉพาะในงานพระราชพิธีสวนสนามในวันเฉลิมพระชนมพรรษาหญิงประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
1: พืชสวนโลก2569ที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดงานอยู่จังหวัดอุดรธานีงานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกแลนด์มาร์คอีเวนต์เทือแรกในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตลอด134มือแห่งความยิ่งใหญ่สิทายถอดวิถีชีวิตสายน้ำและพืชพันธุ์ของชาวอีสานสู่สายตาหน้าประเทศให้เกิดความประทับใจ
2: คุณกำลังส่งต่อสิ่งเหล่านี้อยู่หรือเปล่าส่งต่อความรักส่งต่อความสุขส่งต่อความสำเร็จส่งต่อโรคหยุดส่งต่อ HIV ซิฟิลิสไวรัสตับอักเสบบีแต่คุณอาจจะไม่รู้ว่าใครติดเชื้อแล้วจะรู้ได้อย่างไรตรวจเร็วป้องกันได้

0: คุณ
1: ช่วงที่2ของ NBT มีคำตอบที่วันนี้อยู่กับกูรูทางด้านเศรษฐกิจท่านหนึ่งนะคะที่ได้ฉายภาพรวมๆให้เราได้เห็นถึงมุมมองทางเศรษฐกิจในทิศทางที่เราเข้าใจง่ายย่อยง่ายแล้วเราก็เหมือนรู้ทิศทางเหมือนเห็นแสงสว่างว่ามันมีทางนะที่มันจะไปเพราะเมื่อกี้เนี่ยพอเราพูดถึงตัวเลขงบประมาณที่เราทำการกู้มามันดูน่าตกใจดูน่ากลัวแต่จริงๆแล้วอาจารย์บอกว่ามันก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะเดี๋ยวจะยกเปรียบเทียบให้ฟังกันจากที่เราเห็นงบประมาณปี70ที่เราตั้งเป็นงบขาดดุลกว่า700,000 ล้านบาทค่ะอาจารย์เมื่อเทียบกับเมื่อกี้ฝั่งหนี้ภาคครัวเรือนที่ตัวเล็กเยอะๆจนน่าตกใจแล้วก็หนี้สาธารณะอาจารย์พอจะ brainstorm ให้ผู้ชมฟังได้ไหมคะว่าตรงนี้มันไม่น่ากลัวนะมันมีทางออกอยู่ค่ะ
2: ครับคืออย่างนี้ครับก็คือว่าในภายในประเทศเนี่ยก็มี3ภาคส่วนด้วยกันคือภาคครัวเรือนภาคธุรกิจและก็รัฐบาลเพราะฉะนั้นถ้าเกิดภาคครัวเรือนมีรายได้มากเขาก็ใช้จ่ายมากร้านค้าร้านรวงก็มีรายได้มีกิจกรรมมีกำไรนะครับรัฐก็ได้เงินจากภาษีมาเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดรัฐใช้เงินมันก็ยิ่งหมุนเศรษฐกิจเข้าไปอีกรัฐสร้างถนนสร้างรถไฟฟ้าสร้างนั่นสร้างนี่ก็เกิดการจ้างงานเศรษฐกิจมันจะยิ่งหมุนมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดภาคครัวเรือนมีหนี้ครัวเรือนสูงกำลังซื้อน้อยรายได้น้อยใช้จ่ายน้อยเอกชนก็กำไรน้อยรัฐก็จะกระทบภาษีก็จะน้อยตามไปด้วยแต่บังเอิญรายจ่ายต้องมีรายจ่ายประจำรายจ่ายลงทุนก็ต้องทำโครงสร้างพื้นฐานก็ต้องทำหนี้เราก็มีอยู่ก็ต้องชำระหนี้ด้วยเพราะนั้นก็จะมีโครงสร้างรายจ่ายอยู่3รายการใหญ่นะครับทีนี้ถ้าเกิดปีไหนเนี่ยรายได้เราน้อยไม่พอก็จำเป็นต้องไปกู้นั่นก็เลยเป็นที่มาของการจัดงบประมาณแบบขาดดุลขาดดุลก็คือว่ารายรับน้อยกว่ารายจ่ายพอรายรับน้อยจะต้องหาเงินมาเติมนะครับก็เลยเป็นที่มาของการจัดทำงบขาดดุลก็คือเอามากู้มาพอกู้ปั๊บก็ถูกนับรวมเป็นหนี้สาธารณะก็คือหนี้ของประเทศนะครับซึ่งตอนนี้เราก็สะสมกันมาในช่วง10ปีหลังเนี่ยสะสมมาค่อนข้างเยอะเลยช่วงโควิดเราก็นอกจากนี้เรายังมีการกู้รูปแบบอื่นคือกู้ผ่านงบประมาณขาดดุลกับการกู้วิธีที่2ก็คือใช้วิธีการกู้โดยใช้กู้แบบพิเศษซึ่งจะทำได้ด้วยมาตรา172ของรัฐธรรมนูญไทยที่บอกว่าถ้าประเทศมีความจำเป็นเร่งด่วนและมีผลต่อความมั่นคงเศรษฐกิจของประเทศสามารถกู้เงินนอกเหนือจากการขาดดุลในงบประมาณแผ่นดินได้อีกตามความจำเป็นอย่างช่วงโควิดเราก็มีการกู้ตอนปี63เราก็กู้เงินมา1 ล้านล้านบาทปี64กู้เงินมาอีก500,000 ล้านบาทนะครับรัฐบาลเมื่อช่วงไม่นานนี้ก็มีการกู้พรก.อีก400,000 ล้านบาทก็มานะครับเพื่อจะมาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและก็ปรับโครงสร้างพลังงานเป็นต้นเพราะทั้งหมดเนี้ยก็จะถูกนับอยู่ในหนี้สาธารณะของประเทศนะครับซึ่งปัจจุบันก็มีตัวเลขคร่าวๆประมาณราวๆ13 ล้านล้านบาทและเขาก็มีสูตรคำนวณว่าเอ๊ะหนี้มากหรือน้อยเขาก็เอาตัวนี้ตั้งและก็หารด้วย GDP ก็คือผลผลิตมวลรวมของประเทศหรือพูดง่ายๆคือรายได้คนในประเทศบวกกันเอาตัวนี้ตั้งหารตัวนี้ออกมาก็มีเกณฑ์ว่าจะต้องไม่เกิน70
1: ใช่ค่ะ
2: พูดง่ายๆคือรายได้100นี่ไม่ควรเกิน70แล้วว่าง่ายนะครับของเราตอนนี้ตัวเลขออกมาอยู่ที่ประมาณ68นะครับซึ่งจริงๆที่เราเขียนไว้6 70เนี่ยเราอาจจะบอกเอ๊ะมันไม่มากก็ต้องเรียนว่าจริงๆไม่ได้มากนะครับประเทศที่มากกว่าเรานะครับของเรานี่ 68% ประเทศมากกว่าเรามากสุดในอาเซียนคือสิงคโปร
1: ์
2: เขามีหนี้เทียบกับ GDP ประมาณ 110% และสูงสุดของโลกอยู่ที่ญี่ปุ่น 250% เพราะต้องเรียนว่าหนี้คือไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีถ้าไม่มีเงินเราก็ต้องไปยืมเขาไม่มีทางเลือกแต่ประเด็นอยู่ว่ายืมแล้วเนี่ยเอามาใช้ทำอะไรอยู่ตรงนั้นมากกว่าเช่นไม่ง่ายหนี้ครัวเรือนเหมือนกันครับถ้าพ่อแม่พี่น้องประชาชนไปกู้หนี้มาแล้วก็ไปเที่ยวต่างประเทศนะครับกับการกู้หนี้มาแล้วเอาไปพัฒนาองค์ความรู้ไปเรียนหนังสือไปอะไรมันก็จะได้ผลอีกแบบหนึ่งผลมันจะไม่เหมือนกันเพราะหลักการเดียวกันการใช้เงินของภาครัฐเหมือนกันครับว่าอยู่ที่ว่าจะไปใช้ทำอะไรเพราะนั้นการก่อหนี้ไม่มีเงินเราก็ต้องไปยืมเขาเพราะนั้นตรงนี้ก็คือเราก่อหนี้แล้วไปทำอะไรมันอยู่ตรงนั้นมากกว่าเพราะนั้นเปรียบไม่ง่ายมันเหมือนมีเครื่องยนต์เศรษฐกิจนะครับเรากู้เงินมา100ใส่เข้าไปในเครื่องยนต์เศรษฐกิจถ้าเราออกแบบเครื่องยนต์เศรษฐกิจดีกลไกดีการบริหารจัดการดีมันจะออกมา หมุนไปหมุนมาเหมือนเครื่องยนต์รถใหม่ๆนะครับรถที่เราออกจากอู่ใหม่ๆนี่โอ้โหวิ่งฉิวเลยแต่รถที่เก่าๆแล้วก็อาจจะเปลืองน้ำมันวิ่งก็สะดุดบ่อยๆเป็นตัวคล้ายๆกันเพราะเรากู้เงินมาร้อยใส่เข้าไปในเครื่องยนต์ถ้าเครื่องยนต์ดีมันจะหมุนไปมาออกมากลายเป็น150ข้างล่างมันจะโตกว่าข้างบนนี่หารด้วย GDP มันจะน้อยลงแต่ถ้าเกิดเราออกแบบเครื่องยนต์ไม่ดีใส่เข้าไป100หมุนไปหมุนมาออกมาเหลือแค่50อันนี้นี่มันก็จะเพิ่มขึ้นเพราะนั้นอยู่ที่ตรงนี้นะครับการบริหารจัดการกลไกตรงนี้ว่าเราออกแบบอย่างไรอันนี้สำคัญนะครับซึ่งอันนี้ก็หลักการนี้ก็ประยุกต์ได้กับในโคเลยก็เหมือนกันหลักการเดียวกันก็คือว่าเราต้องใช้เงินให้ในสิ่งที่มันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดก่อให้เกิดผลมากสุดนะครับก็ไม่น่ากลัวนะครับนะครับอันนี้ก็ให้เห็นภาพเพราะฉะนั้นของเราตอนนี้ก็คือ 68% ตรงนี้ก็เลยเป็นข้อจำกัดอันหนึ่งที่ว่าทางการคลังว่าเหลือพื้นที่น้อยเพราะนั้นที่เราเขียนไม่เกิน70ผมเข้าใจผู้ที่เขียนก็คงจะมีความต้องการบอกก็ให้ไปจัดการเครื่องยนต์ตรงนี้ให้มันดีนะการก็เลยล็อกไว้ว่าไม่ให้เกิน70แต่ประเทศเพื่อนบ้านเราสิงคโปร์ญี่ปุ่นเขาอาจจะระบบดีแล้วเขาก็เลยเขียนไม่ได้เขียนตรงนี้นะของเขาตอนนี้ก็ 250% ของ GDP ของเขาก็ถือว่าไม่อย่างสบายๆสิงคโปร์เขียนไว้ประมาณตอนนี้110เขาก็ยังเฉยๆอยู
1: ่
2: นะของเราก็เราเขียนไว้70นะครับเพราะนั้นก็จริงๆวัตถุประสงค์หลักก็คืออยากจะให้บริหารไอ้ตรงเครื่องยนต์เนี่ยให้ดีเท่านั้นเองแหละครับนะครับอันนี้หลักพื้นฐานง่าย
1: ๆเพราะฉะนั้นในเรื่องการบริหารต่างๆแน่นอนที่สุดว่ามันก็ต้องมาอยู่ที่ตัวของบุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลหรือเรื่องของทุนมนุษย์นั่นเองที่ว่าถ้าใส่อะไรลงไปที่ไหนมันจะคุ้มค่าคุ้มทุนก็ต้องใส่ลงไปในมนุษย์ใส่ในคนตอนนี้มีอะไรพิเศษเพิ่มเติมไหมคะอาจารย์ที่อาจารย์นำมาบอกเล่าให้ฟัง
2: ก็อย่างนี้ครับก็คือเรื่องของการพัฒนาทุนมนุษย์อันนี้ก็มีแนวคิดของนักเศรษฐศาสตร์ท่านหนึ่งนะครับชื่อโปรเฟสเซอร์แกรี่เบเกอร์ซึ่งได้รับรางวัลโนเบลเมื่อปี1990ท่านผู้นี้ได้ศึกษาเรื่องราวระหว่างการพัฒนาทุนมนุษย์หรือก็คือการศึกษานั่นเองก็คือการอัพสกิลรีสกิลเขาบอกว่าทุกประเทศเขาได้ศึกษาประเทศในโลกนี้พบว่าทุกประเทศที่การศึกษาสูงรายได้มักจะสูงนะครับประเทศที่รายได้ต่ำการศึกษามักจะต่ำไม่มีประเทศไหนที่การศึกษาต่ำและรายได้สูงไม่มีเพราะนั้นตรงนี้ท่านผู้นี้ก็เลยศึกษาและสุดท้ายก็ได้รางวัลโนเบลจากเรื่องที่ว่าด้วย Human Capital Investment ก็คือการลงทุนในทุนมนุษย์ว่านี่คือตัวแปรสำคัญในการที่จะยกระดับประเทศก็คือเพราะการศึกษาจะเพิ่มความสามารถความสามารถจะไปเพิ่มรายได้และรายได้มันจะไปหมุนเศรษฐกิจนะครับอย่างเช่นประเทศแถบสแกนดิเนเวียเนี่ยครับการศึกษาเขาค่อนข้างจะระบบรัฐสวัสดิการประชาชนของเขาเนี่ยครับก็เรียนฟรีเรียนจบโทเอกก็ฟรีหมดอันนี้ทำให้เขาก็เข้าถึงการศึกษาความรู้ก็มากขึ้นเพราะนั้นรายได้เขาก็เลยสูงและก็นำมาสู่รายได้ของเขาเนี่ยเฉลี่ยประมาณก็เกือบประมาณ100,000 เหรียญต่อคนนะครับประเทศแถบสแกนดิเนเวียของเรา7,500 เหรียญสิงคโปร์ประมาณ60,000สหรัฐอเมริกาประมาณ80,000นะครับเพราะนั้นจะเห็นว่าตรงนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่เป็นตัวบ่งชี้ว่าการศึกษาเป็นส่วนสำคัญนะครับประเทศแถบสแกนดิเนเวียยังมีตัวชี้วัดอีกตัวหนึ่งก็คือความสามารถแข่งขันของประเทศเขาติดอันดับ1 ใน 10ของโลกนอร์เวย์ฟินแลนด์สวีเดนเดนมาร์กติด1 ใน 10ของโลกเพราะนั้นมันบ่งบอกครับว่าการศึกษาเนี่ยมันช่วยหลายอย่างมันช่วยเพิ่มทักษะนะครับการศึกษาที่ว่านี้ไม่ได้หมายถึงต้องในระบบนะครับการศึกษาทั้งในระบบนอกระบบหรือในโรงเรียนนอกโรงเรียนได้หมดนะครับเป็นการเรียนรู้ซึ่งตรงนี้ครับผมว่าการศึกษาเนี่ยเลยเป็นรากฐานสำคัญถ้าเราจะยกระดับรายได้ของประเทศเนี่ยการศึกษาก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นตัวแปรสำคัญทีเดียวนะครับในการที่ยกระดับรายได้นะครับ
1: ค่ะทีนี้ก็เลยอยากให้อาจารย์ลองพูดถึงการยกระดับหรือ innovation หรือนวัตกรรมโดยใช้ภาค AI เพราะว่าอาจารย์บอกว่ามีหลักสูตรที่น่าสนใจ
2: ครับก็อย่างนี้ครับก็คือว่าเราก็มองนิด้าเราซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาของเราก็สอนในพวกด้านบริหารนะครับแล้วก็เราสอนโทกับเอกนะครับนิด้าชื่อเต็มๆก็คือสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์เราก็ได้มีความร่วมมืออันนี้ก็คือจริงๆเราก็อยากจะช่วยตอบโจทย์ประเทศด้วยอีกมุมหนึ่งนะครับว่าจะขับเคลื่อนประเทศต้องเพิ่มองค์ความรู้แล้วก็ใช้แนวคิดของโปรเฟสเซอร์แกรี่เบเกอร์ที่ การลงทุนในทุนมนุษย์หรือการศึกษาเนี่ยเราเชื่อว่านี่คือวิธีเดียวที่จะยกระดับรายได้ประเทศนะครับยกระดับความเป็นอยู่ยกระดับ GDP ของประเทศให้สูงขึ้นนะครับเราก็ได้มีความร่วมมือกับมาลัยเจ้อเจียงของประเทศจีนนะครับของสาธารณประชาชนจีนซึ่งเป็นมาลัยซึ่งล่าสุดได้ถูกจัดอันดับเป็นอันดับหนึ่งของโลกทางด้านผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร
1: ์
2: แซงมาลัยฮาร์วาร์ดนะครับซึ่งอันนี้ถือว่าล่าสุดที่จัดโดยสถาบันของเนเธอร์แลนด
1: ์
2: นะครับมาเลเซียเจียงเป็นนัมเบอร์วันของโลกเพราะนั้นตรงนี้เราก็ได้มีโอกาสหารือกันแล้วก็ได้พูดคุยกันก็เป็นเวลาเกือบปีสุดท้ายเราก็ได้ร่วมมือกันจัดหลักสูตรขึ้นมาเป็นหลักสูตรอบรมเพื่อมาเสริมและมาต่อยอดนะครับซึ่งก็สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เทคโนโลยีมันมีการเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะครับนวัตกรรมก็เดินหน้านะครับแล้วก็ไปถึงยุค AI ได้เข้าไปแล้วนะครับนวัตกรรมก็คือการที่คิดค้นและนำไปสู่ในเชิงพาณิชย์นะครับนะครับเช่นสมัยก่อนเรามีรถไฟนะครับเราก็มีเครื่องบินและเราก็มีโทรศัพท์เรามีนั่นมีนี่ค่อยๆมันจะพันเป็นยุคๆมานะครับเพราะนั้น AI เนี่ยครับก็เลยเป็นที่มาของแนวคิดว่าเราคงต้องเสริมเพิ่มศักยภาพให้กับผู้บริหารให้มีองค์ความรู้เหล่านี้เพื่อไปต่อยอดไปเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานประสิทธิภาพในการบริหารและก็ช่วยขับเคลื่อนและเพิ่มความสามารถแข่งขันขององค์กรและในเชิงของการส่งออกในที่สุดด้วยหลักสูตรนี้เราเรียกชื่อว่าหลักสูตร AIMM นะครับอันนี้เป็นความร่วมมือกันกับมหาลัยเจ้อเจียงโดยก็จะมีการอบรมที่นิด้าส่วนหนึ่งนะครับและไปอบรมที่มหาลัยเจ้อเจียงนะครับไปอบรมไปฟังผู้บริหารซึ่งหนึ่งในผู้บริหารที่จะมาบรรยายก็คือผู้บริหารของ DeepSeek ซ
1: ึ่
2: งเป็นศิษย์เก่าของมหาลัยเจ้อเจียงด้วยก็จะมาถ่ายทอดประสบการณ์นะครับนอกเหนือจากนี้ก็มีการดูงานและอีกส่วนหนึ่งที่เราจะช่วยตอบโจทย์ให้กับผู้บริหารก็คือBusiness Matching ก็คือหมายถึงว่าให้มีโอกาสพบกับสตาร์ทอัพและยูนิคอร์นของที่นั่นซ
1: ึ
2: ่งเจ้อเจียงเนี่ยเขามีศิษย์เก่าซึ่งอยู่สายนี้เยอะมากและมีสตาร์ทอัพเขาผลิตสตาร์ทอัพเยอะมากนะครับที่เมืองหางโจวนะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของมาลัยเจ้อเจียงเพราะนั้นเราก็เลยบอกงั้นก็จัดกิจกรรม Business Matching ให้ผู้บริหารของบริษัทในเมืองไทยที่ไปร่วมในหลักสูตรนี้ได้มีโอกาสได้พบปะแลกเปลี่ยนเพื่ออาจจะได้เรียนรู้และอาจจะมีความร่วมมือในทางธุรกิจเพื่อต่อยอดเพ
1: ื่
2: อเราจะได้ยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการไทยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นิด้าเราก็ตอบโจทย์ในส่วนนี้นะครับเพื่อที่จะยกระดับผู้บริหารของเราให้มีศักยภาพสูงขึ้นและก็ใช้โอกาสเหล่านี้ในการต่อยอดและก็สร้างมูลค่าเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยในที่สุดนะครับ
1: ค่ะจริงๆแล้วตัวของบริษัท DeepSeek ที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยก็เป็นอัจฉริยะทางด้าน AI ของจีนมีผู้บริหารเก่งๆหลายท่านถ้าเป็นศิษย์เก่าจากทางมหาวิทยาลัยเจ้อเจียงที่อาจารย์บอกแล้วอยากให้ผู้บริหารไทยผู้บริหารคนไทยเนี่ยไปเรียนไปลงหลักสูตรที่น่าสนใจและพัฒนา AI แล้วได้ไปที่ประเทศจีน

0: ไปเรียนของเขาด้วยเนี่ยนะคะกำแพงภาษาเป็นปัญหาไหม
1: ก็ไม่เป็นปัญหาเลยครับ ก็คือว่าคือเราจะมีการแปลแบบ
0: Simultaneous
1: ถูกเลยถูกต้องก็คือแบบก็คือ
0: ทันทีเลย
1: ทันทีเลยครับก็คือแบบเรียกว่าเขาพูดภาษาจีนแต่เราฟังเป็นภาษาไทยเรามีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับเพราะนั้นก็สบายมากครับเรื่องปัญหาภาษานี่ไม่มีประเด็นเลยนะครับคนเดียวกันในเมืองไทยเราก็มีการอบรมที่นิดาทุกวันศุกร์นะครับก็จะเชิญผู้บริหารต่างๆมาถ่ายทอดประสบการณ์นะครับรวมทั้งอาจารย์ในมหาลัยและก็ผู้บริหารภาคธุรกิจเอกชนและผู้ที่มีประสบการณ์ต่างๆนะครับและก็หน่วยงานที่กำกับดูแลเกี่ยวกับเรื่องของระบบ innovation และ AI พวกนี้มาถ่ายทอดเพราะเราก็จะเห็น ecosystem ทั้งหมดเราจะรู้ว่าเอ๊ะเราควรจะไปอยู่ตรงไหนและตรงไหนควรจะเติมตรงไหนที่เราอยากจะเสริมนะครับเพราะนั้นผมว่าอันนี้ก็จะช่วยเติมช่วยต่อยอดเพราะว่าเทคโนโลยีมาแล้วเราต้องยอมรับว่าเราต้องอยู่กับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงแต่เราจะอยู่ยังไงเราไปฝืนไม่ได้เราไปหยุดมันไม่ได้เทคโนโลยีมันก็เดินหน้าไปแต่เราจะเข้าใจมันอย่างไรเราจะประยุกต์มันอย่างไรและนำมาใช้งานอย่างไรผมว่าอันนั้นเป็นประเด็นที่หลักสูตร AMM เราก็จะนำตรงนี้มาถ่ายทอดให้กับท่านทั้งหลายนะครับ
0: ค่ะถ้าดูแล้วเราจะเห็นนะคะทางจีนเนี่ยเขาค่อนข้างแข็งแรงมากนะเรื่อง AI สมัยนี้นะคะไวมากนะคะแล้วก็ค่อนข้างเก่งเลยทีเดียวในหลายๆแอปพลิเคชันหรือว่าหลายสตาร์ทอัพที่เขาทำขึ้นมาต้องยอมรับเลยว่าเขาเป็นกุนซือหลายๆความสำเร็จนะคะของธุรกิจในประเทศดังนั้นที่อาจารย์มองเจอจีอย่างเรามาร่วมมือกับทางนิด้าก็แปลว่าคงต้องเห็นอะไรบางอย่างที่มันจะปรับจูนและนำมาใช้กันได้เพราะว่าในหลักสูตรที่อาจารย์บอกเนี่ยเห็นบอกว่ามีทั้งเอามาประยุกต์ecosystem นะคะเรื่องของนวัตกรรมการอบรมแล้วยังมี business matching ให
1: ้ใช่ๆครับใช่ครับคือเราก็มองทุกมิติจริงๆก็คือนิด้าเราก็เป็นสถาบันที่พัฒนาผู้บริหารระดับสูงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เราก็จะช่วยเติมตรงนี้ให้กับผู้ประกอบการผู้บริหารเพื่อเราจะได้สามารถแข่งขันในประชาคมโลกได้ในยุคที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็วมากเราจะอยู่ยังไงนะครับเราฝืนมันไม่ได้ก็มีบริษัทจำนวนมากถ้าเราย้อนอดีตก็มีอันต้องล้มหายตายจากไปเพราะว่าปรับตัวไม่ทันก็มีนะครับในต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราก็พยายามจะมาเติมตรงนี้นะครับในทัพบัณฑิตสถาบันการศึกษาเราก็เลยสร้างหลักสูตรนี้ขึ้นมานะครับนะครับ
0: นะคะแล้วก็เดี๋ยวมีเรื่องของเวิร์กช็อปอินโนเวชันมีเรื่องของ AI หลายคนอาจจะคิดว่า AI ก็คือ AI ก็เป็นเหมือนเทคโนโลยีอะไรต่างๆง่ายๆที่เราเห็นแต่ไม่ใช่นะคะจริงๆแล้วมันมีหลายสเต็ปขั้นของ AI มากๆเลยค่ะ AI ในระดับที่ในเชิงพาณิชย์ AI ในระดับที่วาดภาพวาดการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยหลากหลาย AI ในเชิงของธุรกิจก็เป็นอีกมิติหนึ่งที่มันลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนะคะนี่หลักสูตรนี้ในความร่วมมือของนิด้ากับมอเจอร์เจียงซึ่งเป็นตอนนี้เป็นอันดับหนึ่งในแง่ของนวัตกรรมละใช่ไหมคะโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าคะแนนนำฮาร์วาร์ดได้นะคะรูปแบบของการอบรมอาจารย์เล่าให้เราทราบแล้วทีนี้ในเงื่อนเวลาค่ะเผื่อคนสนใจค่ะอาจารย
1: ์ค่ะถ้าสนใจก็คือตอนนี้เรารับสมัครอยู่จนถึงประมาณปลายเดือนนี้นะครับและก็เริ่มเรียนในต้นเดือนตุลาคมนะครับแล้วก็เราก็จะไปดูงานไปอบรมที่ประเทศจีนประมาณเดือนพฤศจิกายนหลักสูตรนี้ก็ใช้เวลาประมาณราวๆสักไปจบเอาประมาณสักกุมภาปีหน้านะครับโดยอบรมเราก็จะมีการกิจกรรมหลายอย่างนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์มีเวิร์กช็อปมีแรงต่างด้วยนะครับก็คิดว่าจะช่วยตอบโจทย์และช่วยเติมศักยภาพให้กับผู้บริหารในยุคที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงและภายใต้การแข่งขันที่มันมีความรุนแรงมากๆเนี่ยครับ
0: ค่ะนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกไหมคะที่เราไปร่วมมือโคทางมอจีนมหาวิทยาลัยจีน
1: ครับครับก็คือเจ้อเจียงอันนี้เราเป็นแห่งแรกของประเทศไทยที่นิด้าเราไปขอความร่วมมือกันและก็สุดท้ายก็จบลงมาด้วยดีนะครับก็คือเป็นหลักสูตรขึ้นมานะครับซึ่งผู้ที่อบรมก็จะได้ประกาศนียบัตรจากฝั่งไทย AIMM และไปได้ประกาศนียบัตรจากมอเจอร์เจียงด้วยเรียก AISU นะครับก็คือได้2 certificate ด้วยกันแล้วก็ได้องค์ความรู้ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และได้ร่วมมือทางธุรกิจผมว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นหลักสูตรที่เราจะช่วยขับเคลื่อนประเทศอีกมุมหนึ่งนะครับในยุคที่เราต้องการจะยกระดับรายได้ด้วยของประเทศการสร้างมูลค่าของสินค้าของการผลิตเทคโนโลยีมีความจำเป็นเป็นตัวแปรสำคัญนะครับ
0: หลักสูตรนี้ถ้ามองแล้วจะเหมาะเนี่ยเหมาะกับใครบ้างคะในประเทศไทย
1: ก็เหมาะกับระดับผู้บริหารทั้งภาคเอกชนจริงๆเนี่ย AI หรือ Innovation เนี่ยมันอยู่

0: ันแทรกอยู่ในทุกธุรกิจอยู่แล้ว
1: คือ
0: แต่ว่าบางครั้งเราอาจจะมองไม่ออกนะครับเพราะนั้นการได้ฟังการเปิดโลกทัศน์การไปชมก็จะทำให้เรามองออกเพราะที่นั่นเขาไปเร็วมากเพราะนั้นเราไปจริงๆแค่ไปเราก็เห็นนี่เราก็ถ้าเราเตรียมรับมือเปิดโลกทัศน์นะครับมันจะมีประเด็นมากมายที่เรามาประยุกต์ได้หมดนะครับมาใช้ในการบริหารองค์กรลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพอย่างเขาตอนนี้โรงงานเขาใช้หุ่นยนต์ในการทำงานนะครับผมไปดูโรงงานไปไม่เห็นอะไรเลยเพราะก็ดับไฟเพราะหุ่นยนต์ไม่ต้องใช้ไฟหุ่นยนต์เขาไม่มีตามองไม่เห็นอยู่แล้วเพราะเขาทำงานได้โดยที่ไม่ต้องมีไฟด้วยอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเขาก็มีโรงพยาบาลที่ไม่มีแพทย์เลยก็มีนะครับเป็นระบบ
1: ทำงานแทนแพทย์อ
0: ะไรประมาณนี้ในระดับพื้นฐานอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นผมว่านี่คือตัวอย่างหนึ่งว่าของเขาเนี่ยไปเร็วมากนะครับแล้วอย่างเช่นเขาก็มีหุ่นยนต์ที่เข้าไปตรวจตามท่อเช่นท่อน้ำมันมนุษย์จะเข้าไปก็ยากว่าท่อน้ำมันรั่วไหมเขาก็ใช้หุ่นยนต์นะครับคานเข้าไป อะไรแบบนี
1: ้
0: นี่คือเป็นวิธีการที่ใช้พวกหุ่นยนต์เข้ามาช่วยในเชิงของอุตสาหกรรมต่างๆเพราะนั้นมันมีหลายมิติที่ถ้าเราไปเห็นไปชมไปฟังมันก็จะได้แง่คิดได้มุมมองแล้วถ้าท่านมองเห็นโอกาสก็business matching ก็ต่อยอดด้วยอีกทางนึง
1: ค่ะพอพูดถึง AI โดยรวมที่เป็นนามธรรมแต่พอพูดถึงอาจารย์บอกว่าเมื่อมี AI เข้ามาช่วยเนี่ยมันลดต้นทุนทางธุรกิจได้มันสามารถเพิ่มแต้มต่อเรื่องของ economy of scale ได
0: ้
1: ทุนน้อยลงผลิตมากขึ้นแน่นอนผลผลิตก็เยอะขึ้นจำหน่ายได้มากขึ้นกำไรมากขึ้น
0: ครับ
1: อันนี้คือเบสิกเลยแต่จริงๆ AI ช่วยได้เยอะกว่านั้นอีก
0: ใช่ใช่คือนี่ครับที่เพราะฉะนั้นก็พูดง่ายๆก็คือว่าหลักสูตรก็จะช่วยเปิดมุมมองเปิดโลกทัศน์เพราะบางทีเนี่ยเราเห็นใจผู้บริหารแต่ละวันก็วุ่นอยู่กับการบริหารธุรกิจจนบางครั้งอาจจะไม่ได้มีโอกาสมองมุมอื่นนะครับเพราะนั้นการเข้ามาอบรมเนี่ยมันก็เป็นอีกมุมหนึ่งได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆในร่วมชั้นเรียนและได้มาฟังได้มาดูและก็ได้ทำเวิร์กช็อปผมว่านั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยหลายอย่างนะครับ
1: มันอาจจะเปิดโลกเราที่คิดว่าเอ้ยจะทำ AI แล้วเอามาลดต้นทุนเบื้องต้นนี้ต้องลงทุนสูงมากไหมอะไรยังไงไหมอันนี้เราก็จะไปเปิดโลกกับทางเจ้าเจียงเขาใช่ไหม
0: ค
1: ะว่าจริงๆแล้วมันก็น่าจะมีวิธีการในการเจเนเรตนั่นแหละว่าที่ทำให้เราเนี่ยไหวแต่อนาคตเนี่ยมันต้องเป็นผลดีแน่ๆเพราะมันคือเทรนด์ที่มันมาในอนาคตแน่นอน
0: ครับครับเราหนีไม่พ้นคือเทคโนโลยีมันจะพัฒนาไปเรื่อยๆเราจะอยู่กับมันยังไงเราจะใช้ประโยชน์อย่างไรเราจะแอพพลายมันอย่างไรนะครับผมว่าตรงนั้นที่เราจะต้องมาเรียนรู้นะครับ
1: ค่ะเราบอกเวลาได้ไหมคะอบรมศุกร์ที่9
0: จะเริ่มศุกร์วันที่9ตุลาคมเป็นต้นไปจนถึง12กุมภาพันธ์
1: ค่ะอาจารย
0: ์ครับครับครับ
1: ค่ะแล้วก็จริงๆสมัครตั้งแต่ช่วงนี้ได้เลย
0: ได้เลยครับก็รีบสมัครแล้วกันนะครับก็
1: เดี๋ยวเต็มนะคะเพราะว่าดีแล้วผู้ประกอบการน่าจะสนใจเยอะ
0: ครับใช่ครับใช่ครับก็เราสมัครถึงวันที่28กันยายนนี้
1: 28กันยายนนี้นะคะถ้าหากว่ามีความสนใจอยากจะติดต่อที่หลักสูตรนี้ค่ะอาจารย์ไปทางอีเมลใช่ไหมคะ
0: ครับก็ดีมีอีเมลที
1: ่ขึ้นหน้าจอให้
0: นะคะจอแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับนะครับ
1: อืมค่ะค่ะก็ลองดูนะคะเพราะว่าเป็น AIMM หลักสูตรที่ทำการร่วมมือระหว่างนิด้ากับมหาวิทยาลัยเจ้อเจียงนะคะ University ซึ่งโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยอ๋อโอเคค่ะเขาก็มีหรือคุณผู้ชมเข้าไปดูที่ทางมหาวิทยาลัยสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ก็ได้นะคะเว็บไซต์ก็มี
0: คือที่แล้วก็ถ้าสนใจก็หมายเลขโทรศัพท์ก็061-261-6945นะครับ
1: ค่ะค่ะนะคะก็จริงๆเข้าไปในเว็บไซต์ค่อนข้างง่ายเพราะว่าจะ
0: ครบ
1: นะคะจนจะครบเลยแล้วก็คุณผู้ชมสามารถที่จะแอดออนอะไรลงไปในอีเมลต่างๆได้นะคะก็ถือว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งอัพสกิลรีสกิลนะคะที่สถาบันพัฒนาสถาบัน
0: บัณฑิต
1: พัฒนาบริหารศาสตร์ซึ่งจริงๆแล้วก็บ่มเพาะผู้เชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยมากมายนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสเต็ปที่เอาอินโนเวชันจะพาไปรู้จักกับทาง AI ที่เอามาช่วยใช้ในเศรษฐกิจได้แบบเป็นรูปธรรมที่แท้จริงเป็นยังไงนะคะอาจจะเริ่มต้นจากตรงนี้ด้วยก็ได้นะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่อาจารย์กรุณาสละเวลามานะคะท่านรองศาสตราจารย์ดร.มนตรีโสคติยานุรักษ์ผู้อำนวยการหลักสูตร AIMM สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าค่ะขอบคุณอาจารย์ด้วยค่ะ ทั้งหมดก็คือเรื่องราวของ NBT มีคำตอบวันนี้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของ
1: Gas Tech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน

อัยการ3นาทีวันนี้จะมานำเสนอการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 44/1 เมื่อมีการผิดอาญาเกิดขึ้นและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลทั้งร่างกายจิตใจเสรีภาพชื่อเสียงตลอดจนทรัพย์สินก็ดีบุคคลนั้นเป็นผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องหรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนความเสียหายนั้นคดีความผิดอาญาบางประเภทคือคดีลักทรัพย์ยักยอกทรัพย์ช่อโกงทรัพย์พนักงานอัยการมีอำนาจร้องต่อศาลได้เพียงสั่งให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์แก่ผู้เสียหายส่วนความผิดอาญาฐานอื่นพนักงานอัยการไม่มีอำนาจเรียกค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายหากเป็นความผิดอาญาฐานอื่นที่พนักงานอัยการไม่มีอำนาจเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายแทนผู้เสียหาย เมื่อพนักงานอัยการมีคำสั่งฟ้องแล้วก่อนยื่นคำฟ้องต่อศาลพนักงานอัยการจะแจ้งสิทธิ์เรียกค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายทราบทุกคดีเพื่อให้ผู้เสียหายใช้สิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายดังนั้นในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทย์ผู้เสียหายรวมทั้งผู้มีอำนาจจัดการแทนมีสิทธิ์เรียกเอาค่าสินไหมทดแทนความเสียหายเพราะเหตุได้รับอันตรายแก่ชีวิตร่างกายจิตใจเสรีภาพชื่อเสียงตลอดจนทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการกระทำความผิดของจำเลยและผู้เสียหายมีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายได้ทุกประเภทที่เสียหายโดยผู้เสียหายยื่นคำร้องด้วยตนเองต่อศาลที่พิจารณาคดีอาญานั้นขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนได้ไม่ต้องจ้างทนายฟ้องเป็นคดีแพ่งต่างหากแต่จะเรียกทรัพย์สินหรือราคาทรัพย์ที่ซ้ำซ้อนกับคดีที่พนักงานอัยการใช้อำนาจเรียกทรัพย์สินหรือราคาทรัพย์ให้แล้วดังกล่าวข้างต้นไม่ได้และเวลาในการยื่นคำร้องแยกเป็น2กรณีกรณีที่พนักงานอัยการเป็นโจทยื่นคำฟ้องนั้นต้องมีการสืบพยานเนื่องมาจากจำเลยให้การปฏิเสธหรือเป็นคดีที่ต้องสืบพยานประกอบคำรับสารภาพผู้เสียหายต้องยื่นคำร้องต่อศาลก่อนที่จะเริ่มสืบพยานในคดีนั้นกรณีคดีนั้นไม่มีการสืบพยานเพราะจำเลยให้การรับสารภาพผู้เสียหายต้องยื่นคำร้องก่อนศาลชี้ขาดตัดสินคดีการยื่นคำร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนในคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาหรือมีมูลเหตุจากคดีอาญานี้ผู้เสียหายจะได้รับความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องเสียเงินจ้างทนายและไม่ต้องเสียค่าราชการธรรมเนียมเว้นแต่ผู้เสียหายจะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนสูงเกินส่วนหรือดำเนินคดีโดยไม่สุจริตศาลมีอำนาจสั่งให้ชำระ

ค่าธรรมเนียมทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ผู้เสียหายมีสิทธิ์สืบพยานหลักฐานได้เฉพาะประเด็นเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนความเสียหายว่ามีเพียงใดการเขียนคำร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนผู้เสียหายจะให้พนักงานอัยการสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ทุกจังหวัดทั่วประเทศช่วยเหลือในการเขียนคำร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนให้ผู้เสียหายก็ได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับ

0: ชุมชนอุ่นใจอยู่ใกล้อัยการตอนมรดกสวัสดีครับป้าจี๊ดวันนี้ไปไหนล่ะครับ
1: พอดีญาติห่างๆเสียน่ะเป็นเศรษฐีเมืองสุพรรณ
0: เสียใจด้วยนะครับ
1: พอดีคนตายไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ด้วยสิป้าไปเผื่อจะได้มรดกจากเขาบ้างป้าต้องรีบไปแล้วเนี่ย
0: เดี๋ยวก่อนนะครับป้าถ้าคนตายไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้มรดกของบุคคลนั้นจะตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมมี6ลำดับ 1. ผู้สืบสันดานคือลูกหลานเหลนลื้อ 2. บิดามารดา 3. พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 4.พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน 5. ปู่ย่าตายาย 6. ลุงป้าน้าอาปกติต้องมีการสืบลำดับญาติและจัดตั้งผู้จัดการมรดกเอาอย่างนี้ครับหากคุณป้ามีข้อสงสัยให้คุณป้าและเครือญาติไปติดต่อสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนในท้องที่ที่ผู้ตายมีภูมิลำเนาหรือที่ทรัพย์มรดกตั้งอยู่อัยการให้บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายผู้ร้องเสียเฉพาะค่าธรรมเนียมศาลเท่านั้นหรือทูผ่านสายด่วนปรึกษากฎหมาย1157ได้เลยครับ

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่ามประสาเมินนะคะวันนี้พบกับคุณกนกอ่อนวงคำหารค่ะ
0: เรามาเริ่มด้วยประเด็นใหญ่ประเด็นหนึ่งนะครับเรื่องของสแกมเมอร์แล้วก็ในเรื่องของการฟอกเงินนะครับซึ่งกรณีเอกสารเผยแพร่สภาพแทนราษฎรของสหรัฐอเมริกาเสนอให้กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการคลังของสหรัฐตรวจสอบบุคคล26คนและนิติบุคคล2แห่งซึ่งก็ปรากฏชื่อของอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของไทยเพื่อพิจารณาคว่ำบาตรตามกฎหมายจากข้อกล่าวหาความเชื่อมโยงกับเครือข่ายของสแกมเมอร์นายไบรอันมาร์สประธานคณะกรรมการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้ส่งหนังสือถึงนายมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศและนายสกอตเบสเซนรัฐมนตรีคลังของสหรัฐเพื่อขอให้ตรวจสอบบุคคลและกิจการที่ถูกระบุว่าอาจมีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมสแกมออนไลน์ในเอเชียตอนออกเฉียงใต้หนังสือดังกล่าวนั้นขอให้2กระทรวงสอบสวนและพิจารณาภายใน180วันว่าบุคคลหรือว่ากิจการในรายชื่อเข้าเกณฑ์ที่จะถูกใช้มาตรการคว่ำบาตรภายใต้อำนาจตามกฎหมายของสหรัฐหรือไม่ตลอดจนมาตรการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องกับเมียนมาอาชญากรรมไซเบอร์และองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติคณะกรรมการการต่างประเทศของสภาแทนราษฎรสหรัฐระบุว่าหนังสือดังกล่าวมีเป้าหมายให้รัฐบาลสอบสวนบุคคลต่างชาติที่มีข้อมูลน่าเชื่อถือบ่งชี้ว่าอาจเชื่อมโยงกับศูนย์สแกมออนไลน์และหากผลสอบพบว่าเข้าเกณฑ์ตามกฎหมายจึงจะพิจารณาใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อไปในส่วนของเมียนมานั้นหนังสือดังกล่าวได้พูดถึงการปราบปรามศูนย์สแกมขนาดใหญ่ที่เชเวโกโกและเคเคพาร์คพร้อมกับระบุว่าเครือข่ายศูนย์สแกมตามแนวชายแดนไทยเมียนมานั้นยังคงขยายตัวขณะที่ในส่วนของกัมพูชาหนังสืออ้างรายงานหลายฉบับที่กล่าวถึงการทุจริตการคุ้มครองจากเจ้าหน้าที่และการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับศูนย์สแกมจึงขอให้รัฐบาลสหรัฐนั้นตรวจสอบ28รายการซึ่งประกอบด้วยบุคคล26รายและกิจการ2แห่งโดยมีชื่อของอดีตรัฐมนตรีของไทยอยู่ในรายชื่อดังกล่าวด้วยและยังมีชื่อของเบนสมิธและยิมเลียกรวมอยู่ด้วยด้านนายวรพักษ์ธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ชี้แจงกรณีที่รายชื่อของตนเองนั้นปรากฏในหนังสือของคณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกาที่เสนอให้ตรวจสอบความเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติโดยได้ระบุว่ามีการประสานไปยังสำนักงานควบคุมทรัพย์สินในต่างประเทศหรือ OFAC กระทรวงการคลังสหรัฐเพื่อเตรียมส่งหลักฐานชี้แจงความบริสุทธิ์พร้อมกับเดินหน้าพึ่งพากระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยโดยการฟ้องร้องคดีหมิ่นประมาทต่อผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวหนังสือฉบับดังกล่าวเป็นเพียงการขอให้หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐตรวจสอบข้อมูลว่าบุคคลในรายชื่อเข้าเกณฑ์การใช้มาตรการคว่ำบาตรทางกฎหมายหรือไม่มิใช่ผลการสอบสวนคำวินิจฉัยความผิดหรือการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรแล้วแต่อย่างใดขอยืนยันอย่างชัดเจนว่าไม่เคยมีส่วนร่วมสนับสนุนหรือรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินการของสแกมเซ็นเตอร์ในการฟอกเงินการค้ามนุษย์หรืออาชญากรรมข้ามชาติใดๆตามที่มีการกล่าวถึง
1: และจากกรณีที่ปรากฏชื่ออดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเข้าไปมีส่วนเชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์และการค้ามนุษย์นะคะซึ่งทางการสหรัฐอเมริกาก็เตรียมพิจารณาในการคว่ำบาตรเรื่องนี้ค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันบอกว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องพร้อมระบุให้ผู้ที่ตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ตัวเองตามกระบวนการกฎหมายค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวนะคะว่าได้รับทราบถึงรายชื่อที่ปรากฏแล้วพร้อมให้ความเห็นว่าบุคคลที่ตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาจะต้องดำเนินการจัดตั้งทนายความและหาวิธีการเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเองยืนยันนะคะว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับการดำเนินงานของรัฐบาลนอกจากนี้ค่ะในประเด็นที่ทางการสหรัฐอเมริกาเรียกร้องรัฐบาลเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงนั้นนายกรัฐมนตรีย้ำนะคะว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีที่เกิดขึ้น
2: ก็เห็นชื่ออยู่ครับก็เรื่องพวกนี้ใครที่โดนกล่าวหาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เขาก็ต้องไปตั้งทนายแล้วก็ไปหาวิธีในการที่จะเคลียร์ตัวเองนะครับไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับทางรัฐบาล
3: แต่พอดีว่าทางสหรัฐเขาไปใช้เวลาที่ให้รัฐบาลเร่งดำเนินการเรื่องนี้แล้วก็เอาใช้คำว่าถ้าเกิดใครไม่ดำเนินการจะคว่ำบาตร
2: รัฐบาลไหนอ่ะ ไม่ใช่รัฐบาลนี้ฮะ
0: ทางด้านของเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็เข้าตรวจค้นคฤหาสน์หรูย่านบางบอนครับหลังพบเบาะแสการจัดตั้งเป็นฐานปฏิบัติการของเครือข่ายมิจฉาชีพข้ามชาติโดยสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้15คนซึ่งมีพฤติการตั้งศูนย์โทรศัพท์หลอกลวงผู้เสียหายชาวญี่ปุ่นขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งติดตามตัวนายจ้างชาวจีนที่อยู่เบื้องหลังพลตำรวจตรีพันธนนุชนาถรองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนำกำลังเข้าตรวจค้นคฤหาสน์หรูซอยเอกชัย112แขวงบางบอนเหนือเขตบางบอนกรุงเทพมหานครหลังรับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีชาวต่างชาติเดินทางเข้าออกภายในบ้านหลังดังกล่าวเป็นจำนวนมากรวมทั้งมีพฤติกรรมที่น่าสงสัยเจ้าหน้าที่จึงได้ขออนุมัติศาลเพื่อออกหมายค้นจากการเข้าตรวจสอบภายในอาคารพบว่ามีการแบ่งพื้นที่ออกเป็นห้องต่างๆอย่างชัดเจนเช่นห้องทำงานสำหรับใช้โทรศัพท์หลอกลวงผู้เสียหายซึ่งมีหลักฐานเป็นบทสนทนาภาษาญี่ปุ่นติดไว้ที่ผนังนอกจากนี้ยังพบห้องที่จัดเตรียมเครื่องแบบตำรวจพร้อมทั้งตราสัญลักษณ์ของสถานีตำรวจต่างๆในประเทศญี่ปุ่นเพื่อใช้ประกอบการหลอกลวง
1: การสืบสวนเพิ่มเติมก็พบนะคะว่านายจ้างชาวจีนเนี่ยใช้ชื่อบุคคลอื่นหรือว่านอมินีค่ะเป็นผู้เช่าคฤหาสน์หลังนี้มาเป็นระยะเวลานานกว่า1ปีค่าเช่าเนี่ยสูงนะคะถึงเดือนละกว่า 900,000 บาทเบื้องต้นค่ะเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ทั้งหมด15คนแบ่งเป็นสัญชาติไทย1คนชาวต่างชาติอีก14คนซึ่งประกอบด้วยสัญชาติญี่ปุ่นจีนไต้หวันและเมียนมาโดยทั้งหมดเนี่ยจะทำหน้าที่ในระดับปฏิบัติการเพื่อโทรศัพท์หลอกลวงเหยื่อสำหรับเครือข่ายนี้ค่ะจะมุ่งเป้าหมายไปที่กลุ่มผู้เสียหายชาวญี่ปุ่นเป็นหลักด้วยมีรูปแบบในการกระทำความผิดด้วยการสุ่มโทรศัพท์หาเหยื่อแล้วก็อ้างว่ามีพัสดุผิดกฎหมายหากเหยื่อหลงเชื่อก็จะมีการโอนสายไปยังผู้ร่วมขบวนการที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจากนั้นก็สร้างเรื่องบอกว่าพบธุรกรรมทางการเงินที่ต้องสงสัยแล้วก็หลอกให้ผู้เสียหายโอนเงินมาเพื่อทำการตรวจสอบทางนี้นะคะเจ้าหน้าที่เชื่อว่านายจ้างชาวจีนยังคงหลบหนีอยู่ภายในประเทศซึ่งอยู่ระหว่างการติดตามตัวแล้วก็เฝ้าระวังการหลบหนีออกทางช่องทางธรรมชาติ
0: สำหรับของกลางที่สามารถตรวจยึดได้นะครับก็ประกอบไปด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือชิปแลกเงินตลอดจนยาเสพติดประเภทไอซ์และอุปกรณ์การเสพอีกจำนวนหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดของกลางทั้งหมดพร้อมทั้งควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งมอบให้พนักงานสอบสวนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาและดำเนินการผลักดันกลับประเทศต้นทาง
4: ลักษณะของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่เกิดความน่าเชื่อถือเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งมันอาจจะเป็นเคสคอลเซ็นเตอร์ที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยอาจจะหลอกต่างประเทศแต่ว่าเคสคอลเซ็นเตอร์ที่ต่างประเทศมาหลอกไทยลักษณะเดียวกันมีความน่าเชื่อถือเหมือนกันแต่งตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้AI fake ลักษณะเดียวกันนะครับไปทั้งหมดเนี่ยก็อยากจะฝากพี่น้องสื่อมวลชนช่วยกันเผยแพร่เพื่อเตือนประชาชนให้เห็นแล้วก็จะทำให้ประชาชนคนไทยนั้นถูกหลอกลักษณะแบบนี้น้อยลง
1: ไปกันที่จังหวัดขอนแก่นนะคะตำรวจก็ไปจับ3ชาวจีนแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะคะหลังจากที่หลอกเหยื่อซึ่งเป็นหญิงสูงวัยอ้างบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารค่ะหลอกให้มีการถอนเงินสดถึง6ล้าน1แสนบาทเพื่อนำมามอบให้แต่เท่านี้ยังไม่พอนะคะยังมีการออกอุบายขอเพิ่มอีกกว่า2ล้านบาทแต่ว่าเหยื่อเนี่ยไหวตัวทันแจ้งตำรวจซ้อนแผนจับกุมได้ในทันควันค่ะตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นแนะนำกำลังเข้าจับกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์สัญชาติจีน3คนหลังร่วมกันก่อเหตุหลอกลวงหญิงสูงวัยอายุ67ปีอ้างตัวบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารและ DSI โทรเข้ามาข่มขู่เหยื่อบอกว่าบัญชีเนี่ยมีส่วนพัวพันเกี่ยวกับเรื่องของการฟอกเงินจนเหยื่อเกิดความกลัวถอนเงินสดทั้งหมดเลยนะคะ 6,150,000 บาทมาส่งมอบให้กับคนร้ายที่หน้าอพาร์ตเมนต์แห่ง1กลางเมืองขอนแก่นค่ะแต่ว่ามิจฉาชีพได้เงินไปแล้วก็ยังไม่พอใจค่ะโทรกลับมาขอเงินเพิ่มอีก 2,650,000 บาททำให้เหยื่อเนี่ยเริ่มสงสัยแล้วก็เลยตัดสินใจเข้าไปแจ้งความกับทางตำรวจเจ้าหน้าที่จึงวางแผนไปดักซุ่มจุดที่นักส่งมอบเงินในรอบ2นะคะภายในซอยหลังเมือง8ตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่นจนกระทั่งเนี่ยแหละค่ะหนึ่งในแก๊งปรากฏตัวมารับเงินก็เลยล็อกตัวเอาไว้คนร้ายเนี่ยสารภาพบอกว่ารับจ้างผ่านทางแอปพลิเคชันเทเลแกรมก่อนขยายผลรวบ ผู้ร่วมขบวนการอีก2รายที่นั่งรออยู่บนรถหรูใกล้กับจุดที่เกิดเหตุแล้วก็มีการยึดของกลางนะคะเงินสดกว่า 500,000 บาทบัตรเดบิตต่างประเทศบุหรี่ไฟฟ้าโทรศัพท์มือถือหลายเครื่องรวมถึงรถยนต์หรู BMW ด้วยเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาค่ะร่วมกันครอบครองของผิดกฎหมายตามพรบ.ศุลกากรแล้วก็ลักลอบเข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองขอนแก่นเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็ขยายผลหาผู้บงการต่อไป
0: ตม.ชลบุรีเปิดปฏิบัติการสินสมุทรสยบมังกรดำบุกเข้าจับกุมในลีเจียนลู่ผู้ต้องหาชาวจีนเครือข่ายเว็บพนันข้ามชาติหลังหนีหมายจับแดงตำรวจอินเทอร์โพลมาซ่อนตัวอยู่ในบ้านพักหรูที่จังหวัดชลบุรีพันตำรวจโทกิตติพัฒน์หงชูเวศสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีนำกำลังบุกเข้าจับกุมในลีเจียนลู่อายุ37ปีสัญชาติจีนผู้ดูแลระบบเอเจนต์และการเงินของเครือข่ายพนันออนไลน์ข้ามชาติและเป็นบุคคลตามหมายแดงของตำรวจอินเทอร์โพลโดยจับกุมได้ที่บ้านพักหรูในย่านตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีสืบเนื่องจากปี2564-65นั้นนายลีได้ร่วมกับพวกจัดตั้งเครือข่ายชักชวนชาวจีนเล่นเว็บพนันออนไลน์ต่างประเทศที่มีเอเย่นรายย่อยมากกว่า300รายและก็มีสมาชิกเล่นพนันกว่า 1,000 คนยอดเงินหมุนเวียนสูงถึง 1,500 ล้านบาทในลีจะรับประโยชน์ไปประมาณ15ล้านบาทก่อนจะหลบหนีหมายจับจากจีนลอบเข้ามาซักหลบซ่อนตัวอยู่ในประเทศไทยเบื้องต้นนั้นตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีมีการเพิกถอนวีซ่าและก็นำตัวในลีเนี่ยมาส่งฝากขังรอส่งกลับไปดำเนินคดีที่ประเทศจีนต่อไป
1: เตือนภัยกันต่อนะคะกรณีการถูกหลอกลวงค่ะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เตือนภัยมิจฉาชีพหลอกลวงว่ามีใบสั่งจราจรที่มีการค้างชำระนะคะก่อนที่จะมีการให้กดลิงก์เข้าไปเพื่อปลอมแล้วก็ขโมยข้อมูลต่างๆส่วนบุคคลโดยย้ำบอกนะคะว่ามี3แนวทางที่จะต้องปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยดังนี้ค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันนะคะว่าไม่มีนโยบายในการทวงค่าปรับผ่านทาง SMSที่มีการแนบลิงก์หรือว่า QR code นะคะหลังพบมิจฉาชีพส่งข้อความเข้าไปหลอกลวงประชาชนว่ามีใบสั่งค้างชำระก่อนที่จะให้กดลิงก์เพื่อเข้าไปยังเว็บไซต์ปลอมแล้วก็หลอกให้กรอกข้อมูลส่วนตัวข้อมูลบัตรหรือข้อมูลทางการเงินค่ะประชาชนเนี่ยสามารถตรวจสอบได้นะคะว่ามีใบสั่งจริงหรือไม่ผ่านช่องทางที่เป็นทางการอย่างเช่นแอปทางรัฐนะคะ Police Care หรือระบบ PTM แต่หากได้รับ SMSแนบลิงก์หรือ QR code ค่ะก็ต้องเร่งรัดให้กดหรือว่าชำระเงินในทันทีถ้าเจอข้อความแบบนี้อย่าหลงเชื่อเด็ดขาดอย่างไรก็ตามหากกรอกข้อมูลบัตรหรือว่าข้อมูลธนาคารไปแล้วค่ะให้ติดต่อธนาคารทันทีเพื่อระงับความเสี่ยงและหากเกิดความเสียหายจากอาชญากรรมออนไลน์ก็ให้รีบติดต่อ AOC 1441
5: หนึ่งเลยหากมีลิงก์เข้ามาห้ามกดรับลิงก์ไม่ว่าจะเป็น SMS หรือว่า LINE อ้างใบสั่งที่ส่งมาเนี่ยแบบนี้ลบทิ้งได้ทันทีนะครับ2คือห้ามใส่ข้อมูลรหัสผ่านหรือว่า OTP One Time Password ห้ามกรอกรหัสผ่านหรือว่าแนบลิงก์ปลอมเด็ดขาดแบบนี้ก็ลบได้เช่นกันนะฮะ3คือเช็คผ่านแอปทางการตรวจสอบใบสั่งผ่านเว็บหรือแอปพลิเคชันทางการของตำรวจจราจรเท่านั้นนะครับหรือหากเป็นหน่วยงานรัฐอื่น20กระทรวงคุณผู้ชมสามารถติดต่อไปที่ต้นสังกัดของแต่และหน่วยงานได้แต่ถ้าหากพลาดไปแล้วล่ะทำอย่างไรให้รีบโทรไปอายัดบัญชีทันทีนะฮะที่สายด่วน1441ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือว่าจะแจ้งความออนไลน์ได้ที่ www.thaipoliceonline.go.th ครับ
0: ช่วงนี้เรียกว่าฝนฟ้าตกต่อเนื่องกันทุกวันบางพื้นที่นี่ตกหนักด้วยแล้วก็บางพื้นที่เนี่ยเป็นผู้ประสบภัยกันเยอะเลยทีเดียวเชอรี
1: ่อย่างก่อนหน้านี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลปทุมนะคะที่นนทบุรีแจ้งวัฒนะก็เป็นคลองมาแล้วนะคะ
0: ครับก็ในช่วงนี้คงต้องระวังในหลายจุดแล้วก็หลายพื้นที่ทั่วประเทศเรื่องของฝนที่ตกหนักในช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะ 17-20 กันยายนนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเองก็เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากครับโดยเริ่มจากในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนจากนั้นให้เฝ้าระวังต่อในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปอพอก็มีการแจ้งเตือนฝนตกหนักที่อำเภอนาน้อยอำเภอนาหมื่นจังหวัดน่านครับระวังเรื่องของน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งพื้นที่ริมน้ำที่ลุ่มต่ำลาดเชิงเขา ปภ.มีการแจ้งเตือนผ่านเซลล์บรอดแคสต์ว่ามีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอนาน้อยและอำเภอนามื่นและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องให้ระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ริมคลองลำน้ำที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้อพยพไปอยู่ยังพื้นที่ปลอดภัยและถ้าต้องการความช่วยเหลือก็ให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าผู้นำชุมชนในพื้นที่ด้านนายทวีศักดิ์พุ่มมรดกในอำเภอนาน้อยก็ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดที่ตำบลสถานบ้านนาดอยหมู่ที่10และบ้านทุ่งหมู่ที่12เพื่อประเมินสถานการณ์หลังในพื้นที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องจากการสำรวจพบว่าสถานการณ์น้ำยังคงอยู่ในภาวะปกติและยังไม่มีสัญญาณอันตรายในอำเภอนาน้อยนะครับได้กำชับให้ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ร่วมเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดและให้รายงานสถานการณ์ทุกๆ1ชั่วโมงขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้เตือนสภาพอากาศประเทศไทยในหลายพื้นที่ครับว่าจะเสี่ยงเรื่องของฝนตกหนักมากโดยเฉพาะทางภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้โดยเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
6: แต่ฝนในที่ตกในครั้งนี้จะมีการเคลื่อนตัวเป็นระนาบลงมาตั้งแต่วันที่17ทางภาคเหนือไล่18ไล่19ครับฝนจะเป็นฝนลักษณะการตกผ่านพื้นที่ต่างๆตามมวลอากาศเย็นที่ผลักเข้าลงมานะครับเมื่อมาดูข้อมูลการสะสม

0: ึ้นรวมถึงนครราชสีมาภาคตะวันออกนะครับภาคใต้ที่เป็นแนวรับลมมรสุม
1: นครที่คาดว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องนะคะแต่ว่าประชาชนในย่านโชคชัย4ยังไม่กังวลกับฝนที่จะตกในช่วงนี้ค่ะแม้ว่าจะส่งผลให้บนถนนนั้นมีน้ำท่วมขังเป็นวงกว้างแต่ว่าปัจจุบันก็พบว่าการระบายน้ำถือว่าทำได้ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนค่ะเราส่งทีมข่าว MVT นะคะลงพื้นที่ไปสำรวจถนนโชคชัย4เขตลาดพร้าวซึ่งเป็นหนึ่งในถนนเส้นหลักที่มักจะเกิดน้ำท่วมหากมีฝนตกหนักนอกจากน้ำที่ท่วมขังบนผิวการจราจรแล้วค่ะยังท่วมเข้าไปในซอยแล้วก็ชุมชนต่างๆที่มีพื้นที่อยู่ต่ำกว่าระดับถนนอย่างเช่นซอย36ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ต่ำที่สุดชาวบ้านในซอยเนี่ยยอมรับนะคะว่าถนนภายในซอยมักได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาก็มีหน่วยงานของกรมราชทัณฑ์เข้ามาช่วยขุดลอกท่อระบายน้ำระบายได้เร็วขึ้นเทียบกับแต่ก่อนที่ใช้เวลาเป็นสัปดาห์จึงไม่กังวลหากมีฝนตกหนักในพื้นที
2: ่ท่วมแต่ท่วมทุกรอบถ้ามันตกหนักอ่ะ
3: อย่างช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเป็นไงบ้าง
2: หนักสุดคือเที่ยงคืนยังไม่แห้งคือมันตกแรงมากแถวเนี้ยมันจะแรงทั่วกันไปหมดอ่ะมันจะแห้งช้าแต่เช้ามามันก็แห้ง
3: น้ำมันก็คือไหลจากถนนลงมาในซอย
2: ใช่ซอยเนี้ยมันต่ำสุดไง
3: แล้วที่ผ่านมาทางเขตเขาได้มีการมาลอกท่อหรือว่าม
2: า
3: ระบายยังไงบ้าง
2: มาเขาจะมาลอกให้กรมราชทัณฑ์มาลอก
3: ถ้าเทียบกับเมื่อก่อนกับตอนนี้ถือว่าตอนนี้ระบายเร็วขึ้นไหม
2: เร็วขึ้นเพราะแต่ก่อนนี้ตอนมาอยู่ใหม่อ่ะเป็นอาทิตย์ก็ไม่แห้งเดี๋ยวนี้2 ชั่วโมงก็แห้งแล้ว
4: ไม่ก่อนในหมู่บ้านสูงกว่าถนนนะลูกสูงกว่าเยอะเหมือนกันแต่ตอนนี้พอเขาทำถนนมันก็ไหลอยู่แล้วแต่ทีนี้ทางเขตเขาก็ไม่ได้ละเลยหรอกเขาก็คนไอ้เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเขาก็มาดูแล้วเขามีเครื่องปั๊มน้ำมันจะเป็น2 ปั๊มได้ไหมมันไม่ผิดนะเขาก็สูบมันก็จะลงเร็ว
3: ตอนนี้มันมีการพยากรณ์ว่าอีก3-4 วันเนี่ยมันจะตกติดกันไปอย่างเงี้ยยังเรากังวล
4: กังวลไหมกับมนุษย์เนาะมันก็ต้องกังวลอยู่แล้วกังวลคือหนึ่งการไปมาไงลูกมันก็ต้องลำบากใช่ไหมฮะอย่างคนบ้านชั้นเดียวเนี่ยมันตก2-3 วันมาจะถึงเนี้ยมันจะมากน้อยแค่ไหนมันกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้ตรงนี้ไงลูกถ้ามันตกตามฤดูกาลจะแรงหน่อยแต่มันก็ไม่ถึง2-3 ชั่วโมงอะไรเงี้ยมันก็โอเค
5: เมื่อก่อนท่วมตลอดตอนแบบข้ามวันข้ามคืนเลยข้ามวันข้ามคืน
3: ตอนนี้น้ำเพียงระบายได
5: ้ระบายดีกว่า
3: เป็นเพราะว่าจะแพ้บ้างหรืออะไรกันแล้วระบาย
5: ก็มาอยู่นะบางทีก็มีผมราชทัณฑ์มาลอกล่าสุดเห็นในTikTokก็มีนักพักเพลงสุขามาลอกด้านหลัง
1: ส่วนบนถนนโชคชัย4ค่ะก็มีบางร้านค้าที่อยู่ติดริมถนนก่อนนำกระสอบทรายมาวางเตรียมเอาไว้หากมีน้ำท่วมขังก็จะสามารถช่วยกันคลื่นน้ำที่เกิดจากรถวิ่งสัญจรไปมาเข้าร้านได้โดยบอกนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยใช้เวลาไม่นานน้ำก็สามารถแห้งได้ไวขึ้นค่ะส่วนขยะที่ลอยมากับน้ำเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเก็บกวาดทุกวันเพื่อไม่ให้ไปขวางทางระบายน้ำ
6: คือซอยทุกซอยแถวเนี้ยมันต่ำไงซอยมันต่ำเกือบจะหลายซอยนะที่ท่วมนะ
7: เกือบหลายซอย
6: อ่ะแล้วมันก็ท่วมแล้วน้ำมันก็จะเอ่อออกมาตรงถนนแล้วถ้าท่วมแล้วฝนตกหนักมากๆก็มาท่วมถนนเลย
3: แต่เนี้ยการท่วมมันเวลาระยะเวลานาน
6: ไม่นานนะ
7: ไม
6: ่
7: นาน
3: เจ้าหน้าที่เขาแบบมาดูแลในเรื่องการขุดขับล่อข้ออะไร
6: มาเมื่อก่อนนะมาบ่อย
7: กรมราชทัณฑ์มาบ่อย
6: ละช่วง
7: ทำเป็นจุด
6: ช่วงที่เขาลอกท่อมาบ่อยเลยเห็นบ่อย
1: ส่วนคลองลาดพร้าวนะคะมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งสูบน้ำที่ไหลเข้าท่วมขังภายในวัดลาดพร้าวออกสู่คลองลาดพร้าวค่ะโดยเฉพาะช่วงที่มีฝนตกหนักเนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้มีลักษณะเป็นแก้มลิงรองรับน้ำแล้วก็มักประสบปัญหาน้ำท่วมขังเป็นประจำเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเครื่องสูบน้ำบอกนะคะว่าหากไม่มีเครื่องสูบน้ำช่วยระบายน้ำจะเอ่อท่วมพื้นที่ภายในวัดเป็นวงกว้างขณะเดียวกันการสูบน้ำยังช่วยลดปริมาณน้ำในระบบท่อระบายน้ำรอบวัดแล้วก็เร่งระบายลงสู่คลองราชพร้าวได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะ
8: ทางด้านสถานการณ์หมอกควันข้ามแดนยังคงวิกฤตนะครับโดยที่อำเภอ

0: เบตงจังหวัดยะลานั้นถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันที่หนาแน่นมากเทศบาลเมืองเบตงเองต้องมีการเร่งแจกหน้ากากอนามัยป้องกันขณะที่จังหวัดสงขลาครับก็ได้รับผลกระทบจากเรื่องของหมอกควันไฟป่าจากประเทศอินโดนีเซียซึ่งสถานการณ์ค่าฝุ่น PM 2.5 ภาคใต้ของไทยตอนนี้ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องสถานการณ์หมอกควันข้ามแดนในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลากับท้องฟ้ายังคงมืดมัวแล้วก็ทัศนวิสัยในการมองเห็นลดลงอย่างเห็นได้ชัดซึ่งก็เกิดจากควันไฟป่าจากประเทศอินโดนีเซียโดยผลการตรวจรายงานคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชัน IQ Air วัดค่าฝุ่นได้สูงถึง 45.9 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งเกินเกณฑ์มาตรฐานส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนกลุ่มเปราะบางทางเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองเบตงก็ได้ลงพื้นที่ย่านการค้าในเขตเทศบาลเมืองเบตงเพื่อแจกจ่ายหน้ากากอนามัยและก็แผ่นพับเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนพ่อค้าแม่ค้าทั้งชาวไทยและชาวมาเลเซียพร้อมแนะวิธีสวมใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง
1: ร่วมกันสร้างความตระหนักให้กับตัวเองโดยการสวมแมสนะคะโดยเฉพาะผู้ที่มีกลุ่มเสี่ยงคือกลุ่มเด็กหญิงตั้งครรภ์นะคะแล้วก็ผู้ป่วยที่มีโรคทางเดินหายใจนะคะแล้วก็ผู้ป่วยเกี่ยวกับระบบหลอดเลือดหัวใจค่ะอันนี้เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะต้องเฝ้าระวังนะคะควรสวมแมสนะคะการออกกำลังกายก็อาจจะต้องเลี่ยงในช่วงนี้นะคะก็อาจจะต้องอยู่ในออกกำลังกายในที่ร่มเพื่อป้องกันการเขาเรียกครับป้องกันโรคที่สามารถจะเกิดได้จากควันฝุ่นหมอกควันค่ะ
0: สำหรับสถานการณ์ล่าสุดนั้นคุณภาพอากาศในพื้นที่ตำบลสเตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาบริเวณสนามโรงพิธีช้างเผือกในช่วงเช้าวันนี้ปรับตัวแย่ลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับโดยค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เฉลี่ย24ชั่วโมงพุ่งสูงขึ้นมาอยู่ที่ 39.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรส่งผลให้ดัชนีคุณภาพอากาศดีดตัวไปถึง106ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพหรือว่าขึ้นแถบสีส้มครับขณะที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่16ก็มีการรายงานสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ภาคใต้เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง
2: ปล่อยน้ำที่บริเวณถนนเชื้อเพลิงแล้วก็ใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3ซึ่งเป็นโรงพลังงานรวมถึงบริษัทน้ำมันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งเข้าไปแก้ไขปัญหารอยรั่วของท่อส่งน้ำมันนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเขาไปพบแล้วนะคะจุดที่สงสัยว่าน้ำมันรั่วจากท่อที่บริเวณถนนพระราม3เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เร่งซ่อมค่ะพร้อมกับมีการทดสอบสภาพในระบบท่อส่งตลอดแนว32กิโลเมตรแล้วก็เตรียมเปลี่ยนท่อปรับแนวใหม่เพื่อป้องกันเกิดเหตุซ้ำค่ะ
3: ตรงนี้ใช่ไหมคะ
4: พี่นี้ไปหันไว้ก่อนนี้ให้ท่านเลขาเขาเห็นหน่อยมีไอ้เคสสอไม่ถามอ่ะ
3: ไม่ได้เอามา
2: เป็นการลงพื้นที่ตรวจสอบนะคะของนางสาวธิติพัฒน์โชติชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะก็ลงพื้นที่ไปแล้วก็ไปตรวจสอบพบจุดที่มีน้ำมันรั่วซึมจากแนวท่อขนส่งน้ำมันที่ถนนพระราม3นะคะโดยระบบท่อดังกล่าวเนี่ยมีบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดหรือว่า BPT เป็นเจ้าของใบอนุญาตขณะที่บริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดหรือว่า BFPL ในกลุ่มบริษัทบางจากเป็นผู้ดำเนินการระบบท่อค่ะทั้ง2บริษัทเนี่ยจะต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดและต้องดำเนินการตามข้อสั่งการของกรมธุรกิจพลังงานสำหรับแนวทางในการดำเนินการนะคะทางกรมธุรกิจพลังงานได้กำหนดขั้นตอนเอาไว้3ส่วนด้วยกันก็คือ1เร่งค้นหาแล้วก็ซ่อมแซมจุดที่เกิดความเสียหายผู้ประกอบการจะต้องเร่งหาจุดบกพร่องของแนวท่อเพื่อซ่อมแซมโดยเร็วและต้องส่งข้อมูลประวัติการดูแลและประวัติการซ่อมบำรุงระบบท่อทั้งหมดให้กับกรมธุรกิจพลังงานตรวจสอบเพื่อประกอบการหาสาเหตุและประเมินความเสี่ยงทดสอบระบบท่อตลอดแนว32กิโลเมตรหลังดำเนินการซ่อมแซมแล้ว

0: ก็จะต้องมีการทดสอบสภาพภายในระบบท่อส่งตลอดแนวท่อระยะทางประมาณ32กิโลเมตรเพื่อสำรวจสภาพภายในระบบและตรวจหาบริเวณที่อาจจะมีความเสี่ยงต่อการรั่วซึมหรือความผิดปกติอื่นๆหากระหว่างการทดสอบพบการรั่วไหลหรือว่าพบความผิดปกติบริเวณใหญ่ก็จะต้องหยุดดำเนินการในทันที3ค่ะเปลี่ยนท่อแล้วก็ปรับแนวใหม่ในจุดเสี่ยงต้องจัดทำแผนเปลี่ยนท่อใหม่เพื่อเพิ่มความปลอดภัยโดยเฉพาะบริเวณที่แนวท่อเนี่ยอยู่ใต้ต่อหม้อหรือโครงสร้างที่มีความเสี่ยงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำในอนาคต
1: พักกันสักครู่ครับจะน่าติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีครับ

0: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
1: อัปเดตทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: ดูภารกิจนายกรัฐมนตรีนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้เร่งจัดตั้งมหาดไทยส่วนหน้าเพื่อบูรณาการแก้ปัญหาชายแดนใต้พร้อมชื่นชมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่รับมือวิกฤตพร้อมกำชับให้เพิ่มศักยภาพการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดเนื่องจากมีการคาดการณ์ว่าฝนจะตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงเดือนธันวาคมซึ่งได้มีการแบ่งงานทั้งในระดับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมไปถึงรองนายกรัฐมนตรีแต่ละคนและสามารถใช้อำนาจนายกรัฐมนตรีในการดำเนินการได้ทันทีนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงความโปร่งใสในการทำงานโดยยึดแนวทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะพร้อมเน้นย้ำการกวาดล้างระบบอุปถัมภ์และการวิ่งเต้นหัวประมูลในโครงการต่างๆของกระทรวงมหาดไทยโดยระบุว่าตลอด3ปีที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยยุคนี้ไม่มีปัญหาการล็อกสเปคหรือว่าการเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับเหมาและไม่ต้องการให้วัฒนธรรมเดิมๆกลับมาอีกพร้อมฝากเตือนไปยังประธานคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจทุกแห่งให้ตั้งกฎเกณฑ์การประมูลให้โปร่งใสและรัดกุมหากพบผู้กระทำผิดจะดำเนินการอย่างเด็ดขาด
1: ไปดูสถานการณ์ชายแดนกันบ้างค่ะกองทัพภาคที่2ก็ชี้แจงกรณีคลิปการขุดคูแล้วก็วางแนวลวดหนามที่บริเวณเนิน450ในพื้นที่ช่องสงำจังหวัดศรีสะเกษนะคะล่าสุดก็เข้าคุมพื้นที่แล้วพร้อมกับมีการประสานกับทางกัมพูชาให้ปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงที่ห้ามเคลื่อนย้ายกำลังและปรับพื้นที่ซึ่งก็อาจจะเข้าข่ายรุกล้ำดินแดนค่ะกองทัพภาคที่2นะคะออกมาชี้แจงตามที่ปรากฏข่าวสารฝ่ายกัมพูชามีการขุดคูติดต่อและวางแนวลวดหนามที่บริเวณเนิน450พื้นที่ช่องสงำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษซึ่งก็พบว่าเป็นการลุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ของประเทศไทยนั้นกองทัพภาคที่2ได้ตรวจสอบแล้วก็มอบหมายให้กองกำลังสุรนารีจัดกำลังเข้าไปควบคุมพื้นที่พร้อมประสานกับทหารกัมพูชาให้ปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC สมัยพิเศษครั้งที่3เมื่อวันที่27ธันวาคม2568ซึ่งต้องไม่มีการเคลื่อนย้ายกำลังทางทหารหรือปรับพื้นที่ในลักษณะที่อาจจะเป็นการรุกล้ำเข้าไปในดินแดนของอีกฝ่ายและหลีกเลี่ยงการดำเนินการใดๆที่อาจจะทำให้สถานการณ์เกิดความตึงเครียดทั้งนี้ผลการหารือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะฝ่ายกัมพูชาได้ดำเนินการปรับสภาพพื้นที่คูติดต่อและแนวลวดหนามกลับคืนสู่สภาพปกติส่วนกองทัพภาคที่2ก็ยืนยันว่ายังคงปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยและรักษาผลประโยชน์ของชาติอย่างเต็มกำลังความสามารถติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนอย่างใกล้

0: ใกล้ชิดเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและก็ความปลอดภัยของประชาชน
1: ศูนย์ข้อมูลหรือว่า Data Center ปัจจุบันมีความสำคัญทำให้มีการขยายตัวอย่างมากซึ่งจากการจัดทำโพลในการสอบถามความคิดเห็นประชาชนส่วนใหญ่นั้นทราบถึงประโยชน์แต่ก็กังวลถึงเรื่องของผลกระทบด้านพลังงานจึงอยากให้ภาครัฐนั้นมีการทำประชาพิจารณ์ก่อนที่จะมีการอนุมัติสร้างผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สานิชสิริวิสิทธิ์กุลหัวหน้าศูนย์สำรวจความคิดเห็น North Bangkok Poll มหาวิทยาลัย North กรุงเทพเปิดเผยว่าผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในประเด็น Data Center โตไวคนไทยกังวลอะไรความเสี่ยงที่รัฐต้องเร่งจัดการพบว่าประชาชนส่วนใหญ่รู้จักโดยมองว่าประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับประเทศนั้นเป็นอันดับแรกคือการสนับสนุนการพัฒนา AI และเทคโนโลยีร้อยละ 59.5 รองลงมาคือการเพิ่มโอกาสในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลการสร้างการลงทุนและก็รายได้ให้กับประเทศ
0: ส่วนมุมมองการลงทุน Data Center ขนาดใหญ่นั้นส่วนใหญ่ก็มองว่ามีทั้งประโยชน์แล้วก็ความเสี่ยงควบคู่กันไปโดยข้อกังวลจากการขยายตัวของ Data Center หลักๆเนี่ยก็คือเรื่องของความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจนกระทบกับความมั่นคงทางพลังงานมากที่สุดค่ะรองลงมาภัยคุกคามจากการโจมตีทางไซเบอร์เรื่องของการใช้น้ำแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็กังวลนะคะว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอาจจะตกอยู่กับกลุ่มทุนต่างชาติแม้ประชาชนร้อยละ38ค่อนข้างเชื่อมั่นต่อความสามารถของภาครัฐในการกำกับดูแลแต่ก็ยังน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ค่อยเชื่อมั่นกับกลุ่มที่ไม่เชื่อมั่นเลยซึ่งรวมกันแล้วประมาณร้อยละ55ประชาชนเห็นว่าสิ่งที่รัฐควรให้ความสำคัญก่อนอนุญาตให้สร้างอย่างแรกก็คือการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลรองลงมาค่ะความปลอดภัยทางไซเบอร์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงของระบบไฟฟ้าดังนั้นส่วนใหญ่จึงเห็นด้วยว่าก่อนที่จะเริ่มโครงการค่ะควรต้องมีการประเมินผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวด
1: สำหรับแนวทางการดำเนินงานของรัฐนั้นกรณีมีผลกระทบด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมประชาชนเห็นว่าควรสนับสนุนการลงทุนต่อไปแต่ต้องมีมาตรการควบคุมที่เข้มงวดมากที่สุดรองลงมาคือการจำกัดขนาดหรือว่าจำนวน Data Center ในแต่ละพื้นที่ให้การสนับสนุนเฉพาะโครงการที่ใช้พลังงานสะอาดและชะลอการลงทุนจนกว่าจะมีมาตรการที่รองรับอย่างชัดเจนและกรณีที่การมี Data Center ใกล้กับชุมชนที่พักอาศัยนั้นประชาชนส่วนใหญ่พร้อมให้การสนับสนุนแต่ต้องมีมาตรการป้องกันผลกระทบที่ชัดเจนและขอให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อน
0: พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามชมข่าวเศรษฐกิจกันค่ะ

0: านมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่1,030ไร่พื้นที่ชุมน้ำหนองแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาวโลกได้เห็นได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
1: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนหทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
2: ช่วงนี้มาติดตามรับชมข่าวเศรษฐกิจกันบ้างนะคะทางกรมพัฒนาที่ดินมีการเปิดตัว AgriMap Platform ค่ะนำ Big Data และ AI มาใช้วิเคราะห์เพื่อที่จะวางแผนในเรื่องของการเพาะปลูกนะคะพร้อมเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบในวันที่30กันยายนนี้ค่ะนายสัตวแพทย์ชัยวัชรงค์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เป็นประธานในพิธีเปิดตัวนะคะ AgriMap Platform ซึ่งพัฒนาโดยกรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะเป็นระบบภูมิสารสนเทศกลางภาคการเกษตรบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรทั้ง11กรมเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสำคัญอย่างเช่นพื้นที่เพาะปลูกคุณภาพดินแหล่งน้ำข้อมูลเกษตรกรพื้นที่ประสบภัยพิบัติแหล่งรับซื้อข้อมูลการตลาดและสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ AgriMap Platform นะคะประกอบไปด้วยระบบต่างๆได้แก่ AgriMap Exclusive AgriMap Pro AgriMap Plus AgriMap Online และ AgriMap Mobile ค่ะพร้อมกับนำ AI มาวิเคราะห์พื้นที่ข้อมูลดินปริมาณฝนแล้วก็ประวัติผลผลิตให้เกษตรกรได้วางแผนเพาะปลูกเตรียมพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติอย่างเหมาะสมสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนแพลตฟอร์มนี้ยังช่วยสนับสนุนในการจัดทำนโยบายและแผนการแก้ปัญหาสำหรับผู้บริหารนักวิชาการและเจ้าหน้าที่ภาคสนามตามเป้าหมายที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งยกระดับภาคการเกษตรด้วย Big Data เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์โดยจะเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่30กันยายนนี
3: ้งานแก๊สเทค2026ก็ตอกย้ำบทบาทเวทีสำคัญแห่งอุตสาหกรรมพลังงานโลกเพียง3วันแรกครับมีการตกลงทางธุรกิจและแผนลงทุนมูลค่ารวมกว่า 40,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่ผู้นำอุตสาหกรรมพลังงานก็มองว่าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและการหาแหล่งเงินทุนเป็นปัจจัยสำคัญต่อความมั่นคงด้านพลังงานในอนาคตในงาน Gas Tech 2026มีการทำข้อตกลง7ดีลสำคัญครอบคลุมตั้งแต่การซื้อขาย LNG การผลิตไฟฟ้าการลงทุนปิโตรเคมีไปจนถึงการขนส่งทางเรือรวมมูลค่ากว่า 40,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหนึ่งในดีลสำคัญคือ China Gas Holding และ Venture Global LNG ทำสัญญาซื้อขาย LNG จากสหรัฐปีละ 500,000 ตันเป็นเวลา20ปีเริ่มปี2573ส่วน GE Vernova ก็ลงนามกับ Bigrim Powerจัดหาเทคโนโลยีกังหันก๊าซและการบริการระยะยาวรองรับโครงการผลิตไฟฟ้าในไทยและมาเลเซียนอกจากนี้เอนี่ลงนามกับรัฐบาลเซเนกัลเพื่อประเมินศักยภาพแหล่งน้ำมันนอกชายฝั่ง5แปลงส่วนรักซารวักหารือกับอินโดรามาเวนเจอร์และพันธมิตรญี่ปุ่นในการเตรียมลงทุนก๊าซธรรมชาติและปิโตรเคมีราว 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่เวทีหารือเชิงยุทธศาสตร์นั้นเน้นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเงินทุนและความมั่นคงทางพลังงานนายพอมาเดนประธานเบคเทล Energy กับกรมีการระบุว่าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและการหาแหล่งเงินทุนจะเป็นปัจจัยสำคัญต่อความมั่นคงพลังงานในอนาคตสำหรับงาน Gas Tech 2026นั้นก็คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 50,000 คนจากกว่า150ประเทศและสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ไทยได้ราว 14,620 ล้านบาทพร้อมกับเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ห่วงโซ่ของคุณค่าพลังงานโลก
2: สตง.ค่ะครบรอบ151ปีเดินหน้าในการยกระดับการตรวจเงินแผ่นดินใช้เทคโนโลยีแล้วก็ระบบข้อมูลวิเคราะห์ความเสี่ยงในการใช้งบประมาณของภาครัฐพร้อมกับเปิดโอกาสให้ประชาชนนะคะได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบเพื่อป้องกันความเสียหายแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นค่ะนายมนเทียนเจริญผลผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.ให้การต้อนรับผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐองค์กรอิสระองค์กรตามรัฐธรรมนูญและภาคเอกชนที่เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ151ปีการตรวจเงินแผ่นดินไทยโอกาสนี้นะคะนายสุภพงษ์ชาวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมผู้แทนจากสำนักงานเลขานุการกรมเข้าร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินสนับสนุนให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามญาติสภากาชาดโดยนายวีรศักดิ์โคสุรัตน์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามญาติสภากาชาดไทยรับมอบเงินจำนวน 500,000 บาทนายมนเทียนกล่าวว่าสตง.ค่ะมีหน้าที่ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้เงินแผ่นดินถูกใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนสำหรับแนวทางการทำงานหลังจากนี้สตง.ก็จะนำเทคโนโลยีและก็ระบบข้อมูลมาใช้วิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อให้ตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วและตรงจุดมากขึ้นพร้อมปรับปรุงรูปแบบการตรวจสอบโดยจะเน้นดูการใช้งบประมาณเป็นรายโครงการไม่ใช่เฉพาะรายหน่วยงานอย่างเช่นงบแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 จะมีการตรวจสอบว่ามีหน่วยงานใดได้รับงบประมาณแล้วก็นำไปดำเนินการอย่างไรนอกจากนี้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมค่ะสตง.จะมีการผลักดันให้หน่วยงานราชการส่งเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเข้าสู่ระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ลดขั้นตอนแล้วก็การใช้ดุลยพินิจเพื่อช่วยในการตรวจสอบข้อมูลทำได้รวดเร็วและเป็นระบบมากขึ้นสอดคล้องกับการเตรียมความพร้อมของไทยในการเข้าเป็นสมาชิก OECD หรือองค์การเพื่อความร่วมมือและ

0: การพัฒนาทางเศรษฐกิจขณะเดียวกันสตง.ค่ะจะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบสามารถแจ้งข้อมูลหรือว่าปัญหาเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตรวจสอบและป้องกันความเสียหายของเงินแผ่นดิน
1: การตรวจเป็นส่วนหนึ่งแต่การใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการทำงานของหน่วยงานจะเป็นการป้องกันการทุจริตต้นที่ต้นน้ำแล้วถ้าเพราะโดยสตง.โดยรัฐบาลเห็นตรงกันผมว่าหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานจะมาใช้คนทำงานโดยให้ดุลพินิจเพิ่มขึ้นทำงานล่าช้าไม่มีระบบผมว่ามันจะเปลี่ยนไป
2: ประเทศไทยก็นับถอยหลังเข้าสู่การเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ซึ่งจะจัดเปิดฉากขึ้นครับในอีก24วันข้างหน้าโดยถือเป็นเวทีการประชุมระดับสากลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งขณะนี้หน่วยงานทุกภาคส่วนได้บูรณาการความร่วมมือเพื่อเตรียมความพร้อมสูงสุดในทุกมิติสำหรับรองรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วทุกมุมโลกโอกาสนี้ขอเชิญชวนประเทศไทยนะครับและประชาชนชาวไทยร่วมกันแสดงศักยภาพและสร้างความประทับใจผ่านแนวคิดยิ้มแบบไทยพร้อมใจเป็นเจ้าภาพเพื่อร่วมกันส่งมอบไมตรีจิตและเอกลักษณ์โดดเด่นของชาติซึ่งนอกจากจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสายตานานาประเทศแล้วยังเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและแสดงความพร้อมของประเทศไทยบนเวทีโลกอีกด้วย
0: เข้าสู่ช่วงต้องเฝ้าระวังเรื่องของสภาพอากาศนะเพราะว่าจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงสุดสัปดาห์นี้นะคะตรวจสอบกันได้ในสถานีอากาศ NBT ค่ะ
3: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBTเริ่มแล้วค่ะวันนี้เข้าสู่ช่วงเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมาก 17-20 กันยายนวันนี้ประกาศเตือนเป็นฉบับที่5จากกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้จะมีฝนหนักถึงหนักมากต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มพื้นที่เสี่ยง17กันยายนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือรับไปก่อนจะมีฝนหนักมากที่น่านแพร่อุตรดิตถ์เลยหนองคายรวมทั้งภาคใต้ที่ระนองและพังงาส่วนฝนหนักยังเกิดขึ้นได้ในหลายพื้นที่ทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้สำหรับกรุงเทพมหานครวันนี้เตรียมพร้อมรับฝนกันด้วย 70% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งวันนี้รวมมิตรตัวการฝนตกหนักเข้ามาในบ้านเราค่ะทั้งร่องมรสุมพัดผ่านอยู่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็มีกำลังแรงขึ้นเท่านั้นยังไม่พอค่ะยังมียอมความกดอากาศต่ำตกคลุมอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือด้วยจากนั้นวันที่18กันยายนเป็นต้นไปแนวฝนจะขยับลงมาตามมวลอากาศเย็นจากจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ตัวร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพัดผ่านอยู่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้น18กันยายนจุดเสี่ยงที่ต้องระวังคือระนองพังงาภูเก็ตชุมพรและสุราษฎร์ธานี19กันยายนฝนตกหนักมากเกิดขึ้นที่ราชบุรีระยองจันทบุรีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานี20กันยายนพื้นที่เสี่ยงฝนหนักมากขยับมาที่ราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองและพังงาประชาชนในพื้นที่เสี่ยงต้องระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมสำหรับคลื่นลมในทะเลก็ต้องระวังเช่นกันทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรชาวเรือควรหลีกเลี่ยงในจุดที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กต่ำกว่า6เมตรในฝั่งอันดามันงดออกจากฝั่งก่อนท่าวันนี้ภาคเหนือคาดการณ์ว่าจะมีฝน 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักที่เชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์มีฝนหนักมากในบางพื้นที่ของน่านแพร่อุตรดิตถ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งที่บึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคาม101ยโสธรอำนาจ จริญนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีมีฝนหนักมากในบางพื้นที่ของเลยและหนองคายภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งที่นครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝน 70% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝน 70% ของพื้นที่ทุกจังหวัดมีความเสี่ยงฝนตกหนักทะเลคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 70% ของพื้นที่จะตกหนักที่ภูเก็ตกระบี่ตรังมีฝนหนักมากที่ระนองและพังงาภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
2: ช่วงนี้ไปติดตามการสรุปข่าวข้อมูลในภาคภาษาอังกฤษกันนะครับกับ NBT World Brief
4: สวัสดีค่ะ and welcome to the midday edition of NBT World Brief on NBT and NBT World. You're with me, Thra Thirak Galsan. A border dispute near the Chang Sangam has drawn attention after trenches and barbed wire appeared at Hill 450 in Sisakhet Province. The Second Army Region says the area is now under control and the site has been restored.The Second Army Region says it has taken control of Hill 450 near the Chang Sangam border crossing in Pusing District of Sisakhet Province after reports that Cambodian troops dug a trench and installed barbed wire in the area. The Suranari Task Force was deployed to secure the site and coordinate with Cambodian troops, reminding them of the General Border Committee or GBC agreement that prohibits moving military forcesor altering the terrain in ways that could encroach on the other side's territory. The Second Army Region says the talks went smoothly and the Cambodian side has restored the trench and barbed wire area to its original condition. Thai forces will continue closely monitoring the border to maintain security and public safety.Cross-border haze is affecting air quality in parts of southern Thailand as smoke from wildfires in Indonesia moves across the region. Authorities are monitoring the situation and advising people to take precautions.Cross-border haze from wildfires in Indonesia continues to affect southern Thailand, with thick smoke reported in Betong District of Yala Province. The haze has reduced visibility, prompting Betong Municipality to distribute face masks and health information to Thai and Malaysian visitors and vendors in the town's commercial area.IQ Air reported PM2.5 levels of up to 45.9 micrograms per cubic meter, above the standards cited by local authorities and posing a health concern for vulnerable groups. In Satang sub-district of Mueang Yala, PM2.5 averaged 39.3 micrograms per cubic meter over 24 hours this morning, pushing the air quality index to 106, which is considered unhealthy for sensitive groups. The Pollution Control and Environmental Office 16 says that PM2.5 levels in the south are rising due to 240 hotspots in Sumatra, winds carrying smoke toward Thailand. Poor ventilation and high humidity. The office also said an hourly PM 2.5 reading of 47.9 in Songkhla province may have been affected by high humidity, interfering with sensors. Residents are advised to wear masks and limit outdoor activities. GasTech 2026 is highlighting its role as a major global energy industry platform. In just its first 3 days, 7 major deals worth more than $40 billion were announced. GasTech 2026 has seen 7 major deals covering LNG trading, power generation, petrochemicals, and shipping, with a combined value of more than $40 billion. One key deal was signed between China Gas Holdings and Venture Global LNG. The agreement covers the supply of 500,000 tons of LNG from the U.S. each year for 20 years, starting in 2030. GE Vernova also signed an agreement with Begrim Power to provide gas turbine technology and long-term services for power generation projects in Thailand and Malaysia. Meanwhile, Eni signed an agreement with the Senegalese government to assess the potential 5 offshore oil blocks. The state of Sarawak also held talks with Indorama Ventures and Japanese partners on potential investments of around $1 billion in natural gas and petrochemical businesses. Strategic discussions at GasTech 2026 focus on infrastructure, financing, and energy security. Paul Marston, president of Bechtel Energy, said that infrastructure investment and access to financing will be key to future energy security. The event is expected to attract more than 50,000 participants from over 150 countries and generate around 14.62 billion baht in economic value for Thailand, while connecting Thai businesses with the global energy value chain. In Thailand, your home address may soon disappear from the outside of your package. A new digital delivery system aims to keep personal information out of scammers' hands. The Ministry of Digital Economy and Society, or DE, is working with Thailand Post and the Personal Data Protection Committee, or PDPC, to develop a digital delivery ID known as DID. The system will replace personal delivery details on packages with a QR code and a 6-character combination of letters and numbers. The aim is to keep sensitive information hidden and reduce the risk of scammers misusing personal data. Thailand Post is currently testing the system internally and mapping delivery locations with more than 24,000 employees. A nationwide location database is expected to be completed within 3 months. The new system of service is expected to open to the public in the first quarter of 2026 through the DID app and Thailand Post Super app. Now, during the transition, the new system will operate alongside the current addressing system. Authorities hope DID will eventually become a new standard for parcel delivery services in both the public and private sectors. Farmers in Thailand will soon have a new digital tool to make smarter planting decisions. The AgriMap platform combines agricultural data and AI to help farmers prepare for changing weather and natural disasters. The Ministry of Agriculture and Cooperatives has launched the AgriMap platform, a central agricultural mapping system developed by the Land Development Department. The platform brings together data from all 11 departments under the ministry, including farmland, soil quality, water resources, farmer information, disaster areas, markets, and natural resources. Chai Wacharong, the Assistant Minister for Agricultural and Cooperatives, presided over the launch. By using big data and AI, the platform analyzes soil conditions, rainfall and past crop yields to help farmers plan what to grow and prepare for natural disasters. The system also provides useful data for government officials, researchers, and field staff to support agricultural planning and policy making. The AgriMap platform is set to begin full service on September 30th. And that wraps up our midday edition of NBT World Brief. For more stories, you can scan the QR code on your screen to access our full coverage across all media platforms. That's it for today. Thank you for joining us. Sawasdee ka.

0: กำลังส่งต่อสิ่งเหล่านี้อยู่หรือเปล่าส่งต่อความรักส่งต่อความสุขส่งต่อความสำเร็จส่งต่อโรคหยุดส่งต่อ HIV ซิฟิลิสไวรัสตับอักเสบบีแต่คุณอาจจะไม่รู้ว่าใครติดเชื้อแล้วจะรู้ได้อย่างไรตรวจเร็วป้องกันได้
1: นั่งรอเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยไม่เรียกสักที
2: ตอนแรกผมก็หงุดหงิดนะครับที่หมอไม่เรียกคิวตามคนที่มาแต่พอมีคนไข้ฉุกเฉินเข้ามาเขาแทบจะหายใจไม่ออกวินาทีที่มันช้ามันอาจหมายถึงชีวิตของใครบางคนผมว่าการที่เรานั่งรอในห้องฉุกเฉินมันไม่ใช่การถูกมองข้ามครับ
3: เกิดด้วยคร
2: ับ แต่มันคือการที่เรามอบโอกาสให้คนที่ยืนบนเส้นแบ่งระหว่างความเป็นกับความตายได้มีโอกาสรอดชีวิตและคิวของเราก็จะมาถึงในเวลาที่เหมาะสมเสมอครับ

0: ข่าวต่างประเทศนะคะเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของธนาคารกลางสหรัฐที่ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.25% ค่ะก็เป็นไปอย่างตรงข้ามกับความต้องการของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนะคะภายใต้การนำของนายเควินวอชประธานคนใหม่ได้ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.25% จาก 3.5 ถึง 3.75% เป็น 3.75 ถึง 4.00% ซึ่งถือเป็นการปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ3ปีมีเป้าหมายเพื่อควบคุมปัญหาเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงมาอย่างต่อเนื่องนายวอชได้ย้ำนะคะว่าเรื่องนี้เป็นภารกิจหลักของเฟดในการจัดการกับเงินเฟ้อที่สูงเกินไปและยืดเยื้อมานานนับเป็นการตัดสินใจดำเนินการอย่างสวนทางกับความต้องการของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่เรียกร้องเรื่องการลดอัตราดอกเบี้ยมาโดยตลอดโดยหวังกระตุ้นเศรษฐกิจและการดำเนินการดังกล่าวยังถือเป็นการแสดงให้เห็นว่าการทำงานของวอชค่ะไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของทรัมป์นอกจากนี้เฟดยังส่งสัญญาณว่าอาจจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกอย่างน้อย1ครั้งภายในปีนี้ด้วยเพื่อทำให้เงินเฟ้อนั้นกลับมาสู่เป้าหมายที่อัตรา 2% ด้านนักวิเคราะห์ชี้นะคะว่าภาวะเงินเฟ้อในสหรัฐในปัจจุบันอยู่ที่อัตรา 3.4% นั้นส่วนหนึ่งก็มาจากปัจจัยราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นจากสงครามในตะวันออกกลางซึ่งเฟดได้ยอมรับว่าดอกเบี้ยไม่สามารถแก้ปัญหาโดยตรงได้นอกจากนี้นักวิเคราะห์ยังชี้ให้จับตาดูปฏิกิริยาของตลาดหุ้นสหรัฐด้วยว่าจะมีแนวโน้มปรับตัวลดลงจากความกังวลเรื่องต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นอีกด้วยหลังข่าวขึ้นดอกเบี้ยไม่นานก็ปรากฏว่าทรัมป์ได้โพสต์ค่ะ Truth Social เรียกร้องให้เฟดปรับอัตราดอกเบี้ยลงและควรทำอย่างรวดเร็วโดยอ้างว่าสหรัฐกำลังแบกรับเกือบทุกประเทศในโลกอย่างไรก็ตามทรัมป์ไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์ใดๆเกี่ยวกับการทำงานของประธานธนาคารกลางคนใหม่ซึ่งเป็นผู้ที่เขาเนี่ยคัดสรรมาเองกับมือ
1: สถานการณ์ราคาน้ำมันแพงในฝรั่งเศสทำให้เกิดการปล้นสะดมปั๊มน้ำมันต่างๆอย่างน้อย4แห่งในเมืองดูแอร์จังหวัดนอร์ทางเหนือของประเทศทำให้ปั๊มน้ำมันต่างๆก็หวั่นวิตกแล้วก็พากันปิดให้บริการซ้ำเติมสถานการณ์ให้เลวร้ายลงไปอีกทั้งนี้ราคาน้ำมันในฝรั่งเศสปรับตัวสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ได้มีสาเหตุหลักมาจากสงครามอิหร่านที่ทำให้เกิดการปิดกั้นเส้นทางการเดินเรือขนส่งน้ำมันในช่องแคบฮอร์มูสโดยราคาน้ำมันในฝรั่งเศสเวลานี้ทุบสถิติหลายตัวอาทิเบนซินSP95 และ E10 นั้นพุ่งขึ้นไปประมาณ78บาทต่อลิตรเป็นซินพรีเมียมที่ลิตรละ81บาทและดีเซลลิตรละ84บาทแต่ว่าบางพื้นที่เช่นในเมืองใหญ่รวมทั้งในกรุงปารีสนั้นดีเซลขายกันลิตรละกว่า90บาท
0: นางชาริดาดะตินะคะวัย60ปีอดีตรัฐมนตรีวัฒนธรรมของฝรั่งเศสขึ้นศาลในกรุงปารีสนัดแรกเพื่อเข้ารับฟังการพิจารณาคดีในข้อหาคอร์รัปชันใช้อำนาจในทางมิชอบในการเอื้อประโยชน์แก่กลุ่มธุรกิจมีการกล่าวหาว่าเธอเนี่ยรับเงิน900,000ยูโรค่ะหรือว่าราวๆ33ล้านบาทจากกลุ่มพันธมิตรยานยนต์เรโนนิสสันระหว่างปี2555ถึง2556และกับการช่วยเหลือให้บริษัทยานยนต์ดังกล่าวได้รับผล

0: ประโยชน์จากรัฐสภายุโรปเรื่องนี้ถูกเปิดเผยออกมาไม่กี่เดือนหลังจากที่เธอได้ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีวัฒนธรรมเพื่อมาชิงชัยการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีกรุงปารีสเมื่อเดือนมีนาคมแต่ก็พ่ายแพ้ยับเยินค่ะหากในที่สุดเธอก็ถูกตัดสินว่ามีความผิดอาจจะต้องเผชิญโทษจำคุกสูงสุดถึง10ปีปรับเงินอีก 450,000 ยูโรและอาจถูกสั่งห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นเวลา5ปี
1: บรรยากาศก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาดูมาของรัสเซียนั้นที่จัดขึ้น3วันตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันอาทิตย์ก็คึกคักนะครับล่าสุดเกเนดีซูกานอฟหัวหน้าพรรคคอมมิวนิสต์เรียกร้องให้ชาวรัสเซียลงคะแนนเสียงให้แก่พรรคของเขาและพรรคพันธมิตรพร้อมโจมตีฝ่ายตรงข้ามและพรรคการเมืองที่สนับสนุนประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินโดยว่าเป็นพวกกลุ่มทุนผูกขาดดังนั้นหากชาวรัสเซียไม่พอใจกับสภาพการที่เป็นอยู่ในปัจจุบันควรหันมาเลือกพรรคการเมืองของเขาการเลือกตั้งสมาชิกสภาดูมานั้นที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ถือเป็นการเลือกตั้งรัฐสภารัสเซียครั้งแรกนับจากสงครามยูเครนได้ปะทุขึ้นเมื่อปี2565โดยการให้สิทธิประชาชนที่อาศัยอยู่ในดินแดนของยูเครนที่รัสเซียยึดครองมาได้ในช่วงสงครามนั้นสามารถลงคะแนนเสียงได้ด้วย
0: ผู้เชี่ยวชาญและนักเคลื่อนไหวในเบลเยียมนะคะมีความเห็นต่างกันเกี่ยวกับนโยบายของสหภาพยุโรปที่สั่งห้ามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า13ปีใช้งานโซเชียลมีเดียแล้วก็จำกัดให้เด็กอายุระหว่าง14ถึง15ปีใช้งานได้ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างเข้มงวดของผู้ปกครองด้วยเรื่องนี้ค่ะผู้ก่อตั้งกลุ่มคริสอันปลักซึ่งเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวของผู้ปกครองเด็กในเบลเยียมบอกว่าโซเชียลมีเดียและบริการดิจิทัลอื่นๆมากมายส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของเด็กๆแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิดิจิทัลได้ความเห็นว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะที่จะห้ามเยาวชนเข้าถึงโซเชียลมีเดียที่ปัจจุบันมีเนื้อหาที่ถูกผลิตขึ้นมารองรับเด็กและเยาวชนอยู่แล้วและการสั่งห้ามในเรื่องนี้ก็ไม่เหมือนกับการสั่งห้ามเด็กและเยาวชนซื้อบุหรี่หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะ
1: สถาบันคูรีศูนย์วิจัยและรักษาโรคมะเร็งชั้นนำของฝรั่งเศสในกรุงปารีสได้ร่วมกับศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์แห่งชาติฝรั่งเศสประสบความสำเร็จในการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมเนื้องอกบนชิปซึ่งเป็นห้องเป็นโมเดลห้องปฏิบัติการจำลองขนาดจิ๋วที่สามารถคัดลอกพฤติกรรมและลักษณะเฉพาะของก้อนเนื้อร้ายจากผู้ป่วยแต่ละรายซึ่งจะช่วยให้แพทย์นั้นค้นหาวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วสำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมชนิดลุกลามและมีความซับซ้อนวิธีการดังกล่าวนั้นจะให้ผลการวิเคราะห์และการตอบสนองต่อยาเคมีบำบัดของผู้ป่วยแต่ละรายได้ภายในเวลาเพียง4วันซึ่งเร็วกว่าวิธีปัจจุบันที่ใช้การปลูกถ่ายเนื้อที่เรียกกันว่า PDX และ PDO ซึ่งใช้เวลานานหลายสัปดาห์จนบางครั้งไม่ทันต่อการดำเนินไปของโรคจากความสำเร็จดังกล่าวนั้นสถาบันคูรีก็ได้เตรียมผลักดันนวัตกรรมนี้เข้าสู่ขั้นตอนการทดลองทางคลินิกกับผู้ป่วยจริงในปีหน้า
0: ช่วงนี้ได้เวลาของข่าวกีฬากันแล้วนะคะติดตามได้จากคุณแบงค์คุณปาล์มค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: เราคงต้องติดตามแล้วก็ให้กำลังใจทัพนักกีฬาไทยที่ศึกเอเชียนเกมที่นางโกย่ากันอยู
3: ่ใช่ครับโดยเฉพาะเมื่อวานนี้ฟุตบอลนะครับจากที่ตามหลัง0ประตูต่อ2ก็แซงกลับมาชนะคีร์กีสถานได้ 3-2 คล้ายๆกับแมนยูเมื่อวานนี้นะครับนำก่อน 2-0 แต่ว่าโดนแซง3ลูกรวด
1: โอ้โหควรจะเสียใจหรือดีใจดี
4: ถ้วยเล็กเขาไม่ค่อยสนใจ
1: โอเคเจอกัน
3: ครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับมาติดตามข่าวกีฬากันในช่วงนี้นะครับก่อนที่จะไปดูเรื่องของฟุตบอลไทยที่แซงเอาชนะคีร์กีสถานได้ไปดูอีกหนึ่งตัวเต็งของรายการนี้ก็คือบิลภูริพลบุญสอนครับแล้วก็กรีฑาไทยระยะสั้นมีความพร้อมในการลุ้นเหรียญทองกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ครับ
4: นี่ถือว่าเป็นตัวเต็งจ๋าเลยนะ
5: ใช่แล้วก็หวังว่าจะมีโอกาสได้ถึงเหรียญทองเพราะดูจาก สแตทสถิติมีโอกาสนะ
4: ที่สำคัญที่สุดคืออย่าเจ็บระหว่างการแข่งขัน
5: ถูกต้องอันนี้สำคัญ
4: นะครับ
5: ซ้อมมาทั้งปีวิ่งแค่10วิ
4: ครับ
5: นะครับทีมกรีฑาไทยระยะสั้นชุดเตรียมแข่งขันเอเชียนเกมครับที่ไอจิเมืองนาโกย่าทั้งชายแล้วก็หญิงนำโดยบิลภูริพลบุญสอนครับเจ้าของเหรียญเงินวิ่ง100เมตรกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่แล้ว2022ลงฝึกซ้อมที่มินิสเตเดียมครับภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตภายใต้การดูแลของทางด้านเจนทรีแบรดลีย์นะครับเป็นโค้ชชาวอเมริกันนะฮะแล้วก็ทางพันตำรวจโทหญิงลภัสพรกิจบันนะครับเป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนแล้วก็ทีมงานโดยทีมหญิงวิ่งผลัด4คูณ100เมตรนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่
3: เป็นตัวเต็งเหมือนกัน
4: น่าสนใจ
3: เพราะว่าครั้งล่าสุดได้เหรียญเงินเอเชียนเกมส์นะครับก็มีสมาชิกชุดเดิม2คนคือสุภานิชพูนเกิดแล้วก็

0: ็สุกันดาเพชรรักษาอยู่ในทีมชุดปัจจุบันรวมทั้งมีน้องใหม่นะฮะฝีเท้าดีอย่างเบลจิรพัฒน์ขานอ่อนตามาเสริมความแข็งแกร่งทำให้ทีมหญิงไทยเนี่ยมีลุ้นเหรียญรางวัลที่เมืองนาโกย่าคือติดโพเดียมนี่แหละ
1: ครับ
0: แต่ว่าจะเป็นทองเงินทองแดงเท่านั้นเองแต่ก็ขอมาตรฐานให้มากกว่าเดิมเท่านั้นแหละนะฮะทางด้านชยุทธคงประสิทธิ์ครับสมาชิกชุดเหรียญทองวิ่งผลัด4x100 เมตรชายกีฬาซีเกมส์เมื่อปลายปีที่ผ่านมาแล้วก็ทีมผลัดชุดเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ก็บอกว่าทีมกรีฑาไทยเนี่ยมีความพร้อมเต็มที่ก่อนจะเดินทางไปแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่นในคืนวันอาทิตย์นี้
2: สำหรับทีมตอนนี้ผมรู้สึกว่าเราก็พร้อมมากๆครับสำหรับทีมผัด4x100 เมตรแล้วก็น้องๆที่ได้ทำการลงเดี่ยวในการแข่งขันในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ก็สำหรับทีมตอนนี้ก็พร้อมมากๆครับก็ซ้อมกันอย่างเต็มที่แล้วก็มุ่งมั่นกันอย่างเต็มที่ครับผมช่วงนี้โค้ชก็เน้นเรื่องการออกตัวครับของเราในเรื่องคนที่ลงเดี่ยวครับก็เน้นเรื่องการออกตัวการออกบล็อกสตาร์ทครับแล้วก็เรื่องการเสริมความแข็งแรงความพร้อมให้ไปสู่เป้าหมายได้สำเร็จครับทีมผัดก็ตอนนี้ก็อาจจะเน้นเป็นตัวบุคคลครับก็ให้เราทำความเร็วทำสปีดขึ้นมาแต่ละตัวบุคคลให้ได้มากที่สุดครับเพื่อที่จะไปสู้กับชาติอื่นครับ
1: สำหรับเจ้าวิวภูริพลบุญสอนนะครับจะลงแข่งขันในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้3รายการครับทั้งประเภทเดี่ยวระยะ100เมตรและ200เมตรซึ่งทั้ง2รายการเนี่ยบิวทำสถิติดีที่สุดของนักวิ่งในเอเชียปีนี้นะครับส่วนวิ่งผลัด4x100เมตรชายทีมไทยมีสถิติอยู่อันดับ3ของเอเชียทำให้บิวภูริพลเชื่อว่ามีลุ้นคว้า2เหรียญทองทั้งประเภทเดี่ยว100เมตรและ200เมตรรวมทั้งคว้าเหรียญรางวัลทีมผลัด4x100เมตรด้วยครับ
3: ก็ตอนนี้ก็ถือว่าพร้อมมาผมเพราะว่าเหมือนเราก็ได้เตรียมพร้อมเพื่อจะแข่งในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ครับเพราะรู้สึกว่าเราแข่งขันต่อเนื่องหลายวันมากๆตอนนี้โค้ชเขาก็ปูโปรแกรมให้มีความอดทนมากขึ้นครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นดีเหมือนกันนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่ารอบนี้เราก็หวังไว้ว่าจะกลับมาล้างแค้นได้อีกครั้งนึงแล้วกันครับผมแล้วก็อยากจะทำลายสถิติเองให้ได้ครั้งนึงครับผมหลักๆก็ถ้าในอาเซียนก็มีของมาเลย์ครับผมแล้วก็ถ้าเป็นในเอเชียก็เป็นญี่ปุ่นโอมานที่2ชาตินี้ที่แบบว่ายังมีสถิติดีก่อนที่จะแข่งขันครับผมก็ถือว่ามั่นใจมากๆผมแล้วก็ไม่กดดันตัวเองแล้วกันนะผมเพราะว่าเหมือนเราก็ซ้อมฝึกฝนมาอย่างดีเพื่อแข่งรายการนี้ผมแล้วก็จะพยายามทำอย่างเต็มที่ครับผม
0: รับโปรแกรมกีฬาเอเชียนเกมส์ในวิ่ง100เมตรชายแล้วก็หญิงรอบคัดเลือกวันที่24กันยายนนะครับรอบชิงชนะเลิศเนี่ยสำคัญก็คือ25กันยายนวิ่ง200เมตรชายและหญิงเนี่ยรอบคัดเลือก26กันยายนรอบชิงนะอีก2วันหลังจากวันที่แข่ง100เมตรเนี่ยก็จะเป็นวันที่27กันยายนส่วนไฮไลท์สำคัญนะครับก็คือวิ่งผลัด4x100เมตรชายแล้วก็หญิงรอบคัดเลือก27กันยายนแล้วก็รอบชิงจับตาดูให้ดีฮะ28กันยายน
1: ก็วันเอาไว้เลยนะครับมาต่อกันที่วิวกุลบุตรครับนำทัพแบดมินตันออกเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อลุยเอเชียนเกมส์กันแล้วครับทัพนักกีฬาก็ออกเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นกันอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อที่จะลงทำการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026โดยล่าสุดเนี่ยทัพนักกีฬาแบดมินตันไทยก็ได้ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิครับไปเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การแข่งขันโดยมีนักกีฬาทั้งหมด20คนครับแบ่งออกเป็นชาย10คนและหญิง10คนนำโดยวิวกุลวุฒิวิทิสารเมรัชนกอินทนนท์และหมิวพรประวีช่อชูวงศ์นะครับแบดมินตันครับจะแข่งขันระหว่างวันที่20ถึง29กันยายนที่อิชิโนะมิยะสตี้ตี้ยิมเนเซียมนะครับจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็นประเภททีมวันที่20ถึง24กันยายนและประเภทบุคคลวันที่25ถึง29กันยายนโดยทางสมาคมกีฬาแบดมินตันตั้งเป้าเอาไว้ที่2เหรียญรางวัลครับหลังจากที่เคยทำได้1เหรียญทองแดงในประเภททีมหญิงในเอเชียนเกม2022ที่หางโจวประเทศจีน
0: ด้านพลอากาศเอกมนทนสัชชุกรนะครับนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันที่ได้เดินทางมาส่งนักกีฬาด้วยตนเองเนี่ยออกมาเปิดเผยว่านักกีฬาทุกคนมีความพร้อมเต็มที่ 100% ครับทั้งเรื่องร่างกายแล้วก็จิตใจมุ่งมั่นที่จะทำผลงานให้ออกมาดีที่สุดเพื่อคว้าเหรียญรางวัลมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยหากสามารถคว้าเหรียญทองได้ตามเป้าหมายก็นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งนะครับส่วนเรื่องเงินอัดฉีดเนี่ยจะพิจารณาอีกครั้งตามความเหมาะสมหลังจากจบการแข่งขันส่วนวิวกุลวุฒิวิทิสารครับนักกีฬาแบดมินตันชายมืออันดับ2ของโลกแล้วก็แฟนลิเวอร์พูลตัวยงด้วย
1: ครับ
0: นะออกมายอมรับครับว่า ตื่นเต้นครับกับการแข่งขันครั้งนี้นะเพราะเป็นมหกรรมกีฬาระดับเอเชียที่มีบรรยากาศคล้ายโอลิมปิกเกมส์โดยสภาพร่างกายและก็จิตใจพร้อมเต็มที่ตั้งเป้าจะทำผลงานให้ดีที่สุดนะครับเนื่องจากเอเชียนเกมส์เนี่ยจัดขึ้นเพียง4ปีครั้งและครั้งต่อไปเนี่ยอาจจะยุ่งมากขึ้นแล้ว
1: ครับ
0: อาจจะไม่ได้ฟอร์มขนาดนี้แล้วใช่ทำให้ครั้งนี้เนี่ยตั้งเป้าหมายส่วนตัวที่จะคว้าเหรียญรางวัลกลับประเทศให้ได้
4: ครับผมเชื่อว่าทุกคนก็เตรียมพร้อมครับแต่ว่าผมก็อาจจะมีความตื่นเต้นนิดนึงเพราะว่าครั้งนี้มันเป็นมหกรรมซึ่งฟีลคล้ายๆเหมือนโอลิมปิกเลยแล้วก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็หวังไว้อย่างยิ่งว่าจะทำผลงานได้ดีครับผมครับผมก็หลังจากที่มีการเก็บตัวมาครับก็ได้ตีกับน้องๆได้มีการเขาเรียกว่าตีเปลี่ยนมือกันไปเปลี่ยนสไตล์กันไปผมรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆครับแล้วก็สภาพร่างกายตอนนี้ผมถือว่าค่อนข้าง 100% ครับผมจิตใจก็ค่อนข้างที่จะร้อยเหมือนกันเพราะว่าลิเวอร์พูลก็ชนะมาล่าสุดนะครับก็ทำให้ผมมีจิตใจและจิตกระใจในการที่จะตีแบดมินตันครับผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งจริงๆว่าคือมัน4ปีครั้งแล้วก็คือโอกาสแบบนี้มันไม่ได้มาบ่อยๆแล้วก็ถ้าสมมติว่าปีนี้เราทำผลงานได้ไม่ดีจริงๆมันต้องรออีก4ปีซึ่งอีก4ปีข้างหน้าเราก็อายุมากขึ้นแล้วก็เป็นไม่ได้ยากที่เราจะหวังเหรียญอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วครั้งนี้ผมอยากที่เป็นไม่ได้ก็อยากที่จะคว้าเหรียญได้เหรียญนึงกับประเทศครับผม
1: ต้องบอกวิวนะว่าเดี๋ยวเพิ่งดูลิเวอร์พูลตอนนี
0: ้เข้ามาลิเวอร์พูลได้ยังไงกัน
1: นั่นสิฮะขณะที่หมิวพรประวีช่อชูวงนะครับนักแบดมินตันหญิงเดี่ยวมืออันดับ9ของโลกที่ในการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยเจ้าตัวลงทำการแข่งขันทั้งในประเภทบุคคลและประเภททีมยอมรับว่าการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่งานง่ายเนื่องจากว่ามีนักกีฬาฝีมือดีจากหลายประเทศในเอเชียเข้าร่วมเป็นจำนวนมากโดยส่วนตัวครับพร้อมที่จะทำหน้าที่ช่วยทีมประเภททีมหญิงให้ได้มากที่สุดส่วนการแข่งขันประเภทบุคคลเนี่ยก็จะพยายามทำผลงานอย่างเต็มที่พร้อมทั้งตั้งเป้าคว้าเหรียญรางวัลกลับประเทศไทยให้ได้ครับ
0: ส่วนอีกชนิดกีฬาที่ออกเดินทางในเที่ยวบินเดียวกันก็คือเทเบิลเทนนิสครับก็นักกีฬาทีมชาติไทยส่งเข้าร่วมการแข่งขันรวม8คนแบ่งเป็นชาย3คนและหญิง5คนเตรียมลงชิงชัยทั้งหมด7เหรียญทองประกอบด้วยชายเดี่ยวชายคู่หญิงเดี่ยวหญิงคู่คู่ผสมทีมชายและก็ทีมหญิงนักกีฬาเทเบิลเทนนิสในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้เนี่ยเป็นการผสมผสานกันระหว่างนักกีฬามากประสบการณ์แล้วก็ดาวรุ่งนำโดยหญิงสุทัศินีสเวตบุตรนะครับอรวรรณภารนังนะฮะจินนิพาเสวตบุตรรวมถึงภาคภูมิสงวนศิลป์สรายุทธตันเจริญแล้วก็ดาวรุ่งวัย 16-19 ปีอย่างทางพัสราพรวงละครกุลพัฒน์วิจิตวิริยกุลและทางทิตพัฒน์ปรีชายานครับดีกรีแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน15ปี
1: ที่ทางนายณัฐวุฒิเรืองเวชครับนายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงเป้าหมายบอกว่าทีมหวังผลจากประเภททีมหญิงเป็นหลัก

0: คีร์กีสถาน0-2ครับกลับมาชนะ3-2เป็นกลุ่ม A ได้สำเร็จเกมนี้เนี่ยทีมชาติไทยตามหลังก่อน2 ประตูนะครับก่อนจะมารัว3 ประตูในครึ่งหลังจากทางด้านของเจฮานอฟี่มาแมะนะครับแล้วก็มามะนะครับแล้วก็ปริพันธ์วงศาตัวสำรองที่ลงมาเนี่ยโอ้โหซ้ายยังกับคาวารัชเคเลีย
1: ครับ
0: คมจัดนะครับก็ช่วยให้ไทยพลิกแซงชนะ3-2หลังจากจบเกมโค้ชวังก็ยอมรับว่าเกมแรกเนี่ยค่อนข้างจะกดดันน่ะจะต้องเรื่องปรับตัวสภาพอากาศด้วยแล้วก็คีร์กีสถานนี่เราเจอมาตลอดนะชุดใหญ่ก็เจอบ่อยนะฮะก็เป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งแต่สิ่งที่สำคัญก็คือผู้เล่นไทยไม่ยอมแพ้ครับแม้ว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นรองถึง2 ประตู
1: โดยทางกุนซือทีมชาติไทยเผยว่าการปรับเทคนิคในครึ่งหลังเนี่ยโดยการเพิ่มผู้เล่นเกมรุกลงสนามช่วยให้สร้างโอกาสและกดดันคู่แข่งได้มากขึ้นก่อนเปลี่ยนสถานการณ์กลับมาเป็นฝ่ายคว้าชัยในที่สุดครับโค้ชวังยังกล่าวถึงเกมนัดต่อไปที่จะพบฮ่องกงโดยเผยว่าก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์เนี่ยวางเอาไว้4 คะแนนจาก2 นัดแรกแต่หลังจากที่คว้า3 แต้มแรกในการเปิดสนามเนี่ยทีมมีโอกาสขยับเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นพร้อมกันนี้ครับเฮดโค้ชยังย้ำว่าจะไม่ประมาทฮ่องกงและหากทีมชาติไทยสามารถเก็บชนะได้อีกนัดหนึ่งก็จะการันตีผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ทันทีสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปครับทีมชาติไทยพบกับฮ่องกงในวันอาทิตย์ที่20 กันยายนเวลา14 นาฬิกาตรงตามเวลาประเทศไทยที่โตโยต้าสเตเดียมจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นครับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยครับจัดชุดใหญ่หวังชนะไต้หวันเพื่อโอกาสเข้ารอบ2กีฬาเอเชียนเกมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยครับเตรียมลงสนามนัดที่2ในเอเชียนเกมพบกับไต้หวันวันนี้เวลา14 นาฬิกานะครับอีกแป๊บเดียวน่าจะลงสนามแล้วที่ชิซูโอกะสเตเดียมครับประเทศญี่ปุ่นกลุ่ม E ประกอบไปด้วยญี่ปุ่นเจ้าภาพครับไชนีสไทเปเวียดนามและไทยแข่งขันกันแบบพบกันหมดทีมอันดับ1และ2ของแต่ละกลุ่มผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์พร้อมกับทีมอันดับที่3ที่ทำผลงานดีที่สุดอีก2ทีมจากทั้งหมด3กลุ่มสถานการณ์ล่าสุดในกลุ่มนี้ไทยไม่มีคะแนนครับเนื่องจากแพ้ญี่ปุ่นไป0-8ส่วนไต้หวันมี3คะแนนจากการชนะเวียดนาม2-1เกมที่ไทยแพ้ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนได้พักผู้เล่นบางส่วนในช่วงครึ่งหลังเพื่อเตรียมทีมสำหรับเกมที่เหลือนะครับโดยเกมนี้เนี่ยผู้เล่นตัวหลักจากเกมแรกจะลงสนามเหมือนเดิมเพื่อเป้าหมายเอาชนะไต้หวันให้ได้เพื่อโอกาสเข้ารอบต่อไปครับ
0: ก็ในโปรแกรมของฟุตบอลหญิงในเอเชียนเกมส์นะครับก่อนจริงๆเริ่มเตะกันมาแล้วตั้งแต่ช่วงเที่ยงที่ผ่านมากลุ่มจีนที่เป็นอุซเบกิสถานพบกับจีนแล้วก็ช่วง5 โมงเย็นมีฮ่องกงพบกับฟิลิปปินส์ของเรานี่กลุ่ม E ครับบ่าย2 โมงนะฮะจะหลังจากจบข่าวเราเนี่ยแหละก็จะเป็นไทยพบกับไต้หวัน
1: ครับ
0: ซึ่งก็ต้องชนะเท่านั้น
1: ต้องชนะเท่านั้น
0: นะฮะแล้วก็เวียดนามพบกับญี่ปุ่นในช่วง5 โมงครึ่งนี่ก็เป็นบิ๊กแมชนะครับส่วนกลุ่ม F ครับช่วงบ่าย2 โมงมีบังกลาเทศพบกับเกาหลีใต้แล้วก็ช่วง5 โมงครึ่งเป็นเมียนมาพบกับเกาหลีเหนือครับมาที่3ฮีโร่ยกน้ำหนักไทยครับเจ้าของเหรียญรางวัลโอลิมปิกเกมส์ปารีส2024วีรพลวิชุมาแล้วก็ธีรพงศ์ศิลาชัยรวมไปถึงสุรจนาคำเบ้าครับนำทีมจอมพลังของไทยลุ้นเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมส์2026ไปติดตามได้ครับ

0: อีกหนึ่งความหวังเหรียญรางวัลของไทยคือการแข่งขันยกน้ำหนักซึ่งทีมชาติไทยเคยคว้าเหรียญรางวัลในกีฬาเอเชียนเกมมาแล้ว33เหรียญเป็น2เหรียญทอง14เหรียญเงินและ17เหรียญทองแดงซึ่งในครั้งนี้สมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยตั้งเป้าหมายคว้า 2-3 เหรียญรางวัลในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยส่งนักกีฬาทั้งชายและหญิง10คนเข้าร่วมชิงชัยแยกเป็นหญิง5คนได้แก่สุธาสินดีแก้วสิงขรรุ่น49กิโลกรัมสุรจนาคำเบ้ารุ่น53กิโลกรัมธนพรแซ่เตียรุ่น61กิโลกรัมและสุภัชนินทร์คำแหงรุ่นมากกว่า61กิโลกรัมส่วนทีมชาย5คนได้แก่ธีรพงษ์ศิลาชัยรุ่น60กิโลกรัมปัสพงษ์ทองสุขรุ่น65กิโลกรัมธีรวัฒน์รัตน์เพชรรุ่น70กิโลกรัมวีรพลวิชุมารุ่น75กิโลกรัมและวรพรสนาสุริวงศ์รุ่น85กิโลกรัมโดยมีสมศักดิ์กาญจนาคารเป็นผู้จัดการทีมและร้อยโทนพดลวันหวังกับลูกแมนโค้ชชาวอินโดนีเซียเป็นผู้ฝึกสอนซึ่งทางสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยประเมินว่าทีมไทยมีโอกาสคว้า 2-3 เหรียญโดยมีจีนและอินโดนีเซียเป็นคู่แข่งสำคัญ
1: แต่เท่าที่ดูตอนนี้ที่เราส่งรุ่นไปที่ทาง OCA เนี่ยนะครับสหพันธ์ยกน้ำหนักแห่งเอเชียเนี่ยก็มีหลายประเทศนะครับที่

0: เริ่มหนีเราแล้วที่เริ่มหนีเราแล้วเพราะว่าเห็นว่าเราส่งรุ่นนี้เขาก็รู้สึกว่าเป็นกังวลเพราะนั้นเป้าหมายของเราเนี่ยก็น่าจะเป็นทิศทางที่ดีที่ดีนะครับก็น่าจะมีความหวังให้กับทางพี่น้องประชาชนชาวไทยได้เห็นประสิทธิภาพและผลงานของนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยของเราอีกครั้งหนึ่งครับ
1: สำหรับช่วงโค้งสุดท้ายก่อนไปสู้ศึกเอเชียนเกมจอมพลังทีมชาติไทยเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นที่ศูนย์ฝึกยกน้ำหนักทีมชาติไทยภายในกองพันพัฒนาที่3อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โดยทีมผู้ฝึกสอนเน้นเสริมสร้างสมรรถภาพควบคู่กับการนำวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้นอกจากนี้ยังเสริมความแกร่งของสภาพจิตใจด้วยทีมนักจิตวิทยาเพื่อให้นักกีฬาชุดนี้มีความพร้อมในทุกมิติน
2: ักกีฬาที่ไปทุกคนคือก็อยากให้ได้เหรียญทุกคนนะครับแต่ว่าไปครั้งนี้เราก็ยังไม่เห็นผู้แข่งขันแต่ทุกคนนะว่าเขาเป็นยังไงบ้างเขาก็อาจจะซ้อมดีหรือไม่ดีเราก็ยังไม่รู้เราต้องไปดูหน้างานเองจริงครับ
3: ส่วนตัวเรามั่นใจไหมครับว่านักกีฬาไทยเราจะไปตามเป้าหมาย
2: ก็อยากจะให้เป็นไปตามเป้าหมายที่เราคิดไว้ครับอยากให้นักกีฬาทุกคนประสบความสำเร็จ
1: ช่วงเวลาที่เหลือทีมผู้ฝึกสอนจะเน้นปรับสภาพร่างกายและรักษาความฟิตของนักกีฬาให้ถึงจุดสูงสุดก่อนเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่นทางด้าน3จอมพลังทีมชาติไทยดีกรีเหรียญโอลิมปิกเกมปารีส2024ทั้งวีรพลวิชุมาเทียรพงศิลาและสุรจนาขำเบ้าต่างยืนยันความพร้อมและมุ่งมั่นจะทำให้เต็มที
4: ่ก็ให้ได้เหรียญมากกว่าทองแดงค่ะ
3: ครับความพร้อมตอนนี้เราเตรียมความพร้อมเป็นยังไงบ้างในใกล้ถึงวันแข่งแล้ว
4: ก็พร้อมค่ะพร้อมมากเพราะว่าฝึกซ้อมตลอดค่ะ
3: ครับยังมีกังวลไหมกับพวกแข่งที่เราจะในเกม
4: ไม่กังวลค่ะเพราะว่าเราต้องแข่งกับตัวเองอยู่แล้วค่ะแบบให้ได้เท่าที่ซ้อมหรือว่ามากกว่าซ้อมค่ะเราแข่งกับตัวเองยกน้ำหนัก
5: สำหรับความมั่นใจครับก็มีความมั่นใจในตัวเองสูงอยู่แล้วครับเพราะว่าความกังวลหรืออะไรก็ไม่มีกังวลอะไรครับผมเพราะว่าก็ทำเต็มที่ไม่ว่าผลจะออกมายังไงก็ขอลองทำเต็มที่ก่อนครับ
6: อยากฝากเชิญชวนแฟนๆชาวไทยนะครับฝากเชียร์พวกผมด้วยครับแล้วก็นักกีฬาท่านอื่นๆนะครับที่ลงแข่งเอเชียนเกมส์ครับจะทำให้เต็มที่สุดความสามารถครับ
1: นักกีฬาและเจ้าหน้าที่จะออกเดินทางจากแคมป์ฝึกซ้อมจังหวัดเชียงใหม่ไปยังกรุงเทพมหานครวันที่19กันยายนและคืนเดียวกัน20กันยายนจะออกเดินทางไปยังเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมแข่งขันระหว่างวันที่23ถึง29กันยายน2569ไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยล้วนทุ่มเทอย่างเต็มที่ฝากชาวไทยชมและส่งแรงเชียร์เติมพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยสร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกในกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ทีมข่าว NBT เชียงใหม่รายงาน
7: ขอบคุณทีมข่าวกีฬา NBT ด้วยนะครับมาดูที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับตกรอบ3ในฟุตบอลคาราบาวครับทั้งที่นำก่อน2ประตูแต่ว่าไบรตันยิงแซง3ประตูรวดครับก็เป็นเกมคาราบาวครับรอบ3ครับแมนยูไนเต็ดเล่นโอลด์แทรฟฟอร์ดเจอกับไบรตันแมนยูได้เปิดฉากได้อย่างยอดเยี่ยมครับก็เริ่มเกมมาต้องบอกว่าภายใน10นาทีเนี่ยแมนยูนำ 2-0 นะครับก็ขึ้นนำตั้งแต่นาทีที่8ก่อนจากเชเลซี่คนนี้ก็เป็นนักเตะที่แมนยูกำลังปลุกปั้นเลยนะครับนาทีที่10นี่ครับเมสันเมาส์ครับหาดูได้ยากครับเมสันเมาส์ยิงประตูนะ
8: ครับ
7: นานๆทีนะครับแต่ได้ลงสนามนะฮะ
8: ปกติจะเจ็บ
7: หลังจากนั้นครับใครปิดไฟนอนก็ตัวใครตัวมันนะครับ
8: ครับผม
7: ปรากฏว่าไบรตันพับสนามบุกแล้วก็ประตูสำคัญมาเกิดขึ้นในนาทีที่45+1จากชาลาลัมปอสคอสตูลาสจับตาดูคนนี้ดีครับนักเตะดาวรุ่งหลังจากนั้นไบรตันก็ครองบอลบุกได้มากกว่าตีเสมอ 2-2 จากตัวเก่าอย่างปาสคัลกรอสนาที65หลังจากนั้นครับแมนยูเหมือนกับเป๋นะครับนาที69แม็กซิมเดอะคุยเปอร์ครับยิงประตูชัยให้ไบรตันพลิกแซงชนะแมนยูเฉยเลยครับ3ประตูต่อ2ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้สำเร็จ
8: มาดูผลคู่อื่นในรอบที่3กันบ้างครับเอเวอร์ตันเอาชนะวูลฟ์แฮมป์ตันไป1ประตูต่อ0นะครับเฟร็ดวูดทาวครับเอาชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดไป1ประตูต่อ0โคเวนตี้นะครับแพ้ให้กับแอสเซนต์ร่า 1-3 และแมนยูก็แพ้ให้กับไบรตันไป2ประตูต่อ3ครับและนี่คือทั้งหมดของข่าวกีฬาช่วงเที่ยงประจำวันนี้ครับทั้ง2ท่านครับ
9: พูดถึงแมนยูนี่ปางขยี้จังเลยนะ
8: ขยี้จริงๆแล้วเขากลัวครับเพราะว่ารอบที่4จับฉลากออกมาแล้วอะเรา2คนเจอกันเอง
7: ต้องมาเจอกันเองลิเวอร์พูลกับเชลซีเจอกันจริงๆอยากเจอแมนยูแต่ไปซะแล้ว
9: ขอบคุณครับ
10: ส่งท้ายข่าวที่ MBT วันนี้นะคะจะพาไปชมภาพกิจกรรมร่วมแรงร่วมใจของชาวญี่ปุ่นแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะช่วยกันออก

0: ปราสาทฮิโรซากิน้ำหนัก360ตันเนี่ยก็นำกลับคืนสู่ที่ตั้งตำแหน่งเดิมนะหลังจากที่ถูกเคลื่อนย้ายออกไปจากตำแหน่งเดิมตั้งแต่ปี2558แล้วนะคะเพื่อความสะดวกในการซ่อมแซมกำแพงหินค่ะ
1: ทั้งหมดคือข่าวเที่ยง NBT วันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามทีมข่าว NBT ลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

การท่องเที่ยวไทยเดินหน้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญภายใต้แนวคิด The Year of Transformation โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามุ่งผลักดันประเทศไทยสู่จุดหมายปลายทางอันดับหนึ่งของเอเชียที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้ตลอดทั้งปีพร้อมส่งเสริมเมืองหลักเมืองรองและพื้นที่ท่องเที่ยวใหม่สร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีความหมายยกระดับการท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนค่ะสำหรับช่วงนี้ขอเชิญรับชมรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านวันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569ค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับเรา2คนนะคะพี่ถนอมอ่อนเกตพลและยานัทลภรดากันเกตค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับน้องยานัทครับ
1: พี่ถนอมคะเมื่อวานเป็นผู้โชคดีไหมคะ ไม่เนาะเพราะว่าเราก็ยังนั่งทำงานกันอยู่ตรงนี
0: ้เราก็ยังมอบโบนัสให้กับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเหมือนเดิม
1: ต่อไปนะคะ
0: ต่อไป
1: เดี๋ยว
0: เมื่อวานเนี่ยมีคนอยากเป็นคุณนาย
1: ยังไงคะ
0: คุณนายฝนเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวบ่ายๆก็จะเป็นคุณนาย
1: แล้วตอนนี้ยังไม่รู้นะ
0: ตอนนี้คงกลับ
1: จะได
0: ้ตอนนี้ก็คงกลับไปเป็นเจ๊เจ๊เหมือนเดิม
1: เป็นเจ๊ฝนอยู่เหมือนเดิมเนาะหรือว่าไม่ก็อาจจะได้แต่ว่าปิดบังนะ เดี๋ยวพวกเราไปยืม ก็ไม่ได้นะคะแนะนำช่องทางการติดตามรับชมกันสักหน่อยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านนะคะผ่านการสแกน QR code ที่ขึ้นที่หน้าจอนี้ค่ะนอกเหนือจากรายการของเราก็ยังสามารถติดตามรายการอื่นๆของทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์ได้นะคะรวมถึงอีกหนึ่งช่องทางพิเศษค่ะ NBT Plus นะคะที่ขึ้นผ่านหน้าจอนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดใน Google Play แล้วก็ App Store ได้เช่นเคยค่ะแนะนำช่องทางการที่คุณผู้ชมอยากที่จะโทรเข้ามาฝากเรื่องราวร้องทุกข์กับเรานะคะ022756848022756848และเบอร์มือถือนะคะ062605-6609 062-605-6609ที่ขึ้นด้านล่างจอนี้ได้เลยนะคะ
0: ครับก็เริ่มโทรมาได้ตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าใครต้องการจะปรึกษาสอบถามฝากข้อความข้อมูลเพิ่มเติมก็ส่งข้อความเข้ามาทาง Facebook ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้นะครับพิมพ์ชื่อเป็นภาษาไทยครับถนอมอ่อนเกียรติพลส่งคลิปส่งภาพเหมือนอย่างที่ทุกท่านส่งมานั่นแหละครับอย่างน้อยที่สุดเราก็จะได้มาขึ้นหน้าจอให้คุณผู้ชมได้เห็นกับเรื่องที่ท่านสอบถามว่าปัญหามันคืออะไรจะได้ชัดเจนขึ้น
1: ทั้งภาพและเสียงมีเสียงชัดเจนแล้วเราก็จะได้คุยได้อย่างเข้าใจง่ายด้วยนะคะ
0: มาดูข่าวแรกกันก่อนแล้วกันนะครับสิ่งที่น่าสนใจนะครับที่ชาวบ้านควรรู้ควรทราบนะครับวันนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอนุทินชาญวีรกูลนะครับวันนี้ท่านพร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่กระทรวงมหาดไทยผู้ว่าในอำเภอผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ท่านประชุมกันที่ห้องประชุมกระทรวงมหาดไทยแต่ว่ามีการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปยังภูมิภาคนะครับเพื่อที่จะรับทราบถึงนโยบายว่าจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับทางรัฐบาลนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับได้สั่งการเข้มงวดกวดขันเรื่องอะไรอย่างไรนะครับวันนี้7เรื่องด้วยกันน
1: ะ
0: ที่ท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการและมอบหมายแต่ว่าเรื่องหลักๆเรื่องหนึ่ง

0: นะครับที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากแล้วก็ทุกท่านทราบกันเป็นอย่างดีในขณะนี้ก็คือเรื่องการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1: ค่ะซึ่งท่านนายกเนี่ยได้กล่าวนะคะว่าเป็นการกระทำที่ทุจริตอย่างอุกอาจมากๆซึ่งตอนนี้ก็บอกว่ามีหลายหน่วยงานที่ทำงานร่วมกันอย่างเช่นปปง.ปปท.ปปช.สำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะมีการขยายผลเรื่องของเส้นทางการเงินเรื่องของทรัพย์สินต่างๆซึ่งณปัจจุบันนี้นะคะเมื่อวันที่11กันยายน2569ก็มีการอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องไปแล้วมูลค่ากว่า320ล้านบาทซึ่งทางด้านของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะมีการขยายผลต่อไปท่านนายกเน้นย้ำเลยนะคะว่าทุกท่านเนี่ยเป็นเจ้าของบ้านหากผู้ใดมาทำลายทรัพย์สินหรือบ้านของเราก็จะต้องถือว่าบุคคลนั้นไม่มีความเหมาะสมที่จะอยู่ร่วมกันเราต้องไม่ปล่อยให้เกิดเรื่องเหล่านี้ในบ้านของเราถือว่าเป็นความรับผิดชอบโดยตรงและยืนยันนะคะว่าจะไม่มีการขยายเวลาออกไปจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่30กันยายน2569นี้นะคะ
0: ก็คือสิ้นปีงบประมาณนี้ซึ่งนายกก็พูดชัดเจนนะว่าการทุจริตการสอบท้องถิ่นคราวนี้เหมือนกับมาโกงกันอยู่บนหัวท่านน
1: ่ะ
0: บนหัวตนน่ะนะครับแล้วก็สั่งการบอกว่าต้องฟาดไม่ยั้งนะครับปลัดกระทรวงมหาดไทยถ้าพบว่าใครผิดเชื่อมโยงไปถึงใครก็สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนแล้วก็ฟาดไม่ยั้งด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ท่านเชื่อว่าประชาชนก็ตัดสินไปแล้วนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นในขณะที่นายกก็บอกว่าท่านก็ตัดสินแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถึงเป็นเรื่องที่สำคัญส่วนเรื่อง Data Center ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าการบริหารจัดการกำกับดูแลกิจการ Data Center นะครับที่ยังไม่มีกฎหมายรองรับครม.ก็ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลจัดระเบียบกำหนดทิศทางนะครับซึ่งเรื่องนี้แน่นอนว่าจะเอาวินวินทั้งหมดนั้นก็คงไม่ได้เนาะนะครับแล้วก็เรื่องของการกำกับดูแลของคนต่างด้าวที่เข้าเมืองอันนี้นายกรัฐมนตรีก็พูดชัดนะว่าระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีมีผลบังคับใช้แล้วก็ขอให้กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับดำเนินการเรียกว่าเข้มงวดกวดขันนะครับให้ความเป็นธรรมรัดกุมในการทำงานถ้าหากว่าพบว่ามีการกระทำที่ไม่ชอบโดยกฎหมายของการที่เป็นบุคคลที่เข้าเมืองมา
1: ค่ะคืออย่างกรณีเรื่องการกำกับดูแลคนต่างด้าวก็มีกรณีตัวอย่างที่เราได้เห็นไปเมื่อ 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมา
0: โดนไปแล้ว2คน
1: โดนไปแล้วใช่ก็ถือว่าเป็นกรณีตัวอย่างนะคะว่าถ้าคุณมาทำผิดในประเทศของเราก็ไม่สามารถอยู่ในแผ่นดินเราได้นั่นเองนะคะ
0: ครับนะเดี๋ยวก็ได้ติดตามกันต่อไปนะถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเรื่องยาเสพติดด้วยนะและท่านกำชับไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสิ่งที่ท่านมอบนโยบายไปในวันนี้ก็ชัดเจนว่าเพื่อความอยู่ดีกินดีนะครับเพื่อความสงบเรียบร้อยของพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับมาดูเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับภัยที่หลอกลวงชาวบ้านนะน้องยานัท
1: คือเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าภัยเนี่ยมันมีหลากหลายรูปแบ
0: บ
1: แต่ที่จะโดนกันบ่อยๆเนี่ยแก๊งสแกมเมอร
0: ์
1: ไม่ไปไหนเลยนะ
0: นี่ล่าสุดเมื่อวานเนี่ยนะคือมันไม่รู้จะอึ้งหรือจะยังไงก็แล้วแต่เนาะเมื่อวานนี้ตำรวจตม.ก็สนธิกำลังกันนะครับได้เบาะแสยังไงไม่ทราบได้เชิงลึกเนี่ยนะครับไปจับพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ได้15คนที่บ้านหรูแห่งหนึ่ง
1: บ้านหรูนะอยู่แถวบางบอน
0: เอกชัยบางบอนนะครับจับได้พร้อมหลักฐานโพยต่างๆที่ใช้ในการหลอกลวงนะแล้วก็ชุดตำรวจญี่ปุ่น
1: หลอกคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะเลยนะ
0: คือไอตัวเป็นแก๊งโทเนี่ยนะเป็นคนญี่ปุ่นแล้วก็ใส่เสื้อชุดตำรวจญี่ปุ่นหลอกคนญี่ปุ่นแต่ว่าแก๊งคนจีนเนี่ยเป็นหัวหน้าแก๊งควบคุมแล้วไปเช่าบ้านหรูราคาบอกว่าไม่น้อยกว่า200ล้าน
1: เพราะเราเห็นขนาดใหญ่แบบคือบ้านคนรวยเลยอะ
0: บางสื่อบอกว่า270ล้านบ้านหรูเนี่ยนะ
1: คฤหาสน์เลยนะ
0: แล้วเช่าเดือนละ900,000
1: โอ้แสดงว่าเขารายรับเนี่ยมันเยอะมาก
0: มันมหาศาลนะครับก็ไปทลายได้ตำรวจก็ออกมาเตือนพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะผู้เฒ่าผู้แก่ผู้สูงอายุทั้งหลายนะครับอย่ารับโทรศัพท์แล้วโอนนะครับเพราะว่าคนที่มันหลอกเนี่ยมันจะหลอกคนบอกว่าเนี่ยคนไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดคนทำผิดสิ่งผิดกฎหมายนะหลอกพอตกใจกลัวเสร็จปั๊บไม่เป็นไรนะเดี๋ยวถ้าโอนเงินมาให้เราตรวจสอบว่าถ้าเงินคุณไม่เกี่ยวข้องเดี๋ยวเราจะโอนคืนให้อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้คุยกับตำรวจคนนั้นคนนี้หลอกทั้งนั้น
1: ตำรวจเป็นตำรวจปลอมนะตำรวจ
0: ทั้งนั้นมิจฉาชีพทั้งนั้นพอเฒ่าแม่แก่อย่าไปหลงเชื่อโดยเด็ดขาดนะ นะครับใครโทรไปรับสายได้นะครับแต่ว่าถ้าบอกว่าเนี่ยคุณทำผิดเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยปิดโทรศัพท์ทิ้งเลยไม่ต้องสนใจและจะไม่มีตำรวจจริงที่ไหนไปหามีแต่ตำรวจปลอมหลอกที่จะเอาเงินของท่านแล้วเมื่อวานเห็นข่าวไหมที่เชียงใหม่อ่ะ
1: อ๋อเป็นคุณป้าท่านหนึ่งนะที่โดนหลอกให้รักนะบอกว่าเป็นนักบินมาเจอกันที่สนามบินเชียงใหม่กันหน่อยพอมาถึงไม่เจอใคร
0: ป้าก็นั่งรถไปถึงสนามบินเชียงใหม่จะมาถามไปถามมาชัยชัยอยู่ไหนชัยอยู่ไหน ที่ไหนได้ชัยเป็น AI นะครับมันทำได้ทุกอย่างทุกวันนี้ครับคุณผู้ชมท่านผู้ฟังแล้วก็เด็กๆนักศึกษานี่จับตัวเองเป็นตัวประกัน
1: ใช่คือเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นคนผู้สูงอายุนะที่โดนนะคะพี่ถนอมแต่เดี๋ยวนี้เจนซีเนี่ยก็โดนนะ
0: ไม่น่าเชื่อนะไม่น่าเชื่อเพราะว่าพวกเจนซีเนี่ยคือเจนซีคือเจนอะไรอธิบายพ่อพ่อแม่แม่
1: เจนที่เป็นแบบเด็กที่เกิดมาในช่วงที่ปีหลังปี2000ช่วงปีนั้น
0: ช่วงปี2000ช่วงแล้วก็ถ้าเด็กมากก็อัลฟาใช่ไหม
1: เจนอัลฟาอัลฟานี่ยังเป็นเด็กเล็กๆอยู่
0: เด็กเล็กอยู่ตอนนี้นะครับ
1: เพราะว่าตอนนี้ภัยมันมาหลากหลายรูปแบบแล้วก็ไม่เลือกด้วยนะว่าจะเป็นใคร
0: แล้วไม่น่านะเพราะเขาอยู่กับข้อมูลข่าวสาร
1: ค่ะจริง
0: อย่างน้อยที่สุดเจนซีเจนไหนก็แล้วแต่ควรจะเข้าไปดูในเว็บตำรวจเขาบ้างเขาเตือนโดยเฉพาะตำรวจไซเบอร์นะครับว่าเดี๋ยวนี้มันเกิดขึ้นเยอะมากกับการหลอกลวงนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ป้องกันเรื่องนี้นะมิจฉาชีพนะเมื่อก่อนเราไปปราบอยู่ข้างๆบ้านเราใช่ไหมเดี๋ยวนี้ทำรังอยู่ที่นี
1: ้ทำที่นี่แอบแอบ
0: เอกชัยบางบอนเนี่ยนะ
1: ใช่คืออยู่เหมือนใจกลางเลยนะ
0: อยู่ที่นี่เลย
1: ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บุกไปจับได้
0: ใช่นะครับแล้วก็รัฐบาลเมื่อวานที่ผ่านมาก็มีความพยายามที่จะสกัดกั้นเวลามันหลอกแล้วก็จะเอาเงินออกนอกประเทศเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: เวลาหลอกได้เงินปั๊บมันจะโอนเงินเป็นเงินแล้วออกนอกประเทศไปเลยไม่ใช่นะเดี๋ยวนี้นะมันไปแปลงสภาพ
1: เป็นสกุลเงินอื่น
0: เป็นสกุลเงินอื่นบ้างไปซื้อเป็นทองคำบ้างอะไรบ้างล่าสุดกระทรวงการคลังว่าไงฮะ
1: กระทรวงการคลังเขาก็มีการร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DE นะคะเขาเตรียมจัดทำ National Anti-Fraud Master Plan หรือเป็น4ระบบกลางนะคุณผู้ชมเป็น4ระบบกลางระดับชาติอย่างเช่นก็จะมีการเชื่อมข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานมีการเชื่อมข้อมูลให้ถึงกันแจ้งครั้งเดียวตามเงินทันอายัดได้เร็วคืออย่างพี่ทำหนอมได้บอกไปว่ารูปแบบเดี๋ยวนี้ในการที่แก๊งต่างๆเข้ามาหลอกทางออนไลน์เนี่ยมันซับซ้อนแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นแล้วเงินก็ไหลออกนอกประเทศเนี่ยภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงแล้วเราก็ตามไม่ทัน
0: ตามไม่ทัน
1: ยังไงก็ตามไม่ทันเด็ดขาดเพราะฉะนั้นการที่เขาทำระบบร่วมกันเนี่ยมันก็จะมีก่อนเกิดเหตุจนถึงการตามเงินคืนมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยค่ะ1ตัวตน1ระดับความเสี่ยง2ก็จะมีการวิเคราะห์ข้อมูลรู้ทันกลโกง3แจ้งครั้งเดียวเส้นทางเดียวและ4ไล่ให้ทันอายัดให้เร็วนะคะ
0: นี่แหละคือระบบที่เขาจะสร้างขึ้นซึ่งเรื่องนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิติธันประภาสในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินเพื่อยกระดับการติดตามตรวจสอบธุรกรรมต้องสงสัยนะครับหรือชื่อบอร์ดว่า Connect the Dots นะครับที่เรียกว่าที่ประชุมเดินหน้าต้องยกระดับระบบติดตามธุรกรรมทางการเงินต้องสงสัยโดยเชื่อมโยงข้อมูลจาก7หน่วยงานหลักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินโดยจะทำแผนแม่บทฐานข้อมูลนะครับที่เรียกว่า Master Planพร้อมกำหนดรูปแบบระบบและกรอบงบประมาณภายใน30วันเพื่อหน่วยงานสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงและติดตามเส้นเงินได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลนะครับทั้งกระทรวงการคลังกระทรวงดิจิทัลสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานปปงธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานกลต.สมาคมธนาคารไทยคือต่อไปนี้พูดง่ายๆว่าทั้ง7องค์กรเนี่ยน
1: ะ
0: ข้อมูลต้องเชื่อมกันหมด
1: เป็นเชื่อมโยงถึงกันจะไม่ต้องแบบว่าตัวหน่วยงานนู้นทำหน่วยงานนี้ทำเชื่อมโยงถึงกันหมด
0: เหมือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเหมือนที่ผ่านมาถ้าสมมติว่าเราถูกหลอกนะพอเราถูกหลอกเสร็จปั๊บเดี๋ยวเราทำไงอะเราต้องก็โทรไปหาตำรวจใช่ไหมบางทีต้องวิ่งไปโรงพักนะกว่าจะไปถึงโรงพักไปไงเงินมันไปแล้วจากบัญชี1ไปบัญชี2บัญชี3ออกนอกประเทศแล้ว
1: เป็นบัญชีม้าเราก็ตามไม่รู้เรื่อง
0: ไม่ทันวิ่งไปโรงพักไม่ทันต่อไปนี้โทร1สายด่วน1441
1: ค่ะ
0: 0 AOC 1441นะครับพอไปถึงศูนย์นี้เสร็จปั๊บเมื่อก่อนนี้ตำรวจจะบอกว่าเดี๋ยวคุณที่ไปติดต่อธนาคารนะแล้วกว่าจะไปถึงธนาคาร
1: ใช้ระยะเวลานาน
0: ไม่ทันไม่ทันครับ
1: แล้วบางทีถ้าเราเก้ๆกังๆเราก็ออกอะไรยังไงมันก็ช้าเข้าไปใหญ่
0: ใช่
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็เลยต้องเชื่อมโยงให้เป็นข้อมูลเดียวกัน นะครับพอคนติดต่อเสร็จปั๊บทุกคนก็ได้รับข้อมูลเดียวกันชุดข้อมูลเดียวกันเพราะฉะนั้นก็ตามไล่เลยธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารสมาคมธนาคารอะไรต่างๆเหล่านี้ไล่เบี้ยไปเลยอย่าให้เงินมันออกนอกประเทศถ้ามันออกนอกประเทศไม่ได้มันก็จะถูกอายัดพอถูกอายัดก็สามารถเอาเงินมาคืนผู้เสียหายได้
1: อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆแล้วชอบมากนะคะพี่ถนอมเขามีแนวทางที่ปรับระบบจากเดิมเนี่ยคือข้อมูลเนี่ยมันก็แยกส่วนกันนั่นแหละแต่ว่าเวลานำมาทำงานร่วมกันเนี่ยจะเป็นข้อมูลอัตโนมัติทีนี้เขาจะมีการตรวจจับธุรกรรมผิดปกติได้ด้วยแล้วก็วิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยงนะตั้งแต่ต้นทางเลย
0: ค
1: ือระบบต้นทางถ้ามีการหลอกขึ้นอ้าวจับเลย คุณมีความเสี่ยงแล้วก็ไปจนถึงปลายทางเน้นย้ำเรื่องของความปลอดภัยทางไซเบอร์ก็เช่นเดียวกันนะคะแผนนี้เนี่ยรัฐบาลเตรียมพัฒนาระบบแจ้งเหตุระดับชาติให้ประชาชนสามารถแจ้งได้ช่องทางเดียวเชื่อมโยงเป็นเคส ID เดียวลดภาระการแจ้งข้อมูลซ้ำด้วย
0: ครับอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับรีบทำนะจะได้ลดถอนความเสียหายตามอายัดเงินกลับคืนมาสู่พี่น้องประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเหล่านี้ได้นะครับเพราะว่ามันยังคงมีต่อไปแหละเนาะมันไม่มีทางหมดอ่ะมันแปรสภาพไปเรื่อยอ่ะจากเมื่อก่อนเนี่ยก็จะไปเจอหน้ากันแล้วหลอกใช่ไหม
1: แต่เดี๋ยวนี้คือไม่ต้องเจอหน้ากัน
0: ไม่ต้อง
1: มีแค่หน้าเราอย่างเดียวก็แอบเอาแอบอ้างเราไปใช้ได้
0: แล้วบางทีเรามีคนโทรศัพท์มาเสียงเหมือนแม่เสียงเหมือนลูกเปี๊ยบเลยนะ
1: คนโดนหลายคนนะคะ
0: อย่าเพิ่งเชื่อนะ AI มันทำได้หมดมันร้องเพลงได้เสียงเหมือนหมดมันจะเอาให้เหมือนกันยังไงก็ได้เหมือนน้องยานัทสวยๆแบบนี้ก็ได้ให้เหมือนอย่างนี้ก็ได้เสียงเดียวกันนี้ก็ทำได้หมดอ่ะเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงเชื่อนะครับจนกว่าจะเจอตัวตนที่แท้จริงนะฮะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้เราไปถามมาต่อไปกันหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมกันค่ะ
0: ครับ
1: กลับเข้าสู่ช่วงของถามมาต่อไปค่ะพี่ถนอมต้องบอกว่ากองทุนประกันสังคมเนี่ยถือว่าเป็นกองทุนที่ผู้ใช้แรงงานผู้ทำงานทุกคนในประเทศไทยเนี่ยต้องเข้าร่วมแล้วก็มีการจ่ายกันทุกเดือนได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆมากมายนะคะแล้วเขาก็จะมีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม
0: เพราะว่าระบบสวัสดิการบ้านเราเนี่ยก็คือ1ข้าราชการ
1: เป็นสิทธิกรมบัญชีกลาง
0: ใช่มั้ย2พนักงานบริษัทผู้ใช้แรงงานอยู่ในระบบธุรกิจเนี่ยก็มีประกันสังคมนะครับกับ3คนทั่วไปก็นวลละสิทธิบัตรทองใช่ไหมก็ระบบแต่ว่าเรื่องของประกันสังคมเนี่ยนะครับแน่นอนจากเดิมเนี่ยบริหารโดยสำนักงานประกันสังคมบริหารโดยรัฐนะครับแล้วก็โดยไตรภาคีตัวแทนฝ่ายลูกจ้างนายจ้างนะครับแล้วก็รัฐ3ฝ่ายแต่ว่าภายหลังเนี่ยเขามีการเลือกตัวแทนฝ่ายลูกจ้างและฝ่ายนายจ้างตรงนี้โดยตรงเลยแล้วก็กำลังจะมีการเลือกตั้งในเร็วๆนี้นะครับเราจะไปคุยกับคุณปุณณรัตน์หมอกม่วงนะครับตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษสำนักงานประกันสังคมจะมาให้รายละเอียดแล้วก็เชิญชวนผู้ที่ประกันตนไปใช้สิทธิ์ร่วมกันนะครับสวัสดีครับคุณปุณณรัตน์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับแล้วก็สวัสดีผู้รับชมทุกท่านครับผมครับ
0: ครับก็อยากให้คุณปุณณรัตน์ได้สรุปให้ฟังสักนิดหนึ่งก่อนเป็นฐานข้อมูลนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีผู้ประกันตนมาตรา33 39 40เนี่ยรวมแล้วจำนวนเท่าไหร่ครับ
2: ครับคือในส่วนของผู้ประกันตนทั้งนายจ้างนะครับนะครับตอนนี้ผู้ที่จะมาใช้สิทธิ์นะครับในเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยก็จะมีประมาณ12ล้านกว่าคนนะครับก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและก็ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนได้ครับซึ่งในส่วนตรงนี้นะครับก็การขึ้นทะเบียนการนำส่งสมทบที่จะก่อให้เกิดสิทธิ์ในเรื่องของการนำส่งสมทบนะครับในเรื่องของการเลือกตั้งนะครับก็จะมีเงื่อนไขนะครับต่างๆในการที่จะใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งได้นะครับอย่างเช่นว่าต้องเป็นผู้ประกันตนนะครับหรือว่านายจ้างนะครับมาแล้วนะครับ6เดือนติดต่อกันนับถึงวันที่ประกาศให้มีการจัดการเลือกตั้งนะครับแล้วก็มีการนำส่งสมทบนะครับ3เดือนใน6เดือนนะครับก็ถึงจะสามารถใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งได้นะครับก็จะมีอยู่ณตอนนี้นะครับก็ประมาณ12ล้านกว่ารายนะครับก็สามารถจะใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนได้ครับ
0: ครับผู้ที่จะเลือกนะครับจากจำนวน12ล้านรายเนี่ยผู้ที่จะเลือกนี่ต้องลงทะเบียนก่อนถูกต้องไหมครับ
2: เบื้องต้นครับครับเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็ทั้งและเลือกผู้แทนทั้งฝ่ายนายจ้างและก็ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนครับผมก็จะต้องมีการลงทะเบียนก่อนนะครับแต่ตอนนี้นะครับสำนักงานประกันสังคมนะครับก็ได้มีการปรับปรุงแก้ไขระเบียบนะครับที่จะให้ นายจ้างและผู้ประกันตนนะครับที่จะมาเลือกผู้แทนนะครับผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้ประกันตนนะครับในบอร์ดของประกันสังคมชุดที่15เนี่ยครับก็สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้โดยที่ไม่ต้องลงทะเบียนกับประกันสังคมนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเราไม่ได้ลงทะเบียนนะครับใช้สิทธิ์เลือกตั้งไว้นะครับก็จะสามารถที่จะใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างหรือฝ่ายผู้ประกันตนได้ครับ
0: คือขอให้เรามีคุณสมบัติตามที่กำหนด
2: ครับผมครับใช่ครับ
0: ก็สามารถที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งถ้าเป็นฝ่ายนายจ้างก็เลือกส่วนสัดส่วนของนายจ้างเนาะนายจ้างด้วยกันก็ถ้าคุณเป็นนายจ้างคุณก็ไปเลือกตัวแทนฝ่ายนายจ้างถ้าเป็นฝ่ายลูกจ้างก็เลือกฝ่าย
1: ลูกจ้างด้วยกัน
0: ฝ่ายลูกจ้างด้วยกันโดยที่พนักงานประกันสังคมทั้ง3มาตราไม่ต้องลงทะเบียนเพื่อที่จะไปเลือก
1: สะดวกมาก
2: ถูกต้องครับผม
0: แต่ว่าผู้ที่จะแต่ว่าผู้ที่จะเป็นตัวแทนบอร์ดเนี่ยอันนี้ต้องเป็นผู้สมัครใช่ไหมครับ
2: ครับใช่ครับท่านครับก็คือต้องเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับไม่งั้นเนี่ยเราเลือกจะเลือกไม่ถูกครับว่าเราจะไปเลือกใครดี
1: ค่ะ
2: ครับเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยก็คือผู้สมัครรับเลือกตั้งก็จะต้องสมัครนะครับแต่ในส่วนของผู้เลือกเนี่ยนะครับผู้เลือกนี่ถ้าเกิดเรามีสิทธิ์นะครับเราก็สามารถเลือกได้เลือกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้เลยโดยที่เราไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าครับ
0: ทีนี้เนื่องจากว่าก็ไม่แน่ใจเนาะว่าผู้เลือกเนี่ยผู้เลือกเนี่ยรู้ไหมว่าใครเป็นผู้สมัคร
1: ต้องไปดูได้ที่ไหน
0: จะดูได้ที่ไหนตรวจสอบข้อมูลประวัติแนวคิดแนวนโยบายส่วนตัวเขาเป็นยังไงที่จะเราจะเลือกเขาเป็นตัวแทนหรือไม่เลือกเนี่ยครับ
2: ครับคือในส่วนของผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับสำนักงานประกันสังคมนะครับก็ได้ประกาศในเว็บไซต์ของประกันสังคมนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้เลยนะครับว่าในผู้สมัครแต่ละท่านนะครับมีหมายเลขนะครับประจำตัวหมายเลขใดนะครับเราก็สามารถที่จะไปเปิดดูได้ในเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมหรือถ้าเกิดว่าโอเคอาจจะไม่ได้ดูในจากเว็บไซต์อาจจะไม่ได้เตรียมตัวไปจากบ้านนะครับแต่เราก็ตั้งใจแล้วล่ะว่าจะเลือกใครนะครับก็อาจจะไปดูรูปนะครับดูหมายเลขนะครับของผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละท่านนะครับที่หน้าที่เลือกตั้งก็ได้นะครับก็จะมีอำนวยความสะดวกว่าผู้สมัครแต่ละท่านเนี่ยมีหมายเลขไหนนะครับเราก็สามารถจะไปเลือกนะครับแล้วก็จดจำหมายเลขนะครับในหน้าที่เลือกตั้งที่เราจะไปเลือกตั้งเนี่ยได้ครับผมคร
0: ับส่วนฝั่งนายจ้างก็เหมือนกันไหมครับ
2: เหมือนกันครับผมครับเหมือนกันก็คือประกาศเนี่ยถ้ามีทั้งประกาศทั้งฝั่งนายจ้างก็เป็นผู้แทนผู้ประกันตนนะครับประกาศทั้งสองฝั่งครับ
1: ค่ะ
0: ฝั่งนายจ้างกับฝั่งลูกจ้างจะเราจะต้องเลือกเนี่ยฝั่งละกี่คนแล้วก็ผู้เลือกสามารถเลือกได้ตามจำนวนที่จะต้องมีไหมครับยังไงครับ
2: ครับผมก็อันนี้ขึ้นเป็นสิทธิ์ของเราเลยครับเป็นสิทธิ์ของผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้เลยครับแต่ก็คือในการเลือกเนี่ยให้สิทธิ์ถึง7หมายเลข
0: ครับ
2: นะครับเราจะเลือก7หมายเลขเลยก็ได้นะครับหรือว่าเราอาจจะโอเคใน7หมายเลขเราอาจจะไม่คุ้นเคยไม่รู้จักนะครับเขามีนโยบายอะไรยังไงเนี่ยเราไม่รู้จักเลย
0: แต่
2: เรารู้จักแค่2คนนะครับรู้จักแค่2ท่านนะครับเราจะเลือกแค่2ท่านก็ได้นะครับก็ไม่ถือเป็นบัตรเสียครับก็คือในการเลือกเนี่ยนะครับก็มีเป็นบัตรเลือกตั้งเราก็ใช้วิธีการเขียนนะครับเขียนหมายเลขอารบิกนะครับของผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับในบัตรเลือกตั้งนะครับใช้การเขียนนะครับและการเขียนต้องเป็นเขียนเลขอารบิกด้วย
0: บัตรจะเป็นบัตรเปล่าเหมือนเป็นบัตรเปล่าแล้วก็เขียนเลขว่าเราต้องการเลือกเลขอะไรสมมติเลือกเลข500ก็เขียน500เป็นเลขอารบิกใช่มั้ย
2: ครับใช่ครับเป็น500ในช่องนั้นครับถ้าสมมุติว่าเราเลือกแค่3คนก็500นะครับหรือจะเป็น510ก็ได้หรือว่าจะเป็นอีกคนนึงก็จะเป็น590ก็ได้นะครับก็คือต้องเป็นหมายเลขของผู้สมัครนั้นๆที่เราเลือกนะครับซึ่งถึงแม้ว่าจะให้7หมายเลขแต่เราอาจจะไม่ได้เลือกทั้ง7หมายเลขก็ได้นะครับก็เป็นสิทธิ์ของเราครับ
1: ค่ะ
0: ถ้าสมมติเกิดเลือกเกินไป
1: มีข้อควรระวังไหมถ้าแบบบัตรเสีย
0: สมมตินะสมมติว่าเขาบอกให้เลือกได้ไม่เกิน7เบอร์7คนนะเกิดเผลอไปเขียนเกินเป็นบัตรเสียไหมครับอย่างนี
2: ้ครับเขียนเกินเป็นบัตรเสียเลยครับเป็นบัตรเสียเลยครับ
0: เป็นบัตรเสียเลย
1: แต่ถ้าเขียนไม่เกิน7คน
0: ถ้าไม่เกิน1คน2คน3คนได้หมดแต่ถ้าเกินเมื่อไหร่แปลว่าไม่ได้แล้วบัตรนั้นไม่ต้องนับแล้ว
2: ครับครับครับก็จะต้องเลือกไม่เกิน7ครับผมแล้วก็เขียนในช่องนะครับก็เดี๋ยวเราจะเห็นบัตรเลือกตั้งเนี่ยก็จะมีช่องให้7ช่องแล้วก็ช่องที่ช่องล่างสุดก็จะเป็นช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนซึ่งให้เรากากบาท
0: ครับ
2: คืออาจจะโอเคเราจะรักษาสิทธิ์เราแต่เราจะไม่ดูแล้วโอเคก็อาจจะไม่ประสงค์จะเลือกใครเลยแต่จะประสงค์จะใช้สิทธิ์นะครับก็อาจจะไม่ประสงค์ลงคะแนนโดยใช้กากบาทในช่องล่างสุดก็ได้นะครับก็จะมีระบุไว้ว่าเป็นช่องสำหรับไม่ประสงค์ลงคะแนน
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ทีนี้หลายคนก็มีความสงสัยค่ะว่าจริงๆแล้วบอร์ดประกันสังคมเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรเพื่อให้ผู้ประกันตนเนี่ยได้กระตือรือร้นแล้วก็มีความที่จะอยากไปเลือกตั้งในครั้งนี้อยากให้แนะนำหน่อยได้ไหมคะ
2: ครับผมคือในส่วนของ

0: บอร์ดประกันสังคมหรือว่าคณะกรรมการประกันสังคมนะครับก็จะมาจากผู้แทนฝ่ายนายจ้างนะครับฝ่ายลูกจ้างนะครับแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลนะครับซึ่งโดยกฎหมายประกันสังคมนะครับได้กำหนดให้ผู้แทนฝ่ายนายจ้างแล้วก็ฝ่ายผู้ประกันตนเนี่ยนะครับมาจากการเลือกตั้งนะครับซึ่งทั้ง3ส่วนไตรภาคีเนี่ยนะครับก็จะได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนี่แหละครับก็เพียงแต่ว่าที่มาของแต่ละทั้งนายจ้างผู้ประกันตนจะมาจากลูกจ้างนายจ้างและก็ลูกจ้างเนี่ยจะมาจากการเลือกตั้งนะครับแต่ในส่วนของรัฐบาลเองก็จะเป็นผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐเองนะครับก็ที่จะมาเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างฝ่ายผู้ประกันตนและฝ่ายรัฐบาลนะครับซึ่งผู้แทนบอร์ดประกันสังคมนะครับก็มีหน้าที่นะครับในบริหารจัดการกองทุนซึ่งเงินกองทุนนี้นะครับก็มาจากเงินกองทุนของผู้ประกันตนและก็ของนายจ้างนะครับแล้วก็ของส่วนรัฐบาลนะครับเพราะนั้นเงินตัวนี้ที่เรานำส่งสมทบในแต่ละเดือนนะครับตรงนี้นะครับเป็นสิ่งสำคัญเลยที่เราจะต้องส่งตัวแทนของเราเองเนี่ยนะครับเข้าไปบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพนะครับซึ่งภารกิจหลักของคณะกรรมการกองทุนประกันสังคมเนี่ยนะครับมีหน้าที่ในการให้ความเห็นในการออกกฎหมายการเพิ่มสิทธิประโยชน์อะไรต่างๆนะครับก็คือโดยคำนึงถึงความเป็นสิทธิประโยชน์นะครับที่เกิดแก่ผู้ประกันตนจริงๆนะครับเพราะนั้นถ้าเราเลือกนะครับบุคคลที่มีความรู้มีความสามารถนะครับก็จะสามารถที่จะเป็นตัวแทนของเราเนี่ยครับเข้าไปบริหารจัดการเงินกองทุนของเราเองครับได้อย่างมีประสิทธิภาพได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่จะเน้นย้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นนายจ้างเองหรือว่าผู้ประกันตนเองนะครับให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันในวันที่27กันยานี้นะครับ
1: ตั้งแต่เวลา
0: ตั้งแต่8นาฬิกาถึง16นาฬิกาครับผม
1: ครับงั้นผมทวนอีกทีนะครับเพราะว่าตอนนี้ผู้จำนวนผู้ที่จะมีสิทธิ์เลือกตั้งโดยเฉพาะฝ่ายเน้นฝ่ายลูกจ้างแล้วกันเนา
2: ะ
1: นะครับฝ่ายนายจ้างนั้นก็คงมีศักยภาพในระดับหนึ่งละฝ่ายลูกจ้างเนี่ยที่ผู้มีสิทธิ์ที่จะลงคะแนนเลือกตั้งได้ในคราวนี้ไม่ต้องไปลงทะเบียนเพื่อที่จะไปออกเสียงเลือกตั้ง
2: ไปได้เลย
1: แต่ว่าถ้าคุณมีคุณสมบัติเนี่ยประมาณ12ล้านคนเนี่ยเข้าไปในเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมเพื่อจะดูหนึ่งดูผู้สมัครว่ามีใครบ้างแต่ละคนประวัติเป็นยังไงมีรายชื่อใครยังไงมีแนวความคิดยังไงก็จะได้รู้ข้อมูลตรงนี้นะครับนโยบายด้วยพอดูเสร็จปั๊บดูต่อไปอีกตัวหนึ่งก็คือว่าแล้วคุณอยู่ตรงไหนณขณะนี้คุณอยู่สมมติเราอยู่ที่ดินแดง
2: สถานที่เลือกตั้ง
1: คุณจะไปเลือกที่ไหนตรงนี้ครับท่านครับต้องไปดูตรงนี้ด้วยใช่ไหมครับ
0: ครับคือในส่วนของเบื้องต้นนะครับเราถ้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33นะครับการเลือกที่เลือกตั้งนะครับก็จะเลือกตามที่ตั้งนะครับของสถานประกอบการนะครับเขตอำเภอหรือตำบลที่ตั้งนั้นๆนะครับเป็นตามที่ตั้งของสถานประกอบการนะครับส่วนมาตรา39แล้วก็มาตรา40นะครับขึ้นอยู่กับตามที่อยู่นะครับที่เราได้ขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักงานประกันสังคมครับก็สามารถไปใช้สิทธิ์ที่นั่นได้เลยทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวประมาณวันที่25ครับนะครับก่อนการเลือกตั้งนะครับสำนักงานประกันสังคมก็จะมีการส่ง SMS ไปให้นะครับแจ้งผู้ประกันตนว่าเราเนี่ยสามารถที่จะไปใช้สิทธิ์นะครับในที่เลือกตั้งนะครับที่ไหนนะครับก็จะแจ้งให้ทราบก่อนเพื่อจะได้เตรียมตัวล่วงหน้าก่อนที่จะไปเลือกตั้งในวันที่27ครับ
1: อันนี้39กับ40เนาะแต่เดี๋ยวก็จะแจ้งหน่วยเลือกตั้งให้ทราบอีกทีหนึ่ง
0: ครับใช่ครับใช
1: ่แต่ว่ามาตรา33นี่ก็สมมติว่าทำงานอยู่ที่ตึกหนึ่งสำนักงานอยู่ที่นี่จะเลือกที่นั่นเลยใช่ไหมครับ
0: ครับก็จะมีที่เลือกตั้งสำหรับที่อยู่บริเวณใกล้เคียงครับก็อาจจะไม่ใช่ที่ตั้งของสถานประกอบการแต่ว่าจะเป็นที่ตั้งจุดรวมนะครับจุดรวมก็จะตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงให้สามารถที่จะเราไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้สะดวกครับ
1: ก็แปลว่าหลายๆบริษัทจะอยู่ใกล้เคียงย่านนั้นทั้งหมดก็สามารถจะมาเลือกในจุดเดียวกันใช่ไหม
0: ครับใช่ครับใช่ครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้น
0: ก็จะเป็นจุดให้บริการครับ
1: ครับ
0: คือตอนนี้ทุกอำเภออย่างน้อยต้องมีหนึ่งที่เลือกตั้งอยู่แล้วครับท่านครับก็คือตอนนี้เนี่ยก็คือวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้อำนวยความสะดวกนะครับแล้วก็ความมีส่วนร่วมของผู้ประกันตนและนายจ้างทุกอำเภอต้องมีอย่างน้อยหนึ่งที่เลือกตั้งนะครับเพราะนั้นเราไม่ต้องกังวลว่าไม่สามารถจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้หรือว่าไม่สะดวกนะครับ
1: ส่วนของ
0: ก็จะอำนวยความสะดวกครับ
1: ส่วนของฝ่ายนายจ้างล่ะครับหน่วยเลือกตั้งของฝ่ายนายจ้าง
0: ก็เช่นเดียวกันครับก็อยู่ที่เดียวกันครับครับ
1: ครับ
2: ทั้งลูกจ้างและนายจ้างที่เดียวกันสถานที่เดียวกันนะคะ
0: ครับครับใช่ครับ
1: ครับวันที่27กันยายนนี้เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาน
0: าฬิกาครับ
1: ก็ชวนกันออกไปใช้สิทธิ์ให้เป็นประวัติศาสตร์เลยเน
2: า
1: ะ
2: ค่ะเพราะว่ามันเป็นการกำหนดทิศทาง
1: เมื่อก่อนเนี่ยเวลาใครจะไปเลือกเขาต้องไปลงทะเบียนว่าเขาจะเป็นคนเลือกก่อนนะ
2: ค่ะ
1: เพราะงั้นก็จะมีคนแค่ประมาณ1ล้านต้นๆ
2: เพราะว่าเขาก็รู้สึกเสียเวลานะ
1: ใช่แต่ต่อไปนี้เนี่ยไม่ต้องเลยนะไม่แน่นะท่านครับอนาคตเนี่ยเหมือนกับเวลาเขาเลือกไอ้เนี่ยกรรมการสากลครูนะก็จ่าย

0: 500นะ
1: เวลาถ้าไปเลือกต้องจ่ายเงินได้เงิน
0: เขาให้เงินนะ
1: ประชุม
0: เออเขาให้นะ
2: ครับ
0: ประกันสังคมเรามีแนวความคิดนี้
1: ก
0: ็ได
1: ้ก็จะมีคนเพิ่มมากขึ้นนะคะ
2: อันนี้คือถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับเงินให้ไปเลือกตั้งนะครับแต่ว่าเราส่งตัวแทนไปบริหารเงินสมทบของเราเองนะครับมันก็ยิ่งจะสำคัญกว่าเงิน500ที่เขาได้รับนะครับผมคือในความเป็นส่วนตัวนะครับเพราะว่าเงินตัวเนี้ยเงินกองทุนตั้งหลายหมื่นหลายพันล้านนะครับที่เรานำส่งไปในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับมันมากกว่าเงินที่เรา500ที่เขาจะได้รับนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็จะให้นายจ้างผู้กันตนนะครับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับได้ละเอียดถึงความสำคัญตรงนี้นะครับที่จะเลือกนะครับจัดสรรคนเฟ้นคนนะครับที่ดูแล้วเขามีศักยภาพนะครับที่จะไปบริหารกองทุนแทนเราได้นะครับได้เข้าไปบริหารจัดการกองทุนนะครับ
0: กองทุนเราตอนนี้มีอยู่กี่ล้านครับท่านครับ
2: ก็อาจจะมีก็อาจจะส่วนหนึ่งนะครับเอาไปแบ่งเป็นการจัดสรรสำหรับในการจะกำหนดจ่ายสิทธิประโยชน์นะครับแล้วก็เป็นบริหารจัดการการลงทุนนะครับเพื่อที่จะเพื่อให้กองทุนนี้งอกเงยนะครับทั้งนี้ก็เพื่อจะมาพัฒนาสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนนั่นเลยครับผม
0: ครับได้ครับอันนี้ก็ขอบคุณคุณปุณรัตน์หมอกม่วงนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดี
1: ค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะเชิญชวนนะคะทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างผู้ประกันตนนะคะในวันที่27กันยายนเวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกานะคะก็ไปเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมได้ที่สถานที่ทำงานนะคะใกล้จุดที่คุณทำงานอยู่นะก็สามารถไปตรวจสอบได้ผ่านทางเว็บไซต์ของประกันสังคมสำนักงานประกันสังคมนะคะที่ขึ้นผ่านหน้าจอคุณผู้ชมสแกน QR code ไปดูกันนะว
0: ่
1: ามีใครที่น่าสนใจสำหรับที่คุณผู้ชมเนี่ยจะเลือกเข้าไปเป็นบอร์ดประกันสังคมเป็นผู้แทนของเรานะคะอ
0: ยากรู้คุณสมบัติก็โทรไป1506ก็ได้ตลอด24ชั่วโมงหรืออยากจะเข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th ก็ได้หรือสแกน QR code เป็นไลน์นั่นแหละเด้งขึ้นหน้าจอปั๊บก็เรียนรู้กันได้เลยนะครับ
1: ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้าเปิดสายรับเรื่องราวร้องทุกข์จากพี่น้องประชาชนช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ

0: ชุดไทยเรือนต้นชื่อชุดมาจากพระตำหนักเรือนต้นในพระราชวังดุสิตลักษณะเป็นเรือนต้นสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สำหรับเป็นที่ประทับลำลองเพื่อทรงผ่อนคลายพระราชอิริยาบถเมื่อว่างเว้นจากพระราชกรณียกิจและเป็นสถานที่รองรับพระสหายที่ทรงพบระหว่างการเสด็จประพาสต้นหรือที่ทรงเรียกว่าเพื่อนต้นชุดไทยแบบลำลองใช้ผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมมีลายริ้วตามขวางหรือตามยาวหรือใช้ผ้าเกลี้ยงมีเชิงตัวสิ้นยาวจรดข้อเท้าป้ายหน้าเสื้อใช้ผ้าสีตามริ้วหรือเชิงสีจะตัดกับสิ้นหรือเป็นสีเดียวกันก็ได้เสื้อคนละท่อนกับสิ้นแขน3ส่วนกว้างพอสบายผ่าอกดุม5เม็ดคอกลมตื้นๆไม่มีขอบตั้งเหมาะสำหรับใช้แต่งไปในงานที่ไม่เป็นพิธีและต้องการความสบายเช่นไปงานกฐินต้นหรือเที่ยวเรือเที่ยวน้ำตก
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยในไอจีนาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
5: สู่รายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านนะคะช่วงนี้เราเปิดสายรับเรื่องราวร้องทุกข์จากพี่น้องประชาชนทักทายคุณผู้ชมนะคะที่รับฟังผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ด้วยนะคะเราจะอยู่ด้วยกันจนถึงเวลา 15 นาฬิกานะคะแนะนำช่องทางที่คุณผู้ชมจะสามารถโทรเข้ามานะคะ02-275-6848 02-275-6848และ062-605-6609นะคะ
6: ครับ
5: สายแรกวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการเสียภาษีนั่นเองนะคะขออภัยค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณสุทธิชัยนะจากลพบุรีคุณสุทธิชัยเนี่ยบอกว่ามีการเช่าซื้อที่ดิน1งานจากหน่วยงานราชการซึ่งทางหน่วยงานก็มีการออกหนังสือมอบอำนาจให้ไปจดทะเบียนโอนกับกรมที่ดินตอนนี้ผ่านมาเป็นเวลา10ปีแล้วนะคะสามารถเอาหนังสือมอบอำนาจไปโอนที่กรมที่ดินได้อยู่หรือเปล่าคะพี่ถนอม
6: ครับ
5: เอาคุยกับคุณสุทธิชัยค่ะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับ
6: ครับเรื่องเป็นยังไงครับ
7: คือช่วงนั้นผมรับราชการทหารอยู่ครับแล้วทีนี้ผมซื้อที่ดินหนึ่งงานแต่ผมไม่มีเงินสดผมก็เลยเข้าสหกรณ์ออมทรัพย์แล้วเอาเงินไปจ่ายให้เจ้าของที่ครับ
6: ครับ
7: แล้วผมก็ผ่อนจ่ายกับทางสหกรณ์จนหมดเรียบร้อยแล้วทีนี้ผมได้ออกลาออกมาจากทหารแล้วครับ
6: ครับ
7: ครับแล้วผมแต่หนังสือน่ะทางหน่วยงานน่ะให้ผมไปเซ็นมอบอำนาจให้ผมไปรับโอนเป็นเจ้าของที่10กว่าปีแล้วครับทีนี้ผมเพิ่งว่างตอนนี้จะไปโอนได้เลยใช่ไหมครับได้ไหมครับ
6: จริงๆเนี่ยคนแรกที่คุณควรจะถามนั่นคือคุณต้องโทรไปที่หน่วยงานของคุณนั่นแหละครับ
7: อ๋อคร
6: ับใช่ถ้าโทรมาถามเราเนี่ยพูดไม่ได้เลยครับตอบไม่ได้นี่ต้องยืนยันว่าตอบไม่ได้นะพี่นะ
7: ครับ
6: พี่ต้อง ติดต่อต้นสังกัดเพราะว่าพี่เคยผ่อนผ่านสากลใช่ไหมแล้วก็ลาออกจากงานมาผ่านมา10ปีแต่พี่บอกว่ามันผ่อนไปหมดแล้วใช่ไหมครับ
7: ครับแล้วหน่วยงานน่ะออกหนังสือมาให้ผมแล้ว
6: ครับ
7: ผมเป็นผมได้รับมอบอำนาจจากหนังสือจากหน่วยงานแล้ว
6: ให้ไป
7: โอนเป็นชื่อของผมครับ
6: ก็ไปรับโอนตามนั้นนะครับเขาแจ้งคุณมาแล้วให้คุณไปรับโอนแต่คุณยังไม่ไปรับโอน
7: ครับใช่ครับ
6: เดี๋ยวเกิดองค์กรนั้นมันเขาปิดตัวไปแล้วจะยุ่ง
7: ครับ
6: เดี๋ยวจะหาคนโอนไม่ได้นะครับ
7: คร
6: ับ ก็ไปตามหนังสือละครับนะสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
6: เราไม่มีอะไรซับซ้อนเนี่ยน
5: ะ
6: ไปซื้อแล้วผ่อนแล้วหมดแล้วเขาแจ้งหนังสือมาให้ไปรับโอนเสียก็ยังไม่ว่างไปก็โทรมาถามหาเราว่าเอ๊ะจะไปรับโอนได้ไหม
5: อาจจะมีความกังวลว่า10ปีแล้วมันยังได้อยู่หรือเปล่า
6: ก็ไม่เสียสิทธ
5: ิ์
6: นะเพราะถือว่าแค่เพียงเราไม่ได้รับโอนเท่านั้นเอง
5: ถ้าเรามีหลักฐานพร้อมก็ไปกับหน่วยงานได้เลย
6: ครับทีนี้ดูที่ว่ามันมีเงื่อนไขอะไรหรือเปล่านั่นเองนะเพราะว่าตอนนั้นก็คือเป็นสวัสดิการของทางทหารก็ทำให้ทีนี้เราลาออกมาแล้วนะครับเรายังได้สิทธินั้นอยู่ไหมหรือจะยังไงก็ไปดูตามระเบียบที่เขากำหนดไว้นะครับ
5: ค่ะ
6: มีคุณเพียรจากแม่สอดเนี่ยนี่ก็ตอบคุณเพียรเลยนะที่ส่งคำถามเข้ามาทาง0626056609คุณเพียรบอกว่าทำบัตรประชาชนต้องเสียค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ต้องเสียไหม
5: เสียไหมคะ
6: เคยทำบัตรประชาชนป่ะ
5: ทำแต่ว่านานแล้วพี่ถนอมจำไม่ได้
6: ใช่ไหมบัตรราชการใช่ไหม
5: บัตรประชาชนนั่นแหละค่ะ
6: ก็ต้องทำ
5: ใช่
6: 100บาทครับ
5: 100บาทก
6: ็
5: คือไปเสียที่อำเภอเนาะ
6: ก็ไปเสียที่อำเภอ
5: นะ
6: ทำอำเภอก็เสียอำเภอทำในกทมก็เสียที่เขตกรุงเทพมหานครอยู่เทศบาลก็ทำที่เทศบาล100บาทครับทีนี้ถ้ามาหายก็จะปรับ20บาท
5: ค
6: ่
5: ะ
6: ก็ไม่ต้องไปแจ้งความ
5: 120บาท
6: ก็ไม่ต้องไปแจ้งความนะก็สามารถจะทำที่แจ้งแล้วก็ปรับที่นั่นเลย
5: อย่างเมื่อก่อนเวลาคนทำบัตรประชาชนหายเนี่ยก็จะมีความกังวลแล้วต้องไปแจ้งตำรวจน
6: ะ
5: ไปแจ้งแล้วก็มาทำบัตรประชาชนแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องนะคะ
6: ก็จริงๆเนี่ยคืออย่างนี้คำว่าทำบัตรประชาชนหายต้องไปแจ้งความก่อนแล้วค่อยมาทำบัตร
5: ทำบัตรใหม
6: ่แล้วต่อมาเขาบอกว่าพอเขาอารมณ์อร่วยไงเขาแก้ปัญหาว่าคุณจะทำบัตรคุณก็ทำเลยทำไมต้องวิ่งไปให้เขาวิ่งไปโรงพักอีกเพื่อโรงพักกับ
5: มันเสียเวลาม
6: ันคนละที่กันนะก็ต่อไปนี้ก็คือว่าเขาปรับที่โรงที่อำเภอเลยเนื่องออกมาแต่ส่วนการแจ้งความเนี่ยเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะ
5: เพราะว่า
6: ถ้าเรายังมีข้อกังวลอยู่ว่าเอ๊ะใครจะเอาสมมติว่าเป็นทั้งกระเป๋าเลยน
5: ะ
6: บ
5: ั
6: ตรเครดิตมั่งบัตรประชาชนมั่งโน่นนี่นั่นอยู่ในนั้นนะแล้วถ้ามีสถานที
5: ่
6: ม
5: ัน
6: ได้ไปล่ะทำไงนะก็ต้องไปแจ้งความไว้เป็นหลักฐานว่าบัตรเราหายนะ
5: พอพี่ถนอมพูดมาแบบนี้เราก็มีความกังวล นะคะแบบว่ากรณีสมมตินะคะตัวยานั้นเนี่ยทำบัตรประชาชนหายปรากฏว่ามีมิจฉาชีพเนี่ยแอบเอาบัตรประชาชนเราไปแล้วก็เอาไปทำบัญชีม้าหรืออะไรก็ตามอ่ะทีนี้เราก็แจ้งตำรวจได้ถูกไหมคะว่าอ้าวฉันแจ้งไปแล้วว่าทำบัตรหายฉันไม่มีความเกี่ยวข้อง
6: อันนั้นคือสิ่งที่จะเป็นตัวเอกสารยืนยันได้ว่าเราเคยมาแจ้งความบัตรหายไว้แล้วหรือแม้กระทั่งว่าเราไปแจ้งทำบัตรใหม่แล้วเราแจ้งหายกับทางอำเภอหรือสำนักงานเขตแล้วก็เป็นเอกสารยืนยันได้ว่าหลังจากนั้นใครเอาบัตรเราไปก่อนหน้านั้นนะก่อนที่เรามาแจ้งหายนะ
5: อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ถ้าหายก็แนะนำให้ไปแจ้งความดีกว่า
6: คือบัตรเนี่ยไอตัวหน้าหลังอะไอตัวหลังอะมันจะมีรหัสอยู่ข้างหลัง
5: มีรหัสซึ่งรหัสเนี้ยไม่มีใครเอาของเราไปได้นะ
6: บัตรไอรหัสถ้า
5: MEI อะไรสักอย่าง
6: ถ้าบัตรเก่าสมมติอะ JA 123พอทำบัตรใหม่มันจะกลายเป็นอีกรหัสนึงอ่ะ
5: อ๋อเป็นคนละรหัส
6: มันไม่ใช่แค่รหัสเดิม
5: ค่ะ
6: นี่ก็เป็นชัดเจน
5: ข้อมูลนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่จะไปทำบัตรประชาชนหรือว่ามีการทำบัตรประชาชนหายนะคะ
6: ครับ
5: เดี๋ยวไปต่อกันที่คุณเล็กจากปทุมธานีค่ะพี่ถนอม
6: ครับ
5: คุณเล็กเนี่ยบอกว่าอยากจะสอบถามเรื่องของเบี้ยยังชีพนะคะบอกว่าไม่ได้เบี้ยเงินสูงวัยเนี่ยมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมแล้วนะคะเดี๋ยวลองถามคุณเล็กก่อนว่าเรื่องราวเป็นยังไงนะคะคุณเล็กสวัสดีค่ะคุณเล็กคะ
6: ไม่อยู่แล้วครับท่านดูเหมือนสัญญาณจะหลุดหายไปคุณเล็กเนี่ยถามมาหลายวันแล้วเราพยายามโทรหลายครั้งนะนี่ก็ไปวันนี้ก็โทรหาอีกนะนึกว่าจะได้คุยแนะนำนะครับมีเหตุอันควรสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น นะครับเรื่องเบี้ยยังชีพนะฮะมีเดือนที่ไม่ได้รับเนี่ยเกิดอะไรขึ้น
5: ค่ะนะครับเพราะเป็นสิทธิ์สวัสดิการนะที่ผู้สูงอายุจะได้รับจากรัฐบาลนะคะ
6: ครับ
5: เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ต่อสายคุณเล็กอีกครั้งหนึ่งใหม่นะคะ
6: เวลาเขาต่อสายมารอแล้วก็อย่าวางหูทิ้งนะรอนิดหนึ่ง
5: ค่ะ
6: นะครับ
5: มีเรื่องที่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วทุกสายเนี่ยเราก็จะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปติดต่อหลังไมค์ไว้ก่อนนะคะเพื่อที่จะได้สืบสาวเรื่องราวว่าเรื่องราวเป็นยังไงมีความเป็นมายังไงคุณผู้ชมจะได้รับเราก็จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องนะคะในการที่จะติดต่อกับปายหรือว่าในการพูดคุยแต่ละครั้งนะคะ
6: ครับ
5: ตอนนี้ยังคุณเล็กยังไม่มานะ
6: เดี๋ยวน้องยานัทช่วยหาเบอร์นี้ให้หน่อย
5: ค่ะ
6: เบอร์สวัสดิการเบอร์ของศูนย์บัตรประชาสวัสดิการแห่งรัฐ
5: ค่ะได้
6: นะคร
5: ับ
6: เพราะว่าคุณอารมณ์ฝากคำถามเข้ามาบอกว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ3เดือน4เดือนแล้วที่ใช้ไม่ได้ติดต่อพนักงานธนาคารสแกนใบหน้าผ่านแต่พอใช้ก็กลับใช้ไม่ได้อีกอันนี้เนี่ยเขาแนะนำให้ไปทำบัตรใหม
5: ่ค่ะ
6: ทำบัตรประชาชนใหม่อัน
5: นี้เนาะเบอร์โทรนะคะ
6: ครับ
5: สำหรับติดต่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ
6: เดี๋ยวแป๊บเดียวนะเดี๋ยวป้าเล็กจะวางหูทิ้งอีกนะคุณเล็กมาแล้วครับคุณเล็กครับ
5: คุยกับคุณเล็กก่อน
6: คุณเล็กครับ
8: ครับผม
6: อย่าวางหูโทรศัพท์ผมทิ้งอีกนะ
8: ครับผมครับ
6: คุณมีปัญหาอะไร
8: ก็ผมอยากจะถามเงินเดือนไอ้ผู้สูงวัยครับผมเดือนพฤษภาผมไม่เคยได้รับเลยครับ
6: เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุใช่ไหม
8: ครับผม
6: พูดเสียเข้าใจยากเลยเงินเดือนผู้สูงวัย
8: ครับ
6: ได้รับเดือนละกี่ร้อยล่ะ
8: 600ครับ
6: 600บาท
8: ครับ
6: 600บาทตอนนี้อายุเท่าไหร
8: ่68ครับ
6: คุณใช้คำว่าเดือนพฤษภาไม่ได้แล้วเดือนอื่นได้ไหม
8: ได้ครับ
6: เดือนอื่นได้
5: เด
6: ือ
5: นเดียวใช่ไหมคะ
6: เดือนพฤษภาที่ผ่านมาไม่ได้แล้วเดือนที่ผ่านมานี่ได้ไหม
8: ทุกปีเลยครับ
6: ทุกปีเลยเดือนพฤษภาทุกปีไม่ได้ทุกปีเลยเหรอ
8: ครับผม
6: อยู่ที่อบต.หรือเทศบาลใด
8: ผมอยู่ที่ในหมู่บ้านซื่อตรงครับ
6: ตอบอย่างนี้ก็ไม่รู้ว่าอยู่ไหนอะครับ
8: บึงยี่โถครับผม
6: ตำบลบึงยี่โถเหรอ
8: ครับผม
6: อบต.บึงยี่โถใช่ไหม
8: ครับ
6: คุณควรไปติดต่อที่อบต.บึงยี่โถนะ
8: ครับ
6: ไปติดต่ออบต.นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าการลงทะเบียนบัตรลงทะเบียนผู้สูงอายุนี่เขาลงที่ท้องถิ่นที่อบต.หรือเทศบาลที่เราอยู่นะ
8: ครับผม
6: คือคุณรู้แต่ว่าทุกปีเดือนพฤษภาคมนี้จะไม่ได้เงิน
8: ครับผม
6: แล้วคุณไม่ได้โยกย้ายไปไหนใช่ไหม
8: ครับไม่ได้ไปไหนครับผมอยู่ที่หมู่บ้านซื่อตรงแล้วนะครับ
6: ทะเบียนบ้านที่เดียวอยู่ที่เดียวนะ
8: ถูกต้องครับ
6: ไม่เคยปรากฏว่าใครจะมีปัญหาว่าปี1 12เดือนและทุกเดือนพฤษภาคมแล้วไม่ได้
5: ใช
6: ่
8: เฉพาะเดือนพฤษภาคมทุกเดือนทุกปีเลยครับ7 8ปีแล้วนะครับ
6: ใครมีปัญหาเดียวกันนี้ลองบอกมาดูหน่อยนี้หรือว่าจะมีเฉพาะปัญหาคุณเล็กอย่างเดียวหรือว่าทุกเดือนพฤษภาคมมีใครไปกดเงินออกมาเท่าหรือเปล่า
8: ไม่มีครับผมบัตรผมไม่เคยให้ใครไปเลย
6: ลองไปเช็คบัญชีดูซิเอาอย่างงี้นะเอางี้นะ
8: ครับ
6: ก่อนที่ไปที่อบต.เนี่ยนะให้คุณไปขอสเตทเมนต์น่ะที่ธนาคารน่ะนะ
8: ครับ
6: ไปอัปเดตสมุดอ่ะสมุดอ่ะไม่ต้องไปขอแล้วถ้าขอเดียวต้องเสีย200
5: ค่ะ
6: แต่ถ้าเอาสมุด
5: ตู้ก็ได้
6: ไปที่ตู้เนี่ยเอาสมุดบัญชีเงินฝากที่เขาโอนเข้าบัญชีใช่ไหม
8: ครับผม
6: นั่นแหละเอาไปอัปเดตข้อมูลหน่อยนะครับแล้วก็ดูซิว่าทำไมถึงไม่ได้
5: จะได้รู้เพราะว่าจำนวนเงินน่ะมันเท่ากันทุกเดือนอยู
6: ่แล้ว
5: พอเราเห็นว่าเอ๊ะเดือนพฤษภาจริงๆอาจจะมีเข้ามาก
6: ็
5: ได้ไปเช็คดูก่อนนะคะ
6: ติดต่ออบต.นะก่อนไปก็ไปอัปเดตข้อมูลสมุดบัญชีเงินฝากซะก่อนนะครับ
8: ครับผม
6: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
8: ขอบคุณมากครับ
5: ครับ
6: เดี๋ยวน้องอย่านัดตอบเบอร์โทรศัพท์ถ้าใครที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน
5: ค
6: ่
5: ะ
6: นะครับแล้วมีปัญหาการสแกนใบหน้ามีปัญหาใช้ไม่ได้เพราะอะไรอย่างไรเนี่ยให้โทรศัพท์ไปที
5: ่เบอร์นะคะ02109-2345นะคะ02109-2345นะคะเป็นศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ
6: ค
5: แล้วก็แนะนำอีกหนึ่งเบอร์ดีกว่าค่ะเป็นเบอร์ call center ของกรมบัญชีกลางนะคะ02-270-6400นะคะ
6: แต่ที่เขาถามไปแล้วเขาแนะนำมาก็คือให้ไปทำบัตรใหม่ครับ
5: ค่ะจะง่ายที่สุดนะ
6: ใช่ครับ
5: อ่ะเดี๋ยวไปต่อกันที่สายต่อไปนะคะ
6: จากกาญจนบุรีคุณฤดี
5: คุณฤดีเป็นเรื่องที่ดินนะคะอ่ะเดี๋ยวคุยกับคุณฤดีหน่อยว่าเรื่องราวเป็นยังไงสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับเป็นเจ้าของที่ดินแต่หลานเป็นคนมาสร้างบ้านอยู่ในที่ดินของเราใช่ไหมครับ
9: ค่ะ
6: พี่ฤดีเนี่ยเป็นเจ้าของโฉนดที่ดิน
9: ค่ะ
6: แล้วอนุญาตให้หลานเนี่ยมาปลูกสร้างบ้านอยู่ในแปลงที่ดินของเราถูกต้องนะ
9: ค่ะ
6: แล้วมีคำถามอย่างไรครับ
9: จะทำยังไงคะจะไม่ให้เขาอยู่แล้วเขาจะทำร้ายร่างกายแล้วตอนนี
6: ้จะไม่ให้เขาอยู
9: ่ทั้งฝนทั้งลมอะค่ะ
6: เขาปลูกสร้างบ้านเองใช่ไหม
9: ค่ะ
6: ปลูกสร้างบ้านเองแต่ว่าลักษณะพฤติกรรมของหลานเนี่ยไม่ดีกับป้าหรือนะ
9: ค่ะ
6: ไม่ดีแล้วนะ
9: ค่ะ
6: อยากให้เขาออกไป
9: จะทำยังไงคะ
6: จะทำอย่างไรอ
9: ยู่ตัวคนเดียวอะค่ะ
6: อยู่ตัวคนเดียวด้ว
5: ยนะคะ
6: แล้วเขาเป็นลูกของเป็นหลานเนี่ยเป็นลูกของน้าของพี่ของ
9: ลูกของพี่ชายค่ะตอนมาอยู่ก็หวังว่าจะพึ่ง
6: จะได้พึ่งพาไอเราก็ตัวคนเดียวเป็นโสด
9: ค
6: ่
9: ะ
6: ก็เอาลูกของพี่ชายมาอยู่ด้วยเขาปลูกสร้างบ้านเองหรือเราสร้างบ้านให้เขาอยู
9: ่เขาสร้างบ้านเองค่ะเขามีคนเขามีเงินค
6: ่
9: ะ
6: ก็อนุญาตให้เขาเข้ามาปลูกสร้างบ้านในที่ดินของเรามาอยู่ใกล้กันกับอาเนาะ
9: บ้านเขาก็มีสองหลังสามหลัง
6: หวังว่าจะได้พึ่งพาอาศัยดูแลกันใกล้บ้านใกล้เรือนเคียงกันแต่ที่ไหนได้พอมาอยู่แล้วเนี่ยอากับรู้สึกว่าเขาไม่ดีกับอาหรือดีเลยใช่ไหม
9: เขาจะทำร้ายร่างกายแล้วก็สองครั้งค่ะแล้วปลูกผักไว้คันรั้วเข้าบ้านก็ทำลายหมดค่ะ
5: เรียกว่ามีพฤติกรรมที่
6: ก็มีอยู่สองทางนะป้านะหนึ่งถ้าเราไม่ประสงค์จะให้เขาอยู่ต่อไปแล้วเนี่ยลองคุยกันดูซิตัดขายที่ดินที่เขาอยู่เลยนะเดี๋ยวฟังนะกรุณาฟังนะ
5: ก่อนนะคะ
6: ฟังให้ชัดนะเพราะการแก้ปัญหามันมีมากกว่าหนึ่งทางเสมอแหละทางที่หนึ่งถ้าเขาไม่ดีกับเราแล้วเราก็ไม่อยากให้เขาอยู่ด้วยแล้วเพื่อจะตัดปัญหาทั้งปวงก็คือว่าขายที่เสียเอาไหม
5: ป้าขายที่
6: เพราะว่าจะให้เขารื้อบ้านคงยาก
5: ค่ะ
6: ยากเนาะ
5: ขายที่ให้หลานไปเลย
6: ก็คือว่าขายที่ให้เขาไปเสนอราคาว่าคุณขายราคาตลาดแหละ
9: ขอโทษนะคะบ้านนะไม่

0: ถามไปทีละข้อไม่งั้นจะได้ไม่ได้คำตอบ
1: เด
0: ี๋
1: ยวคุณป้าฤดีฟังพี่ถนอมนะ
2: ยินค่ะ
0: ข้อที่1เสนอขายที่ให้เขาไปเขาถ้าเขาไม่ซื้อก็ใช้วิธีที่2นะ
1: ค่ะ
0: ก่อนจะใช้วิธีที่2เนี่ยต้องไปแจ้งความก่อนที่บอกว่าเขาจะทำร้ายร่างกาย
1: ไปบันทึกประจำวันแจ้งความไว้ก่อน
0: อาจจะต้องแจ้งความดำเนินคดีเลยก็ได้
1: แจ้งความเลย
0: ข้าม
2: ตำรวจบอกไม่มีหลักฐาน
1: แสดงว่าไปแจ้งแล้ว
2: แจ้งแล้วเขาไม่มีหลักฐานไม่ได้เจ็ดตำรวจมาที่ที่แล้วก็ไปที่โรงพักตำรวจบอกว่าป้าเพราะว่าแจ้งมา2ครั้ง3ครั้งแล้วป้านี่แจ้งอยู่ได
0: ้ป้าแจ้งอยู่ได
2: ้ไม่มีงานทำหรือไง
0: ตำรวจโรงพักไหนเนี่ย
2: พนมทวนอะค่ะ
0: โรงพักพนมทวนป้าไม่มีงานทำเหรอมาแจ้งความอยู่ได้นะมันอยู่ที่ตำรวจอยู่ที่ตำรวจไม่ใช่อยู่ที่ป้านะถ้าคุณตำรวจคุณทำหน้าที่ในฐานะผู้พิทักษ์สันติราษฎร์นะคุณก็มาถึงบ้านป้าแล้วก็คุยกับเขาซิเกิดอะไรขึ้นทำไมมีปากเสียงกันเพราะอะไรนี่ก็อานี่ก็หลานทำไมล่ะ
2: บอกว่าไม่มี
0: รองดองกันไม่ได้หรือตำรวจต้องทำหน้าที่
1: ค่ะต้องมาไกล่เกลี่ยก่อน
0: ไม่ใช่แต่มีแต่ฝ่ายสอบสวนมันต้องมีนี่คือมันต้องมีฝ่าย
1: พวกสายตรวจอย่างเงี้ยมาตรวจได้
0: สวปทำหน้าที่อะไรเนี่ยป้องกันปราบปรามใช่ไหมป้องกันก่อนนะถึงจะปราบน
2: ะ
0: เอาละพี่ฤดีนะผมฟังเลยผมจบวิธีเดียวแล้วล่ะเหลือสุดท้ายก็คือว่าถ้าคุณไม่พึงใจให้เขาอยู่นะหนึ่งคุณไปแจ้งความไม่เป็นหลักฐานก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นตำรวจต้องรับแจ้งถ้าแจ้งเป็นหลักฐานต้องรับแจ้งถ้ายังไม่รับแจ้งแม้กระทั่งมาแจ้งมาเป็นหลักฐานตำรวจละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เอา157ให้กินเลยโรงพักพนมทวนน่ะ
1: ฟ้องตำรวจได้เลย
0: แจ้งตำรวจเลย
2: ไม่มีงานไม่มีหลักฐาน
0: ป้าฤดีฟังก่อนได้มั้ยอ่ะเนี่ยที่ตำรวจไล่ป้าก็เพราะไม่ค่อยฟังไงป้าฟังก่อนนะยังอยู่มั้ยไหนแล้วอ่ะ
1: คุณป้าฤดีคะยังฟัง
0: อยู่นะป้าต้องฟังป้าไม่งั้นมันจะคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับวิธีที่1ขายที่ดูแล้วเป็นไปไม่ได้
1: ไ
0: ม่ได้เป็นดูแล้วว่าเป็นไปไม่ได้วิธีที่2ต้องไปแจ้งความบันทึกประจำวันถ้าตำรวจไม่ลงบันทึกประจำวันให้ป้าว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะตำรวจเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ประการที่3ก็คือว่าฟ้องขับไล
1: ่ฟ้องขับไล
0: ่เมื่อไม่ให้อยู่แล้วก็ต้องฟ้องขับไล
1: ่
0: ฟ้องขับไล่ก็ไปหาทนายความเพื่อจะฟ้องขับไล่ให้เขาออกจากพื้นที่ของคุณป้าไปซึ่งเรื่องมันจะยากมันจะยาวก่อนที่จะทำทั้ง 2-3 อย่างนี้ป้าไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดกาญจนบุรีให้อัยการช่วยไกล่เกลี่ยให้ก็ได้ครับคุณป้าป้าจะไปไหมถ้าไปเดี๋ยวผมจะประสานให้โดยตรงเลยว่าให้ป้าไปพบวันไหนเอาไหมครับ
1: คุณป้าฤดีคะ
2: ได้ยินแล้วฝน
1: ค่ะ
0: ฝนตกเหรอครับ
2: ค่ะตกหนักค่ะ
0: ฝนตกนะ
1: งั้นเดี๋ยวให้คุณป้าฟังผ่านทางทีวี
0: แล้วเปิดโทรทัศน์ดูได้ไหมครับ
2: วิทยุค่ะ
0: อ๋อเปิดวิทยุงั้นป้าฟังหูโทรศัพท์แล้วฟังทางวิทยุอย่างเดียวนะ
1: เดี๋ยวพี่ถนอมจะแนะนำนะคะ
0: ฟ
1: ัง
0: เลยคร
1: ับ
0: ฟังเลยครับป้าฟังทางวิทยุอยู่
1: ก็เดี๋ยวพี่ถนอมจะแนะนำว่าคุณป้าฤดีควรจะทำอย่างไรในกรณีนี้นะคะ
0: ครับคือตำรวจพนมทวนเขาก็ใส่ใจแล้วเขามาเนา
1: ะ
0: คือบางทีเนี่ยหลานกันเขาก็ไม่อยากให้ทะเลาะกันแหละ
1: เขาก็มองว่าครอบครัวเดียวกัน
0: แต่อย่าลืมนะตำรวจต้องไม่ลืมนะว่าประสบการณ์เรื่องนี้มันสอนตำรวจมาเยอะแล้วก็คือว่าบางทีผัวเมียทะเลาะกันเนี่ยเมียก็ไปแจ้งความว่าผัวทำร้ายร่างกายบอกไม่เป็นไรไกลเกลี่ยกันแล้วกลับมาหลังจากนั้นเมียแทงผัวตาย
1: ที่เป็นข่าว
0: บ่อยเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้อย่าคิดว่าไม่เป็นไรให้คิดว่ามันเป็นและหาทางแก้ไขและถ้าแก้ข้อที่1ไม่ได้ก็มีข้อที่2ข้อที่3ก่อนจะฟ้องกันก็ไปให้อัยการคุ้มครองสิทธิ์เขาเจรจาให้ก่อนป้าครับป้าฤดีไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรีบอกให้เขาเชิญหลานเนี่ยไปเจรจากันทีว่าอยู่กันไม่สงบแล้วอยากให้หลานออกไปถ้าอยากจะอยู่ต่อจะอยู่แบบไหนหรือป้าบอกว่าไม่ละครับฉันไม่ต้องการให้เขาอยู่แล้วและเป็นบทเรียนให้คนอื่นด้วยนะที่จะเอาใครมาอยู่ด้วยในที่ในบ้านเนี่ยน
1: ะ
0: มันไม่ง่ายนะเมื่อถึงเวลานะไปให้อัยการไกล่เกลี่ยให้ก่อนถ้าไกล่เกลี่ยได้จบก็จบถ้าไกล่เกลี่ยไม่ได้ใช้สิทธิ์ทางศาลฟ้องขับไล่ครับ
1: ค่ะเดี๋ยวให้คุณป้าฤดีทำตามคำแนะนำของพี่ถนอมนะคะ
0: คร
1: เราก็เข้าใจนะพี่ถนอมแต่ว่าถือว่าเป็นคุณป้าฤดีเนี่ยเป็นกรณีตัวอย่างให้กับหลายๆคนที่อยากจะพาหลานหรือพาลูกหรืออะไรก็ทำ
0: มาอย
1: ู
0: ่ใน
1: พื้นที
0: ่
1: แต
0: ่
1: สุดท
0: ้
1: ายคือตอนแรกก็รักกันอ่ะ
0: ใช่
1: ผ่านไปก็อาจจะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันบ้าง
0: แล้ววันนึงคนนอกเลย
1: ค่ะคนเราคน

0: ผู้หญิงไปได้สามีมาพามาอยู่บ้านผู้ชายได้เมียมามาอยู่บ้านยังทะเลาะกันบ้านแตกเลยไอ้นักภาษาเลยกับคนนอก
1: ใช่
0: ไอ้คนนอกเนี่ยมันนั่งคุยยืนคุยนะขนาดคนนอนคุยกันนะผัวเมียนะ
1: ทะเลาะกัน
0: ยังบ้านแตกได้
1: มีปัญหากันหมดนะคะก็เป็นกรณีที่ให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้ไว้นะคะเดี๋ยวไปกันที่อุตรดิตถ์กันบ้างนะคะคุณคำเนี่ยบอกว่ามีปัญหาเรื่องของน้ำอยากจะให้กรมทรัพยากรน้ำเนี่ยมาตรวจคุณภาพของน้ำที่คุณคำอยู่นะคะคุณคำสวัสดีค่ะ
2: จ้าสวัสดีจ้า
0: ป้าคำอยู่อำเภออะไรล่ะครับป้า
2: อำเภอน้ำปาดบ้านห้วยไค
0: ร้น้ำปาดน้ำมายังปีนี
2: ้น้ำไม่มีเลยนี่แหละขอเป็นทรัพยากรน้ำ
0: อ๋อยังไม่มีน้ำปกติน้ำปาดจะเดินน้ำท่วมบ่อยที่นี่อุตรดิตถ์นะ
2: แล้วในหมู่บ้านไม่เข้าเลยมันสูง
0: แล้วป้าโทรมายังไงจะขอน้ำหรือยังไง
2: จะอยากจะให้ไอ้หน่วยงานทรัพยากรน้ำเนี่ยมันมีจริงเนาะสำนักงานเนี่ย
1: ค่ะมีจริ
0: ง
1: ค่ะ
0: กรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีจริงครับ
2: ทรัพยากรน้ำหน่วยที่เก้าหมู่แปดบางพง
0: ไม่หรอกป้าต้องการอะไรถามป้าต้องการอะไรเนี่ย
2: อ๋อต้องการให้เขามาเดินสำรวจว่าน้ำแหล่งน้ำอย่างเงี้ยพอเอาเข้ามาใช้ในชุมชนได้ไหมเนี่ย
0: อยากได้น้ำใช่ไหม
2: จ้า
0: เอาน้ำมาเพื่อการเกษตรหรือน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน
2: เกษตรทั้งใช้แหละ
0: มีอยู่หลายครอบครัวไหมป้า
2: ก็สามหมู่บ้านนะ
0: สามหมู่บ้านอยู่ในพื้นที่แห้งแล้งใช่ไหมครับป้าครับเอาอย่างนี้นะในเมื่อป้าโทรมาถามเรื่องนี้เนี่ยป้าลองไปคุยกับเพื่อนบ้านดูแล้วก็ไปคุยกับอบต.ที่ป้าเลือกมานั่นแหละ
2: ป้าคุยแล้วเขาบอกเป็นไปไม่ได้ไม่มีงบ
0: ไม่ได้ใช้งบอบต.
1: ค่ะ
2: น
1: ั่
2: นแหละที่ฟังข้อมูลวันนั้นเลยติดใจอยากถาม
0: วันนั้นป้าฟังที่เราคุยกับทางโฆษกของกระทรวงทรัพย์ไง
1: ค่ะ
0: ก็อย่างนี้นะป้านะ
2: ค่ะ
0: คือโดยหลักแล้วเนี่ยเวลาเราจะขอน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรหรือเพื่อการอุปโภคบริโภคเนี่ยจะต้องขอผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เราอยู่ถ้าเราอยู่อบต.ก็ต้องผ่านอบต.เทศบาลก็ผ่านเทศบาล
2: ฝนตกหนักฝนตกครับไม่ค่อยได้ย
0: ิน โอ้มีปัญหาวันนี้สองบ้านแล้วนะ
1: หลายๆที่นะคุณป้าอยู่อุตรดิตถ์
0: ถ้าอย่างนั้นป้าฟังทางทีวีหรือวิทยุนะป้านะป้าไปเปิดเสียงดังๆฟังเอานะเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับวางหูเถอะครับป้าครับ
2: ไม่มีสัญญาณเลยจ้าไม่มีสัญญาณเลย
1: ค่ะเดี๋ยวคุณป้าฟังผ่านทางวิทยุหรือว่าทีวีนะคะเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังนะคะ
0: ขอน้ำขนาดฝนกำลังตก
1: ใช่ แต่อาจจะเป็นน้ำมันยังไม่พอไง
0: ไม่พอ
1: ยังไม่พอ
0: เอาอย่างนี้ครับอันนี้ก็เอาเรื่องป้าคำที่แกถามแล้วกันนะว่าถ้าใครอยู่ในที่ที่ทำการเกษตรไม่มีน้ำเลยอาศัยแต่น้ำฉี่เทวดา
1: ต้องรอน้ำฝนแล้วบางทีมันไม่พอในการทำการเกษตร
0: แห้งแล้งกันดาร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับเราอยากได้น้ำนะครับโดยเฉพาะน้ำจากใต้ดินเนี่ยนะก็มีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกรมนี้นะครับมันจะมีตัวแทนอยู่ที่จังหวัดทุกจังหวัดเขาเรียกว่าทศจังหวัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ว่าพื้นที่ที่ให้บริการมันจะมีเป็นเขตนะฮะเป็นเขตบริการแต่ว่าการขอเนี่ยนะเราต้องคุยกันในบรรดาชาวบ้านว่าอย่างน้อยที่สุดจะต้องได้ชาวบ้านทั้ง8ราย
1: อย่าง
0: น้อย8รายนะ
1: รวมกัน
0: รายนะ
1: 8
0: รายนะครับแล้วก็คุยกับอบต.แล้วให้อบต.เนี่ยเข้าเว็บไซต์ของสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลเข้าเว็บเข้าไปเลย
1: ค่ะ
0: ถ้าเว็บไซต์เพื่ออะไรเพื่อจะปริ้นนะครับปริ้นเอกสารคำข
1: อ
0: มันจะมีเอกสารคำขอนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเราก็ล่ารายชื่อชาวบ้านบ้านเล็กที่เท่านี้อยู่บ้านเล็กที่เท่านี้มีบ้านนี้มีที่ไร่ที่นาทำกินต้องการใช้น้ำอะไรเงี้ยนะครับตามแบบฟอร์มนั้นเลยพอเราได้แบบฟอร์มมาเสร็จปั๊บล่ารายชื่อได้ตามระเบียบที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเขาระบุไว้แล้วเนี่ยเขาเอาหนังสือเนี่ยไปยื่นที่ทศจังหวัดสำนักงานทรัพยากรน้ำ
1: บาดาล
0: น้ำก็เรียกว่าสำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
1: สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
0: ใช่อยู่ที่จังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นอบต.ต้องรู
1: ้แบบนี้ทำยากไหมคะพี่ถนอมจริงๆแล้ว
0: แล้วก็ใช้งบของกรมไม่ได้ใช้งบของอบต.เพียงแต่อบต.นะเวลากรมทรัพยากรน้ำบาดาลเขามาทำเขามาเจาะให้แล้วเนี่ยอบต.จะต้องเป็นคนดูแลจะต้องเป็นคนรับการถ่ายโอนนี่คือเหตุผลว่าทำไมต้องขอผ่านอบต.หรือเทศบาลที่ผ่านมาเนี่ยผมเข้าใจว่าชาวบ้านเนี่ยรวมตัวกันแล้วไปขอพอขอ

0: เสร็จปั๊บเขาก็มาขุดเจาะให้พอขุดเจาะให้เสร็จเรียบร้อยเสร็จปั๊บปรากฏว่าถึงเวลาจะถ่ายโอนท้องถิ่นไม่รับพอไม่รับก็คาอยู่อย่างนั้นแล้วก็ขาดการดูแลขาดการบำรุงรักษานะครับไอเนี้ยเพราะฉะนั้นกรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีแล้วเขาก็มีนโยบายจะขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลให้กับชาวบ้านเพื่อได้มีน้ำกินน้ำใช้ในครอบครัวและน้ำเพื่อการเกษตรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่ว่าจะขดเจาะได้ทุกที่
1: จะไปได้เลยมันต้องมีการขอเพราะจริงๆก็มีบางจังหวัดที่เขากำหนดใช่ไหมคะ
0: คืออย่างนี้แต่ที่บอกว่าไม่ได้ว่าขอได้ทุกที่นะเพราะอะไรรู้ไหม
1: เพราะอะไรคะ
0: ที่นั่นจะต้องมีแหล่งน้ำใต้น้ำแหล่งน้ำบาดาลใต้ดินด้วย
1: ค่ะต้องขุดไปแล้วเจอน้ำนะ
0: ใช่ซึ่งเขาจะมีแผนที่น้ำอยู่แล้วว่าตรงไหนมีตรงไหนไม่มี
1: ค่ะ
0: เมื่อก่อนชาวบ้านใช้ภูมิปัญญานะใช้มะพร้าวบ้างใช้เหล็กบ้างเดินหาวนะหาแหล่งน้ำใต้ดินนะตรงไหนมีก็เจาะบางคนก็สุ่มเอาแต่ว่าระบบเทคโนโลยีมันทำอย่างนั้นไม่ได
1: ้ค่ะ
0: มันก็จะมีแผนที่น้ำใต้ดินอยู่แล้วว่าที่ไหนมีที่ไหนไม่
1: ม
0: ีบางที่ขุดเจาะแค่100เมตรก็เจอบางที่ต้องขุดเจาะลงไปตั้งเกือบ200เมตรอ่ะ
1: ต้องใช้เครื่องมือหนักนะ ในการลงไป
0: เพราะฉะนั้นรวมตัวกันผ่านอบต.แล้วอบต.เป็นคนยื่นเอกสารที่ธ.ส.จังหวัดนะปากคำครับ
1: ค่ะอย่างที่พี่ถนอมแนะนำนะคะให้ยื่นรวมตัวกันแล้วก็ดาวน์โหลดเอกสารแล้วก็ไปที่ธ.ส.จ.นะคะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวไปคุยกับพี่สุดารัตน์ที่จังหวัดชัยภูมิกันบ้างค่ะเรื่องของหนี้ค่ะพี่ถนอมคือต้องบอกว่าถ้าใครเนี่ยเป็นลูกหนี้ก็เดือดร้อนส่วนใครที่เป็นเจ้าหนี้แล้วลูกหนี้ไม่ใช้ก็เดือดร้อนอีกเหมือนกันคุณสุดารัตน์เนี่ยบอกว่าฟ้องลูกหนี้และธนาคารก็สามารถกลับมาฟ้องเราได้อีกไหมถ้าผู้ค้ำคนที่สองไม่ได้จ่ายอ่ะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวถามพี่สุดารัตน์ว่าเรื่องเป็นยังไงนะคะพี่สุดารัตน์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: พี่สุดารัตน
0: ์อยู่จังหวัด
1: ชัยภูมิค่ะ
2: ช
1: ั
2: ยภูมิค่ะ
0: อำเภออะไรครับ
2: อำเภอภูเขียวค่ะ
0: ภูเขียวมีศาลเนาะศาลภูเขียวนะ
2: ถูกต้องค่ะ
0: คุณสุดารัตน์เป็นคนค้ำประกัน
2: ผู้คุณพ่อค่ะ
0: พ่อถามแทนพ่อเนาะ
2: ค่ะใช่
0: พ่อยังอยู่ไหม
2: ยังอยู่ค่ะ
0: พ่อเป็นคนค้ำประกันให้กับเพื่อน
2: ให้กับญาติของทางเพื่อนค่ะ
0: ให้กับญาติของเพื่อนเขาไปกู้เจ้าหนี้ของญาติเพื่อนเป็นธนาคารหรือเป็นบุคคล
2: ธนาคารค่ะ
0: ธนาคารอะไรคร
2: ับ
0: ออ
2: มสินค่ะ
0: เป็นเงินเท่าไหร่ครับที่กู
2: ้1ล้าน2แสนค่ะ
0: เป็นครูล่ะสิครับเนี่ย
2: ใช่ค่ะ
0: ไอ้ล้าน2ในครู
1: รู้จำนวนเลยใช่มั้ยคะ
0: ล้าน2ในครูกู้ชปค.ทั้งนั้นแหละ
1: ค่ะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ถามถูกคนแล้วล่ะเรื่องนี้ถ้างั้นนะ
2: ค่ะ
0: ตอนนี้เนี่ยคนกู้ไม่จ่ายใช่มั้ย
2: ก็ขาดการชำระค่ะ
0: คนกู้ไม่จ่ายขาดการชำระแล้วพอขาดการชำระธนาคารออมสินทำหนังสือแจ้งผู้ค้ำไหม
2: แจ้งค่ะ
0: แจ้งมาแล้วนี่คือตามกฎหมายนะ
1: ค่ะ
0: ถ้าเมื่อไหร่ที่ผู้กู
1: ้ไม่ยอมจ่ายหนี
0: ้ไม่จ่ายผู้ธนาคารเจ้าหนี้ต้องแจ้งให้ผู้ค้ำได้ทราบภายในระยะเวลาที่กำหนดเข้าใจว่าภายใน60วันต้องแจ้งผู้ค้ำถ้าคุณไม่แจ้งเขาให้ทราบ
1: เขาก็ไม่รู้เรื่องนะ
0: นอกจากไม่รู้เรื่องแล้วผลที่ตามมาก็คือว่าไอ้ดอกเบี้ยหลังจากนั้นเนี่ยผู้ค้ำไม่ต้องรับผิดชอบ
1: อ๋อ
2: คือแจ้งเป็นหมายศาลมานะคะ
0: เอาเขาฟ้องเลยสิครับเนี่ย
2: ค่ะใช่ค่ะ
0: ธนาคารฟ้องแล้ว
2: ใช่ค่ะ
0: ฟ้องเจ้าหนี้กับฟ้องลูกหนี
2: ้ช้อง
0: ฟ้องเจ้าตู้ดิฟ้องลูกหนี้กับคนค้ำ
2: ถูกต้องค่ะ
0: แล้วจะขึ้นศาลวันไหนครับ
2: อ๋อคือดำเนินพอได้รับเอกสารการยื่นฟ้องแล้ว
0: เอาอย่างนี้เอางี้ครับเข้าใจว่าเรื่องไปไกลแล้วตอนนี้เรื่องมันศาลตัดสินแล้วใช่ไหม
2: ต
0: ั
2: ดสินแล้วค่ะ
0: มันเริ่มต้นใหม่มันเสียเวลาศาลตัดสินแล้วเพราะงั้นคนค้ำก็ต้องเป็นคนจ่ายแทนคนกู้ใช่ไหมครับ
2: ก็คือเขาก็ยึดทรัพย์ยึดบ้านไปขายท่อตลาดค่ะ
0: ยึดของพ่อไปแล้ว
2: ยึดของพ่อขายท่อตลาดค่ะ
0: แล้วเขายึดของคนกู้ด้วยไหม
2: เขาสืบทรัพย์หาคนกู้ไม่ได้ค่ะ
0: ไอ้คนกู้มันจะเบี้ยวอย่างเงี้ยครับ คนกู้เนี่ยเขาพอเขาจะเบี้ยวปั๊บเนี่ยเขาย้ายของหมดเลยขายออกมาใช่พวกนี้เป็นนิสัยเหมือนกันหมดไม่รู้ไปนัดกับใครมาที่ไหน
1: พยายามจะหนีน
0: ี่ไอ้คนจะโกงเพื่อนเนี่ยนะโกงธนาคารเจ้าหนี้โกงคนค้ำประกันมันเหมือนนิสัยเดียวกันหมดเลยเพราะฉะนั้นจึงย้ำว่าอย่าค้ำและอย่าค้ำให้ใครค้ำได้อย่างเดียวถ้าต้นกล้วยจะล้มค้ำมัน
1: ค้ำเฉพาะต้นไม้ได้เท่านั้น
0: เฉพาะต้นไม้นอกนั้นถ้าเป็นคนอย่าค้ำเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นใครก็ไม่ต้องค้ำ
2: อันนี้ค้ำโดยลูกไม่ทราบเลยค่ะ
0: มันไม่ก็พ่อไม่จำเป็นต้องขออนุญาตลูกอยู่แล้วครับเออเพราะฉะนั้นคำถามที่ต้องการถามคือ
2: ตอนนี้นะคะดำเนินการเรื่องตั้งแต่ต้นปีนี
0: ้คุณพี่ถามสุดท้ายว่าเมื่อเราชำระหนี้แทนเขาแล้วถ้าเอาพูดง่ายๆอย่างนี้ผมจะสรุปให้นะถ้าเมื่อใดที่คนค้ำชำระหนี้แทนผู้กู้คนค้ำก็มีสิทธิ์ที่จะไปฟ้องไล่เบี้ยเอาจากผู้กู้นะครับไปฟ้องไว้ก่อนนะต้องฟ้องแหละเพราะใช้ระยะเวลาว่าถึงแม้ยังไม่มีทรัพย์สินให้ยึดตอนนี้ก็ตามแต่10ปีอ่ะ
1: ค่ะ
0: นะ
1: มีเวลาในการทวงเงิน
0: ในการทวงเงิน10ปีนับตั้งแต่มีคำพิพากษา
2: 10ปีใช่มั้ยคะ
0: ใช่ครับ10ปีก็ต้องฟ้องเขาไว้ก่อน
2: คำพิพากษาหรือนับจากที่เราน
0: ับตั้งแต่มีคำพิพากษาครับนับตั้งแต่มีคำพิพากษาครับ
2: เนี่ยนะคะคำพิพากษา
0: ครับ10ปีครับไม่ใช่ดิเดี๋ยวคุณจะเข้าใจผิดคำพิพากษาหมายความว่าทันทีที่ผู้ค้ำน่ะไปชำระหนี้แทนผู้กู
2: ้ก็คือหนูไปชำระถอนค้ำนะคะไปถอนค้ำแล้วธนาคารออกหนังสือถอนค้ำมา
0: ครับ
2: ค่ะเมื่อมกราที่ผ่านมา
0: ก็แปลว่าเราชำระหนี้ไปจบแล้วใช่ไหม
2: คือเราไปขอถอนค้ำมาแล้ว
0: เราหลุดพ้นจากการเป็นบุคคลค้ำประกันแล้วใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเราได้สิทธิ์ในการฟ้องเขาแล้วตอนนี้ก็ฟ้องเลยครับบอกให้พ่อฟ้องเลย
1: ที่ผ่านมา
2: แล้วที่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าภายใน10ปีเหรอคะ
0: คุณอย่าสับสนกับคำพิพากษาเดิมธนาคารฟ้องผู้กู้กับคนค้ำอันนั้นมันจบไปแล้วพอเขาฟ้องจบปั๊บเนี่ยคนกู้ไม่จ่ายคนค้ำจ่ายแทนจ่ายตอนนี้จ่ายเรียบร้อยแล้วถอนการค้ำประกันแล้วพอเราจ่ายแทนเขาจ่ายแทนคนกู้เสร็จปั๊บเราได้สิทธิ์ในการไปฟ้องคนกู้ไงครับ
2: ค่ะเข้าใจ
0: อันนี้เราไปฟ้องคนกู้พอเราฟ้องคนกู้ศาลตัดสินให้ชำระนะครับนั่นแหละนับไป10ปีไม่ใช่เอาคดีเดิมไปนับ
2: ค่ะ
0: คดีที่เราจะต้องฟ้องใหม่ครับ
2: อันนี้หนูจะถามคือนับจากวันที่หนูไปชำระ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่คุณสุดารัตน์สุดารัตน์ครับ
1: คุณสุดารัตน์เนี่ยต้องฟ้อง
0: คุณสุดารัตน์ครับ
2: ค่ะ
0: คุณฟังนะ
2: ค่ะ
0: ไอ้คดีที่ธนาคารฟ้องอ่ะไม่เกี่ยวไม่เก
1: ี่
0: ยวมันจบแล้ว
2: ค่ะ
0: เข้าใจพอจบตรงนั้นเสร็จปั๊บเนี่ยตอนนี้คุณอยากจะได้พ่อเนี่ยคุณพ่อเนี่ยอยากจะได้เงินคืนจากคนที่เราค้ำไหมล่ะที่เราชำระหนี้แทนเขาใช่ไหมล่ะ
2: อยากได้ค
0: ่
2: ะ
0: เมื่อเราอยากได้ปั๊บเราก็ไปฟ้องเขาไงครับเหมือนกับที่ธนาคารฟ้องเรานั่นแหละ
2: ค่ะ
0: เราไปฟ้องเขาเราไปฟ้องเขาให้ศาลตัดสินให้เขาชำระซึ่งแน่นอนว่าเขาไม่มีทรัพย์ให้ยึดเมื่อไม่มีทรัพย์ให้ยึดมันจะมีเราก็จะได้คำพิพากษามาฉบับหนึ่งนะครับคำพิพากษานี้จะมีอายุ10ปีนับตั้งแต่มีคำพิพากษาซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้ฟ้องเพราะฉะนั้นต้องให้คุณไอ้พ่อเนี่ยไปฟ้อง
2: ค่ะ
0: เข้าใจแล้วยังอ่ะทีเอาอย่างนี้คุณสุดารัตน์ครับไม่งั้นคุณจะลากผมไปยาวคนอื่นก็เข้าใจหมดแล้วเนาะคุณไปที่ศาลภูเขียวนะศาลภูเขียวนะศาลเดิมนั่นแหละ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ไปที่ศาลภูเขียวเพื่อจะไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ให้อัยการเค้าคลี่ให้คุณเห็นมาหมดเลย
2: อันนี้สามารถไปที่ศาลโดยไม่ต้องจ้างทนายได้ใช่ไหมคะ
0: อันนี้ต้องจ้างเลยถ้าจะฟ้องก็ต้องจ้างนะ
2: okay.
0: อันที่บอกให้ไปเนี่ยไปปรึกษาเพราะว่าฟังแล้วผมอธิบายแล้วคุณไม่เข้าใจไงผมไม่อยากให้คุณดึงเวลาคนอื่นคุณกินเวลาคนอื่นเขาหมดเลยนะเขารออยู่เนี่ย
2: จริงๆมี2ประเด็นนะเน
0: ี่
2: ย
0: ไม่เอาแล้วครับพี่เอาประเด็นเดียวนะเพราะคุณถามเรื่องเดียวปัญหาก็คือพ่อใช้หนี้แทนคนค้ำเมื่อใช้หนี้เขาแล้วคุณก็พ่อคุณก็ไปฟ้องคนกู้เพื่อศาลตัดสินและเอาคำพิพากษามาไว้10ปีมีเมื่อไหร่ค่อยไปยึดเขาเมื่อนั้นนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะเดี๋ยวให้คุณสุดารัตน์ทำตามคำแนะนำของพี่ถนอมนะคะก็คือไปปรึกษากับอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะคะที่ภูเขียวจะได้รับคำตอบที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่ว่าเข้าใจได้ง่ายนะพี่ถนอมคือคดีแรกเนี่ยมันจบไปแล้ว
0: จบแล้ว
1: ธนาคารฟ้องแล้วคุณพ่อก็มีการชดใช้ให้กับผู้ที่เป็นลูกหนี้แต่ว่าถ้าเราอยากที่จะฟ้องเรียกเงินอีกจากเจ้าลูกหนี้เนี่ย
0: ซึ่งเราต้องเรียกเพราะเราจ่ายไปเป็นตั้งล้านสองอ่
1: ะ
0: แล้วจ่ายแทนคนกู้ไปล้านสองไอ้นี่กู้มาล้านสองก็ไปใช้คนเดียวแล้วถึงเวลาไม่ใช้ธนาคารเราก็ต้องมาชำระหนี้แทนพอชำระหนี้แทนเราก็ต้องไปฟ้องเขาเพื่อเอาล้านสองคืนพร้อมดอกเบี้ย
1: ใช่
0: เพราะงั้นเราก็ต้องฟ้อง
1: คืออย่างที่พี่ถนอมบอกไปคือมีระยะเวลาภายใน10ปีก็คือ10ปีเนี่ยเราไปทวงเงินได้
0: ใช่แต่ต้องฟ้องภายในระยะเวลาที่กำหนดนะไม่ใช่ว่า10ปีแล้วไปฟ้องนะฟ้องไว้ศาลตัดสินไว้ก่อน
1: เห็นใจนะคะแต่อย่างที่เราแนะนำกันไปว่าอย่าไปคำให้ใคร
0: คุณเอกต่อเลยครับจากกรุงเทพ
1: คุณเอกเนี่ยบอกว่าเช่าอพาร์ตเมนต์ต้องเสียภาษีไหมคุณเอกอยากรู้นะคะคุณเอกสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: ค่ะคุณเอกเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่แถวไหนคะ
3: เรามีอพาร์ตเมนต์นะให้เช่า
1: เป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์เหรอคะ
3: ครับ
0: เป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์ให้เขาเช่าใช่ไหมครับ
3: ครับ
0: กี่ห้องล่ะครับ
3: ประมาณ50ห้องครับ
0: ประมาณ50
1: ห้อง
0: ถามว่าผู้ให้เช่าจะต้องเสียภาษีไหมใช่หรือเปล่าครับ
3: ใช่ครับ
0: ต้องเสียครับ
3: คือเมื่อก่อนเนี่ยเราเคยเสียภาษี1เดือนครึ่ง
0: ต่อปี
3: ครับ
0: ปี1เสียเดือนครึ่งถูกไหม
3: ครับ
0: นะคือหลักมันจะเป็นอย่างนั้นสมมติน้องพูดง่ายๆนะไอ้ที่ว่าเดือนครึ่งเนี่ยเขาพูดง่ายๆอย่างเงี้ยปีหนึ่ง12เดือนเสียภาษี2เดือน
1: เสียแค่นั้นเอง
0: ก็ไม่ใช่แค่นั้นในความหมายว่าสมมติว่าเธอได้มีห้องเช่าอยู่10ห้องนะ
1: ค
0: ุณเก็บเงินได้แสนหนึ่งอ่ะนะครับ100,000สมมตินะเสียภาษี2เดือนสมมติก็คือว่าก็2เดือนก็เท่ากับว่าเอามาเฉลี่ยไงนั่นคือภาษีที่ต้องจ่ายจำนวนภาษีที่ต้องจ่ายปีหนึ่งเสียภาษี2เดือนประมาณอันนี้ก็เป็นสูตรสำเร็จห้องเช่าอพาร์ตเมนต์อะไรพวกนี้ที่เขาคุยกันนะนะทีนี้ที่บอกว่าเคยเสียเดือนครึ่งนี่แล้วยังไงครับที่เนี้ย
3: คือเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยเราเสียแต่หลังจากที่เขาเอาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมาใช้เนี่ย
0: ครับ
3: ภาษีที่เคยเสีย
0: อ๋อเราอาจจะต้องเสียภาษีอีกตัวหนึ่งใช่ไหมล่ะถ้างั้นน่ะ
3: มันจะเสียสองตัว
0: ต้องเจอภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างด้วย
3: ฉะนั้นมันเสียอยู่แล้วเพราะว่าเขามีหนังสือมาแจ้งเราเลย
0: ครับ
3: แต่
0: ส่วนที่เราให้เขาเช่ามันเป็นรายได้ยังต้องเสียภาษีครับภาษีเงินได้มันคนละตัวกันครับ
1: ก็ต้องเสียทั้งสองอย่าง
0: ใช่ครับคุณลุงอยู่เขตฉันประกรณ์พื้นที่ไหนอะครับ
1: คุณลุงอยู่เขตไหนคะ
3: สวนหลวงนะครับ
1: สวนหลวง
0: สวนหลวงก็ฉันประกรณ์เขตพื้นที่ตรงนั้นก็ไปที่ห้างซีคอนสแควร์นั่นแหละสำนักงานอยู่ที่นั่นสำนักเขตภาษีอยู่ที่นั่นเลยครับคุณลุง
3: เราต้องไปติดต่อเขาใช่ไหม
0: ใช่ครับเขาประเมินมาหรือยังอะครับ
3: เขาไม่มาประเมินเลย2ปีแล้ว
0: อันนี้ต้องระวังเนาะต้องระวังนะครับเดี๋ยวมันจะโดนย้อนหลังนะครับก็คือภาษี2ตัวนะครับเพราะว่า1มีอพาร์ตเมนต์ให้เช่าภาษีเงินได้
1: ที่เราจำเป็นต้องเสียอยู่แล้ว
0: 12เดือนเสียภาษี2เดือนน่ะพูดง่ายๆนะ12เดือนเสียภาษี2เดือนน่ะนั่นคือภาษีเงินได้กับ2ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับอันนี้ก็คือเป็นอาคารประกันค้าพาณิชย์อ่ะนะเพราะฉะนั้นจะต้องเสีย2ตัวคุณลุงให้ลูกหลานไปติดต่อที่สำนักงานเขตภาษีนะครับเอาไหมเดี๋ยวผม
1: เบอร์โทรไหมคะคุณลุงจดเบอร์โทรไหมคะจะได้โทรไปสอบถามก่อนก็ได้ค่ะ
0: หรือทีมงานต่อเอานะให้แกไปติดต่อก่อนตรงนั้นนะมีผู้เชี่ยวชาญภาษีคุณทวีศักดิ์ที่เคยมาแนะนำผ่านรายการเราอยู่บ่อยๆนะคุณลุงไปติดต่อนะลุงนะ
3: คร
0: ับ
1: คุณลุงจดเบอร์ไหมคะ02-319-2125ค่ะค่ะ
3: เรื่องเบี้ยยังชีพที่เขาไม่ได้รับนะ
1: อ๋อมีอีกหนึ่งเรื่องของคุณลุง
0: คุณลุงไม่ได้เหมือนกันเหรอ
3: ผมตอนแรกผมก็เช็คดูยอดมันไม่โชว์ในเอสเอ็มเอส แต่มันยอดมันเข้าครับ
0: ยอดเข้าแต่ไม่โชว
3: ์ให้เช็คยอดคงเหลือ
0: แต่สมมุติตกลงว่าได้ใช่ไหม
3: ได้ครับ
0: ต
3: อบคำถามคุณเล็กแก
0: ของคุณลุงตอนเล็ก
1: ได้อยู
0: ่ได้เพราะงั้นของคุณเล็กเดี๋ยวไม่รู้เกิดอะไรขึ้นก็ไปเช็คดู
1: ตรวจบัญชีนะ
0: ใช่ครับใช่ครับได้ครับคุณลุงขอบคุณมากที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้นะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอบคุณคุณลุงนะคะ
0: ครับ
1: ตอนแรกเข้าใจว่าคุณลุงเป็นผู้เช่าอพาร์ตเมนต
0: ์
1: ที่ไหนได้เป็นเจ้าของ50ห้องนะคะ
0: เดี๋ยวนี้เนี่ยอพาร์ตเมนต์เนี่ยสคบควบคุมนะท่านสุภมาศท่านบอกแล้วนะ
1: สัญญาต่างต่าง
0: สัญญาเช่าเกิน3ล็อกเกิน3ห้องนะครับแล้วก
1: ็มิเตอร์ด้วย
0: มิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟนะเดี๋ยวนี้นะ
1: ต้องเป็นไปตามมาตรฐานนะคะ
0: ใช่
1: เดี๋ยวไปคุยกับพี่อุษานาจากกร
0: ุ
1: งเทพ
0: อุษาน
1: าจากกรุงเทพมหานครนะคะคุณพี่อุษานาเนี่ยบอกว่ายกบ้านให้แม่เสียชีวิตบ้านจะตกเป็นของพี่น้องคนอื่นได้หรือไม่นะคะเป็นเรื่องมรดกนั่นเองคุณอุษานาสวัสดีค่ะอุษานา
4: สวัสดีค่ะอาจารย
1: ์ค่ะ
0: ครับ
1: อยู่เขตไหนของกรุงเทพคะเนี่ย
4: เขตบางกะปิ
0: บางกะปิเนาะคุณพี่เนี่ยพี่มีบ้านของพี่เองแล้วไปยกให้คุณแม่อย่างนั้นหรือเปล่าครับ
4: ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะ
0: ยังไง
4: พี่สาวทำมรดกยกให้แม่แล้วพี่สาวตาย
0: ครับ
4: นะคะก็ยกให้แม่ทำมรดกยกให้แม่แล้วแม่ตอนนี้ก็ตายแล้วถามว่าลูกๆคนอื่นมีสิทธิ์ในมรดกนี้อย่างไร
0: พี่สาวเสียชีวิตก่อนแม่ใช่ไหมครับ
4: ค่ะก่อนแม่ค่ะ
0: พี่สาวของคุณอุษนานะครับมีทรัพย์สินแล้วก็ทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินมรดกให้กับคุณแม่นะเขาเสียชีวิตก่อนเสียชีวิตแม่ก็แปลว่าผลของพินัยกรรมเนี่ยแม่ก็ได้ทรัพย์สินของผู้ตายไปพี่สาวพอแม่ได้เสร็จปั๊บมันเป็นของแม่เพราะแม่ยังมีชีวิตอยู่ต่อมาแม่เสียชีวิตเมื่อแม่เสียชีวิตแม่มีลูกกี่คนถ้าแม่ไม่ได้ทำพินัยกรรมเอาไว้แม่มีลูกกี่คนไปแบ่งทุกคนเท่ากันหมดครับ
4: เพราะนั้นในกรณีที่ลูกเขามีลูก5คน
0: ค
4: ลูกคนหนึ่งก็เสียชีวิตแต่มีทายาทคนที่เสียชีวิตแล้วมีทายาทก็ได้ส่วนแบ่งหรือเปล่าคะ
0: ได้รับส่วนแบ่งในส่วนของคนที่ตายเขาเรียกว่ารับมรดกแทนที่ครับก็คือนับ5ส่วนอะส่วนที่5เขามีลูก5คนก็รับแค่ส่วนเดียว
4: ค่ะก็คนที่ตายไปทายาทเขาก็มีสิทธิ์เหมือนกัน
0: มีสิทธิ์ครับใช่ครับรับเขาเรียกว่ารับมรดกแทนที่ครับ
4: ค่ะหารเท่ากันเลยนะคะ
0: ใช่ครับ
4: ค่ะค่ะเข้าใจแล้วค่ะ
0: เข้าใจนะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะอย่างเรื่องมรดกก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะคะ
0: ครับ
1: ถ้ามีการแบ่งสรรปันส่วนแต่ถ้าไม่มีแบ่งก็จะอย่างที่พี่ถนอมได้บอกไปว่าเท่าๆกัน
0: มันจะมีอยู่2กรณี
1: ค่ะ
0: กรณีที่ว่าคนทำพินัยกรรมอะนะครับถ้าไม่ทำพินัยกรรมสมมุติว่าลูกตายก่อนแม่ตายก่อนลูกอะมันจะมีปัญหากลับไปกลับมากันอยู่นิดนึง
1: เพราะมันจะค่อนข้างงง
0: ใช่สมมติว่าลูกเสียชีวิตก่อนแม่ถามว่าแล้วพอแม่เสียชีวิตอ่ะทรัพย์จะมาถึงลูกที่ตายไหม
1: ไม่อ๋อก็ต้องเป็นบุตรของคนที่เสีย
0: ใช่มารับมรดกแทนที่
1: ค่ะเพราะคนที่เสียเขาเสียไปแล้วเขาจะรับยังไง
0: ใช่รับมรดกแทนที่เขาไม่ตัดสิทธิ์นะนี่คือความเป็นธรรมของกฎหมายใช่ไหมเพราะว่าเขายังมีทายาทอยู
1: ่
0: ไม่งั้นเขาก็รอเขาจะไม่ตายเขาจะให้คนนู้น
1: ก็ไม่ได้นะเดี๋ยวไปที่หนองคายกันบ้างนะคะตอนนี้ยังต่อสายไม่ติดนะคะเป็นเรื่องของกยศ.พี่ถนอมคือต้องบอกว่ากยศ.ก็หลายๆคนก็เป็นหนี้นะแล้วก็มีการชำระแต่ทีนี้ของคุณสังเวียนเนี่ยบอกว่าอยากจะชำระหนี้กยศ.ให้กับลูกชายแต่ว่าจำรหัสไม่ได้ทีนี้ติดต่อธนาคารก็จ่ายไม่ได้ทีนี
0: ้
1: จะทำอย่างไรล่ะคุยกับพี่สังเวียนกันค่ะพี่สังเวียนสวัสดีค
5: ่
1: ะ
5: สวัสดีครับ
0: คุณสังเวียนต้องการจะชำระหนี้ปิดบัญชีให้ลูกชายหรือเปล่าครับหรือจะผ่อนต่อ
5: จะชำระหนี้ผ่อนนะครับเพราะลูกชายก็เพิ่งทำงานพอมีรายได้แกก็อยากจะแกทำงานอยู่ต่างประเทศนะครับแกก็อยากชำระหนี้บอกพ่อไปชำระหนี้แต่แกจำรหัสไม่ได้ครับ
0: จำรหัสไม่ได
5: ้ครับต้องไปติดต่อธนาคารเขาก็ชำระไม่ได้ครับ
0: ครับ แล้วลูกจบไปหลายปีหรือยัง
5: ก็หลายปีแล้วครับแต่ก่อนก็ทำงานแต่ก่อนก็ไม่มีงานทำครับ
0: ครับ
5: เพิ่งจะมีงานทำเพิ่งจะมีรายได้ครับ
0: ลูกชายชื่ออะไรอ่ะครับ
5: ชื่อเกรียงไกรวรรณสิทธิ์ครับ
0: เดี๋ยวเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวหลังไมค์ขอชื่อสกุลนะครับของลูกชายของพี่สังเวียนแล้วก็เบอร์โทรศัพท์พี่สังเวียนก็มีอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวผมจะประสานให้กยศ.ติดต่อกลับไปหาคุณสังเวียนนะ
5: ครับ
0: ก็จะได้แจ้งรายละเอียดให้นะครับว่าวิธีการชำระหนี้นะครับของกยศ.นะทำยังไงนะเดี๋ยวให้กยศ.ติดต่อกลับไปนะครับ
5: ครับผม
0: ครับสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะถือว่าเป็นบุคคลตัวอย่างในการที่ชำระกยศ.นะคะ
0: มีความรับผิดชอบ
1: ใช
0: ่จริงๆเนี่ยถ้ามีเงินพอชำระปิดเลยจะได้ลดต้น
1: ปิดยอดเต็มไปเลย
0: ถ้าปิดยอดลดต้น 3%
1: ค่ะ
0: ใช่ไหม
1: ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นสิ่งที่ทำให้ลูกหนี้เนี่ยอยากจะมาปิดยอดมากยิ่งขึ้น
0: คือเราก็ต้องช่วยกันรณรงค์นะว่าคือปัญหาตอนนี้นะครับอย่างที่เราเคยคุยจำได้ไหมกู้ยืมเรียนก็ไม่จ่าย
1: กู้ไปแล้วแล้วก็เขาเรียกว่าหนีอ่ะ
0: หนีไม่จ่ายก็คือไปชำระอื่นโน่นก่อนนี่นั่นแต่กยศ.ไม่จ่ายกยศ.จึงไม่มีเงินให้กู้ในช่วงหลังนี้เห็นไหม
1: ให้รุ่นต่อไปที่เขาอยากจะเรียน
0: ตอนนี้มีคนออกมาโวยว่าไม่ได้เงินกู้กยศ.เพราะเขาไม่มีรัฐก็ไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะไปตั้งชดเชยกยศ.แล้วไปปล่อยกู้ต่อเพราะว่าคุณไปลดเบี้ยปรับพอลดเบี้ยปรับปั๊บกยศ.มันก็ไม่มีรายได้เพียงพอจะไม่คนกู้รายใหม่จากการมีนโยบายลดเบี้ยปรับเมื่อสมัยที่แล้วอ่ะเนา
1: ะ
0: ทีนี้ตอนนี้ปัญหาของกยศ.ก็คือว่านี่แหละถ้าอยากจะได้ให้กู้ก็ต้องไปขอกู้เงินรัฐบาลก็ต้องตั้งเงินงบประมาณมาให
1: ้
0: ทีนี้คนที่กู้ไปแล้วก็ต้องช่วยกันจ่ายต้องจ่ายคืนนะครับไม่ใช่เงินให้เปล่าจบแล้ว2ปีจึงคืนเงินกู้ผู้สูงอายุที่กู้เงินกองทุนผู้สูงอายุคนพิการกู้กองทุนคนพิการก็ต้องคืนนะถ้าท่านไม่คืนคนพิการคนใหม่ผู้สูงอายุคนใหม่จะไปกู้เขาจึงไม่ได้ไงเขาถึงรอว่าเมื่อไหร่จะได้เมื่อไหร่จะได้เน
1: า
0: ะ
1: ก็รอต่อไปซึ่งคนที่เป็นหนี้นี่แหละต้องเอามาชำระคืนนะคะ
0: คนเก่าผมกู้แล้วไม่จ่ายเนี่ยคือปัญหาที่เกิดขึ้นไม่รู้เป็นอะไรคนในประเทศไทยเราทำไมเป็นอย่างนี
1: ้
0: กู้แล้วไม่จ่าย
1: เดี๋ยวไปดูเรื่องของที่ดินกันบ้างนะคะจากชลบุรีคุณพี่ลดาวันเนี่ยบอกว่ามีที่ดินสค.1 นะคะซึ่งรัฐบาลจัดให้ตอนนี้จะจัดไปเป็นสปก.ค่ะทำอย่างไรได้บ้างนะคะพี่ลดาวันสวัสดีค่ะ
0: มีที่ดินสค.1 อยู่อำเภออะไรครับที่ชลบุรี
6: ที่สระแก้วค่ะ
0: อยู่ที่สระแก้ว
6: ค่ะแต่ตอนนี้มาอยู่ชลบุรี
0: ครับไม่เป็นไรครับเอาว่าสค.1 เป็นชื่อใครครับสค.1 เนี่ย
6: ชื่อรัตดาวันค่ะ
0: ชื่อคุณเองได้มานานแล้วใช่ไหม
6: ได้มานานแล้วค่ะ
0: ได้มานานแล้วทีนี้พอจะไปออกเป็นโฉนดเจ้าหน้าที่ตอบว่าไง
6: เจ้าหน้าที่เขาก็เอาไปเป็นสปก.
0: แสดงว่าในพื้นที่ที่ดินแปลงนี้อยู่เนี่ยมันรอบๆแถวนั้นเป็นสปก.ใช่ไหมครับ
6: ใช่ค่ะ
0: โอเคเอาอย่างนี้นะครับโดยหลักแล้วเนี่ยสปก.กับสค.1 เนี่ยคนดูแลคนละองค์กรสปก.คือสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสค.1 คือกรมที่ดินเพราะฉะนั้นคุณรัตดาวันคุณได้เอาสค.1 เพื่อไปขอออกโฉนดตั้งแต่เมื่อไหร่ต่อปีครับปีไหน
6: อันนี้ได้มาสปก.นี่เขาออกมาตั้ง2547แล้วนะคะ
0: เดี๋ยวสิตกลงคุณจะถามเรื่องอะไร
6: จะถามว่าทำยังไงถึงจะได้เป็นโฉนดที่ดินนะคะ
0: แล้วตอนนี้มันเป็นสปก.ไปแล้วเหรอ
6: ใช่ค่ะ
0: อ้าวถ้าเป็นสปก.ไปแล้วจบผมจะไม่พูดทั้งนั้นน่ะถ้าจากสค.1 แล้วพอออกไปออกมากลายเป็นสปก.ไปแล้วจบแปลว่าสค.1 นั้นเท่ากับว่าไม่มีแล้วเพราะแปลงเดียวกันนั้นเป็นสปก.ไปแล้วถูกต้องไหมครับ
6: แต่อันนี้เราซื้อมาต่างหากนะคะเดี๋ยวสิ
0: แล้วไอ้คุณที่คุณใช้คำว่าสปก.กับสค.1 มันคนละแปลงหรือแปลงเดียวกัน
6: แปลงเดียวกันค่ะแต่เขาเอาไปทำเป็นสปก.ค่ะ
0: จบแล้วครับอย่างนี้จบแล้วครับอย่างนี้จบแล้วครับคุณจะเปลี่ยนสปก.กลับมาเป็นสค.1 เพื่อจะไปออกโฉนดอย่างนี้ไม่ได้แล้วครับจบแล้วครับถ้าจริงๆเนี่ย จริงๆเนี่ยนะถ้าเรามีสค.1เราไปขอรังวัดเพื่อออกโฉนดพอขอรังวัดเพื่อออกโฉนดในพื้นที่ตรงนั้นเขาประกาศเป็นเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมไว้แล้วเมื่อประกาศไว้แล้วเขาจะออกเป็นสปก.เราไม่ยอมรับเรายื่นอุทธรณ์ครับ
1: อ๋อต้องยื่นอุทธรณ์ตั้งแต่ตอนนั้น
0: ใช่เพราะที่ดินเรานี้เรามีมาก่อนเพราะว่าสค.1เนี่ยมันออกเมื่อ2497ถึง2498ก็คือ1ธันวาคม2497ถึง29พฤษภาคม2498 6เดือน
1: ค่ะ
0: เขาออกสค.1 6เดือนก่อนที่ประมวลกฎหมายทันทีที่ประมวลกฎหมายที่ดิน2497มีผลบังคับใช้ใครที่ครอบครองที่ว่างเปล่าให้ไปออกสค.1เสียก็ไปออกเสร็จปั๊บหลังจากนั้นก็มาออกโฉนดทีนี้สปก.เนี่ยมันเพิ่งประกาศสปก.มันเพิ่งมี2518เพราะฉะนั้นเรามีมาก่อนเพราะเราก็ต้องไปทวงโดยหลักแล้วเราไปยื่นที่เราไปยื่นออกโฉนดที่กรมที่ดินกรมที่ดินก็จะถามเขาก็จะต้องถามไปที่สปก.ว่าสปก.จะค้านไหมถ้าสปก.ค้านว่าไม่ได้ตรงนี้เราประกาศเขตปฏิรูปไปแล้วขอค้านไม่ให้ออกโฉนดเราก็ต้องยื่นอุทธรณ
1: ์
0: ว่านี่เราได้มาก่อนถ้าเขาไม่ยอมเราฟ้องศาลปกครองแต่นี่เรายอมแล้วไงจากสค.1บอกไม่ได้เขาประกาศปฏิรูปออกเป็นสปก.ไปแล้วมันจบไปแล้วของพิรดาวันจบแล้วนะพี่นะแก้ไขอะไรไม่ได้นะ
6: ค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ขอบพระคุณค่ะ
0: ถ้ายังไม่ถ้าใครที่มีปัญหาเดียวกันนี้แล้วมีปัญหาเราใช้สิทธิ์ทางศาลปกครองในการฟ้องโต้แย้งได
1: ้ถ้าเรายังไม่ไปเป็นสปก.นะโต้แย้งไปก่อนได้
0: ซึ่งโดยหลักเดียวเวลาที่ดินเนี่ยที่ดินเวลาเขารับเรื่องสมมติเขารับสค.1มาแล้วตรงนั้นอยู่ในเขตปฏิรูปเราไปยื่นให้เขามารังรัฐเจ้าหน้าที่เขาจะกรมที่ดินก็จะถามไปที่สปก.ก่อนคุณจะค้านไห
1: ม
0: ถ้าคุณค้านเขาก็ออกให้ไม่ได้เราก็ต้องไปใช้สิทธิ์
1: เพราะว่ามันต้องมีการแบบตรวจให้ชัดเจน
0: ใช่แต่โดยหลักแล้วสปก.เขาก็ไม่ค้านใช่ครับ
1: ก็จะได้โฉนดที่ดินนะ
0: เป็นนโยบายสปก.เขาก็ไม่ค้านนะที่พี่ทราบมาที่ประสานกันไปเนี่ยนะสุดท้ายนะจากกำแพงเพชรคุณบุญเลิศ
1: บอกว่าทำพินัยกรรมมอบมรดกให้ลูกไม่ได้เจ้าหน้าที่เขามีการแนะนำมาแบบนี้นะคะพี่บุญเลิศสวัสดีค่ะพี่บุญเลิศคะ
7: ครับ
1: ค่ะ
0: จะทำพินัยกรรมยกอะไรให้กับใครครับ
7: ว่าที่ดินครับ
0: ยกที่ดินให้ลูก
7: ครับ
0: จะทำพินัยกรรมแบบเขียนเองหรือว่าพิมพ์แล้วเซ็นหรือว่าจะทำพินัยกรรมฝ่ายเมืองทำแบบไหนครับ
7: ก็แล้วแต่จะแนะนำครับที่สะดวก
0: แนะนำที่สะดวกถ้าสะดวกคุณก็เขียนเองทั้งฉบับเลย
7: ครับ
0: เขียนเองนะเขียนด้วยลายมือของตนเองอย่าให้ผิดนะเขียนที่บ้านเลขที่เท่าไหร่วันลงวันที่สถานที่ให้เรียบร้อยข้าพเจ้านายบุญเลิศนามสกุลอะไรอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่เมื่อข้าพเจ้าตายไปนะครับขอให้โฉนดเลขที่เท่านี้เนื้อที่จำนวนเท่านี้ตกได้แก่ชื่อสกุลอะไรในขณะที่ข้าพเจ้าทำพินัยกรรมฉบับนี้ข้าพเจ้ามีสติสัมปชัญญะครบถ้วนนะครับแล้วก็เซ็นชื่อลงชื่อเอาไว้แล้วก็ขอให้ผู้รับพินัยกรรมมรดกฉบับนี้ก็เป็นผู้จัดการมรดกไปด้วยในตัวเขียนเองแล้วเซ็นชื่อเอาไว้แล้วเก็บไว้นะ
7: ครับ
0: เท่านั้นล่ะครับถ้าทำไม่ถูกก็ไปหาให้เขาทำให้พิมพ์ให้แล้วเซ็นมีพยาน2คนเซ็นรับรองต่อหน้ารวมแล้ว3คนทำ1พยาน2อยู่ด้วยกัน3คนแล้วเซ็นถ้ามีทรัพย์สินเยอะๆไปหาแหนมเพอละครับเนี่ยก็ทำเป็นพินัยกรรมฝ่ายเมืองให้หาพยาน2คนพยานนั้นจะต้องไม่เป็นผู้รับพินัยกรรมและเป็นพยานที่บรรลุนิติภาวะแล้วครับ
1: ชัดเจนนะคะพี่บุญเลิศ
0: พอเข้าใจแล้วนะ
7: ครับชัดเจนครับ
0: เขียนเอานะพี่นะ
7: ครับ
0: ถ้ามีหลายแปลงก็ใส่ชื่อยานัทมาอีกสักคนหนึ่งด้วย
1: ใส่ชื่อพี่ถนอมด้วยนะคะ
0: รับไปด้วย
1: เราจะพร้อมที่จะไปรับนะคะ
0: เราจะได้มาเจอกันอีก
7: ดูครับไม่เข้าใจในด้านกฎหมายผมไปติดต่อเขาบอกว่าทำไม่ได้แต่เขาไม่แนะนำผมอ่ะ
0: เขียนเลยเขียนเองทั้งฉบับนะลุงเขียนเองทั้งฉบับถ้าเขียนเสร็จแล้วเขียนผิดฉีกทิ้งเขียนใหม่ได้จนเอาจนถูกนะ
7: ครับ
0: และถ้าพอเขียนไปเสร็จปั๊บหลังจากนั้นไม่พอใจขึ้นมาอยากจะเปลี่ยนแปลงฉีกทิ้งไปทุกอย่างก็จบเริ่มต้นใหม่นะ
7: ครับ
0: ครับสวัสดีครับไม่รู้แกไปถามใครว่าทำไม่ได
1: ้จริงๆมันเป็นสิทธิ์ของเราที่จะทำนะพินัยกรรมทำกี่ใบก็ได้อย่างพี่ถนอมได้เคยบอก
0: คือ
1: แต่แค่ต้องฉีกออก
0: มีกรณีเดียวที่ทำพินัยกรรมไม่ได้
1: ค่ะ
0: คือไปยกที่คนอื่นให้กับใคร
1: อ๋อมันไม่ได้สิ
0: ก็นั่นคือนั่นเลยแต่ยกของเราให้กับใครได้ทำได้หมดแต่จะไปขอให้เอาทรัพย์สินของคุณยานัทไปมอบให้คุณสมชายอย่างนี้ทำไม่ได้
1: ไม่ได้ต้องเป็นที่ของเราเท่านั้นนะคะเอาทุกคนวันนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้เราสองคนและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ชุดไทยจักรีชื่อชุดมาจากพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทประดิษฐานอยู่ตรงกลางระหว่างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและหมู่พระที่นั่งจักรพรรดิพิมานในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2418ตัวอาคารเป็นแบบสถาปัตยกรรมยุโรปส่วนหลังคาเป็นยอดปราสาท3ยอดตามแบบสถาปัตยกรรมไทยท้องพระโรงกลางของพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเป็นท้องพระโรงสำหรับพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าเสด็จออกให้คณะทูตานุทูตต่างประเทศเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทชุดไทยสบายใช้ผ้ายกมีเชิงหรือยกทั้งตัวสิ้นมีจีบยกข้างหน้ามีชายยกใช้เข็มขัดไทยคาดส่วนท่อนบนเป็นสบายจะเย็บให้ติดกับสิ้นเป็นท่อนเดียวกันหรือจะมีผ้าสบายห่มต่างหากก็ได้เปิดบ่าข้างหนึ่งชายสบายคุมไหล่ทิ้งชายด้านหลังยาวตามที่สมควรความสวยงามอยู่ที่เนื้อผ้าการเย็บและรูปร่างของผู้สวมใช้เครื่องประดับได้งดงามสมโอกาสในเวลาค่ำคืน

5นาฬิกากลับมาติดตาม NBT News ครับจากกรณีประชาชนย่านถนนพระอาทิตย์เขตพระนครกรุงเทพมหานครร้องเรียนเกี่ยวกับอาคารซาบัตเฮาส์ซึ่งเป็นศูนย์รวมตัวของชาวยิวและนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลเริ่มทวีกระแสรุนแรงขึ้นเมื่อชาวบ้านเริ่มตั้งข้อสังเกตถึงพฤติกรรมเชิงลึกและความผิดปกติของโครงสร้างอาคารที่ถูกคุมเข้มอย่างน่าสงสัยวันนี้ทีมข่าวได้ลงพื้นที่สำรวจพบว่ามีการรักษาความปลอดภัยค่อนข้างรัดกุมมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดควบคุมทุกพื้นที่ไม่อนุญาตให้คนนอกหรือคนไทยทั่วไปเข้าไปภายในเว้นแต่จะเป็นสมาชิกชาวยิวที่แจ้งรหัสผ่านรปภ.เท่านั้นจากข้อมูลพบความเชื่อมโยงการขยายตัวของกลุ่มทุนชาวยิวมีการสร้างชั้นใต้ดิน3ชั้นจึงเรียกร้องให้หน่วยงานด้านความมั่นคงเร่งตรวจสอบเชิงลึกก่อนจะกลายเป็นปัญหานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงเรื่องปัญหาคนต่างชาติเอารัดเอาเปรียบคนไทยทำผิดกฎหมายหรือมีพฤติกรรมก้าวร้าวข่มขู่ข่มเหงแสดงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเต็มที่สำหรับการตั้งศาสนสถานอยู่ดีๆจะตั้งเองไม่ได้รูปแบบต่างๆต้องให้เคารพต่อสังคมและวัฒนธรรมของไทยด้วยจึงจำเป็นต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดต้องจัดระเบียบให้เร็วและมีประสิทธิภาพทั้งนี้ตนเองได้ลงนามในประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการเนรเทศไปแล้วจึงทำให้มีกลไกในการดำเนินการเรื่องนี้อย่างเต็มที่และเป็นสิ่งที่ทำให้คนที่ตั้งใจจะทำอะไรที่ไม่ถูกต้องก็พร้อมที่จะเนรเทศส่วนปัญหา Data Center นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลก่อนหน้านี้เน้นเรื่องการลงทุนและเม็ดเงินที่จะเข้ามาจากต่างประเทศแต่ยังไม่มีกฎหมายเฉพาะสำหรับ Data Center นอกจากนี้ยังใช้ไฟฟ้าน้ำและทรัพยากรอื่นๆอีกจำนวนมากขณะที่การจ้างงานมีไม่มากเท่าที่ควรรัฐบาลนี้จึงตั้งบอร์ดขึ้นมาเพื่อดูแลโดยเฉพาะเพื่อออกแบบกฎหมายและทิศทางรวมถึงจัดทำกฎหมายเฉพาะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เข้ามาลงทุนตลอดจนสร้างความเป็นธรรมในการใช้ทรัพยากรทางด้านพลังงานเชื้อเพลิงน้ำหล่อเย็นและสิ่งแวดล้อมเนื่องจาก Data Center มีการปล่อยความร้อนออกมาพอสมควรพร้อมกันนี้ขอให้หน่วยงานต่างๆแลกเปลี่ยนข้อมูลกันให้มากขึ้นชาวอิหร่านจัดชุมนุมใหญ่หลายเมืองรวมทั้งเมืองเตหะรานเนื่องในโอกาสครบรอบ200วันแห่งการเสียชีวิตของยานตะเลาะอาลีคาเมเนอีผู้นำสูงสุดของอิหร่านคนก่อนจากปฏิบัติการโจมตีร่วมของสหรัฐอเมริกากับอิสราเอลเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์โดยการชุมนุมใหญ่ครั้งนี้ได้รับเสียงชื่นชมจากภาครัฐและผู้บัญชาการทหารสูงสุดของอิหร่านเนื่องจากมองว่าเป็นการแสดงถึงความสามัคคีของคนในชาติอย่างไรก็ตามหลังการเสียชีวิตของผู้นำสูงสุดคนก่อนนายเมตตาบาคาเมเนอีซึ่งเป็นลูกชายที่ได้รับการแต่งตั้งให้ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้นำสูงสุดแทนก็ยังคงไม่ปรากฏตัวต่อสาธารณชนท่ามกลางข่าวลือที่ว่าเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียโฉมจากการถูกโจมตีครั้งนั้นส่วนที่กรุงพริสตินาเมืองหลวงของคอสโวประชาชนที่สนับสนุนอดีตประธานาธิบดีฮาซิมคาซีซึ่งปัจจุบันอายุ58ปีได้ออกมาเดินขบวนแสดงการต่อต้านคำตัดสินของศาลอาชญากรรมสงครามในกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ที่สั่งจำคุก25ปีนายคาซีฐานเป็นอาชญากรขอไปครับฐานเป็นอาชญากรสงครามในเหตุการณ์ที่เขาสั่งการให้กองกำลังของตนปราบปรามฝ่ายตรงข้ามในช่วงสงครามเรียกร้องเอกราชของเซอร์เบียระหว่างปี 2541 ถึง 2542แต่สำหรับชาวคอโซโวต่างยกย่องเขาเป็นวีรบุรุษกู้ชาติขณะเดียวกันผู้สนับสนุนนายทาซีในเนเธอร์แลนด์ยังได้ไปรวมตัวกันเป็นจำนวนมากที่ด้านหน้าศาลในกรุง

0: เฮกด้วยแต่การชุมนุมก็ไม่สามารถกดดันการพิจารณาคดีที่มีขึ้นได้ต่อไปติดตามรายการเคลียร์คัทชัดเจนครับ
1: คน38ประการประการที่13ดูแลสงเคราะห์ภรรยาหรือสามีปฏิบัติต่อคู่ครองด้วยความรักซื่อสัตย์และช่วยเหลือกันสร้างครอบครัวที่มั่นคงมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีค่ะเคลียร์คัดชัดเจนค่ะกับดิฉันนันทิยาจิตตโสภาวดีนะคะในยุคที่เรามีเทคโนโลยีเนี่ยชีวิตเราง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะเราสามารถที่จะอาศัยเทคโนโลยีในการที่จะดูข้อมูลต่างๆได้มากยิ่งขึ้นแม้แต่เรื่องของฝนฟ้าอากาศเนี่ยเราก็จะสามารถดูได้พยากรณ์ได้วางแผนชีวิตของเราได้ง่ายขึ้นด้วยเทคโนโลยีนะคะอย่างช่วงนี้หน้าฝนหญิงเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยก็น่าจะมีแอปพลิเคชันหรือว่ามีเทคโนโลยีอะไรหลายๆอย่างนะคะที่จะช่วยดูเช็คปริมาณของน้ำฝนว่าตอนนี้มีฝนตกที่ไหนอย่างไรปริมาณฝนมากน้อยแค่ไหนเราจะได้วางแผนในการเดินทางไปสู่เป้าหมายแล้วก็ไม่ได้ลำบากมากนักเนี่ยนะคะถ้าหากว่าพบว่าตอนนั้นฝนตกหนักปริมาณฝนเยอะล่าสุดตอนนี้ค่ะเรามีเรดาร์ตัวใหม่ซึ่งเป็นความร่วมมือกันของสทนชกับกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเรดาร์ตัวนี้มีชื่อว่า CLPP เรดาร์ชลพิพัฒน์ค่ะเรดาร์ตัวนี้จะมีประโยชน์อย่างไรดีกว่าเวอร์ชั่นเก่าที่เราเคยใช้อย่างไรจะให้ประโยชน์อย่างไรกับประชาชนที่อยู่ทั่วทั้งประเทศไทยวันนี้มาพูดคุยทำความรู้จักกับเรดาร์ตัวนี้กันให้มากขึ้นนะคะกับคุณธนโรจน์วรรัตน์ประเสริฐค่ะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนชในฐานะโฆษกขออภัยในฐานะรองโฆษกสทนชค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.ค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะท่านผอ.ค่ะก่อนที่จะคุยกันถึงประสิทธิภาพของเรดาร์ตัวนี
1: ้
0: ในเรื่องของการที่จะให้ประชาชนได้ดูเรื่องของการพยากรณ์เรื่องน้ำฝนเนี่ยนะคะแต่ว่าเทนสะดุดชื่อก่อนเลยเพราะว่าชื่อเพราะมากเรดาร์ตัวนี้มีชื่อว่า CLPP ชลพิพัฒน์อยากให้ท่านได้เล่าที่มาที่ไปให้ฟังหน่อยค่ะว่าชื่อมาอย่างไรค่ะ
1: ครับขอบคุณครับก็ในส่วนของชื่อเนี่ยนะครับชลพิพัฒน์เนี่ยเป็นชื่อพระราชทานนะครับจากในหลวงรัชกาลที่10นะครับในการที่จะไปเป็นชื่อของอาคารนะครับของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับซึ่งความหมายของชลพิพัฒน์เนี่ยก็หมายถึงในเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำนะครับให้วิวัฒพัฒนานะครับก้าวหน้านะครับเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับอันนี้คือชื่อที่ท่านในหลวงพระราชทานและก็กำหนดคำจำกัดความมาให้เรานะครับซึ่งในส่วนนี้ครับเราก็จะมีการเปิดใช้อาคารนะครับของทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับหรืออาคารชลพิพัฒน์ในวันที่25ตุลาคมนี้นะครับโดยทางในหลวงนะครับก็จะเสด็จนะครับเป็นประธานนะครับในการเปิดอาคารนะครับในการใช้งานครับ
0: ค่ะซึ่งชื่อชลพิพัฒน์เนี่ยก็สะท้อนถึงการทำงานของสทนช.ด้วยนะคะที่ก็พัฒนาก้าวหน้าต่อไปเรื่อยๆเช่นเดียวกับเรดาร์ตัวใหม่ตัวนี้ CLPP ชลพิพัฒน์เนี่ยนะคะทีนี้ท่านผอ.ค่ะในความร่วมมือในครั้งนี้กับทางกรมอุตุนิยมวิทยา

0: ด้วยเนี่ยเรามีความร่วมมือกันยังไงบ้างคะ
1: ครับก็เราสทช.นะครับในฐานะบูรณาการเรื่องน้ำนะครับก็เห็นปัญหานะครับในเรื่องของแฟดฝัดนะครับซึ่งในเรื่องของการตรวจวัดปริมาณน้ำฝนบริเวณต้นน้ำเนี่ยนะครับเราไม่มีสถานีตรวจวัดนะครับหรือไม่สามารถไปติดตั้งได้นะครับไปติดตั้งนะครับก็ไม่มีสัญญาณในเรื่องของการที่จะส่งนะครับเช่นสัญญาณมือถือบริเวณต้นน้ำเนี่ยก็ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นกรมอุตุนิยมวิทยามีเรดาร์นะครับซึ่งมีมานานแล้วนะครับมีทั้งหมดเนี่ย23สถานีด้วยกันนะครับแต่ว่าสถานีแต่ละสถานีครับก็วัดแต่ละสถานีนะครับยังไม่ได้เอามารวมกันนะครับก็มีการพัฒนาต่อเนื่องครับทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็มีการพัฒนาในส่วนของการรวมนะครับให้เป็นผืนหรือแผ่นเดียวกันที่เขาเรียกว่าคอมโพสิตนะครับเมื่อรวมแล้วเนี่ยเรดาร์เดิมๆครับก็จะวัดแค่คลื่นเสียงสะท้อนออกมาเป็นคลื่นเสียงนะครับก็เป็นเฉดสีเขียวเหลืองส้มแดงนะครับก็ไม่ได้บอกว่าปริมาณน้ำฝนจะเป็นเท่าไหร่นะครับในส่วนนี้ครับทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ได้มีการศึกษานะครับแล้วก็พัฒนาในเรื่องของความสัมพันธ์ของค่าของคลื่นเสียงนะครับเป็นปริมาณน้ำฝนณขณะนี้ก็ได้มีการจัดทำนะครับศึกษาเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ได้มีการบูรณาการร่วมกันครับเอาผลของการจัดทำเนี่ยครับส่งต่อให้สทช.ได้ไปใช้นะครับซึ่งสทช.ก็ได้มีการพัฒนานะครับเป็นเว็บไซต์นะครับแล้วก็สามารถที่จะไปเปิดในแอปพลิเคชันในรูปของมือถือนะครับหรือแพลตฟอร์มต่างๆได้นะครับซึ่งก็ชื่อ CLPP นะครับขีดนะครับเรดาร์นะครับแล้วก็ต่อชื่อด้วยในนามของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติครับก็คือ .onwr.go.th นะครับก็ชื่อเดียวนะครับก็สามารถที่เข้าดูในทุกแพลตฟอร์มนะครับไม่ต้องไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใหม่นะครับซึ่งก็จะสะดวกสำหรับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งเรดาร์ที่เราบูรณาการนะครับรวมมาเป็นตัวเดียวกันแล้วก็สามารถคาดการปริมาณน้ำฝนนะครับล่วงหน้าได้3ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นทุกๆ15นาทีนะครับเราจะทราบการคาดการณ์เนี่ยของปริมาณน้ำฝนเนี่ยนะครับทุกๆ3ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเหมาะนะครับในการที่จะมาติดตามว่าฝนจะตกหรือไม่อย่างไรนะครับเพิ่มเติมจากที่ทางกรมอุตุนะครับหรือสถาบันสำรวจทรัพยากรน้ำซึ่งมีระบบการคาดการณ์นะครับฝนล่วงหน้าเนี่ย7วันล่วงหน้านะครับก็7วันล่วงหน้าเนี่ยครับก็มันเป็นระยะไกลนะครับเมื่อเราทราบเทรนด์แล้วแนวโน้มแล้วเนี่ยนะครับเราก็มาติดตามโดยใช้เรดาร์นะครับในติดมาติดตามประเด็นกลุ่มฝนกลุ่มเมฆนะครับว่าจะเคลื่อนที่มาพื้นที่เราหรือไม
0: ่ค่ะ
1: นะครับนอกจากนั้นครับแอปพลิเคชันก็รองรับในเรื่องของการที่จะระบุตำแหน่งของเราด้วยว่าถ้าเราคลิกไปที่เครื่องหมายนะครับที่เป็นจุดตำแหน่งของเรานะครับก็จะทราบว่าฝนในพื้นที่เรานั้นนะครับใน3ชั่วโมงข้างหน้านะครับจะตกหรือไม่อย่างไรนะครับและตกในเกณฑ์ปริมาณเท่าไหร่
0: โอ้โหบอกได้ละเอียดขนาดนั้นเลย
1: ครับซึ่งในส่วนนี้ครับก็จะดีกว่าในส่วนของแอปพลิเคชันนะครับต่างประเทศนะครับเพราะว่าเป็นข้อมูลที่ตรวจวัดของเราเองนะครับข้อมูลเรียลไทม์มาถึงเรานะครับแล้วก็แปลงเป็นปริมาณน้ำฝนเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะมีความแม่นยำกว่าแอปพลิเคชันนะครับของหน่วยงานอื่นๆนะครับหน่วยงานที่ทางต่างประเทศนะครับ
0: ค่ะคือสมมติว่าเนี่ยตอนเนี้ยรายการนี้คือตอนประมาณ3โมงกว่า
1: ๆครับ
0: แปลว่าเราสามารถจะเข้าไปดูได้ว่าสักประมาณสัก6โมง6โมงกว่าๆเนี่ยฝนจะมีแนวโน้มว่าจะตกในพื้นที่ที่เราอยู่หรือเปล่าเราดูได้เลยใช่ไหมคะ
1: 6
0: โมงของวันนี้เนี่ยสามารถดูได้เลย
1: ใช่ครับก็สามารถที่จะเปิดเว็บไซต์นะครับแล้วก็ไปดูปริมาณน้ำฝนซึ่งปริมาณน้ำฝนเนี่ยนะครับที่คาดการณ์ล่วงหน้านะครับเราก็จะมีสถิตินะครับที่ตกมาแล้วจริงๆเท่าไหร่นะครับแล้วก็ล่วงหน้าไปอีก3ชั่วโมงเนี่ยนะครับอาจจะเป็นปริมาณเท่าไหร่เพื่อที่เราจะได้ดูว่า ปริมาณฝนสะสมเนี่ยมันเป็นสักเท่าไหร่สมมติว่า150ก็มีโอกาสที่จะเสี่ยงในเรื่องของดินโคลนถล่
0: ม
1: น้ำป่าไหลหลากนะครับซึ่งในส่วนนี้ครับเราก็ใส่ในเรื่องของฐานข้อมูลไปด้วยนะครับพื้นที่ไหนเนี่ยใน 1,984 ตำบลนะครับที่เป็นตำบลเสี่ยงน้ำหลากนะครับแล้วก็ดินโคลนถล่มนะครับก็จะไปดูซ้อนทับกันว่าอยู่ในพื้นที่เสี่ยงตรงนั้นไหมนะครับถ้าอยู่ในพื้นที่เสี่ยงตรงนั้นนะครับก็เรียนทางพี่น้องประชาชนนะครับหรือหน่วยงานที่จะเอาเว็บไซต์นะครับของเราไปใช้เนี่ยนะครับก็จะต้องเฝ้าระวังแล้วครับว่ามีโอกาสเสี่ยงน
0: ะ
1: นะครับอย่างเช่นเราดูประมาณสักสี่ทุ่มนะครับอีก3ชั่วโมงล่วงหน้านะครับประมาณสักตีหนึ่งเนี่ย นะครับเราจะนอนได้หรือไม่นะครับถ้าไม่มีกลุ่มเมฆเลยเอาคืนนี้เราสบายใจแล้วครับไม่ต้องเฝ้าระวังแล้วครับ

0: ก็สามารถที่จะนอนแล้วเดี๋ยวเราเข้ามาอัปเดตกันใน3ชั่วโมงถัดไปเป็นต้นครับ
1: ท่านคะเวลามันมีเรื่องเทคโนโลยีอะไรแบบนี้เนี่ยโดยเฉพาะหลายท่านอุได้ยินว่าเรดาร์คอมโพสิตมันฟังดูแล้วมันแบบเอ๊ะมันจะยากในการที่เราจะไปอ่านค่าตีความทำความเข้าใจแล้วก็จะได้เตรียมพร้อมหรือเปล่ามันยากไหมคะกับการที่จะได้ดูหน้าตาของเรดาร์เนี่ยค่ะ
0: ครับก็ไม่ยากครับเราพยายามที่จะออกแบบมานะครับในส่วนของเชิงภาพนะครับว่ามีกลุ่มเมฆนะครับแล้วก็มีตารางของ ปริมาณน้ำฝนนะครับรวมทั้งเราสามารถไปอะไรครับไปจี้บริเวณจุดที่เราต้องการจะดูนะครับไปชี้ครับก็จะขึ้นในส่วนของปริมาณน้ำฝนที่จะตกได้เลยนะครับก็คิดว่าน่าจะออกแบบมานะครับที่จะให้สะดวกที่สุดนะครับในการใช้งานนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเราก็ยังมองในเรื่องของการพัฒนาในอนาคตนะครับว่าหากมีการต้องการให้มีการปรับปรุงในส่วนไหนนะครับเพื่อที่จะให้ตรงกับการใช้งานนะครับตรงนี้เราก็เปิดนะครับในเรื่องของการรับข้อแนะนำด้วยนะครับ
1: ค่ะงั้นขออนุญาตถามเป็นความรู้นิดนึงนะคะอย่างเมื่อกี้ที่ท่านอธิบายว่าอย่างเมื่อก่อนกรมอุตุเนี่ยก็มีเรดาร์ของตัวเองแต่ว่าเป็นการอ่านค่าในเฉพาะสถานีของตัวเองมัน23สถานีทีนี้พอเรามาทำงานร่วมกันแล้วเอาข้อมูลตรงนี้มารวมกันเนี่ยมันส่งผลดีกว่ารูปแบบเดิมยังไงบ้างคะท่านคะ
0: ครับก็ถ้าเป็นสมัยก่อนครับก็คือจะดูแยกส่วนจะต้องไปเปิดทีละสถานีนะครับเราก็ไม่สามารถเห็นภาพรวมนะครับแต่ปัจจุบันนี้สามารถรวมเอามาเป็นเรดาร์23สถานีเป็นหนึ่งเดียวนะครับเราก็จะเห็นภาพรวมทั้งประเทศนะครับว่าเมฆกำลังเคลื่อนที่ไปทิศทางไหนไปตำบลไหนอำเภอไหนนะครับแล้วก็จะไปต่อในพื้นที่ใดๆเนี่ย นะครับทำให้เราทราบในเรื่องของกลุ่มเมฆจะไปหรือคือปริมาณน้ำฝนที่จะไปตกในพื้นที่นั้นนะครับก็จะสามารถเอาข้อมูลในส่วนนี้ครับไปวางแผนนะครับ เช่นการเดินทางเช่นในการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่ใช้ข้อมูลในการเฝ้าระวังโดยเฉพาะกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในพื้นที่นะครับก็จะเป็นประโยชน์มากๆนะครับ
1: ค่ะCIPP ชลพิพัฒน์เนี่ยนอกจากจะเหมาะกับการทำงานของหน่วยงานภาครัฐนะคะที่จะต้องทำหน้าที่ในการที่จะดูสถานการณ์และวางแผนแล้วสำหรับประชาชนทั่วๆไปเนี่ยจะได้ใช้ประโยชน์ตรงนี้ในแง่ไหนหรือกลุ่มไหนที่น่าจะได้ใช้ประโยชน์กลุ่มจากเรดาร์ตรงนี้บ้างคะ
0: ครับก็เสริม ในประเด็นเดิมนะครับว่าประชาชนนะครับที่ต้องการดูนะครับในห่วงสั้นๆเนี่ยครับ3ชั่วโมงเนี่ยนะครับเพื่อใช้ในการวางแผนในกิจกรรมนะครับของแต่ละบุคคลนะครับเช่นจะไปออกไปวิ่งออกกำลังกายนะครับเป็นต้นนะครับแล้วก็ถ้าในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงนะครับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆนะครับในพื้นที่ที่เป็นที่ลาดเชิงเขานะครับที่เกิดน้ำหลากนะครับหรือเป็นพื้นที่เสี่ยงนะครับที่มีคนถล่มนะครับก็จะใช้ในการติดตามนะครับก็ไม่ต้องมารอฟังข่าวนะครับของภาครัฐนะครับเราสามารถที่จะดูข้อมูลของเราเองนะครับมีความเสี่ยงไหมนะครับถ้ามีความเสี่ยงนะครับเราก็เฝ้าระวังหน่อยนะครับก็เตรียมความพร้อมนิดหนึ่งนะครับเผื่อที่มันจะเกิดเหตุเราก็จะได้มีระยะเวลานะครับในการเตรียมตัวนะครับหรือในการที่จะอพยพสิ่งของนะครับเป็นต้นนะครับ
1: ค่ะเอ๊ะนอกจากเราจะดูได้ล่วงหน้า3ชั่วโมงแล้วเนี่ยเราเลือกได้ไหมคะว่าเราอยากจะดูในอีก1วันข้างหน้า2วันข้างหน้า3วันข้างหน้าเราเลือกได้ไหมคะ
0: ครับตัวนี้เป็นข้อจำกัดนะครับที่เราพัฒนามาคือ3ชั่วโมงเนี่ยนะครับจะแม่นที่สุดนะครับรวมทั้งถัดไปเนี่ยนะครับในส่วนของการพัฒนานะครับที่จะมาต่อยอดในส่วนนี้ครับก็จำเป็นที่จะต้องเอาข้อมูลของเรดาร์นะครับไปประเมินว่ามันจะเกิดน้ำหลากหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้ครับทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับก็จะมีงานวิจัยนะครับในการใช้เรดาร์นะครับแล้วก็แปลงเป็นปริมาณน้ำในลำน้ำนะครับแล้วก็ไปคาดการณ์ว่าพื้นที่ไหนจะเสี่ยงน้ำหลากนะครับหรือมีน้ำท่วมตลิ่งนะครับบริเวณที่เป็นหุบเขานะครับเป็นต้นนะครับก็จะเป็นประโยชน์สำหรับเราเฝ้าฝนแล้วนะครับและพื้นที่ข้างล่างเนี่ยนะครับกับปริมาณฝนที่จะตกเนี่ยนะครับมันจะกระทบกับพื้นที่นะครับที่เป็นที่ลาดลงมาด้านล่างนะครับหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งณขณะนี้เราก็เซตแผนที่จะมีการดำเนินการนะครับต่อจากระบบที่มีการดำเนินการแล้วนะครับก็ภายในปี2570นะครับใน5จังหวัดนะครับก็มีเชียงใหม่เชียงรายนะครับลำพูนแล้วก็จังหวัดน่านนะครับจะไม่ได้ในจังหวัดน่านนะครับแล้วก็จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับซึ่งเกิดในเรื่องของน้ำหลากนะครับแล้วก็ดินโคลนถล่มเป็นประจำนะครับก็เราจะลองเอาส่วนนี้ครับไปประยุกต์ใช้นะครับเพื่อประโยชน์นะครับกับการแจ้งเตือนในการเตรียมความพร้อมของพี่น้องประชาชนครับ
1: ค่ะท่านผอ.ค่ะในแง่

0: วันละ2ครั้งนะครับ 7:30 นะครับแล้วก็ 16:30 ไปยังปภ.นะครับซึ่งเป็นศูนย์เตือนภัยพิบัตินะครับได้รับทราบนะครับในทุกๆครั้งที่มีความเสี่ยง
1: ครับค่ะตอนนี้ถ้าขออนุญาตเรียนถามถึงสถานการณ์ในตอนนี้หน่อยกันละกันนะคะว่าสถานการณ์ล่าสุดในตอนนี้มีจุดไหนอะไรยังไงที่น่ากังวลบ้างไหมคะท่านคะ
0: ณขนาดนี้นะครับกลุ่มฝนนะครับหรือแนวฝนที่กำลังเคลื่อนตัวจากภาคเหนือนะครับตอนนี้ลงมาในส่วนของภาคกลางนะครับแล้วก็ภาคอีสานแหละนะครับซึ่งสถานการณ์น้ำต้นทุนนะครับของภาคกลางกับภาคอีสานเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างมีปริมาณน้อยนะครับเช่นเขื่อนกระเสียวเขื่อนทับสะเหลานะครับมีประมาณสัก 30% เท่านั้นนะครับน้อยมากๆนะครับแล้วก็ในส่วนของต้นน้ำมูลนะครับก็ลำพะเพิงมูลบนนะครับลำแซะลำนางรองก็มีปริมาณฝนแค่ 30% นะครับเพราะฉะนั้นฝนที่เลื่อนมาณขณะนี้นะครับของเดือนกันยายนก็เป็นโอกาสดีว่าพื้นที่เนี้ยนะครับจะได้เก็บกักน้ำนะครับให้ได้มากที่สุดนะครับสำหรับพื้นที่ตอนบนเนี่ยณขณะนี้ครับสถานการณ์น้ำที่กำลังหลากลงมาเนี่ยนะครับอยู่ในเกณฑ์ไม่มากนะครับถ้าไม่มีพายุนะครับพื้นที่ตอนบนนะครับในส่วนของปริมาณน้ำนะครับที่จะหลากลงมานะครับหรือเป็นน้ำซับที่จะใช้ต่อเนื่องไปในต้นฤดูแล้งเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างที่จะมีปริมาณไม่มากนักนะครับสำหรับถัดไปนะครับจากกันยายนเนี่ยนะครับในเดือนตุลาคมฝนยิ่งขยับลงมาต่ำนะครับก็จะมาพาดฝั่งตะวันตกภาคกลางของเราที่เป็นกรุงเทพมหานครออกไปทางภาคตะวันออกนะครับก็จะเป็นช่วงสุดท้ายนะครับในการที่จะเก็บกักน้ำนะครับในการใช้น้ำนะครับ
1: ค่ะฟังแล้วอย่างนี้น่ากังวลไหมคะในแง่ของการจัดการน้ำแล้วก็เรื่องของการกักเก็บน้ำด้วยอะค่ะในสถานการณ์ตอนนี
0: ้ครับค่อนข้างที่จะมองไปในเทรนด์ของปริมาณน้ำที่เฉลี่ยกันกลางนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่จะน้อยนะครับแต่ทั้งนี้ครับก็ยังมีอ่างเก็บน้ำที่เป็นพื้นที่ที่มีพื้นที่รับน้ำเยอะนะครับแล้วก็น้ำจะหลากลงมานะครับไม่สัมพันธ์กันเรื่องของความจุนะครับที่มีโอกาสเต็มนะครับเช่นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับหรือเขื่อนอุบลรัตน์นะครับที่ฝนตกแค่ 2-3 วันครับก็มีโอกาสเต็มอ่างแล้วเป็นต้นนะครับตรงนี้ก็ยังที่จะต้องมีการเฝ้าระวังในส่วนของน้ำล้นเขื่อนด้วยนะครับส่วนถัดไปเนี่ยนะครับในส่วนของที่จะเป็นต้นฤดูแล้งนะครับปริมาณน้ำที่เรามีการประเมินจากฝนคาดการนะครับ6เดือนล่วงหน้าเนี่ยนะครับก็ประเทศไทยจะมีฝนสักมีปริมาณน้ำเก็บกักนะครับสักประมาณ 70%
1: ค่ะ
0: นะครับก็อยู่ในเกณฑ์น้ำกลางแต่ว่าในส่วนของภาคกลางนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับรวมทั้งต้นบริเวณต้นน้ำมูลนะครับก็จะมีโอกาสที่น้ำน้อยนะครับแต่พื้นที่อื่นๆครับน้ำจะอยู่ในเกณฑ์ดี
1: คืออยู่ในสถานการณ์ที่เราประเมินคาดการเอาไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วไหมครับเพราะว่าตอนแรกก็จะพูดถึงเรื่องของซูเปอร์เอลนินโญนะน้ำจะน้อยนะมันเป็นไปตามที่เราคาดการอยู่แล้วไหมคะ
0: การคาดการเนี่ยนะครับต้องขออนุญาตย้อนไปว่าเราใช้ฝนคาดการ6เดือนล่วงหน้ามาประเมินว่าน้ำเนี่ยจะเข้าในแหล่งเก็บกักน้ำในปริมาณเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเรารู้ล่วงหน้าเลยนะครับถึงแม้ว่าความแม่นยำนะครับอาจจะไม่ 100% แต่เรารู้เทรนและแนวโน้มนะครับในวันที่1พฤศจิกายนเนี่ยเราประเมินปริมาณน้ำนะครับในช่วงของต้นฤดูนะครับจะน้อยกว่าปี68นะครับประมาณ10,000 ล้านนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับเรามีการประเมินใหม่นะครับใกล้เราจะประเมินทุกเดือนตอนนี้ปริมาณน้ำนะครับน้อยกว่าปี68เนี่ยนะครับประมาณ 4,500 ล้านนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์น้ำนะครับที่เราคาดว่าจะน้อยนะครับก็กลับดีขึ้นมานะครับมันมีแต้มต่อขึ้นมาอีกสักประมาณ 5,500 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับตอนนี้ก็คือน้อยกว่าปี68 4,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที4,500 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับแต่ทั้งนี้ครับเรายังมีเวลาในเดือนกันยายนนะครับซึ่งก็เป็นแหล่งเก็บกักน้ำที่ปริมาณน้ำน้อยถ้าตรงนี้ครับเพิ่มเติมเข้ามานะครับสถานการณ์ก็น่าจะดียิ่งขึ้นนะครับเพื่อที่จะมีปริมาณน้ำที่จะใช้ในส่วนของต้นฤดูแล้งถัดไปนะครับสำหรับอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำน้อยเนี่ยเราพยายามที่จะประเมินว่าทางด้านท้ายมีฝนตกไหมถ้ามีฝนตกนะครับเราก็จะลดการระบายน้ำนะครับเพื่อที่จะพยายามเก็บกักน้ำนะครับให้ได้มากที่สุดนะครับ
1: ค่ะอย่างปลายปีช่วงภาคใต้มีอะไรที่น่ากังวลไหมคะจากการประเมินสถานการณ์
0: ภาคใต้เนี่ย

0: นะครับในส่วนของการประเมินฝนภาพรวมนะครับก็จะต่ำกว่าเกณฑ์ปกตินะครับหรือค่าเฉลี่ยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากังวลในแหล่งเก็บกักน้ำขนาดใหญ่ครับก็คือเขื่อนบางรางนะครับเขื่อนบางรางณขณะที่ก็มีปริมาณน้ำสักประมาณ 50% นะครับแต่เราประเมินปลายฤดูนะครับเพิ่มขึ้นแค่ 5% นะครับเพราะฉะนั้นค่อนข้างที่จะน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการมาติดตามนะครับแล้วก็ประเมินในการที่จะปรับแผนการระบายน้ำครับ
1: อย่างนี้แปลว่าปีหน้าที่เข้าสู่ช่วงหน้าแล้งเนี่ยยังต้องมีอะไรที่น่ากังวลอยู่ไหมคะในช่วงปีหน้า
0: ในช่วงปีหน้าใช่ไหมครับก็คือการใช้น้ำนะครับในแต่ละอ่างนะครับก็ต้องมีการวางแผนนะครับให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนนะครับรวมทั้งในเรื่องของการควบคุมการจัดสรรน้ำนะครับไม่ให้ส่งมากเกินไปนะครับต้องพยายามนะครับประหยัดน้ำหรืออนุรักษ์น้ำนะครับไว้ให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าความแปรปรวนของสภาพอากาศนะครับตามที่มีการคาดการณ์นะครับโดยเฉพาะของทาง WMO นะครับกรมอุตุนิยมวิทยาโลกนะครับก็มีการคาดการณ์ด้วยเหมือนกันนะครับว่าความรุนแรงของเอลนีโญนะครับก็คือจะต่อเนื่องไปถึงเดือนกุมภาพันธ์นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องพยายามประหยัดน้ำนะครับแล้วก็เก็บกักน้ำไว้ให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อที่จะมีน้ำไว้ใช้ในส่วนของต้นฤดูฝนนะครับสำหรับของการเพาะปลูกนะครับในปีถัดไปนะครับเพราะว่าต้นฤดูฝนหลังจากที่เราส่งน้ำฤดูแล้งแล้วนะครับเราจะต้องมีน้ำสำรองไว้ส่วนหนึ่งสำหรับที่จะส่งน้ำนะครับสำหรับการเป็นการเริ่มต้นฤดูนะครับ
1: ค
0: ือการใช้น้ำในกิจกรรม อุปโภคบริโภคนะครับ
1: ค่ะก็เป็นการประเมินสถานการณ์นะคะทีนี้ขออนุญาตกลับมาที่เรื่องของเรดาร์ CLPP เรดาร์ชลพิพัฒน์ความคาดหวังของในฐานะของผู้ที่ทำงานตรงนี้แล้วก็พัฒนาตัวเรดาร์นี้ขึ้นมาร่วมกับกรมอุตุด้วยเนี่ยเราคาดหวังยังไงที่จะให้เป็นประโยชน์กับประชาชนมากที่สุดคะท่านคะ
0: ความคาดหวังสุดท้ายเลยครับที่คาดหวังที่เป็นเป้าหมายเลยครับก็คือประชาชนนะครับได้เอาไปใช้นะครับในการติดตามเฝ้าระวังจริงๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะลดผลกระทบนะครับในเรื่องของความเสียหายได้นะครับสามารถที่จะขนย้ายสิ่งของนะครับออกมาจากพื้นที่เสี่ยงได้ทันนะครับก็ข้อมูลในส่วนที่เรามีการพัฒนาตรงนี้ครับก็จะตอบโจทย์นะครับแล้วก็เป็นประโยชน์นะครับกับพี่น้องประชาชนจริงๆนะครับก็สุดท้ายครับเป็นสิ่งที่เป้าจริงๆนะครับก็คือเราไม่อยากให้เกิดการสูญเสียชีวิตนะครับ
1: ค่ะเหมือนว่าถ้ามองว่านี่เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการที่จะทำให้เราได้เข้าถึงข้อมูลแล้วก็เตรียมความพร้อมตัวเองด้วยเพราะว่าจริงๆถ้าดูจากการทำงานทั้งของสทนช.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ทำงานกันเป็นทีมเป็นองคาพยพเลยนะคะมีการประเมินสถานการณ์มีการเฝ้าเตือนภัยด้วยแต่ในขณะเดียวกันประชาชนการที่ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลด้วยตัวเองเนี่ยอันนี้มันจะเป็นประโยชน์มากน้อยแค่ไหนยังไงคะท่านคะ
0: อันนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญเลยครับว
1: ่
0: าข้อมูลต่างๆที่หน่วยงานภาครัฐนะครับได้มีการประเมินวิเคราะห์มาเนี่ยนะครับแล้วก็ส่งต่อไปให้ท่านเนี่ยนะครับแล้วท่านได้นำเอาไปเตรียมตัวนะครับที่จะรับมือนะครับแล้วก็ลดภัยยังไงครับได้เนี่ยนะครับรวมทั้งชีวิตเนี่ยนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งและก็เป้าประสงค์นะครับของทางหน่วยงานภาครัฐนะครับประชาชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมนะครับในการที่จะมาช่วยติดตามนะครับในเรื่องของสถานการณ์นะครับเราส่งข้อมูลไปแล้วประชาชนไม่รับทราบประชาชนไม่ปฏิบัติตามนะครับมันก็จะไม่เกิดผลสัมฤทธิ์นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราอยากจะได้รับความร่วมมือนะครับจากพี่น้องประชาชนนะครับในการที่จะมาร่วมกันใช้ข้อมูลในส่วนนี้เพื่อลดในเรื่องของความเสียหายและก็ชีวิตของพี่น้องประชาชนครับ
1: ค่ะสุดท้ายอยากให้ท่านได้ฝากถึงเรดาร์ตัวนี้นะคะ CLPP เรดาร์ชลพิพัฒน์อีกครั้งหนึ่งนะคะว่าคุณผู้ชมสามารถที่จะไปดูได้จากที่ไหนอย่างไรบ้างหรือแม้แต่การติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆในเรื่องของการดูแลตัวเองในสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆยังไงบ้างค่ะ
0: ครับก็สามารถเข้าไปติดตามนะครับข้อมูลนะครับในเรื่องของการคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนนะครับจากเรดาร์นะครับผ่านทางเว็บไซต์นะครับ clpp นะครับ radar นะครับ .onwr.go.th นะครับก็เมื่อเข้าไปแล้วนะครับก็สามารถที่จะ นะครับดูในเรื่องของปริมาณน้ำฝนนะครับจะตกที่ไหนบ้างอย่างไรนะครับซึ่งก็จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับก็ขอให้เว็บไซต์นี้นะครับได้นำเอาไปใช้นะครับในการติดตามนะครับแล้วก็ในการที่จะเฝ้าระวังนะครับในเรื่องของฝนนะครับของพี่น้องประชาชนครับ
1: ค่ะ clpp-radar.onwr.go.th ที่อยู่ด้านล่างเลยนะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงหน้าจอถ่ายรูปเอาไว้ได้เลยแล้วก็ลองเข้าไปศึกษาดูนะคะดูจากวันนี้ก็ได้นะคะว่าสถานการณ์วันนี้เป็นยังไงแล้วก็จะได้คุ้นเคยกับตัวเว็บไซต์ตัวนี้มากยิ่งขึ้นและจะได้ใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคตข้างหน้าด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะท่านผอ.ธนโรจน์ วรรัตน์ประเสริฐนะคะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทนช.ในฐานะรองโฆษกสทนช.ค่ะขอบพระคุณค่ะท่านผอ.
0: ครับสวัสดีครับ
1: หมดเวลาของเคลียร์คัทชัดเจนค่ะเดินกับท่านผอ.ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: มีข้อสงสัยสอบถามได้ตลอดเวลาเลยนะคะ
1: ส้มโอเปอเรเตอร์สาวสวยคนขยันเธอใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าทุกเวลาล้วนเป็นเงินเป็นทอง
2: ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน3คน EMS 1คนเรียก Messenger 4คนไปกลับ10นาทีกินข้าวซื้อชานมไข่มุกแล้วก็เติมหน้าอีกอย่าง5นาทีไปกลับ10นาทีเข้างานบ่ายโมงโอเคเลิก
3: ส้ม
4: โหรอบนี้ส่งของเยอะนะเนี่ยพี่ช่วยถือไหม
3: จะไปไปสนีพอดี
5: เฮ้ยพี่แป๋วใจดีจังเลยค่ะงั้นหนูไม่เกรงใจแล้วนะคะ
3: ทำไมอ่ะ
5: นี่ค่ะนี่ค่ะแปะสติ๊กเกอร์เลยค่ะ
4: ใช้งานฉันเลยนี
5: ้คุณโจลูกค้าใหม่สั่งของมาเยอะมากแต่ดูท่าทางเขาจะกลัวว่าหนูโกงเขา
3: เฮ้ยต้องส่งบัตรประชาชนให้เขาด้วยหรอ
4: ถ้าเกิดคุณโจเนี่ยเขาเป็นมิจฉาชีพขึ้นมาเขาเอาบัตรประชาชนเธอไปทำอะไรก็ได้เลยนะ
3: เฮ้ยส่งไปแล้วหรอ
2: ส่งไปแล้วค่ะ
5: ไม่เป็นไรหรอกมั้งคะพี่เขาก็ดูคุยโอเคคุยดีอยู่นะ
2: คุณพระ
5: แป๊บนึงนะคะคุณลูกค้าคุณต้องการชื่อบัญชีธนาคารของคุณกับกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่มันก็เป็นบัญชีเราไม่น่ามีปัญหา
3: เดี๋ยวส้มอ่านรายละเอียดให้มันดีๆก่อนไหม
5: ข้อความมันยาวอะค่ะหนูรีบไปส่งของเดี๋ยวหมดเวลาพักเที่ยงก่อนไปกันเลยไหมคะพี่แป๋วหมดเลยอ่ะเชิญค่ะ
4: อากาศหรืออะไรเนี่ยร้อน
5: ดีนะได้ชานมไข่มุกช่วย
4: เติมหน้าก่อนนะ
5: เดี๋ยวค่ะพี่แป๋วฝากถือแป๊บนึงค
4: ่ะใช้ฉันทุกวันเลยอ่ะไม่เบื่อเหรอจ๊ะ
5: แป๊บเดียวค่ะยอดเงินในบัญชีของคุณ0บาทเงินหายไปไหนหมดนะคะ
4: พี่ว่าพี่พอเดาได้นะ
5: ยังไงอะพี่
4: มันก็คงจะไปอยู่ในบัญชีของโจรที่แกล้งมาสั่งซื้อของเธอเยอะๆไงแล้วก็มันยังขอบัตรประชาชนเธอไปอีกอะ
5: ไม่จริงตายเวรกัน
6: ระวังนะครับไม่ควรเปิดเผยฐานข้อมูลสำคัญส่วนตัวอย่างเช่นบัตรประชาชนให้กับคนที่ไม่รู้จักเพราะอาจจะถูกหลอกเอาข้อมูลไปทำธุรกรรมทางการเงินได้หรือถ้ามีข้อความแจ้งเตือนที่เกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินอ่านดีๆครับใจเย็นๆอย่าเพิ่งรีบกดยืนยันนะครับเสพสื่อใช้สติมีสไตล์ให้สตรอง
7: มงคล38ประการประการที่14ทำการงานไม่ให้ข้างค้างปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบขยันและทำงานให้เสร็จเรียบร้อยมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีครับพบกับรายการร้อยวันร้อยใจไทยกับผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับรายการร้อยวันร้อยใจไทยทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้หลากหลายช่องทางนะครับทั้งที่ NBT2 HD แห่งนี้และแพลตฟอร์มออนไลน์ YouTube FacebookTikTok Instagram และ X และยังสามารถรับชมย้อนหลังในแพลตฟอร์มออนไลน์ดังกล่าวได้ด้วยเช่นเดียวกันและที่เว็บไซต์ nvtplus.prd.go.th จากสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเมื่อปี2538ครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงสนพระทัยในการที่จะแก้ปัญหาและการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนจนนำมาซึ่งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งปัจจุบันแนวทางและวิสัยทัศน์ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากของสภากาชาดไทยนอกจากจะบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือและก็ฟื้นฟูผู้ที่ประสบภัยพิบัติแล้วขณะนี้ยังมีเรื่องของการวางแผนวางแนวทางในการป้องกันล่วงหน้าเพื่อจะให้ครอบคลุมในทุกมิติและมีอีกหนึ่งหน่วยงานครับที่รับสนองพระดำริและถวายงานพระองค์ท่านนั่นคือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.วันนี้จะพูดคุยกันนะครับกับท่านรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ในการถวายงานพระองค์ท่านครับเราจะพูดคุยกับท่านรองไพฑูรย์เก่งการช่างครับสวัสดีครับท่านรองครับ
1: สวัสดีครับผม
0: ครับท่านรองไพฑูรย์ครับน้ำท่วมใหญ่ปี2538ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งพระองค์ท่านสนพระทัยโดยเฉพาะเป็นห่วงเรื่องความเดือดร้อนของประสบกรณิกรชาวไทยต่างๆนำมาซึ่งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยอยากให้ท่านรองไพฑูรย์เล่าก่อนว่าในส่วนของสำนักงานเลขาธิการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเนี่ยมีโอกาสถวายงานพระองค์ท่านในวาระอะไรบ้างครับ
1: ครับก็โดยหลักเราก็จะเป็นเรื่องของการจัดการภัยด้านน้ำนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการแจ้งเตือนข้อมูลต่างๆการประมวลผลการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะครับจากที่ทางสมเด็จเจ้าพระเจ้าลูกเธอพระองค์พาเนี่ยครับได้พระราชทานเรื่องของระบบโทรทัศน์นะครับไม่ว่าจะเป็นหลายพื้นที่โดยให้ทางสถาบันสารสนเทศสกลน้ำเนี่ยไปติดโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เขตอำเภอแม่สายติดในประเทศเมียนมาเนี่ยทั้งหมด3จุดในประเทศไทย1จุดแล้วก็มีในประเทศลาวด้วยแล้วก็จะมีจุดที่ติดในประเทศไทยที่เป็นจุดที่เป็นป่าไม้เป็นอุทยานอีก500กว่าจุดนะครับซึ่งตรงนี้ระบบโทรทัศน์พวกนี้ก็จะใช้ในการบริหารจัดการและก็เตือนภัยพี่น้องประชาชนที่อยู่ในจุดเสี่ยงต่างๆครับ
0: ก็ทางด้านของสทนช.เองก็มีโอกาสได้ใช้ในส่วนของสิ่งที่พระองค์ท่านมีพระดำริในเรื่องของการติดตั้งการดูแลคือถ้าเรามองในภาพรวมอย่างเริ่มต้นของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจะเริ่มจากการบรรเทาทุกข์การฟื้นฟูการให้ความช่วยเหลือแต่ทีเนี้ยทรงมองในมิติที่กว้างขึ้นคือเริ่มต้องแตกการป้องกันเลย
1: ครับ
0: ครับ
1: จากที่เราเคยเป็นเรื่องของการตั้งรับพอภัยพิบัติมาก็เข้าไปเยียวยาเข้าไปฟื้นฟูแต่พระองค์ท่านทรงก้าวหน้าท่านมองถึงเรื่องการโปรแอคทีฟคือการเชิงรุกนะครับซึ่งสิ่งที่ท่านทำเนี่ยก็ถือว่าเป็นตรงตามกรอบทางเซนไดเขาเรียกกรอบการจัดการภัยล่วงหน้าซึ่งในเรื่องนี้จะมีเรื่องของข้อมูลในเรื่องการแจ้งเตือนในเรื่องการเตรียมพี่น้องประชาชนในความเตรียมพร้อมหรือเราเรียกว่า community based นะครับในเรื่องของ CBDR CBDRM ได้เป็นการจัดการภัยที่ทันสมัยนะครับผมซึ่งพระองค์ท่านเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ระบบโทรทัศน์พระองค์ท่านพระทานเนี่ยคิดว่าการเตือนภัยที่ดีเนี่ยจะทำให้เราลดความเสียหายในการเยียวยาได้นะครับผมท่านก็เน้นในเรื่องการเตือนภัยจะทำอย่างไรท่านก็ติดเรื่องโทรทัศน์

0: ต่างๆเพราะท่านได้เห็นปัญหาของโทรมาสเนี่ยพอเราไปติดในป่าในอุทยานเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องการขออนุญาตพื้นที่เรื่องของไฟเรื่องการดูแลรักษาท่านก็พระราชทานในเรื่องของทรัพย์ที่พระองค์ท่านเนี่ยพระราชทานให้กับทางสสน.เนี่ยแล้วก็เอาโครงข่ายที่เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้าเป็นกรมอุทยานกรมป่าไม้สทรช.หน่วยงานประมาณ8หน่วยงานเข้าไปเป็นโครงข่ายท่านทํา MOU กันนะครับผมแล้วก็ติดตั้งพอติดตั้งเสร็จก็คือในเรื่องของข้อมูลและท่านก็ให้สสน.เนี่ยประมวลผลนะครับแล้วก็ส่งต่อสร้างเครือข่ายแล้วก็ไปตั้งกลุ่มหมู่บ้านนะครับที่จะเป็นการที่จะเตรียมในการรับภัยอีก19หมู่บ้านซึ่งก็เป็นเรื่องของ community based นะครับแล้วก็เรื่องของการฟื้นฟูเรื่องการเยียวยาจะเห็นว่าน้ำท่วมหนักๆเราเห็นภาพองค์ท่านส่งวิ่งนะครับต้องวิ่งนะครับที่นครศรีธรรมราชที่วิ่งไปดูพี่น้องประชาชนที่อำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับผมว่าใครอยู่บ้านไหนได้กินข้าวหรือยังแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงท่านก็เป็นห่วงเป็นใยนะครับแล้วก็ท่านทรงงานโดยที่เป็นการส่วนพระองค์เป็นส่วนใหญ่ท่านไม่โปรดให้มีการเผยแพร่เป็นข่าวพระราชสำนักหรืออะไรต่างๆเหมือนพระองค์ท่านปิดทองหลังพระอยู่ตลอดเหมือนไปเก็บงานต่างๆที่คนไม่ทำหรือแม้ทั้งท่านจะเห็นไหมครับเวลาเกิดเหตุเนี้ยมีครัวของมูลที่เพื่อนุ่งผ้าเข
1: ้
0: าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมีข้าวเป็นอาหารมื้อแรกของพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยแล้วครับ
1: กับก็อย่างที่พระองค์ท่านทรงงานถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2538เหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในครั้งนั้นเนี่ยที่เราได้เห็นพระองค์ท่านใส่พระทัยเลยเป็นที่มาจัดตั้งในภายหลังก็คือมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเราย้อนไปสักหน่อยได้ไหมครับท่านรองไพฑูรย์ในประเด็นตรงนี้ครับ
0: ครับก็ที่เรียนครับว่าท่านเริ่มต้นตั้งแต่ปี2538ประมาณเดือนกันยายนนะครับวันที่28ท่านเห็นเรื่องการที่พี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำแล้วก็มีส่วนราชการเนี่ยไปกั้นเป็นคันกั้นน้ำคันกั้นน้ำเนี่ยแถวบางพลัดเนี่ยนะครับ คนที่อยู่ริมแม่น้ำเนี่ยก็จะท่วมสูงแล้วก็โวยวายจะยกกระสอบทรายอะไรต่างๆออกหมดนะครับท่านที่จะทำอย่างไรท่านก็จะเข้าไปช่วยเลยท่านก็รู้สึกว่าเอ๊ะเดี๋ยวท่านจะ เป็นการมากเกินไปหรือเปล่าท่านก็ไปขอพระราชทานคำแนะนำจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที
1: ่
0: 9นะครับว่าเรามีความประสงค์ที่จะเข้าไปช่วยเหลือจะให้คนที่อยู่เขาไม่ได้เดือดร้อนเนี่ยที่อยู่บริเวณในคันที่ถูกคันป้องกันแม่น้ำท่วมเนี่ยได้ไปช่วยกันท่านก็เปิดรับบริจาคแม้ทั้งตัวท่านเองเนี่ยก็ลงไปช่วยมันก็เกิดเป็นที่มาของเพื่อนพึ่งพามีการบริจาคมีการช่วยเหลือจนมาตั้งมูลที่ได้ในปี2544ท่านเห็นว่ามันควรจะต้องทำงานอย่างต่อเนื่องเพราะบางทีเนี่ยมันมีจุดบอดโดยเฉพาะส่วนราชการเนี่ยพอเราทำไปแล้วเนี่ยเราจะสังเกตนะครับว่าในหลายพื้นที่พอเราทำคันกั้นน้ำเนี่ยคนที่อยู่ริมแม่น้ำเนี่ยจะเดือดร้อนเพราะน้ำจะสูงกว่าแล้วก็จะมีทลายคันไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมปี54หรืออะไรต่างมาเนี่ย
1: ครับ
0: ซึ่งหลังจากที่พระองค์ท่านได้ตั้งมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาเนี่ยในทางเรื่องของตอนท่านเริ่มต้นก็คือเข้าไปช่วยเหลือเข้าไปบริจาคเข้าไปดำเนินการฟื้นฟูช่วยเหลือฟื้นฟูบ้านต่างๆท่านก็เลยเห็นเออถ้าลองรับมือลองรับภัยอยู่อย่างเงี้ยตลอดเนี่ยเราจะทำจัดการยังไงที่ต้นทางมันก
1: ็
0: คือเริ่มเตือนภัยท่านเห็นไหมครับว่าคนที่ใส่เสื้อสีส้มเนี่ยพื้นที่เพื่อนพึ่งพาเนี่ยวันนี้เข้มแข็งมากเป็นองค์กรที่เข้มแข็งมากแล้วเข้าถึงพี่น้องประชาชนแทบจะเป็นกลุ่มแรกเลยที่เข้าไป
1: ครับอย่างเหตุการณ์น้ำท่วมหลายๆครั้งเราจะเห็นคำว่านอกคันกับในคันกั้นน้ำถูกไหมท่านรองไปตุ้น
0: ครับ
1: อันนี้มันมักจะมีปัญหาเสมอเลยคนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำก็จะบอกว่าโอ้เนี่ยเราต้องรับน้ำนะแต่คนในคันเนี่ยเพราะมีคันกั้นเอาไว้ตัวเองเนี่ยไม่ต้องรับน้ำมันจะเหมือนเป็นความขัดแย้งกันเหมือนกันนะฮะในบริเวณตรงเนี้ยพระองค์ท่านทรงบริหารตรงนี้ยังไงครับท่านรองไพฑูรย์ครับ
0: คือท่านก็ให้คนที่อยู่ในคันที่น้ำไม่ท่วมเนี่ยบริจาคของช่วยเหลือนะครับแม้กระทั่งในส่วนของการที่จะดูแลกันว่าในคันเนี่ยจะดูแลนอกคันอย่างไรนะครับ มีการช่วยเหลือคนที่อยู่นอกคันเนี่ยไม่ได้โดดเดี่ยวพระองค์ท่านเป็นตัวเชื่อมเป็นคนเชื่อมเป็นมูลที่ที่เผื่อแผ่ที่ให้คนที่อยู่ในคันเนี้ยมันช่วยคนนอกคันแล้ววันนี้เองเนี่ยจากที่น้ำท่วมบ่อยๆนะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยเราจะเห็นเลยคนอยู่นอกคันกับคนอยู่ในคันเนี่ยความเดือดร้อนแตกต่างกันที่ตรงนี้เองเนี่ยคนกลางเนี่ยถ้าเราบางทีจะเห็นว่ามีมูลที่เพื่อนนุ่งพาเนี่ยเข้าไปช่วย นะครับผมการอยู่นอกคันหรือในคันวันนี้มันไม่ได้ขอบเขตแค่อยู่ในพื้นที่หรือจังหวัดแค่นั้นแต่วันนี้เราเองเนี่ยเหมือนคนกรุงเทพเนี่ยพอเห็นคนพระนครศรีอยุธยาน้ำท่วมเนี่ยเราก็บริจาคให้เพื่อนพึ่งพาเพื่อนพึ่งพาก็ไปช่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าในคันเนี่ยไม่ใช่เฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1: ค
0: ือที่ใดที่หนึ่งแต่คือในคันเนี่ยคนที่น้ำไม่ท่วมจะช่วยคนที่ถูกน้ำท่วมได้อย่างไรนะครับหรือแม้ทั้งน้ำท่วมที่น่านอย่างเงี้ยครับผมเราอยู่อุตรดิตถ์เราอยู่พิษณุโลกหรืออยู่กรุงเทพเนี่ยหรืออยู่ภาคใต้เนี่ยเราจะช่วยเขาได้อย่างไรวันหนึ่งเมื่อเราถูกน้ำท่วมที่บ้านเราเนี่ยคนที่เขาไม่ท่วมเขาก็ได้มาช่วยเรามันจึงก่อเกิดเรื่องของมูลที่ของเพื่อนพึ่งพาครับผม
1: ครับคือเอาใจเข้ามาช่วยกันในพื้นที่ไหนได้ความเดือดร้อนคนที่ไม่เดือดร้อนก็ต้องช่วยคนที่รับความเดือดร้อนถูกไหมครับท่านรองไพฑูรย์นะว่าเอ๊ะทำยังไงถึงจะอยู่ร่วมกันได้โดยเฉพาะสิ่งสำคัญคือการสร้างชุมชนที่เข้มแข็งในการป้องกันในการดูแลและการให้กำลังใจซึ่งกันและกันที่เรียกว่าคอมมูนิตี้เบสอันนี้พระองค์ท่านทรงให้ความสำคัญกับตรงนี้มาก
0: ใช่ครับเพราะว่าพระองค์ท่านทรงรับสั่งว่าเวลาเกิดเหตุเนี้ยข้าราชการหน่วยงานหรือมูลที่ต่างๆที่อยู่นอกพื้นที่เนี่ยเขาไม่สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วหรอก
1: ครับ
0: เราจะเห็นว่าน้ำท่วมหนักๆที่ภาคใต้ปี2567เนี่ยมูลที่เพื่อนพึ่งพาเนี่ยจัดการคนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้มแข็งมากสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้นะครับหรือในหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นที่นครศรีธรรมราชที่สุราษฎร์ธานีเนี่ยคนก็สามารถดูแลตัวเองได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เองพระองค์ท่านเนี่ยเน้นย้ำสำคัญที่สุดว่าการทำอย่างไรที่ community based เนี่ยซึ่งเป็นหลักสากลในการจัดการภัยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เองเนี่ยเรามีระบบโทรมาตอย่างเช่นกรณีน้ำท่วมที่ปัวเนี่ยถ้าใช้แนวที่ท่านพระราชทานมาเนี่ยเราต้องไปฝึกคนที่ปัวให้คนที่ปัวเนี่ยสามารถที่จะดูว่าโทรมาตตัวเนี้ยฝนตกขนาดนี้น้ำท่าขนาดนี้จะต้องอพยพจะต้องย้ายอย่างไรไอ้เนี้ยแล้วท่านก็จะต้องเตรียมมีการซ้อมมีการรับรู้ข้อมูล คนที่นั่นเนี่ยจะต้องรู้แล้วอ๋อวันนี้มีเรดาร์มีปริมาณฝนมีเมฆขนาดนี้เราต้องเตรียมแล้วนะเนี่ยถ้าเกิดมาแล้วเราต้องดูว่าร่องน้ำเราอยู่ตรงไหนพื้นที่น้ำหลากอยู่ตรงไหนคนในชุมชนต้องเตรียมเนี่ยครับเป็นหลักของที่พระองค์ท่านพระราชทานมาซึ่งเราเรียกว่า community based นะครับ disaster นะครับผมที่จะเป็น reduction ลดลงความเสี่ยงคร
1: ับ แต่ที่สำคัญคือคนในชุมชนเองก็ต้องมีความเข้มแข็งด้วยถูกไหมครับคนในชุมชนก็ต้องได้รับการฝึกได้รับการอบรมกันว่าถ้าเตือนมาแบบนี้ระดับนี้ควรจะปฏิบัติอย่างไรอันนี้เป็นส่วนสำคัญมาก
0: ๆถูกต้องครับก็เราจะเห็นได้ว่าจุดนี้เป็นจุดสุดท้ายในการที่จะเผชิญเหตุเพราะนั้นคนพวกนี้เขาเรียกว่าการรับรู้ความเสี่ยงกับความสามารถในการรับมือ
1: ครับ
0: ซึ่งองค์ท่านเนี่ยเน้นย้ำมากซึ่งท่านพระราชทานแนวคิดเนี่ยที่จ้างทั้ง19หมู่บ้านตั้งทั้ง19หมู่บ้านเนี่ยนะเข้ามาที่จะมาดูแลจัดการภัยด้วยตัวเองถ้าเราสามารถขยายขอบเขตอย่างเงี้ยเป็นบนพื้นที่เสี่ยงต่าง
1: ๆ
0: ที่เรามีอยู่ในตำบลต่างๆเรามีประมาณสัก1,000กว่าตำบลนะครับ 1,900 กว่าตำบลเพราะนั้นเนี่ยถ้า 1,900 กว่าตำบลเนี่ยชุมชนเข้มแข็งจัดการภัยได้ด้วยตัวเองได้เนี่ยการที่ตี3ตี4เกิดภัยเนี่ยส่วนราชการเข้าไปไม่ถึงทันหรอกครับพี่น้องประชาชนเนี่ยต้องดูแลกันเองนี่แหละครับที่คำว่าเพื่อนพึ่งพาจุดนี้ที่พระองค์ท่านเน้นย้ำมากในเรื่องของการที่ทำยังไงให้ชุมชนเข้มแข็งในการที่จะจัดการภัยครับผม
1: ครับจาก community based ในชุมชนเองให้ชุมชนเข้มแข็งแล้วพระองค์ท่านยังทรงสร้างเรียกว่า network หรือว่าเครือข่ายระหว่างชุมชนต่างๆด้วยให้แต่ละชุมชนนั้นมีการส่งข้อมูลข่าวสารมีการเตือนภัยซึ่งกันและกันอันนี้มันเลยครอบคลุมในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ
0: ครับ
1: ท่านรองไพฑูรย์ยังไงครับ
0: อยากเห็นภาพนะครับวันนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเองเนี่ยก็ร่วมกับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยเราก็ดูว่าในพื้นที่ทั้งประเทศไทยเนี่ยมันมีจุดไหนที่มันเสี่ยงสูงเสี่ยงมากเสี่ยงปานกลางจุดไหนที่เติมในเรื่องของชุมชนในเรื่องของ CBDR CBDRM หรือหลักคิดของพวกท่านที่เป็นการเชิงรุกนะครับคือจะเตรียมพี่น้องประชาชนให้พร้อมได้อย่างไรซึ่งตรงนี้นะครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยเนี่ยเขามีแผนงานโครงการที่จะทำยังไงที่จะไปให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้มีความรู้ในเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือที่มีอยู่เทคโนโลยีที่มีอยู
1: ่
0: และใช้ในการเตือนภัยจำลองเหตุการณ์หรือแม้กระทั่งตัวอาจารย์มหาลัยนะครับที่เป็นปปท.หรือกระทรวงอว.เนี่ยก็เข้าไปเติมเต็มให้พี่น้องประชาชนในชุมชนถ้าเราลองคิดดูนะครับว่าถ้าในประเทศไทยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ความเสี่ยงเนี่ยได้เอาพระราชทานแนวคิดที่พระองค์ท่านพระราชทานมาเนี่ยเอามาใช้ในการที่จะ รับมือกับเหตุการณ์ภัยพิบัติเนี่ยเชื่อได้ว่าเรื่องของความสูญเสียนะครับเรื่องทรัพย์สินชีวิตเนี่ยก็จะลดด้วยเลยครับ
1: ครับอย่างตัวของท่านรองไพฑูรย์เก่งกันช่างเองเนี่ยก็มีโอกาสได้รับเสด็จแล้วก็ถวายงานพระองค์ท่านพระองค์ท่านทรงไปเยี่ยมสถานการณ์ภัยพิบัติจริงทางพื้นที่ภาคใต้อยากให้ท่านรองเล่าความประทับใจตรงนั้นให้ฟังหน่อยครับ
0: ก็เห็นพระองค์ท่านครับไปที่นราธิวาสนะครับวันนั้นไปที่สุครินทร์ก็เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงนะครับทั้งหลายๆเรื่องนะครับผมพระองค์ท่านก็รับสั่งให้ทางทีมที่ไปด้วยว่าให้เป็นเรื่องส่วนพระองค์ท่านก็ขึ้นไปดูจุดที่บนเขาจุดที่เป็นฐานีฝายจุดวัดน้ำเตรียมชุมชนอย่างไรนะครับแล้วก็ส่งงานละเอียดเลยนะครับถามพี่น้องประชาชนคนที่ดูแลเครื่องไม้เครื่องมือแบบจำลองแล้วท่านก็มาที่สอบต.หรือศูนย์บริหารจังหวัด3จังหวัดชายแดนภาคใต
1: ้
0: ที่ตัวเมืองยะลาว่าระบบมันเป็นยังไงการเชื่อมโยงข้อมูลภาพรวมอะไรพวกนี้ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมีเขาเรียกแบเลาะนะครับก็จะเป็นคนที่ดำเนินการตามมูลที่เพื่อนพึ่งพาตรงนี้ก็จะกลางคืนกลางค่ำเนี่ยบางทีก็โทรมาตีสามตีสี่บอกว่าท่านรองฝนตกหนักแล้วน้ำจะท่วมอยู่ตรงนู้นตรงนี
1: ้
0: ท่านลองส่งตรงนู้นตรงนี้หน่อยอะไรเงี้ยหรือเขาก็จะโทรไปที่สำนักงานสสน.นะครับหรือทั้งหน่วยงานเนี่ยคนพวกเนี้ยถูกฝึกจากมูลที่เพื่อนพึ่งพาแล้วก็ใจที่เป็นกุศลนะครับที่จะเนี่ยพื้นที่เนี่ยครับตำบลมามงเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ภาคใต้เนี่ยฝนตกหนักมากเนี่ยตรงเนี้ยเวลาเราจะเข้าท่านคิดดูนะส่วนราชการจะเข้ายังไงเข้ากลางคืนตีสามตีสี่ฝนตกหนักเนี้ยน้ำท่วมเนี่ยพี่น้องประชาชนครับที่จะต้องดูแลกันเองบางทีบ้านหายทั้งหลังเลยนะครับที่สุครินทร
1: ์ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เองเนี่ยที่เรียนนะครับว่าถ้าทุกพื้นที่ทุกอำเภอทุกจังหวัดได้น้อมนำแนวคิดขององค์ท่านไปใช้เนี่ยผมเชื่อว่าภัยที่บ้านเราเนี่ยจะลดความเสียหายลงแล้วก็เรื่องของการรู้ตัวก่อนที่จะภัยมาเนี่ยจะดีขึ้นแม้กระทั่งเห็นฝายนี่ไหมคร
1: ับ
0: เป็นฝายเหมือนฝายแมวหรือฝายต้นน้ำลำธารที่พระองค์ท่านเนี่ยน้อมนำแนวคิดของพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาท่านไปที่ห้วยห้องไข่นะครับแล้วท่านไปที่เชียงใหม
1: ่
0: แล้วก็พระราชทานโทรมาที่ติดที่ภาคเหนือท่านเอาหลักคิดของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาใช้เกือบหมดแล้วก็ขยายผลไปแต่ละจุดแต่จุดเพราะถ้าไม่สร้างไว้เนี่ยพอน้ำมาเนี่ยมันจะแรงไอ้ตัวนี้จะเป็นปะทะปะทาไว้ถ้านึกภาพเหมือนที่น้ำท่วมที่เนปาลล่าสุดเนี่ยนะครับมันก็จะมีเป็นขั้นถ้าน้ำมาก็ปะทะกับฝายน้ำมาก็ปะทะกับฝายเรียกสะโบดแดมหรือฝายต้นน้ำลำธารที่พระเจ้าหัวทำที่ห้วยองไคเนี่ยพวกนี้ก็จะลดกระแสน้ำลดความเร็วที่จะลงมาข้างล่างเพื่อทำให้คนข้างล่างเนี่ยไม่ได้เดือดร้อนมากครับผมนี่ก็เป็นแบลล์ครับที่เป็นถวายงานพระองค์ท่านนะครับผมซึ่งก็เป็นคนอเลิร์ตมากนะครับผมแล้วก็ไม่หลับไม่นอนนะครับเวลาภัยมาเวลาฝนฟ้าเข้าสายหน่วยภาคใต้เนี่ยจะเป็นคนโทรบอกประสานหน่วยงานหมดนี่ก็เป็นคนที่สนองงานพระองค์ท่านในสายหน่วยภาคใต้ครับผม
1: ครับอย่างท่านรองไพฑูรย์มีโอกาสได้เฝ้าได้ถวายงานเป็นส่วนหนึ่งด้วยเนี่ยพระจริยวัตรของพระองค์ท่านเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับท่านรองไพฑูรย์ครับ
0: ถือว่าเรียบง่ายมากไม่เป็นพิธีการมากนะครับแล้วก็ทุกอย่างอย่างเช่นท่านไปที่เฉลิมพระเกียรติเนี่ยได้ฟังจากชาวบ้านเนี่ยแม้กระทั่งท่านเข้าไปใช้ห้องน้ำของประชาชนของชาวบ้านที่อยู่ตรงที่เฉลิมพระเกียรติด้วยชื่อบ้านนางวักมังตะบนนะครับผมท่านก็เข้าไปบ้านบางวักท่านก็เข้าไปใช้เสร็จแล้วท่านก็มาประทับบนโซฟาพอหลังจากท่านเสด็จกลับเนี่ยเขาเอาผ้าเอาอะไรปูไว้เลยไม่ให้คนนั่งเลยที่ดูได้ว่าท่านง่ายมากแล้วก็เป็นคนที่ไม่อยากให้คนเดือดร้อนมากท่านไปถึงที่เฉลิมพระเกียรติท่านบอกว่าคิดถึงขอโทษนะที่มาช้าเพราะว่ามาช้าท่านก็บอกว่าท่านไม่อยากมาตอนที่มันน้ำท่วมมากๆเพราะคนกำลังยุ่งคนกำลังจัดการนู่นนี่แล้วท่านก็ส่งผู้ดำเนินที่วิ่งครับ2กิโลแล้วจนคนที่ตามเป็นที่ตามไม่ทันก็ขอนั่งรถอะไรเงี้ยท่านก็ไปดูในแต่ละบ้านแต่ละบ้านแล้วเข้าไปเยี่ยมเข้าไปดูถามว่าจะมีคนที่ใส่ใจกับพี่น้องประชาชนนะครับประสบนิกรขนาดนี้นะครับหาได้ยากมากนะครับ
1: ครับ
0: ท่านทุ่มเทพระวรกายพระสติปัญญานะครับแม้กระทั่งทุนทรัพย์ทั้งหมดนะครับเหมือนที่ผมเรียนนะครับว่าอาหารมื้อแรกเนี่ยเป็นเพื่อนมึงพาเพราะว่าไม่ต้องรองบประมาณไม่ต้องรอระเบียบราชการไม่ต้องรอจัดซื้อจัดจ้างสามารถเข้าไปได้เลยนะครับผมตรงนี้ก็ถือว่าเป็นพระมหานคุณของพวกเราทุกคนที่ได้รับจากพระองค์ท่านครับ
1: แต่ฟังสิ่งหนึ่งที่ท่านรองไพฑูรย์เมื่อสักครู่นี้เห็นได้ว่าพระองค์ท่านเวลาทรงจะลงมือปฏิบัติเรื่องอะไรก็ตามทีพระองค์ท่านต้องรู้จริงแล้วก็รู้ลึกในเรื่องนั้นๆก่อนที่จะส่งลงมือทำ อันนี้น่าจะไม่ผิดเพราะว่าอย่างท่านลงพื้นที่ต่างๆท่านก็ส่งถามข้อมูลต่างๆอย่างละเอียดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็แนวทางโดยเฉพาะคนในพื้นที่จะมีคนให้ความรู้ได้มากที่สุดตรงนี้ถ่ายทอดยังไงครับท่านรองไปทูลฮะ
0: คงได้รับพระจิรวัตรเนี่ยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับแล้วก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันในการทรงงานเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยจะเห็นรูปที่พุ่งพาชอบอยู่ใกล้ๆพระอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับแล้วก็เห็นพระองค์ท่านทรงงานเนี่ยผมว่าพระองค์พาคงได้จำลองหรือเรียนแบบพระอยู่หัวรัชกาลที่9ในการที่จะทรงรายงานรายละเอียดนะครับในเรื่องของงานต่างๆที่ท่านทำท่านจะถามรายละเอียดมากว่าตรงนี้ติดตั้งติดขัดอะไรและด้วยพระองค์ท่านเนี่ยเป็นนักกฎหมายท่านเป็นคนที่จะต้องละเอียดรายละเอียดต้องครบต้องทำเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยสิ่งบางเรื่องเนี่ยท่านก็ได้ศึกษาจนครบรอบด้านแต่บางทีเนี่ยเรื่องของความเดือดร้อนประชาชนเนี่ยรอไม่ได้ท่านก็เลยจะมีเห็นไหมเพื่อนพึ่งพาเข้าไปช่วยส่วนหนึ่งแล้วทำไมว่าท่านทำเรื่องฟื้นฟูด้วยนะครับเพื่อนพึ่งพาเนี่ยทั้งเตือนภัยทั้งเข้าไปช่วยเหลือนะครับเผชิญเหตุและสุดท้ายเข้าไปฟื้นฟูด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านทำตลอดที่พระองค์ท่านทำงานเรื่องมูลที่เพื่อนพึ่งพาเนี่ยทำครบรูปของการจัดการภัย
1: ครับจากแนวพระดำริการทรงงานของพระองค์ท่านสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.นำมาเป็นแบบอย่างในการที่จะปฏิบัติงานยังไงบ้างครับในปัจจุบันนี
0: ้ก็เราน้อมนำแนวคิดพระองค์ท่านนะครับเรื่องการจัดการภัยเรื่องงบประมาณที่เราเป็นคนดูแผนงานเราเน้นเรื่องการเตือนภัยว
1: ัน
0: นี้เรามีเรื่องของเรดาร์นะครับที่เราเชื่อมโยงแปลงเป็นข้อมูลฝนเรากำลังทำระบบ DSS ที่จะเป็นระบบเตือนภัยที่เป็นระบบของประเทศเกือบทั้งหมดนะครับว่าจะเกิดทั้งเรื่องน้ำท่วมเรื่องแฟลชฟลัดเร
1: ื่
0: องของการเตือนภัยในที่ชุมชนแล้วก็เรื่องที่จะเข้าไปสู่พี่น้องประชาชนได้อย่างไรการฝึกพี่น้องประชาชนให้รับรู้ข้อมูลให้มีความสามารถในการรับมือเนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่นนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านพี่น้องประชาชนในจุดเสี่ยงเนี่ยจะรับรู้ข้อมูลอย่างไรและอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการวางแผนแม่บททางด้านการจัดการภัยเนี่ยทางด้านน้ำจะสร้างคูจะสร้างถนนจะสร้างอ่างเก็บน้ำเขื่อนฝายตรงไหนเพื่อที่จะเบรกจะรอน้ำหรือแม้ทั้งที่ป่วนเนี่ยครับตรงน
1: ี
0: ้ก็เป็นแนวคิดของท่านที่จะทำทั้ง3เรื่องที่พระองค์ท่านใช้เป็นหลักในการจัดการของมูลที่เพื่อนพึ่งพาตรงนี้ก็จะแปลงเข้าสู่แผนปฏิบัติที่อยู่ภายใต้แผนแม่บทด้านทรัพยากรน้ำที่สำนักงานทรัพยากรน้ำชาติเนี่ยกำลังจะทำขึ้นครับผม
1: กับอย่างแผนแม่บทที่บอกว่ากำลังจัดทัพเนี่ยแน่นอนที่สุดว่าสิ่งที่ตอนนี้หลายๆคนอยากที่จะได้ก็คือเรื่องของความแม่นยำความเที่ยงตรงเตือนมาบางคนประชาชนในบางพื้นที่อาจจะบอกว่าเอ๊ะจริงไหมน้ำจะท่วมจริงหรือเปล่าแดดยังเปรี้ยงอยู่เลยเขาบอกเดี๋ยวฝนจะตกแล้วน้ำปริมาณน้ำเยอะความแม่นยำตรงนี้ในสิ่งที่ประชาชนต้องการเทคโนโลยีสมัยใหม่มันก็พัฒนามากขึ้นเรื่อยๆสธนช.ให้คำยืนยันกับพี่น้องประชาชนยังไงในเรื่องของการเตือนภัยต่างๆเนี่ยครับ
0: ครับตอนนี้เราเชื่อมโยงข้อมูลหลายๆแหล่งเข้าด้วยกันแล้วก็มีการประเมินผลเช่นเราเชื่อมโยงข้อมูลจากเรดาร์คอมมิชชั่นของกรมฝนหลวงของกรมอุตุนะครับที่ส่องเข้าไปดูว่าเมฆมีความชื้นแล้วเท่าไหร่เราอาจจะใช้แบบจำลองของหน่วยงานต่างๆนะครับเราใช้ดาวเทียมของจิสตาเรากำลังขอความร่วมมือกับกรมแผนที่ฐานที
1: ่
0: จะมีเดมเขาเรียกแผนที่เชิงพื้นที่ที่เป็นรายละเอียดค่อนข้างมากเพ
1: ื่
0: อที่จะคาดการณ์ได้ว่าฝนตกมาน้ำไหลท่วมเนี่ยจะท่วมขนาดไหนสูงลึกขนาดไหนอะไรนะครับเสร็จแล้วเนี่ยจะเชื่อมโยงกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภ
1: ั
0: ยในการที่จะส่งเซลล์บอร์ดแคสต์จะเข้าไปสู่มือพี่น้องประชาชนได้อย่างไรและที่อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการจัดทำแผนชุมชนหรือ community based ที่เป็นแนวคิดเดียวกับที่พระองค์ท่านพระราชทานมาเนี่ยตรงนี้ให้เตรียมพร้อมในพื้นที่เสี่ยงนะครับสำหรับพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ราบหรือพื้นที่ทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการที่จัดการภัยซ
1: ึ่
0: งจะน้อมนำแนวคิดเนี่ยครับมาอยู่ในแผนเกือบทั้งหมดโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแผนที่เรามาทำทั้งเรื่องของการจัดการภัยการเตือนภัยการฟ
1: ื
0: ้นฟูให้ครบรูปของการเมืองการครับ
1: ครับอย่างถ้าเกิดว่าเอาเหตุการณ์ล่าสุดสดๆร้อนๆที่ผ่านมาไม่นานเนี่ยอย่างที่จังหวัดน่านอันนี้เราได้เห็นเรื่องของสิ่งที่เราก็มีการเตือนภัยเป็นระบบถามว่าน้ำมาเร็วน้ำมาแรงไหมแต่เราก็สามารถระบายน้ำต่างๆใช้เวลาประมาณ 2-3 วันเนี่ยน้ำหมดน้ำไปในส่วนของทิศทางของน้ำที่ควรจะไปเข้าสู่การฟื้นฟูอันนี้คือสิ่งที่มันประสบความสำเร็จจากแนวทางที่พระองค์ท่านพระราชทานไว้ไหมครับท่านรองไปทูลกับตรงนี
0: ้ตรงนี้ต้องยอมรับนะครับว่าเราอาจจะมีข้อที่ต้องปรับปรุง
1: อ
0: ีก 2-3 เรื่องเรื่องแรกคือเรื่องการเตรียมประชาชนcommunity based
1: ครับ
0: คือที่ปัวเนี่ย ที่ตรงจุดนั้นเนี่ยเคยเกิดน้ำท่วมหนักมาปี68ก็เกิดในอดีตก็เกิดเพราะที่ปวนเนี่ยเป็นเรื่องฝนตกหนักเต็มที
1: ่

0: ฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราขาดที่จะต้องปรับปรุงเร่งด่วนเราต้องเตรียมพี่น้องประชาชนที่อำเภอปัวเนี่ยเกือบทั้งอำเภอนะครับให้พร้อมในการที่จะเรียนรู้กับเครื่องไม้เครื่องมือที่มีอยู่วันนั้นเองเนี่ยเครื่อง Early Warning System ที่เป็นระบบเตือนภัย
1: ครับ
0: ก็เตือนตั้งแต่ตี2เซฟแคร์ก็เตือน
1: ครับ
0: ตี4ตี5 6โมงเช้าแต่เตือนแบบนั้นเนี่ยชาวบ้านไม่ได้เตรียมตัวตั้งแต่หัวค่ำออกไปไหนไม่ได้แล้วครับน้ำมาพอเตือนก็น้ำมาแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเตรียมภาคประชาชนให้พร้อมซึ่งพระองค์ท่านเน้นย้ำว่าในการเรื่องอย่างเงี้ยเราต้องเตรียมตัวก่อนเพราะฉะนั้นถ้าตอนเย็นนั้นเนี่ยได้เห็นสถานการณ์ว่าฝนจะตกหนักที่ปัวหรือก่อนหน้านั้นสักสัปดาห์หรือเดือนนึงเนี่ยอย่างเช่นที่ตัวเมืองน่านเนี่ยมีการซ้อมใหญ
1: ่ครับ
0: เห็นไหมตัวเมืองน่านจะไม่ค่อยฉุกระหุกอะไรนะครับแต่ตัวปัวเนี่ยไม่ได้มีการซ้อมเลยเพราะนั้นถ้าได้มีการซ้อมว่าอ๋อวันเนี้ยถ้าฝนตกหนักขนาด100มิล150มิลทำอย่างไรแล้วถ้า300มิลเนี่ยเราต้องออกไปตั้งแต่150มิลแล้ว
1: โอ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่กำนันผู้ใหญ่บ้านเคาะเนี่ยที่ Early Warning ของกรมน้ำเตือนเนี่ยผู้น้องประชาชนทุกคนเนี่ยถ้า150มิลเนี่ยทุกคนจะต้องออกไปแล้วออกไปไหนเขาต้องรู้ก่อนล่วงหน้าต้องเตรียมชุมชนก่อนล่วงหน้าและไอ้ทางน้ำที่จะไหลตรงไหนบ้านร้องแงงบ้านร้องเงี้ยคือบ้านร่องน้ำนะครับ
1: ครับ
0: ร้องมาคำว่าร่องน้ำเพราะน้ำจะมาตามนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นสิ่งที่เราจะต้องปรับที่นั่นและต่อมาเนี่ยครับหลังจากที่เราเตรียมพี่น้องประชาชนพร้อมเรื่องการรับมือเลยเราต้องจัดการโครงสร้างพื้นฐานอย่างเราจะเห็นบ้านนะครับบางทีไปทั้งหลังบางทีบ้านไปขวางทางน้ำบางทีถนนไปขวางทางน้ำพวกนี้ต้องเตรียมที่จะต้องปรับปรุงหรืออาจจะต้องทำคันกั้นน้ำขนาดใหญ่เพื่อที่จะปะทะกับน้ำฝนที่คาดว่าจะตกเพราะทุกจุดนั้นเนี่ยเป็นจุดที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือลมที่พัดเอาความชื้นมาเนี่ยมันจะปะทะดอยภูคาแล้วก็ยกตัวสูงขึ้นแล้วก็ตกหนักตรงนั้นเพราะพื้นที่นั้นเนี่ยเป็นพื้นที่เสี่ยงต้องนำแนวคิดขององค์ท่านเกือบทั้งหมดนะครับตั้งแต่เรื่องของการเตือนภัยที่แม่นยำการเตรียมพี่น้องประชาชนที่ดีที่ต้องมีการซ้อมอยู่ตลอดเกือบทุกปีเลยนะครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าแต่ละอย่างเนี่ยแต่ละปีเหตุการณ์ภัยไม่เหมือนกันและสุดท้ายเรื่องของการที่จะเตรียมในอนาคตว่าเพื่อจะลดภัยพิบัติได้อย่างไรตัวนี้ก็ต้องเตรียมครับ
1: ครับอย่างที่เราได้เห็นในตัวเมืองน่านที่เพิ่งผ่านมาในเหตุการณ์เมื่อประมาณเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับเราเห็นในเรื่องของการจัดการต่างๆที่เป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็เข้าถึงนะครับรัฐบาลพอเกิดเหตุก็เข้าไปในการดูแลพี่น้องประชาชนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยก็เข้าไปให้การช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาทุกข์กับพี่น้องประชาชนสทนช.เองก็วางแผนในเรื่องของการจัดการน้ำแล้วก็ทิศทางน้ำว่ามันจะไปในทางไหนให้ความรู้แล้วก็ให้คำแนะนำสำหรับพี่น้องประชาชนแต่อย่างหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดหนึ่งคือเวลาที่ฝนตกหนักๆฝนตกแรงๆเนี่ยบางทีการจัดการมันต้องเป็นไปด้วยความรวดเร็วแล้วก็สิ่งสำคัญคือคนในชุมชนด้วยอันนี้ต้องเชื่อแล้วก็สามารถปฏิบัติตามได้เพราะอย่างเป็นถ้าเป็นเรื่องของฟาสต์ฟลัดเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยสิ่งสำคัญคือมันเร็วและมันแรงเพราะฉะนั้นมันต้องมีการจัดการที่ทันท่วงทีตรงนี้สทนช.มองยังไงครับ
0: ก็เป็นเรื่องที่เราเป็นต้องเร่งทำทุกพื้นที่ที่ผมเรียนก็ว่ามี 1,984 ตำบลที่เป็นพื้นที่เสี่ยงของประเทศไทยโดยเช่นที่แม่แจ่มที่ปางอุ๋งที่เชียงใหม่เนี่ยครับหรือที่ปัวครับผมที่น่านเนี่ยมีเยอะที่สุด
1: ครับ
0: ซึ่งตรงนี้เราจะต้องเตรียมพี่น้องประชาชนให้พร้อมเพราะต้องคิดนะครับว่าอย่างเช่นกรณีเกิดที่ปางอุ๋งเมื่อปีที่แล้วที่แม่แจ่ม เกิดขึ้นตอนดึกเลยไม่มีใครเข้าไปช่วยได้ทันแล้วฝ่ายจังหวัดจะเข้าไปก็บ่ายแล้วครับระบบไฟฟ้าระบบอะไรดับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนที่อยู่พื้นที่จุดแบบนี้หนึ่งเขาจะต้องมีคนที่จะต้องรู้ข้อมูลในหลักการของ Fast Fast Guidance เนี่ยที่ในต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีคน4กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มคนที่จะต้องเฝ้าระวังกลุ่มคนเนี้ยจะต้องมีเครื่องมือที่ทำอย่างง่ายที่สุดก็คือกระบอกตวงน้ำฝน
1: ครับ
0: ซึ่งกระบอกตวงน้ำฝนเนี่ยอาจจะมีระดับว่าเขียวเหลืองแดงถ้าเหลืองเตรียมตัวแดงอพยพไอ้เขียวเหลืองแดงเนี่ยนี่คือเฝ้าระวังเลยนะไอ้คนเตือนก็จะต้องมีเตือนว่าโอ้นี่จะต้องเตือนเหมือนที่กำนันออกเสียงตามสายผู้ใหญ่เสียงตามสายแล้วเตือนเสร็จแล้วก็ต้องมีคนพาอพยพไปไหนไปบ้านใครไปขึ้นที่สูงตรงไหนสุดท้ายก็คือคนเข้าไปช่วยเหลือต่างๆเข้าไปให้อาหารเข้าไปเตรียมอาหารเนี่ยคนต้องมี4กลุ่มแต่ทั้งหมดเนี่ยจะต้องทำก่อนที่ภัยจะมาจะต้องเตรียมให้รู้ว่าใครทำหน้าที่อะไรต้องฝึกซ้อมให้ความรู้นะครับผม
1: ครับก็เป็นสิ่งสำคัญที่ทางด้านของสทนช.เองก็ได้นำแนวพระดำริของพระองค์ท่านมาดำเนินการในการจัดการและก็ทำแผนต่างๆทั้งเรื่องของการเตือนภัยและก็การ

0: ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติและต้องขอพระคุณนะครับกับท่านรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.ที่มาพูดคุยกับเราครับวันนี้ขอบพระคุณท่านรองไพฑูรย์เก่งการช่างครับ
1: สวัสดีครับผม
0: ท่านผู้ชมครับหมดเวลาสำหรับ100วัน100ใจไทยในวันนี้แล้วครับผมวีระศักดิ์ขอบเขตพร้อมแขกรับเชิญและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ล38ประการประการที่15ให้ทานรู้จักแบ่งปันทรัพย์สิ่งของหรือกำลังใจแก่ผู้ที่เดือดร้อนโดยไม่หวังผลตอบแทนมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน
1: NBT Documentary สาระดี @NBT รายการสารคดีที่จะพาทุกคนออกไปท่องโลกกว้างเรียนรู้และสัมผัสความลับอันน่าอัศจรรย์ของโลกและจุดกำเนิดของชีวิตพร้อมส่งเสริมการรับสื่ออย่างเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ำให้กับผู้ที่มีข้อจำกัดทางการมองเห็นและการได้ยินได้เข้าถึงสื่อภาพและเสียงบริการเสียงบรรยายภาพและบริการคำบรรยายแทนเสียงเพื่อให้ผู้พิการและบุคคลทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารการรับรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อได้อย่างเท่าเทียมบริการเสียงบรรยายภาพ Audio Description หรือ AD บริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีคำบรรยายภาพด้วยเสียงหรือจัดให้มีบริการเสียงบรรยายภาพเพิ่มเติมเป็นพิเศษในบางช่วงเวลาของรายการที่ไม่มีเสียงบรรยายตามปกติซึ่งผู้พิการทางการมองเห็นผู้ที่มีปัญหาด้านสายตาและผู้ชมทั่วไปสามารถเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ได้มากขึ้นสามารถเลือกใช้บริการได้ในช่องสัญญาณเสียงพิเศษที่รวมเสียงบรรยายภาพและเสียงตามปกติไว้ด้วยกันโดยการกดปุ่ม AD หรือ Audio หรือเสียงหรือปุ่มที่มีข้อความอื่นใดที่เป็นการปรับเปลี่ยนช่องสัญญาณเสียงและเลือกไปยังช่องเสียงบรรยายภาพซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ที่ช่องที่5ถึง6
2: แมวน้ำกำลังว่ายน้ำฉลามอ้าปากกว้างนาคเดินสำรวจอยู่บนบก
1: บริการคำบรรยายแทนเสียง Closed Caption หรือ CC บริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีคำบรรยายเป็นตัวอักษรสัญลักษณ์ภาพหรือทางเลือกอื่นที่แสดงขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่รายการมีเสียงพูดหรือเสียงประกอบเกิดขึ้นซึ่งผู้พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายผู้ชมที่อาจไม่สามารถฟังเสียงในขณะนั้นและผู้ชมทั่วไปได้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ได้มากขึ้นและยังสามารถเปิดหรือปิดบริการดังกล่าวได้ด้วยตนเองจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลภาคพื้นดินโดยการกดเลือกไปที่ปุ่มคำบรรยายหรือแคปชั่นหรือซับหรือซับไตเติ้ลหรือปุ่มที่มีข้อความอื่นใดที่เป็นการเปิดคำบรรยายแล้วเลือกเปิดคำบรรยายแทนเสียงสุดยอดสารคดีชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลกใน NBT Documentary สาระดี @NBT
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: ลับมาพบกับหน่วยกล้าท้างานจิตมีพจันหน้ากับเจ้าป่าที่หายใจระมัดคำราม
1: ไปหน่อยถอยไป
0: โอ้แกนี่ไม่รอดแน่ผมแข่งแบบนี้ไม่ไหวแล้วผมติดอยู่กลางทะเลไบกี้ก็ทำบ้าอะไรเนี่ย
2: ก็ต้องทำ
0: อะไรนะผมเจอร์มี่แบรนด์พร้อมจะลุยงานสุดหินกับสัตว์สุดโหดแล้วโอ้โหโอ้หน่วยกล้าท้างานจี๊ดงานแรกวันนี้เสี่ยงจะโดนสัตว์จู่โจมได้ในพริบตาเดียวให้ตายเถอะเพื่อนมียีราฟด้วยครับผมกำลังตามหาไบรอันอยู่ขอโทษนะเคยเห็นผู้ชายชื่อไบรอันไหมขับรถลายม้าลายเขาน่าจะอยู่แถวเนี้ยท่านั้นเหรอโอเคขอบใจน่ารักดีนะขับรถเข้ามาในไลออนคันทรีซาฟารีในฟลอริดาได้เลยครับเรามาดูคนดูแลสัตว์ต้องทำอะไรบ้างเลยกันเลยรถม้าลายอยู่ตรงนั้นน่ะรถเดินขนาดนี้ยังหาตัวยากเลยนะครับเนี่ย ตื่นเต้นสุดๆเลยวันน
1: ี้ดีครับตารางงานแน่นเอียดเลย
0: ครับเยี่ยมเลย
1: ใส่เสื้อก่อนเลยครับ
0: โอเค
1: เดี๋ยวลุยเลยงานรออยู่เพียบ
0: โอเคได้เลยครับลุยเลยลุยเลยผมทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับไรอันและทีมงานต้องดูแลสัตว์มากกว่า900ตัวส่วนใหญ่ดุร้ายผมว่าวันนี้หนักแน่เลยครับเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
3: สวัสดีค่ะเจเรมี่เป็นไงบ้าง
0: ครับดีครับและคุณล่ะครับทำไมเสียงดังจังเลยทำไมครับ
3: มันตื่นเต้นค่ะ
0: มันรู้ผมมาเหรอครับเน
3: ี่
0: ย
3: มันรู้ค่ะ
0: โอ้น่ากลัวมากเลยนะ
3: มันหงุดหงิด
0: ให้ตายเถอะวะงานแรกต้องมีเทคนิคนิดหน่อยถ้าไม่อยากนิ้วด้วนนะครับ
1: อย่างแรกคุณเอาฐานนี้ไปครับเลื่อนเข้าไปแบบนี
0: ้ครับ
1: อย่าแยนิ้วเด็ดขาด
0: โอ้แน่นอนครับ
1: เอาไว้แบบนี
0: ้โอเค
1: เลื่อนจานเนื้อเข้าไปแบบนี
0: ้ครับ
1: ปิดฝาดี
0: ๆโอเคครับ
1: โอเคนะ
0: ครับ
1: แล้วก็เลื่อนออกมา
0: ครับ
1: โอเคนะ
0: โอเคครับ
1: โอเค
0: ลุยเลยต้องทำคนเดียวแล้วโอเคโอเคใจเย็นนะใจเย็น
1: ระวังนิ้วด้วย
0: ใจเย็นใจเย็นพวกใจเย็น
1: เลื่อนเข้าไปเลย
0: โอ้ยแรงเยอะมากเลยโอ้โหให้ตายเถอะเพื่อนเอาละกินได้แล้วว้าวนี่ชนะการให้อาหารสิงโตฟังเสียงคำรามในคอของมันสิครับว้าวฟัง
1: ความปลอดภัยสำคัญที่สุด
0: ใช่
1: การทำงานกับสัตว์ป่าแบบนี้ต้องกลับบ้านพร้อมอวัยวะครบคุณไม่รู้หรอกว่ามันแข็งแกร่งแค่ไหนจนเข้าใกล้มันขนาดนี
0: ้ใช่เลยครับมันกินหมดแล้ว
3: คุณอยากมายืนตรงนี้ไหมคะ
0: ครับ
3: เดี๋ยวให้คนฝึกให้อาหารมันเองค่ะ
0: สิงโตตัวนี้ถึงกำหนดการตรวจสุขภาพแล้วแต่เราคงเข้าใกล้มันไม่ได้จนกว่ามันจะสงบ
3: มันได้รับการฝึกมาแล้วค่ะมันพร้อมแล้ว
0: พร้อมเลย
3: ต้นมันอยู่ฝั่งนี้แล้วมันพร้อมให้คุณฉีดยาแล้วค่ะ
0: โอเคผมพร้อมจะวางยาสลบเจ้าป่าตัวนี้แล้วครับ
3: จิ้มเข็มลงไปค่ะช้าๆนะคะ
0: ครับผม
3: ลองนึกดูสิคะถ้าใครทำแบบนี้กับคุณน่ะ
0: อ๋อตรงนี้เลย
3: ค่ะจิ้มเลยค่ะลึกอีกนิดค่ะ
0: อ๋อจิ้มเลยแหละครับ
3: ค่ะใช่แล้วค่ะเสร็จแล้ว
0: อ๋อเสร็จแล้ว เยี่ยมเลยมันจะสลบไปนานไหมครับเน
3: ี่
0: ย
3: นาทีค่ะเริ่มกันเลยดีกว่า
0: อ๋อครับเราจะเข้าไปในกรงได้ก็ต้องเมื่อสิงโตต้องสลบซะก่อนไม่งั้นมันขย่ำเราแน่ไม่รู้เลยว่าต้องทำอะไรอย่าเสียงดังเวลามันสลบอยู่นะครับมันบ้ามากเลยหวังว่ายาจะได้ผลนะ

0: ไบรอันถือไม้เข้าไปด้วยไบรอันไม่ยอมให้ใครเข้าไปจนกว่ายาสลบจะออกฤทธิ์จริงๆเขาอยู่ที่นี่มา17ปีคุ้นเคยกับสิงโตมากยังต้องถือไม้เข้าไปและยืนห่างๆเลยใช้ไม้สะกิดตัวมันให้แน่ใจว่าสลบและไม่รู้สึกตัวแล้วจริงๆนะครับเขาทำแบบนั้นนั่นแหละครับวิธีนี้แหละครับ
1: โอเคครับ
0: โอเคเขาบอกว่าเข้าไปได้
1: เจอร์มี่เอาละตอนนี้ก็สวมถุงมือก่อนนะ
0: เ
1: ราจะเข้าไปตรวจดูว่ายาออกฤทธิ์แล้วมันไม่รู้สึกตัวจริงๆแล้วจะได้ตรวจร่างกายได้นะ
0: โอเค
1: ต้องลากมันเข้าไปห้องตรวจร่างกายแล้วก็เข้าที่หูเบาๆดูว่ายังตอบสนองไหมลองเคาะเปลือกตาดูว่ามันกระพริบตาหรือเปล่า
0: โอเค
1: ถ้ามันไม่ตอบสนองแปลว่าสลบแล้วโอเคนะ
0: คุณตื่นเต้นเหรอครับผมหมายถึงเราจะ
1: ต
0: ื่นเต้นยังไงว่ามันจะไม่
1: เป็นลืมใหม่ตื่นเต้นแทนน่ะโอเคเข้ามาเลยตอนนี้คุณอยู่ในคอกสิงโต
0: พร้อมแล้วครับ
1: แต่หูมันครับ
0: โอเคโอเค
1: เอาละมันไม่ตอบสนอง
0: โอเคครับ
1: สะกิดเบาๆสิ
0: โอเคผมเห็นมันหายใจนะครับ
1: หายใจครับหายใจอยู
0: ่อ๋อดูเหมือนมันไม่รู้สึกตัวเลยนะคร
1: ับ ผมจะลองเขย่าดูนะตาตอบสนองเล็กน้อยไม่มากน่าจะตรวจได้แล้วล่ะ
0: แน่นะ
1: โอเค
0: ครับ
1: ต้องเอาผ้าผูกตาก่อน
0: ครับ
1: เอาไม้มาให้ผม
0: ครับ
1: เปลี่ยนข้างกันก่อน
0: โอเค
1: ต้องเป็นคนผูกตามันเอาเลยผมจับหัวไว้แล้ว
0: ถ้ามันฟื้นขึ้นมาแล้วครับเซอร์ไพรส์
1: นั่นล่ะตรงนั้นวางไว้แบบนั้นแหละแค่ปิดตามัน
0: โอเคได้เลย
1: ปิดตามันแบบนี
0: ้ได้เลยมันคำรามอ่ะ
1: ถอยมาก่อน
0: มันคำรามด้วย
1: นี่ถอยออกมาตรงนี้ก่อนถอยมามันคำรามนิดนึง
0: เราเพิ่งผูกตาสิงโตแล้วมันก็คำรามเอาละทำอะไรต่อครับ
2: จะวางยามันเพิ่มค่ะให้แน่ใจว่ามันสลบจะได้เคลื่อนย้ายเพราะว่าเสี่ยงอันตรายมาก
0: เพื่อให้แน่ใจว่ามันสลบนานขึ้น
1: ให้มันหลับลึกครับ
0: อ๋อเหรอครับ
1: เราจะได้ปลอดภัยด้วย
0: อ๋อครับ
1: เราไม่ชอบหรอกถ้ามันคำรามตอนตรวจร่างกายมัน
0: นั่นสินะ
2: โอเค
1: ผมรู้ว่าคุณเป็นคนสูงใหญ่นะ
0: ครับ
1: แต่ว่าคุณคงต้องก้มลงตอนที่ลากมันเข้ามา
0: ครับแล้วทำไมต้องลากเข้าไปด้วยล่ะครับ
1: ต้องพาเข้าไปอีกข้อครับเป็นห้องที่เราใช้ตรวจร่างกายมันน่ะ
0: โอเคตรวจตรงนี้ไม่ได้หรอกครับไม่ต้องเคลื่อนย้ายอ่ะ
1: จับที่ขาหลังนะ
0: โอเคได้เลย
1: จับหางด้วย
0: ครับ
1: 1 2 3เอาล่ะคุณทำได
0: ้ครับ
1: ลากมันเข้ามาลากเข้ามาโอเคใกล้แล้วดึงเข้ามาเลยดึงเข้ามาโอ้เยี่ยมมาก1 2 3วางบนโต๊ะนะวางเลยเอาละ
2: เยี่ยมมาก
0: เมื่อสิงโตอยู่บนโต๊ะแล้วก็เริ่มกันเลย
2: แทงเข้าที่ศอกเลยค
0: ่
2: ะ
0: แทงเลยแหละครับ
2: ค่ะ
0: แทงเลยนะพวกเขาตรวจร่างกายสิงโต 2-3 ปีครั้งเดียวเท่านั้นจึงต้องตรวจให้ทั่วทั้งตัวครับเจอร์มี่แบรนด์ผลวัดไข้สิงโตว้าวสุดยอดเลยเหมือนแปลงยักษ์เลยครับ
2: วัดอุณหภูมิให้หน่อยได้ไหม
0: ครับ
2: กดปุ่มเปิดแล้วคุณก็เสียบก้นเลยค่ะ
0: ครับได้เลย
1: เจอร์มี่ผมว่ามือคุณสั่นนิดนึงนะ
0: ก้นแน่ละไม่เคยเข้าใกล้สิงโตมากขนาดจะแยกก้นมันได้เลยอะนะ
1: คุณได้ทำแล้ว
0: จริงอะเริ่มแล้วนะเพื่อน
2: เยี่ยมมากค่ะจากนั้นก็ถือค้างไว้จนกว่าจะมีเสียง
0: เบสรู้ไหมครับว่าประหลอดบ้านผมวัดได้ไวกว่านี้มาก
2: ใช่
0: รอนานไหมเอาเสร็จแล้วมีเสียงเตือนอุณหภูมิก็ 19.5 ด้วยละ
2: ดีค่ะ
0: โอเคตอนนี้แหละที่เราต้องมั่นใจว่าสิงโตไม่รู้สึกตัวแล้วจริงๆ
1: ใส่ท่อช่วยหายใจ
0: ต้องเอาท่อใส่ปากลงไปถึงปอดอย่างนั้นเลยเหรอคร
2: ับ ไม่ใช่ปอดค่ะที่หลอดลมแบบนี้เราจะมีท่อหายใจทางปากจะได้ให้แก๊สยาสลบกับออกซิเจน
0: คือเราจะวางยามันเรื่อยๆโอเคผมเข้าใจถูกไหม
2: ค่ะถูกแล้ว
0: นะ
2: ให้ระดับยาคงที
0: ่โอ้
2: ใช่แล้ว
0: โอ้ให้ตายเหอะว้าวปากกับฟันของมันทรงพลังมากเลย
2: ไบรอันต้องออกแรงง้างปากมันนะคะ
0: ครับงานหนักเลยนะ
1: ใช่ครับมันเป็นขั้นตอนที่สยองมากเลยสำหรับผมน่ะ
0: เหรอทำไมล่ะครับ
1: เพราะว่าคุณหมอต้องเอาแขนใส่เข้าไปในปากของมันน่ะสิ
0: ทุกอย่างใหญ่ไปหมดเลยครับทั้งฟันปากหนวดลิ้นลิ้นนี่ยาวเท่าฝ่าเท้าผมเลยนะตอนนี้มันจะสลบอยู่ จะเป็นอันตรายไหมครับเพราะคุณรู้สึกเหมือน
1: มันสลบลึกก็จริงแต่ว่า
0: เ
1: ราก็ต้องระวังอยู่ดีแล้วก
0: ็ครับ
1: ถ้าเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องรู้ว่าจะหนีไปทางไหน
0: พูดกันก่อนไหมเรื่องทางหนีทีไล่
1: ใช่ครับ
0: คุณไม่รู้ว่าจะไปทางไหนไม่บอกกันเลยนะ
1: ประตูนั้นกับด้านหลังคุณ
0: ผมหนีไปด้านหลังดีกว่าเพราะมันหันหน้าไปทางนั้นเนี่ยโอเคนะ
1: สองทางเลือกสองทางหนี
0: เตรียมทางออกให้ดี
2: พร้อมไหมครับไบรอันโอเคไหม
1: พร้อมครับ

0: ไม่แน่ใจต้องรู้เรื่องพวกนี้ไหมไม่มีใครบอกเลย
1: เป็นบ้านะแต่ว่าไม่เป็นไร
0: ครับดูสิยังไม่ยอมบอกอีกเท่าไหร่กันทุกคนรู้ว่าต้องหนีไปที่ประตูไหนทิ้งผมไว้กับสิงโตที่กำลังจะฟื้นเนี่ยนะผมกลัวนะ
1: คราวนี้เราจะตรวจฟันกันนะคะคุณต้องช่วยด้วยจับไว้หน่อย
0: โอเคคือแค่ขูดฟัน
1: ค่ะเห็นไหมคะ
0: หินปูนออก
1: ซี่นั้นสกปรกมาก
0: ซี่นี้แหละครับ
1: เห็นไหมใช่
0: ครับผมต้องจัดการกับฟันคมๆนี่นะ
1: โอเคดีเลย
2: สั่นไหมล่ะเอามือเข้าไปในปากสิงโตแบบนี้เนี่ย
1: ค่ะที่เราต้องตรวจก็คือไม่มีฟันซี่ไหนหักนะ
0: โอเคตรวจอะไรอีกไหมครับ
1: ไหนดูซิตรวจปัสสาวะหน่อยนะขอถ้วยเก็บตัวอย่างด้วยค่ะ
0: ได้ครับขอบคุณนะ
1: เปิดฝาถ้วยก่อนแล้วก็อย่าแตะด้านในถ้วยเด็ดขาดนะคะ
0: โอเค
1: ตอนนี้ฉันจะบีบกระเพาะปัสสาวะคุณคอยรองนะเอาละ
0: หมอจะบีบกระเพาะปัสสาวะแล้วให้ผมคอยรองเลยครับกระเพาะอยู่ตรงนั้นที่จอดมาตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วนี่อะไรครับอวัยวะเพศอย่างนั้นเลยครับโอเค
1: ออกมาไหม
0: ไม่ครับไม่มีไม่มีเลย
1: ไม่มีเหรอไม่มีนะ
0: คุณหมอแฮมมอนด์ครับเพราะว่าเราต้องรีบหน่อยแล้วขามันหนักกว่า20กิโลกรัมนะครับเนี่ย
1: โอ้น่าสงสารจัง
0: โอเค
1: เอาละงั้นก็
0: โอเค
1: ขอพักหน่อย
0: โอเคพักกันหน่อย
1: ไม่มีฉี่เลย
0: ครับไม่มีอะไรเลยว่างเปล่าไม่มีตัวอย่างปัสสาวะมันเลี่ยงการตรวจสารนะครับเราสรุปว่าเจ้าหมอนี่สุขภาพแข็งแรงครับ
3: คุณต้องใส่ถุงมือ
0: ครับโอเคแต่งานถัดไปของผมต้องเผชิญกับสัตว์อันตรายที่สุดในสวนสัตว
3: ์ผมไม่อยากให้คุณต้องกลับบ้านไปพร้อมกับรองเท้าอย่างน
0: ี้โอเคครับโอเค
3: อาจจะเดินลำบากหน่อยนะคุณว่ายน้ำเป็นใช่ไหมฮะ
0: เป็นครับเป็น
3: ดีมาก
0: ถามทำไมครับเนี่ยถามทำไมอ่ะ
3: แถวนี้มีน้ำเยอะนี่ครับ
0: พวกเขาเตือนผมเรื่องชิมแปนซีนะครับบอกว่ามันดุร้ายที่สุดแถวนี้น่ากลัวกว่าสิงโตอีกอย่างเทียรี่เนี่ยเคยโดนลิงตัวนึงลากลงไปริมน้ำตัวอื่นรีบเข้ามาครับเจ้าตัวนั้นก็กระชากหน้าอกโยนเขาลงแม่น้ำมันสูงตั้ง6ฟุตกว่านะครับลองนึกดูสิครับตอนเขาอยู่ในน้ำมีลิงช่วยชีวิตเขาเอาไว้ด้วยนะครับ
3: ยกกองฟางตรงนี้ขึ้นเรือนะแล้วก็ไปกันเลย
0: เทียรี่เป็นจิตอาสาดูแลลิงมากประสบการณ์เขาจะพาผมไปเกาะชิมแปนซีเพราะการปรับปรุงพื้นที่แต่ว่าก่อนอื่นผมต้องพายไปให้ถึงซะก่อน
3: กระโดดขึ้นมาเลย
0: โอเคครับ
3: ต้องเรียนวิธีใช้ไม้ถอนะต้องเป็นคนพายเรือ
0: เออรู้ไหม
3: เก่งวิชาพละใช่ไหมครับ
0: ครับโอเคมีอะไรให้ผมคำถามเลยครับ
3: ก็เหมือนทุกอย่างนะต้องเท่ากัน
0: อ๋อครับ
3: มีสมดุลถ้าดันด้านนี้เราจะไปด้านที่คุณดัน
0: นี่เลยครับ
3: เราจะไม่ไปเกาะที่มีชิมแปนซีเราจะไปเกาะอื่นกันนะครับ
0: ผมได้ยินแล้วครับ
3: เอาเถอะนะคุณทำได้ดีไม่ตกน้ำก็ใช้ได้แล้ว
0: ครับจะถึงฝั่งไหมเนี่ย
3: เดี๋ยวก็ถึงการพายเรือเนี่ยน่าจะเป็นบทเรียนยากที่สุดสำหรับคนเลี้ยงลิงนะครับ
0: นี่สินะบททดสอบอ
3: ่
0: ะ
3: ใช่โอเคเอาไม้มาครับ
0: เออได้เลย
3: ผมพายเองดีกว่าเราไม่มีเวลามากแล้ว
0: โอเคผมดูคุณนะครับโอเคผมดูคุณนะครับ
3: ดีครับ
0: เอาละเคยทำให้หลุดกี่ครั้งแล้วครับเนี่ย
3: ไม่เคยครับเครื่องยนต์ของผมอ่ะนะ
0: คุณพายแค่3ทีก็ถึงแล้วอ่ะของผมตั้ง6ครั้งแถมพายถอยหลังอีกด้วยสรุปว่ามี3เกาะ
3: ไม่มีลิงบนเกาะนี้ครับ
0: รู้สึกปลอดภัยขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้
3: จัดของเสร็จแล้วก็ต้องไปหมุนสะพานนะครับ
0: ครับโอเคครับ
3: พวกมันจะเดินข้ามมาได
0: ้โอเคครับต้องขนมไปซ่อนก่อนใช่ไหมครับ
3: ซ่อนให้ทั่วเลยนะ
0: ตรงไหนก็ได้เลยใช่ไหมครับ
3: ซ่อนให้ทั่วเลยนะครับ
0: โอเคครับโอเคชิมแปนซีเป็นสัตว์อยากรู้อยากเห็นแต่ต้องซ่อนขนมเบี่ยงความสนใจพวกมันโอเคไม่เจอแน่ตรงนี้บ้างแล้วโชคดีนะเด็กๆเอาให้หาง่ายๆบ้างตรงนี้นะให้พวกตัวเล็กๆนะครับ
3: ต้องจัดที่นอนให้มัน
0: ได้เลยครับได้โอเคครับ
3: ลิงสร้างที่นอนใหม่ทุกคืนฟางคือที่นอนของมัน
0: ครับพวกมันเอาขึ้นมาเองไม่ได้เหรอครับ
3: ได้แต่ว่าทำเองง่ายกว่า
0: อ๋อเหรอ
3: ไม่มีตัวไหนขนขึ้นมาทั้งหมดหรอกครับเหลืออย่างนึงต้องทำ
0: โอเค
3: ตรงนี้คือที่กินอาหาร
0: โอเคคร
3: ับ
0: ได้เลยครับโอเคโอเคนะ
3: วางไปเลยครับ
0: โอเค
3: เก็บของไว้ข้างในไม่งั้นมันหยิบออกมาคว้า

0: เล่นหน้าเลย
1: ครับ
0: อันนี้คือขนมปังลิงหรือว่าอาหารลิงแหละครับเอาสิครับลองกินดูไม่แย
1: ่ลองนะ
0: ถ้ามีนมกับน้ำตาลก็เหมือนกราโนล่านะครับ
1: ไปดูสิเป็นแท่งเลยนะครับเหมือน
0: หาสุนัข
1: เลยใช่ครับ
0: ดูนี่มีรสกล้วยด้วยนะดูไม่ค่อยน่ากินเท่าไหร
1: ่ถ้าคุณกินผมก็จะกินแหละ
0: ย่อยเลยเป็นส่วนหนึ่งของงานนะต้องชิมว่าดีหรือเปล่า
1: ครับต้องชิมว่าผ่านไหมเห็นแล้วว่าพวกมันตื่นเต้นมากมากเลยนะ
0: ใช่มันรู้ว่าเราจะทำอะไรคุณต้องทำให้ซับซ้อนเพราะว่าลิงพวกนี้หาของเก่งมาก
1: ไม่เช่นนั้นมันก็คงโอเค
0: มันจะฉีกตะกร้าแล้วก็ปาของใส่กันยิ่งทำให้งานเนี่ยยากขึ้นไปอีกนะครับ
1: พวกนี้มันไวร้ายชัดๆเลยนะครับ
0: เนี่ยพร้อมจะทำให้เละเทะไปหมดเลย
1: ครับเอาละเมื่อวางขนมไว้ทั่วแล้วก็ได้เวลาปล่อยลิงแล้วครับ
0: ลิงกลุ่มนี้ชอบกระโดดขึ้นมาบนสะพานก่อนสะพานจะหมุนไปสิอย่าเพิ่งโกรธนะครับผมจะหมุนสะพานนะ
1: ครับ
0: มันจะหันมาทางนี้แล้วก็ต่อกัน
1: โอเคครับ
0: โอเคลงมือแล้วนะเราเริ่มใกล้พวกชิมแปนซีแล้วผมขับเองอย่าโกรธนะเราต้องไปอีกฝั่งให้ได
1: ้อ๋อครับ
0: จะตัวใหญ่ที่โยกตัวไปมาชื่อฮิกกี้มันยิ้มให้คุณด้วยมีเล็ดนายอยู่นะ
1: หากจะเลือกเลวร้ายที่สุดแล้วก็น้ำจะเป็นที่พึ่งได้อย่างดีผมบอกตัวเองแบบนี้นะครับเขาบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาให้กระโดดลงน้ำเลยครับ
0: ยึดไว้ให้มั่นเลยดีมาก
1: โอเคครับ
0: ปีนขึ้นมาหน้าเรือเลย
1: โอเคอ
0: ย่าหล่นนะแบบนั้นละ
1: โอเคโอเค
0: หมุนอีกหมุนอีก ไปอีกไปอีกครับดีมากใกล้แล้วใกล้แล้วจะกว่าสะพานจะต่อกัน
1: โอเค
0: ดีมากดึงออกเลยดึงที่จ่อออกเลยครับฮิกกี้ฮิกกี้จิน
1: เสร็จมันแล้วครับมันกินกล้องโกโปรแล้ว
0: จินอย่านะไปเร็วเร็วเข้า
1: เจ้าปุ่นนี้ร้ายชะมัดเลย
0: ว้าวไปเร็วจินพอได้แล้ว
1: สนเหมือนลิง
0: กันเถอะพวกมันเล่นกันเหมือนเด็กเล่นกันแบบนี้เอลจินมาเร็วพอได้แล้วพอไปได้เครื่องเลย
1: ครับ
0: คุณทำได้ดีมากมาเลยครับเร็วๆเข้า
1: โอเค
0: พวกมันรักคุณนะมันอยากกลับบนเกาะเพื่อดูว่ามีของพิเศษอะไรบ้าง
1: ครับพวกมันชอบกล้องอันนั้น
0: ทำดีมากเจอร์รี่นี่รู้อะไรมั้ย
1: ครับ
0: สร้างเกาะชิมแปนซีเสร็จแล้วนะ
1: ตอนนี้ไปไหนต่อครับ
0: กลับขึ้นบกสิ
1: ครับการทำงานกับไรอันและทีมงานยังอีกยาวนานครับแต่การมาของเรามีเรื่องพิเศษเกิดขึ้นในสวนสัตว์แห่งนี้เราจะไปที่ข้อกีราฟต้องรีบหน่อยเพราะว่าต้องตรวจลูกกีราฟแรกเกิดไม่ถึง1วันนะครับเอาล่ะเดี๋ยวซิว่ามีอะไรต้องรีบไปแล้วนะครับ
2: โอเคด่วนเลยนะผมจะล่อให้มันเดินมาตามแนวรั้วแล้วก็ถ้ามันเดินมาคุณรีบจับตัวมันไว้เลยนะ
1: กอดแน่นๆใช่ไหมครับ
2: แค่จับเอาไว้แค่จับ
1: โอเคครับแย่สุดจะเกิดอะไร
2: เตะ
1: กัดไหมหรือว่าเตะ
2: เลยมาเร็วที่รักมาเร็วมาเร็วหนูน้อยมาเร็ว
1: โอเคเพื่อนมาเลย
2: โอเคจะพามันเดินมาตรงมุมนี
1: ้
2: เดินเฉยๆนะ
1: โอเค
2: เดินช้าๆสงบ
1: ครับครับ
2: เอาละดีแล้ว
1: เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ
2: เอามือวางไว้ตรงนี้อีกข้างวางที่หางของมันต
1: ้
2: องผูกตามันก่อนพอมันมองไม่เห็นมันก็จะสงบลง
1: โอเคได้ผลนะม
2: ัน
1: เริ่มนิ่งแล้วอ่ะได้ผลนะนิ่งแล้วนิ่งแล้วจับอยู่ครับ
2: เอาไว้ก่อนนะ
1: ครับ
2: จับเอาไว้
1: จับอยู่ตัวเมียเลยครับดูหรือยังอ่ะฮะดูหรือยังครับ
2: ยังไม่ได้ดูเลยด
1: ู
2: ให้หน่อยสิ
1: โอเคได้เลยคร
2: ับจับไปแล้ว
1: ได้เลย
2: ยกหางดูซิว่าเห็นอะไร
1: โอเคครับ
2: ยกหางดู
1: ครับดูเหมือนไม่รู้สิผมดูไม่ออกเลย
2: เอาผมยังไม่ได้บอกหรอกเหรอ
1: ผมว่าน่าจะเป็นตัวผู้นะแต่ก็ไม่รู้สินะตัวเมีย
2: ไหนอ๋อไม่ใช่เป็นตัวเมีย
1: อ๋อตัวเมียใช่แล้วครับโอเคความสูง73นิ้วผมว่ามันสูงนี่อีกนะ
2: โอเค
1: โอเค75 6ฟุต3นิ้ว
3: ผมสูงกว่า2นิ้วเนี่ยที่สวนสัตว์นี่ตื่นเต้นกัน ไหมครับ
2: ตื่นเต้นกันมากเวลามีลูกสัตว์เกิดใหม่ยิ่งเป็นยีราฟยิ่งมีความพิเศษเลยล่ะดูไปล่ะ
3: เกิดขึ้นบ่อยไหมครับ
2: นี่4ครั้งต่อปีได้นะ
3: อ๋อ4ครั้งต่อปีเยี่ยมเลยครับเยี่ยมไปเลย
2: พร้อมนะเริ่มเลยอุ้มมันไว้เอามือออกมาเอามือออก
4: ฉันได้77กิโลกรัม
3: ผมกำลังอุ้มยีราฟอายุครึ่งวันหนักเท่าไหร่เนี่ยหนักเท่าไหร่อ่ะ
2: 77กิโล
3: โอ้โหเหรอครับ77กิโลกรัม
2: จะหมุนตัวมันแล้วแกะผ้าผูกตาออกนะ
3: โอเคหมุนตัวแล้วกลับบ้านไปหาแม่นะ
2: เอาละเอาละเอาเสร็จละ
3: โอเค
2: โอเคปล่อยมันเดินไป
3: เลยได้เลย
2: อย่างสบายๆ
3: เอาเลย
2: ระวังมันเตะนะระวังไว
3: ้โอเคโอเคไปเลยโชคดีนะขอให้โชคดี
2: เยี่ยมมาก
3: ครับ
2: สนุกนะ
3: ครับ
2: น้อยคนที่จะทำได้แบบนี้ไม่มีอะไรเจ๋งไปกว่านี้อีกแล้ว
3: พูดทิ้งท้ายได้เจ๋งมากเลยแต่ยังไม่มีเวลาพักหรอกครับต้องงานต่อไปเป็นหลักสูตรเร่งรัดเฮ้ยโอ้ยตายเหอะโอ้โหให้ตายโอ้ตอนนี้เราก็มาที่เกนส์วิลล์ฟลอริดานะครับด้านนอกของไร่ธันเดอร์เบย์เพื่อมาพบกับลิซ่าครับผมรู้สึกโล่งอกที่เห็นแพะเนื่องจากบริเวณนี้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำทำให้ผมนึกถึงงูนะครับจระเข้ทีมงานไม่บอกอะไรเลยรู้สึกไม่น่าไว้ใจต้องมีอะไรแน่ๆเปิดพรให้ด้วยนะครับสวัสดีลิซ่าฟาร์มของคุณน่ารักและมีแพะด้วยใช่ไหมคร
4: ับ ขอบคุณค่ะ
3: ถึงเวลาอาหารแล้วใช่ไหมครับ
4: ค่ะฉันเตรียมขวดนมไว้เยอะเลย
3: โอเคได้เลยลิซ่าจอนสันเลี้ยงแพะมากกว่า30ปีเธอดูแลแพะกว่า100ตัวจัดการทั้งหมดด้วยตัวเองเป็นพนักงานคนเดียวของธันเดอร์เบย์ครับง่ายจ้ากินสิตรงนี้ไม่นี่มันนาฬิกาฉันเอากินเลยกินเลยกินเลยเทคนิคนี้เป็นไงบ้างครับใช้ได้ไหม
4: เอียงขวดหน่อยนะคะ
3: แบบนี้แหละครับแบบนี้นะโอเคกินเลยโอ้เฮ้เพื่อน2ตัวเลยถึงกับต้องไขว้มือเลยเหรอเนี่ยเฮ้ยโอเคนมหมดแล้วเด็กๆเกลี้ยงเลยอาหารกลางวันอีก2ชั่วโมงนะจะต้องให้พวกมันเรือก่อนใช่ไหมคร
4: ับไม่ค่ะ
3: มีแพะหลุดออกมาตัวนึงครับผมจะต้อนเจ้าหนูนั่นเองนางหนูเหรออ๋อ
4: ใช่ค่ะ
3: ต้องต้อนนางหนูตรงนี้บริเวณกว้างขึ้นผมต้องค่อยๆแม่นยำรวดเร็วเอาแล้วไงมันวิ่งหนีแล้วครับฮิวหยุดนิ่งนิ่งหยุดก่อนหยุดก่อนโถผมถึงไม่ชอบเล่นฟุตบอลไงโอเคแกหนีไม่รอดแน่โอ้โอ้ตอนนี้แกเสร็จชะลาพลาดแล้วเข้าคอกไปเลยแค่แกกับฉันนะหนีไม่รอดแล้วมือใหม่นี่มือใหม่นี่นะมือใหม่มือใหม่เอาละเสร็จแล้วนางหนูเอาละตัวเล็กแต่ว่าแข็งแรงมากครับเท่าไหร่นะ91กิโลเหรอครับ
4: ไม่ค่ะมากกว่านั้นค่ะ
3: อ๋อมากกว่าเหรอผมออกกำลังกายนะขนาดกว่า13กิโลนี่ขนนกเลยนะครับเนี่ยโอเคครับงานต่อไปผมให้บริการทำเล็บฟรีครับมีใครอยากทำเล็บบ้างไหม
4: เริ่มตัวแรกเลยค่ะ
3: ตัวแรกได้เลยเอ้าไปไหนโอ้โอ้มันติดเหรอครับโอ้โอ้มันติดอะโอ้เกิดอะไรขึ้นอ่ะมันติดคอนเหรอฮะเหมือนกับว่าฉันติดกับไปไหนไม่ได้
4: ม
3: ัน
4: เป็นโรคกล้ามเนื้อพิการ
3: กล้ามเนื้อพิการคืออะไรเหรอครับ
4: คือแพะทุกตัวมีโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเป็นโรคทางพันธุกรรมซึ่งกล้ามเนื้อร่วมประสาทจะทำให้กล้ามเนื้อแข็งเกร็งเวลาตื่นเต้นตกใจนะคะ
3: มันโอเคไหมเจ็บหรือเปล่า
4: ไม่เจ็บแล้วค่ะ
3: อ
4: ๋
3: อเหรอครับเจอร์มี่บรันคนเลี้ยงแพ้ครับไปไหนลูกหยุดชะงักเลยชนกันเองด้วยโอ้โหเร็วจังนี่ ฮ้ยเอาเสร็จละ
4: เจเรมี่คุณต้องเร็วกว่านี้นะ
3: คือผมก็อยากเร็วกว่านี้นะลิซ่านะมันได้แค่นี้ถ้าทำได้นะครับอยากเร็วกว่านี้ผมมันเป็นแพ้ภูเขาเหรอโอ้จนบุ๋มแล้ว
4: มันพูดกับคุณค่ะ
3: ครับใครหัวเราะย้อนเนี่ย
4: โอเคเราเจอเล็มกีบเท้ามันนะ
3: โอเค
4: โคนเล็บอยู่ตรงนี้นะคะ
3: ครับ
4: เห็นที่งอกออกมาไหมคะเป็นเล็บส่วนเกินของมันนะคะ
3: ยาวเกินไปนะเนี่ย
4: คุณต้องช่วยตัดแต่งให
3: ้ครับ
4: แล้วก็เล็มแบบนี
3: ้โอเคครับ
4: ที่ต้องระวังก็คืออย่าเล็มมากจนถึงโคนเล็บนะคะไม่งั้นเลือดออกเห็นเล็บส่วนเกินไหมทำแบบนี้ค่ะ
3: ทำไมคุณทำดูง่ายจังเลย
4: คุณก็ทำได้
3: เหมือนตอนจับมันเลย
4: ค่ะคุณต้องจับมันไว้คุณต้องยืนคล้องมันไว้นะคะ
3: เหนื่อยสมัยครับลิซ่าเอาละฉันต้องคล้องแกขอโทษทีนะพวกนะ
4: ยืนคล้องแล้วให้หัวมันมาทางนี้นะคะหนีบคอของมันเอาไว้
3: ครับก็คือต้องให้เขามันอยู่ระหว่างขาผมเลยคุณกล้าผมใช่ไหมเนี่ยคุณไม่ได้ทำแบบนี้แน่เลยโอเคผมเชื่อคุณลิซ่านะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมผมรู้แล้วว้าวมันจะหนีแล้วโอ้หยุดก่อนเอาละโอเค
4: คุณต้องหนีบคอมันไว้ให้อยู่ระหว่างขา
3: ทำไมใช้ขากระทุ้งก้นผมต้องทำยังไงเนี่ยผมจะทำยังไงอ
4: ่
3: ะ
4: ให้คอมันอยู่ระหว่างขาค่ะ
3: หนีบคอมันเลยครับโอ้ผมคล้องมันอยู่นะเอาแบบนี้เหรอสับสนไปหมดแล้วอ่ะโอเคโอเคยืนคล้องนะโอเคน
4: ะ
3: โอเคได้แล้วอย่าหมอบสิเอาหัวมาทางนี้เอามาทางนี้แบบนั้นล่ะ
4: ค่ะต้องหนีบไว้ด้วยไม่งั้นมันหนีค
3: ่
4: ะ
3: หนีบอยู่ครับคือผมไม่อยากจะทำมันเจ็บนะ
4: นั่นละค่ะ
3: โอเคตัดเล็บกันหน่อยนะโอเคเสร็จแล้วโอเคโอเคนิ่มกว่าเล็บเราซะอีกนะเนี่ยน
4: ะ
3: ตัดแล้วไม่กระเด็นเหมือนกับเล็บผมนึกออกไหมนึกออกหรือเปล่าอ่ะ
4: ค่อนข้างแข็งนะคะแต่ที่ตัดเล็บคมมาก
3: หลังซ้ายเดี๋ยวคุณสิเหมือนดึงหมุดรังวัดเลยครับเป็นอีกอย่างที่ผมไม่เก่งเลยโอเคตัวต่อไปเชิญครับเชิญเลยบริการทำเล็บใครอยากทำมั่งเข้ามาเลยมาเลยที่ผ่านมาลิซ่ายังปราณีผมมากครับแต่ว่าตอนนี้ผมกำลังจะทำงานใหญ่เราต้องไปเจอกับแพ้ตัวใหญ่มันชื่อเคจันนะครับลิซ่าบอกว่ายืนตรงนี้จะจับมันได้ดีที่สุดเลยครับเราจะต้อนพวกตัวเล็กๆออกมาก่อนนะครับออกมาเด็กๆออกมาเลยออกมาเอามาเลยฉันไม่จับแกนะจะยืนหลบตรงนี้นี่แหละที่ยืนของผมโอ้ตัวแข็งนิ่งตัวแข็งไปเลย ออกไปเร็วเข้าเร็วโอ้ มีผ้าเป็นลมด้วยครับ มันพยายามจะวิ่งออกมาแต่ว่าติดอยู่กับที่นะครับรู้ไว้มันก็เป็นแบบนี้แหละครับเคจันเกินรักเราต้องตรวจเท้าแกนะแกมีปัญหาที่เท้าอยู่นิดหน่อยนะเอาละออกไปเลยเจ้าตัวนี้มันรู้ไหมว่าผมหัวเราะพวกมัน
4: ร
3: ู้เหรอขอโทษทีเพื่อนเจ้าตัวใหญ่ตรงนั้นน่ะโอเคถ้ามันวิ่งพุ่งเข้ามาให้ยืนด้านข้างแล้วจับเขามันไว้ใช่ไหมพร้อมแล้วนะขอให้เขาปลอดภัยเถอะพร้อมนะเคจันศึกครั้งใหญ่เกมเปิดฤดูกาลน่ะเฮ้ยตายฮะโอ้ทำได้ดีนะเมื่อกี้น่ะต้องเอาตัวอื่นออกไปก่อนนี่เคจันโว้เจ๋งเจ๋งเลยต้องทำแบบนี้สินะ
4: เอาละคุณช่วย
3: เจ๋ง
4: กันตัวอื่นไปก่อน
3: ครับ
4: โอ้
3: เจ๋งมากเลยลิซ่าเยี่ยมไปเลย
4: มันตัวใหญ่กว่าฉันนะคะ
3: โอ้มันตัวเล็กกว่าผมแต่ว่าแรงเยอะมากวิ่งชนเหมือนวัวลิซ่าบอกว่ามันจะวิ่งมาทางผมให้ยืนรอด้านข้างและคว้าเขามันก่อนจะวิ่งเลยไปนะครับให้ทำแบบนั้นโอเคฉันจะไม่มีอะไรหน้าฉันแค่จะเดินเข้าไปจับเขาแกอย่างเร็วอ่ะโอเคไม่ต้องห่วงหรอกนะอย่าห่วงเลยเพื่อน
5: โอ้โอ้โอเคคอกนี้กว้างประมาณ4ฟุตนะครับแต่เขามีระยะห่าง3ฟุตครึ่งจึงเหลือที่ด้านข้างแค่6นิ้วให้ผมหลบก่อนที่จะเกี่ยวกางเกงของผมหลุดนะครับโอ้โอ้เอาเลยนะ

0: แล้วเชียวโอเคเอาละเคจันมาตรงนี้เพื่อนตรงนี้เริ่มเลยนะเริ่มเลยมันจับตัวได้แล้วจับได้แล้วโอเคแกจะไม่เป็นไรนะผมจับมันได้แล้วรู้สึกเหมือนเล่นสกีน้ำเลยรอเดี๋ยวสิโอ้โหทำไมพวกมันแรงเยอะจังเลยแล้วก็เร็วอย่างนี้โอ้เร็วมากเลยโอเคไปได้แล้วเคจันระวังนะระวังแกเป็นอิสระแล้วเพื่อนการดูแลแพะพวกนี้ยากกว่าที่เห็นมากครับแต่งานถัดไปอภิมหาโหดเลยล่ะครับความปลอดภัยมาเป็นอันดับแรกหรือเปล่าครับเนี่ย
1: ยังไงเล่า
0: ว่าแล้วผมก็คิดอยู่เหมือนกันนะครับเราอยู่ที่ชายฝั่งทางตะใต้ของฟลอริดานะครับเราจะออกเรือจับกุ้งกันไม่รู้เลยว่าจะออกทะเลไปไกลสักแค่ไหนอยู่กลางทะเลนานไหมแล้วก็จับกุ้งยังไงแต่ก็เป็นงานสุดหินเช่นเคยนะครับ

0: นายพ่อหนุ่ม
1: สบายดีครับเขาเรียกผมว่าพ่อหนุ่มอย่างนั้นเหรอนั่นไงเรือเบฟผมเห็นเรือคุณก็ไปกับตันชาลี
2: ใช่ไหมผมไปกับตัน
1: เป็นยังไงบ้างครับ
2: ดีแล้วนายเป็นยังไงบ้าง
1: โอ้เยี่ยมเลยครับ
2: รอนายอยู่เนี่ยเอาเชือกออกเอาเรือออกทำเป็นใช่ไหม
1: ได้เลยครับ
2: มีทุกอย่างพร้อมไหม
1: มีรองเท้าบูท
2: ใช้ได้นะ
1: ครับสวัสดีแฟรงกี
3: ้เป็นไงบ้าง
1: ขอใส่ก่อนนะสั่งงานมาเลยคุณจะดูแลผมใช่ไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงจะดูแลอย่างดีเลยน้องชาย
1: โอเคเลย
3: ไม่เคยเกิดขึ้นกับฉันเลย30ปีฉันไม่ให้เกิดกับนายเนี่ย
1: ชอบชะมัดเลย
2: เอาแฟรงกี้เอาเชือกออกเลย
1: เมื่อไม่มีตัวช่วยอื่นเมื่อออกจากกุ้งทันทีที่เรือออกจากท่าผมก็ตกที่นั่งลำบากซะแล้ว
2: ลองขับไหม
1: ครับ
2: เวลาจะเลี้ยวแค่แตะแตะพวงมาลัยนะ
1: โอเคครับ
2: นั่นเห็นเครื่องหมายนั่นมา
1: เห็นครับ
2: อยู่ตรงนั้นอะ
1: ครับโอเคครับ
2: กลับไปกลับมาน้อยมาก
1: โอเค
2: ไม่เหมือนรถนะ
1: ครับ
2: แตะนิดเดียวแล้วก็
1: ให้สีแดงอยู่ทางซ้ายโอเคครับเข้าใจให้สีแดงอยู่ทางซ้ายนะคร
2: ับไปเรื่อยสบายสบาย
1: ครับ
2: ปล่อยให้ไหลไป
1: เบฟเป็นหนึ่งในเรือ12ลำของบริษัทเรือประมงอีริกสันแอนด์เจนเซนตระเวนจับกุ้งทะเลในฟอร์ดไมเออร์บีชขับเรือออกสู่อ่าวไปจับกุ้งทะเลไปอีกเท่าไหร่นะเนี่ยอีก10-15นาทีก็ถึงแล้วใช่ไหมครับ
2: เฮ้ยไม่ใช่ อีก2ชั่วโมง
1: คุณอยู่บนเรือลำนี้แหละ
2: ทั้งปี
1: ออกทะเลทีเป็นเดือนเลยเวลาอาหารหมดกินกุ้งได้ไหมคร
2: ับ กินได้หมดนั่นแหละที่จับได้
1: แล้วชอบกุ้งไหม
2: ชอบส่วนใหญ่กินกุ้งสเปกตี้ก็แค่กุ้งต้มแล้วก็ทำอย่างอื่นนะ
1: แต่เป็นกุ้งหมดกุ้งทอด
2: ปลาด้วย
1: กรอบ
2: ใส่ซอสสเปกตี้หน่อยนึง
1: อ๋อสเปกตี้ซอสนะครับ
2: ใช่ได้เหมือนกันใส่ชีสด้วย
1: น่าอร่อยนะครับเนี่ยเมื่ออยู่กลางทะเลเปิดก็ได้เวลาเตรียมอวนล่าหลายขั้นตอนทีเดียวกว่าจะจับกุ้งได้ครับ
2: เอาละเจอร์มี่ต้องจัดอวนก่อนจับไว้นะเอาด้านล่างขึ้นข้างบน
1: เคยติดในอวนบ้างไหมว่าไง
2: น่าจะไม่เคยอ่ะนะ
1: ไม่เคยเลยเหรอ
2: เคยติดตอนอยู่บนเรือ
1: ครับ
2: โอ
1: ้แล้วออกได้ไหม
2: คลื่นมันแรงมากกลิ้งไปมาเลย
1: กลิ้งไปกลิ้งมาเลยเหรอ
2: เอาพาดไว้บนกราบเรือนั่น
1: แล้วนี่ด้วยไหม
2: เอาด้วย
1: อ๋อเหรอ
2: โยนลงไปโยนลงไป
1: โอเค
2: โยนลงไปเลยเห็นไหมว่าบิดเป็นเกลียวเลยต้องหาด้านบนก่อนแบบนี้จะเจอด้านบน
1: ดึงออกแล้วโยนเจอด้านบนแล้ว
2: ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆ
1: โอเคโยนอีกเหรอ
2: โยนอีกสิ
1: โยนอีกอย่างนั้นเหรอ
2: โยนเลย
1: โอ้งงไปหมดแล้วว่าทำอะไรต้องโยนอีกนั่นเหรอ
2: แล้วก็จับตรงนี้เอาไว้นี่จับไว
1: ้ได้เลย
2: ใช่ต้องคลี่ออก
1: พร้อมแล้วใช่ไหม
2: จับอะไรไม่ได้ถ้าพันกัน
1: พร้อมแล้วใช่ไหม
2: จับอะไรไม่ได้เลย
1: โอเค
2: มีรูตรงนี้ด้วย
1: อ๋อโอเค
2: ซ่อมสิ
1: ครับต้องซ่อมไหมโอเคค
2: ุ
1: ณจะทำร้ายผมไหมเนี่ย
2: แต่กุ้งนั่นจะดีดหางใส่นาย
1: เหรอ
2: ใช่มันกัดด้วยนะ
1: ไม่เคยรู้เลยนะเนี่ย
2: มันมีฟัน
1: ไม่เคยรู้เลย
2: แก้วเลย
1: กัดด้วยเหรอให้ตาย
2: ดึงลงมา
1: เหรอกุ้งมีฟันด้วย
2: ดึงถุงอวนลงไปเลย
1: ฟันนกแก้วเหรอไม่รู้นะเนี่ย
2: ดึงลงมาทำต่อเลย
1: ลงไปในน้ำเหรอ
2: ทำต่อเลยครับ

0: เลยเอาเลย
1: โอ้เดี๋ยวครับ
0: เอาเลยใช้ได้นะอย่างนั้นแหละใช
1: ่โอเค
0: เห็นไหมว่าข้างในพันกันยุ่งเลยนายต้องหมุนทวนเข็มนาฬิกาหมุนไปเรื่อย
1: ๆโอเคครับ
0: อย่างนั้นแหละเอาละตอนนี้ตรงแล้วเอาลงได้เลย
1: ได้เลย
0: ตอนนี้เราต้อง
1: มีคำถามครับแฟรงค์อยู่ที่นี่คุณก็อยู่ที่นี่ผมก็อยู่แล้วใครขับเรือครับ
0: ต้องสอดเชือกคร
1: ับ เอาละมีคำถามครับแฟรงค์ก็อยู่ที่นี่คุณก็อยู่ที่นี่ผมก็อยู่แล้วใครขับเรือครับ
0: ถามดีมาก
1: ถามดีเหรอ
0: ขับเครื่องอัตโนมัติไงเครื่องยนต์ล้าสมัยแล้ว
1: นั่นไงคุณตอบคำถามแล้ว
0: เหรอก็ตามนั้น
1: เราออกเรือมาได้ 2-3 ชั่วโมงแล้วแต่ยังเริ่มจับกุ้งไม่ได้โอเคต้องย่อนเสากันเรือโครงแล้วใช่ไหมครับ
0: เชือกก่อนเพราะผูกเอาไว้ตรงนี้
1: โอเคครับได้เลยเสากันเรือโครงช่วยให้เรือไม่โคลงในน้ำเที่ยวสรุปต้องทำอะไรครับผมยังสับสนอยู่เลย
0: เหยียบเชือกนี่ดูผมสิ
1: โอเคได้คร
0: ับ ที่ผมทำไหม
1: ครับ
0: ปล่อยลมช้าๆนะ
1: ครับได้ครับโอเค
0: ต้องระวังหน่อยเพราะว่าเมื่อเสากันเรือโคลงลงน้ำมันจะกระชากแล้วก็ตึงด้วย
1: ครับโอเคครับครับแบบนี้เหรอครับแบบนี้นะ
0: ต้องค่อยๆหย่อนลงไป
1: ครับ
0: ลงไปเรื่อย
1: ๆครับ
0: เห็นไหมเข้าใจที่พูดไหม
1: เห็นครับเห็น
0: เห็นไหมเล่า
1: เห็นครับเห็น
0: ต้องระวังเพราะว่ามันอยู่ระหว่างขา
1: ได้ครับได
0: ้มันตัดให้นั่นขาดเลยนะ
1: โอ้เลยครับ
0: เข้าใจที่ผมพูดไหม
1: ตาย
0: ไม่ใช่เรื่อง
1: เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วครับได้ยินแล้วโดนขูดบ้างหรือยัง
2: อ๋อนิดหน่อยครับโดนขูดที่แขนเลือดหยดตัวแรกบนเรือเบฟนะครับช่วงกลางวันว่าวุ่นวายแล้วตกกลางคืนยิ่งท้าทายครับถอดนาฬิกาก่อนนะ
0: ใช่ถอดนาฬิกาก่อนนะถ้ามีอะไรไปเกี่ยวเข้าแล้วก็มันฉีกกระจุยเลย
1: ครับ
0: จับไว้นะถ้ามันเคลื่อนทุกอย่างไปหมดเลย
1: ใช่แล้วครับเอาละตอนนี้พร้อมแล้วพร้อมแล้วครับแฟรงกี้เขาทำบ้าอะไรเนี่ยขึ้นไปได้ยังไงอ่ะ
0: ใช่เดี๋ยวนายก็ต้องทำหมายความว่านายอะไร
1: อะไร
0: นายต้องไปตรงนั้นน่ะรีบไปสิไปตอนกลางคืนนี่มันโหดนะ
1: ว่าไงนะ
0: อะไรอีกเล่ามาเร็ว
1: เดินไปยังไงเนี่ยทำให้ดูหน่อยสิโอเคบอกหน่อยสิเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
0: มาเร็วแบบนี
1: ้บอกหน่อยเกิดอะไรขึ้นอ่ะโอเคเดินบนสายเคเบิลเนี่ยนะ
0: มาแล้วเท่า
1: โอเคผมมาแล้วมาแล้วโอ้บ้าชะมัดเลย ครับเย้ขั้นตอนสุดท้ายก่อนจะเริ่มจับกุ้ง
0: เห็นสองข้างนี่ไหมถ่วงน้ำหนักกันทำให้เคลื่อนไปข้างหน้า
1: โอเคครับ
0: ถ้าเอาออก
1: โอเคครับ
0: ครับก็จะยกสูงขึ้น
1: โอเคครับ
0: เห็นนั่นมาต้องกางออกสองข้าง
1: กางออกเลยครับ
0: ใช่กางออกแล้วก็ลากอวน
1: เราอยู่สูงแค่ไหนอ
0: ่
1: ะ
0: 8ฟุตอ
1: ่ะ8ฟุตเหรอครับเหมือนสูงกว่า20ฟุตเลยนะเนี่ย
0: ลงไปข้างล่างแก้ปมออก
1: ครับทำถูกไหม
0: ก็นั่งตรงนั้น
1: น่
0: ะ
1: อ๋อตรงนี้เหรอ
0: ตรงนั้นน่ะระวังนะอย่าตกน้ำล่ะ
1: โอเคครับเราใช้เหล็กขนาดใหญ่ยกกุ้งขึ้นมาบนเรือถ้าไม่ผูกให้ดีจะจับกุ้งไม่ได้เลยคืนนี้
0: อ้าวทำได้แล้วนี
1: ่โอเค
0: เอาขึ้นมา
1: เอาขึ้นมานะ
0: ใช่เอาขึ้นมาเอามันไว้ตรงนี
1: ้คุณพูดเหมือนง่ายมากเลย
0: ก็มันง่าย
1: คุณก็ต้องบอกว่าง่ายสิทำมาตั้ง80ปีแล้วนี่นะจริงไหม
0: ทำให้หนุ่มแล้วก็แข็งแรง
1: ครับก็จริงอะตาแบบที่สายเคเบิลยังไม่ขาดใช่ไหมความปลอดภัยมันเป็นอันดับแรกเลยหรือเปล่าอะ
0: ปลอดภัยยังไงเล่า
1: ครับว่าแล้วผมก็คิดอยู่เหมือนกันผมรู้แล้วล่ะว่าทำไมคุณให้ผมใส่รองเท้าสีขาวเวลาตกน้ำจะได้เห็นง่ายๆใช่ไหม
0: ถ้าติดขัดขึ้นมาต้องไปแก้มันออกนะ
1: ครับระบบกวนรอบไฟฟ้านี่เจ๋งมากมันเหมือนเสกได้เลยผมว่าตำแหน่งผมดีแล้วนะเกิดบ้าอะไรอีกเนี่ยเพื่อเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วก็ได้เวลาปล่อยอวนลงน้ำครับ
0: ระวังด้วยนะ
1: โซ่
2: จะลากไปตามพื้นทะเลและกวาดเอากุ้งขึ้นมาในอวนนะครับเครื่องมือพวกนี้มันแบบว่าบ้าชะมัดเลยครับมันบ้าจริงๆอ่ะ
0: ดูให้ดีว่ามันไม่ติดขัดนะแฟรงกี
2: ้อันนี้ก่อนเหรอ
0: โยนลงไปเลย
2: โอเค
0: ออกแรงหน่อยสิ
2: ครับ
0: โยนเหมือนโยนลงศพนะ
2: โยนเหมือนโยนลงศพอย่างนั้นเหรอโอเคได้เลยเขาบอกให้โยนเหมือนโยนลงศพนะครับที่ทำได้ตอนนี้ก็แค่รอครับนึกไม่ออกเลยว่าเครื่องมือพวกนี้ทำงานยังไงนะครับชักรอกสายเคเบิลเชือกอย่าเหยียบอวนอย่าเหยียบอะไรทั้งนั้นเครื่องมือนี้กางออกสองข้างประตูผมเดินไต่ไปบนสายเคเบิลใส่อันนั้นเกี่ยวอันนี้ผูกตรงนั้นไม่รู้ว่าทำงานยังไงนะครับแต่ว่ามันน่าทึ่งมากคนพวกนี้ทำเรื่องวิทยาศาสตร์นะส่วนผมก็นั่งเรือเล่นนะครับ2-3ชั่วโมงต่อมาก็ได้เวลาชักอวนขึ้นแล้วดูสิว่าได้อะไรบ้าง
0: ดึงอันสั้นขึ้นก่อน
2: โอ้โอเคครับ
0: มีกุ้งเต็มถุงเลย
2: ใช่ๆเยอะเลย
0: เอามากองรวมกันเอามากองรวมกันไว้อย่าเหยียบกุ้งหรอกอย่าเหยียบมันนะ
2: โอเคได้เลยครับเอามากองรวมไว้ตรงกลางนะครับ
0: ก็ไม่น้อยนะเสร็จหรือยังอ่ะ
2: ยังไม่เสร็จเลยครับยังเลย
0: ให้ตายเถอะ
2: พยายามอยู่ผมรู้นะคืองี้นะอีก4ชั่วโมงกว่าจะถึงฝั่งจากชั่วโมงเป็นวันจากวันเป็นสัปดาห์จากสัปดาห์เป็นเดือนใช่ไหม
0: ใช่ถูกต้องเทลงมาเลย
2: โอเคอาจไม่ใช่การลากอวนครั้งใหญ่สำหรับคนเหล่านี้แต่ผมก็จับกุ้งได้มากที่สุดในชีวิตนะครับเอาละเรามีกุ้งพวกนั้นของเรา
0: ได้เลย
2: มีอีก 2-3 ตะกร้าในช่องแข็ง
0: ใช่
2: กลับบ้านกันดีกว่า
0: ก็เร็วเท่าที่เรือเก่าๆลำนี้จะทำได
2: ้รู้ไหมว่าจะได้อะไรอีกอ
0: ่
2: ะ
0: อะไร
2: เพราะว่าผมทำไม่ได้แต่ว่าพวกคุณน่ะเชี่ยวชาญมากพวกคุณผ่านมาหมดแล้ว
0: เฮ้ยฉันว่ามีรูนะ
2: ครับถูกับโซ่ขึ้นสนิมหน่อยสิผมดูอ่อนหัดมากเลยสงสัยต้องพูดแบบคนพวกนี้เดินแบบคนพวกนี้ทำให้สกปรกหน่อยถูรองเท้ากับสนิมนะครับและโดนกุ้งกัดด้วยเย้เอาหน่วยกล้าท้างานจีด
3: ตัวอย่างตอนต่อไป
2: งานแรกผมจะมีตัวช่วยในการฟาดฟันกับสัตว์ในฟาร์มที่เตะเพียงครั้งเดียวก็ทำให้คุณกระดูกหักได้เลยพวกมันจะไม่ดีใส่ใช่ไหมครับใช่แล้วมันคือนกยักษ์ขี้โมโหที่มีสมองเล็กจิ๋วครับตอนนี้เราอยู่กันที่เวลลี่มิลส์รัฐเท็กซัสและเห็นได้ชัดว่ามีสัตว์ประหลาด600ตัวอยู่ที่ฟาร์มนี้นะครับที่นี่เรียกว่าไร่จูราสสิกหวังว่าจะไม่มีเวลโลซีแรปเตอร์นะสิ่งที่ผมเห็นเหมือนหลุดจากยุคก่อนประวัติศาสตร์แต่พวกนั้นไม่ใช่ไดโนเสาร์ครับมันคือนกกระจอกเทศดูเหมือนยุคไดโนเสาร์ที่มีกลิ่นอายของไร่สไตล์เท็กซัสที่ไม่มีหัวอะไรเนี่ยตอนนี้คาวบอยที่ผมจะมาทำงานด้วยกำลังยุ่งอยู่กับการล่าสัตว
4: ์โอ้โหมาแล้ว
2: นี่มันสนุกกว่ากีฬาคาวบอยอีกนะครับ
4: กีฬาคาวบอยของจริงพร้อมจะเริ่มแล้วเรากำลังจะต้อนมันขึ้นทางลานขนสัตว
2: ์เรดกำลังจะเอานกกระจอกเทศไปส่งเราต้องต้อนมันขึ้นรถบรรทุกตอนไหนที่อันตรายที่สุดที่เราจะต้องระวังเลยครับโดนเตะเหรอ
4: โดนเตะนกพวกนี้ชอบเตะใส่ตรงตรงเลยมันจะจ้องคุณแล้วก็เตะอันคุณจนน็อกได้เลย
2: จริงเหรอ
4: พูดจริงนะ
2: คุณเคยโดนเตะแบบนั้นบ้างไหมพอมีวิธีเลี่ยงไม่ให้มันเตะผมไหม
4: ผมทำให้ดูนะสมมติว่านี่เป็นหัวนกนะ
2: ครับ
4: จับจะงอยปากมันไว้ถ้าจับปากมันได้นั่นดีแล้วตอนนั้นจะเป็นตอนที่มันพยายามดึงปากหนีมันจะดิ้นดิ้นแล้วก็พยายามหนีไปยืดแขนออกไปตรงตรงมันอยู่ในกำมือแล้วเอื้อมันจะผ้าคลุมแล้วก็ดึงมาปิดตา
2: เห็นชัดว่านกจะสงบลงเวลาที่ไม่มีแสงคือว่าผมว่าผมพอจะนึกออกแล้วแต่อยากเห็นภาพครับโอ้
4: โหโอ้โห
2: เอา
4: เห็นไหมมันเตะระวังนะ
2: ใช่มันเตะผม
5: อ โลกที่อยู่อาศัยยังมีสิ่งให้เราค้นหาและเรียนรู้ในยุคที่ความต้องการในการรับรู้ข่าวสารของผู้คนในสังคมมากขึ้นเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลจึงมีบทบาทและความสำคัญในการสื่อสารทั้งสื่อโซเชียลมีเดียและสื่อโทรทัศน์จึงมีความสำคัญทุกคนจึงควรที่จะสามารถเข้าถึงรับรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อได้แต่อย่างไรก็ตามไม่ใช่ผู้ชมทุกกลุ่มที่จะสามารถเข้าถึงสื่อได้อย่างเท่าเทียมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มความเท่าเทียมและพื้นที่ความสุขให้กับคนที่มีข้อจำกัดทางด้านการมองเห็นและการได้ยินได้เข้าถึงสื่อภาพและเสียงตามหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ทุกคนพึงมีและพึงได้รับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทช.ร่วมกับผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์ดิจิทัลจัดให้มีบริการการเข้าถึงและเพิ่มทางเลือกสำหรับคนพิการจึงได้เกิดบริการเสียงบรรยายภาพ Audio Description หรือ ADและบริการคำบรรยายแทนเสียง Closed Caption หรือ CC เพื่อให้คนพิการและบุคคลทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารการรับรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อได้อย่างเท่าเทียม
6: ทุกปัญหาของท่านมีทางออกพบกับผมถนอมอ่อนเกตพล
7: ดิฉันลภรดากันเกต
8: และดิฉันนิสาการกีตะเมคินค่ะ
7: เพราะเราคือสื่อกลางที่พร้อมยืนเคียงข้างคุณข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงทันสถานการณ์พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างตรงจุด
8: พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:30 น.ถึง 15:00 น.เต็มอิ่ม90 นาทีกับ3ช่วงสำคัญ
6: สรุปข่าวเด่นประจำวันที่ทุกท่านต้องรู
7: ้ถามมาตอบไปตัวแทนรัฐตอบชัดทุกประเด็นจากทางบ้าน
8: และช่วงที่สำคัญเปิดสายสดรับเรื่องตรงจากทางบ้าน
6: มีปัญหาปรึกษาเราเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนเพื่อผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในรายการ
9: SPT ร่วมใจช่วยชาวบ้าน
10: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน

สวัสดีครับต้อนรับสู่ NBT ทั่วไทยครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่กับผมสัตตคุณดำเกลี้ยงนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แจ้งเตือนฝนตกหนักระวังน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอนาน้อยและอำเภอนาหมื่นจังหวัดน่านครับหลังจากมีฝนตกต่อเนื่องส่วนโรงเรียนบ้านดอยติ้วในอำเภอท่าวังผาที่ได้รับผลกระทบจากดินทรุดและอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพิจารณาหาพื้นที่ที่ปลอดภัยเพื่อสร้างโรงเรียนแห่งใหม่ครับสภาพสิ่งปลูกสร้างหลายจุดคุณผู้ชมครับบริเวณโรงเรียนบ้านดอยติ้วตำบลศรีภูมิอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านเช่นอาคารอนุบาล2ชั้นโรงอาหารอาคารสหกรณ์ร้านค้าสระว่ายน้ำรวมถึงผนังคอนกรีตที่แตกร้าวถูกกั้นเป็นพื้นที่อันตรายและห้ามเข้าครับภายใต้คำสั่งของจังหวัดน่านหลังเกิดเหตุดินทรุดตัวเมื่อสัปดาห์ก่อนและส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งปลูกสร้างในโรงเรียนจังหวัดน่านได้ออกคำสั่งห้ามเข้าและให้ออกจากพื้นที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วจากการตรวจสอบพบความเสียหาย

0: พบมวลดินเคลื่อนตัวเป็นแนวแคบและกว้างกว่า100เมตรครับมีการประเมินว่าหากฝนตกหนักหรือมวลดินเคลื่อนตัวเพิ่มอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อนักเรียนบุคลากรทางการศึกษารวมถึงประชาชนในพื้นที่ครับและจำเป็นต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างครับ
1: เราได้ข้อสรุปร่วมกันนะครับว่าในระยะเร่งด่วนตอนนี้เนี่ยเราจะต้องมีการปิดกั้น

0: อย่างมั่นคงแข็งแรงนะครับไม่สามารถจะปีนได้ก็แข็งแรงพอสมควรพรุ่งนี้ก็จะทำให้เสร็จเลยนะครับจริงๆเริ่มทำแต่วันนี้แล้วนะพรุ่งนี้จะทำให้เสร็จตลอดทั้งแนวก็จะมีการปิดกั้นพื้นที่เด็ดขาดเพื่อไม่ให้เข้าตอนนี้จังหวัดเราได้มีคำสั่งห้ามเข้าแล้วก็ออกนอกพื้นที่บริเวณที่มีความอันตรายตรงนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการค่อยๆทยอยรื้อถอนตัวอาคารซึ่งหลายๆอาคารเนี่ยก็ยังเป็นทรัพย์สินที่ยังสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้อยู่ก็จะรื้อถอนตรงนี้ออกมาเร็วๆเพื่อเอาไปกองไว้ก่อนนะสำหรับการใช้ประโยชน์ของเรียนอย่างอื่นต่อไป
1: ส่วนการเรียนการสอนของโรงเรียนนายชนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านระบุว่าให้ย้ายนักเรียนไปเรียนที่อาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิก่อนนะครับควบคู่ไปกับการเร่งสร้างอาคารเรียนแบบชั่วคราวให้แล้วเสร็จเพื่อให้เด็กๆได้มีที่เรียนหนังสือและแนวทางระยะยาวก็คือจะมีการพิจารณาสำรวจพื้นที่ที่ปลอดภัยเพื่อสร้างโรงเรียนแห่งใหม่ครับ
0: ในการแก้ไขปัญหาเนี่ยเราวางไว้3ระยะครับระยะแรกเนี่ยคือระยะเร่งด่วนตั้งแต่วันนี้จนถึง6เดือนข้างหน้าเนี่ยเนื่องจากทางคุณครูเองแล้วก็ทางผู้ปกครองเองก็มีความกังวลถึงแม้ว่าพื้นที่ที่อยู่นอกเขตที่เราประเมินแล้วเนี่ยว่ายังไม่สไลด์ยังไม่ถล่มตอนนี้หรอกแต่คุณครูก็ยังกังวลอยู่ผู้ปกครอง

เพราะฉะนั้นในช่วงตั้งแต่ตอนนี้จนถึง6เดือนเนี่ยก็จะมีการย้ายคุณครูแล้วก็นักเรียนเนี่ยไปสอนที่นั่นชั่วคราวควบคู่กันไปในระยะที่2ก็คือว่าสพฐในฐานะที่เป็นเจ้าของพื้นที่เนี่ยก็จะต้องก็จะ

0: ตรงนี้จะใช้งบของสปทครับหลังจากที่มีการก่อสร้างเสร็จเนี่ยนะครับก็จะย้ายสถานที่จากศูนย์เด็กเล็กแล้วก็ศูนย์อาคารหอบตเมื่อกี้นะครับไปเรียนที่นี่เลยนะหลังจากนั้นเนี่ยสปทก็จะตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ70แล้วก็71เนี่ยในการที่จะก่อสร้างโรงเรียนใหม่ทั้งหลังนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นระยะที่3ซึ่งจะต้องไปหางบประมาณแล้วก็เรื่องของการจัดหาที่ที่มีความเหมาะสมต่อไปครับ
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านระบุด้วยนะครับว่าจะเร่งสร้างความเข้าใจแก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับสถานการณ์และแนวทางการดำเนินงานพร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบครับเพื่อการจัดการศึกษาดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนครูและประชาชนในพื้นที่ขณะเดียวกันได้สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังการเคลื่อนตัวของดินอย่างใกล้ชิดครับพร้อมทั้งมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองและโครงการชลประทานน่านเร่งสำรวจและปรับปรุงระบบระบายน้ำหลังจากพบว่าน้ำจากหมู่บ้านและน้ำฝนไหลไปรวมกันบริเวณจุดเดียวทำให้ดินอิ่มตัวและเพิ่มความเสี่ยงต่อการทรุดโดยจะเบี่ยงทางน้ำและจัดทำระบบชะลอความเร็วของน้ำครับบ้านดอยติ้วตำบลศรีภูมิอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่าน

0: คุณผู้ชมครับที่นั่นมีสภาพพื้นที่เป็นภูเขาสูงชันสลับซับซ้อนนะครับหลายสายความลาดชันอยู่ที่ประมาณ40ถึง60องศาจึงมีพื้นที่ราบค่อนข้างจำกัดและเสี่ยงต่อการชะพังทลายของดินในช่วงหน้าฝนหรือช่วงฝนตกหนักจากการประเมินด้านธรณีวิทยาเฉพาะพื้นที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วตำบลศรีภูมิจัดอยู่ในโซนพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มเฝ้าระวังจุดเรียกว่าอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับสูงของจังหวัดครับขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แจ้งเตือนฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอนาน้อยและอำเภอนาหมื่นจังหวัดน่านครับมีรายงานว่ามีฝนตกต่อเนื่องให้ระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ริมคลองลำน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ลาดเชิงเขาครับโดยเฉพาะบ้านห้วยเหล่าหมู่ที่8ตำบลนาทะนุงอำเภอนาหมื่นฝนตกต่อเนื่องครับคุณผู้ชมและน้ำป่าไหลหลากหน่วยงานในพื้นที่ได้ช่วยชาวบ้านในจุดเสี่ยง1ครอบครัวครับไปอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วอีกจุดหนึ่งคือบ้านวังน้ำเย็นตำบลเมืองลีอำเภอนาหมื่นมีน้ำป่าไหลหลากเช่นกันนะครับไม่มีรายงานความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินทางอำเภอกำชับกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพร้อมทั้งเตรียมความพร้อมรับมือตลอด24ชั่วโมงครับส่วนที่อำเภอนาน้อยมีการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดครับเช่นที่บ้านนาดอยหมู่ที่10และบ้านทุ่งหมู่ที่12ตำบลสถานที่นั่นฝนตกต่อเนื่องครับทางอำเภอกำชับผู้นำชุมชนเฝ้าระวังเข้มงวดทุก1ชั่วโมงเพื่อทุกภาคส่วนสามารถเตรียมความพร้อมรับมือและให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติสามารถแจ้งผู้นำชุมชนหรืออำเภอนาหมื่นและอำเภอนาน้อยได้ทันทีครับพาคุณผู้ชมครับไปดูอีกมุมหนึ่งของความอุดมสมบูรณ์และความมหัศจรรย์ของธรรมชาติในช่วงหน้าฝนครับกับปรากฏการณ์กุ้งเดินขบวนที่จังหวัดอุบลราชธานี1ปีมีเพียงครั้งเดียวเฉพาะเดือนกันยายนเท่านั้นครับนี่คือปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่เรียกกันว่ากุ้งเดินขบวนครับคุณผู้ชมพบปีละครั้งนะครับบริเวณแก่งลำดวนตำบลโดมตะดิดอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีครับภายในพื้นที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าอุบลราชธานีกุ้งจำนวนมากแต่มันจะขึ้นจากน้ำครับและเคลื่อนตัวทวนกระแสน้ำเป็นแถวตามโขดหินริมแก่งคล้ายกับเดินขบวนในช่วงกลางคืนเพื่อไปผสมพันธุ์และวางไข่เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติครับคุณผู้ชมที่สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเฝ้าชมความมหัศจรรย์อย่างใกล้ชิดแบบที่เรียกว่าไปแล้วไม่เสียเที่ยวเลยครับนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีบอกว่าปรากฏการณ์กุ้งเดินขบวนเป็นอัตลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นของจังหวัดครับเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตชุมชนอาหารพื้นถิ่นวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่นักท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติด้วยนะครับรวมถึงการร่วมกันอนุรักษ์พื้นที่ให้คงความอุดมสมบูรณ์ครับเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมปรากฏการณ์กุ้งเดินขบวนเนี่ยบริเวณแก่งลำดวนได้ตลอดทั้งเดือนกันยายนครับคุณผู้ชมตั้งแต่6โมงเย็นถึง4ทุ่มนะครับซึ่งจำนวนกุ้งที่พบในแต่ละคืนอาจมากหรือน้อยแตกต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับระดับน้ำและความเชี่ยวของกระแสน้ำครับเอาไปดูกันได้นะครับที่แก่งลำดวนจังหวัดอุบลราชธานีกับกุ้งเดินขบวนครับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในตำบลบ้านควรอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนำเปลือกทุเรียนมาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ครับนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่การเกษตรเช่นสวนปาล์มน้ำมันวิธีการนี้นอกจากช่วยลดปริมาณขยะจากทุเรียนแล้วยังสามารถลดต้นทุนการเกษตรด้วยการใช้ประโยชน์จากปุ๋ยที่ชาวบ้านผลิตขึ้นเองติดตามจากรายงานครับ
1: เปลือกทุเรียนที่ถูกนำมากองเรียงรายกลางสวนปาล์มน้ำมันของเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดชุมพรจำนวนมากเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเปลือกทุเรียนกว่า 10,000 ตันที่เกิดขึ้นทุกปีในช่วงฤดูกาลทุเรียนส่วนใหญ่มาจากโรงงานแกะเปลือกทุเรียนแช่แข็งส่งออกต่างประเทศวิธีการแก้ปัญหาแบบดั้งเดิมคือการนำเปลือกทุเรียนไปทิ้งกระจายในสวนปาล์มน้ำมันเมื่อได้เวลาก็บดเป็นปุ๋ยตามธรรมชาติซึ่งวิธีนี้ได้

0: ผลลัพธ์ที่ไม่คุ้มค่าพาณิชย์จังหวัดชุมพรโดยนางสาวยุพาพรสวัสดีได้ลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเปลือกทุเรียนตำบลบ้านควนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรซึ่งเป็นกลุ่มที่ประสานความร่วมมือในการนำเปลือกทุเรียนซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้จากภาคการเกษตรมาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ตามแนวทางซีโร่เวทโดยมีนายแสนสุขสกาวพ่องประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มจำนวน27รายรวมตัวกันผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเปลือกทุเรียนนำกลับมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่การเกษตรของสมาชิก
1: การที่เราเอาเนื้อทุเรียนมาเอาทุเรียนมาแกะเนื้อนะคะมันจะเกิดเปลือกทุเรียนทั้งปีเนี่ยตัวเลขประมาณ 20,000 ตันจังหวัดชุมพรเนี่ยค่ะพี่น้องเกษตรกรเนี่ยใช้ปุ๋ยเคมีในการประกอบอาชีพทางการเกษตรและ

0: ำให้เกิดประโยชน์ในการทำปัจจัยการลดต้นทุนปัจจัยการผลิตค่ะ
1: ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตได้สามารถนำไปใช้ในสวนทุเรียนสวนปาล์มน้ำมันและสวนยางพาราของสมาชิกรวมพื้นที่กว่า 1,000 ไร่ช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีลดต้นทุนด้านปัจจัยการผลิตได้ประมาณ50%อีกทั้งยังช่วยปรับปรุงสภาพดินเพิ่มอินทรีย์วัตถุและนำวัสดุเหลือใช้จากผลผลิตทุเรียนกลับมาใช้เกิดประโยชน์สูงสุดลดปริมาณเหลือทิ้งจากภาคการเกษตรส่งเสริมการทำเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
2: ทีนี้เราก็ต้องพยายามลดต้นทุนเราคิดถึงยังไงว่าจะลดต้นทุนได้ยังไงก็เลยการรวมกลุ่มลงหุ้นว่าจะมาทำปุ๋ยเปลือกทุเรียนกันโดยอาศัยวิศวกรของแม่โจ้อาศัยอาจารย์ขจรลักษณ์ผู้พัฒนาศิลป์มาแนะนำมาให้คำปรึกษาแก่กลุ่มของเรามาฝึกอบรมเพื่อเราจะทำปุ๋ยเปลือกทุเรียนกันเพื่อจะลดต้นทุนตรงนี้ครับ
1: การดำเนินงานได้รับความร่วมมือด้านองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพรในการส่งเสริมแนวทางการผลิตการใช้ประโยชน์จากปุ๋ยอินทรีย์อีกทั้งผู้ให้ใช้พื้นที่สำหรับการดำเนินกิจกรรมได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของปุ๋ยที่ผลิตได้นับเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรสามารถลดต้นทุนสร้างประโยชน์แก่สมาชิกและต่อยอดสู่การทำเกษตรอย่างยั่งยืนจังหวัดชุมพรซึ่งมีการส่งออกเนื้อทุเรียนกว่า 9.5 ล้านตันต่อปีส่งผลให้มีเปลือกทุเรียนเหลือทิ้งภายในจังหวัดมากกว่า20ล้านกิโลต่อปีการนำนวัตกรรมดังกล่าวจึงเป็นแนวทางสำคัญในการจัดการวัสดุเหลือทิ้งจากภาคการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนเปลือกทุเรียนเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรแก่เกษตรกร
3: การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ด้วยวิธีวิศวกรรมแม่โจ้หนึ่งนะครับหลักๆขั้นตอนการทำง่ายมากนะครับก็คือเราเตรียมวัสดุที่จะเอามาผลิตปุ๋ยไม่ว่าอะไรก็ได้ที่สามารถย่อยได้เศษผักเศษหญ้าเศษฟางเศษทลายปาล์มและที่สำคัญคือชุมพรมีเปลือกทุเรียนนะครับปกติแล้วเราจะขึ้นกองง่ายๆครับเอาเศษวัสดุเหล่านี้มาประมาณ3ส่วนและผสมกับมูลสัตว์1ส่วนโดยการขึ้นกองเป็นชั้นๆนะครับเราเลยยืดหยุ่นไปที่ประมาณ 20-30 เซนในแต่ละชั้นแล้วเราก็โรยด้วยมูลสัตว์ตามพอโรยด้วยมูลสัตว์ตามแล้วก็คือรดน้ำตามก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นของกระบวนการการขึ้นกองหลังจากนั้นเราดูแลความชื้นจนครบ2เดือนก็วัสดุที่เราเอามาย่อยเอามาทำปุ๋ยก็จะย่อยสลายเป็นอินทรีย์วัตถุเป็นปุ๋ยนะครับอันนี้ก็พร้อมใช้ได้เลย
1: การดำเนินครั้งนี้นับเป็นการเพิ่มมูลค่าแก่ของเหลือใช้จากกระบวนการการผลิตทุเรียนสอดคล้องกับแนวคิดซีโร่เวสต์หรือมุ่งการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าลดปริมาณของเสียสร้างความยั่งยืนแก่ภาคเกษตรกรของจังหวัดชุมพรในระยะยาวหลังจากที่ท่านสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงตรวจราชการที่จังหวัดชุมพรเมื่อวันที่8สิงหาคม2569ที่ผ่านมาได้รับฟังการเสนอแก้ไขปัญหาเปลือกทุเรียนจากนักวิชาการเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดชุมพรซึ่งเรื่องนี้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเปลือกทุเรียนจึงเป็นแนวทางมุ่งสู่ซีโร่เวสต์จนได้รับความสนใจและได้รับการชื่นชม
0: แนวทางของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านสุปจีสุธรรมพันธ์นะคะได้มองถึง เรื่องการลดต้นทุนปัจจัยการผลิตนะคะที่จะนำวัสดุเหลือใช้เนี่ยค่ะและเป็นการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะเอาให้มาเกิดประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรค่ะอย่างที่ทราบจากทางกลุ่มเกษตรกรว่ากลุ่มที่ได้ทำจริงๆแล้วค่ะตัวปุ๋ยอินทรีย์ตัวนี้สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ถึง 50% เพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นการเพิ่มรายได้และลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของเกษตรกรค่ะ
1: และนี่คือความสำเร็จของจังหวัดชุมพรอีกก้าวหนึ่งสู่แนวคิดซีโร่เวสต์ลดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าปราโมทย์วีระสมถ่ายภาพสุรชัยส้มเกลี้ยงทีมข่าว NVT เซารายงานจากจังหวัดชุมพร
4: เอ็มบีทีทั่วไทยพักสักครู่กับช่วงหน้ายังมีหลากหลายเรื่องราวให้ติดตามเดี๋ยวกลับมาครับ

มองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงสถิตมั่นชนทั้งปวงนิรันดร์ไป24ตุลาคมก้มกราบฟ้าด้วยน้ำตาอาบกมลหมองหม่นไหมน้อมส่งเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ายช่วยไทยครับชี้เป้าแนะนำร้านค้าร้านอาหารสินค้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนอยู่ได้ร้านค้าอยู่ได้ด้วยไทยช่วยไทยครับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราดคุณผู้ชมครับนำไข่ไก่ราคาประหยัดราคาถูกกว่าตลาดไปขายเพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้ประชาชนและก็ขายดีมากครับไข่ไก่กว่า500แผงขายหมดอย่างรวดเร็วเลยนะครับในกิจกรรมเชื่อมโยงการจำหน่ายไข่ไก่ประจำปี2569ครั้งที่2ที่ตลาดเกษตรกรจังหวัดตราดข้างศาลากลางจังหวัดตลอด2วันของการจัดจุดจำหน่ายไข่ไก่มีประชาชนในพื้นที่ออกมาซื้อกันอย่างต่อเนื่องครับบางคนเนี่ยรอคิวก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเปิดขายอีกนะครับราคาไข่ไก่ขายอยู่ที่แผงละ120บาทครับจากปกติแผงละ140บาทการจำหน่ายสินค้าคุณภาพราคาต่ำกว่าท้องตลาดในครั้งนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราดดำเนินการภายใต้กิจกรรมเชื่อมโยงการจำหน่ายไข่ไก่ครับคุณผู้ชมมีการกระจายขายในหลายจุดนะครับโดยนำไข่ไก่จากฟาร์มสู่ผู้บริโภคโดยตรงครับช่วยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กับเกษตรกรลดต้นทุนและลดภาระค่าครองชีพของประชาชนครับส่วนการใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัดหลายพื้นที่ประชาชนออกมาใช้จ่ายกันอย่างต่อเนื่องนะครับเช่นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาประชาชนส่วนใหญ่ออกมาซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าจำเป็นต่างๆที่ร้านค้ารายย่อยในเขตเทศบาลเมืองเบตงครับส่งผลให้บรรยากาศการค้าขายผู้ประกอบการเองก็บอกว่าส่งผลดีครับช่วยลดค่าครองชีพกับประชาชนได้มากทำให้ซื้อของในราคาที่ถูกลงขณะเดียวกันร้านค้าก็ขายของได้มากขึ้นครับที่สำคัญอยากให้รัฐบาลขยายอายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสไปจนถึงสิ้นปีเพื่อเพิ่มกำลังซื้อและกระตุ้นเศรษฐกิจครับ
1: เป็นเรื่องที่ดีครับทำให้ร้านโชว์ห่วยแบบผมร้าน SME ทั่วทั้งประเทศนะครับดีขึ้นเห็นเลยครับโดยเฉพาะทุก

0: ่วยซัพพอร์ตประชาชนที่เดือดร้อนก็อยากให้มีแบบนี้บ่อยๆ
1: ค่ะอยากให้นายกต่อให้เดียวๆเนาะ
2: ขณะที่ชาวบ้านที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณผู้ชมครับเขาก็อยากให้รัฐบาลทบทวนการต่ออายุโครงการช่วยเหลือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยเช่นกันนะครับเพื่อบรรเทาภาระประชาชนผู้มีรายได้น้อยครับคือจากเดิมเนี่ยกำหนดวงเงินช่วยเหลือ300บาทและก็เพิ่มอีก700บาทเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนะครับซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนกันยายนนี้เช่นกันครับวันนี้ครับจังหวัดนครปฐมจัดงานการแสดงแสงสีเสียงตำนานเมืองนครปฐมครับบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมครับผู้ชมครับการแสดงฉากยุทธหัตถีสร้างความประทับใจกับผู้ชมครับภายในงานแสดงแสงสีเสียงตำนานเมืองนครปฐมบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของงานเลยนะครับที่นำเรื่องราวความเป็นมาและประวัติศาสตร์ของเมืองนครปฐมมาถ่ายทอดผ่านองค์ประกอบแสงสีเสียงและศิลปะวัฒนธรรมเพื่อสร้างมิติใหม่กับการท่องเที่ยวควบคู่กับการเชื่อมโยงเรื่องราวในอดีตกับอัตลักษณ์ของจังหวัดนครปฐมในปัจจุบันครับทำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสเสน่ห์ของเมืองผ่านการแสดงอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ครับยังมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมเสน่ห์นครปฐมรวมถึงการนำเสนอผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาและสินค้าทางวัฒนธรรมของชุมชนด้วยนะครับการแสดงแสงสีเสียงตำนานเมืองนครปฐมจัดถึงวันที่18กันยายนครับเริ่มตั้งแต่1ทุ่มเป็นต้นไปครับ

และทั้งหมดนี้คือวิถีทั่วไทยนะครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้ผมสัตตคุณดำเกรียงลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาของข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ที่อัดแน่นด้วยสาระความบันเทิงเชิงสร้างสรรค์เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะวันนี้ปลามาอยู่กับคุณผู้ชมพร้อมกับชุดไทยเรือนต้นนิยามแห่งความเรียบง่ายที่เปี่ยมด้วยเสน่ห์สไตล์ลำลองชุดนี้ออกแบบมาเพื่อการใช้งานอย่างไม่เป็นทางการมากนักเป็นเสื้อแขนกระบอกความยาวประมาณข้อศอกหรือเลยข้อศอกเล็กน้อยคอกลมตื้นไม่มีขอบตั้งผ่าอกด้านหน้าและติดกระดุม5เม็ดตัวเสื้อแยกชิ้นกับผ้านุ่งค่ะโดยผ้านุ่งในวันนี้นะคะออกแบบโดยศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ประจำปี2564ครูมีชัยแต้สุจริยาหรือครูเถาทายาทแห่งบ้านคำปุลผู้ที่หลงไหลในเสน่ห์ผืนผ้าไทยทางอีสานใต้ค่ะและข่าวแรกนี้ค่ะเริ่มด้วยความงดงามของชุดไทยพระราชนิยมและชุดนักกีฬาทีมชาติไทยที่ขึ้นบิลบอร์ดจอขนาดใหญ่ใจกลางย่านเศรษฐกิจกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดพิธีการนักกีฬาทีมชาติไทยในศึกเอเชียนเกมส์2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นที่ออกแบบโดยแบรนด์สิริวรรณวรีภายใต้คอนเซปต์ The Art of Unity หรือศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แห่งแบรนด์สิริวรรณวรีทรงออกแบบและร่วมเป็นนางแบบพรีเซนต์ผลงานค่ะสำหรับจอบิบอร์ดดังกล่าวนะคะมีพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตนราชกัญญาและทัพนักกีฬา

0: ไทยที่เปิดฉายใจกลางแหล่งเศรษฐกิจย่านกินซ่าชินจูกุและชิบุย่าค่ะนอกจากนี้ยังมีชุดไทยพระราชนิยมเสื้อพระราชทานสำหรับผู้ชายแสดงบนบิลบอร์ดดังกล่าวอีกด้วยเพื่อประชาสัมพันธ์ในเทศกาลชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practice of the Thai National Costume โดยกระทรวงวัฒนธรรมระหว่างวันที่17ถึง18กันยายนนี้ค่ะที่อาคารฮิโอเคคังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติโตเกียวประเทศญี่ปุ่นก่อนลุ้นอยู่ในก็พิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในเดือนธันวาคมปลายปีนี้ค่ะพร้อมกันนี้ขอส่งกำลังใจส่งแรงเชียร์ให้กับทัพนักกีฬาทีมชาติไทยสู้ศึกในการแข่งขันเอเชียนเกม2026ด้วยนะคะส่วนข่าวนี้ค่ะเอาใจเหล่าแฟชั่นนิสต้าผู้ที่ชื่นชอบและหลงรักการแต่งตัวให้ได้อัปเดตเทรนด์กันบ้างค่ะกับแฟชั่นวีคงานใหญ่ของไทยอย่าง Bangkok International Fashion Week 2026หรือ BIFW 2026ที่เตรียมเปิดฉากรันเวย์อย่างยิ่งใหญ่ต้นเดือนหน้านี้แล้วค่ะ
1: ฉากรันเวย์สุดยิ่งใหญ่และทรงอิทธิพลที่สุดในอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยสำหรับงาน Bangkok International Fashion Week 2026หรือ BIFW 2026ด้วยเหล่านางแบบนายแบบดารานักแสดงและคนรุ่นใหม่ในลุคสุดโดดเด่นถ่ายทอดเอกลักษณ์ของแต่ละแบรนด์อย่างเช่น Mad Dog Devi Moss พานุวัฒน์แบงค์มนดกฟอร์ดทิติพงษ์พีทวสุธรปังพิรุณวัฒน์นินนายานินชาเลตวาสิตาบีน้ำทิพย์ซินดี้สิรินยาและแนทอานิพรเพื่ออุ่นเครื่องก่อนเริ่มมหกรรมแฟชั่นแห่งปี The Bangkok International Fashion Week 2026ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่19นับว่าเป็นเวทีแฟชั่นวีคอันดับหนึ่งของไทยและมหกรรมแฟชั่นระดับแถวหน้าของเอเชียที่สยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์และสยามดิสคัฟเวอรี่ผนึกกำลังพันธมิตรชั้นนำทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจัดขึ้นเพื่อร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยสู่เวทีสากลอย่างทรงพลังผ่านแบรนด์ต่างๆตลอด11วันเต็มอย่างเช่น27 Friday 37 Degree Celsius Chateau Fine Now Ichu Merge Nagara Pen Killer Atelier Poem Vivon Sukarnasi Other Error และอีกเพียบรวมถึงผลงานของดีไซเนอร์คลื่นลูกใหม่เรียกได้ว่า Bangkok International Fashion Week 2026จะจัดเต็มความสนุกแบบครบทุกมิติทั้งดีไซเนอร์และแบรนด์ไทยระดับแนวหน้ารวมถึงแฟชั่นและเทรนด์จากแบรนด์ทั่วโลกให้แฟชั่นนิสต้าได้เปิดมุมมองใหม่และสัมผัสพลังสร้างสรรค์ของแฟชั่นอย่างใกล้ชิดติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.siamparagon.co.th และ Facebook สยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์สยามดิสคัฟเวอรี่ค่ะ
0: แต่ถ้าใครที่เป็นคนที่หลงรักในรสชาติแล้วก็กลิ่นหอมๆของกาแฟนะคะไม่ควรพลาดงานนี้เลยค่ะ Coffee Expo 2026ที่รวบรวมความเป็นระดับโลกและที่สุดเกี่ยวกับกาแฟมาไว้ในงานนี้งานเดียวที่ไอคอนสยามค่ะ
2: คุณผู้ชมคะหอมอบอวลหอมกลุ่นจริงๆค่ะไม่ได้หอมแค่ตรงนี้ด้วยนะคะหอมอบอวลไปทั่วทั้งงานเลยค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่จุดที่เรียกได้ว่าเป็น Global Coffee Destination ก็ว่าได้ค่ะเพราะว่าเขารวมสุดยอดของกาแฟจากทั้งทั่วไทยและทั่วโลกมาไว้ครบจบในงานนี้เลยนั่นก็คืองาน Iconic Craft Coffee Expo 2026ค่ะเหล่า Coffee Lover ต้องไม่พลาดมาเช็คอินที่งานนี้เลยนะคะงามเจ้าของมงกุฎระดับโลก Miss World 2025โอปอลสุชาตาช่วงสีพร้อมสองหนุ่มหล่อคู่จิ้นขวัญใจสาววายตีบุญยเกียรติและเฮงพัตตพงศ์มาโชว์ลีลาการริบกาแฟให้ได้ชมกันสดๆท่ามกลางบรรยากาศสุดอบอุ่นอบอุ่นไปด้วยกลิ่นหอมๆของเมล็ดกาแฟในมหกรรมกาแฟสุดยิ่งใหญ่ Iconic Craft Coffee Expo 2026ที่แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยาไอคอนสยามโดยเนรมิตพื้นที่ให้เป็นมหานครจุดหมายปลายทางของเหล่าคนรักกาแฟที่ถูกแก้วร้อยเรียงเรื่องราวของผู้ คนรสชาติและวัฒนธรรมจากทั่วทุกมุมโลกภายใต้คอนเซปต์ Icon of Coffee Metropolis มหานครที่พร้อมเปิดพื้นที่เชื่อมโยงผู้คนและไลฟ์สไตล์เข้าด้วยกันผ่านประสบการณ์แห่งรสชาติและความหอมกลุ่นของเครื่องดื่มยอดนิยมโดยรวบรวมความเป็นระดับโลกและที่สุดเกี่ยวกับกาแฟมาไว้ในงานเดียวทั้งเมนูพิเศษที่สร้างสรรค์ด้วยกาแฟสุดพรีเมียมร้านกาแฟและเมล็ดกาแฟคุณภาพจากไทยและนานาประเทศเรื่องราวน่าสนใจจากเหล่าไอคอนิกของวงการกาแฟการแข่งขันการรังสรรค์เครื่องดื่มจากเมล็ดกาแฟจากเหล่าบาริสต้าจากนานาประเทศเปิดประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่จะเปิดมุมมองใหม่ๆให้ทุกคนได้ค้นพบและทำความรู้จักกาแฟในหลากหลายมิติยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังเปิดพื้นที่ Workshop and Creative Space สำหรับคนรักศิลปะและกาแฟการวาดรูปบนแก้วกาแฟ Coffee Painting และเพนที่รองแก้วตอกย้ำแนวคิดไอคอนสยามโกลกรีนกับแคมเปญสุดรักโลก Zero Carb to Landfill ทุกแก้วที่ดื่มมีปลายทางที่ยั่งยืนเปลี่ยนทุกแก้วกาแฟในงานให้เป็นระบบหมุนเวียน 100% กติกาเปลี่ยนโลกง่ายๆเพียงแค่ดื่มแยกคืนหลังดื่มเสร็จเพียงนำแก้วและวัสดุมาแยกประเภทให้ถูกต้องณจุด Return Station ภายในงานชั้น7ไอคอนสยามไม่ว่าจะเป็นน้ำแข็งแก้วกระดาษแก้วพลาสติกหรือกากกาแฟเพื่อนำไปเข้าสู่กระบวนการอัพไซเคิลและสร้างประโยชน์ต่อไปพร้อมรับฟรีกรีนกิฟต์ชุดปุ๋ยและต้นไม้ไปเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่บ้านทันทีอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมคอกาแฟเลิฟเวอร์ทั้งหลายก็ไปสัมผัสประสบการณ์งานกาแฟสุดพิเศษนี้กันได้นะคะที่ไอคอนสยามฮอลและสุราลัยฮอลชั้น7ไอคอนสยามตั้งแต่วันนี้ถึงวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569เลยละค่ะ
0: ปิดท้ายข่าววันนี้กันด้วยบันเทิงต่างประเทศช่วงนี้แฟนๆ K-POP K-Series จากแดนสมขาวประเทศเกาหลีใต้นะคะเรียกว่ามีเรื่องให้ได้อัปเดตตื่นเต้นกันไม่พักเลยละค่ะล่าสุด SM2 นะคะประกาศข่าวดีเตรียมให้แฟนๆชาวไทยได้หวีดกันอีกแล้วว่าศิลปินหนุ่มมากฝีมือแห่งวงการ K-POP อย่างหนุ่มพักจินยองหรือจิงยองอาของแฟนๆนะคะปักหมุดเตรียมจัดคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกในบ้านเราค่ะอย่างเป็นทางการอีกด้วยนะคะในพักจินยอง First Concert Tour Code Inแบงคอก2รอบด้วยกันก็คือวันที่9และ10มกราคมต้นปีหน้าเลยที่ Impact Arena เมืองทองธานีแม้ว่าตอนนี้ค่ะจะยังไม่มีรายละเอียดไม่มีการเปิดเผยเกี่ยวกับผังแล้วก็ราคาของบัตรคอนเสิร์ตออกมานะคะแต่สำหรับทัวร์ครั้งนี้หนุ่มจินยองจะเดินทางไปพบกับแฟนๆทั่วเอเชียโดยเริ่มต้นทัวร์จากกรุงโซลบ้านเกิดก่อนค่ะประเทศเกาหลีใต้ต่อด้วยโอซาก้าโตเกียวมะนิลาไทเปมาเก๊าและกรุงเทพมหานครประเทศไทยของเรานั่นเองค่ะสำหรับในช่วงที่ผ่านมานะคะหนุ่มจินยองเพิ่งปล่อย EP อัลบั้ม Say and John ไปเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี้เองค่ะแล้วเร็วๆนี้ค่ะหนุ่มจินยองกำลังจะมีผลงานด้านการแสดงนะคะในซีรีส์100 Days of Deception ประกบคู่กับนางเอกคนดังคิมยูจองนักแสดงสาวผู้ครองใจแฟนซีรีส์ตั้งแต่เด็กจนโตอีกด้วยค่ะแฟนๆรอติดตามกันได้เลยนะคะส่วนในเรื่องของรายละเอียดคอนเสิร์ตผังที่นั่งและราคาบัตรหากมีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT จะนำมาอัปเดตอย่างแน่นอนค่ะและนี่ก็เป็นความสุขความบันเทิงเชิงสร้างสรรค์ที่เรานำมาอัปเดตกันในวันนี้นะคะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากชมรายการของเราแบบย้อนหลังสามารถติดตามได้ทางโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆขึ้นให้หน้าจออยู่ขณะนี้แล้วค่ะส่วนตอนนี้ปลาพร้อมกับทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ต้องลาไปก่อนนะคะสำหรับช่วงต่อไปรับชมข่าวกีฬาวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ได้เวลาข่าวกีฬาค่ำวันนี้ค่ะอยู่กับกุ้งและพี่อูนะคะไปเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะล่าสุดในกีฬาบาสเกตบอลของไทยเรานะคะน่าเสียดายค่ะประเดิมสนามแพ้ให้กับอินโดนีเซียไป52-61คะแนนเดี๋ยวเตรียมลงแข่งขันนัดที่2เจอกับจีนวันเสาร์นี้ค่ะการแข่งขันบาสเกตบอลหญิงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์2026รอบแบ่งกลุ่มทีมชาติไทยลงสนามนัดแรกนะคะพบกับทีมคู่ปรับร่วมอาเซียนนั่นก็คืออินโดนีเซียค่ะปรากฏว่าสาวไทยเราพยายามสู้อย่างเต็มที่โดนอินโดนำห่างเกินไปใน3ควอเตอร์แรกนะคะจนสุดท้ายค่ะเราตามไม่ทันในควอเตอร์สุดท้ายจบ4ควอเตอร์ทีมไทยแพ้ไป52-61คะแนนเกมนี้น้องโบสุภาวดีกุลชวนจอมเก่าของสาวไทยเราทำคะแนนมากที่สุดนะคะ20คะแนน4รีบาวด์และ4แอสซิสต์ค่ะเกมต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามนัดที่2พบกับสาธารณรัฐประชาชนจีนวันเสาร์นี้แล้วค่ะ19กันยายนเวลา 8:00 น
1: ขณะที่ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยก็แพ้2นัดรวดแต่ยังมีลุ้นเข้ารอบในนัดสุดท้ายครับการแข่งขันฟุตบอลหญิงรอบแรกกลุ่ม E นัดที่2ที่ชิซูโอกะสเตเดียมทีมไทยยังไม่มีคะแนนนะครับจากการแพ้ญี่ปุ่นมา0-8เจอกับไชนีสไทเปที่มีอยู่3คะแนนจากการชนะเวียดนามมา2-1รูปเกมสูสีจนกระทั่งในช่วงท้ายนาที77ไชนีสไทเปเฉียบคมกว่าครับมาโฮชนากะยิงประตูชัยให้กับไชนีสไทเปชนะไป1-0คว้าชัย2นัดรวดมี6คะแนนเต็มเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วส่วนไทย2

0: ยังไม่มีคะแนนแต่ยังไม่ตกรอบครับโดยต้องลุ้นให้ญี่ปุ่นชนะเวียดนามให้มากที่สุดแล้วเกมสุดท้ายไทยไปวัดกับเวียดนามเพื่อเป็นอันดับ3ที่ดีที่สุด2ทีมผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ต่อไปครับ
1: ไปดูเกมการแข่งขันอีกคู่หนึ่งในกลุ่ม G นัดที่2ค่ะเตะกันที่สนามกิฟูนากาละกวะนะคะอุซเบกิสถานมี1คะแนนค่ะจากนัดแรกเสมอฟิลิปปินส์มา 1-1 เจอกับจีนมี3คะแนนจัดชนะฮ่องกงมา5ประตูต่อ1ค่ะเปิดฉากครึ่งแรกนาที42เป็นอุซเบค่ะได้ประตูขึ้นนำไปก่อนผลงานของโคริดาดาดาโอเอว่าค่ะแต่ว่าครึ่งหลังจีนบุกหนักกระทั่งนาที70จางหลินยานพังประตูตามตีเสมอ1ประตูต่อ1ส่วนเวลาที่เหลือค่ะจีนที่บุกนำตลอดเลยนะคะมีโอกาสหลายครั้งแต่ว่าจบสกอร์ไม่ได้ค่ะจบเกมนี้เสมอกันไป1ประตูต่อ1จีนมีเพิ่มเป็น4คะแนนส่วนอุซเบกิสถานมีเพิ่มเป็น2คะแนน
0: ส่วนผลในกลุ่ม F นะครับบังกลาเทศนั้นแพ้เกาหลีใต้0-6นะครับเกาหลีใต้ก็ชนะ2นัดรวดเข้ารอบ2แน่นอนแล้วครับ
1: ดูความเคลื่อนไหวของทัพช้างศึกไทยเราค่ะกับมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมนะคะมีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องปรับโปรแกรมเข้าฟิตเนสเตรียมเจอกับฮ่องกงค่ะพาไปที่ฟิตเนสภายในโรงแรม Toyota Cluster Hotel ค่ะนักฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมลงฟื้นฟูร่างกายนะคะเตรียมพร้อมสำหรับเกมนัดต่อไปในมหกรรมกีฬาคราวนี้ค่ะเราจะลงสนามนัดที่2พบกับฮ่องกงค่ะเกมแรกทีมชาติไทยชนะคีร์กีสถานมา3ประตูต่อ2เมื่อวานนี้นะคะส่วนฮ่องกงแพ้ให้กับญี่ปุ่น0ประตูต่อ2ค่ะการเข้าฟิตเนสหลักๆเลยก็เป็นการฟื้นฟูร่างกายสำหรับนักกีฬาที่ลงสนามสำหรับ11คนแรกเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็เสริมสร้างแมตช์ฟิตให้กับนักกีฬาที่ไม่ได้ลงสนามให้อยู่ในสภาพที่พร้อมค่ะ
0: วรวุฒิน้อยศรีนาวรุกทีมไทยชุดเอเชียนเกมส์ก็บอกว่าเมื่อวานเป็นเกมที่สนุกคีร์กีสถานเล่นได้ดีส่วนตัวเสียดายกับโอกาสที่มีแต่ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นประตูได้คิดว่าต้องปรับในเรื่องเสียบอลง่ายและการจบสกอร์ครับเกมต่อไปกับฮ่องกงพวกเขาเป็นทีมที่ดีครับและเรามีการวางแผนและจะทำให้เต็มที่ที่สุดแม้ว่าพวกเขาจะอย่างที่แพ้ญี่ปุ่นมาพวกเขาก็ทำได้ดีช่วยกันเล่นได้ดีก็ฝากแฟนบอลชาวไทยมาเชียร์ทีมฟุตบอลไทยด้วยนะครับซึ่งนัดที่2จะเจอกับฮ่องกงนะครับ
1: ใช่ค่ะก็จะลงสนามในเวลา 14:00 นตามเวลาบ้านเรานั่นเองค่ะ
0: นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยให้อาวาสกับทัพนักกีฬาจักรยานถนนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจก่อนออกเดินทางไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครับพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยให้อาวาสนักกีฬาจักรยานประเภทถนนก่อนออกเดินทางไปสู้ศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ญี่ปุ่นครับโดยนายกสมาคมกีฬาจักรยานให้กำลังใจนักกีฬาทุกประเภทและบอกกับทุกคนว่าให้ลงแข่งขันเหมือนตอนฝึกซ้อมพยายามทำสถิติให้ดีและคว้าชัยชนะกลับมาให้ได้เพราะคนไทยทั้งประเทศฝากความหวังไว้สำหรับคู่ต่อสู้สำคัญอย่างญี่ปุ่นถือว่าเป็นศึกหนักพอสมควรเจ้าภาพมีการเพิ่มระยะทางแข่งขันแต่นักปั่นไทยก็เตรียมตัวมาดีขอให้นำชัยชนะกลับมาสู่ประเทศไทยและขอให้นักกีฬาทุกคนทำหน้าที่ให้ดีที่สุดหากขึ้นอานจักรยานแล้วก็ไม่ต้องกลัวใครเพราะเป้าหมายข้างหน้าคือชัยชนะและเหรียญรางวัลที่เรามุ่งหวังไว้ครับ
2: คือบอกนักกีฬาทุกประเภทนะฮะเมื่อ2วันก็ไป BMX ก็ขอให้แข่งเหมือนซ้อมแล้วก็ให้ดีกว่าซ้อมแล้วก็คว้าชัยชนะกลับมาให้ได้นะครับเพราะว่าคนไทยทั้งประเทศฝากความหวังไว้กับนักกีฬาจักรยานทั้งหญิงทั้งชายที่จะไปแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่น
1: ทางด้านโค้ชตั้มวิสุทธิ์กสิยพัฒน์นะคะสตาฟโค้ชของทีมนักปั่นไทยเราก็พูดถึงว่านักกีฬาค่ะมุ่งมั่นฝึกซ้อมอย่างหนักเลยนะคะท่ามกลางแดดและฝนโดยไม่เคยหวั่นค่ะส่วนคู่ต่อสู้ที่สำคัญนะคะจากการประเมินในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่ผ่านมาก็มักจะมีนักปั่นจากประเทศคาซัคสถานรวมไปถึงเจ้าภาพญี่ปุ่นค่ะที่เป็นคู่แข่งสำคัญของเรานะคะแต่โค้ชตั้มก็ยังเชื่อมั่นด้วยศักยภาพของนักกีฬาไทยเราคิดว่าน่าจะสู้กับคู่แข่งได้อย่างสนุกและมีลุ้นเหรียญค่ะ
3: ต้องชื่นชมผู้ชมนะครับที่ไปดูแลนักกีฬาฝึกซ้อมตั้งแต่วันแรกที่เข้าแคมป์จนถึงวันนี้เลยนะครับแล้วก็ดูกันอย่างละเอียดนะครับนักกีฬาฝึกซ้อมนี่ขี่ตากฝนก็ลุยกันตากแดดก็ลุยกันนะครับผมคิดว่าถ้าประเมินจากคู่ต่อสู้แล้วเนี่ยในเกมที่ผ่านมา 2-3 ครั้งนะครับก็จะหนักที่คาซัคกับปีนี้จะมีญี่ปุ่นเจ้าภาพด้วยนะครับแต่ผมคิดว่าศักยภาพของนักกีฬาเราเนี่ยถ้ามองไปที่เดียวทำทายนะครับในเรื่องของทีมชายเนี่ยอาทิตย์ก็สู้ได้ผมคิดว่าได้สู้1ใน3ครับแพ้เองก็สู้ได้นะครับเพราะว่าสถิติที่ทำมาเนี่ยเรคคอร์ดที่เราซื้อจับเวลามาเนี่ยถือว่าดีที่สุดตั้งแต่ซ้อมมานะครับ
0: จักรยานประเภทถนนมีชิง4เหรียญทองวันที่20กันยายนชิง2เหรียญทองจากรายการ Time Trial บุคคลหญิงและชายวันที่22กันยายนชิง1เหรียญทองจากรายการรถเรสบุคคลหญิงเริ่มเวลา 9:00 นและ23กันยายนชิง1เหรียญทองจากรายการรถเรสบุคคลชายเริ่มเวลา 9:00 นเช่นเดียวกันครับ
1: ส่วนความเคลื่อนไหวของทัพกรีธาไทยเราค่ะนำทีมโดยบิวพุทธิพลบุญสอนนะคะแล้วก็ทีมเพื่อนร่วมทีมในประเภทระยะสั้นต่างมีความพร้อมในการลุ้นเหรียญทองกีฬาเอเชียนเกมคราวนี้ค่ะทีมกรีฑาไทยระยะสั้นนะคะชุดเตรียมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ทั้งชายและหญิงนำโดยบิวภูริพลบุญสอนเจ้าของเหรียญเงินวิ่ง100เมตรในการแข่งขันครั้งที่แล้วค่ะในหางโจเกมส์ปี2022ลงฝึกซ้อมอยู่ที่มินิสเตเดียมภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะคะภายใต้การดูแลของโค้ชเจนทรีแบรดลีย์โค้ชชาวอเมริกันค่ะพันตำรวจโทหญิงลภัสสรกิจบันผู้ช่วยผู้ฝึกสอนแล้วก็ทีมงานสตาฟโค้ชทุกคนค่ะโดยในส่วนของทีมหญิงวิ่งผลัด4คูณ100เมตรนะคะเรามีดีกรีเป็นเหรียญเงินเอเชียนเกมครั้งที่แล้วมีสมาชิกชุดเดิม2คนค่ะก็จะมีน้องน่านสุภานิชพูนเกิดกับสุกันดาเพชรรักษารวมไปถึงมีน้องใหม่ฝีเท้าดีอย่างน้องเบลเจราพัฒน์ขานอ่อนตามาเสริมความแข็งแกร่งด้วยนะคะทำให้ทีมหญิงของไทยเรามีลุ้นคว้าเหรียญรางวัลที่นาโกย่าคราวนี้เพิ่มค่ะทางด้านไอชยุทธคงประสิทธิ์สมาชิกชุดเหรียญทองวิ่งผลัด4คูณ100เมตรชายในการแข่งขันกีฬาซีเกมเมื่อปลายปีที่ผ่านมาแล้วก็อยู่ในทีมผลัดชุดเอเชียนเกมครั้งนี้นะคะไอก็ให้สัมภาษณ์ค่ะบอกว่าทีมกรีฑาไทยมีความพร้อมอย่างเต็มที่ก่อนจะเดินทางไปแข่งขันที่ญี่ปุ่นในวันอาทิตย์นี้ค่ะ
4: ก็สำหรับทีมตอนนี้ผมรู้สึกว่าเราก็พร้อมมากๆครับสำหรับทีมผัด400เมตรแล้วก็น้องๆที่ได้ทำการลงเดี่ยวในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ก็สำหรับทีมตอนนี้ก็พร้อมมากๆครับก็ซ้อมกันอย่างเต็มที่แล้วก็มุ่งมั่นกันอย่างเต็มที่ครับผมช่วงนี้โค้ชก็เน้นเรื่องการออกตัวครับของเราในเรื่องคนที่ลงเดี่ยวครับก็เน้นเรื่องการออกตัวการออกบล็อกสตาร์ทครับแล้วก็เรื่องการเสริมความแข็งแรงความพร้อมให้ไปสู่เป้าหมายได้สำเร็จครับทีมผัดก็ตอนนี้ก็อาจจะเน้นเป็นตัวบุคคลครับก็ให้เราทำความเร็วทำสปีดขึ้นมาแต่ละตัวบุคคลให้ได้มากที่สุดครับเพื่อที่จะไปสู้กับชาติอื่นครับ
0: สำหรับบิวพุทธิพลบุญสอนจะลงแข่ง3รายการทั้งประเภทเดี่ยวระยะ100เมตรและ200เมตรทั้ง2รายการบิวทำสถิติดีที่สุดของนักวิ่งในเอเชียปีนี้ครับส่วนวิ่งผลัด4คูณ100เมตรชายทีมไทยก็สถิติอยู่อันดับ3เอเชียทำให้พุทธิพลเชื่อว่ามีลุ้นคว้า2เหรียญทองทั้งประเภทวิ่ง100เมตรและ200เมตรรวมทั้งลุ้นเหรียญรางวัลในประเภทวิ่งผลัด4คูณ100เมตรด้วยนะครับ
5: ตอนนี้เราพร้อมขนาดไหนแล้วบ้างก็ตอนนี้ก็ถือว่าพร้อมมาผมเพราะว่าเหมือนเราก็ได้เตรียมความพร้อมเพื่อจะแข่งในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ครับเพราะถือว่าเราแข่งขันต่อเนื่องหลายวันมากๆตอนนี้โค้ชเขาก็ปูโปรแกรมให้มีความอดทนมากขึ้นครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นดีเหมือนกันนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่ารอบนี้เราก็หวังไว้ว่าจะกลับมาล้างแค้นได้อีกครั้งนึงแล้วกันครับผมแล้วก็อยากจะทำลายสถิติให้ได้อีกครั้งนึงครับผมหลักๆก็ถ้าในอาเซียนก็มีของมาเลย์ครับผมแล้วก็ถ้าเป็นในเอเชียก็เป็นญี่ปุ่นโอมานที่2ชาตินี้ที่แบบว่ายังมีสถิติดีก่อนที่จะแข่งขันครับผมถือว่ามั่นใจมากๆผมแล้วก็ไม่กดดันตัวเองแล้วกันนะผมเพราะว่าเหมือนเราก็ซ้อมฝึกฝนมาอย่างดีเพื่อแข่งรายการนี้ผมแล้วก็จะพยายามทำอย่างเต็มที่ครับผม
1: สำหรับโปรแกรมการแข่งขันกรีธาในเอเชียนเกมนะคะวิ่ง100เมตรชายและหญิงรอบคัดเลือกจะแข่งวันที่20กันยายนค่ะส่วนรอบชิงชนะเลิศวันที่25กันยายนขณะที่วิ่ง200เมตรชายและหญิงนะคะรอบคัดเลือกแข่งขัน26กันยายนรอบชิงชนะเลิศจะเกิดขึ้น27กันยายนค่ะนอกจากนั้นนะคะในส่วนของประเภทวิ่งผลัด4คูณ100เมตรชายและหญิงรอบคัดเลือกแข่งขัน27กันยายนค่ะแล้วก็รอบชิงชนะเลิศแข่งขันต่อเนื่องอีก1วันนะคะก็คือ28กันยายน
0: วิวกุลวุฒิวิทิสารนำทัพนักกีฬาแบดมินตันไทยออกเดินทางไปสู้ศึกเอเชียนเกมส์ที่ประเทศญี่ปุ่นครับทัพนักกีฬาไทยนะครับออกเดินทางไปญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่องเพื่อลงทำศึกกีฬาเอเชียนเกมส์ล่าสุดนักกีฬาแบดมินตันไทยได้ออกเดินทางไปแล้วนะครับโดยมีนักกีฬาทั้งหมด20คนเป็นชาย10คนและหญิง10คนนำโดยวิวกุลวุฒิวิทิสารรัชนกอินทนนท์และพรปวีช่อชูวงศ์แบดมินตันจะแข่งขันระหว่างวันที่20ถึง29กันยายนที่อิชิโนมิยะซิตี้ยิมเนเซียมจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็นประเภททีมวันที่20ถึง24กันยายนและบุคคล25ถึง29กันยายนโดยสมาคมกีฬาแบดมินตันตั้งเป้าไว้ที่2เหรียญรางวัลหลังจากเคยทำได้1เหรียญทองแดงทีมหญิงในเอเชียนเกมส์ครั้งที่แล้วที่นครหางโจวประเทศจีนครับ
1: ทางด้านพลอากาศเอกมณฑลสัจจุกรท่านนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยนะคะได้เดินทางไปส่งให้กำลังใจกับทัพนักกีฬาด้วยตัวเองค่ะท่านก็บอกว่านักกีฬาทุกคนตอนนี้มีความพร้อมเต็ม 100% ทั้งเรื่องของร่างกายจิตใจมุ่งมั่นที่จะทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดเพื่อคว้าเหรียญรางวัลกลับมาฝากพี่น้องคนไทยให้ได้นะคะหากว่าสามารถคว้าเหรียญทองได้ตามเป้าหมายก็นับว่าเป็นเรื่องที่ยินดีอย่างยิ่งส่วนเรื่องของเงินรางวัลอัดฉีดเดี๋ยวท่านนายกบอกว่าจะมีการพิจารณาอีกครั้งนึงตามความเหมาะสมหลังจบภารกิจจบการแข่งขันค่ะขณะที่ความพร้อมของวิวกุลวุฒิวิทิสารนะคะนักแบดมินตันชายเดี่ยวมือ2ของโลกค่ะดีกรีเหรียญเงินโอลิมปิกปารีสเกมน้องก็ยอมรับค่ะว่าตื่นเต้นเป็นพิเศษเลยค่ะสำหรับการแข่งขันครั้งนี้นะคะมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่2ในชีวิตของเขาค่ะก็ถือว่าบรรยากาศในการแข่งขันระดับเอเชียก็ตามแต่ว่ามีบรรยากาศคล้ายกับโอลิมปิกเกมเพราะว่านักกีฬาแบดมินตันส่วนใหญ่อยู่ทวีปเอเชียทั้งนั้นเลยนะคะสำหรับดาวดังของโลกค่ะก็เรื่องของสภาพร่างกายจิตใจตอนนี้ก็พร้อมเต็มที่ค่ะตั้งเป้าอยากจะทำผลงานให้ดีที่สุดเนื่องจากว่าเอเชียนเกมจัดขึ้นเพียงแค่4ปีต่อครั้งนะคะแล้วก็ครั้งต่อไปอาจจะด้วยอายุอานามที่มากขึ้นนะคะทำให้ครั้งนี้ตั้งเป้าอยากจะคว้าเหรียญรางวัลกลับมาฝากพี่น้องคนไทยให้ได้ค่ะ
6: ครับผมเชื่อว่าทุกคนก็เตรียมพร้อมครับแต่ว่าผมก็อาจจะมีความตื่นเต้นนิดนึงเพราะว่าครั้งนี้มันเป็นมหกรรมซึ่งฟีลคล้ายๆเหมือนโอลิมปิกเลยแล้วก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็หวังไว้อย่างยิ่งว่าจะทำผลงานได้ดีครับผมครับผมก็หลังจากที่มีการเก็บตัวมาครับก็ได้ตีกับน้องๆได้มีการเขาเรียกว่าตีเปลี่ยนมือกันไปเปลี่ยนสไตล์กันไปผมรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆครับแล้วก็สภาพร่างกายตอนนี้ผมถือว่าค่อนข้าง 100% ครับผมจิตใจก็ค่อนข้างที่จะร้อยเหมือนกันเพราะว่าลิเวอร์พูลก็ชนะมาล่าสุดนะครับก็ทำให้ผมมีจิตใจและจิตใจในการที่จะตีแบดมินตันครับผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งจริงๆว่าคือมัน4ปีครั้งแล้วก็คือโอกาสแบบนี้มันไม่ได้มาบ่อยๆแล้วก็ถ้าสมมติว่าปีนี้เราทำผลงานได้ไม่ดีจริงๆมันต้องรออีก4ปีซึ่งอีก4ปีข้างหน้าเราก็อายุมากขึ้นแล้วก็เป็นไปได้ยากที่เราจะหวังเหรียญอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วครั้งนี้ผมอยากที่เป็นไปได้ก็อยากที่จะคว้าเหรียญได้เหรียญนึงกับประเทศครับผม
0: ขณะที่หมิวพรปวีโชชูวงนักกีฬาแบดมินตันหญิงเดี่ยวมือ9ของโลกซึ่งในครั้งนี้เจ้าตัวลงแข่งขันทั้งในประเภทบุคคลและทีมยอมรับว่าการแข่งขันครั้งนี้ไม่ใช่งานง่ายเนื่องจากมีนักกีฬาฝีมือดีจากหลายประเทศในเอเชียเข้าร่วมจำนวนมากโดยส่วนตัวก็พร้อมทำหน้าที่ช่วยทีมประเภทหญิงให้ประเภททีมหญิงให้ได้มากที่สุดครับส่วนการแข่งขันบุคคลนั้นจะพยายามทำผลงานอย่างเต็มที่พร้อมตั้งเป้าคว้าเหรียญรางวัลกลับประเทศไทยให้ได้
1: ส่วนอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่ออกเดินทางไปยังญี่ปุ่นแล้วนะคะนั่นก็คือกีฬาเทเบิลเทนนิสค่ะโดยทีมชาติไทยส่งเข้าร่วม8คนด้วยกันแบ่งเป็นชาย3คนหญิง5คนนะคะเตรียมลงชิงชัยทั้งหมด7เหรียญทองค่ะประกอบไปด้วยชายเดี่ยวหญิงเดี่ยวชายคู่หญิงคู่คู่ผสมและทีมชายกับทีมหญิงค่ะสำหรับเอเชียนเกมคราวนี้นะคะถือว่าเป็นการผสมผสานระหว่างนักกีฬาจอมเก่ามากประสบการณ์และบรรดาน้องๆดาวรุ่งค่ะนำโดยน้องหญิงสุทัศนีเสวตบุตรน้องทิพย์อรวรรณภารนางบัวจินนิพาเสวตบุตรรวมไปถึงมีเก่าอย่างบอลภาคภูมิสงวนศิลป์และเป็ดสรายุทธ์ตันเจริญด้วยนะคะขณะที่ดาวรุ่งอายุเฉลี่ยประมาณ 16-19 ปีก็จะมีน้องไอซ์ค่ะพัศราพรวงละครกับน้องพลอยกุลพัฒน์วิจิตรวิริยกุลแล้วก็มีน้องนอตันนะคะทิตพัฒน์ปรีชายานดีกรีแชมป์โลกในรุ่นอายุไม่เกิน15ปีเดินทางไปด้วย
0: นายณัฐวุฒิเรืองเวชนายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงเป้าหมายว่าทีมหวังผลจากประเภททีมหญิงเป็นหลักพร้อมกับมีโอกาสลุ้นจากประเภทหญิงคู่และคู่ผสมหากการจับสลักเป็นใจโดยตั้งเป้ารักษามาตรฐานผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายหรือว่ารอบ8คนสุดท้ายให้ได้ทั้งนี้เทเบิลเทนนิสไทยนั้นเคยสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมส์มาแล้วโดยทีมหญิงคว้าเหรียญทองแดงจากการในแข่งขันเอเชียนเกมส์2022ที่นครฮานโจวครับ
1: ฮอนด้าพร้อมหาตัวแทนเจ้าก้องสมเกียรติจันทรานะคะเพื่อพัฒนานักขับไทยเราก้าวไปสู่ระดับโลกคนต่อไปให้ได้ค่ะ
0: ดร.อารักษ์พรประภาประธานบริษัทไทยฮอนด้าจำกัดพร้อมด้วยผู้บริหารเดินทางมาที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเพื่อขอบคุณทีมข่าวกีฬา NBT ที่ช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมของไทยฮอนด้าด้วยดีตลอดมาพร้อมเปิดเผยถึงแผนงานของไทยฮอนด้าในช่วงปลายปีนี้และปี2570โดยเฉพาะการหาตัวแทนของเจ้าก้องสมเกียรติจันทราซึ่งขณะนี้มีดาวรุ่งที่ฮอนด้าปลุกปั้นขึ้นมาก็คือเจ้าไมค์คิวเกียรติศักดิ์สิงห์พงศ์นักบิดดาวรุ่งไทยจากฮอนด้าเรซซิ่งไทยแลนด์ที่แข่งขันในศึกจักรยานยนต์ทางเรียบระดับนานาชาติ FIM Junior GP World และล่าสุดมีโอกาสขึ้นไปประชันความเร็วในรุ่นโมโต3ทำผลงานยอดเยี่ยมคว้ามาได้1คะแนนคาดว่าจะเป็นตัวแทนของสมเกียรติจันทราในอนาคต
7: ความสำเร็จของเรานะครับที่เรารอคอยมานานก็คือสมเกียรติจันทานะครับตอนนี้ก็ไปสู่ระดับโลกนะครับทั้ง MotoGP แล้วก็ไปถึง World Superbike นะครับตอนนี้ก็ถึงที่เวลาที่เราต้องหาตัวแทนนะครับที่จะมาแทนก้องสมเกียรติจันทานะครับก็เริ่มตั้งแต่เราคัดเลือกนะครับเด็กๆที่มีประสบการณ์นะต้องคงจะได้ยินไมคิวเบอร์85นะครับที่ไปอยู่จูเนียนะครับตอนนี้ก็ลดแล่นอยู่ก็ฝีมือไม่เบานะครับสำหรับเด็กไทยคนนี้นะครับ
1: ความเคลื่อนไหวของสมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทยค่ะนำโดยดร.ชนรงค์สุหงษาท่านอุปนายกสมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทยและดร.วีระกัชปะคีรินผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ของทางสมาคมนะคะได้เดินทางมายังสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBC2HD ค่ะพร้อมกับกระเช้าผลไม้มาขอบคุณทีมข่าวกีฬา NBT นะคะที่ร่วมเผยแพร่ข่าวสารของทางสมาคมกีฬาแฮนด์บอลด้วยดีมาโดยตลอดค่ะพร้อมกันนี้ทางสมาคมเตรียมจัดการแข่งขันรายการภายในประเทศและระดับนานาชาติในช่วงปลายปีนี้ค่ะซึ่งถือว่าเป็นไปตามยุทธศาสตร์พัฒนาวงการแฮนด์บอลภายใต้การบริหารงานของดร.สมบัติคุรุพันธ์ท่านนายกสมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทย
0: สำหรับการแข่งขันแฮนด์บอลที่จะเกิดขึ้นมี5รายการนะครับ
8: ไทยชิงถ้วยพระกนิษฐาธิราชเจ้านะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในวันที่25-30เดือนกันยายนที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาครนะครับซึ่งในรายการนี้เนี่ยเราได้คัดเอาทีมที่เป็นแชมป์รายการต่างๆนะฮะทั้งทีมชายทีมหญิงที่สมาคมให้การรับรองที่แชมป์กีฬาแห่งชาติแชมป์กีฬามหาวิทยาลัยแห่งชาติแชมป์แห่งประเทศไทยนะฮะมาร่วมการแข่งขันดังนั้นก็คิดว่าจะเป็นการรายการแชมป์จริงแชมป์ที่ยิ่งใหญ่ในประเทศไทย
0: สำหรับการแข่งขันแฮนด์บอลที่จะเกิดขึ้นมี5รายการนะครับได้แก่การแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยระหว่างวันที่25-30กันยายนนี้ที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาครการแข่งขันเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย21-25ตุลาคมนี้ต่อด้วยการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียทีมหญิงระหว่างวันที่26-31ตุลาคม2รายการนี้จัดที่มกช.ชลบุรีกีฬาแฮนด์บอลในมหกรรมยูธโอลิมปิกเกมส์2026ที่ประเทศเซเนกัลระหว่างวันที่29ตุลาคมถึง13พฤศจิกายนปิดท้ายด้วยการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ที่จังหวัดชลบุรีครับ
1: ข่าวกีฬาวันนี้ต้องลาไปพร้อม Spot of the Day แล้วค่ะไปดูผลงานของ Taylor Suarez นะคะสร้างสถิติใน National Women Soccer League ค่ะด้วยการทำประตูเร็วที่สุดในฐานะผู้เล่นตัวสำรองค่ะเกมที่ Angel City เอาชนะ Seattle ด้วยสกอร์3-1ค่ะจากนั้นเราพักเคารพธงชาติและกลับมาติดตามข่าวภาคค่ำกันต่อนะคะสำหรับช่วงนี้กุ้งและพี่อูต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ทุกปัญหาของท่านมีทางออกพบกับผมถนอมอ่อนเกตพล
1: ดิฉันลภรดากันเก
2: ตและดิฉันนิสาการกีตะเมกินค่ะ
1: เพราะเราคือสื่อกลางที่พร้อมยืนเคียงข้างคุณข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงทันสถานการณ์พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างตรงจุด
2: พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:30 น.ถึง 15:00 น.เต็มอิ่ม90 นาทีกับ3ช่วงสำคัญ
0: สรุปข่าวเด่นประจำวันที่ทุกท่านต้องรู
1: ้ถามมาตอบไปตัวแทนรัฐตอบชัดทุกประเด็นจากทางบ้าน
2: และช่วงที่สำคัญเปิดสายสดรับเรื่องตรงจากทางบ้าน
0: มีปัญหาปรึกษาเราเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนเพื่อผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในรายการ
3: NPT ร่วมใจช่วยชาวบ้าน
4: เมื่อผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเวลารอก็เพิ่มขึ้น
5: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาเร็วขึ้นได้ร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
6: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกอากาศให้ทุกชีวิต
7: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด
8: ในขณะที่ทุกคนใช้ชีวิตปกติสนุกสนานคุณอาจจะไม่รู้ว่าภัยเงียบกำลังซ่อนอยู่ในตัวคุณคุณอาจคิดว่าคุณปกติดีแต่ระเบิดเวลากำลังเดินอยู่ปล่อยไว้นานเสี่ยงตับแข็งและมะเร็งตับแต่ระเบิดนี้หยุดได้ด้วยการตรวจไวรัสตับอักเสบ B และ C ตรวจฟรีจองผ่านแอปเป๋าตังหรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านคุณจองนัดคัดกรองรู้เร็วรักษาเร็วป้องกันได้หยุดภัยเงียบเริ่มเลยวันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ปกป้องตับของคุณตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C

0: สิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เหนือในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

หน้าที่สำคัญประการหนึ่งของผู้เป็นบัณฑิตคือการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมการทำเช่นนั้นหาใช่การละทิ้งประโยชน์ส่วนตนไม่แต่คือการทำให้ทุกคนได้รับประโยชน์ร่วมกันและมีความสุขความเจริญไปด้วยกันการสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมจึงเป็นวิธีการที่ถูกต้องและยั่งยืนที่สุดในการสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนตนของแต่ละบุคคลขอให้บัณฑิตทุกคนทำความเข้าใจในข้อนี้แล้วร่วมกันทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมอย่างเต็มกำลังพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: วัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวคำ NBT นะครับอยู่กับคุณกรองแก้วชัยกฤตผมจิรพัฒน์อุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณฉลองรัตน์บุตรวงศ์ครับ
1: ช่วงแรกวันนี้เราเริ่มมาที่ความคืบหน้าการตรวจสอบรอยรั่วของท่อส่งน้ำมันบริเวณถนนเชื้อเพลิงนะคะหลังจากเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่พบดินปนเปื้อนน้ำมันบริเวณจุดต่อท่อแล้วก็มีการทดสอบระบบจนพบจุดที่สงสัยว่าจะมีการรั่วซึมวันนี้ค่ะทางทีมวิศวกรแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ได้เร่งถอดปลอกครอบท่อออกนะคะเพื่อจะค้นหารอยร้าวและความเสียหายอย่างละเอียดหลังจากนี้ก็เตรียมจะพิจารณาเปลี่ยนท่อส่งน้ำมันใหม่หากพบการชำรุดเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนค่ะทีมวิศวกรช่างเทคนิคและบริษัทเอกชนผู้รับผิดชอบได้ระดมเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานเพื่อจะเลื่อนปลอกครอบท่อจุดที่สงสัยว่ามีน้ำมันรั่วซึมออกโดยจุดนี้อยู่ฝั่งเกาะกลางระหว่างจุดกลับรถใต้สะพานพระราม3เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครซึ่งการเปิดปลอกครอบท่อก็จะช่วยให้ระบุตำแหน่งและสาเหตุของการรั่วซึมได้อย่างชัดเจนคาดว่าจะทราบผลในช่วงค่ำของวันนี้ค่ะนางสาวธิติพัชร์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานซึ่งลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์ก็เปิดเผยว่าปลอกครอบท่อมีระยะประมาณ2เมตรจึงจำเป็นต้องเปิดตรวจสอบให้ละเอียดจะได้ระบุตำแหน่งของแผลที่เกิดขึ้นกับท่อรวมทั้งตรวจสอบสาเหตุว่าเกิดจากการกัดกร่อนสนิมหรือมาจากแรงกระแทกจากภายนอกและหากพบตำแหน่งที่ได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่ก็จะซ่อมแซมเป็นการเร่งด่วนจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการทดสอบระบบท่ออย่างละเอียดเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีการรั่วซึมในบริเวณอื่นเพิ่มเติม
2: ไอ้ปลอกครอบท่อเนี่ยมันมีระยะประมาณสัก2เมตรได้ไม่แน่ใจว่าใต้นั้นเนี่ยมันมีแผลอยู่บริเวณไหนคือหลักการเนี่ยต้องซ่อมแผลในท่อก่อนแล้วก็ดูสาเหตุว่าแผลนั้นเกิดจากอะไรเกิดจากสนิมหรือเกิดจากการกระแทกนะคะก็ต้องไปดำเนินการในการซ่อมท่อก่อนหลังจากที่ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย เราก็จะมีการทำ picking test นะคะก็คือว่าให้เทสทั้งระบบด้วยเครื่องมือขั้นสูงสุดดูความละเอียดในเรื่องของการรั่วซึมของท่อทั้งหมด32กิโลเมตรตั้งแต่โรงกลั่นไปจนถึงพื้นที่ดอนเมืองนะคะว่า32กิโลเมตรเนี่ยมีจุดเสี่ยงจุดวิกฤตตรงไหนบ้างแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยตอนนี้กรมควบคุมกรมธุรกิจพลังงานเนี่ยได้ออกคำสั่งเรียกประวัติการดูแลท่อของบริษัทบาฟทั้งหมดนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทบาฟเนี่ยได้มีการซ่อมท่อเมนเทนแนนท่อหรือว่ามีประวัติในการที่มีจุดไหนที่มีความเสี่ยงก็จะตรวจดูทั้งหมดนะคะ
1: ส่วนสาเหตุของการรั่วซึมประเมินเบื้องต้น 90% คาดว่ามาจากท่อส่งนะคะซึ่งหากพบรอยแตกหรือความเสียหายจริงหลังจากซ่อมเสร็จก็จะต้องเปลี่ยนท่อใหม่เพื่อป้องกันปัญหาซ้ำรอยนอกจากนี้ยังเตรียมหารือเพื่อทบทวนแนวท่อส่งน้ำมันในอนาคตเนื่องจากจุดดังกล่าวมีรถสัญจรตลอด24ชั่วโมงซึ่งแรงสั่นสะเทือนอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดท่อชำรุดได้
2: ตอนนี้ถือว่า 90% มาจากท่อขนส่งน้ำมันแน่นอนแต่ว่าจุดที่เราจะดูว่ามันมีแผลหรือแผลนั้นเกิดจากสาเหตุอะไรเราจะต้องหาให้เจอก่อนแต่ว่าโดยหลักการแล้วถึงแม้ว่าซ่อมท่อแล้วแล้วทำ picking test แล้วเนี่ยเราต้องการความมั่นใจแล้วก็ดูว่ามันมีความปลอดภัยจริงๆนะคะก็จะดูว่ามันมีการรั่วซึมหรือมีบริเวณไหนที่มีความเสี่ยงหรือเปล่าแต่ว่าตรงไหนที่พบรอยรั่วโดยหลักการต้องเปลี่ยนนะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อเปลี่ยนแล้ววางแผนในการเปลี่ยนท่อแล้วเนี่ยอาจจะต้องพิจารณาในเรื่องของแนวท่อใหม่ด้วยเพราะว่าแนวท่อที่วางตลอดตามแนวต่อหม้อเนี่ยโอกาสที่ได้รับแรงกระเทือนจากการขนส่งของรถที่เดินทางตลอดเวลา24ชั่วโมงเนี่ยอาจจะเกิดเหตุซ้ำได้ฉะนั้นเนี่ยเราไม่อยากให้เกิดเหตุซ้ำนะคะก็ได้มีการพูดคุยเบื้องต้นระหว่างกรมธุรกิจพลังงานแล้วก็รวมถึงบริษัทเอกชนที่เป็นเจ้าของท่อและรวมถึงบริษัทที่รับบริหารจัดการท่อเนี่ยว่า1ซ่อมก่อน2ทํา picking test เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามันไม่มีเบรนอื่นรั่วแล้วอันที่3เนี่ยตรงไหนที่พบว่ามันมีแผลต้องเปลี่ยนนะฮะ4เนี่ยในอนาคตเรามองแล้วว่าถ้าตรงไหนที่ตรงบริเวณต่อหม้อเนี่ยโอกาสที่มันจะเกิดเหตุอีก3ปี4ปีเกิดอีกเราไม่อยากให้เกิดเหตุแบบนี้ซ้ำนะฮะเพราะว่า1มันเป็นเรื่องความปลอดภัยของประชาชน2เนี่ยเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะ
1: ด้านกรมควบคุมมลพิษได้ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศและสารระเหยอินทรีย์อย่างต่อเนื่องโดยบริเวณที่พบการรั่วไหลวัดค่าสารระเหยได้ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพแต่ว่าตัวเลขก็มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องเช่นเดียวกับค่าระดับการติดไฟที่ก็มีทิศทางลดลงอย่างชัดเจนสำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่ยังคงต้องใช้มาตรการควบคุมอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะการป้องกันไม่ให้เกิดประกายไฟเนื่องจากยังมีความเสี่ยงจากไอระเหยของน้ำมันพร้อมกันนี้ได้มีการติดตั้งเครื่องดูดและบำบัดไอน้ำมันเพื่อช่วยกรองสารระเหยและลดกลิ่นเหม็น

0: บรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนในระหว่างที่เจ้าหน้าที่เร่งแก้ปัญหาม
1: าที่กระแสความกังวลเกี่ยวกับการขยายตัวของชาบัตเฮาส์ศูนย์รวมตัวของชาวยิวและก็นักท่องเที่ยวอิสราเอลในพื้นที่กรุงเทพนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บริเวณถนนพระอาทิตย์ชาวบ้านออกมาร้องเรียนให้ตรวจสอบอาคารมีความผิดปกติทำชั้นใต้ดินล่าสุดทางกทม.เตรียมเอาผิดใช้อาคารผิดวัตถุประสงค์ครับแล้วก็สั่งเบรกโครงการอีกอันหนึ่งเป็นการสร้างชาบัตที่ย่านสุขุมวิท22นะครับหลังจากดัดแปลงแบบไม่เป็นไปตามกฎหมายครับทีมข่าวได้ลงพื้นที่ไปสำรวจชาบัตเฮาส์ที่ถนนพระอาทิตย์นะครับก็พบว่าอาคารมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้ครอบคลุมทุกจุดเลยและไม่อนุญาตให้คนนอกหรือว่าคนไทยทั่วไปเข้าไปข้างในได้เข้าไปได้เฉพาะสมาชิกชาวยิวซึ่งต้องแจ้งรหัสผ่านกับรปภ.เท่านั้นครับซึ่งการทำแบบนี้ต่างจากศาสนสถานทั่วไปแหล่งข่าวในพื้นที่บอกนะครับว่ามีข้อมูลเชิงลึกจากอดีตช่างก่อสร้างระบุว่าอาคารแห่งนี้ด้านในถูกขุดเจาะเป็นชั้นใต้ดินลึกถึง3ชั้นแล้วมีการใช้วัสดุพิเศษกันกระสุนแล้วก็รองรับแรงระเบิดด้วยที่น่าสังเกตก็คือเดิมชาบัตแห่งนี้เคยเช่าพื้นที่อยู่ในย่านรามบุตรีตอนนั้นมีพนักงานคนไทยครับแต่พอย้ายมาอยู่ตรงถนนพระอาทิตย์นี่ไล่คนไทยออกหมดเลยแล้วไปจ้างแรงงานต่างด้าวแทนคาดว่าเพื่อป้องกันไม่ให้แปลนอาคารรั่วไหลนะครับแล้วก็ยังสะท้อนพฤติกรรมของกลุ่มชาวยิวในพื้นที่ให้นักข่าวฟังด้วยว่ามักจะสร้างความเดือดร้อนรำคาญส่งเสียงดังสูบกัญชาในที่สาธารณะเตือนแล้วก็ไม่ฟังและปฏิเสธไม่จ่ายค่าอาหารจนมีการขนานนามกันว่ายักษ์สะท้อนถึงพฤติกรรมกลางอีกทั้งบางคนก็มีพฤติกรรมข่มขู่คุกคามคนไทยด้วยครับ
2: พวกคนไทยที่เคยทำงานที่นั่นอ่ะเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาเคยเห็นแปลนเขาก็เล่ากันมาเห็นแปลนอาคารนั่นแหละแล้วเขาก็เล่ากันมาว่าเนี่ยข้างในอ่ะมันมีชั้นใต้ดินนะชั้นใต้ดินประมาณ3ชั้นแล้วเขาทำเหมือนแบบว่าไว้หลบระเบิดได้ด้วยเลยนะถ้าเกิดมีการก่อการร้ายหรืออะไรขึ้นมาเนี่ย
3: ค่ะ3ชั้นเหรอคะพี่
2: ใช่เห็นเขาพูดอย่างนั้นนะช่วงเนี้ยโดนขู่กันเป็นแถบๆเลยว่าห้ามวุ่นวายกับพวกนี้นะห้ามยุ่งกับเขานะอะไรเงี้ยแล้วก็ให้ตำรวจไปเฝ้าข้างหน้า24ชั่วโมงซ
3: ึ
2: ่งภาษีประชาชนชาวไทยตาค
3: ุ
2: ณมาทำธุรกิจประเทศไทย
3: ค่ะ
2: แล้วคุณให้เงินประเทศไทยหรือเปล่าคุณเสียภาษีถูกต้องไหมคุณทำอะไรทุกอย่างต้องไหมแล้วประชาชนเนี่ยเขาแค่เดินผ่านไปผ่านมามองก็ยังไม่ได้เลยโดนว่าโดนด่าใช่หรือเปล่ามันไม่ถูกเปล่าอะไรเงี้ย
3: แค่มองเฉยๆล่ะคะพี
2: ่มองเฉยๆเขาก็เดินมาถามแล้วเธอว่ามองทำไมมามองอะไรมีปัญหาอะไร
1: นอกจากนี้นะครับยังพบรูปแบบการกว้านซื้ออสังหาริมทรัพย์แล้วก็หมุนเวียนใช้บริการกันเองในเครือข่ายทั้งในกรุงเทพเชียงใหม่ภูเก็ตแล้วก็สุราษฎร์ธานีเม็ดเงินไม่ตกถึงผู้ประกอบการไทยเลยจึงต้องการให้หน่วยงานด้านความมั่นคงและกรมสอบสวนคดีพิเศษเร่งรับเป็นคดีพิเศษเพื่อเข้ามาตรวจสอบเชิงลึกทีมข่าวจึงได้ไปสอบถามนายพัฒนาเทพเครือชัยเอมผู้อำนวยการสำนักควบคุมอาคารสำนักการโยธากรุงเทพมหานครครับก็ได้ข้อมูลว่าอาคารดังกล่าวเนี่ยขออนุญาตก่อสร้างกับสำนักงานเขตพระนครโดยระบุไว้ว่าใช้งานเพื่ออยู่อาศัยส่วนบุคคลเท่านั้นและไม่ได้มีการขออนุญาตสร้างชั้นใต้ดินนะครับแต่จากการที่เจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบเมื่อ 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่าอาคารถูกใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนาและเป็นสถานที่รวมคนแต่ขอไว้เป็นที่อยู่อาศัยส่วนบุคคลดังนั้นใช้อาคารผิดประเภทผิดวัตถุประสงค์จึงได้ประสานสำนักงานเขตพระนครให้เร่งเข้าไปควบคุมแล้วก็บังคับใช้กฎหมายดำเนินคดีและออกคำสั่งทางปกครองห้ามใช้อาคารในกิจกรรมที่เป็นการชุมนุมคนแล้วก็สั่งให้ปรับปรุงแก้ไขการใช้อาคารและเป็นที่พักอาศัยตามที่ได้เคยรับอนุญาตไปหากผู้ครอบครองอาคารฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งก็จะมีบทลงโทษตั้งแต่เปรียบเทียบปรับไปจนถึงจำคุกครับนายพัฒนาเทพยังกล่าวถึงโครงการชาบัตแห่งใหม่ที่อยู่ที่ซอยสุขุมวิท22ด้วยนะครับยื่นขออนุญาตโดยตรงกับสำนักการโยธากทม.โดยชี้แจงว่าเดิมทีอาคารแห่งนี้ได้รับอนุญาตตั้งแต่ปี2562เป็นอาคารเพื่อการศาสนาสูง6ชั้นแล้วจะมีชั้นใต้ดิน2ชั้นใช้เป็นที่จอดรถแต่ที่ผ่านมามีการทำเพียงงานตอกเสาเข็มแล้วก็เปิดหน้าดินจากนั้นก็หยุดไปเลยครับจนมาปีนี้2569เจ้าของโครงการมายื่นขอแจ้งก่อสร้างใหม่เปลี่ยนจาก6ชั้นเป็นอาคารสูง5ชั้นแต่ชั้นใต้ดินจาก2ชั้นเนี่ยขอเพิ่มเป็น3ชั้นเจ้าหน้าที่ยังไม่อนุมัติครับเนื่องจากว่ามีส่วนที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายจึงแจ้งให้ผู้ประกอบการแก้ไขแล้วก็เตรียมออกคำสั่งให้หยุดการก่อสร้างในส่วนที่ผิดแบบทันทีซึ่งปัจจุบันหน้างานก็ยังคงชะลอการก่อสร้างอยู่ครับ
0: ขณะที่กระทรวงมหาดไทยก็ประสานกับกรุงเทพมหานครเร่งเข้าไปตรวจสอบการก่อสร้างอาคารชาบัตเฮาส์ในพื้นที่สุขุมวิทนะคะในจุดนี้เนี่ยก็จะตรวจสอบทั้งเรื่องที่มาของที่ดินแล้วก็เงินทุนก่อสร้างเพื่อคลายข้อกังวลให้กับประชาชนค่ะส่วนจุดที่ถนนพระอาทิตย์นะคะก็จะตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีชุมชนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาการเปิดให้บริการเฉพาะกลุ่มรวมไปถึงกระแสข่าวเรื่องการก่อสร้างชั้นใต้ดินค่ะนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กับทีมข่าว NBT ถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการก่อสร้างชาบัตเฮาส์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งปัจจุบันได้รับรายงาน2แห่งนะคะก็คือที่พื้นที่สุขุมวิทและก็ที่ถนนพระอาทิตย์ซึ่งทั้ง2จุดได้ประสานไปยังทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบแล้วหากพบการกระทำผิดก็ต้องดำเนินการไปตามกฎหมายทั้งนี้ในพื้นที่สุขุมวิทพบว่าเป็นการนำที่ดินที่ได้รับการบริจาคมาขอก่อสร้างอาคารซึ่งในจุดนี้นะคะทางรัฐมนตรีบอกว่าก็มีการตั้งข้อสังเกตทั้งเรื่องที่ดินและเงินทุนที่นำมาสร้างเจ้าหน้าที่ก็จะไปตรวจสอบนะคะว่าบุคคลที่เป็นผู้ถือครองที่ดินก่อนจะนำมาบริจาคเป็นใครและได้ที่ดินนั้นมาอย่างไรตลอดจนตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อจะคลายข้อกังวลให้กับประชาชนค่ะ
4: ตอนนี้ก็ประสานกับกทม.ก็รู้สึกว่าเรื่องแบบเรื่องอะไรเขาก็ใช้กฎหมายในการที่สร้างไปแล้วเดี๋ยวกทม.เข้าไปตรวจแต่ว่าในส่วนของผมนั้นผมก็ยังสงสัยอยู่ว่าที่ดินได้มาโดยชอบหรือไม่ถึงแม้แต่จะเป็นการบริจาคมาก็ตามนะครับก็เดี๋ยวสอบไปดูว่าบริจาคมาจากไหนแล้วคนที่เป็นผู้ถือครองก่อนที่จะบริจาคเนี่ยเป็นใครสองก็คือว่าเงินหรือบริษัทที่มาก่อสร้างที่เอาเงินที่เอามาก่อสร้างนั้นเนี่ยเงินจะมาจากตรงไหนอันนี้ขอตรวจสอบนิดนึงครับเพราะว่าเป็นข้อกังวลของพี่น้องประชาชนเหมือนกันนะครับแล้วก็ทางบริษัทการชาบัตเนี่ยก็จะเป็นบริษัทที่เชื่อมโยงที่สุสานที่ฉะเชิงเทราชาบัตที่ภูเก็ตด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยขออนุญาตไปดูโครงข่ายตรงนี้นิดนึงก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดมีรายละเอียดอะไรเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกที
0: ส่วนกรณีชาบัตเฮาส์บริเวณถนนพระอาทิตย์นะคะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างรอรายงานผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการจากกรุงเทพมหานครในจุดนี้เนี่ยประชาชนในชุมชนละแวกก็เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาการเปิดให้บริการเฉพาะกลุ่มตลอดจนกระแสข่าวเรื่องการก่อสร้างชั้นใต้ดินซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดค่ะ
4: เห็นอยู่ในกระแสอยู่ครับว่าทางชุมชนหรือพี่น้องประชาชนในละแวกนั้นเนี่ยอาจจะมีข้อสงสัยว่าภายในชาบัตนั้นเองเนี่ยมีการทำพิธีหรือว่ามีการบริการคนอิสราเอลอะไรบ้างนะครับแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าจะมีกระแสว่าเขาอาจจะมีชั้นใต้ดินมีอะไรก็เดี๋ยวจะให้ทางกทม.ตรวจสอบไปครับ
0: นอกจากการตรวจสอบในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วกระทรวงมหาดไทยก็ยังมีการขยายผลปราบปรามกลุ่มทุนต่างชาติที่ใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือว่านอมินีในพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยวสำคัญนะคะซึ่งจากการลงพื้นที่ไปก่อนหน้านี้ทั้งที่ภูเก็ตที่สมุยที่พะงันก็พบสถานประกอบการหลายแห่งดำเนินกิจการโรงแรมโดยไม่มีใบอนุญาตรวมถึงมีการดัดแปลงเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและยังพบการจัดตั้งบริษัทนอมินีเพื่อดำเนินกิจการต่างๆซึ่งจำที่ก็ได้ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดไปแล้วถึง12สัญชาติเพราะฉะนั้นยืนยันว่าไม่ได้เป็นการพุ่งเป้าไปที่ชนชาติใดชนชาติหนึ่งเป็นพิเศษนะคะและย้ำว่ารัฐบาลยินดีต้อนรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาอย่างถูกต้องแต่ก็จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกับกลุ่มที่ฝ่าฝืนและมากระทำผิดในประเทศค่ะ
4: รัฐบาลไม่ได้มีความตั้งใจหรือมีความเจาะจงที่จะไปตรวจสอบชนชาติใดชนชาติหนึ่งนะครับทางนี้ต่างชาติที่ใครที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือทำผิดกฎหมายเนี่ยเราก็ดำเนินคดีหมดยกตัวอย่างอย่างเช่นที่สมุยเราก็ดำเนินการไปแล้วเนี่ย12สัญชาตินะครับไม่ใช่เฉพาะแค่อิสราเอลอย่างเดียว
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าได้รายงานผลการปฏิบัติงานเรื่องต่างๆต่อนายกรัฐมนตรีให้รับทราบแล้วทั้งการตรวจสอบการสวมสิทธิ์ทุนเทาเครือข่ายนอมินีนายกรัฐมนตรีเองก็มอบนโยบายชัดเจนว่ารัฐบาลพร้อมให้การต้อนรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาประกอบกิจการอย่างถูกต้องแต่กลุ่มที่เข้าฝ่าฝืนแล้วก็กระทำผิดกฎหมายก็จะต้องถูกดำเนินการขั้นเด็ดขาดค่ะ
4: นายกก็บอกว่าต้องกำราบพวกนี้ให้ได้นะครับแล้วก็ผมก็รายงานท่านนายกเพิ่มเติมไปว่าอาจจะมีบริษัทต่างชาติที่เราสามารถพิสูจน์ได้แล้วเนี่ย เป็นจำนวนมากที่ถือครองที่ดินก็จะเชิญท่านนายกในการที่จะเป็นประธานในพิธีในการที่จะคิกออฟแล้วก็กำจัดบริษัทพวกนี้ให้สิ้นซากไปครับ

0: ขณะที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มอบนโยบายกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศนะครับเร่งปราบปรามชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมเอารัดเอาเปรียบแล้วก็กระทำผิดกฎหมายในประเทศไทยนอกจากนี้ยังย้ำให้บังคับใช้มาตรการเนรเทศอย่างเด็ดขาดแต่ยืนยันครับว่าประเทศไทยพร้อมเปิดรับชาวต่างชาติที่เข้ามาอย่างสุจริตและเคารพวัฒนธรรมไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานของกระทรวงมหาดไทยโดยเน้นย้ำว่าชาวต่างชาติเข้ามาเพื่อประกอบอาชีพสุจริตไม่เอารัดเอาเปรียบหรือไม่ใช้อำนาจทุนเพื่อหาผลประโยชน์โดยมิชอบถ้าเป็นแบบนี้ก็สามารถอยู่ร่วมกับคนไทยได้ตามปกติแต่ถ้าหากพบพฤติกรรมก้าวร้าวข่มขู่หรือกระทำการที่ไม่เหมาะสมเจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดตลอดจนการก่อสร้างศาสนสถานหรือสุสานส่วนบุคคลที่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยก็จะต้องได้รับการจัดระเบียบอย่างเร่งด่วน
1: ขอชื่นชมท่านรัฐมนตรีช่วยนะครับมท.2นะครับที่ได้เป็นตัวตั้งตัวตีในการดำเนินคดีแล้วก็ไปเป็นกำลังใจให้กับทีมงานที่ต้องไปปราบปรามคนเหล่านี้ซึ่งก็เห็นได้ชัดว่าได้รับการตอบรับนะครับในเชิงบวกจากสังคมไทยอย่างมากมายเราก็ตรงไปตรงมานะครับตั้งมาอยู่ในประเทศนี้ก็ทำมาหากินสุจริตนะครับไม่เอารัดเอาเปรียบนะครับไม่ใช้ไอ้เรื่องของกำลังตัวเองที่มีอยู่ในเรื่องขององค์ความรู้เรื่องของเงินทุนนะครับเรื่องของระบบอะไรต่างๆที่เขาเป็นเจ้าเทคโนโลยีอยู่มาเอาเปรียบคนไทยก็อยู่ร่วมกันได้แต่ถ้าเข้ามาแล้วแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวข่มขู่ข่มเหงนะครับเอาเปรียบคนไทยแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์อันตรงนี้ก็ต้องดำเนินการเต็มที่โดยเฉพาะยิ่งในจังหวัดเป้าหมายจังหวัดภูเก็ตจังหวัดสุราษฎร์ธานีสมุยพังงานนะครับหรือแม้กระทั่งจังหวัดอื่นๆที่มีการทำดำเนินการในลักษณะนี้อยู่นะครับขอให้ใช้ท่านผู้ว่าทั้งหลายนะครับก็ต้องใช้กฎหมายอย่างเต็มที่การจัดตั้งศาสนสถานหรืออะไรต่างๆก็ตามผมคิดว่าอยู่ดีจัดตั้งเองไม่ได้นะครับแล้วก็พฤติกรรมต่างๆก็ต้องให้ความเคารพต่อรูปแบบสังคมวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยจะมาใช้สุสานที่เรามีอยู่ใช้เซเมทารีใช้คริเมชันเซ็นเตอร์ไอ้เผานะวัดตามศาสนาตามเฟสิลิตี้ต่างๆที่เรามีอยู่ไม่ว่ากันจะเป็นโบสถ์เป็นวัดเป็นอะไรเมนเผาศพหรือเป็นสุสานที่มีอยู่สุสานคริสตจักรหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างนี้ไม่ว่ากันเลยนะครับแต่ไม่ใช่จะมามีที่ดินมาแล้วก็ฝังไปก่อนอะไรอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้ไม่ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องให้มีความชัดเจนศาสนสถานถ้าตั้งขึ้นมาขออนุญาตเป็นร้านอาหารแต่มีเรื่องของศาสนสถานก็ต้องไม่ได้นะครับผมคิดว่าเราต้องมีความชัดเจนในเรื่องนี้นะครับเพราะว่า เราก็ยินดีที่จะต้อนรับเขาแต่ต้อนรับเขาในลักษณะที่มาแล้วก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
0: สำหรับมาตรการเนรเทศนะครับซึ่งได้มีการประกาศบังคับใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีไปแล้วนั้นนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและในอำเภอบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพหากพบชาวต่างชาติมีพฤติกรรมเข้าข่ายความผิดก็ต้องดำเนินการเชิญออกนอกประเทศทันทีโดยไม่ต้องกังวลถึงงบประมาณสำหรับค่าเดินทางครับ
1: อย่าไปกังวลในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับถ้าพฤติกรรมเข้าเกณฑ์ก็ดำเนินการทันทีนะครับพวกนี้เอามาดำเนินคดีอยู่ในประเทศต่อให้เขาผิดแล้วไม่ในประเทศออกไปดันมาดำเนินคดีอยู่ในประเทศต้องใช้ข้าวของเราใช้น้ำของเรานะครับใช้ห้องพักของเราใช้อะไรของเรามีอยู่ช้อยเดียวคือเชิญออกนะครับแค่นั้นเองแล้วก็ไม่ต้องห่วงครับเขาจะอุทธรณ์ก็อุทธรณ์ไม่มีปัญหารัฐมนตรีมหาไทยลงนามในประเทศเขาอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีก็เชิญนะครับมันก็ท่านมีข้อได้เปรียบในการดำเนินการเรื่อง

0: และวัฒนธรรมของประเทศเราแล้วก็ทำให้คนไทยนั้นได้อยู่ร่วมกับเขาได้ป้ายห้ามคนไทยเข้าถ้าท่านผู้ว่าเจอที่ไหนท่านผู้ว่าไปถอนด้วยตัวเองนะครับ
1: อีกหนึ่งเรื่องที่นายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับในการประชุมขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทยก็คือเรื่องของ Data Center นะคะโดยสั่งตั้งบอร์ดควบคุม Data Center ให้เร่งออกกฎหมายเฉพาะดูแลการใช้ไฟใช้น้ำแล้วก็เชื้อเพลิงและดูแลผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวในที่ประชุมขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงมหาดไทยถึงธุรกิจ Data Center ว่าปัจจุบันไทยยังไม่มีกฎหมายเฉพาะทั้งที่เป็นกิจการที่ใช้ไฟในขณะที่การจ้างงานมีไม่มากเท่าที่ต้องการแต่จะนำเรื่องนี้มาเปรียบเทียบกันตรงๆคงไม่ได้อย่างไรก็ตามรัฐบาลไม่ต้องการปิดกั้นการลงทุนเพราะจะไม่เป็นธรรมกับผู้ประกอบการที่เข้ามาลงทุนแล้วแต่ก็ต้องวางกติกาให้รอบคอบซึ่งรัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลแล้วเพื่อออกแบบกฎระเบียบรวมถึงจัดทำกฎหมายเฉพาะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ที่เข้ามาลงทุนและสร้างความเป็นธรรมในการใช้ทรัพยากร
0: 5ปีที่แล้วนี่ขอให้มาสักโรงนี่เราก็ดีใจตายแล้วนะครับเพราะว่าเม็ดเงินที่เข้ามาจำนวนมหาศาลวินวินหมดบางทีมันก็ไม่ได้จะเอาทั้งเงินเขาเสร็จแล้วก็จะจ้างงานสูงสูงเสร็จแล้วก็จะต้องให้เขาขยายตัวอย่างต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยบางทีพอมาถึงวันนี้หลังจากเราทะลุเป้าในหลายๆอย่างในเรื่องของการเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติเข้ามาแล้วเราบอกเอ้ยอย่างนี้เดี๋ยวเราเริ่มจำกัดเริ่มไปสนับสนุนธุรกิจภาคอื่นๆแทนอย่างเงี้ยผมว่ามันก็ไม่ค่อยแฟร์กับคนที่มาลงทุนเท่าไหร่รัฐบาลได้ตั้งบอร์ดขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งจะเข้ามาดูแลด้านการออกแบบเรื่องกฎระเบียบแล้วก็กำหนดทิศทางแล้วก็ในเรื่องของให้มีกฎหมายเฉพาะนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทางผู้ที่เข้ามาลงทุนตลอดจนเกิดความเป็นธรรมในการใช้ทรัพยากรทั้งทางด้านพลังงานเชื้อเพลิงนะครับน้ำหล่อเย็นต่างๆสิ่งแวดล้อมนะครับ
1: นายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำให้กรมโยธาธิการและผังเมืองกรมการปกครองกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการไฟฟ้าและหน่วยงานด้านน้ำรวมถึงจังหวัดต่างๆที่มี Data Center แลกเปลี่ยนข้อมูลกันให้มากขึ้นและทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบพร้อมติดตามดูแลผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นไม่ให้สร้างภาระกับประชาชนในระหว่างที่กำลังวางระบบ
2: ขณะที่นายอัธวิทย์สุวรรณภักดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติก็ได้ออกมาแสดงความกังวลถึงความล่าช้าในการประกาศปรับขึ้นค่าไฟสำหรับศูนย์ข้อมูลหรือว่า Data Center นะครับโดยระบุว่ามาตรการช่วยค่าไฟฟ้าใน2โครงการของรัฐทั้งการช่วยค่าไฟ200หน่วยแรกในอัตรา3บาทต่อหน่วยอันนี้ใช้งบ 12,000 ล้านบาทอีกอันนึงคือการนำค่าไฟส่องสว่างสาธารณะออกจากบินค่าไฟประชาชนใช้งบอีก 18,000 ล้านบาทรวม2อันก็เป็นเงินกว่า 30,000 ล้านบาทแต่ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือว่าสครณ31สิงหาคมระบุว่ากฟผ.มีรายได้นำส่งคลัง 16,011 ล้านบาทส่วนกฟน.มีรายได้นำส่งคลัง 5,104 ล้านบาทรวม2การไฟฟ้าก็จะเป็น 21,000 ล้านบาทจะเห็นว่าตัวเลขยังต่ำกว่าภาระจาก2มาตรการข้างต้นอยู่ 9,000 ล้านบาทจะหามาโปะตรงนี้ยังไงนายอัธวิทย์เสนอทางแก้ตัวเลขที่ติดลบตรงนี้นะครับโดยให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาประกาศให้ Data Center เป็นโรงงานประเภทที่108เนื่องจากว่าใช้กำลังไฟฟ้าสูงก็คาดว่ากระบวนการตรงนี้จะใช้เวลา60วันให้หน่วยงานรัฐเข้ามากำกับดูแลได้นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้กทม.เร่งตรวจสอบการตั้ง Data Center และเสนอให้จัดทำโซนนิ่งเตรียมระบบไฟฟ้าและน้ำให้เหมาะสมแล้วก็เร่งปรับขึ้นค่าไฟสำหรับศูนย์ข้อมูล Data Center แบบนี้โดยด่วนเพื่อป้องกันไม่ให้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายติดลบจนกระทั่งกระทบต่อการขยายระบบไฟฟ้าไปยังพื้นที่ห่างไกลครับ
3: ในต่างประเทศเนี่ยเขาจัดโซนนิ่งให้ Data Center เพราะมันเข้าข่ายโรงงานท่านนึกออกไหมพอมันเข้าข่ายโรงงานปุ๊บเขาจัดโซนนิ่งให้บริเวณนั้นจะมีไฟพร้อมมีน้ำพร้อมนั่นคือกรุงเทพมหานครแล้วนั่นคือพระราม9นั่นคือรามคำแหงเพราะว่าเซ็นเตอร์ของประปาเซ็นเตอร์ของไฟฟ้าตรงนั้นแข็งแรงที่สุดเขาต้องเลือกจุดที่กริดมันเข้มแข็งสถานีย่อยมันเข้มแข็งไฟไม่ตกวันนี้ผมเสนอทางแก้ให้ใช้กฎหมายกรมโรงงานประกาศเป็น108ประเภทต้องใช้เวลา60วัน

0: แล้วผมเสนอท่านอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าขึ้นค่าไฟ Data Center ด่วนไม่ใช่เท่ากับภาคครัวเรือน
1: มาเตือนเรื่องสภาพอากาศกันหน่อยนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยตลอดทั้งวันค่ะทางปภ.ได้แจ้งเตือนผ่านเซลล์บรอดแคสต์หลายอำเภอของจังหวัดน่านซึ่งล่าสุดนะคะฝนที่ตกหนักในพื้นที่อำเภอนาหมื่นจังหวัดน่านก็ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเกาะติดสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหากมีเหตุฉุกเฉินก็พร้อมจะอพยพกลุ่มเปราะบางทันทีค่ะจากสถานการณ์ฝนตกอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่ของอำเภอนาหมื่นจังหวัดน่านเช่นที่บ้านห้วยเหล่าหมู่8ตำบลนาทนุ่งเกิดน้ำป่าไหลหลากทางอำเภอได้ให้ความช่วยเหลือด้วยการอพยพครัวเรือนกลุ่มเสี่ยง1ครัวเรือนไปอาศัยอยู่กับญาติในที่ปลอดภัยเบื้องต้นได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดหางบประมาณแก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนส่วนที่บ้านวังน้ำเย็นตำบลเมืองลีก็เกิดสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากเช่นกันแต่จากการสำรวจเบื้องต้นยังไม่พบรายงานความเสียหายต่อบ้านเรือนทรัพย์สินหรือเหตุดินโคลนถล่มทางอำเภอนาหมื่นเร่งประชาสัมพันธ์และประสานงานไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมถึงประชาชนในพื้นที่ให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพร้อมเตรียมรับมือตลอด24ชั่วโมงค่ะด้านปภ.แจ้งเตือนผ่านเซลล์บรอดแคสต์ว่ามีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องให้ระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ริมคลองริมลำน้ำที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะตำบลดงพญาตำบลบ่อเกลือใต้ตำบลภูฟ้าและพื้นที่ใกล้เคียงขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญดูแลกลุ่มเปราะบางหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงขอให้อพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยแต่ว่าในขณะเดียวกันนะคะก็มีเฟกนิวส์บอกว่าอีก2ชั่วโมงพายุฝนจะเข้าน่านอีกรอบเตรียมตัวพร้อมภาพแผนที่แสดงพื้นที่ในจังหวัดน่านใครเห็นอันนี้นะคะอย่าตื่นตระหนกให้ตรวจสอบข้อมูลก่อนแชร์เนื่องจากข้อความและภาพที่เผยแพร่อันนี้ไม่ปรากฏแหล่งที่มาของข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาที่สามารถตรวจสอบยืนยันได้ค่ะด้านกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนประกาศฉบับที่5นะคะระบุว่าวันที่17ถึง20กันยายนประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยวันนี้เริ่มมีผลกระทบแล้วนะคะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลังจากนั้นก็จะเป็นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปก็คือ18กันยายนค่ะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
2: 17 18นะครับมวลอากาศเย็นไหลลงมาเนาะทำให้แนวร่องมรสุมขยับลงมานะครับดังนั้นใน17 18เนี่ยเหนืออีสานแล้วก็ภาคกลางตอนบนเนี่ยก็จะเป็นลักษณะฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับเกิดขึ้นในหลายพื้นที่นะครับก็ต้องระมัดระวังกันแล้วถ้าเป็นภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกครับก็จะเป็น18 19 18 19ก็จะเยอะหน่อยนะครับทีนี้ทางภาคเหนือเองพอเป็นวันที่ต้องฟังดีๆเนาะภาคเหนือภาคอีสานตอนบนนะครับ19 20เนี่ยฝนลดลงแต่ว่าไม่ได้หายไปเลยนะครับฝนยังพอมีอยู่นะครับถ้าเป็นภาคเหนือก็ทางตอนล่างซีกตะวันตกยังพอมีส่วนภาคตะวันเฉียงเหนือครับก็จะเน้นตอนล่างนะครับกับแนวเขาด้านตะวันตกยังพอมีฝนอยู่นะครับ
3: มาถึงช่วงรู้สู้ภัยเอลนินโญนะครับวันนี้จะพาไปสำรวจความพร้อมของพื้นที่ลุ่มน้ำปิงจังหวัดเชียงใหม่กับการวางแผนจัดสรรน้ำรับมือสภาพอากาศสุดขั้วแม้ว่าปัจจุบันปริมาณฝนสะสมแล้วก็น้ำในอ่างเก็บน้ำก็ยังทรงตัวในเกณฑ์ดีแต่การเตรียมความพร้อมล่วงหน้าคือหัวใจที่สำคัญในการสู้ภัยแล้งที่อาจจะลากยาวไปถึงปี2570ได้ติดตามจากรายงานของทีมข่าว NBT เชียงใหม่ครับ

0: นับตั้งแต่การประกาศเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่15พฤษภาคม2569ของกรมอุตุนิยมวิทยาพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยเกิดฝนตกต่อเนื่องตลอดช่วงฤดูฝนซึ่งปีนี้ไม่พบภาวะฝนทิ้งช่วงในพื้นที่ภาคเหนือที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าในปี2569จะมีปริมาณฝนสะสมเฉลี่ยใกล้เคียงกับค่าปกติและลดลงกว่าปี2568และ2567ที่มีค่าปริมาณฝนสะสมสูงกว่าค่าปกติร้อยละ5ถึง10ส่งผลให้อ่างเก็บน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงของจังหวัดเชียงใหม่มีปริมาณน้ำสะสมสูงอยู่ในเกณฑ์ดีและยังสามารถรองรับน้ำได้ตลอดช่วงฤดูฝนแต่ขณะเดียวกันข้อมูลของหลายฝ่ายคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะเผชิญหน้ากับปรากฏการณ์ซุปเปอร์เอลนีโญในช่วงเดือนพฤศจิกายน2569ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่อุณหภูมิผิวน้ำทะเลมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนตอนกลางและตะวันออกเพิ่มสูงกว่า2องศาเซลเซียสส่งผลกระทบให้อุณหภูมิสูงขึ้นและเกิดภาวะแล้งรุนแรงและยาวนานกว่าปกติ
1: ซุปเปอร์เอลนีโญไหมมันจะมีผลในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาซึ่งเป็นมันหมดฝนแล้วมันเข้าสู่หน้าหนาวแล้วแต่ปีนี้อาจจะถามว่าหนาวมากไหมอย่างนั้นจะมากกว่าก็อาจจะหนาวไม่ค่อยมากครับปีนี้นะครับผม
2: ก็จะเป็นลักษณะนั้นมากกว่า
1: ใช่ครับผมใช่ฮะแต่อุณหภูมิจะสูงนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวามกรากุมภาปีหน้าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติ
0: สำนักงานชลประทานที่1ระบุว่าสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กในลุ่มน้ำปิงยังมีปริมาณน้ำกักเก็บในเกณฑ์ดีและในช่วงวันที่1พฤศจิกายน2569คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำสะสมในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่อย่างเขื่อนแม่งะสมบูรณ์ชนมีปริมาณน้ำเต็มความจุที่265ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่เขื่อนแม่กงอุดมธาราจะมีปริมาณน้ำประมาณ180ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น168ของความจุอ่างซึ่งเพียงพอต่อการบริหารจัดการในช่วงฤดูแล้งและช่วงฝนทิ้งช่วงในพื้นที่ชลประทานซึ่งสถานการณ์น้ำยังดีกว่าปี2558ซึ่งเป็นปีที่เกิดภาวะแล้งรุนแรงที่สุด
3: แผนโดยเราจะวางแผนในการใช้น้ำจากน้ำฝนเป็นหลักก่อนนะครับจากนั้นเมื่อเกิดปัญหาไฟแล้งฝนทิ้งช่วงเนี่ยเราก็จะสามารถนำน้ำจากแหล่งน้ำชลประทานที่เราเก็บเอาไว้เนี่ยเอามาใช้ได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยหากเกิดภัยแล้งเองนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบนเองเนี่ยนะครับทั้งเขตจังหวัดเชียงใหม่และเขตจังหวัดลำพูนเนี่ยเราก็ได้มีการวางแผนที่จะระบายน้ำจากเขื่อนแม่งะสมบูรณ์ชนนะครับลงมาช่วยในลำน้ำปิงนะครับเพื่อสนับสนุนกิจการหลักๆไม่ว่าจะเป็นของเรื่องของการประปาการท่องเที่ยวนะครับระบบนิเวศนะครับการเกษตรโดยปกติเนี่ยเราจะมีการระบายน้ำในช่วง1ตุลาคมนะครับจำนวนทั้งสิ้น21รอบแบ่งซึ่งปัจจุบันเนี่ยน้ำแม่งะเนี่ยเราคาดการว่าเริ่ม1พย.เราจะมีน้ำเต็ม 100% นะครับซึ่งก็จะเพียงพอสำหรับกิจการพวกนี้นะครับ
0: อย่างไรก็ตามสิ่งที่ยังคงต้องจับตาคือผลกระทบจากปรากฏการณ์ซุปเปอร์เอลนีโญในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมิถุนายน2570ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้เกิดฝนตกน้อยกว่าปกติฝนทิ้งช่วงที่จะกลายเป็นปัญหาใหม่ในช่วงหน้าแล้งปี2570ซึ่งสำนักงานชลประทานที่1คาดว่าอาจจะไม่รุนแรงเท่ากับปี2558
3: ผมก็คาดการณ์ว่าจะไม่เลวร้ายเท่าปี58แน่นอนครับเพราะว่าตัวโดยเฉพาะตัวน้ำในลำน้ำแม่งัดเองนะครับปกติเนี่ยเราก็จะใช้น้ำ อยู่ประมาณจาก 50% นะครับทั้งในส่วนของตัวแม่งัดเองนะครับและในส่วนของน้ำปิงเองกรณีเกิดฝนทิ้งช่วงหรือภัยแล้งใน21รอบเวรเนี่ยเพราะฉะนั้นยังไงก็แล้วแต่เราก็จะมีน้ำเกินกว่า 23% แน่นอนในเขื่อนของเขื่อนแม่งัดนะครับในเขื่อนแม่กวงก็เช่นกันครับ
0: อย่างไรก็ตามปรากฏการณ์ซุปเปอร์เอลนีโญเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีความรุนแรงและไม่สามารถควบคุมได้แต่สามารถทำความเข้าใจและวางแผนรับมือสถานการณ์ได้การเตรียมความพร้อมด้านชลประทานเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่จะบรรเทาความรุนแรงจากปรากฏการณ์นี้ขณะที่ประชาชนก็ต้องทำความเข้าใจและร่วมกันรับมือกับสถานการณ์ด้วยความตระหนักแต่ไม่ตระหนกธีรพงษ์โลหะวัชระทีมข่าว NBT เชียงใหม่รายงาน

พักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้ามาดูความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นรวมถึงการบรรจุใหม่กรณีที่มีการเพิกถอนผู้ที่กระทำผิดไปนะคะพักก่อนครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ

จะดีแค่ไหนถ้าความสูญเสียจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลายเป็นศูนย์ร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้สังคมไทยปลอดภัยและน่าอยู่ยิ่งกว่าเดิมขอเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศร่วมพลังครั้งสำคัญในโอกาสวันงดดื่มสุราแห่ง

ชาติประจำปี2569ภายใต้แนวคิดหลักซีโร่ดิ้งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์สำหรับเงินทุกบาทที่ประหยัดได้ร่างกายที่แข็งแรงขึ้นและรอยยิ้มของคนที่คุณรักคือผลลัพธ์ที่คุ้มค่าที่สุดเพราะความปลอดภัยเริ่มต้นที่ชุมชนของเราเริ่มต้นก้าวแรกได้ง่ายๆด้วยการงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา3เดือนเต็มนี้เปลี่ยน90วันให้เป็นช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูร่างกายประหยัดค่าใช้จ่ายและคืนความสุขให้ครอบครัวพักตับพักกายเพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าและยืนยาวเพื่อคนที่คุณรักมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่เป้าหมายซีโร่ดิ้งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์ด้วยกันนะครับ

0: ช่วงนี้มาดูความคืบหน้าการบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นรอบ4นะคะซึ่งวันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อกำหนดวันบรรจุโดยตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้ค่ะในขณะเดียวกันก็เตรียมวางแนวทางเรียกคืนเงินเดือนแล้วก็สวัสดิการคนที่ทุจริตสอบค่ะนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางโดยเป็นการประชุมเกี่ยวกับกรอบระยะเวลาการบรรจุข้าราชการหลังจากที่มีการเพิกถอนผู้ที่ทุจริตซึ่งตามขั้นตอนปกติขณะนี้เนี่ยจะเข้าสู่การเรียกใช้บัญชีในรอบที่4แต่เนื่องจากมีการเรียกบรรจุไปแล้ว3รอบก่อนหน้าและพบปัญหาผู้สอบผ่านถูกขบวนการทุจริตสวมสิทธิ์ลัดคิวทางคณะกรรมการการกระจายอำนาจจึงนำเรื่องนี้เข้าหารือเพื่อเร่งแก้ปัญหาการโอนย้ายและการจัดลำดับการบรรจุของทั้ง3รอบแรกให้แล้วเสร็จและเกิดความเป็นธรรมก่อนโดยวางเป้าหมายให้สามารถเรียกบรรจุรอบที่4ให้ทันภายในเดือนตุลาคมนี้เรื่องนี้ยังต้องรอข้อสรุปจากคณะกรรมการกลางว่าจะมีความเห็นต่อแนวทางอย่างไรเบื้องต้นคาดว่ามีกลุ่มผู้สอบที่อันดับขยับดีขึ้นประมาณ 3,000 ถึง 4,000 คนแต่ไม่ใช่ทุกคนที่ประสงค์จะขอย้ายหากคณะกรรมการกลางเห็นชอบแนวทางนี้ตัวเลขก็จะชัดเจนขึ้น
1: โดยปกติแล้วเนี่ยมันก็ควรจะเป็นการเรียกใช้บัญชีในรอบ4ใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยปรากฏว่าก็มีกลุ่มที่มีการบรรจุไปแล้ว3รอบนะครับที่บอกว่าตัวเองเนี่ยโดนลัดคิวไปนะโดนคนที่สอบได้คะแนนเนี่ยไอ้แก้คะแนนลัดคิวไปก็มายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมที่กรรมาธิการกระจายอำนาจนะครับแล้วก็ทางกรรมาธิการก็ได้ทำเรื่องมาหาดูว่าอยากที่จะให้มีการเขาเรียกว่าโอนย้ายของการบรรจุ3รอบนี้ก่อนที่จะมีการเรียกใช้บัญชีในรอบ4ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะดูแนวทางทั้งหมดแหละครับแล้วก็แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยยังไงก็จะเร่งกระบวนการเนี่ยให้มีการเรียกรอบ4ได้เนี่ยภายในเดือนตุลาคมนะครับก็ต้องหารือกกว่ากกมีความเห็นว่าอย่างไรนะครับจริงๆแล้วเรายังระบุจำนวนไม่ได้นะครับก็ต้องบอกว่าถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดกลุ่มคนที่มีลำดับดีขึ้นนี่ก็น่าจะ 3-4 พันคนแต่ไม่ได้แปลว่าทั้ง 3-4 พันคนจะมีความประสงค์ที่จะย้ายนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องเมื่อถ้ากกลางเห็นด้วยในแนวทางนะครับอันนี้เราจะเห็นตัวเลขชัดแล้วว่าใครที่มีความประสงค์บ้างเพราะว่าเขาก็ต้องเริ่มติดต่อสถานีต้นทางปลายทางเอาไว้แล้วเพื่อที่จะดูว่าโอเคจะขยับไปตรงไหนใน 3,868 ที่มีการถอนออกมานะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราก็จะเร่งกระบวนการถ้าเกิดว่ากกลางเห็นด้วยเราก็จะเร่งกระบวนการนี้ให้เร็วที่สุดแล้วก็นำไปสู่การเรียกใช้บัญชีในรอบ4นะครับเพราะว่าก็อีก 30,000 กว่าคนเหมือนกันที่กำลังรอใช้บัญชีอยู่เราก็จะเร่งให้เร็วที่สุดครับ
0: ส่วนประเด็นการเรียกคืนเงินเดือนและสวัสดิการย้อนหลังของผู้ทุจริตนายวรสิทธิ์ระบุว่าอยู่ระหว่างรอข้อเสนอแนะทางกฎหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงต้องประสานข้อมูลเชิงลึกจากปปช.ประกอบด้วยยืนยันว่ามีเป้าหมายชัดเจนที่จะเรียกคืนเงินหลวงทั้งหมดแต่ยังไม่สามารถกำหนดกรอบเวลาที่แน่ชัดได้เนื่องจากต้องรวบรวมหลักฐานจากหลายภาคส่วนให้รัดกุมที่สุด
2: ส่วนในที่ประชุมขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงมหาดไทยนะครับนายกรัฐมนตรีได้สั่งการเพื่อเร่งสางปัญหาการทุจริตสอบท้องถิ่นโดยกำชับให้สั่งข้าราชการที่กระทำผิดออกจากราชการไว้ก่อนทันทีเนื่องจากมองว่าการสั่งย้ายตำแหน่งนั้นไม่เพียงพอพร้อมกำหนดให้คณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงต้องสรุปผลให้เสร็จสิ้นภายในวันที่30กันยายนนี้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวกลางที่ประชุมขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงมหาดไทยยอมรับว่าเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นนั้นบั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนอย่างมากและถือเป็นเรื่องน่าสะเทือนใจที่มีบุคคลภายนอกเข้ามาร่วมทุจริตซึ่งที่ผ่านมาสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ยึดทรัพย์ขบวนการภายนอกไปแล้วกว่า380ล้านบาทดังนั้นในส่วนของข้าราชการภายในของกระทรวงมหาดไทยที่มีส่วนทำผิดกฎหมายก็จะต้องเร่งดำเนินการแค่ย้ายตำแหน่งถือว่าไม่พอหากเข้าเกณฑ์ปลัดกระทรวงต้องสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนทันทีพร้อมสั่งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงโดยไม่กลัวถูกฟ้องกลับนายกรัฐมนตรียังส่งสัญญาณเตือนไปยังประธานสอบสวนวินัยร้ายแรงด้วยนะครับประกาศชัดว่าไม่ให้มีการขยายเวลาสอบสวนเด็ดขาดทุกอย่างจะต้องจบภายในวันที่30กันยายนนี้ครับ
3: ไม่มีความจำเป็นใดๆเลยที่ท่านจะต้องไปเกรงกลัวนะครับฟาดให้ยับครับนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการทำความเสียหายให้กับหน่วยงานของเราเผาบ้านเราครับนะครับผมก็ต้องดีอย่างนี้นะท่านทุกคนเป็นเจ้าของบ้านมีบ้านมีทรัพย์สินอยู่ดีๆคนไหนก็ตามที่มาทำลายทรัพย์สินทำลายบ้านของเราเนี่ยเราก็ต้องถือว่าเขาไม่มีความเหมาะสมที่เขาจะอยู่ร่วมกันกับเรานะครับวันนี้ก็ต้องดำเนินการให้เต็มที่อย่างที่เรียนครับผมอยู่ที่นี่มา3ปีนะครับต้องมันต้องเกรงใจกันบ้างนะครับการทำแบบนี้จะมาบอกว่ามันทำมาตั้งนานแล้วทำมานานแล้วผมยังไม่เข้ามาผมไม่รับทราบผมมารับทราบเมื่อถ้าผมอยู่ที่นี่ทำเรื่องเหล่านี้ไม่ได้เท่านั้นเองนะครับเพราะว่าเวลาโดนพี่น้องประชาชนโดนสื่อมวลชนโดนมวลชนต่างๆเขาไม่ได้พูดถึงเลยครับว่าผอ.คนไหนผู้ตรวจคนไหนอธิบดีคนไหนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเขาบอกว่าต้องเป็นคนที่มีอำนาจสูงสุดในกระทรวงมหาดไทยเท่านั้นที่จะทำเรื่องนี้ได้เนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้ลองนั่งนะครับเพราะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราก็มีความจำเป็นที่ผมก็เรียนให้ทราบว่าเรื่องนี้ท่านไม่ต้องมากังวลเลยจะไม่มีการไปบอกให้ท่านยั้งมือเว้นคนนั้นเว้นคนนี้นะครับเพราะฉะนั้นการสอบสวนสืบสวนถ้าพลาดพิงไปโดนคนไหนก็ต้องเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่กฎหมายยังไงก็ปกป้องคุ้มครองคนที่ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าช้าถ้าไม่ให้ขยายเวลานะผมพูดกันตรงนี้ก่อนเลยนะมีคนมาบอกผมว่าจะมีการขยายเวลาเรื่องนี้ไม่มีนะครับต้องจบภายในเนี่ยที่เวลาที่กำหนดไว้นะครับอย่าไปจบวันที่เลย30กันยายนเป็นการเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับ เรื่องของการเปลี่ยนหน้าที่ของคนหลายคน
0: ส่วนเรื่องเขตแดนทางทะเลนะคะหลังจากประชุมคณะกรรมการประนอมภาคบังคับระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคลอสครั้งแรกเสร็จสิ้นไปแล้วนะคะทางอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายก็ได้เข้ารายงานผลการประชุมต่อนายกรัฐมนตรีค่ะพร้อมย้ำว่าทีมไทยนั้นสู้เต็มที่เพื่อผลประโยชน์ของชาติค่ะนายเบนจามินสุการจนัตทีอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเข้าพบนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อรายงานผลการประชุมของคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคลอสโดยเปิดเผยว่าเป็นการรายงานบรรยากาศในที่ประชุมตามปกติซึ่งภาพรวมก็เป็นไปด้วยดีเป็นเพียงการเจรจาในระดับปูพื้นฐานยังไม่มีประเด็นใดเป็นพิเศษซึ่งนายกรัฐมนตรีได้รับทราบข้อมูลพร้อมส่งกำลังใจให้ทีมทำงานทุกคนส่วนกระแสสังคมที่จับตาและให้กำลังใจทีมไทยนั้นอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายก็ยืนยันว่าทีมงานทุกคนสู้เต็มที่เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบ้านเมืองแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดเชิงลึกได้เนื่องจากกระบวนการเพิ่งเริ่มต้นและต้องใช้เวลาในการดำเนินการอีกประมาณ 11-12 เดือนพร้อมย้ำชัดเจนว่าการพูดคุยในกรอบนี้ครอบคลุมเฉพาะมิติทางทะเลเท่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางบก
4: ท่านไม่ได้ลงในรายละเอียดตรงนี้นะฮะท่านไม่ได้ลงรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตดีกว่านะฮะในรายละเอียดอย่าเพิ่งเลยนะฮะ
5: เอาไว้พูดคุยหรือมีการนัดหารือกับนายกรัฐมนตรีอะไรเพิ่มเติมไหมครับท่าน
4: อ๋อคงยังไม่มีตอนนี้นะครับครับเพราะว่ามันอย่างที่บอกนะฮะการประชุมเพิ่งจะเริ่มต้นจริงๆนะครับมันเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานานฮะเรากำลังพูดถึงปีนึงนะฮะ11 เดือน12 เดือนขึ้นไปเพราะฉะนั้นคงเร็วเกินไปนิดนึงนะที่จะให้ข้อมูลอะไรตอนนี้นะครับ
5: แต่ภาพรวมจากการที่มีการพูดคุยคือมันไปในทิศทางที่ดี
4: ไปในทิศทางใช่ไหมครับไปในทิศทางที่ดีฮะแน่นอนครับแน่นอนฮะบรรยากาศเป็นอย่างดีนะฮะเป็นไปด้วยดี
6: นอกจากที่เราไปคุยเรื่องทางทะเลแล้วทางบกเองเราจะมีการเดินหน้า
4: โอ้อันนี้ผมพูดได้เลยนะฮะเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางบกเลยนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องทะเลล้วนๆนะครับ
6: หมายถึงว่าหลังจากนี้ค่ะเรื่องทางบกทางทะเลคุยไปแล้วทางบกเราจะดำเนินการยังไงต่ออ
4: ๋อยังฮะยัง
2: ด้านกองทัพอากาศก็ถอดบทเรียนจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเดินหน้ายกระดับระบบควบคุมและสั่งการร่วมหรือว่า JCC ขณะที่กองทัพบกระบุถึงสถานการณ์บริเวณเนิน450ในพื้นที่ช่องสง่ำจังหวัดศรีสะเกษที่มีทหารกัมพูชาไปขุดคูเลตนะครับล่าสุดกัมพูชายอมปรับสภาพพื้นที่กลับคืนแล้วครับพลอากาศโทจักรกฤษธรรมวิชัยโฆษกกองทัพอากาศเปิดเผยว่าขณะนี้กองทัพไทยอยู่ระหว่างการขับเคลื่อนนโยบายยกระดับสู่หน่วยบัญชาการขีดความสามารถร่วมหรือว่า JCC ซึ่งปัจจุบันกองทัพอากาศมีระบบบัญชาการและควบคุม ACCS ซึ่งมีการยกระดับอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทั้ง3เหล่าทัพทางบกทางเรือและทางอากาศสามารถประเมินสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและเห็นภาพการรบในมิติเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพศูนย์การจัดหาเครื่องบินขับไล่กริปเพนระยะที่1ซึ่งจะเริ่มทยอยส่งมอบในปี2572นั้นกองทัพอากาศได้รับมอบทรัพย์สินทางปัญญาของระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีซึ่งถือเป็นก้าวกระโดดที่สำคัญโดยเทคโนโลยีนี้จะช่วยให้ไทยสามารถพัฒนาระบบ Data Link เพื่อเชื่อมต่อยุทโธปกรณ์ของทั้ง3เหล่าทัพได้เองภายในประเทศ
7: ที่ในสถานการณ์ความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยระบบ CCS มีบทบาทสำคัญยิ่งครับในขั้นตอนของการวางแผนการปฏิบัติและการประเมินผลการปฏิบัตินะครับกองทัพอากาศก็จะยกระดับขีดความสามารถของ ACCS ไว้อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ก็ในการดำเนินการตามนโยบายของท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดเนี่ย ACCS จะถูกยกระดับเป็นระบบการควบคุมร่วมกันของทุกเหล่าทัพเพื่อทำให้ผู้บัญชาการในทุกระดับชั้นเนี่ยได้เห็นและเข้าใจภาพสถานการณ์การที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องร่วมกันในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นมิติทางบกทางเรือหรือทางอากาศโดยที่การดำเนินการเนี่ยก็ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตลอดมาปีที่ผ่านมาก็อย่างที่ท่านโฆษกของกองบัญชาการกองทัพไทยชี้แจงแล้วนะครับมีการประชุมเพื่อจะทำให้ขีดความสามารถตรงนี้มันพัฒนายิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปนอกจากนี้ก็เรื่องของ tactical data link หรือระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเป็นระบบที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติการทางทหารเป็นอย่างยิ่งนะครับการเชื่อมโยงทุกแอสเซททุกทรัพยากรที่เรามีเข้าด้วยกันเป็นระบบเนี่ยมันทำให้เกิดความเข้าใจในสถานการณ์การลบมันทำให้การปฏิบัติการทั้งหมดเป็นอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกันในทุกมิติตรงนี้ถือเป็นปัจจัยทวีกำลังที่จะทำให้การปฏิบัติการทหารในอนาคตของกองทัพไทยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2: นอกจากนี้กองทัพอากาศยังเตรียมยกระดับขีดความสามารถของเครื่องบินตรวจการซาบ 340AEW ให้สามารถสั่งการหน่วยบินในอากาศได้โดยตรงพร้อมเร่งวิจัยและพัฒนากามิกาเซ่โดรนเพื่อสร้างความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในอนาคต
7: อันนี้คือผลการปฏิบัติภารกิจที่สำคัญในปีที่ผ่านมานะครับไฮไลท์ก็คงไม่พ้นในเรื่องของการปฏิบัติการทางอากาศในช่วงสถานการณ์ความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาและส่วนหนึ่งคือการพยายามยกระดับในเรื่องของเทคโนโลยีป้องกันประเทศของเราเองนะครับก็คงทราบว่าปีนี้การประกาศให้ความสำคัญในเรื่องนี้อย่างยิ่งโดยเฉพาะยิ่งการวิจัยและพัฒนาสร้างโดรนที่เป็นกามิกาเซ่โดรนนะครับเพื่อทำให้เราสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในอนาคตเพราะว่าด้วยสภาพแวดล้อมของความขัดแย้งในปัจจุบันเนี่ยก็ต้องพบว่าจริงๆแล้วสงครามผสมมาตรหรือ asymmetric warfare เนี่ยก็เป็นผลกระทบที่ส่งผลกระทบที่ส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการเตรียมกำลังของเราอย่างยิ่งการที่เราสามารถจะสร้างกามิกาเซ่โดรนขึ้นมาใช้งานได้เองเนี่ยก็ส่งผลให้เราเนี่ยมีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจมากยิ่งขึ้น
2: ขณะที่พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกได้กล่าวถึงที่ทหารกัมพูชาขุดคูเลตพร้อมวางแนวลวดหนามบริเวณเนิน450ในพื้นที่ช่องสง่ำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษซึ่งอาจรุกล้ำพื้นที่อธิปไตยของไทยนะครับโดยบอกว่าล่าสุดชุดประสานงานของทั้งสองฝ่ายในพื้นที่ได้มีการพูดคุยกันโดยฝ่ายกัมพูชายอมปรับสภาพพื้นที่กลับคืนแล้วซึ่งสามารถเจรจากันได้และแก้ปัญหาได้ด้วยความเรียบร้อยนอกจากนี้ยังขอให้ประชาชนในพื้นที่ซึ่งอาจเกิดความวิตกกังวลให้ฟังข่าวสารจากทางราชการเนื่องจากข่าวสารในโซเชียลมีเดียมีที่มาที่หลากหลายอาจทำให้เกิดความวิตกกังวลและยืนยันว่าหน่วยงานในพื้นที่ทั้งเจ้าหน้าที่ปกครองและทหารมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอยู่ตลอดเวลาครับ
7: ล่าสุดเนี่ยบริเวณพื้นที่เนิน450ใช่ไหมครับตรงที่ช่องสง่ำก็ถือว่าชุดประสานงานในพื้นที่เนี่ยก็ถือว่าได้พูดคุยกันนะแล้วก็ทางฝ่ายกัมพูชาเองเขาก็ยอมที่จะปรับคืนสภาพแล้วนะครับเพราะว่าส่วนที่ดำเนินการมันเป็นคล้ายๆมาทำเครื่องกีดขวางนะแต่นี้มันอยู่ในพื้นที่ฝ่ายไทยก็ถือว่าสามารถเจรจาได้ปัจจุบันก็เรียบร้อยครับ
8: วันนี้ชาวบ้านสามารถหวังใจเองครับว่าของงานนี้ว่าชาวบ้านก็ตื่นตระหนกพอสมควรถ้าจะทำตามสารบังเกอร์นะครับ
9: จริงๆต้องจริงๆอยากให้ฟังข่าวสารจากทางราชการมากกว่าบางครั้งอาจจะเนื่องจากที่มาของข่าวสารจะเยอะโดยเฉพาะในทางโซเชียลนะครับก็เลยอาจจะทำให้มีความกังวลบ้างแต่ว่าน่าจะเป็นส่วนน้อยนะเราอาจจะเห็นความกังวลผ่านมาทางโซเชียลเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าในพื้นที่จริงๆแล้วเนี่ยในระบบออนกราวเนี่ยทั้งฝ่ายปกครองทั้งฝ่ายทหารเขาจะเขามีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอยู่ทุกวันอยู่แล้วไม่ได้น่ากังวลขนาดนั้น
0: มาติดตามการดูแลและคุ้มครองผู้บริโภคกันบ้างนะคะกรณีผู้บริโภคซื้อรถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อหนึ่งค่ะแต่ว่าหลังจากรับรถมาใช้งานได้เพียง2วันล้อแม็กด้านหน้าเนี่ยนะคะเกิดแตกขณะขับขี่ก็ส่งผลให้ลมยางรั่วแล้วก็ได้รับความเสียหายค่ะจึงยื่นเรื่องต่อสคบนะคะจากนั้นสคบก็นำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาแล้วก็เรียกบริษัทรถยนต์เข้ามาหารือท้ายที่สุดก็สามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยผลสำเร็จกรณีผู้บริโภคซื้อรถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อหนึ่งแต่ว่าหลังจากรับรถมาใช้งานได้เพียง2วันล้อแม็กอยู่ที่ด้านซ้ายเนี่ยนะคะเกิดแตกขณะขับขี่ส่งผลให้ลมยางรั่วแล้วก็ได้รับความเสียหายจึงยื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อสคบเพื่อขอความเป็นธรรมโดยสคบก็นำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคชุดที่3เพื่อเจรจาหาแนวทางแก้ไขร่วมกันผลการไกล่เกลี่ยสุดท้ายบริษัทตกลงเปลี่ยนล้อแม็กยางแล้วก็ชุดคาลิเปอร์เบรกนะคะพร้อมตรวจสอบสภาพรถให้สามารถใช้งานได้ตามปกติโดยที่ผู้ร้องไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายซึ่งก็นำไปสู่การยุติข้อพิพาทระหว่างคู่กรณีนางสาวสุภมาศกล่าวว่าการดำเนินงานดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคและการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นเศรษฐกิจจากคุณดีจตุรงค์ครับ

0: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนทถ่ายทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนทถ่ายทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
1: เลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.และเวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.ทางช่อง NBT True HD

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้อัปเดตการเจรจาการค้ากับสหรัฐนะครับที่เรามาถึงจุดสำคัญแล้วเมื่อย้อนไปเมื่อคืนวันที่15กันยายนที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ของไทยได้หารือกับสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR เพื่อสรุปรายละเอียดขั้นสุดท้ายนะครับถึงการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือ ART ซึ่งการเจรจาสมบูรณ์เกือบทั้งหมดแล้วขั้นตอนหลังจากนี้คือการต่อสายตรงระหว่างนายกรัฐมนตรีของไทยกับประธานาธิบดีสหรัฐเพื่อปิดดีลอย่างเป็นทางการครับART นั้นสหรัฐมีเป้าหมายเพื่อลดการขาดดุลการค้านะครับซึ่งกรณีของไทยนั้นเกินดุลเขาไปมากกว่า 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนอกจากการต้องนำเข้าสินค้าจากสหรัฐเพิ่มเติมแล้วไทยยังต้องเร่งแก้ไขอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีเช่นกฎระเบียบมาตรฐานการอนุญาตนำเข้าการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญารวมไปถึงการแก้ปัญหาการที่ไทยเป็นทางผ่านของสินค้าต่างชาติที่เข้าสู่สหรัฐวันนี้นายกรัฐมนตรีระบุด้วยนะครับว่าการต่อสายพูดคุยกับประธานาธิบดีสหรัฐจะนำกรณีจอยสเตทเมนต์ระหว่างไทยกับกัมพูชาที่ผู้นำสหรัฐเคยรับปากเอาไว้มาเจรจาปิดท้ายด้วยครับเพื่อหวังจะลดภาษีลงให้ได้มากที่สุดครับ
1: ผู้แทนการค้าทั้งสองฝ่ายพร้อมที่จะให้มีการต่อสายในประเด็นสุดท้ายอย่างถ้าผมจะพูดกับทางได้มีโอกาสพูดกับทางท่านประธานาธิบดีสหรัฐก็จะขอท่านในเรื่องที่ตอนที่ท่านบอกว่าถ้าประเทศไทยเราเนี่ยปฏิบัติตามจอยสเตทเมนต์ของความขัดแย้งที่เรามีกับกัมพูชานะครับที่ว่าเราต้องไปกวาดเก็บกวาดทุกระเบิดเราไปถอนทหารเราต้องดำเนินการปราบปรามสแกมเมอร์นะครับซึ่งเราทำตามหมดเลยทุกอย่างท่านก็บอกว่าที่จำได้ไหมท่านบอกว่าท่านจะพิจารณาอัตราให้เป็นพิเศษก็จะเรียนถามท่านว่าประเทศไทยเราจะได้ตรงนี้หรือเปล่า
0: คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าเตรียมหารือกับคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในวันพรุ่งนี้กรณีทีมไทยแลนด์และสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐได้สรุปรายละเอียดสุดท้ายของความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรือ ART พร้อมยอมรับว่าทิศทางการเจรจาเป็นไปด้วยดีนะครับก่อนหน้านี้คุณสุภจีระบุถึงกำหนดการที่นายกรัฐมนตรีจะหารือกับประธานาธิบดีทรัมป์ว่าอยู่ระหว่างที่สหรัฐจะพิจารณาเลือกวันนัดหมายเพื่อพูดคุยทางโทรศัพท์ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่สหรัฐและคาดว่าจะได้พบกับผู้นำสหรัฐอีกครั้งครับกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสสว.แถลงผลสำเร็จโครงการ Boost Up SME สู่ตลาด FTA นะครับช่วยยกระดับผู้ประกอบการไทยผ่านการอบรมและจับคู่ธุรกิจสร้างมูลค่าการซื้อขายมากกว่า571ล้านบาทครับคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แถลงผลสำเร็จโครงการ Boost Up SME สู่ตลาด FTA ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.ช่วยให้ SME ไทยใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA เพื่อโอกาสทางการค้าขณะที่กรมการค้าต่างประเทศได้ออกแบบการดำเนินงานเพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับทั้งองค์ความรู้และโอกาสศึกษาดูงานในตลาดจริงนับตั้งแต่เริ่มโครงการมีผู้ประกอบการเข้าร่วม450รายนะครับก่อนคัดเลือกเหลือ150รายและ64รายในรอบสุดท้ายเพื่อร่วมกิจกรรม Business Matching เกิดการเจรจาธุรกิจรวม177คู่มูลค่าการซื้อขาย571ล้านบาทกรมการค้าต่างประเทศมุ่งหวังให้โครงการนี้เป็นจุดเริ่มต้นให้ SME ใช้ประโยชน์จาก FTA ไทยที่มี14ฉบับครอบคลุม18ประเทศทั่วโลกและเตรียมพร้อมขยายสู่ตลาดใหม่นะครับเช่นอินเดียนอร์เวย์และสวิตเซอร์แลนด์โอกาสนี้คุณสุภจีได้มอบ3แนวทางสำคัญแก่ผู้ประกอบการนะครับก็คือการเปิดมุมมองตลาดให้กว้างขึ้นพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์ประเทศใหม่ๆขอให้ใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและต้องต่อยอดในตลาดนั้นอย่างต่อเนื่องครับ
2: กระทรวงพาณิชย์เองก็จะพยายามที่จะทำ การค้าเสรี FTA ให้เปิดกว้างขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะอย่างปีนี้เราก็มีแผนการที่จะทำมากขึ้นไปอีกดังนั้นเนี่ยโลกจะกว้างขึ้นเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ท่านเนี่ยอย่าได้หยุดนิ่งพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆค่ะสูตรที่เราเคยทำแล้วสำเร็จในอดีตมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ในสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะฉะนั้นพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆ
0: สามหน่วยงานเดินหน้าโครงการ BOI to IPO นะครับผลักดันให้ผู้ประกอบการ10กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านการทำ IPO ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ BOI to IPO ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลท.และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI โดยเฉพาะ10กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายสามารถระดมทุนและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีสร้างงานทักษะสูงดึงผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานรวมถึงเปิดโอกาสให้นักลงทุนไทยมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของกิจการผ่านกลไกตลาดทุนนะครับBOI จะให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเช่นการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม3ปีหรือลดหย่อน 50% เพิ่มเติม5ปีสำหรับบริษัทในกลุ่ม New Economy ที่ได้รับการรับรองจากตลท.ส่วนบริษัททั่วไปจะได้รับการยกเว้นเพิ่มเติม2ปีหรือลดหย่อน 50% เพิ่มเติม3ปีขึ้นกับประเภทกิจการขณะที่ตลท.และกลต.เตรียมปรับปรุงกระบวนการ IPO ให้กระชับและรวดเร็วยิ่งขึ้นอย่างระยะเวลาการดำเนินธุรกิจหรือว่า track record จากเดิมไม่น้อยกว่า2ปีให้เหลือ1ปีและลดมูลค่าราคาตลาดหรือ market cap สำหรับการเข้าจดทะเบียนในตลาดเซตจากเดิม 5,000 ล้านบาทเหลือ 3,000 ล้านบาทและตลาด MAI ครับจากเดิม 1,500 ล้านบาทให้เหลือ 1,000 ล้านบาทครับ
3: วันนี้เราเริ่มเห็นตัวเลขของการหว่านเมล็ดพันธุ์ New Economy ผ่าน BOI เดี๋ยวท่านจะค่อยๆเห็นแรงงานไทยที่ได้งานที่ดีขึ้นวันนี้เริ่มเห็นตัวอย่างบริษัทที่ทำ Optical Transceiver บริษัทที่ทำอยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่บริษัทที่ทำอาหารสัตว์สมัยใหม่เป็น Pet Food Top 5ก็อยู่ที่เมืองไทยต้องเอาบริษัทเหล่านี้มา listed ในตลาดให้ได้หรือ PCB ต้องมา listed ในตลาดให้ได้อันนี้ก็คือโจทย์ใหญ่ของวัดผลของ KPI ของ3หน่วยงานที่จะสามารถเปลี่ยนผ่านได้นี่แหละครับคือการ transform ประเทศไทย
0: ทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับพักสักครู่และกลับมาติดตามข่าวค่ำกันต่อผมจตุรงค์แสงโชติกุลสวัสดีครับ

0: ทุกปัญหาของท่านมีทางออกพบกับผมถนอมอ่อนเกตพล
1: ดิฉันลภรดากันเก
2: ตและดิฉันนิสาการอีตะเมกินค่ะ
1: เพราะเราคือสื่อกลางที่พร้อมยืนเคียงข้างคุณข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงทันสถานการณ์พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างตรงจุด
2: พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:30 น.ถึง 15:00 น.เต็มอิ่ม90 นาทีกับ3ช่วงสำคัญ
0: สรุปข่าวเด่นประจำวันที่ทุกท่านต้องรู
1: ้ถามมาตอบไปตัวแทนรัฐตอบชัดทุกประเด็นจากทางบ้าน
2: และช่วงที่สำคัญเปิดสายสดรับเรื่องตรงจากทางบ้าน
0: มีปัญหาปรึกษาเราเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนเพื่อผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในรายการ
3: NPT ร่วมใจช่วยชาวบ้าน

0: นายกรัฐมนตรีสั่งการกระทรวงมหาดไทยและทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างสมพระเกียรติระหว่างเป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำภารกิจสำคัญช่วงปลายปีที่กระทรวงมหาดไทยต้องรับผิดชอบคือพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่กำหนดไว้กลางเดือนธันวาคม2569กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมการจัดงานให้สมพระเกียรติและเตรียมการต่อเนื่องในการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยกำชับให้มีการวางแผนการดำเนินการอย่างรัดกุมและมีประสิทธิภาพพร้อมขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดอำนวยความสะดวกให้ประชาชนทุกคนได้มีส่วนร่วมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพทั้งในระดับจังหวัดระดับอำเภออย่างสมพระเกียรติ
1: วุฒิสภาจัดงานนิทรรศการน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเนื่องในวาระครบ100วันแห่งการสิ้นพระชนม์โดยพิธีเริ่มด้วยนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภานำผู้เข้าร่วมงานลุกขึ้นยืนสงบนิ่งเพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นเวลา1นาทีก่อนรับชมวิดิทัศน์เกี่ยวกับพระประวัติโครงการพระราชดำริขออภัยครับโครงการพระดำริและพระกรณียกิจพร้อมร่วมกันขับร้องบทเพลงเจ้าหญิงของคนไทยซึ่งขับร้องโดยน้ำฟ้าอรัญญาร่วมกับชมรมศิลปินอิสระจากนั้นนายมงคลได้กล่าวถึงพระกรณียกิจทั้งในมิติด้านกระบวนการยุติธรรมทรงนำความรู้ด้านกฎหมายมาประยุกต์ใช้ในการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงผ่านโครงการกำลังใจและมิติด้านบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆผ่านการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งพระกรณียกิจทั้งหมดสะท้อนถึงพระเกียรติคุณพระวิริยะอุตสาหะและพระเมตตาที่ทรงมีต่อประสบกนิกรชาวไทยการจัดนิทรรศการครั้งนี้เป็นการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานที่ทรงมุ่งมั่นสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งความเมตตาความถูกต้องและการให้โอกาสโดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนด้วยความจงรักภักดี
0: มูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติเดินหน้าผลิตสื่อเผยแพร่เรื่องราวประวัติศาสตร์ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์โดยการจัดทำสารคดี3ตอนเพื่อสื่อสารเอกลักษณ์ความเป็นไทยผ่านสื่อโทรทัศน์วิทยุและสื่อสังคมออนไลน์ค่ะพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติครั้งที่3ทับ2569โดยมีนายสุภพงษ์ชวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์วาระสำคัญมีการหารือการจัดทำวารสารทิศไทยและความร่วมมือกับกรมประชาสัมพันธ์ในการเผยแพร่เนื้อหาสาระจากวารสารทิศไทยและเตรียมจัดทำสารคดี3ตอนประกอบด้วยเล่าไม่ได้เล่านำเสนอเรื่องพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์เน้นเหตุการณ์ที่ทรงยุติความขัดแย้งระหว่างคนไทยคนจีนและคนแขกเรื่องที่2 สร้างคนสร้างอนาคตสร้างชาตินำเสนอแนวคิดของโครงการเยาวชนยั่งยืนและเรื่องที่3 ป่ารักน้ำน้ำคือชีวิตสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อเนื่องจากแนวพระราชดำริด้านการสร้างป่าและแหล่งน้ำ
2: สื่อต่างๆนะครับตามที่ได้นำเรียนมาแล้วและผมก็คิดว่าการดำเนินงานของทางกรมประชาสัมพันธ์นี้ก็จะทำให้ผู้คนที่ได้รับฟังรับชมมีความเข้าใจในเรื่องของ ทางประวัติศาสตร์เรื่องของความเป็นอยู่ในช่วงที่ผ่านมาตลอดจนถึงการพัฒนามาจนถึงยุคปัจจุบันนะครับได้อย่างดีก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เกิดความรักเกิดความหงแหนในบ้านเมืองของเราแล้วก็ช่วยกันดำรงรักษากันไว้ต่อไป
0: ด้านนายสุภพงษ์ชวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์รายงานว่าที่ผ่านมากรมประชาสัมพันธ์ได้นำเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์จากวารสารทิศไทยมาผลิตและเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆทั้งโทรทัศน์วิทยุและสื่อสังคมออนไลน์โดยทาง NBT2HD ผลิตรายการทิศไทยจำนวน2ตอนขณะที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำประเด็นที่น่าสนใจจากวารสารมานำเสนอในรายการชื่นชมนิยมไทยจำนวน7เรื่องส่วนสื่อสังคมออนไลน์มีการนำเนื้อหาจากวารสารมาผลิตเป็นคลิป TikTok จำนวน5คลิปเผยแพร่ผ่านช่องไทยสตอรี่รวมทั้งผลิตคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิกเกี่ยวกับอารยธรรมลุ่มแม่น้ำมูลเผยแพร่ผ่านช่องมีเรื่องมาเล่าและเพจ Facebook ของกรมประชาสัมพันธ์เพื่อขยายการรับรู้สู่ประชาชนผ่านแพลตฟอร์มที่หลากหลาย
3: เนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์จากวารสารทิศทางไทยนะครับมาออกแบบเป็นผลิตเป็นคอนเทนต์นะครับเผยแพร่ทางแพลตฟอร์มต่างๆได้แก่ช่อง NBT2SD นะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ทางแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียครับ
0: ทั้งนี้ก่อนการประชุมคุณหญิงทิพวดีเมฆสวรรค์ที่ปรึกษากิติมศักดิ์บริษัทบีกริมพาวเวอร์จำกัดมหาชนมอบเงินสนับสนุนการจัดทำวารสารและรายการทิศไทยจำนวน 500,000 บาทให้แก่พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรี
1: วันนี้มวลอากาศเย็นมาถึงแล้วนะครับแต่ยังไม่ทำให้ไทยหนาวแค่จะทำให้แนวฝนเปลี่ยนพรุ่งนี้คาดการฝนหนักที่สุดจะเป็นพื้นที่ภาคใต้ครับส่วนภาคอื่นๆก็ยังคงมีฝนหนักครอบคลุมติดตามรายละเอียดในสถานีอากาศ NBT ครับ

ันนี้หลายคนนะคะน่าจะได้ยินคำว่ามวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมากันแล้วแต่ถ้าถามว่าแบบนี้ประเทศไทยกำลังจะหนาวแล้วหรือยังคำตอบคือยังค่ะมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาในช่วงนี้นะคะยังไม่ได้ทำให้อุณหภูมิของบ้านเราลดลงจนเป็นอากาศแบบฤดูหนาวโดยข้อมูลคาดการณ์7วันของกรมอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือช่วงนี้ยังมีอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 22-27 องศาเซลเซียสและยังมีความชื้นสูงจากฝนที่เกิดขึ้นต่อเนื่องค่ะแต่สิ่งที่มวลอากาศเย็นระลอกนี้ทำชัดเจนนะคะเข้ามาเปลี่ยนตำแหน่งของร่องมรสุมค่ะที่เห็นอยู่ในจอนี้นะคะจะเห็นว่าวันนี้ยังคงพัดผ่านอยู่ในโซนของพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือลมหนาวตัวนี้นะคะจะดันร่องนี้ลงมาค่ะมาพัดผ่านอยู่ตอนกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนนะคะจะมีการขยับนะคะสำหรับตัวร่องส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็จะมีกำลังแรงขึ้นด้วยนี่จึงเป็นเหตุผลนะคะว่าทำไมมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาถึงยังไม่หนาวแต่ทำให้บ้านเรานะคะต้องรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง20กันยายนค่ะจากวันนี้เป็นต้นไปนะคะพิกัดฝนหนักนะคะจะเปลี่ยนแปลงนะคะหลังจากวันที่17กันยายนนะคะจะเริ่มมีผลกระทบนะคะในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเสร็จแล้ววันที่18นะคะพื้นที่ฝนหนักนะคะก็จะขยับลงมานะคะอยู่ในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกและพื้นที่ของภาคใต้เป็นส่วนใหญ่ค่ะ18กันยายนจุดที่ต้องจับตาฝนตกหนักอยู่ที่ภาคใต้ระนองพังงาภูเก็ตชุมพรและสุราษฎร์ธานี19กันยายนฝนหนักมากจะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดราชบุรีระยองจันทบุรีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานี20กันยายนพื้นที่ฝนตกหนักมากขยับมาที่ราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองและพังงาฝนตกหนักและฝนตกสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษรวมถึงหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมช่วงสุดสัปดาห์นี้เลี่ยงได้เลี่ยงไปก่อนค่ะคลื่นลมในทะเลต้องเพิ่มความระมัดระวังทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรชาวเรือให้เพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในจุดที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กในฝั่งอันดามันให้งดออกจากฝั่งจนถึงวันที่20กันยายนค่ะเหนือโอกาสเกิดฝน 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรมีฝนหนักมากในพื้นที่จังหวัดน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 80% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลมีฝนหนักมากที่เลยหนองบัวลำพูชัยภูมิและขอนแก่นสำหรับพื้นที่ภาคกลางจะมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งที่นครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครกรุงเทพมหานครมีฝน 70% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝน 70% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งที่นครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่ตกหนักที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาทะเลตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูง1เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกระบี่และตรังมีฝนหนักมากที่ระนองและพังงาภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ
ตอนนี้จึงยังไม่ต้องรีบหยิบเสื้อกันหนาวมานะคะสิ่งที่ต้องหยิบก่อนยังเป็นร่มค่ะเพราะว่ามวลอากาศเย็นรอบนี้ไม่ได้พาความหนาวมาเป็นพระเอกแต่กำลังเข้ามาเปลี่ยนตำแหน่งของฝนเรื่องสภาพอากาศยกให้ออยจันทิมาเป็นเพื่อนคู่คิดนะคะให้รู้ทันสภาพอากาศสู้ภัยโลกเดือดได้วันนี้สวัสดีค่ะ

0: ข่าวต่างประเทศเริ่มที่กระแสข่าวลือเกี่ยวกับสุขภาพของผู้นำจีนนะคะโดยลือกันว่าเขามีอาการวูบหมดสติระหว่างร่วมการประชุมสุดยอดกลุ่มบริกส์ที่อินเดียค่ะข่าวลือดังกล่าวแพร่สะพัดในโซเชียลมีเดียนะคะโดยระบุว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนวัย71ปีเกิดอาการวูบหมดสติและมีภาวะหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลันรุนแรงระหว่างที่เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศเศรษฐกิจใหม่หรือบริกส์ที่อินเดียทำให้เขาไม่สามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำระหว่างการประชุมได้และต้องเดินทางกลับกรุงปักกิ่งเป็นการด่วนเพื่อเข้ารับการรักษาตัวข่าวลือยังระบุว่านายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีผู้นำอินเดียเป็นผู้สังเกตเห็นอาการผิดปกติและขณะเกิดอาการก็มีเจ้าหน้าที่เข้าไปประคองนายสีกลับไปพักผ่อนที่โรงแรมทำให้นายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนต้องมาทำหน้าที่ประชุมแทนอย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการแถลงยืนยันจากรัฐบาลจีนหรืออินเดียเกี่ยวกับสุขภาพของนายสีแต่ข้อมูลของทางการจีนได้ระบุว่าเขาได้เดินทางกลับจีนตามกำหนดการปกติเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมา
1: ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดภายใต้การนำของนายเควินวอชประธานคนใหม่ได้ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.25% จาก 3.5 ถึง 3.75% เป็น 3.75 ถึง 4% ซึ่งถือเป็นการปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ3ปีโดยมีเป้าหมายเพื่อควบคุมปัญหาเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงมาอย่างต่อเนื่องนายวอชย้ำครับว่าเรื่องนี้เป็นภารกิจหลักของเฟดในการจัดการกับเงินเฟ้อที่สูงเกินไปและยืดเยื้อมานานนับเป็นการตัดสินใจดำเนินการอย่างสวนทางกับความต้องการของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่เรียกร้องเรื่องการลดอัตราดอกเบี้ยมาโดยตลอดเพื่อหวังกระตุ้นเศรษฐกิจการดำเนินการดังกล่าวจึงถือเป็นการแสดงให้เห็นว่าการทำงานของวอชไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของทรัมป์นอกจากนี้เฟดยังส่งสัญญาณว่าอาจมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกอย่างน้อย1ครั้งภายในปีนี้ด้วยเพื่อทำให้เงินเฟ้อกลับมาสู่อัตรา 2% ครับ
0: สถานการณ์

0: อาลีคาเมเนอีผู้นำสูงสุดของอิหร่านคนก่อนจากการโจมตีร่วมกันของทหารสูงสุดของอิหร่านเนื่องจากมองว่าเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีของคนในชาติอย่างไรก็ตามหลังการเสียชีวิตของผู้นำสูงสุดคนก่อนมุสตาบาคาเมเนอีซึ่งเป็นลูกชายได้รับการแต่งตั้งให้ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้นำสูงสุดแทนแต่ยังคงไม่ปรากฏตัวต่อสาธารณชนท่ามกลางข่าวลือที่ว่าเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียโฉมจากการถูกโจมตีในครั้งนั้น
1: มาถึงช่วงทำไมนะคะวันนี้อาจารย์เกษมสันและคุณนวัสกรจะพาไปพูดคุยกับคุณนฤทธิ์บุญชัยรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เรื่องสินค้าเกษตรส่งตรงปลดล็อกพ่อค้าคนกลางค่ะตอนนี้ทั้ง3ท่านอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: ได้โอกาสอีกแล้วค่ะ
2: ครับ
1: อาจารย์ท่านรองอธิบดีคุณวัศกรคะ
3: คือท่านรองมาที่ผมก็สงสัยนะเวลาเชิญแขกรายการทำไมเนี่ย ทำไมมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้ประกาศตลอดเวลา เพราะคุณแอนเนี่ยเป็นชาวสวนด้วยถูกไหมครับปลูกอะไรบ้างนะครับ
1: ทุเรียนมังคุดเงาะค่ะมีทุกอย่าง
3: อย่างนั้นวันนี้ต้องดูรายการเลยน
1: ะ
3: เพราะเดี๋ยวท่านรองจะบอกว่าจะช่วยเกษตรกรได้อย่างไรกรมส่งเสริมสหกรณ์เนี่ยตอนนี้มีแนวทางในการทำให้เกษตรกรขายตรงถึงผู้บริโภคได้ราคาดีกำไรเยอะขึ้น
1: ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางด้วยนะคะ
2: ครับ
1: เดี๋ยวมาติดตามกันนะคะ
0: ช่วงนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: วันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
1: อุดรพร้อมจ้า
2: พร้อมจ้า
1: พร้อมค่ะ
3: พร้อมครับอุดรธานีพร้อมแล้วเด้อ
4: จังหวัดอุดรธานีมีศักยภาพพร้อมทรัพย์ที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุมน้ำน้องแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
5: สวัสดีครับผู้ชมครับพบกับช่วงทำไมครับทำไมกับคำถามสั้นๆที่หลายต่อหลายครั้งจะทำให้เราเข้าใจประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนแล้วก็รอบด้านมากยิ่งขึ้นวันนี้อยู่กับผมณวัศกรสอนสนะครับผู้ชมสามารถติดตามช่วงทำไมได้นะครับทางแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ที่ nbtplus.prd.go.th ครับและแน่นอนครับสำหรับผู้ที่จะมาร่วมในการตั้งคำถามในวันนี้ท่านอาจารย์เกษมสรรวีรกุลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
6: สวัสดีครับคุณนวัชกร
5: ผู้ชมครับต้องบอกนะครับว่าเรื่องของสินค้าทางการเกษตรนะครับโดยเฉพาะพี่น้องคนไทยนะครับอาจจะเจอกับปัญหาที่แม้เราจะมีสินค้าเกษตรที่เยอะแยะมากมายมีสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพแต่ปัญหาคือเรื่องของสินค้าล้นตลาดนั่นเองนะครับหรือว่าเรื่องของราคาที่ตกไปยังผู้บริโภคที่อาจจะได้ราคาหน้าสวนเนี่ยถูกแต่ไปถึงมือผู้บริโภคกลับมีราคาที่สูงขึ้นนั่นเองปัญหาต่างๆเหล่านี้นะครับทางด้านของกรมส่งเสริมสหกรณ์นะครับได้มีการเดินหน้าครับในการนำเอาศูนย์กระจายสินค้าซึ่งมีอยู่กว่า125แห่งทั่วประเทศนะครับนำเอาสินค้าจากผู้ผลิตส่งตรงไปยังผู้บริโภคสำหรับรายละเอียดในเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้จะได้พูดคุยกับท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์คุณนฤทธิ์บุญชัยนะครับสวัสดีครับ
7: ครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
6: ขอบพระคุณท่านรองนะครับ
7: ครับ
6: ที่กรุณาให้เกียรติกับทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
7: ครับ
6: ท่านรองครับที่เราเกินไปเกษตรกรปลูกอะไรก็แล้วแต่จะผลไม้จะข้าวจะอะไรก็แต่เนี่ยถึงเวลามันออกมาพร้อมๆกัน
7: ครับ
6: ราคาก็ตกนี่เดือดร้อนมากเพราะลงทุนไปเยอะหนี้ก็เยอะแต่เวลาปลูกของออกมาขายไม่ได้ราคาตอนนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์มีวิธีจะขายตรงจากเกษตร

0: ก่อนไปถึงผู้บริโภคและได้ราคาดีจะทำยังไงครับ
1: ครับครับวันนี้เองนะครับทางกระทรวงเกษตรเองโดยท่านรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีช่วยท่านปิยรัตน์แล้วก็ท่านอธิบดีนะครับก็ได้มีนโยบายนะครับที่จะใช้สากลนะครับเป็นกลไกหรือเป็นศูนย์กระจายสินค้านะครับด้านการเกษตรนะครับเป็นศูนย์กระจายซึ่งณวันนี้เราได้ตั้งศูนย์กระจายสินค้าอย่างน้อยจังหวัดละ1แห่งนะครับตอนนี้มีอยู่125แห่งนะครับบางจังหวัดก็มีศักยภาพในการรวบรวมผลผลิตก็เกินนะครับ
2: เป็นศูนย์กระจายสินค้า
1: ศูนย์กระจายสินค้า
2: ครับศูนย์ที่ว่านี่ทำหน้าที่อะไรบ้างครับท่าน
1: ศูนย์ที่ว่านี้นะครับก็เดี๋ยวผมขออย่างนี้ก่อนนะครับว่าทำไมเราต้องทำศูนย์กระจายสินค้าเกษตรนะครับที่อาจารย์เกษมสรรได้พูดถึงเมื่อกี้นะครับก็สินค้าเกษตรนะครับอย่างที่เราได้เห็นนะครับบางทีก็
2: ล้น
1: บางทีก็ราคาตกต่ำนะครับก็จะใช้ศูนย์สินค้าตรงนี้นะครับในต้นทางนะครับในการรวบรวมผลผลิตนะครับแล้วก็กระจายไปปลายทางให้เร็วที่สุดนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็นโยบายท่านอธิบดีเห็นความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยที่มีสินค้าที่แตกต่างกันนะครับอย่างเช่นเราไปภาคเหนือเนี่ยมีลำไยมีลิ้นจี่นะครับมีอะโวคาโดมีสินค้าที่แตกต่างกับ
2: ภาคอื่น
1: ภาคตะวันออกก็เมื่อกี้พูดถึงมังคุดทุเรียนนะครับซึ่งภาคตะวันออกก็ฤดูกาลช่วงเมษาพฤษภานะครับลงไปทางใต้ก็มีผลไม้แต่ว่าอาจจะเหลื่อมฤดูกับทางภาคออกด้วยสภาพอากาศนะครับพอภาคอีสานเรามีข้าวที่อร่อยนะครับเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลินะครับภาคใต้ปลูกไม่ได้เราผมยกตัวอย่างอย่างนี้ครับภาคกลางก็มีผลไม้มะม่วงนะครับเพราะนั้นสินค้าที่ดีมีคุณภาพแล้วก็ตรงจากเกษตรกรเนี่ยไปสู่ผู้บริโภคที่ต่างภูมิภาคนะครับเพราะนั้นศูนย์ CDC ศูนย์กระจายสินค้าเนี่ยต้องทำหน้าที่รวบรวมผลผลิตที่ว่าแล้วก็สร้างธุรกิจให้กับตัวของสหกรณ์ด้วยรวบรวมจากสมาชิกสหกรณ์เองหรือเกษตรกรที่ผลิตโดยตรงเองเขาก็จะไม่ต้องผ่านข้อค้าคนกลางนะครับได้รายได้ตรงนี้นะครับในขณะเดียวก็ทำเป็นปลายทางให้กับที่อื่นด้วยส่งกลับมาจากมากระจายเป็นตัวกระจายสินค้าจากจังหวัดอื่นหมายถึงผมยกตัวอย่างที่เราเดินอยู่ณปัจจุบันนี้นะครับข้าวที่อร่อยจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเป็นข้าวหอมมะลิภูเก็ตม
2: ี
1: ข้าวอยู่40ไร่อาจารย์ตอนนี้ทั้งจังหวัด
2: ไม่พอแน่ๆ
1: ใช่ครับแต่เรามีนักท่องเที่ยวปีละ14ล้านคน
2: อยากได้ข้าวหอมมะลิดีๆจากอีสานส่งไป
1: ครับสหกรณ์ทางร้อยเอ็ดเนี่ยก็ลากข้าวไปให้ภูเก็ตนะครับในขณะเดียวกันก็เอาสินค้าประมงแปรรูปมาจากภูเก็ต
2: ครับ
1: แล้วก็แวะเก็บผลไม้ที่สุราษฎร์ธานีก็ส่งไปทางอีสานนะครับก็ตัวของภูเก็ตตัวของร้อยเอ็ดเนี่ยทำหน้าที่ทั้งรวบรวมสินค้าขายแล้วก็รับผลไม้กระจายด้วยนะครับ
2: เพราะฉะนั้นศูนย์กระจายสินค้า CDC ของกรมสรรพากรเนี่ยเป็นทั้งคนขายเป็นทั้งคนซื้อเป็นทั้งศูนย์รับ
1: ถูกต้องครับ
2: ส่งศูนย์รับ
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นคนร้อยเอ็ดก็จะได้กินอาหารทะเลได้กินผลไม้จากภาคอื่นคนภูเก็ตก็ได้กินข้าวจากร้อยเอ็ดประมาณนี
3: ้ครับท่านรองครับเรื่องของการกระจายสินค้าซึ่งท่านรองบอกว่าเนี่ยเป็นการนำเอาสินค้าจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าการกระจายสินค้าเราเนี่ยจะต้องไปที่จุดไหนที่ไหนมีการต้องการสินค้าอีกที่หนึ่งอย่างเงี้ยครับวิธีการกระจาย
1: สากลเป็นคนทำหน้าที่นะครับที่จะมีข้อมูลด้วยกันว่าสินค้าเนี่ยออกช่วงฤดูกาลไหนมีผลผลิตเท่าไหร่แล้วก็ที่ไหนต้องการที่จะรับสินค้าบ้างนะครับก็เมื่อเดือนที่แล้วเราได้นำศูนย์ CDC 125แห่งเนี่ยมาพบเจอกันนะครับแล้วก็จับคู่ธุรกิจกันว่าจะส่งไปที่ไหนนะครับวันนั้นจับคู่กันวันเดียวนะครับรวมถึงการเสริมความรู้ให้กับตัวของ CDC ด้วยโดยการเอาอาจารย์ที่มีความรู้มาเรื่องของโลจิสติกเรื่องของการตลาดนะครับวันนั้นจับคู่กันก็สินค้าประมาณ300ล้านนะครับได้
2: ฉพาะวันเดียวนะครับ

0: ใช่ใช่ครับฝนเดียวครับเพราะว่าขนาดข้าวเนี่ยก็มูลค่าสูงแล้วครับอาจารย์แล้วตอนนี้ผลไม้เนี่ยจากใต้เนี่ยเมื่อวานข้อมูลจากสกรพรมคีรี
1: ครับ
0: ก็รวบรวมขึ้นไปทางอีสานบ้างนะครับแลกเปลี่ยนผมเพิ่งไปเชียงใหม่มาก็เชียงใหม่รับมังคุดไปจากชุมพรนะครับ
2: มังคุดชุมพรก็อร่อย
3: นั่นแสดงว่าแต่ละที่ก็จะมีฐานข้อมูลทั้ง125แห่งว่าที่ไหนมีของดีของเด่นและต้องการสินค้าอะไรก็จะมาแลกเปลี่ยนกับ
0: คู่กัน
2: แปลว่าในแต่ละจังหวัดเนี่ยที่จังหวัดเช่นท่านผู้ว่าและสกรเองต้องร่วมมือกันเพราะข้อมูลมันจะได้สมบูรณ์เต็มที่ใช่ไหมครับ
0: ครับตรงนี้กำลังจะมีแผนในปี70แล้วก็เร่งดำเนินการที่จะทำเครือข่าย
2: ครับ
0: นะครับก็นโยบายท่านอธิบดีต้องบูรณาการตั้งแต่ต้นน้ำ
2: ครับ
0: นะครับต้นน้ำหมายความว่าทำสินค้าให้มีคุณภาพกรมส่งเสริมสหกรณ์ทำหน่วยงานเดียวไม่ได้นะครับเรามีกรมปศุสัตว์กรมประมงที่ดูแลสินค้าเรามีหน่วยงานที่ดูแลมาตรฐาน GAP ด้านพืชอย่างเช่นกรมวิชาการเกษตรผลิตแล้วก็ทำคุณภาพร่วมกันนะครับแล้วก็ตัวของการแปรรูปเนี่ยก็เช่นกันนะครับก็ต้องอาศัยหลายหน่วยงานสินค้าที่ล้นตลาดบางตัวก็มาทำเป็นการเพิ่มมูลค่าแปรรูปนะครับคุณต้องใช้อุตสาหกรรมเครือข่ายตอนนี้เราก็มีอยู่แต่ว่าอยากจะทำให้ปริมาณมากขึ้นกว่านี้นะครับแล้วก็สหกรณ์ก็เป็นกลไกรวบรวมแล้วก็กระจายก็คงต้องได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานนะครับอย่างเช่นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยสำคัญที่สุดทุกจังหวัดเป็นเครือข่ายให้เรานะครับเพราะท่านเป็นพ่อเมืองดูแลหลายหน่วยงานนะครับการกระจายเนี่ยก็ไม่เรามีสหกรณ์อยู่ทั่วประเทศเนี่ย 6,000 กว่าแห่งนะครับ
2: 6,000 สหกรณ์ทั่วประเทศ
0: 6,000 กว่าสหกรณ์ทั้งนอกภาคเกษตรและในภาคเกษตรก็เป็นมีคนสหกรณ์อยู่ประมาณ10ล้านคน
2: 10ล้านกว่าคนกันเนี่ย10ล้านกว่าคนนะคร
0: ับก็เป็นสินค้าที่จะกระจายให้กับสมาชิกสหกรณ์แต่ว่าเราคาดหวังว่าต้องไปที่อื่นด้วยนะครับซึ่งก็มีดำเนินการอยู่อย่างเช่นโมเดิร์นเทรดนะครับหรือว่าโรงงานอุตสาหกรรมที่มีผู้บริโภคค่อนข้างเยอะนะครับ
2: ครับแปลว่าสหกรณ์ CDC เนี่ยศูนย์กระจายสินค้าที่ท่านทำสมมติว่าส่งผลไม้นะครับจากภาคหนึ่งจังหวัดหนึ่งไปจังหวัดหนึ่งเนี่ยไม่ได้ขายเฉพาะเกษตรกรด้วยกันแต่ขายไปยังสหกรณ์อื่นๆที่ไม่ใช่เกษตรกรด้วยขายไปยังโมเดิร์นเทรดขายไปยังธุรกิจการค้าอื่นด้วย
0: ใช่ครับ
2: เพราะนั้นตลาดก็จะกว้างมากกว่าสากลต่อสากล
0: ครับ
3: ครับซึ่งตัวของสินค้าที่ขายเนี่ยถ้าฟังดูแล้วไม่ใช่เฉพาะเจาะจงเฉพาะอาหารสดหรือว่าเป็นสินค้าทางการเกษตรเท่านั้นพวกของดีคืออย่างอื่นที่เป็นพวกเสื้อผ้าหรือเป็นของเดียวนี่ก็นี่ก็ขายด้วยแหละ
0: เป็นสินค้าของดีที่สากลผลิตอยู
2: ่
0: หรือเป็นของเด่นของจังหวัดนั้นที่ผ่านสากลที่สามารถที่จะรวบรวมได้นะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์อื่นนะครับก็ที่วัตถุประสงค์ข้อที่2ที่ผมบอกว่าอยากให้สินค้าดีในแต่ละภูมิภาคเนี่ยได้ไปถึงพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศนะครับแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนกันนะครับ
3: แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นสินค้าเวลาเราซื้อของเนี่ยอาจารย์โดยเฉพาะสินค้าสดพวกผลไม้พวกอาหารสดเนี่ยเราอาจจะกลัวว่าเรื่องของระยะทางยิ่งถ้ายิ่งไกลเนี่ยเดี๋ยวมันจะเน่ามันจะเสียหรือเปล่าอันนี้เรามีมาตรการรองรับยังไงไหมครับที่ทำให้อาหารที่ส่งมาจากปลายทางหรือของสดเนี่ยมีความเฟรชมีความสดอยู่ตลอดเวลา
0: ก็เรามีมาตรการนะครับก็ดูแลให้ความรู้ของ125แห่งแล้วนะครับเรื่องของการควบคุมคุณภาพนะครับเรื่องของการขนส่งนะครับเราตอนนี้ก็ได้พูดคุยไว้กับทางบกส.บริษัทขนส่งนะครับก็เดี๋ยวจะทำ MOU ด้วยแล้วก็ไปรษณีย์ไทยด้วยนะครับที่จะจัดการเรื่องของโลจิสติกในการขนส่งสินค้าตรงนี้นะครับ
2: ก็ใช้บริษัทของไทยทั้งบกส.ทั้งไปรษณีย์ไทยเป็นตัวขนส่ง
0: เป็นตัวขนส่งเป็นเครือข่ายให้กับสหกรณ์ด้วยครับ
2: ให้มั่นใจว่าไม่ว่าจะเป็นผลไม้อาหารทะเลยังต้องสดอยู
0: ่
2: สั่งซื้อสดและคุณภาพใครรับประกันคุณภาพรับประกันยังไงว่ามันต้องดีจริง
0: คุณภาพก็ต้องสากลรับประกัน
2: ครับ
0: เป็นสินค้าที่รับรองมาตรฐานอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นตัวผลไม้เนี่ยก็ต้องได้มาตรฐาน GAP นะครับจากกระทรวงเกษตรจากพืชก็กรมวิชาการเกษต
2: ร
0: แล้วก็จากประมงก็กรมประมงกรมปศุสัตว์นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเป็นสินค้าอาหารนะครับแล้วก็รวบรวมส่งไปก็สหกรณ์ต้องรับประกันสินค้า

0: ไปถึงปลายทางนะครับสหกรณ์บางสหกรณ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ก็ได้ให้งบประมาณไปอย่างเช่นเรื่องของรถที่เขามีศักยภาพก็เขาขนส่งเองได
1: ้
0: นะครับเพราะเราสนับสนุนเรื่องของอุปกรณ์การตลาดนะครับเรื่องของรถขนส่งนะครับที่หลายสากลก็พอมีศักยภาพตรงนี้อยู่นะครับนอกจากใช้ภาคเอกชนเข้ามาช่วยนะครับ
1: คุณนวัตกรฟังแบบนี้ดูเหมือนกรมเนี่ยจะใช้สหกรณ์เป็นทำตัวเป็นพ่อค้าคนกลางแทนแล้วก็ส่งไปเพราะนั้นเนี่ยกำไรก็จะตกอยู่กับสหกรณ์แล้วก็เกษตรกรมากขึ้นขายได้ราคาดี
0: ถูกต้องครับ
1: ขายได้ราคาดี
0: ก็เกษตรกรผลิตเอง
1: ครับ
0: เราก็70ก็จะขยับไปดูคุณภาพให้เกษตรกรด้วยนะครับโดยใช้เครือข่ายไปทำแต่ว่าสินค้าที่เกษตรกรผลิตเองเนี่ยก็ขายรวบรวมตรงโดยสหกรณ
1: ์ครับ
0: เขาก็จะได้ราคานะครับ
2: ครับที่ศูนย์กระจายสินค้า CDC ตอนนี้เอาละเป็นศูนย์กระจายสินค้าไปยังพื้นที่อื่นแต่ทราบว่าไม่ได้ทำหน้าที่เฉพาะการกระจายสินค้าแต่ทำหน้าที่ตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเลยอย่างที่ท่านรองเคยให้สัมภาษณ์อันนี้เป็นยังไงฮะ
0: หมายถึงว่าต้นน้ำก็คือเรื่องของการส่งเสริมผมยกตัวอย่างทางสหกรณ์ที่ผมคีรีนะครับ เป็นตัวอย่างที่ปลูกผลไม้นะครับก็สหกรณ์เองดูแลผลผลิตพี่น้องเกษตรกรตั้งแต่การขายปัจจัยการผลิตนะครับซื้อมาจำนวนเยอะปุ๋ยจำนวนเยอะแล้วที่ผมคิดดีเขาทำเรื่องของปุ๋ยเองเป็นปุ๋ยสหกรณ
1: ์
0: นะครับจำหน่ายไปเอาไปดูแลสมาชิกในราคาที่ยุติธรรมนะครับเพราะว่าซื้อมาจำนวนเยอะแล้วอีกประเด็นหนึ่งคือเขาไปให้ความรู้กับตัวสมาชิกในการผลิตสินค้าเพื่อทำสินค้าให้ได้มาตรฐาน
1: ครับ
0: ครับแล้วบางส่วนก็แนะนำบอกการปลูกพืชที่หลากหลายนะครับอย่างเช่นที่นั่นปลูกสลัด
1: ครับ
0: ร่วมคู่กับทุเรียนเพราะว่าทุเรียนลูกฤดูกาลเดียวสลัดเนี่ยมันมีผลผลิตออกทั้งปี
1: ครับ
0: ก็มีผลผลิตก็ปลูกสตอเพื่อลดความเสี่ยงตรงเนี้ยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นต้นน้ำ
1: ครับ
0: ก็ประสานหน่วยงานต่างๆหรือประสานพวกเราภาครัฐกรมส่งเสริมการเกษตรกรมวิชาการเกษตรไปให้ความรู้ไปสอนนะครับแล้วก็ทำสินค้าคุณภาพ
1: อันนั้นเป็นต้นน้ำเนี่ยเป็นภาระดั้งเดิมภารกิจเดิมของสหกรณ์อยู่แล้วถูกไหมครับที่ทำกันอยู่แล้วเป็นประจำ
0: จริงๆแล้วตัวกรมส่งเสริมสหกรณ์ดูคนนะครับเราอาจจะองความรู้เรื่องของพืชประมงสัตว์เราต้องดึงคนอื่นมานะครับก็เดินบางส่วนนะครับแต่ว่าต้องทำคุณภาพให้ได้มากกว่านี
1: ้นั่นเป็นต้นน้ำละ
0: ให้ได้ตรวจมาตรฐานตรงนี้นะครับแต่ว่ากระบวนการกลางน้ำเนี่ยถ้ายกตัวอย่างเขาแปรรูปนะครับแปรรูปสละนะครับแล้วก็รวบรวมผลผลิตนะครับโดยรวบรวมผลผลิตทั้งหมดเนี่ยนะครับก็เป็นกลางน้ำแล้วก็กระจายไปยังปลายน้ำตลาดนะครับก็อยากจะมีแผนในการเพิ่มสมัครเพิ่มสหกรณ์ลักษณะนี้ให้ทำให้ครบวงจรลักษณะนี้จริงๆผมมีหลายที่แต่ว่ายกตัวอย่างที่เดียวนะครับก็คือทำให้ครบวงจรนะครับดูแลต้นน้ำอย่าให้มีปัญหาให้มีมาตรฐานนะครับให้มีคุณภาพปลูกพืชที่หลากหลายมีองค์ความรู้ในการผลิตนะครับแล้วก็เป็นการแปรรูปเองเป็นการรวบรวมผลผลิตเองแล้วก็กระจายผลผลิตเอง
2: ครบเลยอาจารย์
1: ที่ท่านบอกว่าศูนย์กระจายสินค้าตอนนี้มี125แห่งมีแผนจะขยายไปสักกี่แห่งครับเป้าหมายสุดท้ายคือกี่แห่งครับ
0: มีแผนขยายเนี่ยผมจะมีแผนเป้าหมายคือการยกระดับรายได้ผ่านที่นี่ดีกว่าครับ okay. อาจารย์แต่เพิ่มเนี่ยเพิ่มแน่
2: คือใช้ทั้ง125
0: เพิ่มแน่
1: ตอนนี้125คิดว่าพอแต่ว่าแต่ละที่ให้เพิ่มรายได้ขึ้นมาให้ได้
0: ใช่ครับแต่ว่ามีแผนที่จะเพิ่มใครตรงไหนมีความพร้อมก็เพิ่มหรืออาจจะเป็นเครือข่ายของแต่ละแห่งเพราะว่าเราทำเครือข่ายอยู่แล้วในจังหวัดเนี้ยก็ปี70เนี้ยก็จะมีแผนไปให้จังหวัดเนี้ยสร้างเครือข่ายใน จังหวัดด้วยแล้วก็ที่บอกทำเรื่องของ PR ศูนย์กระจายสินค้าผ่านหลายหน่วยงานนะครับ
1: คร
0: ับ ก็ทางท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดก็ต้องช่วยผมทางสื่อก็ต้องช่วย
1: ทางกรมพันธุ์ต้องช่วยอยู่แล้ว
0: แล้วก็ต้องช่วยสินค้าของสหกรณ์ของผมนะครับที่จะช่วยกันบริโภค
1: เวลาสินค้าบางอย่างตกเราก็เหมามาเข้ามาขายกันที่กรมที่หน้าเอ็มบีทีนี่นะครับทำเป็นประจำทีนี้เป้ารายได้มีตั้งเป้าไว้ไหม
0: ก็เป้าว่าจะกระจายให้ได้อย่างต่ำสัก5,000 ล้าน
1: 5,000 ล้าน
0: ครับ
1: คือปีหน้า
0: ปีหน้าครับ
1: 5, 7, 0, เป้าอยู่ 5,000 ล้าน
2: ตอนนี้เราดำเนินการมากี่เดือนแล้วฮะแล้วก็เป้าเป็นยังไงบ้างครับณวันนี้
0: จริงๆCDC เดิมก็มีอยู่แต่ว่าเราเพิ่งมาทำยกระดับ
2: 3
0: เดือนที่แล้วนะคร
2: ับ
0: 3เดือนที่แล้วก็ได้ประมาณ 2,800 ล้าน
2: 2,800 ล้านที่เพิ่มขึ้นจากเดิมนะ
0: ครับแต่ขอยกแต่ว่าผมตั้งตัวเลขต่ำไว้ก่อนสัก 5,000 ล้าน
1: จะได้ทะลุเป้าแน่ๆเพราะว่าถ้าเริ่มมาไม่นานได้ 2,800 ล้านตั้งเป้าปีหน้า500ล้านนี่อาจจะต่ำไปนิดแต่ว่าเพื่อความสบายใจ
2: มาลุ้นกันจะมาลุ้นกัน
1: นะครับทีนี้มีคนอาจจะท่านผู้ชมชมอยู่อาจจะเอ๊ะแล้วหน้าที่มาช่วยขายของเนี่ยมันจะไปทับซ้อนกับหน้าที่กระทรวงพาณิชย์หรือเปล่าครับ
0: ไม่ทับซ้อนนะครับโดยเฉพาะกระทรวงพาณิชย์เนี่ยกับเรากระทรวงเกษตรนะครับกรมส่งเสริมสหกรณ์ก็บูรณาการการทำงานอยู่แล้วนะครับแต่ทางกระทรวงพาณิชย์ตลาดเขาช่วยซับสินค้าอยู่ไปต่างประเทศนะครับจำนวนเยอะทีเดียวนะครับในภายในประเทศก็มีกรมการค้าภายในดูแลกันอยู่นะครับบางกลไกก็ใช้สหกรณ์นี้เรานี่แหละในการกระจายบางกลไกก็ก็ท่านไปตลาดอื่นนะครับก็ช่วยกันบูรณาการนะครับ
1: เรียกว่าเสริมแรงกัน
0: เสริมแรงกันครับ
1: ทีนี้คนรุ่นอย่างคุณนวัชกรเนี่ยชอบสั่งซื้อของออนไลน
2: ์นอนสั่งเลยครับตอนทุกวันนี้นะใช้มือถือรูดเพื่อจะสั่งทราบว่าตอนนี้เนี่ยทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ก็พยายามที่จะคิดแพลตฟอร์มขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ให้กับคนรุ่นใหม่ที่อยากจะสั่งสินค้าแบบสบายๆครับท่านรองผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เห็นว่าชื่อว่าCoop Easy Shop มันคืออะไรฮะ
0: แพลตฟอร์ม Easy Shop เนี่ยก็ตั้งแต่ทำงานที่3เดือนที่ผ่านมาก็กรมส่งเสริมสหกรณ์อยากจะทำแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับแต่ว่าด้วยปัญหาต่างๆเรื่องงบประมาณก็ดีตอนนี้เราทำได้เป็น e-catalog นะครับเป็น catalog สินค้านะครับซึ่งมีอยู่ในเว็บกรมส่งเสริมสหกรณ์หรือว่าสามารถเซิร์ช Google ได้นะครับก็จะมีสินค้าที่เราให้ป้อนสินค้าดีในแต่ละจังหวัดว่ามีอะไรบ้างมีรายละเอียดตัวสินค้านะครับก็สามารถดูได้ว่าสินค้าที่นั้นก็แต่ว่าต้องโทรไปสั่งที่สหกรณ์นะครับก็เป็นทางหนึ่งที่จะช่วยนะครับตรงนี้นะครับ
2: ครับอย่างที่เห็นหน้าจออยู่ในขณะนี้ก็คือพอเข้าไปข้างในเนี่ยเราก็จะเห็นหน้าตาของสินค้าแต่ละที่นะครับก็จะมาวางรูปแบบว่าผมแอบไปดูมาแล้วอาจารย
1: ์
2: นะครับแล้วก็จะมีสินค้าเด่นๆมีราคาแล้วก็มีเหมือนกับเบอร์โทรด้วยให้เราโทรไปสอบถาม
1: ครับขณะนี้ไปถึงขั้นที่เรียกว่ามีรูปสินค้า
0: แ
1: ล้วรูป
0: มีรายละเอียด
1: มีราคาหน้าตาอยู่ในรายละเอียดแล้วก็บอกว่าจะติดต่อใครเป็นคนผลิตคือตอนนี้ใช้วิธีโทรแบบนี้ก่อน
2: ครับ
1: แต่ว่าจะไม่หยุดแค่นี้ใช่ไหมครับจะพัฒนาต่อเป็นช้อปปิ้งออนไลน
0: ์ก็เดี๋ยวเป็นเฟสก่อนแล้วกันนะครับอาจจะปี70ดูเรื่องเดินเรื่อง e-catalog ให้มันแบบดูดีให้มันเห็นแล้วน่าสนใจอะไรก่อนนะครับแต่ว่าแพลตฟอร์มเนี้ยก็ต้องดูรายละเอียดนิดนึงที่จะซื้อขายเหมือนเอกชนเนี่ยอาจจะดูระเบียบกฎหมายอะไรนิดนึงนะครับว่าจะเดินยังไงแต่ว่าปี70จะปรับรูปแบบ e-catalog เนี่ยให้มันดูดีให้มันเชื่อมกับสหกรณ์ได้เงี้ย
1: ครับยอด 5,000 ล้านต่ำไปแล้วท่านรองต้องอาจจะต้องสัก 10,000 ล้าน 20,000 ล้าน
2: ครับทีนี้เมื่อสักครู่นี้บอกว่าคนที่เป็นสมาชิกอยู่เนี่ยประมาณสัก10ล้านคนแต่คนที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์นะครับแต่เป้าหมายหลังจากนี้ไปก็คือเห็นบอกว่าจะต้องดึงคนอื่นที่อยู่นอกภาคการเกษตรมาเนี่ยเพื่อให้มาเป็นลูกค้าประจำต่อไปเนี่ยพอซื้อสินค้านะครับโดยเฉพาะสินค้าทางการเกษตรลักษณะเนี้ยจะได้มาซื้อกับเรามีวิธีการในการดึงกลุ่มคนที่อยู่นอกภาคการเกษตร10ล้านคนยังไงครับให้มันเป็นลูกค้าของเราให้ได้ครับ
0: จริงๆสหกรณ์รวมทั้งหมดนะ
2: ครับ
0: ก็จะมีสหกรณ์ทั้งในภาคเกษตรนอกภาคเกษตร7ประเภทนะครับแล้วก็มีสมาชิกอยู่10ล้านคนตอนนี้อาจจะสินค้าอาจจะไม่ไปถึง นอกภาคคนนอกภาคเกษตรอย่างเช่นสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสหกรณ์เครดิตยูเนียนซึ่งมีคนอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งแน่นอนล่ะครับต้องบริโภคอุปโภคสินค้าอยู่แล้วนะครับ
1: ก็
0: เราจะทำเครือข่ายตรงนี้นะครับโดยให้ทางศูนย์ CDC แล้วก็สหกรณ์จังหวัดไปกระชับตรงนี้นะครับแล้วก็ไม่ใช่ที่บอกไม่ใช่สมาชิกสหกรณ์อย่างเดียวนะครับก็ต้องขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานล่ะครับว่าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่มีคนอยู่เยอะหรือว่าทางบริษัทต่างๆหรือว่าคนของข้าราชการเองนี่แต่ละจังหวัดผมว่ามีมากมายอ่ะครับอาจารย์อย่างเช่นจัดประชุมทีนึงเอาสินค้าสหกรณ์ไปเป็นเบรกนะอะไรประมาณเนี้ยนะครับหรือแม้แต่ Modern Trade นะครับซึ่งเราเชื่อมหลายแห่งแล้วนะครับ Modern Trade จะมารับสินค้าจากสหกรณ์แต่เขาต้องขอสินค้าที่พรีเมียมมีคุณภาพนะครับได้รับรองมาตรฐานตรงนี้นะครับ
1: ผมต้องเรียนท่านรองเลยบทเรียนตรง
2: คุ
1: ณวัศกรกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยท่านทิพย์ดีพาไปประชุมต่างจังหวัดบ่อยไปตรวจงานประชุมหน่วยงานเนี่ยนะครับแล้วในหลายจังหวัดเนี่ยท่านประจำจังหวัดหรือท่านเขตไปสั่งผลไม้เนี่ยอาจจะจากสหกรณ์เนี่ยเวลาเอาของพื้นที่มาให้เนี่ยเวลาเราทานในที่ประชุมเรารู้สึกว่ามันสดมันอร่อยมันไม่เหมือนกับเราซื้อในห้างทั่วไปอันนี้ผมว่าน่าจะได้ผลนะถ้าหน่วยราชการเวลาประชุมเอกชนไปประชุมแล้วติดต่อสหกรณ์ให้ส่งของในพื้นที่มาเนี่ยโอ้โหผมว่าจะได้ประโยชน์อย่างมากเลย
0: อันนั้นก็กระจายในจังหวัดอาจารย
2: ์ครับ
0: ก็ใครไปประชุมอย่างเงี้ยนะครับก็ได้ใช้ของสหกรณ์รวบรวมใช้ของเกษตรกรโดยตรงนะครับก็ผมว่ามีโอกาสสูงตรงเนี้ยนะครับ
1: ในต่างประเทศท่านรองรูปแบบเนี้ยเขาพัฒนาต่อไปถึงสินค้าที่มันเป็นสินค้าออร์แกนิกสินค้าชุมชนดีๆแล้วก็เหมือนกับว่าเวลาไปแล้วรู้ว่าเนี่ยอยากจะได้สินค้าออร์แกนิกดีๆนะต้องสหกรณ์แบบนี้เพราะสหกรณ์เป็นคนรับประกันว่าออร์แกนิกแท้ๆเราจะไปถึงขนาดนั้นไหมครับ
0: มีหลายสหกรณ์ที่เดินอยู่นะครับแล้วก็เป็นความตั้งใจของรัฐมนตรีด้วยนะครับก็มีให้นโยบายรัฐมนตรีช่วยด้วยแล้วก็ท่านอธิบดีด้วยนะครับเรื่องของสินค้าที่พรีเมียมหรือเฉพาะถิ่นอย่างเช่นสินค้า GI เราก็มีหลายที่นะครับที่ได้รับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร
2: ์
0: นะครับเราก็จะผลักดันเรื่องของตัวสินค้าเหล่านี้นะครับให้เป็นเฉพาะที่นะครับอย่างเช่นทุเรียนหลายที่นะครับที่เป็นของสหกรณ์เนี่ยก็จะมีเรื่องของทุเรียนลิ้นหลงอย่างเงี้ยนะครับทุเรียนป่าละอูอย่างเงี้ยไปที่ไหนก็มันแตกต่างของบริบทแต่ละที่นะครับก็จะเดินตรงนี้อันนี้คือต้นน้ำที่ผมได้พูดถึงเบื้องต้นนะครับก็สหกรณ์จะต้องดึงภาคีมาเพราะว่าเราทำงานคนเดียวไม่ได้อย่างเช่นการรับรอง GI ก็กระทรวงพาณิชย์นะครับซึ่งเขาช่วยเราอยู่นะครับในกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นคนรับรองสินค้าเหล่านี้นะครับ
2: ครับ
1: ครับท่านรองครับประสบการณ์ของผมของอะไรก็ตามเนี่ยจะขายได้ราคาดีต่อเมื่อมีเรื่องเล่าที่น่าสนใจ
0: ครับ
1: แล้วผมขออนุญาตเรียนให้ท่านรองทราบว่าคนของกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยที่อยู่ในระดับประชาสัมพันธ์จังหวัดสถานีวิทยุประจำจังหวัด NBT ต่างจังหวัดเนี่ยเล่าเรื่องเก่งทุกคน ถ้าท่านรองมาเซ็นเอ็มโอยูกับพวกเรานะ ให้พวกเราช่วยขายของช่วยเล่าเรื่องนะ ผมว่าของจะได้ราคาดีคือ เราพูดพวกจะได้ของดีในราคาที่ยุติธรรมมากขึ้นด้วยลองดูนะครับ ท่านรอง
0: ผมยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับ ที่จะให้ช่วยกรมส่งเสริมสหกรณ์นะครับช่วยตัวของเกษตรกรนะครับเรื่องเล่าเรื่องเราต้องใช้มืออาชีพลักษณะนี้นะคร
2: ับ
0: เช่นที่ผมไปนครพนมนะครับเขาก็พยายามทำสหกรณ์เรื่องข้าวพนมนาคา
2: ข้าวพนมนาคา
0: ก็รวบรวมส่งใต้ด้วยหมายถึงไปเที่ยวจังหวัดนครพนมเนี่ยก็ต้องไป
1: ไหว
0: ้พญานาคนะครับแล้วก็มีพระนะครับเช้าๆแล้วคนท่องเที่ยวเนี่ยก็จะใส่บาต
2: ร
0: ก็พยายามทำข้าวที่ไปขายนักท่องเที่ยวเพื่อให้ใส่บาตรเป็นแพ็คเล็กๆอาจารย์เป็นแพ็คเกจจิ้งเล็กๆแล้วเป็น
1: รูปพญานาคอยู่ในนั้นแน่เลย
0: เป็น7วัน
2: เป็น7วัน
0: มีเจ็ดวันวันจันทร์นี่เข้าลักษณะนี้นะครับแล้วก็มีตรามีของสากลพยายามสร้างแบรนด์สร้างสตอรี่ตรงเนี้ยถ้าได้กรมประชาสัมพันธ์ช่วยเนี่ยผมว่า
1: ข้าวพนมนาคา
2: อันนี้เป็นเรื่องสำคัญใช่ไหมครับการสร้างเรื่องราวให้เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า
1: ครับใครจะมาช่วยกรมส่งเสริมสากลเล่าเรื่องได้ดีกว่าคนกรมประชาสัมพันธ์ผมว่าเราต้องรีบมาจับมือกันแล้วใครจะมีสื่อเยอะเท่ากับพวกเราถูกไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: แล้วถ้าทำแล้วเกษตรกรดีเนี่ยผมคิดว่าก็ตอบโจทย์ท่านตรี
0: ครับ
1: นะครับเชิญท่านรองฝากอะไรหน่อยกับคนสากลเป็น10ล้านคนที่ชมอยู่ตอนนี้ครับ
0: สิ่งที่อยากฝากนะครับพี่น้องประชาชนนะครับทั่วประเทศนะครับรวมถึงพี่น้องเกษตรกรด้วยนะครับก็อยากจะให้ช่วยกันบริโภคสินค้านะครับที่เป็นของสากลนะครับมาจากพี่น้องเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสากลผลิตปลูกผลิตเลี้ยงแล้วก็บางส่วนก็แปรรูปที่ไม่สดมาผ่านสากลนะครับอยากจะให้ช่วยกันบริโภคตรงนี้นะครับเยอะๆนะครับจะได้ช่วยสินค้าล้นตลาดช่วยเศรษฐกิจของชุมชนเศรษฐกิจของประเทศนะครับก็อีกส่วนหนึ่งอยากจะให้ทางสื่อทุกสื่ออย่างเช่นกรมประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชนต่างๆเนี่ยได้ประชาสัมพันธ์นะครับศูนย์กระจายสินค้าตรงเนี้ยนะครับให้มัน เกิดผลประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรนะครับ
1: ครับได้น่าสนใจนะวันนี้ฟังได้ประโยชน์อย่างมากคุณนรสกร
2: ใช่ครับวันนี้เราคงได้เห็นบทบาทนะครับของกรมส่งเสริมสากลนะครับโดยเฉพาะศูนย์กระจายสินค้าที่มีอยู่กว่า125แห่งทั่วประเทศนะครับศูนย์นี้แหละครับจะนำทำหน้าที่ในการนำเอาสินค้าจากพี่น้องประชาชนกระจายไปยังภูมิภาคอื่นและขณะเดียวกันนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการนำเอาสินค้าจากที่อื่นมากระจายที่นี่เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะนำเอาสินค้าของเราที่ดีที่เด่นของแต่ละที่เนี่ยกระจายให้กับผู้บริโภคทั่วประเทศนะครับและถือว่าเป็นการสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับคนในแต่ละพื้นที่นั่นเองนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณครับท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมสากลนะครับท่านนฤทธิ์บุญชัยนะครับขอบพระคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบพระคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
2: ครับและนี่คือทั้งหมดของช่วงทำไมในวันนี้นะครับอีกสักครู่ติดตามรับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับวันนี้เรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: เพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.และเวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.ทางช่อง NBT True HD
1: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยในไอจีนาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
2: อัปเดตทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
3: รากเหง้าเล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.ทาง NBT 2 HD

0: คำตอบรายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:05 น.ถึง 11:55 น.กับดิฉันคิชาสุภิธรรมค่ะ
1: มีคำตอบให้คุณ
2: พกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
3: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.และเวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.ทางช่อง NBC 2 HD
4: น้อมนำศาสตร์พระราชามาใช
5: ้
4: ขุดอย่างเงี้ยค่ะคลองไส้ไก
5: ่
4: ล้อมรอบแล้วจะมีนกเป็น100-200ตัวค่ะตอนเย็นที่เขาโฉบมาทานน้ำที่สวนเราระบบนิเวศก็เหมือนกับว่าทุกอย่างคือสมบูรณ์ขึ้นนะคะ
5: ดีขึ้น
4: แล้วก็โรคต้นไม้นี่ก็จะน้อยลงแข็งแรงค่ะก็จะมีความแข็งแรง

0: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนทถ่ายทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนทถ่ายทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
1: หากคุณสงสัยว่ากำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 นถึง 17:25 นทางช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT
2: อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube InstagramTikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชสบดีที่17กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยและเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเป็นอันเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: วันที่16กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 11:46 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเท่ากับเวลาในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณห้องจูเนียร์บอลรูม1โรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะผู้ตามเสด็จถวายงานฝ่ายไทยประกอบด้วยข้าราชการทีมประเทศไทยประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศข้าราชการกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศและเจ้าหน้าที่บริษัท SCBX จำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกกับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะผู้ตามเสด็จถวายงานฝ่ายเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกด้วยเวลา 15:11 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากโรงแรมที่ประทับโดยมีผู้จัดการทั่วไปและพนักงานโรงแรมรองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการทรัพย์สินเชิงพาณิชย์และผู้อำนวยการสาขาหวานเกี้ยมกลุ่มบริษัทเกเล็กซ์ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยพร้อมคู่สมรสและชุมชนคนไทยในเวียดนามนางสาวธนิยาฟูเจริญผู้อำนวยการสำนักงานและรองศาสตราจารย์ดร.เหวียนหวั่นเจาอธิการบดีมหาวิทยาลัยหันวัฒนธรรมไทยโดยจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะวิชาโทแก่นักศึกษาคณะต่างๆนับแต่ปี2552มหาวิทยาลัยฮานอยมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยจำนวน19แห่งอาทิจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในการนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆณหอประชุมใหญ่อาคาร A1 ได้แก่วีดิทัศน์ผลการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยการแสดงรำไทยประยุกต์ประกอบเพลงรากไทยโดยนักศึกษาภาควิชาภาษาไทยของมหาวิทยาลัยฮานอย
1: ปวงประชาสุขสันต์
0: พร้อมกันนี้ตัวแทนนักศึกษาภาควิชาภาษาไทยกราบบังคมทูลบทกลอนถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นภาษาไทยขอให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานแล้วทอดพระเนตรสาธิตการเรียนการสอนภาษาไทยของมหาวิทยาลัยณห้องไทยศึกษาอาคารบีทั้งนี้ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยยังเปิดหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้นแบบเร่งรัดสำหรับบุคคลภายนอกมุ่งเน้นเยาวชนชาวเวียดนามและผู้สนใจทั่วไปเพื่อพัฒนาทักษะภาษาและความรู้ด้านวัฒนธรรมไทยโดยเน้นทักษะการสื่อสารพื้นฐานในชีวิตประจำวันปัจจุบันศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมีบุคลากร3คนมีนักศึกษาวิชาโทภาษาไทยสะสมรวม959คนและผู้เรียนหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้นแบบเร่งรัดสะสมรวม180คนและมีผู้สนใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากการมีทักษะภาษาไทยจะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานกับบริษัทไทยที่ไปลงทุนในเวียดนามแล้วทรงพระดำเนินไปยังห้องศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยอาคารบีบริเวณหน้าห้องได้ติดตั้งภาพที่ทำจากกระเบื้องลายพิเศษในโอกาสร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามในปี2569ถ่ายทอดวิถีชีวิตของชาวไทยและชาวเวียดนามผ่านสายน้ำโดยไทยมีแม่น้ำเจ้าพระยาและเวียดนามมีแม่น้ำแดงที่ช่วยหล่อเลี้ยงคนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันและยังมีภาพสถานที่สำคัญของทั้งสองประเทศใช้สีครามเป็นตัวแทนสายน้ำที่เชื่อมโยงวัฒนธรรมในการนี้ทอดพระเนตรการสาธิตงานหัตถกรรมไทยโดยนักศึกษาชาวเวียดนามได้แก่การวาดร่มการทำตุง

การร้อยมาลัยและการทำกระทงที่ผ่านมาศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยจัดกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวเวียดนามและนักศึกษามหาวิทยาลัยฮานอยได้เรียนรู้และสัมผัสวัฒนธรรมไทยอาทิเทศกาลลอยกระทงและสงกรานต์การรำไทยการร้อยพวงมาลัยการแกะสลักผลไม้การแต่งกายชุดไทยและการทำอาหารไทยรวมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยอาทิโครงการเพื่อนมิตรไทยเวียดนามเยาวชนสัมพันธ์เพื่อพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืน2569การเป็นอาสาสมัครในงานเทศกาลไทยและกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องโอกาสนี้พระราชทานสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยแก่อธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอยอาทิหนังสือพระราชกรณียกิจหนังสือการเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยคอมพิวเตอร์ชุดเครื่องเสียงจอกระดานอัจฉริยะอุปกรณ์เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมไทยเช่นชุดแต่งกายสีผ้าของไทยหัวโขนชุดเล็กอุปกรณ์รำไทยมวยไทยร่มบ่อสร้างและอุปกรณ์เล่นน้ำสงกรานต์โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภาพปักวิหารวรรณกรรมวันเหมียวกัวเต้ยหยามซึ่งเป็นโบราณสถานและมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนามตั้งอยู่ในกรุงฮานอยเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเวียดนามแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายระยะทาง31กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง30นาทีเวลา 16:55 นเสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายส่งพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศและแถวผู้ส่งเสด็จฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามโดยผู้ส่งเสด็จฝ่ายไทยประกอบด้วยนางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยนางสาววีรกามุทิตาพรกงสุลใหญ่ณนครโฮจิมินห์ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกทหารเรือและทหารอากาศพร้อมด้วยภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จผู้ส่งเสด็จฝ่ายเวียดนามประกอบด้วยนายเลแข้งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีเวียดนามในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามนางเหวียนถิฮวาเวินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายฟัมเวียดหุงเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทยนางเหวียนวูฮาเลอธิบดีกรมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสำนักงานประธานาธิบดีเวียดนามนายเลกงซุงอธิบดีกรมพิธีการทูตและการแปลนางเหวียนถิงอกซุงรักษาการอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชียใต้และแปซิฟิกใต้กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงฝ่ายเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จในการนี้นางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเสด็จขึ้นไปบนเครื่องบินพระที่นั่งเพื่อกราบบังคมทูลลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งและทรงทำการบินด้วยพระองค์เองเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเป็นอันเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ในโอกาสร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามซึ่งช่วยกระชับความสัมพันธ์ในทุกระดับระหว่างไทยและเวียดนามให้กระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นและเป็นหมุดหมายสำคัญที่สะท้อนว่าไทยและเวียดนามให้ความสำคัญต่อการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านและพร้อมสำหรับความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดนราธิวาส
1: วันนี้เวลา 8:19 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานของดีเมืองนราครั้งที่49ประจำปี2569ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสซึ่งจัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2519เพื่อเผยแพร่ผลงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตลอดจนส่งเสริมสินค้าผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดนราธิวาสและพื้นที่โดยรอบอันเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวในปีนี้ยังจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบ111ปีการพระราชทานนามเมืองจากบางนราเป็นนราธิวาสโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าเมื่อวันที่10มิถุนายน2458เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีต่อจังหวัดนราธิวาสและประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าโอกาสนี้พระราชทานพระราชบรกาศให้ผู้ชนะการประกวดผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรผู้ชนะการประกวดกิจกรรมที่ไปร่วมแสดงผลงานในงานมันลองกองและการประกวดริ้วขบวนงานของดีเมืองนรารวม54ประเภทผู้ชนะเลิศการประกวดและแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและกระจูดและเจ้าของนกเขาที่ชนะการแข่งขันการประชันนกเขาชวาทั้ง4ประเภทเสียงเฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลสำหรับงานของดีเมืองนราครั้งที่49จัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง21กันยายน2569ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆอาทิวันลองกองการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและงานกระจูดการประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยรางวัลพระราชทานการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคดชสีชิงถ้วยรางวัลพระราชทานรวมถึงขบวนแห่ทางบกจากทั้ง13อำเภอที่นำเสนออัตลักษณ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่นอกจากนี้ยังจัดแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการจาก26หน่วยงานแบ่งเป็น5โซนภายใต้หัวข้อใต้ร่มพระบารมี111ปีเมืองนราสืบสานศาสตร์พระราชาพัฒนาสู่ความยั่งยืนประกอบด้วยโซนเกษตรสรรสร้างความอุดมแห่งแผ่นดินอาทิสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาสกรมส่งเสริมการเกษตรสำนักชลประทานที่17นราธิวาสกรมชลประทานศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาสกรมวิชาการเกษตรนำเสนอการพัฒนาภาคการเกษตรตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางโดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้กับการเกษตรในพื้นที่จังหวัดภาคใต้การสร้างความมั่นคงทางอาหารการส่งเสริมเกษตรผสมผสานการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดจนการเชื่อมโยงตลาดให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองและพัฒนาอาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนส่งสนองงานพระราชดำริอาทิสถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาสกรมพัฒนาที่ดินศูนย์หม่อนไม้เฉลิมพระเกียรตินราธิวาสกรมหม่อนไม้นำเสนองานการสนองตามพระราชดำริทางด้านการพัฒนาที่ดินและทรัพยากรการเกษตรหม่อนไม้การสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มอาชีพอันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในการพัฒนาคนพัฒนาอาชีพและพัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ส่วนเส้นทางสร้างอนาคตสายการศึกษาอาทิสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาสมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์นำเสนองานการพัฒนาเด็กและเยาวชนในการสร้างโอกาสทางการศึกษาการเสริมสร้างทักษะอาชีพการพัฒนานวัตกรรมตลอดจนการนำองค์ความรู้เทคโนโลยีและการวิจัยมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์และอาชีพของชุมชนส่วนทรัพยากรและการอนุรักษ์อาทิสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่6สาขาปัตตานีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนำเสนองานการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะระบบนิเวศป่าพรุและทรัพยากรป่าไม้การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างสมดุลเพื่อให้เกิดความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปกับการดำรงชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืน และส่วนพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอาทิสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน25นราธิวาสโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์และเรือนจำจังหวัดนราธิวาสนำเสนองานการพัฒนาคนในมิติต่างๆทั้งการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานการเตรียมความพร้อมด้านอาชีพการส่งเสริมสุขภาพสมัยใหม่และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถกลับคืนสู่สังคมและดำรงชีวิตได้อย่างยั่งยืนโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการและผลิตภัณฑ์ต่างๆของกรงานศิลปาชีพและงานกระจูดซึ่งจัดภายใต้ชื่อศิลปาชีพนราก้าวไกลล้อมดวงใจด้วยพระบารมีอาทินิทรรศการราชภัตราสู่สากลจะแสดงชุดไทยพระราชนิยม8แบบซึ่งเป็นรากวัฒนธรรมสู่ความสง่างามร่วมสมัยเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกิจกรรมการสาธิตผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพอาทิกระจูดใบลานปานหนันปักผ้าเซรามิกและผลิตภัณฑ์ทอผ้านอกจากนี้มีการสาธิตผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพสู่รั้วโรงเรียนเพื่อถ่ายทอดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และสืบสานให้คงอยู่สืบไปเวลา 12:39 ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสพระราชทานพระราชโอรสให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนำคณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอ้อมพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยดังนี้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาสคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาสคณะกรรมการบริษัทตากใบการโยธาจำกัดและคณะกรรมการห้างหุ้นส่วนจำกัด MBA Engineering เวลา 13:40 เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริณโรงเรียนบ้านปานหนันอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสในการนี้พระราชทานอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาแก่นักเรียนและตัวแทนโรงเรียนและพระราชทานต้นไม้แก่ตัวแทนชุมชนในพื้นที่เพื่อนำไปขยายพันธุ์ต่อไปโอกาสนี้ทรงเปิดอาคารโรงอาหารพระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดสร้างขึ้นทดแทนอาคารโรงอาหารหลังเก่าที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยเป็นประจำทุกปีเริ่มดำเนินการก่อสร้างในวันที่9กุมภาพันธ์2567แล้วเสร็จในวันที่26สิงหาคมปีเดียวกันเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก2ชั้นกว้าง 10.70 เมตรยาว18เมตรปูพื้นกระเบื้องเซรามิกแบ่งเป็นห้องรับประทานอาหารและห้องประกอบอาหารจากนั้นพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการก่อสร้างอาคารโรงอาหารพระราชทานจำนวน25คนโรงเรียนบ้านปานนั้นเดิมชื่อโรงเรียนบ้านปานแหนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่17พฤษภาคม2525บนพื้นที่6ไร่ได้รับการปรับปรุงก่อสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์เพิ่มเติมเรื่อยมาโดยในปี2548ได้รับเงินพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการสร้างอาคารเรียนจำนวน1หลัง6ห้องเรียนเพื่อให้มีจำนวนห้องเรียนเพียงพอต่อปริมาณนักเรียนและสมเด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนแห่งนี้อย่างต่อเนื่องปัจจุบันเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน411คนครูและบุคลากร29คนมีนายอาฮัมมัดสดามาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนจากนั้นทอดพระเนตรการดำเนินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนอาทิเด็กที่มีภาวะเตี้ยผอมแก้ปัญหาด้วยการเสริมนมและร่วมมือกับจังหวัดนราธิวาสจัดโครงการเสริมอาหารเช้าแก่นักเรียนและให้ความรู้เรื่องการรับประทานอาหารให้ถูกหลักโภชนาการครบ5หมู่ชุมนุมป้านันเบเกอรี่ฝึกนักเรียนทำเค้กกล้วยหอมเต้าหู้นมสดขนมโคและขนมชั้นส่งขายเพศสหกรณ์โรงเรียนโดยนำกำไรที่ได้เก็บเข้าเงินกองทุนชุมนุมไว้สำหรับซื้อวัตถุดิบในครั้งต่อไปและรวบรวมไว้จ่ายปันผลแก่นักเรียนในปีการศึกษานั้นๆชุมนุม

กิจกรรมทายคำสุภาษิตในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6โดยมอบรางวัลแก่นักเรียนที่อ่านและทำบันทึกได้มากที่สุดในแต่ละเดือนนักเรียนมีสมรรถภาพร่างกายตามเกณฑ์โดยในปี2568พบนักเรียนเป็นไข้ปวดศีรษะอุบัติเหตุเป็นแผลและปวดท้องตามลำดับด้านทันตกรรมพบนักเรียนมีปัญหาฟันผุเป็นจำนวนมากจึงเข้าร่วมโครงการเด็กไทยฟันดีของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขส่งผลให้นักเรียนมีฟันผุลดลงร้อยละ3ด้านสายตามีการตรวจวัดสายตาเบื้องต้นหากพบมีปัญหาจะส่งไปทำการรักษาต่อที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกิจกรรมสหกรณ์ดำเนินการจัดกิจกรรมออมทรัพย์กิจกรรมร้านค้าและพานักเรียนไปทัศนศึกษาดูงานณโรงเรียนบ้านบางเก่าจังหวัดปัตตานีเพื่อนำเอาองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้กับระบบสหกรณ์ของโรงเรียนสินค้าที่วางขายในสหกรณ์ส่วนมากเป็นผลผลิตจากโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอาทิผักบุ้งผักไซซินมะเขือเปราะปลาดุกไข่ไก่เห็ดนางฟ้าและสินค้าที่ชุมชนนำมาฝากขายอาทิกล้วยฉาบโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันจัดทำแปลงเกษตรโดยยึดหลักตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฝึกให้นักเรียนหมุนเวียนการรับผิดชอบดูแลแปลงเกษตรตลอดจนดูแลรับผิดชอบให้อาหารเป็ดไก่ปลาดุกและปลาทับทิมซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนสำคัญของโรงเรียนปัจจุบันผลผลิตมีเพียงพอต่อการบริโภคแต่ไม่เพียงพอต่อการแบ่งปันสู่ชุมชนเนื่องจากโรงเรียนประสบปัญหาอุทกภัยเป็นประจำทุกปีจึงทำให้ผลผลิตมีจำนวนน้อยโรงเรียนดำเนินการแก้ปัญหาด้วยการเฝ้าระวังน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนเพื่อขนย้ายผลผลิตและสัตว์เลี้ยงไปในที่ที่ปลอดภัยส่งเสริมการปลูกผักยกแคร่และพืชที่มีระยะการเติบโตเร็วสามารถเก็บเกี่ยวได้ในเวลาอันสั้นจะได้ทรงเยี่ยมการดำเนินงานของหน่วยแพทย์พระราชทานจากโรงพยาบาลศรีสาครโรงพยาบาลรือสอและโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์จังหวัดนราธิวาสที่ออกหน่วยให้บริการณโรงเรียนบ้านปานันระหว่างวันที่16และ17กันยายน2569มีรัษฎรและนักเรียนเข้ารับบริการตรวจโรคทั่วไปและทันตกรรมรวมจำนวน316คนพบผู้ป่วยส่วนมากเป็นโรคทางเดินหายใจเหงือกและฟันตามลำดับโอกาสนี้ส่งเยี่ยมราษฎรและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ไปเฝ้าทูลองพระบาทรับเสด็จเวลา 15:32 นเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนดาราวิทยาอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเปิดสอนตั้งแต่ปี2522ในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีครูและบุคลากร149คนมีนักเรียน 1,697 คนโดยได้ดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหรือกพด.มาตั้งแต่ปี2563ด้านการศึกษาในส่วนของผลการประเมินคะแนน NT และผลการประเมินคะแนน O.NET มีคะแนนต่ำกว่าระดับประเทศแก้ไขโดยการสอนพิเศษเพิ่มเติมในรายวิชาที่มีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ด้านจริยธรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบมีจิตสาธารณะรู้จักเคารพสิทธิและช่วยเหลือเกื้อกูลกันสำหรับกิจกรรมส่งเสริมอาชีพได้นำผลผลิตในท้องถิ่นมาแปรรูปเช่นทำกล้วยตากธัญพืชทำน้ำกระเจี๊ยบน้ำอัญชันมะนาวและน้ำพริกเห็ดนางฟ้ากิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีการเลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงปลาปลูกพืชผักและไม้ผลเช่นกล้วยมะเขือม่วงกระเจี๊ยบและถั่วฝักยาวทำให้โรงเรียนสามารถนำผลผลิตที่ได้มาใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาชีพและการพึ่งพาตนเองกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนดำเนินกิจกรรมร้านค้ากิจกรรมออมทรัพย์กิจกรรมการทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงนอกจากนี้ยังขยายผลไปสู่ผู้ปกครองนักเรียนสามารถนำผลิตภัณฑ์ต่างๆมาฝากขายได้โอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนการสอนเช่นวิชาคอมพิวเตอร์ซึ่งให้เริ่มเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาโดยเริ่มตั้งแต่การเรียนขั้นพื้นฐานการค้นคว้าหาข้อมูล

ปจนถึงการสร้างและการส่งต่อข้อมูลเพื่อช่วยในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันการฝึกหัดเย็บเสื้อผ้าโดยรับจากเย็บผ้าและอุปกรณ์ตัดเย็บพระราชทานโดยเน้นให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงทำให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ด้วยตนเองและสามารถนำไปต่อยอดในการสร้างรายได้กิจกรรมห้องสมุดส่งเสริมให้รู้จักค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองสร้างเสริมนิสัยรักการอ่านโดยได้รับหนังสือพระราชทานในหมวดหมู่ต่างๆจำนวน137เล่มก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปตรวจรักษานักเรียนและราษฎรในพื้นที่โดยมีผู้เข้ารับการตรวจรักษาจำนวน 1,078 คนส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจและทรงเยี่ยมคณะผู้บริหารครูและนักเรียนโรงเรียนในโครงการกพด.สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและราษฎรบ้านแกแม่เก้าตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสที่ไปเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดชมรมทวีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทวีนัมเบอร์วันของโรงเรียนมัธยมตากสินระยองและทรงติดตามผลการดำเนินโครงการทวีนัมเบอร์วันของจังหวัดระยองวันนี้เวลา 21:00 นทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังโรงเรียนมัธยมตากสินระยองอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองในการนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากนั้นทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพร่คลุมป้ายชมรมทวีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทวีนัมเบอร์วันซึ่งโรงเรียนน้อมนำหลักการดำเนินโครงการทวีนัมเบอร์วันมาใช้เป็นแนวทางในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในโรงเรียนโดยมีหน่วยงานที่เห็นความสำคัญผู้บริหารคณะครูให้ความร่วมมือชุมชนมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายที่เข้มแข็งที่สำคัญมีเด็กและเยาวชนเป็นพลังในการขับเคลื่อนโครงการทำให้ชมรมทวีนัมเบอร์วันของโรงเรียนมีความเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายในการสอดส่องดูแลสมาชิกทุกคนเพื่อสนองพระปฏิทานตามคำขวัญโครงการทวีนัมเบอร์วันเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดที่จะสร้างเด็กและเยาวชนให้มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจอยู่ในสังคมได้อย่างเข้มแข็งเก่งดีมีสุขและห่างไกลจากยาเสพติดซึ่งในศูนย์เพื่อนใจทวีนัมเบอร์วันมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆสลับหมุนเวียนในแต่ละวันเช่นกิจกรรมทำสละลอยแก้วกิจกรรมจัดสวนแก้วกิจกรรมแปรรูปเมล็ดกระบอกและใบชะมวงกิจกรรมทำยาดมสมุนไพรกิจกรรมพัฒนา EQ กิจกรรมเต้น cover dance กิจกรรมส่งเสริมทักษะภาวะผู้นำรวมทั้งมีบริการให้คำปรึกษาแก้ปัญหาพัฒนา EQ เปิดบริการทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์พร้อมกันนี้ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการทวีนัมเบอร์วันของจังหวัดระยองที่น้อมนำพระดำริมาขับเคลื่อนโครงการทวีนัมเบอร์วันอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา24ปีมีการบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐสถานศึกษาสถานประกอบการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนดำเนินงานตามสามยุทธศาสตร์หลักของโครงการสร้างกระแสพัฒนาเครือข่ายและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจแก่เด็กเยาวชนและประชาชนให้เป็นคนดีคนเก่งและเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดซึ่งมุ่งขับเคลื่อนโครงการทวีนัมเบอร์วันมุ่งแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้กลไกทวีนัมเบอร์วันช่วยขับเคลื่อนงานอย่างเป็นระบบโอกาสนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเข้าโครงการทวีนัมเบอร์วันเราได้พระราชทานเงินดังกล่าวแก่เลขาธิการมูลนิธิโครงการทวีนัมเบอร์วันต่อจากนั้นพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกโครงการใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยองและศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนระยองจำนวน30คนที่ไปเฝ้าเพื่อได้มีแนวทางการดำเนินชีวิตและมีกำลังใจในการเปลี่ยนแปลงตนเองให้สามารถเลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างยั่งยืนพร้อมกับพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกทวีนัมเบอร์วันของจังหวัดระยองได้ผลสำเร็จที่ได้จากการดำเนินงานชมรมทวีนัมเบอร์วันคือสมาชิกทุกคนมีพื้นที่ในการแสดงความสามารถเกิดความภาคภูมิใจในตนเองมีเป้าหมายในชีวิตมีจิตอาสาผู้ที่เคยมีพฤติกรรมไม่ดีได้กลับตัวมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นและได้รับการยอมรับ
จากนั้นได้ทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ต To Be No. 1ร่วมกับเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be No. 1 Idol รุ่นที่16ก่อนเริ่มการแสดงทรงยืนสงบนิ่งและแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวแดงธิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาปัจจุบันจังหวัดระยองเป็นจังหวัดทวีนัมเบอร์วันระดับเพชรปีที่1มีชมรมทวีนัมเบอร์วันจำนวน 2,301 ชมรมมีส่วนเพื่อนใจทวีนัมเบอร์วันจำนวน685แห่งมีสมาชิกจำนวน 131,123 คนโดยมุ่งเน้นกิจกรรมสร้างสรรค์ให้แก่เด็กและเยาวชนทั้งการพัฒนาทักษะชีวิตการเป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be No. 1 Idol และ To Be No. 1 Dancer Side เพื่อสร้างโอกาสในการแสดงศักยภาพและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการประทานรางวัลครูดีเด่นมีจิตอาสาและทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนธรรมาธิปไตยจังหวัดราชบุรีวันนี้เวลา 14:25 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนธรรมาธิปไตยอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าจากนั้นเสด็จไปยังห้องประชุมค่ายหลวงบ้านไร่ในการประทานรางวัลครูดีเด่นมีจิตอาสาจำนวน3คนและประธานทุนการศึกษาแก่นักเรียนจำนวน75ทุนโรงเรียนธรรมาธิปไตยเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อปี2531จัดตั้งขึ้นโดยหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลเพื่อสืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6ในการปลูกฝังเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทยโดยเน้นการจัดการเรียนการสอนในเรื่องสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ประกอบกับโรงเรียนตั้งอยู่บริเวณค่ายหลวงบ้านไร่ซึ่งเป็นสถานที่ที่รัชกาลที่6ทรงใช้ในการซ้อมรบเสือป่าณมณฑลราชบุรีเป็นประจำทุกปีโรงเรียนนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าพัชรราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาในการพระราชทานกำเนิดสถาบันการศึกษาและพระราชทานชื่อโรงเรียนโดยเมื่อปี2557ได้รับการอุปถัมภ์เป็นหนึ่งสถานศึกษาเครือข่ายของมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรราชสุดาปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน75คนครูและบุคลากร7คนพระอนุวงศ์องคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวแดงธิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวแดงธิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆโด
ดยในวันนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 11:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารณบัดมหาธาตุดิวราชรังสฤษกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดมหาธาตุดิวราชรังสฤษกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และเวลา 19:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามณวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้จากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thองคมนตรีเป็นประธานในโครงการอุปสมบทหมู่พระภิกษุสงฆ์จำนวน47รูปเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในโครงการอุปสมบทหมู่พระภิกษุสงฆ์จำนวน47รูปเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีผู้เข้าร่วมอุปสมบทหมู่ประกอบด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากกรมสอบสวนคดีพิเศษกรมราชทันกรมคุมประพฤติกรมบังคับคดีและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมตลอดจนเครือข่ายภาคประชาชนของกรมสอบสวนคดีพิเศษมีกำหนดระยะเวลาระหว่างวันที่17ถึง24กันยายน2569ได้ศึกษาและปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยฝึกสติสมาธิและปัญญาเพื่อน้อมนำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่องคมนตรีติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดเพชรบุรีวันนี้ที่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลทับคางอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีพลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะรองประธานอนุกรรมการคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่สำนักงานกปร.ร่วมรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่จากนั้นองคมนตรีพบปากเกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้ำพร้อมทั้งมอบพันธุ์ไม้และเมล็ดพันธุ์พืชให้แก่กลุ่มผู้ใช้น้ำ
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริก่อตั้งขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานพระราชดำริเมื่อปี2521ว่าควรพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำให้ราษฎรในเขตอำเภอเขาย้อยเพื่อให้มีน้ำ

น้ำใช้ในการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปีเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวประสบปัญหาขาดแคลนน้ำโดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้งกรมชลประทานสนองพระราชดำริก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่แล้วเสร็จในปี2525มีลักษณะเป็นเขื่อนดินขนาดความจุที่ระดับเก็บกัก 70,000 ลูกบาศก์เมตรสามารถส่งน้ำช่วยเหลือราษฎร156ครัวเรือนจำนวน900คนมีพื้นที่รับประโยชน์200ไร่ปัจจุบันปริมาณน้ำในอ่างไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งานโครงการชลประทานจังหวัดเพชรบุรีจึงปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่พร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบภายใต้แผนพัฒนาพื้นที่ด้วยกระบวนการวันแพลนเพื่อขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำด้วยการปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้นเสริมความสูงสันทำนบขุดลอกอ่างเก็บน้ำและก่อสร้างระบบส่งน้ำระยะทาง3กิโลเมตรรวมถึงซ่อมแซมระบบส่งน้ำเดิมซึ่งคาดว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี2571เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนได้อีก 50,000 ลูกบาศก์เมตรทำให้การจัดสรรน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นองค์กรมนตรีร่วมประชุมสัมมนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำปี2569วันนี้ที่หอประชุมพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีร่วมการประชุมสัมมนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำปี2569ซึ่งศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีทักษะองค์ความรู้ที่จะขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และนโยบายด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสามารถปรับรูปแบบการเผยแผ่ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายในยุคปัจจุบันตามแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 2566 ถึง 2580 อันจะนำไปสู่ทิศทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาระยะยาวที่มีความเป็นเอกภาพโดยมีพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสในฐานะกรรมการมหาเถรสมาคมประธานกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นประธานฝ่ายบรรพชิตมีคณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดทั้ง77จังหวัดบุคลากรด้านการเผยแผ่ที่เกี่ยวข้ององค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุมกว่า800รูปและคนในการนี้องคมนตรีบรรยายพิเศษเรื่องสืบสานรักษาและต่อยอดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใต้ร่มพระบารมีซึ่งสอดรับกับห้วงเวลาสำคัญในปีพุทธศักราช2570มงคลสมัย1ศตวรรษแห่งธรรมราชาสืบสานงานพ่อต่อยอดความดีตามรอยพระบาทนิรันดร์เนื่องในโอกาสครบ100ปีวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อน้อมรำลึกในพระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ทรงอุทิศพระวรกายและมีพระราชหฤทัยมั่นในการพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยและมวลมนุษยชาติองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่3ทับ2569วันนี้อาคารรับรอง606สนามเสือป่าสำนักพระราชวังเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพลเอกกัมปนาถรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่3ทับ2569เพื่อติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2569และพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนภารกิจในปีงบประมาณ2570โดยมุ่งสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นที่สูงควบคู่กับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
โดยมีระเบียบวาระการประชุมอาทิประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการเกษียณอายุราชการและการโยกย้ายของคณะกรรมการ

บริหารมูลนิธิโครงการหลวงพร้อมกล่าวขอบคุณคณะกรรมการทั้ง8ท่านสำหรับการปฏิบัติหน้าที่และสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงด้วยดีมาอย่างต่อเนื่องรับทราบผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2569ระยะ11เดือนมีความก้าวหน้าร้อยละ91เป็นไปตามกรอบแผนงานภายใต้6กลยุทธ์สำคัญเพื่อพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตและดูแลสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงในด้านงานวิจัยและนวัตกรรมดำเนินโครงการวิจัย29โครงการเกิดผลสำเร็จเป็นนวัตกรรม9รายการโดยให้ความสำคัญกับการศึกษาวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชพระราชทานเช่นกุหลาบควีนสุธิดาการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเอเดลไวส์และลาเวนเดอร์รวมถึงการวิจัยพืชทางเลือกที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสร้างรายได้แก่สมาชิกแก่เกษตรกรสมาชิก 1,427 รายมูลค่ารวมกว่า857ล้านบาทการถ่ายทอดความรู้โดยปี2569มีผู้สนใจเข้ารับการเรียนรู้ 2,867 คณะรวม 87,189 คนจำนวน12หลักสูตรเปิดรับนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพกว่า241คน20สถาบันสร้างความร่วมมือทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศและการพัฒนาเศรษฐกิจดูแลงานสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านโครงการสืบสานพระราชปณิธานงานโครงการหลวงโดยมอบสิ่งของพระราชทานในปี2569แก่เจ้าหน้าที่เกษตรกรชุมชนและกลุ่มเปราะบางในพื้นที่17แห่งจำนวน 1,465 ถุงมอบเสื้อกันหนาวแก่เด็กและเยาวชน647คนและร่วมโครงการหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ในพื้นที่ห่างไกล5พื้นที่มีผู้เข้ารับบริการ 1,216 คนสำหรับการดำเนินงานในระยะต่อไปที่ประชุมพิจารณาร่างกรอบแนวทางการจัดทำแผนกลยุทธ์มูลนิธิโครงการหลวงระยะ5ปีพุทธศักราช 2571 ถึง 2575บริหารจัดการหลักสูตรการเรียนรู้มูลนิธิโครงการหลวงการพัฒนาและก่อสร้างโรงงานต้นแบบการผลิตชาพร้อมดื่มเพื่อสุขภาพหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังสภากายภาพบำบัดบริษัทมิวส์คอร์ปอเรชั่นจำกัดโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยและสมาคมผู้ปกครองครูและศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมและมูลนิธิปัญญพัฒน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารวัดนรนาถสุนทรีการามวัชนะสงครามวัดใหม่อมตะรสกรุงเทพมหานครวัดสนามพรามวัดอุทัยโพธารามจังหวัดเพชรบุรีวัดทาศพเมยจังหวัดลำพูนวัดสุจินประชารามจังหวัดสกลนครและวัดเจ็ดยอดจังหวัดเชียงรายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีวิทยาลัยเทคนิคเทคโนโลยีกรุงธนกรุงเทพมหานครวิทยาลัยเชียงรายจังหวัดเชียงรายวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงรายไทยเยอรมันจังหวัดเชียงรายนายครองศิลป์วีระเดชะพร้อมคณะบริษัท ACC Food จำกัดและบริษัท Eco Camp and Cafe จำกัดจังหวัดเพชรบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดดาวดึงสารามวัดโมลีโลกยารามวัดคฤหบดีวัดหงรัตนารามวัดเทพากรวัดบางบำรุกรุงเทพมหานครและวัดหนองกุงจังหวัดบุรีรัมย์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา

เวลา 17:00 นสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพาจังหวัดชลบุรีบริษัทยันวอยุนคอร์ปอเรชั่นกรุ๊ปจำกัดคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น MC6 และศิษย์เก่าโรงเรียนสมทวินราชดำริรุ่น2514บริษัทท็อปโปรไวเดอร์ซิสเต็มกรุ๊ปจำกัดมูลนิธิสถาบันวิทยาการและหลักสูตรนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดธรรมมงคลถาบุญนนทวิหารวัดสุบรรณารามกรุงเทพมหานครวัดบ่อมะกรูดวัดบ้านไร่จังหวัดราชบุรีวัดพระบรมธาตุสวีวัดชนลทีพฤกษารามจังหวัดชุมพรวัดลำนารายจังหวัดลพบุรีและวัดโพชัยจังหวัดหนองคายสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นมูลนิธิคุณพ่อกำนันสนมคุณแม่สำรองเอี่ยมสะอาดสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยและโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตรกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานคร4รูปและวัด7ยอดตรวจเชียงราย4รูป

คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวเด่นที่ราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลนครเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่คณะผู้บริหารพนักงานส่วนตำบลและสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิงจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนวัดดอนยอจังหวัดนครนายกสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชรและองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวเด่นที่ราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิมูลนิธิคุณพ่อกำนันสนมคุณแม่สำรองเอี่ยมสะอาดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมแกะจังหวัดหนองคายเทศบาลนครเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่คณะผู้บริหารพนักงานส่วนตำบลและสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิงจังหวัดสุรินทร์สมาคมผู้ปกครองครูและศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมโรงเรียนวัดดอนยอจังหวัดนครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชรตอนนี้วันที่18และ19กันยายน2569จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวเด่นที่ราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทางสำนักพระราชวังขอแจ้งดังนี้วันที่18กันยายน2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.สำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.ส่วนวันที่19กันยายน2519เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 20:00 น.สำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.

นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเด็จเดียวราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ที่สำนักงานอัยการสูงสุดศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550อาคารราชวรีดิเรกฤทธิ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครสำนักงานอัยการสูงสุดจัดพิธีมอบโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวเด่นเทวราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาให้แก่สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดที่ชนะเลิศการประกวดในโครงการแนวทางปฏิบัติที่ดีในการขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2569อัยการประสานสหวิชาชีพในการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กโดยมีพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นประธานในพิธีมอบโล่พระราชทานหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดชเทวราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาให้แก่คณะทำงานศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิเด็กเยาวชนและสถาบันครอบครัวจังหวัดราชบุรีที่น้อมนำพระปณิธานด้านการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กและการช่วยการจัดทำหนังสือและโปสการ์ดในห้วงศตวรรษครบ100วันแห่งการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดชเทวราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอีกด้วยจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันเสด็จสวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

เรามีฟ้าเดียวกันลมหายใจเดียวกันแต่วันนี้ฟ้าใสที่เราเคยเห็นกำลังจะหายไปหมอกควันและฝุ่นพิษจากการเผาป่าเผาไร่เผาขยะทำร้ายทุกชีวิตไฟที่เราเผากำลังเผาไหม้อนาคตของเราเราทุกคนหยุดมันได้หยุดเผาหยุดสร้างมลพิษหยุดทำร้ายสุขภาพและชีวิตของเราทุกคนเพื่อให้ท้องฟ้ากลับมาสดใสฟ้าเดียวกันร่วมกันดูแลเพื่ออากาศบริสุทธิ์ของเราทุกคนหยุดเผาฟ้าใสไร้มลพิษ

0: ีคำตอบรายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:05 น. ถึง 11:55 น. กับดิฉันทิชาสุภิธรรมค่ะ
1: มีคำตอบให้คุณ
2: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น. ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น. ถึง 7:00 น.และเวลา 16:05 น. ถึง 17:00 น.ทางช่อง NBC 2HD
3: คน38ประการประการที่16ปฏิบัติธรรมดำเนินชีวิตตามหลักคุณธรรมมีความซื่อสัตย์เมตตาและไม่เบียดเบียนผู้อื่นมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทาง

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องดังหลังข่าวนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569นะครับคุณผู้ชมอยู่กับเรา2คนนะครับผมนิกนันทิพัฒน์โปธาปันนะครับ
0: และผมเล็กสมชัยศรีสุนาครัวครับ
1: วันนี้อีกวันนึงที่ก็มากันหลัง 3:00 นนะครับแต่ข่าวสารยังอัดแน่นเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมติดตามเราได้ทั้งหน้าจอ NBT 2 HD นะครับแล้วก็ทางออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook เป็น YouTube ในช่องทางของ NBT นะครับเข้ามาแล้วก็มาพูดคุยทักทายกันได้เลยนะครับ
0: ช่วงนี้ถ้าติดตามข่าวสารของทางราชการโดยเฉพาะในส่วนของกรมอุตุหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีการเตือนภัยอะไรต่างๆเนี่ยก็อยากให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในแต่ละพื้นที่เนี่ยได้ปฏิบัติตามอย่างจะบอกว่าเคร่งครัดก็ได้นะครับ จริงๆเนี่ยเป็นการขอร้องแล้วกันเพราะว่าด้วยความที่ทางรัฐบาลเองหรือพวกเรากันเองเนี่ยก็ห่วงใยในชีวิตและทรัพย์สินของทุกท่านที่อยู่ในแต่ละพื้นที
1: ่
0: เพราะอะไรคุณนิกตอนนี้เห็นบอกว่าสภาพอากาศเนี่ย อาจจะมีทางกรมอุตุก็มีการเตือนกันในหลายๆพื้นที่นะครับ
1: ครับก็เตือนกันตั้งแต่วันนี้เนี่ยนะครับต่อเนื่องไปจนถึงวันที่20กันยายนเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าหลายพื้นที่นะครับจะมีเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับจากตัวร่องมรสุมนะครับที่เลื่อนลงมาพาดผ่านพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกตัวร่องมรสุมที่พาดผ่านเนี่ยนะครับจะทำให้ฝนมีลักษณะของการตกนานแล้วก็ตกแช่เพราะฉะนั้นพื้นที่ที่ร่องมรสุมมาพาดผ่านก็จะต้องเฝ้าระวังนะครับเพราะฉะนั้นต่อเนื่องนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับไปจนถึงที่20นะครับเฝ้าระวังฝนตกหนักไม่ว่าจะเป็นเหนืออีสานนะครับแล้วก็จะต่อเนื่องมาที่ภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ก็คือเรียกได้ว่าทั่วประเทศแหละเอาพูดตรงๆนะช่วงนี้ช่วงบ่ายหรือเย็นๆนะครับบางทีไม่กล้าออกไปไหนเลย
0: 5:00 นอ่ะ
1: เพราะว่ากลัวว่าออกไปแล้วเดี๋ยวจะไปติดรถติดอยู่กลางถนน
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่า
0: ตอนนี้ฝนนึกจะมาก็มาเลยนะตามเวลาแล้วก็ในบางพื้นที่เนี่ยก็มาตามเวลามาเป็นม่านฝนชนิดที่แบบว่าถ้าขับรถบนท้องถนนเนี่ย
1: ครับ
0: มันไม่ต่างอะไรกับหน้าหนาวที่แบบมองทางไม่เห็นเลยนะ
1: แล้วช่วงนี้นะตกหนักจริงๆพี่เล็กบางทีที่ปัดน้ำฝนเนี่ยบางทีเอาไม่อยู่เลยนะ บางทีขับอยู่อยากจะจอดเลยบางทีแต่ว่าถ้าใครที่ขับรถไปแล้วเจอฝนตกหนักๆถ้าจะจอดก็ต้องดูในจุดที่ปลอดภัยนิดนึงนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ต้องระวังเรื่องของดินนะครับน้ำป่าไหลหลากดินถล่มอะไรด้วยนะครับทางกรมทรัพยากรธรณีก็มีการเตือนเหมือนกันแล้วก็ที่จังหวัดน่านที่ติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องเนาะโรงเรียนนะครับที่จังหวัดน่านนะครับที่ท่าวังผาที่เจอปัญหาเรื่องของดินสไลด์แล้วก็ต่อเนื่องจากที่อยู่ห่างๆก็ขยับมาใกล้อาคารเรียนมากขึ้นนะครับก็น่ากังวล
0: รัฐบาลเองก็อาจจะมีโครงการที่เรียกได้ว่าประกันภัย
1: ครับ
0: แห่งชาติเนาะครัวเรือนเนี่ย30ล้านครัวเรือน
1: ครับ
0: แต่ว่าจริงๆเนี่ยไม่เป็นอะไรจะดีกว่านะครับคือในส่วนของประกันภัยเนี่ยก็ดูแลกันยามที่ได้รับความเสียหายก็ว่ากันไปแต่ตอนนี้มีระบบเตือนภัยมีระบบแจ้งโซเชียลวันนี้ก็ขนาดเรื่องสภาพอากาศเห็นบอกว่ามีเฟคนิวเหรอคุณนิก
1: ครับเฟคนิวที่บอกว่าแหล่งที่น่าเชื่อถือบางทีเนี่ยเราติดตามในโซเชียลบางทีมันอาจจะไวกว่าก
0: ็
1: จริงนะพี่เล็กแต่บางทีมันไม่มีที่มาที่ไปไม่มีแหล่งที่มาถ้าคุณผู้ชมอยากจะเร็วนะอย่างเช่นกรมอุตุเขาก็มีเพจซึ่งเขามีผู้ติดตามอยู่เยอะแยะมากมายหรือว่าถ้ามันมีสถานการณ์อะไรด่วนจริงๆเขาก็จะแจ้งเตือนนะครับผ่านทางเซลบอร์ดแคสต์นะครับหรือคุณผู้ชมอยู่ในจังหวัดไหนเพจของแต่ละจังหวัดเนี่ยก็ติดตามกันเอาไว้ได้นะครับ
0: แต่บางพื้นที่เนี่ยด้วยความเคยชินนะครับเรื่องของข้อมูลผ่านโซเชียลเนี่ยหลายคนคือพอมันผ่านมือถือเนี่ยมันง่ายแต่ถ้าอยู่ถ้าไม่มั่นใจจริงๆเนี่ยถ้าทางจังหวัดตามต่างพื้นที่เนี่ยคร
1: ับ
0: ถามผู้ใหญ่บ้างก็ได้กำนันก็ได
1: ้
0: ที่เขาได้รับข้อมูลข่าวสารตรงเนี่ย บางทีอาจจะถือว่าเป็นการเช็คแบบ2ทางแล้วกันนะครับนะก็เป็นเรื่องเตือนกันในช่วงนี้ตามสภาพอากาศแต่วันนี้ในเรื่องของบริหารราชการบริหารแผ่นดินนะครับโอ้โหวันนี้นายกรัฐมนตรีหลายเรื่องเลยนะครับที่ได้มีการสั่งการอย่างเข้มข้นนะครับ
1: มาจากที่ประชุมนี้เลย
0: ของมหาไทยใช่ไหม
1: ครับ
0: วันนี้แน่ๆนะครับในเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นคุณนิกย้ายไม่พอนายกบอกย้ายไม่พอนะครับถ้าหากว่ามีเรื่องของการสอบวินัยข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตการสอบแข่งขันเนี่ยนะต้องส

0: รุปให้ได้ภายใน30กันยายนที่บอกว่าย้ายไม่พอ
1: ครับ
0: ใครที่ถูกร้องใครที่ถูกสอบเห็นข้อมูลแล้วนะครับอาจจะต้องมีการให้ออกจากราชการไว้ก่อนตอนนี้ในเรื่องของการยึดทรัพย์เนี่ยโอ้โหหลายร้อยล้านแล้วเนี่ยคุณนิ
1: ก300กว่าล้านนะครับในขบวนการที่มีส่วนเกี่ยวข้องคือนายกก็พูดเหมือนประมาณว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี่มันโหเหมือนกับการมาโกงบนหัวผมเลยนายกพูดแบบนี้เลยนะฮะ
0: ก็คงสะท้อนใจเหมือนกัน
1: ครับ
0: กับเจอเรื่องนี้ขึ้นมาเอาอีกเรื่องนึงที่ทางกระทรวงมหาดไทยที่มีการดำเนินการกันอย่างต่อเนื่องในเรื่องของต่างชาติคุณนิก
1: ครับ
0: เรื่องของนอมินีอะไรต่างๆผิดกฎหมายก็ต้องจัดการถึงขั้นเนรเทศที่ผ่านมาก็มีการจัดการให้เห็นแล้วนะคร
1: ับก็วันนี้ก็พูดเหมือนกันนะครับเรื่องนี้ก็เหมือนสั่งเลยนะครับว่าให้แต่ละจังหวัดเนี่ยต้องคอยไปดูถ้ามีพฤติกรรมก็ในส่วนของพฤติกรรมเนี่ยเมื่อวานเราคุยกับทางท่านรัฐมนตรีช่วยพลพีไปแล้วนะครับคือไม่ใช่ว่าอาจจะเนรเทศอาจจะเนรเทศอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับก็ต้องไปดูพฤติกรรมที่มันอาจจะสร้างความเดือดร้อนรำคาญมันเกิดขึ้นซ้ำๆมันผิดกฎหมายแบบนี้นะครับเมื่อวานท่านก็ยกตัวอย่างให้ดูแล
0: คือประเภทไม่ให้เกียรติกันหวังจะเข้ามากอบโกยแล้วก็ยังทำอะไรที่มีถูกต้องเนี่ยถึงบทต้องเนรเทศก็ต้องเนรเทศให้เห็นนะครับแต่ท้ายสุดก็ยังยืนยันนะคร
1: ับ
0: ทั้งทางท่านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเมื่อวานนี้คุณพลพีแล้วก็วันนี้นายกรัฐมนตรีก็ย้ำประเทศไทยก็ยังคงให้การต้อนรับต่างชาตินะครับทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวการลงทุนและการทำงานโดยสุจริตครับคือไม่ได้มีปัญหา
1: ถ้าเข้ามาแล้วไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายไม่ได้สร้างความเสียหายปั่นป่วนให้กับประเทศไทยเนี่ยยังไงเราก็อ้าแขนต้อนรับอยู่แล้วแล้วก็อย่างที่ผ่านมาชาวต่างชาติน่าจะเป็นที่ทราบกันดีว่าไทยเราเนี่ยโอ้โหยิ้มรับพร้อมรับนักท่องเที่ยวอยู่แล้วนะครับใครมาเที่ยวก็ประทับใจแล้วก็กลับมาซ้ำๆนะครับ
0: อีกเรื่องนึงคุณนิกdata center ลงทุนได้แต่ไม่ใช่ว่าวินวินทุกฝ่ายนะครับวันนี้นายกรัฐมนตรีก็มีการสั่งวาง
1: ครับแต่ว่าเรื่องแรกเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่หลายคนโดยเฉพาะคนที่อยู่ในพื้นที่แถวๆพระราม3เนี่ยเขารู้สึกว่าเป็นกังวลพี่เล็กเรื่องของน้ำมันที่ก่อนหน้านี้มันเริ่มต้นมาสักประมาณเกือบ10วันแล้วที่เขาไปได้กลิ่นน้ำมันแล้วพอไปตรวจสอบเนี่ยนะครับไปเจอเหมือนน้ำมันมันปนเปื้อนอยู่ในระบบของท่อระบายน้ำตอนนั้นเขาก็มีการสูบน้ำที่มีการปนเปื้อนน้ำมันออกมานะครับประมาณสัก 20,000 ลิตรได้นะพี่เล็กแล้วก็พยายามจะตามหาต้นตอว่าไอ้น้ำที่มันปนเปื้อนน้ำมันเนี่ยน้ำมันมันรั่วออกมาจากตรงไหนหรือสันนิษฐานอีกอย่างนึงตอนนั้นว่าใครเอาน้ำมันมาลักลอบทิ้งหรือเปล่าพยายามจะตามหาต้นตอกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับจุดตรงนั้นก็คือถนนเชื้อเพลิงตรงใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3เนี่ยนะครับแล้วล่าสุดวันนี้เนี่ยเขาไปเจอจริงๆเจอแต่เมื่อคืนพี่เล็ก
0: ครับ
1: เจอแล้วสำหรับจุดรอยรั่วนะครับที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งทางท่านรัฐมนตรีนะครับทางเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับก็บอกเลยบอกว่าเดี๋ยวเจ้าของท่อยังไงต้องมาชดใช้ค่าเสียหายที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เดี๋ยวดูมาตรการป้องกันไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นอีกนะครับทางด้านของนางสาวถิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงนะครับใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3หลังจากที่เจ้าหน้าที่เนี่ยไปค้นหาต้นตอของน้ำมันที่ปนเปื้อนในระบบระบายน้ำนะครับแล้วก็ไปดูพื้นที่โดยรอบนะครับก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้ขุดสำรวจพื้นที่แล้วไปเจอโพรงอยู่ใต้ดินรวมไปถึงน้ำที่มีน้ำมันปะปนอย่างที่บอกไปมันอยู่ในระบบระบายน้ำก็เลยขยายจุดตรวจไปเรื่อยๆนะครับเพื่อพยายามที่จะหาต้นตอของน้ำมันล่าสุดจากการตรวจสอบก็พบจุดที่น้ำมันรั่วซึมจากแนวท่อขนส่งน้ำมันบริเวณถนนพระราม3นะครับท่อนี้มีบริษัทบาฟขนส่งทางท่อจำกัดหรือว่า BPT เป็นเจ้าของใบอนุญาตขณะที่บริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดหรือว่า BFPL นะครับในกลุ่มบริษัทบางจากเป็นผู้ดำเนินการระบบท่อคุณโอ๋ถิติพัฒน์ท่านเลขานุการท่านตีพลังงานนะครับก็บอกว่าเดี๋ยวทั้งสองบริษัทจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดและต้องดำเนินการตามข้อสั่งการของกรมธุรกิจพลังงานเพื่อแก้ไขให้เป็นระบบรวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นซ้ำอีกพี่เล็ก
0: ครับในเรื่องของแนวทางในการดำเนินการนะครับกรมธุรกิจพลังงานเนี่ยจะทำยังไงบ้างแล้วก็หลังจากที่ลงมีการตรวจสอบมีรายละเอียดยังไงบ้างนี่เราจะไปพูดคุยกับคุณธิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์นะครับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสวัสดีครับคุณธิติพัฒน์ครับ
1: สวัสดีครับ
2: ทางบ้านด้วยค่ะ
1: สวัสดีครับสอบถามคุณโอ๋ถิติพัฒน์ก่อนเลยว่าจุดตรงที่เราไปเจอว่าน้ำมันรั่วเนี่ยนะครับหลังจากที่ตามหากันมาหลายวันตรงจุดนี้ขนาดที่รั่วอยู่ตรงท่อมันเป็นขนาดใหญ่ขนาดไหนและการดำเนินการตอนนี้เราแก้ไขไปยังไงบ้างครับ
2: ค่ะจริงๆต้องนำเรียนอย่างนี้ค่ะว่าตั้งแต่เมื่อวานช่วงเย็นนะคะ

0: เราพบพื้นที่มีการรั่วซึมเพิ่มเติมคือก่อนหน้านี้เนี่ยทางสำนักระบายน้ำเนี่ยได้มีการบล็อกท่อระบายน้ำเป็นจุดเพื่อให้มีการทำความสะอาดท่อระบายน้ำที่มีการปนเปื้อนน้ำมันนะคะซึ่งตรงบริเวณท่อระบายน้ำเนี่ยตรงจุดกับรถเนี่ยมี2ท่ออยู่ด้วยกันนะคะปรากฏว่าพอสำนักระบายน้ำเนี่ยเปิดฝาท่อเพื่อทำความสะอาดท่อเนี่ยทางท่านผอ.สำนักระบายน้ำเนี่ยก็ได้มีการผ่าตรงกลางท่อระบายน้ำนะคะสองท่อด้วยกันเพื่อที่จะได้ทำให้การทำความสะอาดง่ายขึ้นพอท่านขุดลงไปเนี่ยปรากฏว่ามีน้ำมันเนี่ยซึมออกมาค่ะพอซึมออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ไล่ขึ้นไปว่าเอ๊ะมันน่าจะมีการรั่วซึมบริเวณแถวต่อหม้อนะคะก็เลยช่วงเย็นเนี่ยก็เลยได้มีการขุดเปิดที่ดินเนี่ยบริเวณใต้ต่อหม้อเพิ่มเติมพอขุดไปเรียบร้อยเนี่ยก็พบว่ามันมีน้ำมันเนี่ยไหลออกมานะคะก็เลยทางท่านรองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเนี่ยก็เลยให้บริษัทเนี่ยลองทำ pressure test ช่วงประมาณสัก4โมงจนถึงประมาณสัก5โมงก็พบว่าน้ำมันเนี่ยไหลออกมาเป็นจำนวนที่ค่อนข้างเยอะนะคะก็เลยสั่งหยุดนะคะเพราะว่าเราต้องการรู้ว่าคือท่อขนส่งน้ำมันเนี่ยเหมือนท่อน้ำอะค่ะพอมันไม่มีแรงดันเนี่ยมันก็จะไม่เห็นนะคะแต่พอเราเปิดหน้าดินปุ๊บแล้วเราลองทำระบบเพิ่มความดันอากาศเข้าไปเนี่ยก็จะพบว่าตรงไหนที่มันมีการรั่วซึมอยู่นะคะเราก็พบว่าตรงบริเวณตรงนั้นเนี่ยมันมีปลอกหุ้มท่ออยู่นะคะหรือว่าสลีปเนี่ยหุ้มท่อเพราะว่าเขาต้องการที่จะหุ้มตรงนั้นเพื่อต้องการที่จะปกป้องท่อขนส่งน้ำมันเนี่ยไม่ให้ไปกระแทกกับตัวต่อหม้อนะคะเพราะว่าต่อหม้อนั้นน่ะเป็นต่อหม้อทางด่วนปรากฏว่าตัวของท่อเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีความห่างกับตัวต่อหม้อเนี่ยเพียงแค่5เซนติเมตรก็เลยเข้าใจว่าต่อหม้อเนี่ยบรรทุกรถบรรทุกเนี่ยวิ่งตลอดนะคะทั้งข้างล่างข้างบนเพราะว่ารถจะวิ่งตลอด24ชั่วโมงถูกไหมคะก็เลยอาจจะทำให้มีการกระแทกนะคะในช่วงที่มันมีการหุ้มด้วยปลอกครอบท่อนี้อยู่ก็เลยเมื่อช่วงเย็นเนี่ยตอน 3:40 เนี่ยเขาก็ได้มีการถอดฉนวนบริเวณท่อออกแล้วก็พบการรั่วซึมเนี่ยบริเวณตรงปลอกท่อนะคะก็เลยคาดว่าแผลน่าจะอยู่ใต้ปลอกท่อเดี๋ยวคืนนี้ก็จะมีการพยายามเลื่อนไอ้ตัวปลอกครอบท่อนี้ออกเพื่อที่จะดูแผลโดยหลักการแล้วเนี่ยเราจะซ่อมแผลแต่ซ่อมไม่ได้ซ่อมเพื่อที่จะซ่อมเฉยๆนะคะเพราะว่าท่านรัฐมนตรีสั่งว่ามันต้องมีความปลอดภัยเป็นอันดับแรกก็ซ่อมเสร็จแล้วต้องมีการทำ picking test นะคะ picking test ก็คือการทดสอบทุกอณูของท่อเป็นระยะทาง32กิโลเมตรจะทดสอบอย่างละเอียดว่ามันมีจุดไหนที่มีการรั่วซึมอีกหรือไม
1: ่
0: และในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ได้ให้ตัวของเจ้าของท่อเนี่ยกับบริษัทที่ดูแลท่อเนี่ยเอารายละเอียดกับประวัติในเรื่องของการแมนเทนแนนซ์หรือว่าจุดเสี่ยงตรงไหนที่เขาเคยมีการซ่อมท่อหรือเปล่าก็มาเทียบเคียงด้วยแล้วก็ทำปิกกิ้งเทสด้วยโดยหลักการแล้วเนี่ยเราจะบอกเลยว่าตรงไหนที่มีการรั่วซึมมีประวัติการซ่อมท่อต้องเปลี่ยนท่อค่ะตรงจุดนั้นเพราะว่าเราจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ซ้ำนะคะอาจจะใช้เวลาหน่อยในบางช่วงแต่ว่าเราต้องทำเพราะว่าเราจะไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยในระยะยาวเนี่ยเราคงต้องมาพูดคุยกันแล้วก็ทำการรีรูทท่อก็คือวางแนวท่อใหม่บริเวณใต้ต่อหม้อเพราะว่าเมื่อเวลาระยะเวลาผ่านไปเนี่ยที่ดินในกรุงเทพเนี่ยมันทรุดนะดินน้ำเนี่ยมันอาจจะทำให้พื้นดินเนี่ยมันทรุดลงมันอยู่ข้างในเราไม่มีทางเห็นนะคะแล้วก็ครั้งนี้มันก็จะเป็นเหมือนประสบการณ์แล้วแหละว่าถ้าเราไม่ได้ทำ picking test ทั้งหมดแต่ว่าเราทำแค่ pressure test เนี่ยถ้ามันเป็นรูเล็กๆเนี่ยจะไม่มีทางรู้เลยนะคะดังนั้นเราก็เลยต้องใช้วิธีว่าอาจจะต้องมีการวางแนวท่อใหม่เพื่อดูว่าไม่ให้มีไปใกล้กับในส่วนของต่อหม้อเพราะว่าท่อปัจจุบันบางช่วงเนี่ยมันจะวางอยู่บนคานของต่อหม้อที่บริเวณใต้ดินนะคะพอวันดีคืนดีมันซุดตัวลงมันกระแทกรถบรรทุกวิ่งแรงๆวิ่งเร็วๆมันกระแทกตึ้งตึ้งตึ้งมันก็อาจจะเกิดการกระแทกแล้วทำให้ท่อชำรุดเสียหายได้ค่ะ
2: ครับโดยเทคโนโลยีครับคุณโหนครับอันนี้ถามแบบไม่รู้นะครับถ้าบอกว่าไอ้พวกเพชเชอร์อะไรที่อยู่ข้างล่างแล้วเรามองไม่เห็นเนี่ยเราจะมีเรามีระบบเซ็นเซอร์หรือว่ามีอะไรที่เป็นตรวจจับไหมครับ
0: ค่ะจริงๆการทำ picking test เนี่ยจะเป็นการตรวจสอบอย่างทุกอณูอยู่แล้วจริงๆในการระบบขนส่งทางท่อน้ำมันเนี่ยมันจะมีตัวของมอนิเตอร์ในการ ดูระบบ pressure test อยู่แล้วแต่ว่าเนื่องจากว่าความละเอียดอาจจะไม่มากพอซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะต้องคุยกับตัวของบริษัทด้วยอาจจะต้องเพิ่มความละเอียดเข้าไปนะคะว่าถึงแม้ว่ามันเป็นแค่การรั่วซึมเล็กๆเนี่ยมันก็ต้องมีความละเอียดพอที่เราจะต้องตรวจสอบได้นะคะด้วยระยะเวลาของท่อที่มันอยู่มา30กว่าปีแล้วเนี่ยโอกาสที่มันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้อีกมันมีแน่นอนฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้วมีการทำ picking test แล้วเนี่ยจุดไหนอะค่ะที่ดูแล้วมันมีความเสี่ยงจุดไหนที่มันมีแผลจุดไหนที่มันมีการรั่วซึมเนี่ยเราให้เปลี่ยนเลยค่ะเพื่อที่จะได้ make sure ว่ามันจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกไม่ว่าจะ3ปี4ปีเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกค่ะท่านคะ
1: ครับทีนี้หลายคนก็กังวลนะครับว่าในช่วงระหว่างที่เรากำลังแก้ไขกันอยู่เนี่ยนะครับขึ้นชื่อว่าน้ำมันมันก็อาจจะมีเรื่องของไฟ
2: จะนึกถึงติดไฟนะ
1: ทีนี้เราป้องกันพื้นที่ตรงนี้ยังไงบ้างครับในระหว่างนี้ครับผม
0: ปัจจุบันตอนนี้ตัวของบริษัทแล้วก็กรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็กรมธุรกิจพลังงานเนี่ยก็ร่วมมือกันในการสกรีนพื้นที่อยู่ตอนนี้พื้นที่เนี่ยจะมีการมีมาตรการเพิ่มมากขึ้นเพราะเราไม่ต้องการให้มีโอกาสในการที่จะเกิดประกายไฟนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่เฝ้าอยู่24ชั่วโมงมีการทำสแลนด์นะคะเป็นผ้าใบชั่วคราวคุมตลอดแนวท่อในส่วนที่มันมีการรั่วไหลของน้ำมันแล้วก็วันนี้เนี่ยกรมควบคุมมลพิษเนี่ยก็ได้มีเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบนะคะหาค่า VOC ค่าอันตรายนะคะที่ระเหยในอากาศแล้วจะทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบหรือเปล่าก็พบว่ามีแต่ว่าต้องเข้าไปในบริเวณที่เป็นรัศมีที่ใกล้พอสมควรนะคะก็อาจจะได้กลิ่นซึ่งอันนี้ก็จะไม่ดีก็แนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงส่วนการติดไฟเนี่ยมีโอกาสในกรณีถ้าสมมติเราแอบจุดไม่ขีดหรือจุดดีดก้นบุหรี่ลงไปเนี่ยก
1: ็
0: อาจจะเกิดในส่วนของประกายไฟได้แต่ว่าวันนี้เจ้าหน้าที่ก็พยายามดูดน้ำมันที่เราพบเนี่ยออกไปกำจัดแล้วก็บำบัดให้ถูกต้องตามเพื่อเราจะต้องฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะซึ่งจริงๆวันนี้ก็ได้ขอให้กรมควบคุมมลพิษเนี่ยหลังจากที่มีการซ่อมท่อแล้วเนี่ยก็อยากให้ประเมินความเสียหายทางด้านสิ่งแวดล้อมซ
1: ึ่
0: งก็ได้แจ้งตัวบริษัททั้งสองบริษัทว่าเขาก็ต้องรับผิดชอบในเรื่องของการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะเพราะว
1: ่
0: าประชาชนที่อยู่บริเวณนั้นเนี่ยก็จะทั้งได้กลิ่นด้วยแล้วมีการปนเปื้อนน้ำมันด้วยซึ่งก็อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนด้วยเช่นกันค่ะ
1: ครับทีนี้พอพูดถึงเอกชนในภาคที่เอกชนต้องเข้าไปรับผิดชอบเนี่ยนะครับมันจะมีในส่วนไหนบ้างครับนอกจากตัวสิ่งแวดล้อมหรือชาวบ้านที่ก่อนหน้านี้เขาได้กลิ่นสูดดมมาเป็นเวลานานอันนี้เอกชนจะต้องไปดูแลเรื่องสุขภาพหรืออะไรอย่างนี้ของชาวบ้านด้วยไหมครับ
0: ค่ะตั้งแต่วันแรกที่พบน้ำมันรั่วไหลเนี่ยทางบริษัทบางจากแล้วก็บริษัทบาฟที่เป็นเจ้าของท่อเนี่ยส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตั้งแต่วันแรกเลยค่ะแล้วก็เป็นคนนำพวกเครื่องมือเครื่องจักรคนมีทั้งเชลก็มาให้ช่วยมาให้ความช่วยเหลือด้วยนะคะปตท.มาให้ความช่วยเหลือด้วยก็ต้องขอบคุณบริษัทเอกชนที่ทั้งเชลกับปตท.เนี่ยส่งคนมาช่วยนะคะส
1: ่
0: วนทางบาฟกับบางจากเนี่ยตั้งแต่วันแรกที่รัฐมนตรีลงพื้นที่รัฐมนตรีเอกนัทสั่งการไว้อยู่แล้วว่าไม่ว่าจะเจอหรือไม่เจอเขาก็พร้อมที่จะรับผิดชอบแล้วก็ช่วยเหลือในส่วนนี้อยู่แล้วฉะนั้นเรื่องความเสียหายทั้งในเรื่องของการซ่อมแซมท่อการทำคืนพื้นผิวถนนเนี่ยก็จะเป็นความรับผิดชอบของบริษัทเอกชนแล้วก็ตัวของบริษัทเนี่ยเขาก็ได้มีการทำชุมชนสัมพันธ์ลงไปตรวจเยี่ยมชาวบ้านแล้วก็ไปพูดคุยกับชาวบ้านนะคะแล้วก็วันที่มีการทำ pressure test เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการอพยพคนในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงออกไปเนี่ยตัวของบริษัทเอกชนเนี่ยเขาก็รับผิดชอบในส่วนของค่าใช้

0: จนเขาพร้อมค่ะเพราะว่าตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีกันนะก็คือเขาก็ต้องรับผิดชอบในส่วนนั้น
1: เป็นแนวยาวเนาะพาดผ่านในหลายพื้นที่นอกจากจุดที่ถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานพระราม3อะไรต่างๆนี่แล้วเรื่องของการแก้ไขซ่อมแซมหลังเกิดเหตุแน่นอนนะฮะเราเห็นภาพแล้วแล้วระบบการตรวจสอบมีเป็นประจำไหมครับในแต่ละจุดหรือจุดอื่นๆนะครับ
0: ปกติแล้วเขาจะต้องทำการตรวจสอบเนี่ยท่อเนี่ยด้วย third party เนี่ยทุก1ปีแล้วก็ส่งรายงานมาให้กับกรมแต่เดี๋ยวเข้าใจว่าท่านมนตรีเอกนันท์เนี่ยคงต้องสั่งให้กรมเนี่ยต้องลงไปตรวจสอบด้วยนะคะแต่ว่าเราทำ picking test แล้วเนี่ยเราให้เปลี่ยนท่อใหม่แล้วเราก็จะเพิ่มยกระดับนะคะก็คือต่อไปนี้เนี่ยเราอาจจะต้องเชื่อมข้อมูลท่อขนส่งน้ำมันมาที่กรมธุรกิจพลังงานให้กรมธุรกิจพลังงานเนี่ยสามารถที่จะมอนิเตอร์แบบเรียลไทม์ได้ด้วยอ
1: ัน
0: นี้คือหลักการที่ท่านมนตรีเนี่ยวางไว้ว่าวันอนาคตวันข้างหน้าเนี่ยเราจะต้องดูไปกับเขาด้วยเพื่อที่จะดูว่าระบบน้ำมันมันมีการรั่วซึมหรือเปล่าโดยเอาค่าความสูญเสียระหว่างการที่ปล่อยน้ำมันออกจากท่อมาคำนวณดูว่ามันอาจจะมีโอกาสรั่วซึมหรือไม่อะไรเงี้ยค่ะซึ่งทางกรมก็จะมีเทคนิคในการตรวจสอบได้เช่นกันค่ะ
2: ครับก็ถือว่าชัดเจนนะครับก็เดี๋ยวไว้ติดตามความคืบหน้ากับทางท่านเลขากันต่อนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะท่านค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณโอทิติพัฒน์ก็เกาะติดเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องนะครับทีมสุดซอยของกระทรวงพลังงานนะครับก็เข้ามาช่วยดูตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยนะครับ
1: ที่ถามไปก็คือว่าหลังจากที่ถ้าหากว่าเวลามีการเกิดเหตุเนี่ยเกิดเหตุในส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้าไปตรวจสอบแก้ไข
2: อ
1: ันนี้ชัดเจนนะครับ
2: คือ
1: ระบบการตรวจสอบแบบภาคปกติหลายคนอาจจะสอบถามก็จุดกรณีที่เป็นท่อระบายน้ำอะไรต่างๆมันต้องพาดผ่านในหลายจุดคุณนิก
2: ครับ
1: นะครับ
2: ก็เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวเราจะเอามาบอกแจ้งกับคุณผู้ชมแล้วกันนะครับไปดูเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศนะครับเรื่องของฝนเรื่องของดินนะครับอย่างที่เราเกริ่นไปตั้งแต่ช่วงต้นนะครับที่จังหวัดน่านก่อนหน้านี้จังหวัดน่านก็เจอปัญหาอุทกภัยเจอปัญหาดินสไลด์นะครับอย่างหนักแล้วอันนี้ก็ถือว่าน่าจะต่อเนื่องนะครับจากปัญหาเรื่องของฝนตกหนักเหมือนกันนะครับที่ทำให้ดินเนี่ยมันชุ่มน้ำจนดินเนี่ยมันเกิดการสไลด์และปรากฏว่ามันไปเกิดขึ้นนะครับบริเวณโรงเรียนบ้านดอยติ้วนะครับที่จังหวัดน่านคุณผู้ชมครับที่อำเภอท่าวังผาคือต้องบอกว่าโรงเรียนเนี่ยตั้งอยู่บนเขาสูงเนาะพี่เล็ก
1: ครับ
2: มันก็จะมีความเสี่ยงอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยมันอันตรายถึงขั้นที่เด็กๆเนี่ยมาเรียนหนังสือไม่ได้เพราะว่าดินที่มันสไลด์เนี่ยมันค่อยๆขยับเข้ามาใกล้อาคารเรียนเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าเราปล่อยให้เด็กเนี่ยยังมาเรียนอยู่เด็กที่เนี่ย290คนนะไม่รวมคุณครูนะพี่เล็กมันก็จะเกิดอันตรายได้นะครับตอนนี้ก็เลยอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับเข้ามาช่วยดูแลตรงนี้นะครับแล้วต้องบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้ที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วเนี่ยนะครับดินมันก็ซุดอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เป็นแนวกว้างนะครับไปกระทบสิ่งปลูกสร้างในโรงเรียนหลายจุดพี่เล็ก
1: นี่ฮะ
2: เนี่ยมันค่อยๆไหลลงไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับ
1: คือเขาอยู่บนดอยสูงพื้นที่สูงนะครับก็ถ้าอุ้มน้ำดินก็โอกาสที่จะซุดแล้วก็ถล่มแบบนี
2: ้ครับ
1: นะครับและตัวอาคารก็อาจจะเป็นปัญหากับเด็กด้วย
2: เพราะมันขยับเข้ามาชิดอาคารมากขึ้นเรื่อยๆก็ต้องมีประกาศแจ้งปิดเนี่ยการใช้อาคารไปก่อนนะครับทีนี้ทางที่โรงเรียนแห่งนี้ก็อย่างที่บอกไปเด็กใน290ครูอีกสักประมาณ20ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะครับคุณชัยนรงค์วงใหญ่ก็ได้ลงพื้นที่ไปนะครับไปที่โรงเรียนเนี่ยนะครับติดตามสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นดินที่มันสไลด์แล้วก็รอยแยกต่างๆตอนนี้ที่กระทบเลยก็คือโรงอาหารสหกรณ์ร้านค้ามีสระว่ายน้ำแล้วก็มีอาคารเรียนอนุบาล นะครับก็ยกมาตรฐานยกมาตรการความปลอดภัยตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะประเมินได้แน่ชัดว่ามันจะเคลื่อนตัวเพิ่มไหมเพราะจริงๆแล้วเนี่ยฝนช่วงนี้มันก็ยังเป็นหน้าฝนนะพี่เล็ก
1: ครับ
2: ฝนมันก็ยังตกอยู่เรื่อยๆคุณผู้ชมทีนี้ไปสอบถามคุณครูปฐมวัยนะครับคุณครูอนุบาลเนาะคุณเจนจิราสุทธหลวงนะครับแล้วก็พักอยู่ที่แถวนี้ด้วยในโรงเรียนด้วยบ้านพักครูอยู่ที่นี่นะครับคุณครูก็บอกว่ากังวล นะเพราะว่าดินน่ะมันสไลด์แทบจะทุกๆวันอย่างเช้าเมื่อวานนี้ก็เกิดการสไลด์อีกทีนี้พอฝนตกก็ต้องยิ่งต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะคนที่เขาอาศัยอยู่ในโรงเรียนเนี่ยต้องคอยติดตามสถานการณ์ตลอดเวลาแต่สิ่งที่เป็นห่วงก็เลยมากที่สุดเลยก็คือนักเรียนและก็ความปลอดภัยของครูทุกคนนะครับครูอีกคนหนึ่งครูประจำชั้นป.6นะครับนางสาวกัญชรัตน์เกษมวรุณกรนะครับก็บอกว่าการเคลื่อนตัวเนี่ยมันก็เคลื่อนอย่างต่อเนื่องครูและผู้ปกครองก็เป็นห่วงเด็กมากเพราะไม่รู้ว่าการสไลด์ครั้งต่อไปมันจะเกิดขึ้นตอนไหนยังไงตอนนี้ทางจังหวัดเขาก็จัดโซนนิ่งเนาะห้ามเข้านะครับพื้นที่เสี่ยงเลยแล้วเด็กๆก็คือเรียนแบบออนแฮนด์พี่เล็กออนแฮนด์ก็คือเขาแจกใบงานให้เด็กๆไปทำเนาะถ้าออนไลน์ก็อาจจะไม่สะดวกหรือเปล่าเพราะมันอยู่

0: เขาสูงอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ครับอ่ะนั่นก็เป็นพื้นที่หนึ่งนะครับส่วนพื้นที่ทางภาคเหนือต้องบอกว่าที่ผ่านมาวันสองวันนี้ก็มีการเตือนกันอย่างหนักทุกส่วนนะครับ
0: ครับ
1: วันนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอเนี่ยก็บอกว่าทางภาคเหนือก็พร้อมรับมือในเรื่องของอุบัติภัยอย่างเต็มที่นะครับและล่าสุดก็มีการแจ้งเตือนผ่านเซอร์บอร์ดแคสต์ที่อำเภอบ่อเกลือที่จังหวัดน่านนะครับให้ระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มถล่มลงมานะครับสถานการณ์ฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องครับก็ส่งผลให้เกิดภาวะน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่ของอำเภอนาหมื่นที่จังหวัดน่านอย่างที่บ้านห้วยเหล่าหมู่ที่8ตำบลนาทนุงนะฮะเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากทางอำเภอก็ให้ความช่วยเหลือด้วยการอพยพครัวเรือนแบบกลุ่มเสี่ยงจำนวน1ครัวเรือนนะครับไปอาศัยอยู่ที่ไปอยู่กับญาติในพื้นที่ปลอดภัยเรียบร้อยแล้วนะครับเบื้องต้นก็ได้มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดหางบประมาณในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนโดยเร็วนะครับที่อำเภอนาหมื่นครับก็มีการเร่งประชาสัมพันธ์และประสานงานไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันนะครับแล้วก็น้ำป่าไหลหลากพร้อมเตรียมความพร้อมรับมือตลอด24ชั่วโมงปภ.ก็ได้มีการแจ้งเตือนผ่านเซลล์บอดแคสต์ว่ามีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือและก็ยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องให้ระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ริมคลองลำน้ำที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะที่ตำบลดงพญาตำบลบ่อเกลือใต้ตำบลภูฟ้าและพื้นที่ใกล้เคียงก็ขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญแล้วก็สั่งการให้มีการดูแลกลุ่มเปราะบางนะครับถ้าหากว่าอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้มีการอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยทันทีครับ
0: ทางปภ.ก็เตรียมพร้อมเต็มที่นะครับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต15เชียงรายได้สนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตเพื่อที่จะรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่จะเกิดขึ้นอาจจะเกิดขึ้นได้ที่จังหวัดพะเยานะครับก็จะมีทั้งเครื่องสูบน้ํามีรถบรรทุกติดตั้งเครนมีรถบรรทุก6ล้อรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยนะครับก็ทําการขนย้ายอุปกรณ์แล้วก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ำนะครับ2จุดในพื้นที่จังหวัดพะเยานะครับอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองทั้ง2จุดนะครับเพื่อที่จะเตรียมพร้อมสถานการณ์แล้วก็สนับสนุนเรื่องของการระบายน้ำในพื้นที่แล้วก็มีเฟคนิวเกิดขึ้นด้วยนะครับบอกว่าอีก2ชั่วโมงพายุฝนจะเข้าน่านอีกรอบเตรียมตัวแล้วก็มีภาพเนี่ยแผนที่ในลักษณะแบบนี้นะครับในจังหวัดน่านเนาะเพราะฉะนั้นก็ย้ำเตือนคุณผู้ชมนะครับว่าอย่าตระหนกนะตรวจสอบข้อมูลก่อนที่จะแชร์เนื่องจากว่าข้อความแล้วก็ภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับมันไม่ปรากฏแหล่งที่มาที่ไปนะครับทางอุตุนิยมวิทยายังไงก็สามารถตรวจสอบนะครับไปยังหน่วยงานอื่นๆก่อนได้เพจของจังหวัดนะครับเพจของกรมอุตุหรือดูรายการของเรานี่แหละถ้ามันมีจุดที่มันอันตรายจริงๆเนี่ยเราก็จะสามารถแจ้งคุณผู้ชมได้แล้วก็เซลล์บอร์ดแคสก็จะแจ้งได้ทันท่วงทีมากยิ่งขึ้นนะครับ
1: ถึงแม้ว่าเรื่องของข้อมูลเนี่ยเราจะไม่ได้เป็นคนมาแจ้งเตือนท่านเองด้วยข้อมูลที่เราคิดเองอะไรต่างๆนะครับแต่เราก็จะไปหาข้อมูลจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือได
0: ้
1: เชื่อถือได้มานำเสนอผ่านทางรายการของเราเนี่ยครับให้กับประชาชนได้รับทราบข้อมูลกันนะครับอย่างเช่นล่าสุดนี้ครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการประกาศเตือนฉบับที่6นะครับว่าฝนตกหนักถึงหนักมากในบริเวณประเทศไทยในช่วงวันที่17ถึง20กันยายนก็จะเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับจากนั้นภาคกลางและภาคตะวันออกภาคใต้ก็จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปนี่ครับนี่ก็คือประกาศล่าสุดทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับบอกว่าฝนตกหนักถึงหนักมากที่บริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันนะซึ่งจะมีผลกระทบตั้งแต่ช่วงวันที่17ถึง20กันยายน2569ฉบับที่6ในช่วงวันที่17ถึง20กันยายนประเทศไทยก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนแล้วก็ในวันที่17กันยายนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ก็จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปก็คือวันที่18นะครับทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นนะครับขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขานะฮะอย่างที่คุณนิกได้มีการรายงานไปเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็เป็นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรจะหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะฮะส่วนคลื่นลมที่บริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับโดยมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรเพื่อความปลอดภัยนะครับและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังครับติดตามข้อมูลได้จากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้ตลอดรวมทั้งสอบถามข้อมูล1182นะครับตลอด24ชั่วโมงครับ
0: ครับก็ดูจากที่เตือนของกรมอุตุนี่ก็พรุ่งนี้เนี่ยน่าจะเป็นที่ภาคใต้น่าจะหนักถึงหนักมากเลยนะครับระนองพังงาภูเก็ตชุมพรสุราษฎร์ธานีแต่ถ้าเอาโดยรวมนะครับจนถึงวันที่20เนี่ยทุกภาคเลยนะครับก็แตกต่างกันไปแต่ละจังหวัดนะครับผู้ชมเข้าไปดูใน Facebook ของทางกรมอุตุได้นะครับทีนี้วันนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐก็ลงพื้นที่ไปนะครับไปที่จังหวัดจันทบุรีนะครับแล้วก็ไปกำชับเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนรับมือเรื่องของฝนในช่วงฤดูนี่แหละนะครับซึ่งมันอาจจะเกิดเรื่องของน้ำป่าน้ำท่วมฉับพลันนะครับแล้วก็อย่างนึงที่ได้พูดถึงก็คือต้องเร่งแก้ปัญหาการแจ้งเตือนนะครับผ่านทางเซลล์บรอดแคสต์นะครับหรือว่า SMS ในช่วงเวลากลางดึกนะครับคุณรัฐมนตรีเจเศรษฐนะครับก็บอกว่ามันอาจจะมีข้อจำกัดบางอย่างที่เน้นย้ำให้ต้องแก้ไขนะครับโดยทางนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับพร้อมด้วยนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนะครับมีทางรองผู้ว่ามีนายอำเภอมีส่วนราชการในจังหวัดก็มาเข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงมหาดไทยก็ต้องประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลนะครับเพราะว่าอันนี้ส่วนกลางเขาประชุมกันที่มหาดไทยที่ท่านนายกนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานก็คุยกันหลายๆเรื่องนะครับท่านเจเศรษฐถึงแม้จะไปอยู่ที่จันทบุรีนะครับก็ร่วมประชุมมาผ่านทางไกลเดี๋ยวรายละเอียดของการประชุมเดี๋ยวติดตามในข่าวถัดไปเดี๋ยวเราจะมีเล่าอยู่นะครับส่วนที่จันทบุรีเนี่ยนะครับคุณเจเศรษฐก็เน้นย้ำข้อสั่งการให้หน่วยงานนำไปปฏิบัติก็คือการเตรียมรับมือและแจ้งเตือนภัยในช่วงฤดูฝนน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มนะครับก็กำชับพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมขังอย่างใกล้ชิดแล้วก็เร่งแก้ปัญหาระบบการแจ้งเตือนภัยผ่านทางเซลล์บรอดแคสต์หรือว่า SMS ในช่วงเวลากลางดึกที่มักจะเจอว่าขาดการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ก็เลยทำให้การแจ้งเตือนประชาชนเนี่ยมันอาจจะล่าช้านะครับพร้อมกันนี้ก็ได้สั่งการให้มีความเข้มงวดมาตรการความปลอดภัยนะครับเรื่องของอัคคีภัยในสถานที่ราชการโดยเฉพาะอุปกรณ์ไฟฟ้าพวกปลั๊กพ่วงต่างๆที่มันอาจจะไม่ได้มาตรฐานเสียบไว้กลางค่ำกลางคืนพี่เล็กมันอาจจะเกิดเพลิงไหม้สถานที่ราชการได้นะครับก็ต้องระมัดระวังก่อนหน้านี้ก็มีข้อสันนิษฐานเบื้องต้นอย่างเช่นเหตุกรณีเพลิงไหม้ที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วนะครับท่านตีช่วยก็ยกมาเป็นตัวอย่างให้ได้ฟังนะครับ
1: ครับมต.3ก็ยังพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของการที่การถอดบทเรียนจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญกรณีที่มีความขัดแย้งในครอบครัวแล้วก็นำไปสู่การก่อเหตุยิงกันในศูนย์เด็กเล็กนะครับแล้วก็ผู้ก่อเหตุอาศัยจังหวะขับรถแซงหนีไปก็ได้มีการขอให้ผู้บังคับบัญชาหมั่นสังเกตและสแกนปัญหาความขัดแย้งของผู้ใต้บังคับบัญชานะครับเพื่อเข้าไปพูดคุยไกล่เกลี่ยก่อนที่เหตุการณ์จะบานปลายที่อาจจะกระทบต่อความปลอดภัยและสภาพจิตใจของเด็กเล็กและข้อสั่งการสุดท้ายก็คือความคืบหน้าในการติดตามผู้กระทำผิดทางเพศซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับกระทรวงยุติธรรมจัดทำบัญชีรายชื่อและคัดกรองจัดระเบียบความเสี่ยงนะฮะโดยเร่งรัดให้ทางจังหวัดและอำเภอรวบรวมข้อมูลกลับมายังส่วนกลางเพื่อนำไปสู่การจัดตั้งชุดเฉพาะกิจลงพื้นที่ติดตามและดูแลความปลอดภัยให้กับสังคมอย่างรัดกุมครับ
2: ก็อยากจะให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับช่วยเน้นย้ำนะครับในแต่ละพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงนะครับเนื่องจากว่าในช่วงนี้เนี่ยอาจจะเวลาเกิดเหตุการณ์น้ำตกแช่ในพื้นที่ในช่วงดึกกลางดึกเนี่ยนะครับการติดต่อไปยังแต่ละพื้นที่เนี่ยอาจจะไม่ได้รับการตอบรับนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะส่งข้อความไม่จะเป็นในเรื่องของเซลล์บอร์ดแคสในระบบเอ็กซ์ตรีมอเลิร์ตก็ดีอินฟอร์เมชันก็ดีเนี่ยนะครับเราอาจจะต้องรอยืนยันจากทางพื้นที่เพราะฉะนั้นเพราะบางพื้นที่เนี่ยไม่ได้มีการคอนเฟิร์มกลับมาเนี่ยนะครับการแจ้งเตือนอาจจะล่าช้านะครับก็อยากให้ดามพื้นที่ที่สุ่มเสี่ยงเนี่ยนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่เฝ้าระวังเนี่ยช่วยเน้นย้ำนะครับในเรื่องนี้ด้วยมีเหตุการณ์นะครับที่จังหวัดชลบุรีนะครับที่เป็นศูนย์เล็กๆนะครับที่มีผู้ก่อเหตุเนี่ยนะครับเป็นสามีนะครับนำพาอาวุธปืนเข้าไปยิงภรรยานะครับที่โรงเรียนนะครับเมื่อผมเข้าไปดูนะครับแล้วก็ไปสอบถามโดยละเอียดแล้วเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าสองสามีภรรยาคู่นี้นะครับก็มีเรื่องระหองระแหงกันมานะครับกินระยะเวลายาวนานนะครับแล้วก็ผอ.โรงเรียนก็รับทราบนะครับผู้บังคับบัญชาก็รับทราบนะครับแต่ว่าไม่มีการเรียกมาคุยหรือว่าไม่มีการมาเจรจามีการมาพูดคุยกันนะครับตรงนี้เนี่ยก็อยากจะให้ทางผู้บังคับบัญชาผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยนะครับช่วยสแกนดูนะครับในส่วนของผู้ใต้บังคับบัญชานะครับว่ายังมีบุคคลนะครับหรือว่าครอบครัวไหนที่มีความขัดแย้ง นะครับโดยเฉพาะกับพื้นที่สุ่มเสี่ยงนะครับในเรื่องพวกนี้นะครับอยากจะให้ช่วยเข้าไปดูนะครับแล้วก็มีการพูดคุยมีการเข้าไปเจรจานะครับอย่างน้อยเราต้องมีการรู้ว่าใครบ้างที่สามารถที่จะสุ่มเสี่ยงในการที่จะก่อเหตุเรื่องพวกนี้ได
0: ้นอกจากจะไปประชุมมอบนโยบายแล้วนะครับท่านรัฐมนตรีก็ยังไปลงพื้นที่นะครับไปดูโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศชายฝั่งทะเลบ้านหัวแหลมเป็นสกายวอล์กจุดชมวิวเนินนางพระยานะครับอยู่ที่อำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรีนี่แหละนะครับก็ไปเน้นแนวทางการพัฒนาที่ให้คำนึงถึงเรื่องของความสวยงามอัตลักษณ์ความปลอดภัยแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับจริงๆก็ยังไปดูเรื่องของฝายที่อำเภอมะขามด้วยพี่เล็กตรงนั้นมันก็มีปัญหาเรื่องของดินสไลด์ตลิ่งถูกกัดเซาะฝายน้ำล้นชำรุดอะไรประมาณนี้นะครับก็ไปดูเรื่องของความการซ่อมแซมลดผลกระทบช่วงน้ำหลากนะครับ
1: แต่การประชุมคุณนิกวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีมีหลายคำสั่งสำคัญเลยนะครับ
0: ครับ
1: ให้กับบรรดาผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงมหาดไทยเรื่องของความมั่นคงแห่งชาติ
0: ครับ
1: เรื่องสถานการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับอากาศฟ้าอากาศนะครับเรื่องฝนตกหนักเรื่องคดีสอบข้าราชการท้องถิ่น
0: หลายเรื่องเลยนะครับอย่างที่ท่านเจเศษก็เข้าร่วมประชุมทางไกลมาเมื่อสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวไล่เรียงให้คุณผู้ชมได้ดูเลยนะครับโดยทางท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ไปมอบนโยบายนะครับให้กับทางผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงมหาดไทยนะครับหลายเรื่องนะครับที่มีการย้ำในที่ประชุมนะครับหนึ่งเรื่องก็คือย้ำเรื่องของที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.มีมติให้บูรณาการการทำงานในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่างฝ่ายปกครองทหารตำรวจและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าท่านนายกบอกว่าแนวทางสำคัญก็คือให้นายอำเภอทำหน้าที่หัวหน้าทีมในพื้นที่และปรับจำนวนบุคลากรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ขณะที่มหาดไทยเนี่ยเสนอให้จัดตั้งมท.ส่วนหน้าให้มีเพราะอะไรพี่เล็กคุณผู้ชมให้สามารถบริหารจัดการสถานการณ์และตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วนะครับนายกกำชับปลัดกระทรวงมหาดไทยให้เร่งดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพราะว่าเป็นมติของสมช.แล้วแล้วท่านก็ยังบอกอีกนะครับท่านนายกบอกว่าแม่ทัพภาคที่4คนใหม่เนี่ยยืนยันความพร้อมในการร่วมปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ก็หมายถึงว่าร่วมกับทางปกครองนี่แหละนะครับส่วนสถานการณ์ภัยพิบัติท่านพูดถึงภัยพิบัติในการประชุมนี้ด้วยนะครับนายกรัฐมนตรีชื่นชมทางปภ.นะครับรวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ที่ประสบเหตุที่สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วนะครับโดยเห็นว่าแผนเผชิญเหตุที่วางเอาไว้เนี่ยช่วยให้การบริหารจัดการก็เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ได้สั่งให้เพิ่มขีดความสามารถในการเฝ้าระวังแล้วก็รับมือภัยพิบัติเพราะว่าตอนนี้ฝนมันยังมีแนวโน้มตกต่อเนื่องไปจนถึงเดือนธันวาคมแล้วก็มีการแบ่งภารกิจให้ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและท่านรองนายกรัฐมนตรีแต่ละคนสนับสนุนการบริหารสถานการณ์ในพื้นที่นะครับ
1: ครับที่สำคัญนายกรัฐมนตรีท่านก็ยังได้พูดถึงหลักการทำงานนะครับที่จะต้องมีการเปิดเผยโปร่งใสโดยเฉพาะข้อมูลของภาครัฐและก็กรุงเทพมหานครก็กำชับให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยยึดความเป็นธรรมในการจัดซื้อจัดจ้างมาให้มีการล็อกสเปคนะครับ3ปีที่ผ่านมาท่านนายกบอกว่าไม่ต้องการให้มีวัฒนธรรมเดิมกลับมาโดยเฉพาะการวิ่งเต้นเพื่อให้ได้งานภาครัฐครับฟังเสียงท่านนายกครับ
3: ผมดีใจอย่างนะตั้งแต่พวกเราเข้ามาทำงานด้วยกัน3ปีที่ผ่านมาทำไมไม่เห็นมีเรื่องสเปคเลยทำไมไม่เห็นมีผู้รับเหมาที่เสนอราคาสูงกว่าคนอื่นแล้วก็วิ่งผู้ว่าได้นะแล้วก็ได้งานไปทำไมไม่มีการตัดคุณสมบัติตั้งหาเรื่องขึ้นมาเขาผ่าเรื่องนี้ก็ไปหาเรื่องนู้นอีกเพราะอะไรเพราะว่าท่านรู้ว่าหัวไม่เล่นด้วยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็ไม่อยากให้มันเป็นแบบชั่วคราวตามใดผมอยู่ก็เป็นอย่างนี้พอผมไม่อยู่กลับไปเหมือนเดิมอีกมันต้องฝากให้ทางท่านประธานรัฐวิสาหกิจด้วยนะครับทั้งหลายท่านอยู่เนี่ยต้องตั้งเป็นกฎเกณฑ์ขึ้นมาครับต้องให้มีความเรียบร้อยอย่าให้มันมีปัญหาเป็นอันขาดเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่น่ารังเกียจนะครับแล้วเรามาทำงานด้วยกันแบบนี้แล้วนะครับมาเจอรัฐมนตรีแบบไก่เห็นตีนงูเห็นนมไก่เนี่ยหลอกไม่ได้หรอกครับนะครับเพราะฉะนั้นต้องเต็มที่เรื่องพวกนี้แล้วก็ใครที่ผิดขึ้นมาก็ดำเนินการนะครับไม่ต้องมีข้อยกเว้นใดๆทั้งนั้นนะครับ
1: อีกประเด็นสำคัญครับคือกรณีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นท่านนายกกำชับอย่างนี้ว่า ที่ผ่านมาเนี่ยการดำเนินคดีกับบุคคลภายนอกที่มีความคืบหน้าด้วยมีการยึดทรัพย์ผู้เกี่ยวข้องไปแล้ว380ล้านบาทแต่กระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลเนี่ยจะต้องมีการขยายผลการตรวจสอบบุคคลบุคลากรภายในด้วยนะครับและที่สำคัญก็ได้มีการสั่งการนะครับว่าเรื่องการย้ายข้าราชการที่ถูกกล่าวหาเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอแล้วนะครับเพราะถ้าหากว่าพบพฤติการเข้าเกณฑ์ความผิดให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณาสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนได้เลยเพื่อแสดงให้เห็นถึงความจริงจังในการปราบปรามการทุจริตนายกรัฐมนตรีย้ำนะครับถือว่าเป็นการขีดเส้นตายเลยบอกว่าเรื่องของการไต่สวนสอบสวนจะต้องแล้วเสร็จภายใน30 กันยายนนี้จะไม่มีการขยายเวลาใดๆทั้งสิ้นครับ
3: เรื่องนี้มันบั่นทอนความมั่นใจของพี่น้องประชาชนมากพอสมควรไม่มีใครไม่เชื่อว่าเรื่องนี้สุจริตนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวเคราะห์นะครับถึงแม้ว่ากำลังดำเนินการอยู่สมมุติไม่มีใครผิดเลยเรื่องนี้มันเกิดขึ้นโดยระบบโดยธรรมชาติของมันก็ไม่มีใครเชื่อนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเครือข่ายจากการสอบสวนจากการข่าวนะครับจากการเชื่อมโยงใยต่างๆเราได้เห็นแล้วว่ามันมีบุคคลภายนอกเข้ามาร่วมด้วยซึ่งเป็นที่น่าอเนจอนาถใจมากผมถือว่าถ้าผมใช้ภาษาที่ผมพูดกันในฐานะพี่ๆน้องๆก็คือมาโกงกันบนหัวผมดำเนินการเรื่องนี้อย่างเต็มที่ไม่เกรงกลัวต่ออิทธิพลใดๆซึ่งก็ไม่มีความจำเป็นที่พวกเราทุกคนในที่นี้ถ้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ที่ไม่มีความจำเป็นใดๆเลยที่ท่านจะต้องไปเกรงกลัวนะครับฟาดให้ยับครับนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการทำความเสียหายให้กับหน่วยงานของเราเผาบ้านเราครับนะครับผมก็ต้องดีอย่างนี้นะท่านทุกคนเป็นเจ้าของบ้านมีบ้านมีทรัพย์สินอยู่ดีๆคนไหนก็ตามที่มาทำลายทรัพย์สินทำลายบ้านของเราเนี่ยเราก็ต้องถือว่าเขาไม่มีความเหมาะสมที่เขาจะอยู่ร่วมกันกับเรานะครับวันตรงนี้ก็ต้องดำเนินการให้ถึงที่อย่างที่เรียนครับผมอยู่ที่นี่มา3 ปีนะครับต้องมันต้องเกรงใจกันบ้างนะครับการทำแบบนี้จะมาบอกว่ามันทำมาตั้งนานแล้วทำมานานแล้วผมยังไม่เข้ามาผมไม่รับทราบผมมารับทราบเมื่อถ้าผมอยู่ที่นี่ทำเรื่องเหล่านี้ไม่ได้เท่านั้นเองนะครับ
1: นอกจากการเรื่องของการทุจริตโกงสอบท้องถิ่นแล้วนะครับในเรื่องของการทุจริตการรับเงินใต้โต๊ะการทำอะไรที่ไม่ถูกต้องเนี่ยท่านนายกก็ย้ำในที่ประชุ
4: ม
1: นะครับแล้วที่สำคัญก็คือบอกว่าจะต้องมีการบูรณาการร่วมกันมหาดไทยเนี่ยจับมือกับทางตำรวจหน่วยงานอื่นปปช.ปปท.ปมง.ดำเนินการตรวจสอบเรื่องนี้ให้อย่างเต็มที
4: ่
1: วันนี้บิ๊กเต่าจัดให้เลยนะครับพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับนำตำรวจทั้งปปป.นะครับร่วมกับปปช.
4: บ
1: ุกรวบตัวนายกอบต.ที่จังหวัดศรีสะเกษครับคดีอะไรคุณนิกรู้ไหมไปเรียกลักเงินพนักงานอบต.นั่นแหละรายละ10,000 ถึง 30,000 บาทแลกกับการต่อสัญญาจ้างโอ้โหอันนี้เกินเหตุจริงๆเรื่องนี้พี่เต่าก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าข้อหาที่เข้าไปรวบตัวจับกุมในวันนี้ก็คือจับนายยศพลศรีใสครับอายุ65 ปีโดยตำแหน่งเนี่ยนายยศพลเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมีที่อำเภอราศีสลายจังหวัดศรีสะเกษนะครับ
4: ครับ
1: แล้วก็ถูกตำรวจแล้วก็ปปช.รวบตัวในครั้งนี้นี่นะครับข้อหาเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจในการในตำแหน่งโดยมิชอบเพื่อข่มขืนใจหรือจูงใจเพื่อให้บุคคลใดมอบให้หรือมาให้ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรือผู้อื่นเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินเอาง่ายๆนะครับเป็นหัวหน้างานด้วย
4: ครับ
1: ถ้าอยากต่อสัญญาเนี่ยเอาเงินมาคนละ10,000 20,000 30,000อะไรก็ว่าไปและที่สำคัญตามภาพนี่นะครับ จับกุมได้ที่ห้องทำงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมีที่อำเภอราศีสลายจังหวัดศรีสะเกษนั่นแหละครับ
0: ครับการจับกุมครั้งนี้เนี่ยมันสืบเนื่องมาจากการที่ตำรวจนะครับทางกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้รับเรื่องร้องเรียนจากพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของทางอบต.หนองหมีนะครับว่านายกยศพลเนี่ยนะครับเรียกรับเงินจากพนักงานเพื่อแลกกับการต่อสัญญาจ้างงานย้อนกลับไปเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานายกยศพลเนี่ยเรียกประชุมลูกจ้าง25คนพี่เล็กไม่ใช่น้อยนะแล้วก็แจ้งผู้เข้าร่วมประชุมเลยบอกว่าสัญญาจ้างกำลังจะสิ้นสุดลงนะในเดือนกันยายนนี้แล้วก็สอบถามในที่ประชุมเลยว่าใครเนี่ยอยากจะต่อสัญญาจ้างต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการต่อสัญญาจ้างนะมีแบบนี้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวให้เข้าไปพูดคุยในห้องทำงานเป็นรายส่วนตัวไปคุยรายละเอียดกันทีนี้พอเข้าไปพบปุ๊บนายกเขาก็แจ้งเลยกับทางลูกจ้างบอกว่าใครนะมีอายุงานไม่เกิน3ปีนะจ่ายค่าต่อสัญญามาเลยคนละ10,000บาทคนไหนอายุงานเกิน3ปีจ่ายค่าต่อสัญญาคนละ 30,000 นะครับทีนี้พอมีหลักฐานก็ได้ไปขอศาลอนุมัติหมายจับแล้วก็วางแผนเข้าจับกุมตัวได้พร้อมกับเงินสดของกลางเลยนะครับ 20,000 บาทที่พนักงานเขาเอาไปมอบเป็นค่าต่อสัญญานี่แหละนะครับแต่ว่านายกยศพลเนี่ยนะครับให้การปฏิเสธเจ้าหน้าที่ก็เอาตัวส่งพนักงานสอบสวนกองกำกับการ3บก.ปปป.ดำเนินคดีคือตอนที่เขาเข้าไปจับเนี่ยเขาซ้อนแผนเขามีกล้องพี่เล็กแล้วก็พนักงานเดินเอาแฟ้มเข้าไปเหมือนจะให้ไปเซ็นแต่จริงมีซองวางอยู
1: ่
0: เหมือนรู้กันเพราะอันนี้ก็ล่อเข้าไปล่อซื้อไงไม่จับซองเงินด้วยนะบอกให้พนักงานจับซองโยนใส่เก็บเข้าไป
1: เคสนี้จะมองว่าล่อซื้อทั้งหมดสักทีเดียวก็อาจจะไม่อย่างนั้นก็ได้คุณเพราะว่าเขาพูดเนี่ยตั้งแต่เดือนสิงหานะ
0: ครับ
1: เรียกได้ว่าพูดแบบประชุมลูกจ้างเลยอ่ะผมว่าโอ้โหนี้หันกล้ามากท้าทายระบบอะเอางี้ดีกว่า
0: ไปแจ้งในคนหมู่มากช่างกล้านะคร
1: ับ แล้วตั้งแต่สิงหาพอมาถึงกันยาเนี่ยเรียกเข้าไปคุยรายบุคคลก็แน่นอนไอ้แบบนี้นะครับภาพที่ปรากฏเนี่ยอาจจะว่าเป็นการล่อซื้อก็ได้แต่จริงๆเนี่ยถือว่าเป็นการย้ำในเรื่องของหลักฐานดีกว่า
0: ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาดูท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็ที่ได้พูดถึงเรื่องของชาวต่างชาติเนี่ยนะครับกรณีที่ต่างชาติมาในบ้านเรานะครับมาสร้างนู่นสร้างนี่มาใช้นอมินีในการครอบครองที่ดินนะครับแล้วก็อยู่อย่างผิดกฎหมายทำตัวเป็นมาเฟียอะไรต่างๆนายกพูดเลยบอกว่าอย่าเหาะเกินกรุงลงกาใช้คำนี
1: ้
0: แล้วก็ค่อนข้างที่จะเดือดพอสมควรนะครับแล้วก็มีนโยบายต่างๆในเรื่องของการจัดการปัญหาชาวต่างชาติที่อาจจะเข้ามาในบ้านเราแล้วประพฤติตัวไม่เหมาะสมเนี่ยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามรายละเอียดกันนะครับ

0: จิตรดาชื่อชุดมาจากพระตำหนักจิตรดาระโหฐานพระราชวังดุสิตสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เมื่อปีพุทธศักราช2456เพื่อเป็นที่ทรงพระราชนิพนธ์และใช้รัชเสวกเข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทเป็นการส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาประทับเป็นครั้งคราวต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระราชมณฑลสถานขึ้นใหม่และทรงย้ายไปประทับณพระตำหนักพญาไทเป็นการถาวรชุดไทยพิธีกลางวันใช้ผ้าไหมเกลี้ยงมีเชิงหรือเป็นยกดอกทั้งตัวก็ได้ตัดแบบเสื้อกับสิ้นยาวป้ายหน้าอย่างแบบลำลองเสื้อแขนยาวผ่าอกคอกลมมีขอบตั้งน้อยๆใช้ในงานที่ผู้ชายแต่งเต็มยศเช่นรับประมุขของประเทศที่มาเยือนเป็นทางการที่สนามบินหญิงไม่ต้องประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์แต่เนื้อผ้าควรงดงามให้เหมาะสมโอกาส
1: พระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนทถ่ายทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนทถ่ายทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
2: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
3: เมื่อผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเวลารอก็เพิ่มขึ้น
4: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาเร็วขึ้นได้ร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
3: รามาบวกหนึ่งเพิ่มพื้นที่บวกกัน

0: ติดตามเรื่องดังหลังข่าวกันต่อนะครับวันนี้นายกรัฐมนตรีค่อนข้างเดือดนะครับกับปัญหาเรื่องของชาวต่างชาติที่เข้ามาแล้วเนี่ยทำตัวไม่เหมาะสมในบ้านเรามาสร้างความเดือดร้อนรำคาญที่สำคัญก็คือมากระทำผิดกฎหมายนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ยอมไม่ได้นะครับบางช่วงของการที่ท่านนายกพูดถึงเนี่ยนะครับใช้คำว่าอย่าเหาะเกินกรุงลงกานะครับแล้วก็จะมีประโยคพูดถึงนักท่องเที่ยวเรื่องของการที่มาสร้างสุสานมาสร้างศาสนสถานอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็กระทำผิดกฎหมายนะครับนายกก็เลยมีการย้ำกับทางข้าราชการผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆนะครับให้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเรื่องของนอมินีอะไรต่างๆด้วยนะครับโดยในการประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงมหาดไทยวันนี้เนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็พูดถึงปัญหาชาวต่างชาติบางกลุ่มเข้ามาประกอบธุรกิจหรือว่ามีพฤติกรรมที่เอาเปรียบคนไทยมีการชื่นชมการทำงานของฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับในการปราบปรามผู้กระทำความผิดบางช่วงก็ชื่นชมท่านรัฐมนตรีพลพีนะครับที่ได้ปฏิบัติภารกิจอย่างแข็งขันนะครับท่านนายกบอกว่าประเทศไทยก็ยินดีต้อนรับต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวมาลงทุนมาประกอบอาชีพโดยสุจริตแต่ว่าทุกคนต้องเคารพกฎหมายขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของไทยไม่ใช้เงินทุนอิทธิพลหรือระบบต่างๆเอาเปรียบคนไทยนายกกำชับผู้ว่าแต่ละจังหวัดโดยเฉพาะอย่างภูเก็ตกับสุราษฎร์ธานีนะครับให้เร่งตรวจสอบการกระทำผิดทั้งการใช้นอมินีถือครองที่ดินการทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตการทำธุรกิจผิดกฎหมายและการใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการกระทำความผิดนะครับนอกจากนี้ยังให้ตรวจสอบกรณีการจัดตั้งสถานที่หรือว่ากิจการที่อาจไม่เป็นไปตามใบอนุญาตรวมไปถึงการตั้งศาสนสถานหรือการจัดขอตั้งสุสานส่วนตัวก็ย้ำว่าต้องเป็นไปตามกฎหมายนะครับฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีนะครับ
1: เราก็ตรงไปตรงมานะครับตามมาอยู่ในประเทศนี้ก็ทำมาหากินสุจริตนะครับไม่เอารัดเอาเปรียบนะครับไม่ใช้เรื่องของกำลังตัวเองที่มีอยู่ในเรื่องขององค์ความรู้เรื่องของเงินทุนนะครับเรื่องของระบบอะไรต่างๆที่เขาเป็นเจ้าเทคโนโลยีอยู่มาเอาเปรียบคนไทยก็อยู่ร่วมกันได้แต่ถ้าเข้ามาแล้วแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวข่มขู่ข่มเหงนะครับเอาเปรียบคนไทยแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์อันตรงนี้ก็ต้องดำเนินการเต็มที่โดยเฉพาะยิ่งในจังหวัดเป้าหมายจังหวัดภูเก็ตจังหวัดสุราษฎร์ธานีสมุยพังงานนะครับหรือแม้กระทั่งจังหวัดอื่นๆที่มีการทำดำเนินการในลักษณะนี้อยู่นะครับขอให้ใช้ท่านผู้ว่าทั้งหลายนะครับก็ต้องใช้กฎหมายอย่างเต็มที่การจัดตั้งศาสนสถานหรืออะไรต่างๆก็ตามผมคิดว่าอยู่ดีจัดตั้งเองไม่ได้นะครับแล้วก็พฤติกรรมต่างๆก็ต้องให้ความเคารพต่อรูปแบบสังคมวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยล่าสุดได้ทราบว่ายังมีการขอสร้างสุสานส่วนตัวอีกอะไรอย่างเงี้ยนี่ผมว่ามันเกินไปแล้วครับเหาะเกินกรุงลงกานะครับให้มาก็บุญแล้วนะครับมาก็มาทำงานหากินสุจริตจะตายก็ไปตายที่บ้านนู้นไม่ต้องมาตายที่นี่นะครับแล้วก็อย่ามาเอารัดเอาเปรียบที่นี่ไม่ใช่ที่ที่เป็นดินแดนที่คือในเราต้องอย่างที่ผมเรียนเราต้องเห็นอกเห็นใจคนของเราจะมาใช้สุสานที่เรามีอยู่ใช้เซเมทารีใช้คริเมชันเซ็นเตอร์ไอเผานะวัดตามศาสนาตามเฟสิลิตี้ต่างๆที่เรามีอยู่ไม่ว่ากันจะเป็นโบสถ์เป็นวัดเป็นอะไรเมนเผาศพหรือเป็นสุสานที่มีอยู่สุสานคริสตจักรหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างนี้ไม่ว่ากันเลยนะครับแต่ไม่ใช่จะมามีที่ดินมาแล้วก็ฝังไปก่อนอะไรอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้ไม่ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องให้มีความชัดเจน
0: ยกย้ำเรื่องของการเนรเทศนะครับบอกว่าได้มีการประกาศและกลไกสนับสนุนการดำเนินงานเนี่ยก็มีแล้วแล้วก็ย้ำทางผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัดให้ใช้อำนาจตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดถ้าไปเจอชาวต่างชาติกระทำผิดหรือว่าประพฤติตนที่เป็นมาเฟียหรือพูดง่ายก็คือมากร่างนี่แหละนะครับให้เนรเทศออกนอกพื้นที่และอย่ามาอ้างเรื่องของงบประมาณไม่มีแล้วถ้าเนรเทศจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายค่าตั๋วเขาบอกตรงนี้มันมีงบประมาณไว้อยู่แล้วนะครับอย่าพูดเรื่องนี้ท่านบอกแบบนี้เลยนะครับ
2: มันมีวิธีการจัดการอีกเรื่องนึงนะครับที่ถือว่าเป็นข่าวฮือฮาที่เกิดขึ้นหลักๆนี่ในกรุงเทพนะแล้วก็กรณี

0: ที่บอกว่าโอ้โหมีการกักตุนน้ำมันเป็นหมื่นเป็นแสนลิตร
1: ครับ
0: อันเนื่องมาจากว่าต้องการให้เป็นน้ำมันสำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้านะครับกรณีที่ทำ Data Center
1: ครับ
0: วันนี้นายกรัฐมนตรีคุณอนุทินเนี่ยก็บอกอีกนะครับว่าวันนี้การลงทุนและเงินหมุนเวียนเข้ามาเป็นจำนวนมากการพูดในลักษณะดังกล่าวเนี่ยก็อาจจะไม่เป็นธรรมสำหรับผู้ที่เข้ามาลงทุนเมื่อ5ปีที่แล้วหากมีนักลงทุนเข้ามาขอตั้ง Data Center สักแห่งเราก็ดีใจแล้วว่าจะมีเงินเข้ามาในประเทศมหาศาลแต่ทุกอย่างก็ไม่สามารถเป็นแบบที่ตั้งใจได้ทั้งหมดนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยเราก็ทะลุเป้าหมายในเรื่องเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติแล้วจะบอกว่าวันนี้เริ่มมีการจำกัดการลงทุนหรือบอร์ดขึ้นมาดูแลเรื่องนี้แล้วเพื่อออกแบบกฎระเบียบและทิศทางรวมถึงจัดทำกฎหมายเฉพาะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ที่เข้ามาลงทุนตลอดจนสร้างความเป็นธรรมในการใช้ทรัพยากรทั้งด้านพลังงานเชื้อเพลิงน้ำหล่อเย็นและสิ่งแวดล้อมเนื่องจาก Data Center มีการปล่อยความร้อนออกมาพอสมควรโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพเนี่ยคุณชัชชาติ สิทธิพันธ์ก็ไปตรวจพบว่ามี Data Center กักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นการลักลอบทำนะครับฟังเสียงท่านนายกครับ
2: รัฐบาลได้ตั้งบอร์ดขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งจะเข้ามาดูแลด้านการออกแบบเรื่องกฎระเบียบแล้วก็กำหนดทิศทางแล้วก็ในเรื่องของให้มีกฎหมายเฉพาะนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทางผู้ที่เข้ามาลงทุนตลอดจนเกิดความเป็นธรรมในการใช้ทรัพยากรทั้งทางด้านพลังงานเชื้อเพลิงนะครับน้ำหล่อเย็นต่างๆสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะมันก็ปล่อยความร้อนออกมามากพอสมควรโดยเฉพาะยิ่งในกรุงเทพมหานครที่ท่านผู้ว่าได้ไปพบมาว่ามี Data Center และยังมีเรื่องของการกักเก็บน้ำมันอยู่ภายใต้ซึ่งผมเชื่อว่าในตรงนี้เนี่ยมันเป็นการลักลอบทำเพราะเราคงไม่ถ้าเกิดมันมีเรื่องเช่นนี้จริงมันจะต้องมีการขออย่างอื่นอีกเยอะแยะมากมายเอาพูดง่ายๆมันคงไม่มีการไขค่าอนุญาตให้มีการกักเก็บเชื้อเพลิงอยู่ภายใต้อาคารนะครับที่ถูกก่อสร้างขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นเขาอาจจะมีการเลี่ยงบาลีซึ่งอย่างเงี้ยแบบเนี้ยเราก็คงต้องไปดำเนินการให้ถูกกฎหมายนะครับแล้วก็ขอให้ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมการปกครองกรมปภ.การไฟฟ้านะครับแล้วก็หน่วยงานด้านน้ำอันนี้รวมไปถึงจังหวัดต่างๆที่มี Data Center อยู่นะครับก็ขอให้เชื่อมโยงข้อมูลกันให้มากที่สุดทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบนะครับดูแลผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในระหว่างที่เรากำลังวางระบบต่อไปนะครับ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พาไปดูกิจกรรมที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนนะครับที่จัดขึ้นที่รัฐสภาซึ่งก็มีการจัดมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีหลากหลายกิจกรรมมาอยู่ตลอดเลยนะครับวันนี้ทางนายโสภณ สารัมย์ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับเป็นประธานพิธีประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยนะครับประจำปี2569ในรอบชิงชนะเลิศนะครับ15รางวัลนะครับจากที่มีคนส่งผลงานทั่วประเทศเข้ามาเนี่ย99ผลงานมีนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเข้าร่วมนะครับมีส.ส.มีผู้บริหารสภามีคณะครูนักเรียนชุมชนและก็หลายๆคนมาร่วมที่รัฐสภานะครับประธานรัฐสภาแสดงความยินดีกับนักเรียนสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆที่ได้รับรางวัลนะครับซึ่งการประกวดดังกล่าวเป็นโครงการที่ช่วยส่งเสริมและสะท้อนศักยภาพของโรงเรียนเยาวชนชุมชนและองค์กรนะครับโดยตั้งแต่ที่ท่านเข้ามารับตำแหน่งประธานสิ่งที่มุ่งหวังอยากจะเห็นก็คือการพัฒนาเยาวชนที่จะทำให้คำว่าประชาธิปไตยบ้านเมืองเราผลิดอกออกผลที่ดีงามจึงต้องเริ่มต้นจากเด็กและเยาวชนนะครับรัฐสภาก็มีความมุ่งหวังให้โครงการต่างๆทั้งโครงการสภาวาทีสภาจำลองและการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยดำเนินการอย่างต่อเนื่องแล้วเดี๋ยวปี2570จะขยายกิจกรรมของรัฐสภาไปสู่ระดับภูมิภาคและเพิ่มความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จะเปิดพื้นที่ให้นักเรียนและเยาวชนได้แสดงออกร่วมคิดและมีส่วนร่วมต่อประชาธิปไตยนะครับ ท่านประธานโสพลบอกว่าอนาคตของประเทศขึ้นอยู่กับคุณภาพของคนในชาติโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ไทยมีเด็กเกิดใหม่ลดลงรัฐสภาก็มีการจัดสัมมนาเรื่องของเกิดน้อยด้อยคุณภาพและเห็นว่าการพัฒนาเด็กที่เกิดมาแล้วให้มีคุณภาพเป็นเรื่องสำคัญขณะเดียวกันเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสจึงเป็นหน้าที่ของรัฐสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะสนับสนุนพัฒนาเยาวชนอย่างจริงจังนะครับก็เลยมีการมอบนโยบายให้จัดกิจกรรมให้เป็นรูปธรรมนำไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริงนะครับ
0: ปิดท้ายด้วยข่าวดีอีกเรื่องนึงคนนี้ไทยช่วยไทย plus 60-40นะครับแน่นอนนะครับว่าวันนี้ทางคุณเอกนิตินิติธารประภาสนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ยืนยันนะครับว่ารัฐบาลจะขยายเวลาโครงการไทยช่วยไทย plus อย่างแน่นอนครับเนื่องจากว่าปัจจุบันยังมีเม็ดเงินคงเหลือในวงเงินส่วนแรกอยู่ประมาณเกือบ 50,000 ล้านบาทคุณนิตจากวงเงินพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทในส่วนแรกสำหรับการเยียวยาประชาชนย้ำนะครับเป็น 50,000 ล้านบาทที่เหลือจากส่วนแรก2ก็คือ 200,000 ล้านบาทไม่ใช่ที่มีการพูดกันว่าจะเอาเงินกู้ที่เหลืออยู่ 200,000 ล้านบาทมาใช้นะครับเป็นเงินเหลือจากวงเงินแรกนะครับซึ่งก็จะมีการเสนอทางครม.นะครับวันที่22กันยายนนี้นะครับกระทรวงการคลังก็จะเสนอเข้าครม.ให้พิจารณาอนุมัติกับใช้รูปแบบเดิมครับ
1: ครับต่ออายุ2เดือนนะครับวันนี้หมดเวลาของเรื่องดังหลังข่าวแล้วนะครับพี่เล็กสมชัยผมนิกนันทิพัฒน์และทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ล38ประการประการที่17ช่วยเหลือสงเคราะห์ญาติพี่น้องช่วยเหลือดูแลญาติพี่น้องตามกำลังเพื่อสร้างความรักและความสามัคคีในครอบครัวมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน
1: NBT Documentary สาระดี at NBT รายการสารคดีที่จะพาทุกคนออกไปท่องโลกกว้างเรียนรู้และสัมผัสความลับอันน่าอัศจรรย์ของโลกและจุดกำเนิดของชีวิตพร้อมส่งเสริมการรับสื่ออย่างเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ำให้กับผู้ที่มีข้อจำกัดทางการมองเห็นและการได้ยินได้เข้าถึงสื่อภาพและเสียงบริการเสียงบรรยายภาพและบริการคำบรรยายแทนเสียงเพื่อให้ผู้พิการและบุคคลทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารการรับรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อได้อย่างเท่าเทียมบริการเสียงบรรยายภาพ Audio Description หรือ ADบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีคำบรรยายภาพด้วยเสียงหรือจัดให้มีบริการเสียงบรรยายภาพเพิ่มเติมเป็นพิเศษในบางช่วงเวลาของรายการที่ไม่มีเสียงบรรยายตามปกติซึ่งผู้พิการทางการมองเห็นผู้ที่มีปัญหาด้านสายตาและผู้ชมทั่วไปสามารถเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ได้มากขึ้นสามารถเลือกใช้บริการได้ในช่องสัญญาณเสียงพิเศษที่รวมเสียงบรรยายภาพและเสียงตามปกติไว้ด้วยกันโดยการกดปุ่ม AD หรือ Audio หรือเสียงหรือปุ่มที่มีข้อความอื่นใดที่เป็นการปรับเปลี่ยนช่องสัญญาณเสียงและเลือกไปยังช่องเสียงบรรยายภาพซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ที่ช่องที่5ถึง6
2: แมวน้ำกำลังว่ายน้ำฉลามอ้าปากกว้างนาคเดินสำรวจอยู่บนบก
1: บริการคำบรรยายแทนเสียง Closed Caption หรือ CC บริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีคำบรรยายเป็นตัวอักษรสัญลักษณ์ภาพหรือทางเลือกอื่นที่แสดงขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่รายการมีเสียงพูดหรือเสียงประกอบเกิดขึ้นซึ่งผู้พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายผู้ชมที่อาจไม่สามารถฟังเสียงในขณะนั้นและผู้ชมทั่วไปได้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ได้มากขึ้นและยังสามารถเปิดหรือปิดบริการดังกล่าวได้ด้วยตนเองจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลภาคพื้นดินโดยการกดเลือกไปที่ปุ่มคำบรรยายหรือแคปชั่นหรือซับหรือซับไตเติลหรือปุ่มที่มีข้อความอื่นใดที่เป็นการเปิดคำบรรยายแล้วเลือกเปิดคำบรรยายแทนเสียงและท่องโลกว่างได้อย่างเท่าเทียมกับสุดยอดสารคดีชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลกใน NBT Documentary สาระดี @NBT
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: ใหม่ของเวก้าพังงานจิตโอ้เอาละโอ้เรามาวัดกันหมัดต่อหมัดกับสัตว์ร้ายจากยุคก่อนประวัติศาสตร์รอเดี๋ยวได้ละเราเปลี่ยนมูลสัตว์ให้กลายเป็นทองผมกำลังคุยกองอึอยู่และการแปลงโฉมเจ้าสีขาสุดอันตรายโอ้พระเจ้าพระเจ้าผมเจอร์มี่แบรนด์ผมทำงานกับสัตว์ที่สุดโหดที่สุดที่นี่ครับโอ้โหโอ้โหหน่วยกล้าท้างานจีดงานแรก ผมจะมีตัวช่วยในการฟาดฟันกับสัตว์ในฟาร์ม ที่เตะเพียงครั้งเดียวก็ทำให้คุณกระดูกหักได้เลยพวกมันจะไม่ดีใส่ใช่ไหมครับใช่แล้วมันคือนกยักษ์ที่โมโหที่มีสมองเล็กจิ๋วครับตอนนี้เราอยู่กันที่เวลลี่มิลส์รัฐเท็กซัสและเห็นได้ชัดว่ามีสัตว์ประหลาด600ตัวอยู่ที่ฟาร์มนี้นะครับที่นี่เรียกว่าไร่จูราสสิกหวังว่าจะไม่มีเวลโลซีแรปเตอร์นะสิ่งที่ผมเห็นเหมือนหลุดจากยุคก่อนประวัติศาสตร์แต่พวกนั้นไม่ใช่ไดโนเสาร์ครับมันคือนกกระจอกเทศดูเหมือนยุคไดโนเสาร์ที่มีกลิ่นอายของไร่สไตล์เท็กซัสที่ไม่มีหัวอะไรเนี่ยโอ้โหตอนนี้คาวบอยที่ผมจะมาทำงานด้วยกำลังยุ่งอยู่กับการล่าสัตว
1: ์โอ้โหมาแล้ว
0: นี่มันสนุกกว่ากีฬาคาวบอยอีกนะครับ
1: กีฬาคาวบอยของจริงพร้อมจะเริ่มแล้วเรากำลังจะต้อนมันขึ้นทางลาดขนสัตว
0: ์เรดกำลังจะเอานกกระจอกเทศไปส่งเราต้องต้อนมันขึ้นรถบรรทุกตอนไหนที่อันตรายที่สุดที่เราจะต้องระวังเลยครับโดนเตะเหรอ
1: โดนเตะนกพวกนี้ชอบเตะใส่ตรงตรงเลยมันจะจ้องคุณแล้วก็เตะอันคุณจนน้องได้เลย
0: จริงเหรอ
1: พูดจริงนะ
0: คุณเคยโดนเตะแบบนั้นบ้างไหมพอมีวิธีเลี่ยงไหมให้มันเตะผมไหม
1: ผมทำให้ดูนะสมมติว่านี่เป็นหัวนกนะ
0: ครับ
1: จับจะงอยปากมันไว้ถ้าจับปากมันได้นั่นดีแล้วตอนนั้นจะเป็นตอนที่มันพยายามดึงปากหนีมันจะดิ้นดิ้นแล้วก็พยายามหนีไปยืดแขนออกไปตรงๆมันอยู่ในกำมือแล้วเอื้อมันจะผ้าคลุมแล้วก็ดึงมาปิดตา
0: เห็นชัดว่านกจะสงบลงเวลาที่ไม่มีแสงคือว่าเพราะว่าผมพอจะนึกออกแล้วแต่อยากเห็นภาพครับโอ้
1: โหโอ้โหเห็นไหมมันเตะระวังนะ
0: ใช่มันเตะผม
1: จับตัวได้แล้ว
0: โอเคครับ
1: เราผ้าคลุมหัวมัน
0: ครับ
1: ดูมันสงบลงมากแต่ไม่ทั้งหมดนะ
0: ค่อนข้างมากใช่
1: นี่แหละคือวิธี
0: ทำแบบนี้เหรอ
1: ตอนนี้ก็ตาคุณแล้ว
0: ก็ได้มันทำให้ผมกลัวนะเนี่ยมันสูงกว่าผมอีกไม่ฉลาดเท่าผมแต่ว่าตอนนี้ผมดันมาอยู่ท่ามกลางพวกมันเอาละเราต้องลุยกันแล้วใช่ไหมครับ
1: แล้วก็ลุยเลย
0: เอาละชักลังเลนิดๆแล้วล่ะครับ
1: ถ้าเป็นลังเลนะเอื้อมมือออกไปแล้วจับเข้าสักตัว
0: โอเคจับให้มันหงายขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมครับ
1: ทำได้แล้ว
0: เราทำได้โอเคนะนี่ไงดีสิจับได้แล้วจับได้แล้วเอาผ้าคลุมหัวมันไว้มันจิกได้ไหม
1: โอ้มันไม่มีฟันเลยมันไม่ทำให้คุณเจ็บเท่าไรหรอกเอาละได้เวลาจับมันขึ้นรถบรรทุกแล
0: ้
1: ว
0: ได้เลยมาเร็ว
1: กดคอมันเบาๆดึงมาข้างหลังแล้วดันมันเข้าไปคุณทำได
0: ้เอาละมันเอาหัวเข้าไปติดในกรงอ่ะเข้าไปเร็วๆไป
1: คุณทำได้ดี
0: ไปต่อเลยไปต่อเลยพวกมันมาดีดข้างหลังใช่ไหม
1: ไม่ครับทุกอย่างไปข้างหน้าหมด
0: เดี๋ยวต่อไปนั่นไงล่ะ
1: เอาละได้แล้วหนึ่ง
0: สิ่งที่ทำให้ผมกังวลมากที่สุดเกี่ยวกับนกนี่แหละครับมันไม่ฉลาดคาดเดาไม่ได้มันไม่รู้ว่าผมเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับไม่รู้ว่าต้องทำดีกับผมแค่ไปขวางทางมันก็คอยเตะคอยจิกนั่นแล้วเรื่องที่ผมกลัวพวกมันไม่รู้ว่าต้องทำอะไรใช่ไหมครับนกบ้าอะไรเนี่ยนกกระจอกเทศพวกนี้อายุเพียง1ปีแต่มันก็หนักเท่ากับนักมวยรุ่นแฮฟวี่เวทแล้วและมันยังโตได้อีกมากด้วย
1: ผมกำลังหลบให้พ้นทาง
0: เราจะปล่อยมันไปครับมานี่มานี่สิมานี่ไปสิไม่มีอะไรให้ดูไม่มีอะไรให้ดูหรอกนะสถานที่ต่อไปสำหรับพวกมันคือที่ให้อาหารที่จะขนให้พวกมันตัวใหญ่ขึ้นผมบอกให้มันก้ม
1: คุณทำได้ดิคุณส่วนใหญ่ที่เพิ่งเคยทำคงโดนเตะไป2 หรือ 3 ครั้งแล้วแต่คุณยังไม่โดนเลยสักครั้งหนึ่ง
0: ใช่ แต่นี่ยังไม่จบนะ
1: ระวังนะ
0: มาอะไรเนี่ยอะไรกันเนี่ยเรช
1: ผมเลยตัวสุดท้ายแล้ว
0: ฝีมือผมเองอ่ะ
1: นายนอนคุณทำได้ดีเลย
0: ครับขอบคุณครับ
1: คุณที่ร้องครั้งแรกส่วนใหญ่กางเกงยีนขาดวินหมดเลยนะ
0: ใช่หรือไม่ก็เปื้อนดิน
1: เนี่ยเลย
0: สวย
1: ดีมาก
0: ลูกนกกระจอกเทศก็ไปหมดแล้วและตอนนี้ผมเกรงว่างานจะเริ่มยากขึ้น
1: ผมหวังว่าคุณจะรู้วิธีขี่ม้านะ
0: ก็นิดหน่อยนะ
1: ต้องเตรียมพร้อมออกไปไล่ต้อนนกกระจอกเ
0: ลยครับไม่ใช่อะไรที่คุณได้ทำกันทุกวันผมชักไม่แน่ใจว่าจะชอบเรื่องนี้
1: ผมมีตัวนึงที่มีชื่อคุณแปะอยู่เต็มไปหมดมันชื่อแฟนตาซี
0: แฟนตาซีอย่างนั้นแหละคร
1: ับ นั่นเหมาะกับคุณเนอะ
0: เหมาะกับผมมากเลยไปขี่เจ้าแฟนตาซีกันเถอะไปกันเถอะทุกอย่างใหญ่กว่าไปหมดในมนรับแห่งดาวดวงเด่นยกเว้นม้าของผมครับเอาละไปกันได้แล้วไป
1: ไป
0: นักต้อนนกกระจอกเทศย่าและเรากำลังออกไปต้อนฝูงนกยักษ์ที่ควบคุมไม่ได้นกกระจอกเทศใช้พื้นที่หลายร้อยเอเคอร์ในการเปรตต้องใช้หลายคนช่วยกันต้อนและทางที่ดีที่สุดก็คือการต้อนบนหลังม้าเราต้องการแนวร่วมดังนั้นภรรยาของเรดดีเจจึงเข้ามาช่วยเราอีกแรงแต่งานที่เราต้องไปต้อนมาต้อนมาเลย
2: พวกมันรู้ว่าจะไปที่ไหน
0: พวกมันรู้ว่าจะไปที่ไหนได้เลยดูมันวิ่งสิมหัศจรรย์มากเลย
1: เราจะไปดักนามัน
0: ได้เลย
1: มาดีกว่า
0: โอ้โหโอ้โหพวกผมไม่รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่อ
2: ่ะควบเลยควบเลยแล้วก็ผ่อนหน่อยควบแล้วผ่อนคุณทำได
0: ้ผมมาคิดได้ว่าน กกระจอกเทศไม่ใช่อันตรายอย่างเดียวที่มีแล้วยังไงต่อครับผมเคยขี่ม้ามาราวๆ10ครั้งในชีวิตจู่ๆผมต้องมาขี่ม้าต้อนสัตว์ที่หนักกว่า300ปอนด์พวกนี้แล้วพวกมันก็สุดคลั่งเลยล่ะครับแฟนตาซีเหรอโอ้ไม่ละ
2: ปล่อยให้พวกนั้นไล่นกไปใกล้ๆคอกก่อนแล้วเราก็ค่อยไปต้อนด้านหลังค่ะ
0: พวกมันไวมากเลย
1: ปากกันแล้ว
0: ผมกำลังต้อนนกกระจอกเทศผมว่าคืนนี้ผมคงเมื่อยนิดหน่อยเอาละต้อนมารวมกันเอาเลยพวกนกกระจอกเทศมันเกินกว่าที่คาดเยอะครับ
1: เอาล่ะจับได้แล้ว
2: ยี่ห้า
0: ตอนนี้ผมเดินแบบคาวบอยได้แล้วครับพวกมันมีสมองได้กว่าลูกตาของตัวเองใช่คาดเดาไม่ได้เลยเห็นได้ชัดว่าจากนี้ไปมันจะเริ่มแย่ขึ้นเจ้าพวกถัดไปคือนกตัวโตเต็มวัยและแข็งแรงแม้แต่เวทก็ระมัดระวังกับเจ้าพวกนี้เรา

0: องสร้างฮาเร็มให้จ่าฝูงโดยการแยกคู่แข่งบางตัวออกไป
1: ในคอกเรามีนกเยอะเกินไปแล้วเราเลยต้องใช้วิธีที่แรงหน่อยคุณต้องใช้ตะขออันนี้เกี่ยวนกเวลามันออกมาที่แนวรั้วเกี่ยวคอมันแล้วก็ดึงเข้ามาแบบที่ทำเมื่อกี้น่ะที่ดึงผ้ามาคลุมหัวแล้วก็ครอบหัวมันคุณได้ไม้อันใหญ่ผมใช้อันเล็ก
0: โอเคได้เลยโอเคเราจะไม่ไปตรงนั้นนะ
1: งั้นเราไปจับมันกัน
0: ได้เลย
1: พร้อมนะ
0: นี่แหละที่เราเรียก Angry Birds โอเคแล้วเราต้องจับตัวไหนกันล่ะครับ
1: ผมอยากได้ตัวที่มีสีชมพูด้านหลัง
0: คืออะไรกันนะ
1: คือมันเป็นพวกไวเจริญพันธุ์นะ
0: อ๋อเข้าใจละ
1: แล้วผมคุณตัวใหญ่น่าจะจับ
0: ลองสักตั้งหนึ่งนะเวสนะตัวนี
1: ้ตัวนั้นแหละ
0: ที่เราต้องการ
1: ตัวที่อยู่ตรงนั้น
0: ตกลงเอาละมันเร็วโอเคผมไม่รู้จะทำยังไงโอ้วไปทางนั้นไม่ได้นะดูนกมันวิ่งสิครับนี่เหมือนจูราสสิกพาร์คมากอ่ะพวกเวโลซิแรปเตอร์วิ่งกันเป็นฝูงได้เลยจะพวกนกบ้าม
1: ันเป็นเรื่องของการยืนตำแหน่ง
0: ได้เลยโอ้เกือบแล้วเกือบได้แล้วเอาแล้วนะ
1: วิ่งไปตรงนั้นแล้วเกี่ยวไว
0: ้เอาละได้มาแล้วตัวนึงตรงนี้
1: เกือบจะจับได้แล้ว
0: โอ้เกือบแล้วเชียวแต่มันได้แล้วได้แล้วมันวิ่งเร็วเต็มที่โคโลราโด30ไมล์ต่อชั่วโมงอ่ะเขาบอกให้จับไว้แน่นๆมันจะเหมือนกับเวลาออกตัวตอนเล่นสกีน้ำอ่ะ
1: จับไว้เร็วเข้าโอ้จับได้แล้วจับได้แล้วเอาหลุดไปแล้ว
0: โอ้เฮ้ยสาดได้เนอะโทษเมื่อกี้มันหลอกผม
1: ไว้ไปเอาตัวไปเอาตัวนั่น
0: น่
1: ะ
0: โอ้ย
1: ลองดูอีกครั้งหนึ่ง
0: นกพวกนี้ตัวใหญ่และแข็งแรงกว่าตัวอื่นนะครับและพวกมันมาหาคุณทีละ 4-5 ตัวไว้ใจไม่ได้เอาลงนะใจเย็น

0: ายสาระดูดีจริงๆเลยนะเป็นแฟชั่นใหม่อ่ะผ้าพันคอคลุมหัวสำหรับนกกระจอกเทศขายออนไลน์ในราคา 19.99 เหรียญน่ะ hookandhooder.com
1: เอาละบางครั้งเรายกมันขึ้นโดยการแค่ยกข้างหลังนี่ขึ้นเวลาจับคอยดูด้วยนะวางนิ่งดีๆจับไว้เลย
0: โอเค
1: ต้นไม้ตรงโน้นเป็นที่เดียวที่จะหยุดนกไว้ได้เราไม่เคยตอดมันเกิดตรงนี้เห็นไหมคงยังไม่ได้กลับกันทั้งคู
0: ่ใช่ใช
1: ่โอเคงั้นไปเอามาอีกตัวเถอะตอนนี้คุณเริ่มจะชำนาญแล้วล่ะ
0: เดี๋ยวแล้วคุมเลยนั่นดีจริงๆผมพอแล้วเรชก็เหมือนกับฟาร์มอื่นๆทั่วไปงานการไม่มีวันหมดดูจากอาหารทั้งหมด

0: ของเหลวนี้เป็นส่วนผสมพิเศษที่ผสมจากวิตามินแร่ธาตุนั่นคือวิธีทำสมูทตี้ครับเอาล่ะผมกำลังขับรถแทรกเตอร์แล้วกำลังจะออกไปให้อาหารนกนะครับเพิ่มสารอาหารให้มันหน่อย
1: สิ่งที่คุณต้องทำก็แค่เปิดเครื่องดึงก้านที่อยู่ตรงนั้นนะ
0: โอเคได้เลยครับ
1: แล้วอาหารก็จะค่อยๆไหลออกมาจากเครื่องเอง
0: โอเค
1: ตรงตามทาง
0: เพราะว่าเจ้าพวกนี้ออกมารอกินอาหารอยู่นะครับดูสิครับเต็มไปหมดเลย
1: มันรออยู่คุณอยู่นะ
0: พวกมันเราจะไปข้างหน้านะครับกลุ่มลูกค้ากำลังโกรธเอาละรอก่อนนะรอก่อนสิโต๊ะสำหรับร้อยท่านเสร็จแล้วใช่ไหมกำลังมาแล้วอาหารเย็นพร้อมแล้วนกกระจอกเทศของเรชกินอาหารจำนวนมากจากรางตรงนี้แต่พวกมันยังกินแมลงสัตว์เลื้อยคลานหนูหรือแม้แต่เด็กๆในฟาร์มเป็นอาหารว่างโอเคก็ไม่ใช่เด็กจริงๆนะไม่บ่อยนักที่นกกระจอกเทศจะปักหลักอยู่กับที่แต่มันจะอยู่เพื่อปกป้องรังของมันเรสอยากจะแน่ใจว่าไข่พวกนี้จะถูกฟักดังนั้นผมจึงต้องรวบรวมมันถึงแม้มันจะหมายถึงการกระตุกหนวดนกยักษ์ก็ตามทีครับบางครั้งผมคิดว่าพวกมันว่องไวเรสก็เลยให้ผมทำงานนี้เขาบอกว่าแม่นกจะวางไข่ใหม่ได้ทุกวันแต่ไข่ก็ไม่ได้สมบูรณ์ทุกใบครับว่าเราไปได้สวยอ่ะดูสิว่าจะหาเพิ่มจากแถวนี้ได้อีกไหมเอาละนิโยเจ้าสุนัขในฟาร์มอย่างนิโยมาคอยช่วยผมด้วยเผื่อว่านกจะดุร้ายขึ้นมาเจ้าตัวนี้โอ้โหมันมาเฝ้าไข่มันอ่ะมันไม่อยากให้เราไข่ไปครับนี่แกมองฉันเหรอฮะฉันรู้นะแล้วทำไมผมได้ไม้เล็กอย่างนี้เนี่ยนี่ช่วยอะไรไม่ได้เลยเอาล่ะไปจากที่นี่กันเถอะนะ
1: นิโยมาดิน
0: ิโยมาช่วยฉันเหรอช่วยฉันเหรอเพื่อนนิโยมาช่วยเราครับเรชเรียกมันมาแล้วมันก็เข้ามาขวางระหว่างผมกับนกกระจอกเทศนะครับดูซิมันไม่ยอมให้เจ้านกนี่แตะต้องผมแน่เอาล่ะเอาล่ะเอาล่ะนะเยี่ยมเลยเยี่ยมใครหนีไปเลยฮะเอาละเรสคุณต้องช่วยถือนี่หน่อยนะ
1: เอาละคุณเอาสามฟองนั่นไปแล้วเราก็ไปลุยกัน
0: ได้เลยมันกลับมาแล้วเรส
1: โอ้ไม่นั่นใครเสีย
0: จริงดิ
1: ดูนี่ดูตรงนี้นะเนี่ยเป็นใครเสีย
0: ผมจะกอดนี่ไว้เลยแต่นิโยชอบมันนะ
1: น
0: ิ
1: โยชอบมากดูมันซื
0: ่อตั้งแต่ไข่ไปจนถึงหนังที่ฟาร์มจูราสสิกนี้ไม่มีส่วนไหนของนกที่เสียเปล่าขอบคุณสำหรับรองเท้าบูทพวกนะขอบคุณมากเลยนกกระจอกเทศ600ตัวทำผมหมดแรงอะคลื่นไส้แต่งานถัดไปผมต้องเอานี่ให้อาหารพวกมันครับนั่นทองตรงนั้นอาหารของพวกมันนะเหรอพวกเขาว่ามันจะไม่ป่วยได้เลย
2: เป็นมูลที่สวยค่ะ
0: สวยสำหรับคุณ ใช่เลยเราใกล้ถึงแล้วแต่ผมยังไม่เห็นฟาร์มอะไรที่ไหนเลยผมเห็นก็แต่นิคมอุตสาหกรรมแต่เราก็ต้องไปตามทางครับมันอยู่ทางขวามือนี่เอาละเรามาถึงแล้ว
3: รายงานฟรีมาแล้วผมไปถุงมือมาให้พร้อมทำการหรือยังล่ะ
0: ครับ
3: ขอต้อนรับสู่ฟาร์มหนอนเท็กซัสครับ
0: ฟาร์มหนอนเท็กซัสอย่างนั้นเหรอผมว่าดูเหมือนนิคมอุตสาหกรรมมากกว่านะ
3: ฟาร์มในร่มที่ดีที่สุดผมดีใจที่คุณมา
0: ครับในนี้มี
3: ปุ๋ยขี้ม้า
0: ปุ๋ยขี้ม้ากองใหญ่หนอนชอบของพวกนี้เหรอครับฟาร์มหนอนเหรอเอาจริงดิธุรกิจอะไรกันนี
3: ้เราได้นี่มาจากฟาร์มม้าท้องถิ่นนะครับ
0: อ๋อเหรอครับคุณซื้อมา
3: เปล่า
0: โอ้ดีจังผมไม่อยากจะซื้อของคนอื่นแบบ
3: ใช่ใช่มากเลย
0: สตีฟบอกว่าปุ๋ยพวกนี้ยังสดเกินไปสำหรับปากอันละเอียดอ่อนของหนอนเราจึงต้องช่วยให้มันย่อยสลายซะก่อนครับพวกนี้เป็นถังใช่ไหมครับคุณมีอีก 2-3 ถังเลยนะ
3: เรามาอยู่2

0: ถังเราผสมส่วนผสมกันในนี้ทุกวันมันมีทั้งหญ้าแล้วก็ส่วนผสมอื่นๆ
1: ปุ๋ยขี้ม้านี่เป็นเพียงแค่ครึ่งนึงของที่เราต้องการส่วนที่เหลือน่าสนใจมากกว่าโอ้ และนี่คือสิ่งที่ผมเรียกว่าการกินอย่างหรู
0: เขาต้องจ่ายเพื่อให้ตักพวกนี้ออกแต่เราทำให้ฟรี
1: ๆใช่อุ้ยน่าคือไส้ที่เหลือก็ง่ายๆแค่ผสมผลไม้กับอึลงไปแล้วก็หมุน
0: หรือลงมาอย่างนั้นล่ะ
1: อาจจะเป็นผู้โชคดีกันนะนี่มันเหมือนกับมันเหมือนกับถังจับฉลากเลยคุณเคยจับฉลากแบบนี้ตามงานเทศกาลไหม
0: ไม่เคย
1: เมื่อปุ๋ยขี้ม้าซึมซับน้ำผลไม้เน่าอาหารหนอนก็จะได้ที่โอ้และส่วนผสมทั้งหมดนั้นก็ได้มาฟรีบางทีนี่อาจจะไม่ใช่ธุรกิจบ้าบอก็ได้ครับแต่ผมก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงเรียกที่นี่ว่าฟาร์ม
0: ต่อไปคือแปลงดินซึ่งดูแลโดยหัวหน้าส่วนหนอนเฮเทอร์เรโนดีเธอจะมารับช่วงต่อไปเองครับ
1: หัวหน้าส่วนหนอนขอบคุณนะครับ
2: เจเรมี่ก็ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ฟาร์มหนอนเท็กซัสเรามีสัตว์นับล้านตัวอยู่ที่นี่ค่ะและตอนนี้เรากำลังจะสร้างทุ่งหญ้าให้กับสัตว์ของเรานะคะ
1: โอเคครับ
2: ฉันจะให้คุณหยิบนั่น
1: โอเคครับ
2: คือว่าเราก
1: ำลังจะทำอะไรกันแหละครับเนี่ย
2: เรากำลังจะทำให้เหมือนกับระบบนิเวศในป่าค่ะดังนั้นทุกฤดูใบไม้ร่วงใบไม้ก็จะร่วง
1: อ๋อนี่เอง
2: เหมือนอย่างธรรมชาติเลยค่ะ
1: เหมือนอย่างธรรมชาติ
2: เราอยากให้มันเป็นชั้นหนาๆ
1: ถึงฤดูใบไม้ร่วงแล้วพวกนอนทั้งหลายคุณไปขุดพวกนี้มาจากข้างถนนเหรอครับ
2: แน่นอนค่ะขยะของชาวบ้านคือขุมทรัพย์ของพวกเรา
1: ค่าใช้จ่ายก็มีแต่ค่าโกดังผมหมายถึงคุณได้ปุ๋ยขี้ม้ามาฟรีได้ใบไม้มาฟรีพวกผลไม้คุณก็ได้มาฟรีเหมือนกัน
2: แน่นอนที่สุด
1: ว้าวฉลาดมากเลยแทบไม่ใช้เงินแต่จะเปลี่ยนปุ๋ยขี้ม้าให้เป็นเงินได้ยังไง
2: คุณพร้อมจะเก็บหนอนหรือยังคะ
1: มาเก็บหนอนกันเลย
2: โอเค
1: เฮเทอร์งั้นกล่องพวกนี้ก็คือสิ่งที่ต้องใช้เวลาถึง10สัปดาห์ใช่ไหมครับ
2: ประมาณ10สัปดาห์ค่ะ
1: อ๋อเหรอ
2: แล้วเราก็จะดูแล้วตัดสินใจว่ามันพร้อมหรือยังและดูนี่สิคะเรามีหนอนเยอะแยะเลยในนี้ค่ะ
1: ครับงั้นพวกมันก็ขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนด้วยการกินอาหารแล้วก็ปุ๋ยขี้ม้าพวกนี้อย่างนั้นใช่หรือเปล่า
2: ใช่ค่ะเดี๋ยวฉันจะสอนวิธีการเก็บหนอนนะคะและเดี๋ยวเราจะไปเอาอุปกรณ์มาเก็บอึหนอนด้วยนะคะเดี๋ยวคุณหยิบถัง 2-3 ใบนั่นให้ฉันหน่อยสิคะ
1: โอเคครับ
2: แล้วเดี๋ยวเราลุยกันเลยค่ะ
1: งั้นสีแดงๆที่ดิ้นไปมาคืออึของมัน
2: ใช่
1: และคือสิ่งที่เราต้องล้วงลงไป
2: นั่นล่ะใช่เลยค่ะ
1: เรากำลังล้วงลงไปตามกองอึของหนอนเอาละนี่คือเจ้าตัวสีแดงดิ้นได้และนี่ก็คืออึหนอนหนึ่งกำมือทุกๆกองที่ผมตักขึ้นมาผมจะได้หนอนเป็นจำนวนมากเลยครับพวกนี้ดูใหม่มากมันเล็กจริงๆแต่มันจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเพราะกินของพวกนี้และนี่ก็น่าจะมีสัก10ตัวได้นะครับอย่างน้อย10ตัวในกำมือคนพวกนี้เก่งมากๆในเรื่องการสร้างรายได้ขึ้นมาจากศูนย
2: ์ฉันว่าน่าจะมีหนอนอยู่ราวๆหมื่นตัวในกระบะนี้นะคะ
1: หมื่นตัว
2: และ2ตัวตรงนี้กำลังพยายามเพิ่มจำนวนกันขึ้นอีกค่ะและ
1: มันดูเหมือนหนอนที่ยาวมากๆตัวเดียวงั้นคุณจะรู้ได้ยังไงว่าตัวไหนตัวผู้ตัวไหนตัวเมีย
2: พวกมันเป็นสัตว์สองเพศค่ะ
1: พวกมันจะทำอะไรก็ได้ที่อยากทำและมันทำได้
2: ใช่ค่ะพวกมันแค่แลกเปลี่ยน DNA กันแล้วทั้งคู่ก็วางไข่
1: นี
2: ่นายดูสินายเด็ก
1: ๆสวัสดีพวกเธอมาช่วยเราใช่ไหม
3: ครับ
2: เจเรมี่เป็นน้องใหม่ค่ะเราเลยต้องใช้เวลาสักพักนึง
1: แต่ผมเก่งขึ้นแล้วนะ
2: ก็ได้
1: พวกเด็กๆมาที่นี่หลังเลิกเรียนกันบ่อยเหรอ
2: ใช่ค่ะมาริสาชอบมากใช่ไหมมาริสาม
1: ีเทคนิคอะไรบ้างชอบเทคนิคไหนกันที่ส
3: ุ
1: ด
3: ก็ที่ผมทำก็คือผมกอยมันขึ้นมาแบบนี้แล้วก็เขย่าเขย่าจากนั้นผมก็เลือกหนอน
1: ฉันก็ทำแบบนั้นนะเดี๋ยวนี้สิพวกมัน
3: ดูสิทุกคนตรงนั้น
1: มีทองอยู่ตรงนั้นด้วยนะนอนพวกนี้จะถูกขายให้กับชาวสวนและคนทำปุ๋ยทั่วประเทศแม้แต่หมุนหนอนก็ยังมีมูลค่าเครื่องหมุนเนื
0: ้อตรงนี้เป็นที่ที่เราจัดการกับวัตถุดิบเพื่อให้ได้มูลหนอน แยกมูลของมันออกจากตัวที่คุณต้องทำก็คือหยิบถังตรงนั้นแล้วก
1: ็
0: ค่อยๆเทลงในนี้นะครับ
1: เอาลงไปตรงนี้ส่วนนี้น่าจะทำหน้าที่เป็นที่กรองอย่างนั้นใช่ไหม
0: มันเป็นที่กรองขั้นตอนนี้ต้องรวดเร็วแล้วเราก็หมุนมันแบบนี้มันก็จะทับๆกันไปคุณจะเห็นมันหลุดออกมาหรือกระเด็นมาติดตะแกรงแล้วก็ลงไปในถังบางครั้งเราก็ต้องเคาะตะแกรงหน่อย
1: เคาะเลย
0: เคาะเลยทำเหมือนระบายอารมณ์ใส่มันนะครับ
1: ผมชอบตอนน
0: ี้พอตอนสุดท้ายเราก็จะได้มูลหนอน 100% อยู่ด้านล่างส่วนที่หลุดออกมาก็คือที่เราต้องการ
1: ขอผมหมุนเบอร์ท่าหน่อยเถอะเอาละดูเหมือนเราจะเสร็จหมดทุกผังแล้วนะครับ
0: ก็มีที่เราต้องเอาไปส่งลูกค้าหรือบางเจ้าก็มารับเองที่นี
1: ่แสดงว่านี่เป็นสินค้าที่พร้อมส่งแล้ว
0: ใช่เลยนี่แหละเป็นแหล่งรายได้ของพวกเราเลยครับ
1: แล้วรถบรรทุกมารับมูลหนอนหนัก750ปอนด์นี่บ่อยแค่ไหนเหรอครับ
0: อาทิตย์ละหนนะครับ
1: อาทิตย์ละหนนะ
0: ใช่
1: ว้าวงั้นคุณก็ผลิตมันออกมาได้มากเลย
0: เท่าที่จะทำได
1: ้กล้าท้างานต่อไปของผมเราจะมาแปลงโฉมให้บัวจริงๆนะนายอาบน้ำให้มันบ่อยแค่ไหน
3: ทุกวันเลย
1: ถ้าคุณคิดว่าลูกคุณสร้างความลำบากให้คุณเวลาอาบน้ำแล้วก็อย่างน้อยพวกเขาก็ไม่ได้มีน้ำหนัก 1,000 ปอนด์แล้วกันนะพวกเขาบอกว่าที่เท็กซัสอะไรๆก็ใหญ่กว่าที่อื่นนะครับผมได้เห็นพื้นที่โล่งกว้างทุ่งเลี้ยงสัตว์เขียขจีและ
0: นี่คือสิ่งที่เราต้องทำนะคุณต้องใช้นี
1: ่ผมใช้เหรอได้ได้เลยแล้วกำลังทำอะไรกันครับ
0: คุณต้องใส่มันแบบที่ผมใส่พันรอบขาซ้ายเครื่องมือที่เราจะใช้น่ะมันคมมากนะครับ
1: คุณมีกี่นิ้วอ่ะ
0: นิ้วผมยังอยู่ครบนะ
1: โอเคครับ
0: และส่วนใหญ่ก็ยังตรงดีด้วย
1: เยี่ยมดีมากการแสดงวัวของเลซี่ดีสาวๆผู้นี้ได้รับการดูแลเป็นพิเศษหลายอย่างเพราะมันเป็นวัวแชมป์ผมยังสงสัยว่าพวกมันจะรู้ตัวไหมเอาละไปกันเถอะเข้ามาเลยเข้ามาเลยมอลลี่มันหนักเท่าไหร่เนี่ย
0: เออตัวหนักไม่มากหรอกครับมันหนักแค่พันปอนด์เอง
1: โอ้แค่พันปอนด์เองเอาเถอะ
0: เอาใช่ต้องมัดหัวมันเอาไว้ดีๆนะครับ
1: โอเคครับขั้นตอนต่อไปต้องตรึงให้มอลลี่อยู่กับที
0: ่เราทำแบบนั้นเพื่อให้ทุกอย่างเข้าที่เราใส่มันไว้ในนี้
1: ครับเพราะมันชอบกันนะ
0: ชอบสิและมันอยู่ประจำที่แล้วใช่
1: เหมือนเลยเหรอมอลลี
0: ่มันเหมือนทำสปาเลยนะครับ
1: คุณเคยได้ยินเรื่องการจับวัวเอียงหรือเปล่าก็คือพอมอลลี่ถูกจับไว้แบบนี้เจ้าเครื่องนี้ก็จะยกขึ้นแล้วจับมัน
0: ที่ทำอยู่ตอนนี้ก็คือคุณจะใช้ที่ตัดเล็บที่เหมือนที่เราใช้กันนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเอามาใช้กับมัน
1: ใหญ่กว่าที่ผมใช้อยู่หน่อย
0: ใหญ่กว่าหน่อยเราเรียกมันว่าครีมตัดเราจะใช้มันเล็มเล็บเท้าส่วนเกินออกมาอย่างรวดเร็ว
1: โอเคคร
0: ับ มาดูผมทำสักหนหรือว่าสอง
1: ตัดหัวของเขาจะเดินได้ดีกว่าตอนออกงานประกวด
0: โดยทั่วไปเราเล็มเล็บรอบๆครีบ
1: อ๋อเหรอครับ
0: แล้วตัดให้มันสั้นเราต้องแน่ใจว่าเราตัดเอาส่วนเกินออกหมด
1: คือคุณก็จับมันเอาไว้แบบนี้นะ
0: ใช่ขาช่วยยันเอาไว้แบบนี้นะครับจากนั้นก็ลงมือเลย
1: ครับ
0: เยี่ยมครับใช่
1: จากนั้นก็ตัดเลยแล้วก็งัดขึ้นแบบนี
0: ้งัดมันขึ้นแบบนั้นแหละครับ
1: โอเค
0: แบบนั้นละ
1: ครับมันเหมือนตอนตัดเล็บเท้าให้ลูกๆผมเลยครับผมน่าจะตัดให้พวกเขาบ่อยๆนะไม่มีตรงไหนทำให้มันเจ็บเลยดูสิมันไม่ดิ้นเลยคุณเคยโดนเตะหน้าบ้างไหมครับ
0: ผมเคยโดนวัวแองกัสโตเต็มวัยมันหลุดจากเชือกนะครับหลุดจากเครื่องแล้วก็เตะผมเข้าที่คางผมวูบไปแป๊บหนึ่งเลยแต่นอกจากนั้นผมก็ไม่มีปัญหาอื่นอะไรนะ
1: โอเคครับ
0: ดูเยี่ยมมากเลย
1: ครับ
0: ง่ายประเด็น
1: ประเด็นนี่แหละตัวช่วยผมที่ไร่แบบนี้ทุกคนต้องทุ่มเทให้วัวออกมาดูดีที่สุดครับรู้ไหมทำไมผมไว้ใจเขาดูขนาดหัวเข็มขัดนั่นสิ
0: ใช
1: ่โอ้พวกนั้นเจ๋งมากเลยดูสิเอาละเดินเด็ก10ขวบถือไม้ใหญ่มาอย่างภาคภูมินะครับนายจะมาแสดงให้ฉันดูใช่ไหม
3: ใช่แน่นอนสิ่งที่คุณต้องกังวลเกี่ยวกับวัวก็คือมันอาจทำให้คุณเจ็บหนักได้หรือไม่ก็อาจจะฆ่าคุณได้เลย
1: เดี๋ยวนะพูดอีกทีสิ
3: มันฆ่าคุณได้นะ
1: มันฆ่าผมได้เขาบอกว่ามันฆ่าผมได
3: ้เอาระวังวัวพวกนี้เอาไว
1: ้ระวังนี่หมายถึง
3: มันค่อนข้างไวนะครับมาทางนี
1: ้อ๋อเอาละฮะข้ามมาใช่โอ้โ
3: อ้โอ้ปิดประตู
1: ท่านอยู่ข้างในนี้เหรอโอ้โ
3: หตาย
1: แล้วไปทางนั้นไปทางนั้น
3: โชคดี
1: ทางนั้นนั่นแหละอย่างนั้นเลยเข้าไปข้างใน
3: โอ้
1: คุณช่วยผมล่ะดูเขาสิไปหลบตรงรั้ว
3: บางครั้งคุณก็ต้องปล่อยให้พวกเขาทำเอง
1: ใช่ถูกเลยนายไปไหนมาเห็นโดดขึ้นไปบนราว
3: ผมต้องปิดประตูก่อน
1: โอ้พระเจ้าโอเค
3: โอ้
1: ว้า
3: โอ้โอ้พระเจ้าโอ้โอ้พระเจ้าพวกบัวไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนอ่ะ
1: ไม่เคยเกิดขึ้นเลยเหรอในช่วง10ปีที่ผ่านมาในชีวิตของนายอ่ะ
3: ไม่เคยเลย
1: เหรอ
0: ไม่เคยเกิดขึ้น

0: อัวขนาดกว่า310ปอนด์อยู่ในนั้นครับมันไม่พอใจก่อนที่เราจะเอามันเข้าเครื่องเรากำลังเตรียมพร้อมจะยกมันขึ้นมาจากพื้นโดยใช้ไฮดรอลิกนะครับมันก็เริ่มขยับและลากเจ้าเครื่องนี้ไปรอบๆนะครับผมคิดว่ามันจะวิ่งเข้าใส่รถด้วยซ้ำนะครับและมันก็ค่อนข้างอันตรายด้วยทั้งเบเดนและเอริกบอกว่าเรื่องแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับและพวกเขาก็ทำแบบนี้กันมาตั้งนานแล้วด้วยแสดงว่าเจ้าตัวนี้คงจะอารมณ์ไม่ดีนะครับตอนนี้วัวก็สงบลงแล้วเราต้องรีบตัด
1: มันนี่เบเดนลูกเล็มเท้าหน้าก็แล้วกันนะเอริกจะได้เล็มเท้าหลัง
2: ตามที่พ่อบอกเลย
1: เอาละพร้อมนะระวังไป
0: ผมกำลังจะถูกทั้งวัวแล้วก็เด็กเล่นงานเอานะครับผมต้องโดนแน่ๆ
2: จริง
0: นายออกมาทำแบบนี้ทุกวันเลยเหร
2: อก็ส่วนใหญ่นะ
0: มันงานหนักนะพวกนะ
2: เอ้ย
0: โอเคโ
2: อ้ต้องจำไว้ว่าพวกมันขี้โมโหทำเบาๆนะค่อยๆทำมันต้องค่อยๆทำ
0: เสร็จแล้วเย่มาต้องรีบแล้วต้องกลับไปทำต่อฉันจะตามนายทันแล้วเสร็จ
2: ว้าว
0: นายคิดว่ายังไง
2: คุณทำแย่มากเลย
0: ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่วัวจากเลซี่ดีจะได้แชมป์เอริกจะเลือกวัวว่าตัวไหนจะไว้ทำพันธุ์และตัวไหนจะไม่ต้องสืบพันธุ์เอาละไปแล้วเนี่ย
1: ถ้าคุณไปจับตรงหน้าประตูมันก็จะเดินมา
0: โอเคครับโอเค
1: เอาละ
0: โอเค
1: ตอนนี้เราล็อกหัวมันเอาไว้ได้แล้วใช่สิ่งที่เราต้องทำกันต่อก็คือ
0: มันแน่นๆนะ
1: มันอาจจะขยับกว่าเดิมนิดหน่อยนะ
0: โอเคเจ้าตัวนี้ใครกัน
1: นี่คือวัวตอน
0: อ๋อวัวตอนเป็นตัวผู้วัวเพศผู้
1: ใช่จริงๆแล้วมันยังไม่ทันโดนตอนหรอกครับแต่ว่าเรากำลังจะตอนถ้าคุณไม่ว่าอะไรมันมีอุปกรณ์อยู่บนกล่องนี่ช่วยหยิบมาให้หน่อยสิครับ
0: ได้เลย
1: เอาใช่
0: เอาละมันคืออะไรกันน่ะ
1: มันเรียกว่าเครื่องรัด
0: อ๋อเหรอ
1: เดี๋ยวผมจะไปด้านนี้นะ
0: ผมจะใช้เครื่องนี้ด้วยเหรอเกิดบ้าอะไรกันที่นี่เนี่ย
1: โอเค
0: เอาเถอะ
1: ตอนนี้คุณคงไม่ต้องใช้ถุงมือหรอกเพราะว่าคุณต้องรู้สึกเวลาที่มือคุณสัมผัสคุณจะได้รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ผมจะทำตรงนี้ก็แล้วกันนะ
0: นี่ไม่ดีเลยถุงมือยางผมไปไหนเนี่ยจริงดิมือเปล่าเหรอ
1: ใช่ใช่มือเปล่าเลยผมจะยกหางมันเอาไว้นะมันจะได้ไม่เตะคุณ
0: โอเค
1: เอื้อมมือเข้าไปข้างใต้แบบนี้
0: ยกขางไว้มันจะได้ไม่เตะผม
1: เห็นอันทักของมันใช่ไหม
0: ใต้โอเคใช่
1: งั้นที่คุณต้องทำก็คือเอามันใส่เข้าไปในห่วงหนังยางนี่นะ
0: เราทำมันให้มันอยู่เหรอ
1: ใช่แล้ว
0: ทำไมอ่ะทำไมกันทำไมเสียใจด้วยนะโอ้ไม่โอ้โถพวกทำไมเราต้องทำแบบนี้ด้วย
1: คุณเอามันใส่เข้าไปในห่วงเล็กๆนั่นแล้วใช่ไหม
0: เอาอันถ้ามันใส่ไว้ในห่วงยางเนี่ยนะแล้วตัวนี้อายุเท่าไหร่กันเหรอ
1: ตัวนี้อายุได้7เดือนนะครับ
0: 7เดือนยังงั้นเหรอ
1: ใช่
0: เสียใจด้วยนะเพื่อนนะ ขอโทษที่ต้องทำแบบนี้นะผมต้องเอาใส่ไว้แบบนี้ใช่ไหม
1: คุณต้องใช้มือจับแล้วก็เลื่อนหนังยางนะ
0: อ๋อต้องถือเอาไว้แบบนี้เหรอคร
1: ับ ใช
0: ่อ๋อ ต้องเลื่อนแบบนี้แสดงว่าหนังยางจะรัดเอาไว้ตอนไหนเจ็บที่สุด
1: เนอะโอเค
0: มันเข้าที่แล้วเข้าที่แล้วครับโอเคเข้าที่แล้ว
1: ก็สองสามวันแรกนะครับ
0: โอ้เหรอ
1: เอาละนะโอเคคุณทำได้เยี่ยมมาก
0: หมุนไปเรื่อยๆครับ
1: ขันเกลียวได้เลยครับ
0: โอเค
1: แล้วก็ทำไปเรื่อย
0: ๆโอเคครับ
1: มันจะใช้เวลาพักนึงอะ
0: โอเค
1: คุณต้องดึงหนังยางกลับเข้ามามากๆ
0: หมุนไปเรื่อยๆอย่างนั้นใช่ไหมครับโอ้ได้เลยเจ้าครึ่งรัด
1: เอาละเราใกล้จะเสร็จแล้ว
0: อ๋อใช่มัน
1: ที
0: ่
1: น
0: ี่
1: ที่ต้องทำก็คือดึงนี่เอาไว
0: ้ดึงอันนี้เหรอครับ
1: อ๋อได้แล้วเยี่ยมมากจากนั้นก็เอาที่ตัดมาแล้วก็ตัดมันออกเลยครับ
0: ครับแล้วเราก็เสร็จครับเพราะว่าน่าประหลาดใจมากที่มันดูไม่เจ็บเลยครับวิธีนี้ดีที่สุดแล้วเหรอครับเนี่ย
1: วิธีนี้ดีสุดแล้วครับ
0: โอ้โทษทีนะพวกนะโทษที133เราทำได้ไปต่อไปเถอะ
1: ไปตัวต่อไปกันเถอะ
0: มันก็แค่ไม่ได้มาตรฐานของเลซี่ดีไม่ต่างอะไรกับโลกความจริงที่หญิงสาวมักจะเลือกคู่ครองจากชายหนุ่มที่โดดเด่นเท่านั้นครับ
1: เรามีวัวอีกตัวที่ต้องจัดการนะครับนี่คือแม่วัว
0: แม่วัวหมายความว่ามันเคยมีลูกหรือกำลังมีลูกอยู่
1: ใช่แล้วใช่ครับใช
0: ่โอเคครับ
1: เอาเลย
0: เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนอ๋อเดี๋ยวก่อนมาละเรียบร้อย
1: โอเค
0: แล้ว
1: รู้ไหมที่เราคุยกันเรื่องวัวที่มีลูกหรือว่าเรื่องวัวที่ตั้งท้องนะครับ
0: ครับ
1: คือว่าตัวนี้ไม่ได้กำลังตั้งท้องเราเลยต้องจัดการ งั้นที่เรากำลังจะทำก็คือ
0: ครับเราไม่ได้กำลังจะทำอะไรสนุกเกี่ยวกับกระบวนการสืบพันธุ์ของมันใช่ไหม
1: คุณต้องใช้นี่ครับ
0: นี่เป็นถุงมือยาว
1: ใช่เป็นถุงมือยาว
0: เอาละ
1: คุณว่าจะพอดีไหม
0: มาลองดูกันเถอะ
1: โอเค
0: ลองดูนะโอ้ตายแล้ว
1: ใช
0: ่ดีเลย
1: เราจะใช้กันแค่ถุงมือตกลงไหม
0: ใช้กับตรงไหน
1: เราจะผสมเทียมให้มัน
0: โอ้ผมนึกอยู่แล้วเชียวเจอร์มี่แบรนด์ชายผู้ทำวัวทอง
1: เราต้องมาตรงนี้แล้วก็จะมีน้ำเชื้ออยู่ในนี้และน้ำเชื้อ
0: ผมต้องถามหรือเปล่าว่าเราได้มายังไงหรือว่าเดี๋ยวจอร์จะต้องไปรีดมันมา
1: น้ำเชื้อนี่ได้มาจากพ่อพันธุ์นะครับแล้วก็ใส่เอาไว้ในหลอดเล็กๆเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: เอาละนั่นได้แล้วเราจะเอานี่และนี่ถ้าคุณอยากมันคือ MA129 นะครับ
0: ครับ
1: นั่นแหละได้ละอันนี้คือท่อที่เราต้องสอดเข้าไปต้องให้แน่ใจเสมอว่ามันสะอาดและสภาพดีสอดนี่เข้าไปในท่อนะครับ
0: ผมไม่รู้ว่าจะได้คำตอบไหมทำไมเราไม่มันผสมกันตามธรรมชาติล่ะครับ
1: คือพ่อพันธุ์เจ้าของน้ำเชื้อพวกนี้เนี่ยตายไป 5-6 ปีแล้วนะสิ
0: งั้นฟังดูไม่เหตุผลนะ
1: ใช่ครับ
0: นี่ต้องใช้ความเย็นจัดมากในการเก็บเลยอ่ะโอเค
1: และสิ่งที่เราต้องการ
0: โอ้ถุงมือยาวอีกอันได้เลยเราจะวางมันไว้ตรงนี้นะครับอดตายละผมกำลังจะเข้าไปในวัวนะครับเพื่อผสมเทียมยังอยู่กับคุณนะยังอยู่ดีโอเคเอาละเรากลับมาอยู่ตรงนี
1: ้มาตรงนี้ครับ
0: ครับ
1: ตรงด้านหลังของแม่วัว
0: ตรงที่มันใช้อึ
1: ที่ต้องทำก็คือสอดมือเข้าไปทางทวารหนัก
0: เข้าไปทางทวารหนักนะคร
1: ับ เราจะจับหางมันยกขึ้นแล้วก็
0: โอเคเอาเลยยกหางขึ้นเลย
1: เราจะถูมันตรงนี้นะครับแปลว่า
0: ให้มันรู้ว่ากำลัง
1: ใช่ใช่แล้วก็นวดนวดแถวๆนั้นหน่อยนะครับ
0: หมายถึงนี่เป็นงานปกติของคุณเหรอคร
1: ับ ใช่ใช
0: ่อ๋อเหรอ
1: แล้วก็นี่รูทวารอยู่ตรงนี้นะครับ
0: ตรงนี้นะ
1: เป็นที่ที่เราจะล้วงเข้าไป
0: แล้วผมกำลังทำอะไรอยู่นะเนี่ย
1: คุณมีหน้าที่ล้วงเรามีหน้าที่ทำให้แน่ใจว่าทุกอย่างปลอดภัยที่เรามองหาก็คือ
0: โอเคที่ผมรู้สึกตอนนี้ก็คือมันแน่นแล้วก็หุ่นมือผมค่อนข้างใหญ่นะเอริกนะเอาละเรากำลังนี่นี่มัน
1: มันอาจจะพยายามใส่คุณนิดหน่อยนะ
0: ผมรู้สึกถึงกองอะไรสักอย่างผมเข้าไปแล้วครับ
1: ปล่อยมันออกมาก็ได้นะ
0: โอ้ได้เลยปล่อยให้มันออกมาน
1: ั่นละ
0: เอาละนะยอดเยี่ยมมากเยี่ยมจริงๆเลยครับสุดยอดเลย
1: นั่นทำให้อะไรๆมันลื่นขึ้น
0: ใช่ไงตกลงเราต้องล้วงเข้าไปใหม่ใช่ไหม
1: ล้วงเข้าไปใหม่ครับ
0: ล้วงเข้าไปเท่าที่โอ้นี่มันนั่นโอเค
1: ครับล้วงเข้าไปแบบว่าเข้าไปอีกหน่อย
0: อ๋ออีกหน่อยเลยครับผมล้วงเข้าไปเกือบขึ้นหน้าแขนแล้ว
1: ทีนี้เอาเข้าไปอีกเห็นไหมแล้วก็ทำมือเข้าไปแบบนี้นะครับ
0: แย่เลยรู้สึกเหมือนมีเมือกเปียกๆกองใหญ่เลย
1: แบบนั้นเลยคุณมาถูกทางแล้วเอาละทีนี้เราจะทำต่อไปนะผมจะช่วยคุณนิดหน่อยผมใช้แขนซ้ายอย่างนี้ต่ำลงมาควานไปรอบๆรู้สึกได้ไหม
0: โอ้ดีเลยใช่ผมรู้สึกแล้วรู้สึกแล้ว
1: โดยทั่วไปรูทวารมันจะอยู่เหนือท่อสืบพันธุ์นะครับ
0: ครับ
1: และนี่คือที่ที่คุณจะต้องเอาอะไรใส่เข้าไป
0: ผมต้องเอามันไปไว้ที่ไหนนะ
1: เพราะมันดันอย่างนี้มันก็จะถึงจุดที่ต้องหยุดแล้ว
0: ดันเข้าไปใช่ไหมครับ
1: ใช่ทำอย่างนั้นแหละครับ
0: โอเคร
1: ู้สึกไหมว่ามันเข้าไปชนเข้ากับจุดแข็งๆนิดนึงจุดแข็งๆนั่นก็คือปากมดลูกเมื่อคุณถึงปากมดลูกคุณก็ลองควานดูรอบๆให้มันพอดี
0: แล้วผมจะรู้ได้ยังไงว่าถึงปากมดลูกแล้วแบบว่าผมรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเปียกแล้วก็ร้อนนะครับแล้วตอนนี้มันก็รัดผมอยู่มันรัดที่ผม3นิ้ว
1: ไม่เป็นไรคุณเจอปากมดลูกแล้วล่ะครับดันลูกสูบแล้วก็ปล่อยน้ำเชื้อเข้าไป
0: เอาละผมกำลังปล่อยน้ำเชื้อโอเค
1: ทำได้แล้วทีนี้พอเราทำเสร็จแล้วคุณก็เอามือซ้ายออกมาได้แล้ว
0: มือซ้ายออกมากำลังออกมาโทษทีตอนนี้มันไม่ยอมปล่อย
1: ผมว่ามันเริ่มชอบคุณแล้วตอนนี
0: ้โอ้คุณได้ยินหรือเปล่าเสียงดูดมีแรงดูดหนักเลยตรงนั้นนะครับน่าแปลกใจที่มันไม่ได้เหม็นนะมากขนาดนั้นไม่ใช่ว่าผมจะเอามาดมหรอกนะแต่จากตรงนี้ระยะปลอดภัยครับผมไม่แน่ใจว่าจะมองแม่วัวได้เหมือนเดิมอีกหรือไม่หลังจากที่เลซี่ดีใช่มีการผสมเทียมและการทำหมันที่นี่นะครับเป็น1วันในไร่ที่บ้าจริงๆแต่ว่ามันก็สนุกดีครับพวกมันทำเล็บกันเสร็จแล้วและรุ่นถัดไปกำลังจะตามมาแต่ความสนุกยังไม่จบสิ้นครับก่อนที่วัวที่นี่จะได้รับรางวัลการแสดงยอดเยี่ยมนั้นพวกมันต้องแต่งตัวให้สวยหน่อย
2: ตัวนี้ชื่อวิกตอเรียผมต้องการคนช่วยอาบน้ำให้มัน แล้วก็คุณคือคนที่ต้องมาช่วยผมอาบน้ำ
0: อ๋อก็ได้
2: ดิผ้ามันๆหน่อย
0: ชักเกยเยอร์โอ้ชักเกยเยอร์ชัดเลย
2: มาเร็วแม่สาวโตโ
0: ต้ยมันไม่ขยับหรอกนะ
2: โอ้
0: น้าอาบน้ำให้มันไหวแค่ไหน
2: ทุกวันเลย
0: ทุกวันที่ทำแบบนี้อย่างนั้นเหรอ
2: ทุกวันเลยครับ
0: โอ้เท่าที่ดูแม่วัวสาวนี้สาวน้อยวิกตอเรียแทบไม่มีจุดบกพร่อง
2: ฟอกสบู่ให้มันด้วยนะ
0: อ๋อ
2: ย
0: ัง
2: ไม่เห็นมีสบู่เลยแล้วก็ฟอกที่ใต้ท้องแล้วก็หางเอาละทีนี้ถูกต้องข้างเยอะเป็นพิเศษหน่อยด้านข้างดูดีเลยเอาละคุณทำได้อย่างนึงแล้วอี
0: โอเคจะทำได้อย่างนึงใช่เลยบางครั้งมันก็ได้นะ
2: ด
0: ี
2: ใจเลย
0: นายคิดว่าตัวเองไปพูดนำโดยธรรมชาติบ้างไหม
2: ครับผมคิดว่านะ
0: โอเค
2: นั่นดีเลย
0: ก็ใช่
2: เอาละยกมันขึ้นมา
0: โอ้ยยกขึ้นมาได้เลย
2: มันตบหน้าผมด้วยอ
0: ่
2: ะ
0: ไม่มีแม่วัวตัวไหนอยากปรากฏกายด้วยขนหยิกหยองดังนั้นเราจะต้องเป่าขนสาวน้อยวิกตอเรียให้เรียบ
2: ร้อยที่เป่าของคุณฮะ
0: โอเค
2: มันเหมือนของคนนะแต่ว่ากำลังแรงกว่า
0: ส่วนหนึ่งของกระบวนการทำสวย
2: คุณเริ่มจากข้างหน้า
0: โอเค
2: จากนั้นก็ไปข้างหลัง
0: ได้เลยนายจะเสียตังค์หรือเปล่าถ้าจะทำยุ่งอ่ะ
2: คุณนั่นแหละที่จะเสียตังค
0: ์สำหรับวิกตอเรียนี่ก็เหมือนทำสปานะครับ
2: เพราะว่าเสร็จแล้วล่ะใช้เวลานานนานมากเลย
0: มันใช้เวลานานมากไปในการเป่าขนทำให้วัวสาวหนัก 2,000 ปอนด์ดูมาสิเพื่อนมันเยี่ยมเลยนั่นเยี่ยมจริงๆอ่ะทำอะไรต่อ
2: ลองชุดฮะ
0: เพื่อที่จะทำให้ถูกต้องผมต้องเรียนรู้จากคนคนเดียวในไร่ที่รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับขนแม่ของเรเดนเมริ
2: ฉันมีกาวอย่างดีปกติแล้วที่เราทำกันเราจะให้ขนของมันดูเหมือน
0: อ๋อตกลงว่าคุณจะใช้กาวเหรอครับกาวพ่นนะ
2: แน่นน้อยกว่าให้คุณ เพราะว่าคุณอาจทำเสียได้คุณมีลูกสาวใช่ไหมคะ
0: ใช่ผมมีลูกสาว2คนแต่ผมไม่ได้ฉีดผมลูกโดยเฉพาะใช้กาว
2: ฉันรู้ค่ะ
0: ใช่ครับ
2: โอเคที่พวกคุณมีฉันเรียกว่ารุ่นเจอรี่เคิร์ลนะคะ
0: โอเค
2: งั้นคุณเริ่มพ่นบางๆก่อนนะจากนั้นก็หวีขึ้น
0: ครับ
2: ถ้าอยากลองก็ลองตรงบนหลังส่วนนี้ดูนะคะลองพ่นออกมาตรงนี้เลยพ่นน้อยๆดูก่อนนะเพราะคุณดูเหมือนแบบว่าลองดูนะว่าฉันพ่นยังไง
0: โอ
2: เคคุณเริ่มเรียนรู้ที่จะทำแล้ว
0: ผมว่าผมใกล้จะทำได้แล้ว
2: นะค
0: ิด
2: จะมาเป็นลูกสาวของคุณแล้วกันเอาละนะหว
0: ี
2: ขึ้นแบบนี้เพราะว่ามันแห้งเร็วมาก
0: ได้เลย
2: เอาละค่ะที่เรากำลังจะทำก็คือพ่นไปนิดนึงแล้วก็หวีขึ้นคุณต้องให้ขามันดูอิ่ม
0: อ๋อใช่
2: นั่นคือพื้นฐานการเดินแบบอย่างที่คุณเรียกนะคะ
0: มันมีแต่ควันกับกระจกนะครับเราแค่ต้องดึงส่วนดีออกมาให้โดดเด่นแถวนี้มีขาสวยๆด้วยนะสวยแล้วก็อวบอิ่มด้วยเมื่อส่วนของการแต่งตัวเสร็จก็มาถึงขั้นสุดท้ายสู้สิงถ้ากาวตรงนั้นนะครับเป็นยังไงบ้างดูดีไหม
2: เราจะทำให้มันดูเหมือนที่ฉันเรียกว่าขนมทรงระฆังคว่ำคุณไม่ต้องทำนี่ก็ได้นะหลายๆครั้งที่คุณต้องทำมันมักจะมีปัญหาเรื่องรูปร่างคุณต้องเติมขนหางให้มันเอาไว้ปิดอะไรสักอย่างต้องทำให้มันเป็นทรงกลมเพราะก็เคยทำเป็นทรงกลมขนาดใหญ่เหมือนกับดึงออกมาแต่เราจะทำหางทรงเจ้าหญิงให้มัน
0: ได้เลยครับ
2: ประเทศหญิงวิกตอเรียคิดว่าตัวเองเป็นราชินี
0: มันต้องอยากได้ทรงเจ้าหญิงแน่ๆเลยไม่ใช่ทรงกลมใหญ่ๆ
2: โอเค
0: ผมขำเพราะว่ามันดูไม่ปกติที่เรามายืนเล่นหางวัวกันทำให้มันดูสวยแล้วก็พองๆนะ
2: แต่ม
0: ัน
2: ปกตินะคุณสังเกตดูสิคะเวลามันเดินมันจะรู้สึกสวยนะ
0: จริงเหรอครับ
2: มันก็แค่มีท่าทีมีท่วงท่าเวลาเดิน
0: รู้สึกถึงความแตกต่างจริงๆเลยนะครับรู้สึกจริงๆอ่ะ
2: ใช่
0: ครับโอเควัวตัวนี้พร้อมสำหรับการถ่ายแบบแล้วครับก่อนหลังดีมากท่านหญิงวิกตอเรียหน่วยว่าท้างานจี๊ด
3: ตัวอย่างตอนต่อไป
0: เฮ้ยเฮ้ยหน่วยว่าท้างานจี๊ดตอนนี้มีงานยากเลยนะเนี่ยตอนนี้ผมใส่อาหารเพื่อออกปราบอาชญากรรมในนิวยอร์กซิตี้โอ้ยอดเลยพบกับหิวทัศน์มุมสูงของธุรกิจใหม่ยอดเลยขายได้50เหรียญเลยแต่มาทำงานที่ทำให้อาจโดนกินได้ผมเจอร์มี่แบรนด์ผมกำลังทำงานเกี่ยวกับสัตว์ที่มันสุดขีดที่นี่ครับงานแรกผมเอาอวัยวะและชีวิตเข้าเสี่ยงระวังฉลามและให้ศูนย์แสดงสัตว์น้ำลองไอซ์แลนด์ยืมมือช่วยในการหัวเราะแบบสั่นๆนะครับเอาละผมมาจากแคลิฟอร์เนียใต้และตอนนี้ผมมาที่อีกฝากหนึ่งของประเทศนะครับที่ลองไอซ์แลนด์นิวยอร์กนะครับผู้สามารถก่อนโปรดิวเซอร์ประดันให้ผมไปสอบใบอนุญาตดำน้ำด้วยนะครับเห็นชัดว่าผมคงจะต้องได้ดำน้ำและผมรักกีฬาทางน้ำผมเลยตื่นเต้นที่จะได้เอาสิ่งที่เพิ่งฝึกมาใช้ประโยชน์นะครับน่าจะสนุกนะครับ
2: ินดีต้อนรับค่ะ
0: ขอบคุณครับและที่นี่
2: ตอนนี้คุณอยู่ที่โรงพยาบาลของมูลนิธิ Riverhead ค่ะ
0: โอเคครับผมมาดูเบื้องหลังของสถานที่ที่คุณจะไม่ได้เห็นกันในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำส่วนใหญ่โรงพยาบาลสำหรับสัตว์ทะเลที่ป่วยและบาดเจ็บ
2: ขอแนะนำให้รู้จักกับคนไข้ของเรา
0: โอเคครับ
2: ลูกแมวน้ำฮาร์เบอร์มันมาอยู่ที่นี่ประมาณเดือนหนึ่งแล้วเจ้าตัวเล็กนี่ต้องตรวจร่างกายซ
0: ึ่
2: งเราต้องการคนช่วย
0: โอเคครับ
2: เราจะตามอุลเลเกกับแดเนียลมาช่วยนะคะ
0: สวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: มีเรื่องไหนที่ผมต้องกังวลใจไหมครับ
2: การกัดมันจะหาช่องทางกัดเราจนได้แล้วค่ะด
0: ัง
2: น
0: ั้
2: นเราจึงต้องเตรียมตัว
0: ได้อย่าหลงเชื่อสายตาออดอ้อนแบบลูกหมานั่น
4: โลกที่อยู่อาศัยยังมีสิ่งให้เราค้นหาและเรียนรู้ในยุคที่ความต้องการในการรับรู้ข่าวสารของผู้คนในสังคมมากขึ้นเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลจึงมีบทบาทและความสำคัญในการสื่อสารทั้งสื่อโซเชียลมีเดียและสื่อโทรทัศน์จึงมีความสำคัญทุกคนจึงควรที่จะสามารถเข้าถึงรับรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อได้แต่อย่างไรก็ตามไม่ใช่ผู้ชมทุกกลุ่มที่จะสามารถเข้าถึงสื่อได้อย่างเท่าเทียมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มความเท่าเทียมและพื้นที่ความสุขให้กับคนที่มีข้อจำกัดทางด้านการมองเห็นและการได้ยินได้เข้าถึงสื่อภาพและเสียงตามหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ทุกคนพึงมีและพึงได้รับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทช.ร่วมกับผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์ดิจิทัลจัดให้มีบริการการเข้าถึงและเพิ่มทางเลือกสำหรับคนพิการจึงได้เกิดบริการเสียงบรรยายภาพ Audio Description หรือ ADและบริการคำบรรยายแทนเสียง Closed Caption หรือ CC เพื่อให้คนพิการและบุคคลทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารการรับรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อได้อย่างเท่าเทียม
5: ชุมชนอุ่นใจอยู่ใกล้อัยการตอนคดีที่ยอมความได้
6: ยักยอกทรัพย์สินแฟนสาวที่ร่วมทำธุรกิจมูลค่ากว่า1ล้านบาทสุดท้ายมอบตัวกับเจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินคืนผู้เสียหายหวังยอมความ
7: โหถ้าเป็นป้านะไม่ยอมความหรอกเอาให้ติดคุกหัวโตไปเลย
8: แต่ถ้าเขาคืนทรัพย์สินแล้วก็น่าจะยอมความจบๆกันไปได้นะ
9: โหยอมไม่ได้มีผู้เสียหายแบบนี้จะยอมได้ไงดูชาวเน็ตสิอยากให้ลงโทษกันจะตาย
10: ลุงจันซื้อข้าวครับ
8: ได้ครับเดี๋ยวจัดให้แต่ขอถามอัยการนิติหน่อยได้ไหมว่าคดีแบบนี้มันยอมความกันได้ไหม
10: คดีที่ว่ามานี้เป็นคดียักยอกทรัพย์ครับเจ้าทุกสามารถยอมความได้ทุกชั้นตั้งแต่ตำรวจอัยการศาลเพราะว่าผู้เสียหายได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายโดยตรงสังคมไม่ได้รับผลกระทบดังนั้นผู้เสียหายจึงมีสิทธิ์เข้าดำเนินคดีได้เองหรือมอบให้รัฐดำเนินคดีแทนก็ได้และมีสิทธิยุติคดีเมื่อใดก็ได้ไม่ว่าจะด้วยการถอนคำร้องทุกข์ถอนฟ้องหรือตกลงประนีประนอมยอมความก็ตามทั้งนี้ถึงแม้จะยอมความที่ชั้นตำรวจตำรวจจะต้องส่งเรื่องมาที่อัยการเพื่อสั่งยุติคดีครับหากผู้เสียหายถอนคำร้องทุกข์หมายถึงเรื่องนั้นยุติได้ทุกชั้นหากมีปัญหาติดต่อขอรับคำปรึกษาทางกฎหมายได้ที่สำนักงานอัยการทั่วประเทศ
9: ที่พึ่งด้านกฎหมายให้ประชาชนได้ดีมากๆเลยนะคะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ภาคดึกประจำคืนวันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569ค่ำคืนนี้อยู่กับคุณปฏิพัฒน์เข็มทิศและดิฉันภัทรวดีมิสุนาค่ะ
0: ทักทายท่านผู้ชมที่รับชมเราอยู่นะครับทั้งทาง NBT ช่อง2 NBT 2 HD ครับรวมไปถึงท่านที่รับชมผ่านช่องทางออนไลน์เพจ Facebook ของเรา NBT-NBT ภาษาไทยเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ทักทายพูดคุยกับเราได้นะครับข่าวแรกวันนี้นะครับมาดูเรื่องของความกังวลเกี่ยวกับการขยายตัวของชาบัตเฮาส์ศูนย์รวมตัวของชาวยิวและนักท่องเที่ยวอิสราเอลในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะพื้นที่ถนนพระอาทิตย์ครับซึ่งชาวบ้านที่นั่นก็ออกมาร้องเรียนนะครับให้ตรวจสอบอาคารที่มีความผิดปกติมีการทำชั้นใต้ดินครับล่าสุดครับทางกรุงเทพมหานครเตรียมเอาผิดฐานใช้อาคารผิดวัตถุประสงค์พร้อมกับสั่งเบรกโครงการสร้างชาบัตย่านสุขุมวิท22หลังพบว่ามีการดัดแปลงแบบไม่เป็นไปตามกฎหมายครับทีมข่าว NBT ได้ลงพื้นที่ไปสำรวจนะครับชาบัตเฮาส์ที่ถนนพระอาทิตย์พบนะครับว่าอาคารนั้นมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดครอบคลุมทุกจุดและไม่อนุญาตให้คนนอกหรือคนไทยทั่วไปเข้าไปภายในเว้นแต่จะเป็นสมาชิกชาวยิวที่แจ้งรหัสผ่านกับรปภ.เท่านั้นต่างจากศาสนสถานทั่วไปแหล่งข่าวในพื้นที่เปิดเผยข้อมูลเชิงลึกจากอดีตช่างก่อสร้างที่ระบุบอกว่าอาคารแห่งนี้ครับด้านในนั้นถูกขุดเจาะเป็นชั้นใต้ดินลึกถึง3ชั้นมีการใช้วัสดุพิเศษกันกระสุนและรองรับแรงระเบิดนะครับที่น่าสังเกตก็คือเดิมชาบัตแห่งนี้เคยเช่าพื้นที่ย่านรามบุตรีและก็มีพนักงานคนไทยนะครับแต่ก็เมื่อย้ายมาที่นี่ครับกลับไล่พนักงานคนไทยออกหมดเลยครับหันไปจ้างแรงงานต่างด้าวแทนคาดว่าเป็นการป้องกันไม่ให้แปลนอาคารนั้นรั่วไหลพร้อมกับสะท้อนพฤติกรรมกลุ่มชาวยิวในพื้นที่นั้นนะครับบอกว่ามักสร้างความเดือดร้อนรำคาญทั้งการส่งเสียงดังการสูบกัญชาในพื้นที่สาธารณะเตือนแล้วก็ไม่ฟังและปฏิเสธครับเรื่องของการไม่จ่ายค่าอาหารจนมีการขนานนามว่ายักษ์กลางอีกทั้งนะครับบางคนยังมีพฤติกรรมข่มขู่คุกคามคนไทยด้วยครับ
2: พวกคนไทยที่เคยทำงานที่นั่นอ่ะเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาเคยเห็นแปลนเขาก็เล่ากันมาเห็นแปลนอาคารนั่นแหละแล้วเขาก็เล่ากันมาว่าเนี่ยข้างในอ่ะมันมีชั้นใต้ดินนะชั้นใต้ดินประมาณ3ชั้นแล้วก็ทำเหมือนแบบว่าไว้หลบระเบิดได้ด้วยเลยนะถ้าเกิดมีการก่อการร้ายหรืออะไรขึ้นมาเนี่ย
3: ค่ะ3ชั้นเหรอคะพี่
2: ใช่เห็นเขาพูดอย่างนั้นนะช่วงเนี้ยโดนขู่กันเป็นแถบๆเลยว่าห้ามวุ่นวายกับพวกนี้นะห้ามยุ่งกับเขานะอะไรเงี้ยแล้วก็ให้ตำรวจไปเฝ้าข้างหน้า24ชั่วโมงซ
3: ึ
2: ่งภาษีประชาชนชาวไทยจ้าค
3: ุ
2: ณมาทำธุรกิจประเทศไทย
3: ค่ะ
2: แล้วคุณให้เงินประเทศไทยหรือเปล่าคุณเสียภาษีถูกต้องไหมคุณทำอะไรทุกอย่างต้องไหมแล้วประชาชนน่ะเขาแค่เดินผ่านไปผ่านมามองก็ยังไม่ได้เลยโดนว่าโดนด่าใช่หรือเปล่ามันไม่ถูกเปล่าอะไรเงี้ย
3: แค่มองเฉยๆล่ะคะพี
2: ่มองเฉยๆเขาก็เดินมาถามแล้วเธอว่ามองทำไมมามองอะไรมีปัญหาอะไร
0: นอกจากนี้นะครับยังพบรูปแบบของการกว้านซื้ออสังหาริมทรัพย์และมีการหมุนเวียนใช้บริการกันเองในเครือข่ายทั้งในกรุงเทพมหานครเชียงใหม่ภูเก็ตและสุราษฎร์ธานีทำให้เม็ดเงินไม่ตกถึงผู้ประกอบการคนไทยเลยครับจึงต้องการให้หน่วยงานด้านความมั่นคงและรวมไปถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษเร่งรับเป็นคดีพิเศษเพื่อเข้ามาตรวจสอบเชิงลึกต่อไปทั้งนี้นะครับทีมข่าวได้สอบถามนายพัฒนเทพเครือชะเอมผู้อำนวยการสำนักควบคุมอาคารสำนักการโยธากรุงเทพมหานครได้รับการเปิดเผยนะครับว่าอาคารดังกล่าวนั้นมีการขออนุญาตก่อสร้างกับสำนักงานเขตพระนครระบุการใช้งานเพื่ออยู่อาศัยครับส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับแล้วก็ไม่มีการขออนุญาตสร้างชั้นใต้ดินแต่จากการที่เจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบเมื่อ 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่าอาคารถูกใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนาและมีสถานที่รวมคนซึ่งเป็นการใช้อาคารผิดประเภทและผิดวัตถุประสงค์จึงได้ประสานสำนักงานเขตพระนครนะครับให้เร่งเข้าไปควบคุมแล้วก็บังคับใช้กฎหมายดำเนินคดีและออกคำสั่งทางปกครองห้ามใช้อาคารในกิจกรรมที่เป็นการชุมนุมคนพร้อมกับสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขการใช้อาคารมาเป็นที่พักอาศัยตามที่เคยได้รับอนุญาตหากผู้ครอบครองอาคารฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งจะมีบทลงโทษตั้งแต่เปรียบเทียบปรับไปจนถึงจำคุกครับ ผอ.พัฒนเทพท่านก็ย้ำนะครับว่าโครงการชาบัตรแห่งนี้นะครับแห่งใหม่นี้นะครับที่มีการตรวจพบเพิ่มที่ซอยสุขุมวิท22ตรงนี้มีการยื่นขออนุญาตโดยตรงกับสำนักงานโยธากทม.โดยชี้แจงนะครับว่าเดิมอาคารนี้ได้รับอนุญาตเมื่อปี2562เป็นอาคารเพื่อการศาสนาสูง6ชั้นแล้วก็มีชั้นใต้ดิน2ชั้นสำหรับใช้เป็นที่จอดรถแต่ที่ผ่านมามีการทำเพียงงานตอกเสาเข็มและเปิดหน้าดินแล้วก็หยุดไปกระทั่งปี2569เจ้าของโครงการได้ยื่นเรื่องขอแจ้งก่อสร้างใหม่โดยปรับเปลี่ยนเป็นอาคารสูง5ชั้นแต่เพิ่มชั้นใต้ดินเป็น3ชั้นแต่ล่าสุดนะครับเจ้าหน้าที่ยังไม่อนุมัติเนื่องจากมีส่วนที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายจึงแจ้งให้ผู้ประกอบการแก้ไขและเตรียมออกคำสั่งให้หยุดการก่อสร้างในส่วนที่ผิดแบบทันทีซึ่งปัจจุบันหน้างานยังคงชะลอการก่อสร้างอยู่ครับ
1: ขณะที่ทางด้านของกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ประสานกรุงเทพมหานครให้เร่งตรวจสอบการก่อสร้างอาคารชาบัตเฮ้าส์ในพื้นที่สุขุมวิทโดยจะตรวจสอบที่มาของที่ดินแล้วก็เงินทุนที่นำมาก่อสร้างด้วยเพื่อเป็นการคลายข้อกังวลของประชาชนส่วนที่ถนนพระอาทิตย์นั้นจะตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่ทางชุมชนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาการเปิดให้บริการเฉพาะกลุ่มรวมถึงกระแสข่าวเรื่องของการก่อสร้างชั้นใต้ดินค่ะนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กับทีมข่าว NBT นะคะถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการก่อสร้างชาบัตเฮ้าส์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งปัจจุบันก็ได้รับการรายงาน2แห่งก็คือพื้นที่สุขุมวิทแล้วก็ที่ถนนพระอาทิตย์ซึ่งทั้ง2แห่งนี้ได้มีการประสานงานไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบหากพบการกระทำผิดก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งในส่วนของพื้นที่สุขุมวิทพบว่าเป็นการนำที่ดินไปใช้เป็นการนำที่ดินที่ได้รับการบริจาคมาขอก่อสร้างอาคารก็มีการตั้งประเด็นข้อสงสัยค่ะทั้งเรื่องที่ดินแล้วก็เงินทุนที่นำมาก่อสร้างโดยทางเจ้าหน้าที่จะเร่งตรวจสอบว่าบุคคลที่เป็นผู้ถือครองที่ดินก่อนที่จะนำมาบริจาคนั้นเป็นใครและที่ดินนั้นได้มาอย่างไรรวมถึงการตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อคลายข้อกังวลของประชาชนค่ะ
4: ตอนนี้ก็ประสานกับกทม.ก็รู้สึกว่าเรื่องแบบเรื่องอะไรเขาก็ใช้กฎหมายในการที่สร้างไปแล้วเดี๋ยวกทม.เข้าไปตรวจแต่ว่าในส่วนของผมนั้นผมก็ยังสงสัยอยู่ว่าที่ดินได้มาโดยชอบหรือไม่ถึงแม้แต่จะเป็นการบริจาคมาก็ตามนะครับก็เดี๋ยวสอบไปดูว่าบริจาคมาจากไหนแล้วคนที่เป็นผู้ถือครองก่อนที่จะบริจาคเนี่ยเป็นใครสองก็คือว่าเงินหรือบริษัทที่มาก่อสร้างที่เอาเงินที่เอามาก่อสร้างนั้นเนี่ยเงินจะมาจากตรงไหนอันนี้ขอตรวจสอบนิดนึงครับเพราะว่าเป็นข้อกังวลของพี่น้องประชาชนเหมือนกันนะครับแล้วก็ทางบริษัทการชาบัตเนี่ยก็จะเป็นบริษัทที่เชื่อมโยงที่สุสานที่ฉะเชิงเทราชาบัตที่ภูเก็ตด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยขออนุญาตไปดูโครงข่ายตรงนี้นิดนึงก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดมีรายละเอียดอะไรเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกที
1: ส่วนชาบัตเฮ้าส์ที่ถนนพระอาทิตย์ตอนนี้อยู่ระหว่างการรอรายงานผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการจากทางกรุงเทพมหานครเนื่องจากว่าประชาชนในชุมชนแล้วก็ละแวกดังกล่าวเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาการเปิดให้บริการเฉพาะกลุ่มตลอดจนกระแสข่าวเรื่องการก่อสร้างชั้นใต้ดินซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดค่ะ
4: เห็นอยู่ในกระแสอยู่ครับว่าทางชุมชนหรือพี่น้องประชาชนในละแวกนั้นเนี่ยอาจจะมีข้อสงสัยว่าภายในชาบัตนั้นเองเนี่ยมีการทำพิธีหรือว่ามีการบริการคนอิสราเอลอะไรบ้างนะครับแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าจะมีกระแสว่าเขาอาจจะมีชั้นใต้ดินมีอะไรก็เดี๋ยวจะให้ทางกทม.ตรวจสอบไปครับ
0: นอกจากการตรวจสอบในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วนะครับทางกระทรวงมหาดไทยยังได้ขยายผลการปราบปรามกลุ่มทุนต่างชาติที่ใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือว่านอมินีในพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยวโดยจากการลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตรวมไปถึงที่เกาะสมุยและเกาะพะงันนะครับพบสถานประกอบการหลายแห่งดำเนินกิจการโรงแรมโดยไม่มีใบอนุญาตรวมถึงดัดแปลงเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและยังพบการจัดตั้งบริษัทนอมินีเพื่อดำเนินกิจการต่างๆซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดไปแล้วถึง12สัญชาติโดยยืนยันนะครับว่าไม่ได้เป็นการพุ่งเป้าไปที่ชนชาติใดชนชาติหนึ่งเป็นพิเศษพร้อมย้ำนะครับว่ารัฐบาลยินดีต้อนรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาอย่างถูกต้องแต่จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกับกลุ่มที่ฝ่าฝืนและกระทำผิดในประเทศไทยครับ
4: รัฐบาลไม่ได้มีความตั้งใจหรือมีความเจาะจงที่จะไปตรวจสอบชนชาติใดชนชาติหนึ่งนะครับทางนี้ต่างชาติที่ใครที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือทำผิดกฎหมายเนี่ยเราก็ดำเนินคดีหมดยกตัวอย่างอย่างเช่นที่สมุยเราก็ดำเนินการไปแล้วเนี่ย12สัญชาตินะครับไม่ใช่เฉพาะแค่อิสราเอลอย่างเดียว
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านได้กล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าได้รายงานผลปฏิบัติงานเรื่องต่างๆต่อท่านนายกรัฐมนตรีให้รับทราบแล้วครับทั้งการตรวจสอบการสวมสิทธิ์ทุนสีเทาและเครือข่ายนอมินีโดยท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายอย่างชัดเจนว่ารัฐบาลพร้อมให้การต้อนรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาประกอบกิจการอย่างถูกต้องแต่สำหรับกลุ่มที่ฝ่าฝืนและกระทำผิดกฎหมายจะต้องถูกดำเนินการขั้นเด็ดขาดครับ
4: นายกก็บอกว่าต้องกำราบพวกนี้ให้ได้นะครับแล้วก็ผมก็รายงานท่านนายกเพิ่มเติมไปว่าอาจจะมีบริษัทต่างชาติที่เราสามารถพิสูจน์ได้แล้วเนี่ย เป็นจำนวนมากที่ถือครองที่ดินก็จะเชิญท่านนายกในการที่จะเป็นประธานในพิธีในการที่จะคิกออฟแล้วก็กำจัดบริษัทพวกนี้ให้สิ้นซากไปครับ
1: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็กล่าวมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานของกระทรวงมหาดไทยย้ำว่าหากชาวต่างชาติเข้ามาเพื่อประกอบอาชีพสุจริตไม่เอารัดเอาเปรียบหรือว่าไม่ได้ใช้อำนาจทุนเพื่อหาผลประโยชน์โดยมิชอบก็สามารถอยู่ร่วมกับคนไทยได้ตามปกติแต่หากพบพฤติกรรมก้าวร้าวข่มขู่หรือการกระทำที่ไม่เหมาะสมเจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดตลอดจนการก่อสร้างศาสนสถานหรือสุสานส่วนบุคคลที่ขัดต่อคำนดธรรมเนียมประเพณีของไทยก็ต้องได้รับการจัดระเบียบอย่างเร่งด่วนค่ะ
5: เราก็ตรงไปตรงมานะครับตั้งมาอยู่ในประเทศนี้ก็ทำมาหากินสุจริตนะครับไม่เอารัดเอาเปรียบนะครับไม่ใช้ในเรื่องของกำลังตัวเองที่มีอยู่ในเรื่องขององค์ความรู้เรื่องของเงินทุนนะครับเรื่องของระบบอะไรต่างๆที่เขาเป็นเจ้าเทคโนโลยีอยู่มาเอาเปรียบคนไทยก็อยู่ร่วมกันได้แต่ถ้าเข้ามาแล้วแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวข่มขู่ข่มเหงนะครับเอาเปรียบคนไทยแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์อันตรงนี้ก็ต้องดำเนินการเต็มที่โดยเฉพาะยิ่งในจังหวัดเป้าหมายจังหวัดภูเก็ตจังหวัดสุราษฎร์ธานีสมุยพังงานนะครับหรือแม้กระทั่งจังหวัดอื่นๆที่มีการทำดำเนินการในลักษณะนี้อยู่นะครับขอให้ใช้ท่านผู้ว่าทั้งหลายนะครับก็ต้องใช้กฎหมายอย่างเต็มที่การจัดตั้งศาสนสถานหรืออะไรต่างๆก็ตามผมคิดว่าอยู่ดีจัดตั้งเองไม่ได้นะครับแล้วก็พฤติกรรมต่างๆก็ต้องให้ความเคารพต่อรูปแบบสังคมวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยล่าสุดได้ทราบว่ายังมีการขอสร้างสุสานส่วนตัวอีกอะไรอย่างเงี้ยนี่ผมว่ามันเกินไปแล้วครับเหาะเกินกรุงลงกานะครับให้มาก็บุญแล้วนะครับมาก็มาทำงานหากินสุจริตจะตายก็ไปตายที่บ้านนู้นไม่ต้องมาตายที่นี่จะมาใช้สุสานที่เรามีอยู่ใช้เซเมทารีใช้คริเมชันเซ็นเตอร์ไอเผานะวัดตามศาสนาตามfacility ต่างๆที่เรามีอยู่ไม่ว่ากันจะเป็นโบสถ์เป็นวัดเป็น อะไรเมนเผาศพหรือเป็นสุสานที่มีอยู่สุสานคริสตจักรหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างนี้ไม่ว่ากันเลยนะครับแต่ไม่ใช่จะมามีที่ดินมาแล้วก็ฝังไปก่อนอะไรอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้ไม่ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องให้มีความชัดเจนนะครับไอ้สถานศาสนสถานถ้าตั้งขึ้นมาขออนุญาตเป็นร้านอาหารแต่มีเรื่องของศาสนสถานก็ต้องไม่ได้นะครับผมคิดว่าเราต้องมีความชัดเจนในเรื่องนี้
1: สำหรับมาตรการเนรเทศซึ่งได้มีการประกาศบังคับใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีไปแล้วนายกรัฐมนตรีก็กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพหากพบชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมเข้าข่ายความผิดต้องดำเนินการเชิญออกนอกประเทศทันทีโดยไม่ต้องกังวลถึงงบประมาณสำหรับค่าเดินทางค่ะ
5: อย่าไปกังวลในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับถ้าพฤติกรรมเข้าเกณฑ์ก็ดำเนินการทันทีนะครับพวกนี้เอามาดำเนินคดีอยู่ในประเทศต่อให้เขาผิดแล้วไม่ในประเทศออกไปดันมาดำเนินคดีอยู่ในประเทศต้องใช้ข้าวของเราใช้น้ำของเรา นะครับใช้ห้องพักของเราใช้อะไรของเรามีอยู่ช้อยเดียวคือเชิญออกนะครับแค่นั้นเองแล้วก็ไม่ต้องห่วงครับเขาจะอุทธรณ์ก็อุทธรณ์ไม่มีปัญหารัฐมนตรีมหาดไทยลงนามในประเทศเขาอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีก็เชิญนะครับมันก็ท่านมีข้อได้เปรียบในการดำเนินการเรื่องนี้อย่างเต็มที่อยู่แล้วนะครับก็ขอให้ใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับ
1: นายกก็พูดค่อนข้างชัดเจนนะคะนอกจากการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดแล้วนายกรัฐมนตรียังได้ย้ำถึงความสำคัญของการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมทั้งกำชับให้เพิ่มความระมัดระวังเรื่องการรักษาความลับในการปฏิบัติภารกิจเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลข่าวรั่วไหลก่อนที่จะลงพื้นที่ตรวจสอบโดยนายกรัฐมนตรีก็มอบหมายให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศติดตามการกระทำความผิดของชาวต่างชาติอย่างใกล้ชิดอย่างไรก็ตามยืนยันด้วยว่าประเทศไทยนั้นยังคงยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาอย่างถูกต้องค่ะ
0: อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายได้เข้ารายงานผลการประชุมคณะกรรมการประนอมภาคบังคับระหว่างไทยกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันครอสครั้งแรกต่อนายกรัฐมนตรีครับนายเบนจามินสุการจนัตทีอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศได้เดินทางเข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อรายงานผลการประชุมของคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันครอสซึ่งภาพรวมเป็นไปด้วยดีเป็นเพียงการเจรจาในระดับปูพื้นฐานยังไม่มีประเด็นใดเป็นพิเศษโดยท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้กำลังใจให้ทีมทำงานทุกคนส่วนกระแสสังคมที่จับตามองและให้กำลังใจทีมไทยนั้นท่านอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายท่านยืนยันว่าทีมงานทุกคนสู้เต็มที่เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบ้านเมืองอย่างแน่นอนแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดเชิงลึกได้เนื่องจากกระบวนการเพิ่งเริ่มต้นและต้องใช้เวลาในการดำเนินการอีกประมาณ 11-12 เดือนพร้อมกับย้ำชัดเจนนะครับว่าการพูดคุยในกรอบนี้ครอบคลุมเฉพาะมิติทางทะเลเท่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางบกแต่อย่างใดครับ
6: ท่านไม่ได้ลงในรายละเอียดตรงนี้นะฮะท่านไม่ได้ลงรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวขออนุญาตดีกว่านะฮะในรายละเอียดอย่าเพิ่งเลยนะฮะ
7: เอาไว้พูดคุยหรือมีการนัดหารือกับนายกรัฐมนตรีอะไรเพิ่มเติมไหมครับท่าน
6: อ๋อคงยังไม่มีตอนนี้แหละครับครับเพราะว่ามันอย่างที่บอกนะฮะการประชุมเพิ่งจะเริ่มต้นจริงๆนะครับมันเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานานฮะเรากำลังพูดถึงปีนึงนะฮะ11เดือน12เดือนขึ้นไปเพราะฉะนั้นคงเร็วเกินไปนิดนึงนะที่จะให้ข้อมูลอะไรตอนนี้นะครับ
7: แต่ภาพรวมจากการที่มีการพูดคุยคือมันไปในทิศทางที่ดี
6: ไปในทิศทาง
7: ใช่ไหมครับท่าน
6: ไปในทิศทางที่ดีฮะแน่นอนครับแน่นอนฮะบรรยากาศเป็นอย่างดีนะฮะเป็นด้วยดี
8: นอกจากที่เราไปคุยเรื่องทางทะเลแล้วทางบกเองเราจะมีการเดินหน้าอะไรต่อจากน
6: ี้โอ้อันนี้ผมพูดได้เลยนะฮะเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางบกเลยนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องทะเลล้วนๆนะครับ
8: หมายถึงว่าหลังจากนี้ค่ะเรื่องทางบกทางทะเลคุยไปแล้วทางบกเราจะดำเนินการยังไงต
6: ่
8: ออ
6: ๋อยังฮะยัง
0: ส่วนกรณีทหารกัมพูชาขุดคูเลตนะครับแล้วก็มีการวางแนวลวดหนามบริเวณเนิน450ในพื้นที่ช่องสงำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษครับเกรงว่าอาจจะเป็นการลุกล้ำพื้นที่อธิปไตยของไทยเรื่องนี้พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกท่านกล่าวนะครับว่าล่าสุดชุดประสานงานของทั้งสองฝ่ายในพื้นที่ได้มีการพูดคุยกันแล้วโดยฝ่ายกัมพูชายอมที่จะปรับสภาพพื้นที่กลับคืนแล้วซึ่งสามารถเจรจากันได้และแก้ไขปัญหาด้วยความเรียบร้อยครับ
9: ล่าสุดเนี่ยบริเวณพื้นที่เนิน450ใช่ไหมครับตรงที่ช่องสงำก็ถือว่าชุดประสานงานในพื้นที่เนี่ยก็ถือว่าได้พูดคุยกันนะแล้วก็ทางฝ่ายกัมพูชาเองเขาก็ยอมที่จะปรับคืนสภาพแล้วนะครับเพราะว่าส่วนที่ดำเนินการมันเป็นคล้ายๆมาทำเครื่องกีดขวางนะตอนนี้มันอยู่ในพื้นที่ฝ่ายไทยก็ถือว่าสามารถเจรจาได้ปัจจุบันก็เรียบร้อยครับ
10: วันนี้ชาวบ้านสามารถหวังใจได้ไหมครับว่าของงานนี้ว่าชาวบ้านก็ตื่นตระหนกพอวันที่ท่านจะทำความสะอาดบังเกอร์นะคร
9: ับจริงๆอยากให้ฟังข่าวสารจากทางราชการมากกว่าบางครั้งอาจจะเนื่องจากที่มาของข่าวสารจะเยอะโดยเฉพาะในทางโซเชียลนะครับก็เลยอาจจะทำให้มีความกังวลบ้างแต่ว่าน่าจะเป็นส่วนน้อยนะเราอาจจะเห็นความกังวลผ่านมาทางโซเชียลเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าในพื้นที่จริงๆแล้วเนี่ยใ ในระบบออนกราวเนี่ยทั้งฝ่ายปกครองทั้งฝ่ายทหารเขาจะเขามีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอยู่ทุกวันอยู่แล้วไม่ได้น่ากังวลขนาดนั้นเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราไปจับความกังวลสัญญาณความกังวลน่าจะเป็นเฉพาะในโซเชียลที่บางทีมาแสดงความคิดเห็นกันมากกว่าครับ
1: ส่วนความคืบหน้าการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นนะคะรอบที่4ก็จะตั้งเป้าให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้ขณะเดียวกันก็เตรียมวางแนวทางเรียกคืนเงินเดือนและสวัสดิการคนที่ทุจริตสอบขณะที่ทางด้านของนายกรัฐมนตรีนั้นก็ขีดเส้น30กันยายนนี้เกี่ยวกับการสอบโกงบรรจุข้าราชการท้องถิ่นต้องจบให้ได้ค่ะนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางโดยเป็นงานประชุมเกี่ยวกับกรอบระยะเวลาการบรรจุข้าราชการหลังจากที่มีการเพิกถอนซึ่งตามขั้นตอนตามปกตินั้นขณะนี้จะเข้าสู่การเรียกใช้บัญชีในรอบที่4แต่เนื่องจากว่ามีการเรียกบรรจุไปแล้ว3รอบก่อนหน้านี้และพบปัญหาผู้สอบผ่านถูกกระบวนการทุจริตสวมสิทธิ์ลัดคิวทางคณะกรรมการการกระจายอำนาจจึงได้นำเรื่องนี้เข้าหารือเพื่อเร่งเคลียร์ปัญหาการโอนย้ายและการจัดลำดับการบรรจุของทั้ง3รอบแรกให้แล้วเสร็จและเกิดความเป็นธรรมก่อนโดยวางเป้าหมายให้สามารถเรียกบรรจุรอบที่4ให้ทันภายในเดือนตุลาคมนี้ค่ะโดยเรื่องนี้ก็ยังคงต้องรอข้อสรุปจากทางคณะกรรมการกลางว่าจะมีความเห็นต่อแนวทางนี้อย่างไรเบื้องต้นก็คาดว่ามีกลุ่มผู้สอบที่อันดับนั้นขยับดีขึ้นประมาณ 3-4,000 คนแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่ประสงค์จะขอย้ายหากคณะกรรมการกลางเห็นชอบแนวทางนี้ตัวเลขก็จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะ
11: โดยปกติแล้วเนี่ยมันก็ควรจะเป็นการเรียกใช้บัญชีในรอบ4ใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยปรากฏว่าก็มีกลุ่มที่มีการบรรจุไปแล้ว3รอบนะครับที่บอกว่าตัวเองเนี่ยโดนตัดลัดคิวไปนะโดนคนที่สอบได้คะแนนเนี่ยแก้คะแนนลัดคิวไปก็มายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมที่กรรมาธิการกระจายอำนาจนะครับแล้วก็ทางกรรมาธิการก็ได้ทำเรื่องมาหาดูว่าอยากที่จะให้มีการเขาเรียกว่าโอนย้ายของการบรรจุ3รอบนี้ก่อนที่จะมีการเรียกใช้บัญชีในรอบ4ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะดูแนวทางทั้งหมดแหละครับแล้วก็แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยยังไงก็จะเร่งกระบวนการเนี่ยให้มีการเรียกรอบ4ได้เนี่ยภายในเดือนตุลาคมนะครับก็ต้องหาหรือกกลางว่ากกลางมีความเห็นว่าอย่างไรนะครับจริงๆแล้วเรายังระบุจำนวนไม่ได้นะครับก็ต้องบอกว่าถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดกลุ่มคนที่มีลำดับดีขึ้นนี่ก็น่าจะ 3-4,000 คนแต่ไม่ได้แปลว่าทั้ง 3-4,000 คนจะมีความประสงค์ที่จะย้ายนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องเมื่อถ้ากกลางเห็นด้วยในแนวทางนะครับอันนี้เราจะเห็นตัวเลขชัดแล้วว่าใครที่มีความประสงค์บ้างเพราะว่าเขาก็ต้องเริ่มติดต่อสถานีต้นทางปลายทางเอาไว้แล้วเพื่อที่จะดูว่าโอเคจะขยับไปตรงไหนใน 3,868 ที่มีการถอนออกมานะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราก็จะเร่งกระบวนการถ้าเกิดว่ากกลางเห็นด้วยเราก็จะเร่งกระบวนการนี้ให้เร็วที่สุดแล้วก็นำไปสู่การเรียกใช้บัญชีในรอบ4นะครับเพราะว่าก็อีก 30,000 กว่าคนเหมือนกันที่กำลังรอใช้บัญชีอยู่เราก็จะเร่งให้เร็วที่สุดครับ
1: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็กล่าวในที่ประชุมขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงมหาดไทยยอมรับว่าเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นนั้นบั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนเป็นอย่างมากและถือว่าเป็นเรื่องสะเทือนใจที่มีบุคคลภายนอกเข้ามาร่วมทุจริตด้วยซึ่งที่ผ่านมาทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินก็ได้ยึดทรัพย์ขบวนการภายนอกไปแล้วมากกว่า380ล้านบาทดังนั้นในส่วนของข้าราชการภายในของกระทรวงมหาดไทยเองที่มีส่วนกระทำผิดกฎหมายก็ต้องเร่งดำเนินการแค่ย้ายตำแหน่งถือว่าอาจจะไม่เพียงพอหากเข้าเกณฑ์ทางปลัดกระทรวงก็ต้องสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนทันทีพร้อมกับสั่งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงโดยไม่ต้องกลัวถูกฟ้องกลับและย้ำว่าทุกอย่างจะต้องจบภายใน30กันยายนนี้ค่ะ
5: ไม่มีความจำเป็นใดๆเลยที่ท่านจะต้องไปเกรงกลัวนะครับฟาดให้ยับครับนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการทำความเสียหายให้กับหน่วยงานของเราเผาบ้านเราครับนะครับผมก็ต้องดีอย่างนี้นะท่านทุกคนเป็นเจ้าของบ้านมีบ้านมีทรัพย์สินอยู่ดีๆคนไหนก็ตามที่มาทำลาย ทรัพย์สินทำลายบ้านของเราเนี่ยเราก็ต้องถือว่าเขาไม่มีความเหมาะสมที่เขาจะอยู่ร่วมกันกับเรานะครับเพราะตรงนี้ก็ต้องดำเนินการให้เต็มที่อย่างที่เรียนครับผมอยู่ที่นี่มา3ปีนะครับต้องมันต้องเกรงใจกันบ้างนะครับการทำแบบนี้จะมาบอกว่ามันทำมาตั้งนานแล้วทำมานานแล้วผมยังไม่เข้ามาผมไม่รับทราบผมมารับทราบเมื่อถ้าผมอยู่ที่นี่ทำเรื่องเหล่านี้ไม่ได้เท่านั้นเองนะครับเพราะว่าเวลาโดนพี่น้องประชาชนโดนสื่อมวลชนโดนมวลชนต่างๆเขาไม่ได้พูดถึงเลยครับว่าผอ.คนไหนผู้ตรวจคนไหนอธิบดีคนไหนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเขาบอกว่าต้องเป็นคนที่มีอำนาจสูงสุดในกระทรวงมหาดไทยเท่านั้นที่จะทำเรื่องนี้ได้เนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้ลองนั่งนะครับเพราะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราก็มีความจำเป็นที่ผมก็เรียนให้ทราบว่า

0: มาดูอีกคดีนึงนะครับเป็นคดีฉาวของผู้บริหารท้องถิ่นครับโดยตำรวจสอบสวนกลางห้องทำงานหลังพบพฤติกรรมเรียกรับเงินแลกต่อสัญญาจ้างกับพนักงานจ้างในอบต.จำนวน28คนรายละ 20,000 สูงสุดรายละ 30,000 บาทเลยนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากปปช.ได้รับแจ้งเบาะแสนะครับว่ามีพฤติกรรมเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการต่อสัญญาจ้างภายในอบต.หนองหมีอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษจึงได้วางแผนร่วมกันดำเนินการจับกุมนายยศพลศรีใสครับนายกอบต.หนองหมีนำทีมโดยพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมด้วยนายสุกิจเหลืองสกุลไทยรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษนายนิรันดรศรีพักดีผู้อำนวยการสำนักงานปปช.จังหวัดศรีสะเกษนะครับโดยปปช.นั้นได้รับเรื่องร้องเรียนมาตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมจากนั้นก็ติดตามสืบนะครับโดยพบว่านายกอบต.แห่งนี้ได้เรียกประชุมพนักงานจ้าง28คนซึ่งสัญญาจ้างจะสิ้นสุดภายในวันที่30กันยายน2569ว่าผู้ประสงค์จะต่อสัญญาจ้างต้องจ่ายเงินรายละ 30,000 บาทคิดเป็นเงินรวมกว่า 840,000 บาทนะครับอีกทั้งยังมีการเร่งรัดให้ชำระเงินภายในกำหนดมิฉะนั้นจะไม่ได้รับการต่อสัญญาและอาจมีการสรรหาบุคคลอื่นมาทำงานแทนเจ้าหน้าที่จึงรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ขอศาลออกหมายจับในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบเพื่อข่มขืนใจหรือจูงใจให้มอบทรัพย์สินเรียกรับทรัพย์สินโดยมิชอบและปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา148 149และมาตรา157รวมทั้งความผิดตามพ.ร.ป.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ.2561ด้วยครับนอกจากนี้ก็ได้มีการเข้าจับกุมและตรวจค้นห้องทำงานของนายกอบต.หนองหมีเจ้าพนักงานที่พบเงินสดจำนวนหนึ่งจึงตรวจยึดไว้เป็นของกลางก่อนนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
1: แต่ที่เนี่ยรู้สึกว่าจะคุณผูกพันจะเรียกคุณพันนะครับในการที่เรียกพวกน้องเข้ามาประชุมรวมนะครับแล้วก็มีการพูดจาที่ก็รู้ว่ามันเป็นสิ่งผิดกฎหมายแต่ก็ยังพูดในห้องประชุมซึ่งไม่ควรนะครับการไม่ควรแล้วสิ่งสำคัญก็คือเด็กๆพวกนี้ที่ต่อสัญญาเนี่ยนะครับเราก็รู้อยู่ว่าเงินเดือนเขาจะต่ำอยู่แล้วนะครับนายกเนี่ยก็ได้รับการเลือกตั้งมาจากกลุ่มเด็กๆพวกนี้นะครับทั้งญาติพี่น้องอะไรพวกนี้นะครับก็เลือกเขาขึ้นมาเด็กพวกนี้ก็มารับใช้มาดูแลมาเสิร์ฟน้ำมาอะไรนะครับผมว่าการกระทำของนายกเนี่ยขาดซึ่งมนุษยธรรมนะครับแล้วก็ไปผมเปรียบเสมอว่าไปเรียกเล่นเล่นกับกูนะครับที่เลือกกับกูนะครับเขาก็ญาติตนอยู่แล้วใช้จ่ายไม่พอแล้วก็ยังไม่สร้างความเดือดร้อนให้เขานะครับก็เป็นความกดดันที่เขาจำเป็นจะต้องมาขอพึ่งหน่วยงานรัฐในการที่จะต้องไปดูแลเขานะครับบังคับใช้กฎหมายนะครับดำเนินการแต่สิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นทั่วประเทศการจับกุมครั้งนี้อาจจะดูเงินที่จับกุมมันน้อยแค่สองหมื่นบาทนะครับแต่ถ้าเรารวมว่าของการดำเนินการทุจริตเอารัดเอาเปรียบกับลูกจ้างประจำอะไรพวกนี้ทั่วประเทศเนี่ยมันจะคิดเป็นเงินสักกี่ร้อยล้านพันล้านคือเคสเนี้ยเป็นนายกคนเดียวเลยนะที่เบื้องต้นที่ปปช.รับเรื่องมาเนี่ยนะครับว่าเป็นเรื่องของการเรียกทุกคนเข้าไปในห้องประชุมแล้วก็แจ้งว่าทุกคนจะต่อใบอนุญาตหรืออะไรพวกนี้ก็ต้องเสียเท่าไหร่ซึ่งเมื่อกี้ผมได้คุยกับนายกเนี่ยนายกก็รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดนะครับแต่ก็ยังทำก็อ้างว่างบประมาณนู่นไม่เพียงพอผมว่ามันเป็นคำอ้างที่มันยังไม่สมเหตุผลนะครับงบประมาณก็ส่งงบประมาณในการที่คุณไปทุจริตเทียบรับกับลูกน้องผู้ใต้บัญชาคนเองเนี่ยผมคือว่าเป็นการเอาเปรียบนะครับเป็นการที่ไม่มีคุณธรรมนะครับผมเชื่อว่าไม่มีคุณธรรมนะครับคนอย่างเงี้ยผมไม่อยากจะให้อยู่บริหารงานต่อ
0: พร้อมกันนี้นะครับพลตำรวจตรีจรูญเกียรติท่านก็ยังหวังนะครับว่าเหตุการณ์การจับกุมผู้บังคับบัญชาโดยเป็นผลมาจากลูกน้องไปร้องเรียนครั้งนี้จะ

0: ทำให้ลูกจ้างหน่วยงานท้องถิ่นอื่นๆกล้าที่จะลุกขึ้นมาร้องเรียนครับโดยหน่วยงานภาครัฐอย่างปปช.ตำรวจพร้อมให้การช่วยเหลือครับ
1: ผมอยากจะให้ผู้เสียหายเนี่ยเข้ามาพบกับเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อได้เอากลุ่มคนพวกนี้ที่เอารัดเอาเปรียบเข้าสู่กระบวนการนะครับดำเนินคดีนะครับเพื่อให้เป็นเยี่ยงอย่างนะวันนี้ผมได้คุยกับท่านผู้รองผู้ว่าครับท่านตอนนี้ท่านผู้ว่าติดรายการจะส่งรองผู้ว่าเราเป็นห่วงว่าการจับกลุ่มครั้งนี้เป็นการจับกลุ่มเจ้านายตัวเองนะครับแล้วก็คนที่ผู้เสียหายก็คือลูกน้องผู้ต้องวิชาถ้าไม่มีการบริหารจัดการอะไรอย่างหนึ่งที่บังคับใช้กฎหมายโดยระเบียบหรืออะไรก็แต่มันก็ท่านทุกคนจะนึกภาพว่านายกอยู่คนที่เป็นได้รับความเดือดร้อนต้องมาร้องทุกข์ให้ดำเนินการเนี่ยก็คือลูกน้องเพราะฉะนั้นเป็นห่วงเรื่องนี้แต่เดี๋ยวทางจังหวัดก็คงมีแนวทางในการแก้ไขนะครับแล้วก็อยากจะบอกไปทั่วประเทศเลยไม่ต้องเกรงกลัวกับเจ้านายตัวเองนะครับผู้บัญชาที่เอารัดเอาเปรียบผมอยากให้เข้ามานะครับแล้วก็เจ้าที่รัฐไม่ว่าปปช.ไม่ว่าอำเภอมีกฎหมายมีระเบียบในการที่จะบังคับใช้นะครับกับผู้กระทำความผิด
0: สำหรับนายยศพลดำรงตำแหน่งนายกอบต.หนองหมีสมัยที่2แล้วนะครับโดยทางตำรวจเองได้มีการขยายผลต่อไปเพราะว่าเชื่อนะครับว่าพฤติการนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกครับ
2: พักสักครู่ก่อนนะคะคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาติดตามความคืบหน้าการขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะ

บังคมแท่พระบาทบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชกรณียกิจทั้งปวงลุล่วงแล้วประจักษ์ใจไทยทุกคนพระเสด็จสู่สวรรค์คันไลแล้วดวงใจไทยมิแคล้วย่อมส่งผลร่ำให้ทวนทั่วทุกคนอสุชนหนองล้นแผ่นดินไทยสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: กลับมาในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมมาติดตามรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ออกมาเปิดเผยข่าวดีค่ะว่าเตรียมที่จะเสนอเกี่ยวกับการขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัส60ต่อ40ในที่ประชุมครม. 22 กันยายนนี้ค่ะนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เปิดเผยว่ารัฐบาลจะขยายเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างแน่นอนเนื่องจากว่าโครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อบรรเทาวิกฤตพลังงานและราคาข้าวของที่แพงขึ้นจากสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางซึ่งก็กระทบต่อผู้บริโภคของประชาชนโดยปัจจุบันนะคะสงครามและวิกฤตนั้นก็ดูเหมือนว่าจะยังคงยืดเยื้อซึ่งปัจจุบันก็ยังมีเม็ดเงินคงเหลือในวงเงินส่วนแรกอยู่ประมาณเกือบ 50,000 ล้านบาทจากวงเงินกู้จากวงเงินของพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทในส่วนแรกสำหรับการเยียวยาประชาชนและคาดว่าวันที่22กันยายนนี้ทางกระทรวงการคลังเตรียมเสนอขยายระยะเวลามาตรการไทยช่วยไทยพลัส60ต่อ40ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโดยใช้เงินงบประมาณที่มีอยู่และคาดว่าจะสามารถต่ออายุได้2เดือนซึ่งการใช้จ่ายนั้นก็ยังคงเป็นรูปแบบเดิมค่ะ
1: ก็เดี๋ยวคงเข้าครม.วันอังคารหน้าครับครับครับครับก็คิดว่าเข้าอังคารหน้าก
2: ี่เดือนครับ
3: 4เดือนครับ
1: เราไปฟังวันอังคารแล้วกันนะ
3: สูตรเดิมไหมคะ
1: สูตรเดิมครับ
2: สูตรเดิม
1: ครับครับครับก็ใช้งบประมาณที่มีอยู่ครับ
0: ส่วนทางด้านของนายรวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังนะคะก็บอกว่าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ตามพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศในวงเงิน 400,000 ล้านบาทเห็นชอบให้ขยายระยะเวลามาตรการไทยช่วยไทยพลัส60ต่อ40ออกไปอีกจากเดิมที่จะต้องสิ้นสุดในวันที่30กันยายนนี้ส่วนวงเงินจะใช้วงเงินเยียวยา 200,000 ล้านบาทคาดว่าจะมีวงเงินที่เพียงพอที่จะใช้ในช่วงระยะเวลาตามมาตรการดังกล่าวค่ะ
4: ผมว่าเราดูรายละเอียดที่เข้าครม.ดีกว่าครับ
5: จะ
4: ได
5: ้ตรวจข้อม
4: ูลยอดถามท่านรัฐมนตรีนะครับว่าจะเสนอเมื่อไหร
6: ่ผมได้ไหมครับ
4: ได้ไหมครับ
6: ได้ไหมครับ
4: ผมว่าได้นะได้หมดนะ
7: สรุปว่าเน็ตเนี่ยต้องใช้งบเท่าไหร่คะที่การเอาไว้สมัคร
4: เราเข้าครม.ครับ
7: สว
4: ั
7: สด
4: ิ
7: การ
4: ถึ
7: งแล้วได้ไหม
4: ก็อยู่ถ้าช่วยไทยพลัสก็ได้ครับ
7: ย
4: ัง
7: ได้
4: 100%
7: เหม
4: ือ
7: นเด
4: ิ
7: มเหรอใช่ไหมคะบัตรสวัสดิการยังได้100%เหมือนเดิมใช่ไหมคะ
4: ครับก็เหมือนเดิมก็เป็นโครงการขยายอายุของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับแต่ว่ารายละเอียดขอให้รอครม.นะครับ
7: เพราะว่าบัตรสวัสดิการที่ได้จะเป็นล็อตใหม่ที่เริ่ม1 ตุลา
4: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
7: คือกลุ่มคนใหม
4: ่
7: ไม่ได้แบบรวมคนเก่าใช่ไหมคะที่ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการใหม่อะค่ะ
4: ก็เราเริ่มประกาศผล30กันยายนถูกไหมก็เริ่มรอบใหม่ของบัตรสวัสดิการครับก็เป็นคนล็อตใหม่ทั้งหมดครับที่ลงทะเบียนคนที่ไม่ได้บัตรสวัสดิการก็ไปใช้60-40นะครับ
0: โดยปัจจุบันนะคะก็มีผู้ได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส26ล้านคนมียอดการใช้จ่ายสะสมตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง16กันยายนรวมมูลค่า 159,000 ล้านบาทแบ่งเป็นรัฐสะสม 88,000 ล้านบาทประชาชนจ่าย 65,000 ล้านบาทขณะที่ผู้ผ่านคุณสมบัติสวัสดิการแห่งรัฐ 9.5 ล้านคนและที่อยู่ระหว่างการทบทวนขอสิทธิ์อีกราว5ล้านคนค่ะ
8: นายกรัฐมนตรีร่วมงานสถาปนา77ปีสาธารณรัฐประชาชนจีนสานต่อมิตรภาพ50ปีทองไทยจีนเดินหน้า3แนวทางความร่วมมือสร้างความมั่นคงโอกาสแห่งอนาคตคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสครบรอบ77ปีวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ห้องเพลนารีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยมีนายอูเจ้ออู่อุปทูตรักษาราชการแทนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยให้การต้อนรับจากนั้นแขกผู้มีเกียรติได้ร่วมกันยืนถวายความอาลัยในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดานายกรัฐมนตรียังได้กล่าวแสดงความยินดีในนามรัฐบาลไทยว่าปัจจุบันจีนเป็นประเทศชั้นนำของโลกการพัฒนาของจีนจึงไม่เพียงสร้างโอกาสและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนจีนแต่ยังมีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาของภูมิภาคและโลก ขณะที่ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านสำคัญเดินหน้าปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อวางรากฐานการเติบโตที่เข้มแข็งยั่งยืนและทั่วถึงพร้อมกับเพิ่มบทบาทของไทยในการสร้างประโยชน์แก่ภูมิภาคการเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนเมื่อปีที่ผ่านมาและการเสด็จพระราชดำเนินเยือนจีนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนับเป็นหมุดหมายสำคัญในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทยจีนและในปีนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของ50ปีทองของความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนอกจากนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงการเดินทางเยือนจีนเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาว่าทั้ง2ประเทศเห็นพ้องที่จะยกระดับความร่วมมือไทยจีนใน3ประการได้แก่ด้านสันติภาพและความมั่นคงด้านการสร้างโอกาสแห่งอนาคตและด้านคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนระหว่างไทยและจีนพร้อมย้ำนะครับว่าไทยและจีนจะร่วมกันสร้างโอกาสใหม่ๆและก้าวไปสู่อนาคตที่รุ่งเรืองร่วมกันต่อไปครับช่วงนี้ลาคุณผู้ชมทางเพจ Facebook นะครับช่วงหน้ามาติดตามข่าวต่างประเทศและข่าวกีฬากันต่อกับ NBT2HD พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
0: สักครู่ค่ะ

ฟ้ามนฝนพรำดังน้ำเนตรชนทเวศร่ำไห้อาลัยหาวัชระนารีนาถราชธิดาพระมิ่งขวัญเจ้าฟ้าประชาไทยท้าเสด็จสู่สวรรค์คันไหลล่วงชนทั้งปวงวิโยกโศกหวนให้กราบพระบาทอำลาสุดอาลัยแนบดวงใจจงรักพักนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ข่าวต่างประเทศครับวันนี้มาเริ่มกันที่สหรัฐได้มีการออกประกาศเตือนชาวอเมริกันแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังในการท่องเที่ยวในกัมพูชาโดยชี้นะครับว่ามีความเสี่ยงตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมได้ครับกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาได้ออกประกาศเตือนภัยการเดินทางระดับ2ในประเทศกัมพูชาครับโดยเตือนไปยังชาวอเมริกันให้ระมัดระวังภัยในการท่องเที่ยวประเทศนี้ซึ่งมีปัญหาอาชญากรรมสูงปัญหาความไม่สงบภายในประเทศอีกทั้งยังมีทุ่นระเบิดที่ยังเก็บกู้ไม่หมดโดยคำเตือนระดับ2ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของกัมพูชาแต่บางพื้นที่อย่างบริเวณชายแดนได้เตือนภัยไว้ในระดับที่4โดยห้ามชาวอเมริกันเดินทางเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวอย่างเด็ดขาดในคำเตือนนะครับยังได้มีการแนะนำชาวอเมริกันให้เพิ่มความระมัดระวังตัวเป็นพิเศษเมื่ออยู่ในกรุงพนมเปญซึ่งเป็นเมืองหลวงโดยระบุนะครับว่ามีอาชญากรรมสูงและได้กำชับให้พลเมืองของตนเองอย่าสู้กลับหากถูกปล้นอีกทั้งไม่ควรรับน้ำดื่มจากผู้อื่นโดยชี้นะครับว่าอาชญากรรมที่กระทำต่อนักท่องเที่ยวมักมีการใช้วิธีแอบใส่สารแปลกปลอมในน้ำดื่มครับ
1: นอกจากนี้กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐยังได้แนะนำให้ชาวอเมริกันซื้อประกันภัยการเดินทางและตรวจสอบให้แน่ชัดว่าเป็นประกันที่ครอบคลุมการพำนักอยู่ในกัมพูชาด้วยหรือไม่ซึ่งคำเตือนดังกล่าวมีออกมาหลังจากที่สหรัฐเพิ่งจะออกประกาศเตือนภัยระดับ2ต่อการท่องเที่ยวในอิตาลีโดยอ้างถึงความกังวลเกี่ยวกับปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมอย่างเช่นการกระชากกระเป๋าการล้วงกระเป๋าที่มาเกิดขึ้นบ่อยครั้งในแหล่งท่องเที่ยวที่มีผู้คนพลุกพล่านและบนระบบขนส่งสาธารณะค่ะส่วนกระแสข่าวลือเกี่ยวกับสุขภาพของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนโดยที่ลือกันว่าเขามีอาการวูบหมดสติระหว่างร่วมการประชุมสุดยอดกลุ่มบริกที่อินเดียไปติดตามข่าวนี้พร้อมกับข่าวต่างประเทศอื่นๆค่ะ
2: ข่าวลือดังกล่าวแพร่สะพัดในโซเชียลมีเดียโดยระบุว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนวัย71ปีเกิดอาการวูบหมดสติและมีภาวะหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลันรุนแรงระหว่างที่เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่หรือ BRICS ที่อินเดียทำให้เขาไม่สามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำระหว่างการประชุมได้และต้องเดินทางกลับกรุงปักกิ่งเป็นการด่วนเพื่อมาเข้ารับการรักษาตัวอย่างไรก็ตามไม่มีการแถลงยืนยันจากรัฐบาลจีนเกี่ยวกับสุขภาพของนายสีธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดภายใต้การนำของนายเควินวอชประธานคนใหม่ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.25% เป็น 3.75-4% ซึ่งถือเป็นการปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ3ปีโดยมีเป้าหมายเพื่อควบคุมปัญหาเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงมาอย่างต่อเนื่องนับเป็นการตัดสินใจดำเนินการอย่างสวนทางกับความต้องการของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ออกมาเรียกร้องในทันทีให้เฟดลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจสถานการณ์ราคาน้ำมันแพงในฝรั่งเศสทำให้เกิดการปล้นสะดมปั๊มน้ำมันต่างๆอย่างน้อย4แห่งในเมืองดูแอร์จังหวัดนอทั้งเหนือของประเทศเป็นเหตุให้ปั๊มน้ำมันเหล่านั้นรวมทั้งแห่งอื่นๆที่หวั่นวิตกพากันปิดให้บริการยิ่งเป็นการซ้ำเติมสถานการณ์ให้เลวร้ายลงไปอีกทั้งนี้ราคาน้ำมันในฝรั่งเศสปรับตัวสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์โดยมีสาเหตุหลักมาจากสงครามอิหร่านที่ทำให้เกิดการปิดกั้นเส้นทางเดินเรือขนส่งน้ำมันในช่องแคบฮอร์มุซนางราชิดาตาติวัย60ปีอดีตรัฐมนตรีวัฒนธรรมของฝรั่งเศสขึ้นศาลในกรุงปารีสนัดแรกเพื่อเข้ารับฟังการพิจารณาคดีในข้อหาคอร์รัปชันและใช้อำนาจในทางมิชอบในการเอื้อประโยชน์แก่กลุ่มธุรกิจโดยมีการกล่าวหาว่าเธอรับเงิน900,000ยูโรหรือราว33ล้านบาทจากกลุ่มพันธมิตรยานยนต์เรโนนิสสันหากเธอถูกตัดสินว่ามีความผิดอาจต้องเผชิญโทษจำคุกสูงสุดถึง10ปีปรับเงินอีก 450,000 ยูโรและอาจถูกสั่งห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นเวลา5ปีชาวอิหร่านจัดการชุมนุมใหญ่หลายเมืองเนื่องในโอกาสครบรอบ200วันแห่งการเสียชีวิตของนายอายาตุลลอฮ์อาลีคาเมนีอีผู้นำสูงสุดของอิหร่านคนก่อนจากปฏิบัติการโจมตีร่วมกันของสหรัฐกับอิสราเอลเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์โดยการชุมนุมใหญ่ครั้งนี้ได้รับเสียงชื่นชมจากภาครัฐที่มองว่าเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีของคนในชาติ
1: เวลาของข่าวกีฬาแล้วนะคะคืนนี้ไปพบกับคุณโอนิติพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: คืนนี้มีอะไรมาฝากบ้างคะ
3: ก็จะเป็นผลงานของนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมแน่นอนครับในช่วงนี
4: ้งานดีด้วยนะครับเชียร์กันอยู่ครับ
1: เชิญเลยค่ะ
3: สวัสดีครับช่วงนี้ติดตามชมข่าวกีฬาครับเริ่มที่ทีมลูกยางสาวไทยนะครับก็ชนะคีร์กีสถาน3-0เซตทำให้ต้องไปลุ้นแชมป์กลุ่มในนัดสุดท้ายกับไชนีสไทเปในวันพรุ่งนี้ครับ การแข่งขันวอลเลย์บอลในร่มนะครับทีมหญิงในกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่เมืองนางโงยะประเทศญี่ปุ่นในรอบแรกของกลุ่ม4นะครับวอลเลย์บอลสาวไทยอันดับ13ของโลกแชมป์เอเชียทีมล่าสุดลงสนามนัดที่2นะครับเจอกับคีร์กีสถานโดยนัดแรกนั้นสาวไทยชนะมองโกเลียมา3-0เซตส่วนคีร์กีสถานแพ้ไทเปมา0-3เซตในเกมนี้โค้ชออสกิติพงษ์รัชตาเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนของไทยส่งผู้เล่นชุดแรกประกอบด้วยพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมกัญจรัตน์ขุนเมืองทัดดาวนึกแจ้งศศิภพรจันทวิสูตรพิมพิชยากกรำชจวรโมกศรีโดยมีกัญจรัตน์คำวงและเป็นนุชเป็นน้อยเป็นตัวรับอิสระเกมนี้นักตบสาวไทยก็เล่นได้อย่างครบเครื่องครับเหนือกว่ามากนะครับเอาชนะไป3เซตรวด25-13 25-7และ25-7ครับเก็บชัย2นัดรวดมี6คะแนนเต็มเป็นทีมนำของกลุ่มต่อไปส่วนผลอีกคู่ชนะไทเปชนะมองโกเลีย3-0เซตมี6คะแนนเท่ากันครับนัดต่อไปทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยจะลงเล่นนัดชิสตาแย่งตำแหน่งแชมป์ของกลุ่มเจอกับชนะไทเปในวันพรุ่งนี้ครับเวลา 17:00 นตามเวลาประเทศไทยทีมชนะจะผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในฐานะแชมป์ของกลุ่ม4ทันทีครับขณะที่ทีมบาสเกตบอลหญิงไทยก็ประเดิมสนามนะครับแพ้อินโดนีเซีย52-61คะแนนครับการแข่งขันบาสเกตบอลหญิงในกีฬาเอเชียนเกมส์ครับในรอบแบ่งกลุ่มทีมไทยลงสนามนัดแรกเจอกับอินโดนีเซียปรากฏว่าทีมสาวไทยสู้อย่างเต็มที่ครับโดยอินโดนีเซียนำห่างใน3ควอเตอร์แรกแล้วก็ทีมไทยไล่ไม่ทันครับเป็นฝ่ายแพ้ไป52-61คะแนนเกมนี้สุภวดีกุลชวนของสาวไทยนั้นทำคะแนนมากสุดครับ20แต้ม4รีบาวด์4แอสซิสต์แต่ว่าทีมแพ้นะครับโดยเกมต่อไปทีมไทยจะเจอกับจีนในวันที่19กันยายนเวลา8:00 น.ตามเวลาประเทศไทยครับขณะที่ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยแม้ว่าจะแพ้2นัดรวดแต่ยังมีลุ้นเข้ารอบในนัดสุดท้ายครับไปต่อที่การแข่งขันฟุตบอลหญิงนะครับรอบแรกกลุ่มอีนัดที่2ที่ชิซูโอกะสเตเดียมทีมไทยยังไม่มีคะแนนนะครับจากการแพ้ญี่ปุ่นมา0-8พบกับไชนีสไทเปที่มี3คะแนนจากการชนะเวียดนาม2-1รูปเกมสูสีนะครับจนกระทั่งนาที77มโหทานากะยิงประตูใช้กับไชนีสไทเปชนะไทยเป็น1-0คว้าชัย2นัดรวดมี6คะแนนเต็มเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วส่วนไทย2นัดยังไม่มีคะแนนครับยังไม่ตกรอบต้องไปลุ้นในนัดสุดท้ายซึ่งผลอีกคู่นั้นญี่ปุ่นชนะเวียดนาม8-0ทำให้ทีมไทยยังมีลุ้นที่จะชนะเพื่อจะติดเป็น1ในอันดับ3ดีที่สุด2ทีมเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต้องเอาต่อไปครับส่วนอีกคู่ในกลุ่มจีนนัดที่2นะครับที่กิฟุอุซเบกิสถานมีอยู่1คะแนนครับเจอกับจีนที่มี3คะแนนครึ่งแรกนาที42อุซเบกิสถานขึ้นนำก่อนนะครับเป็นเกมเป็นรองนะครับแต่ขึ้นนำก่อนจากโคลิดาดาดาโอเอวาจังหวะมงซ้ำจดจ่อเข้าไปครับครึ่งหลังจีนบุกหนักและนาที70จางลินหยานทำประตูตีเสมอให้กับจีนเป็น1-1จากนั้นจีนพยายามบุกอย่างหนักแต่ทำประตูแซงนำไม่ได้ครับจบเกมเสมอกันไป1-1ทำให้จีนมีเพิ่มเป็น4คะแนนส่วนอุซเบกิสถานมี2คะแนนครับส่วนความเคลื่อนไหวของทีมบอลชายไทยนะครับก็ปรับโปรแกรมเข้าฟิตเนสเตรียมทีมเจอกับฮ่องกงครับฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมส์ครับลงฟื้นฟูร่างกายเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเกมนัดต่อไปนัดที่2นะครับที่จะเจอกับฮ่องกงโดยเกมแรกไทยนั้นชนะคีร์กีสถานมา3-2ส่วนฮ่องกงแพ้

แพ้ญี่ปุ่น0-2โดยทีมไทยเข้าฟิตเนสมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อฟื้นฟูร่างกายสำหรับนักกีฬาที่ลงเล่นมาในเกมแรกและเสริมสร้างแมตช์ฟิตนะครับให้กับนักกีฬาที่ไม่ได้ลงสนามให้อยู่ในสภาพที่มีความพร้อมวรวุฒิน้อยศรีแนวรุกทีมชาติไทยก็บอกว่าเมื่อวานนี้เป็นเกมที่สนุกครับฝั่งคีร์กีสถานเล่นได้ดีส่วนตัวก็เสียดายกับโอกาสที่มีแต่ไม่สามารถจบสกอร์ได้ต้องปรับในเรื่องของการเสียบอลง่ายและการจบสกอร์เกมต่อไปกับฮ่องกงพวกเขาเป็นทีมที่ดีครับพวกเราก็พยายามจะทำให้ดีที่สุดก็ฝากแฟนบอลไทยมาช่วยเชียร์ด้วยนะครับเพื่อทีมไทยจะคว้าชัยชนะให้ได้และพวกเราจะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดนะครับส่วนนัดที่2ไทยจะเจอกับฮ่องกงที่โตโยต้าสเตเดียมในวันที่20กันยายนนะครับเวลา14 นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยครับขณะที่นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยก็ให้วาดนักกีฬาจักรยานประเภทถนนนะครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจก่อนลุยศึกเอเชียนเกมส์ครับพลเอกเดชาหิมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยให้วาดนักกีฬาจักรยานประเภทถนนทีมชาติไทยก่อนออกเดินทางไปสู้ศึกกีฬาเอเชียนเกมส์ที่ประเทศญี่ปุ่นครับโดยนายกสมาคมกีฬาจักรยานให้กำลังใจนักกีฬาทุกประเภทและบอกกับทุกคนว่าให้ลงแข่งขันเหมือนตอนฝึกซ้อมพยายามทำสถิติให้ดีและคว้าชัยชนะกลับมาให้ได้ครับเพราะคนไทยทั้งประเทศนั้นฝากความหวังไว้สำหรับคู่ต่อสู้สำคัญอย่างญี่ปุ่นถือว่าเป็นศึกหนักพอสมควรเจ้าภาพเป็นการเพิ่มระยะทางแข่งขันแต่นักปั่นไทยก็เตรียมตัวมาดีครับขอให้นำชัยชนะกลับมาสู่ประเทศไทยและขอให้นักกีฬาทุกคนทำหน้าที่ให้ดีที่สุดหากขึ้นอ่านจักรยานแล้วก็ไม่ต้องกลัวใครนะครับเพราะว่าเป้าหมายข้างหน้าก็คือชัยชนะและเหรียญรางวัลที่เรามุ่งหวังไว้ทนายโค้ชตั้มวิสุทธิ์กสิยพัฒน์กล่าวว่านักกีฬาเมื่อวานฝึกซ้อมอย่างหนักท่ามกลางแดดและฝนโดยไม่เคยหวั่นส่วนคู่ต่อสู้ที่สำคัญจากการประเมินในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่ผ่านๆมาก็จะมีนักปั่นจากประเทศคาซัคสถานรวมถึงเจ้าภาพญี่ปุ่นที่เป็นศึกหนักแต่ด้วยศักยภาพของนักกีฬาไทยคิดว่าน่าจะสู้ได้อย่างสนุกนะครับจักรยานถนนนั้นมีชิง4เหรียญทองครับวันที่20กันยายน2เหรียญทองจากรายการทามเท่าบุคคลนะครับหญิงและชาย22กันยายนชิงเหรียญทองจากรถเรสบุคคลหญิงเริ่มเวลา 9:00 นและ23กันยายนชิง1เหรียญทองจากรายการรถเรสบุคคลชายนะครับเริ่มเวลา 9:00 นครับส่วนด้านพุทธพลบุญสอนและทีมกรีฑาไทยระยะสั้นก็มีความพร้อมในการลุ้นเหรียญทองกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ครับทีมกรีฑาไทยระยะสั้นชุดเตรียมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ทั้งชายและหญิงนำโดยพุทธพลบุญสอนเจ้าของเหรียญเงินวิ่ง100เมตรในครั้งที่แล้วลงฝึกซ้อมที่มินิสเตเดียมภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตภายใต้การดูแลของเจนทรีแบดลีย์โค้ชชาวอเมริกันพันตำรวจโทหญิงและพัชสอนกิจบันผู้ช่วยผู้ฝึกสอนและทีมงานครับโดยทีมหญิงวิ่งผลัด400เมตรเจ้าของเหรียญเงินเอเชียนเกมส์ครั้งที่แล้วมีสมาชิกชุดเดิม2คนก็คือสุพนิชพูนเกิดและสุกัญญาเพชรรักษาอยู่ในทีมชุดปัจจุบันรวมทั้งมีน้องใหม่ฝีเท้าดีอย่างจิรพัฒน์ขานอ่อนตามาเสริมความแข็งแกร่งทำให้ทีมหญิงไทยมีลุ้นเหรียญรางวัลที่นางหัวยาครับทดานชยุทธคงประสิทธิ์สมาชิกชุดเหรียญทองวิ่งผลัด400เมตรชาย4เกมส์ปลายปีที่ผ่านมาและทีมผลัดชุดเอเชียนเกมส์ครั้งนี้บอกว่าทีมกรีฑาไทยก็มีความพร้อมอย่างเต็มที่ก่อนออกเดินทางไปแข่งขันที่ญี่ปุ่นในวันอาทิตย์นี้ขณะที่พุทธพลบุญสอนจะลงแข่ง3รายการทั้งเดี่ยวระยะ100เมตร200เมตรทั้ง2รายการบิวนั้นทำสถิติดีสุดของนักวิ่งในเอเชียปีนี้ศูนย์วิ่งผลัด400เมตรชายทีมไทยสถิติอยู่อันดับ3ของเอเชียทำให้พุทธพลเชื่อว่ามีลุ้นคว้า2เหรียญทองทั้งวิ่ง100เมตร200เมตรรวมทั้งคว้าเหรียญรางวัลในประเภทผลัด400เมตรครับขณะที่เอเชียนเกมวิ่ง100เมตรชายและหญิงรอบคัดเลือกวันที่24กันยายนนะครับรอบชิงชนะเลิศวันที่25กันยายนวิ่ง200เมตรชายและหญิงรอบคัดเลือก26กันยายนรอบชิงชนะเลิศ27กันยายนส่วนวิ่งผลัด 4x100 เมตรชายและหญิงรอบคัดเลือกวันที่27กันยายนรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันวันที่28กันยายนครับทางด้าน3ฮีโร่ยกน้ำหนักไทยเจ้าของเหรียญรางวัลกีฬาโอลิมปิกปารีส2024วีรพลวิชุมาธีรพงศ์ศิลาชัยและสุรจนาคำเบ้านำทีมจอมพลังไทยลุ้นเหรียญรางวัลในกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ไปติดตามความพร้อมได้จากรายงานครับ

0: อีกหนึ่งความหวังเหรียญรางวัลของไทยคือการแข่งขันยกน้ำหนักซึ่งทีมชาติไทยเคยคว้าเหรียญรางวัลในกีฬาเอเชียนเกมมาแล้ว33เหรียญเป็น2เหรียญทอง14เหรียญเงินและ17เหรียญทองแดงซึ่งในครั้งนี้สมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยตั้งเป้าหมายคว้า 2-3 เหรียญรางวัลในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยส่งนักกีฬาทั้งชายและหญิง10คนเข้าร่วมชิงชัยแยกเป็นหญิง5คนได้แก่สุธาสิริแก้วสิงห์ขอนรุ่น49กิโลกรัมสุรจนาคำเบ้ารุ่น53กิโลกรัมธนพรแซ่เตียรุ่น61กิโลกรัมและสุภัชนินทร์คำแหงรุ่นมากกว่า61กิโลกรัมส่วนทีมชาย5คนได้แก่ธีรพงศ์ศิลาชัยรุ่น60กิโลกรัมปัสพงษ์ทองสุกรุ่น65กิโลกรัมธีรวัฒน์รัตน์เพชรรุ่น70กิโลกรัมวีรพลวิชุมารุ่น75กิโลกรัมและวรพรสนาสุริวงศ์รุ่น85กิโลกรัมโดยมีสมศักดิ์กาญจนาคารเป็นผู้จัดการทีมและร้อยโทนพดลวันหวังกับลูกแมนโค้ชชาวอินโดนีเซียเป็นผู้ฝึกสอนซึ่งทางสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยประเมินว่าทีมไทยมีโอกาสคว้า 2-3 เหรียญโดยมีจีนและอินโดนีเซียเป็นคู่แข่งสำคัญ
1: แต่เท่าที่ดูตอนนี้ที่เราส่งรุ่นไปที่ทาง OCA เนี่ยนะครับสหพันธ์ยกน้ำหนักแห่งเอเชียเนี่ยก็มีหลายประเทศนะครับที่เริ่มหนีเราแล้วที่เริ่มหนีเราแล้วเพราะว่าเห็นว่าเราส่งรุ่นนี้เขาก็รู้สึกว่าเป็นกังวลเพราะนั้นเป้าหมายของเราเนี่ยก็น่าจะเป็นทิศทางที่ดีนะครับก็น่าจะมีความหวังให้กับทางพี่น้องประชาชนชาวไทยได้เห็นประสิทธิภาพและผลงานของนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยของเราอีกครั้งหนึ่ง
0: สำหรับช่วงโค้งสุดท้ายก่อนไปสู้ศึกเอเชียนเกมจอมพลังทีมชาติไทยเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นที่ศูนย์ฝึกยกน้ำหนักทีมชาติไทยภายในกองพันพัฒนาที่3อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โดยทีมผู้ฝึกสอนเน้นเสริมสร้างสมรรถภาพควบคู่กับการนำวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้นอกจากนี้ยังเสริมความแกร่งของสภาพจิตใจด้วยทีมนักจิตวิทยาเพื่อให้นักกีฬาชุดนี้มีความพร้อมในทุกมิติน
2: ักกีฬาที่ไปทุกคนคือก็อยากให้ได้เหรียญทุกคนนะครับแต่ว่าไปครั้งนี้เราก็ยังไม่เห็นคู่แข่งขันแต่ทุกคนนะว่าเขาเป็นยังไงบ้างเขาก็อาจจะซ้อมดีหรือไม่ดีเราก็ยังไม่รู้เราต้องไปดูหน้างานเองจริงๆครับ
3: ส่วนตัวเรามั่นใจไหมว่าถ้าไปเกียร์ไทยเราจะไปได้ตามเป้าหมาย
2: ก็อยากจะให้เป็นไปตามเป้าหมายที่เราคิดไว้ครับอยากให้นักกีฬาทุกคนประสบความสำเร็จ
0: ช่วงเวลาที่เหลือทีมผู้ฝึกสอนจะเน้นปรับสภาพร่างกายและรักษาความฟิตของนักกีฬาให้ถึงจุดสูงสุดก่อนเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่นทางด้าน3จอมพลังทีมชาติไทยดีกรีเหรียญโอลิมปิกเกมปารีส2024ทั้งวีรพลวิชุมาธีรพงศ์ศิลาและสุรจนาคำเบ้าต่างยืนยันความพร้อมและมุ่งมั่นจะทำให้เต็มที
4: ่ก็ให้ได้เหรียญมากกว่าทองแดงค่ะ
3: ครับความพร้อมตอนนี้เราเตรียมความพร้อมเป็นยังไงบ้างในใกล้ถึงวันแข่งแล้ว
4: ก็พร้อมค่ะพร้อมมากเพราะว่าฝึกซ้อมตลอดค่ะ
3: ครับยังมีกังวลไหมกับคู่แข่งที่เราจะในที่เกม
4: ไม่กังวลค่ะเพราะว่าเราต้องแข่งกับตัวเองอยู่แล้วค่ะแบบให้ได้เท่าที่ซ้อมหรือว่ามากกว่าซ้อมค่ะเราแข่งกับตัวเองยกน้ำหนัก
5: สำหรับความมั่นใจครับก็มีความมั่นใจในตัวเองสูงอยู่แล้วครับเพราะว่าความกังวลหรืออะไรก็ไม่มีกังวลอะไรครับผมเพราะว่าก็ทำเต็มที่ไม่ว่าผลจะออกมายังไงก็ขอลองทำเต็มที่ก่อนครับ
6: อยากฝากเชิญชวนแฟนๆชาวไทยนะครับฝากเชียร์พวกผมด้วยครับแล้วก็นักกีฬาท่านอื่นๆนะครับที่ลงแข่งเอเชียนเกมครับจะทำให้เต็มที่สุดความสามารถครับ
0: นักกีฬาและเจ้าหน้าที่จะออกเดินทางจากแคมป์ฝึกซ้อมจังหวัดเชียงใหม่ไปยังกรุงเทพมหานครวันที่19กันยายนและคืนเดียวกัน20กันยายนจะออกเดินทางไปยังเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมแข่งขันระหว่างวันที่23ถึง29กันยายน2569ไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยล้วนทุ่มเทอย่างเต็มที่ฝากชาวไทยชมและส่งแรงเชียร์เติมพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยสร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกในกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ทีมข่าว NBT เชียงใหม่รายงาน
7: ทั้งหมดก็คือความเคลื่อนไหวของข่าวกีฬาในช่วงดึกคืนวันนี้นะครับ
8: ขอบคุณค่ะ
9: ขอบคุณครับ
8: ส่งท้ายข่าวดึกวันนี้นะคะด้วยภาพไฟป่าที่เกิดขึ้นใจกลางกรุงกิโตเมืองหลวงของเอกวาดอร์โดยเผาผลาญพื้นป่าไปแล้วเกือบ40ไร่และทำให้ผู้คนต้องอพยพส่วนสาเหตุการเกิดไฟป่านั้นมีการสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นเพราะว่าสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวค่ะ
9: สำหรับข่าวภาคดึกในค่ำคืนวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับเราทั้ง3คนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะ

0: Since the Thai Meteorological Department officially announced the start of the rainy season on May 15, 2026, Thailand's northern region has experienced continuous rainfall throughout the season. This year, the north did not experience a dry spell, which typically occurs between July and August. According to TMD forecasts, the average cumulative rainfall for 2026 is expected to be close to normal levels, a decrease from 2025 and 2024 when cumulative rainfall exceeded normal levels by 5 to 10%. As a result, reservoirs in the Bing River Basin in Chiang Mai Province hold high, and the water storage levels still have capacity to handle rainfall throughout the rest of the rainy season. At the same time, data from multiple agencies predicts that Thailand will face a super El Niño phenomenon starting in November 2026. This phenomenon, where sea surface temperatures in the central and eastern tropical Pacific Ocean rise by more than 2 degrees Celsius, will drive temperatures higher and trigger a severe unusually prolonged drought.
1: Super El Niño ไหมมันจะมีผลในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาซึ่งเป็นมันบทฝนแล้วมันเข้าสู่หน้าหนาวแล้วแต่ปีนี้อาจจะถามว่าหนาวมากไหมอย่างนั้นจะมากกว่าก็อาจจะหนาวไม่ค่อยมากครับปีนี้นะครับผม
2: ก็จะเป็นลักษณะนั้นมากกว
1: ่
2: า
1: ใช่ครับผมใช่ฮะแต่อุณหภูมิจะสูงนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวามกรากุมภาปีหน้าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติ
0: As reported by Irrigation Office 1, the water storage levels in large, medium and small reservoirs across the Bing River Basin remain in good condition. As of November 1, 2026, it is projected that the large reservoirs like the Mangat Somphuchon Dam will reach their maximum capacity of 265 million cubic meters. Meanwhile, the Mekwong Udom Thara Dam will hold approximately 180 million cubic meters, or 68% of its total capacity. This will be sufficient for water management during the dry season and dry spells. The overall water situation remains better than in 2015, which was the year of the most severe drought.
3: แผนโดยเราจะวางแผนในการใช้น้ำจากน้ำฝนเป็นหลักก่อนนะครับจากนั้นเมื่อเกิดปัญหาไฟแล้งฝนทิ้งช่วงเนี่ยเราก็จะสามารถนำน้ำจากแหล่งน้ำชลประทานที่เราเก็บเอาไว้เนี่ยเอามาใช้ได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยหากเกิดภัยแล้งเองนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบนเองเนี่ยนะครับทั้งเขตจังหวัดเชียงใหม่และเขตจังหวัดลำพูนเนี่ยเราก็ได้มีการวางแผนที่จะระบายน้ำจากเขื่อนแม่งาสมบูรณ์ชนนะครับลงมาช่วยในลำน้ำปิงนะครับเพื่อสนับสนุนกิจการหลักๆไม่ว่าจะเป็นของเรื่องของการประปาการท่องเที่ยวนะครับระบบนิเวศนะครับการเกษตรโดยปกติเนี่ยเราจะมีการระบายน้ำในช่วง1มกราถึง31พฤษภาคมนะครับจำนวนทั้งสิ้น21ล็อกแบงซึ่งปัจจุบันเนี่ยน้ำไม่งั้นเนี่ยเราคาดการว่าเริ่ม1พยนะเราจะมีน้ำเต็ม 100% นะครับซึ่งก็จะเพียงพอสำหรับกิจการพวกนี้นะครับ
0: However, the situation that still requires close monitoring is the impact of the Super El Niño phenomenon from February to June 2027. This could lead to below average rainfalls and dry spells, creating a new challenge during the 2027 dry season. Nevertheless, Irrigation Office 1 expects that the severity will not match that of 2015.
3: ผมก็คาดการณ์ว่าจะไม่เลวร้ายเท่าปี58แน่นอนครับเพราะว่าตัวโดยเฉพาะตัวน้ำในลำน้ำแม่งัดเองนะครับปกติเนี่ยเราก็จะใช้น้ำ อยู่ประมาณจาก 50% นะครับทั้งในส่วนของตัวแม่งัดเองนะครับและในส่วนของน้ำปิงเองกรณีเกิดผลทิ้งช่วงหรือภัยแล้งใน21รอบเวรเนี่ยเพราะฉะนั้นยังไงก็แล้วแต่เราก็จะมีน้ำเกินกว่า 23% แน่นอนในเขื่อนของเขื่อนแม่งัดนะครับในเขื่อนแม่กวงก็เช่นกันครับ
0: However, the Super El Niño is a severe and uncontrollable natural phenomenon. Even so, it can be understood and planned to manage the situation effectively. Irrigation readiness is only one component to mitigate its severity. The public must also understand the situation and adapt together with awareness rather than panic.

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ตอนที่4ปานาติบาตตอนที่3
1: ช่วยด้วยช่วยด้วยฉันด้วย
2: ทุกคนหาที่หลบภัยก่อนเร็วเข้า
3: ทางนู้นมีทําอยู่รีบไปหลบในนั้นก่อนเอ้าเจ้าตุ๊กเหมียวนี่เจ้าจะไปไหน
4: ช่วยด้วยทุกคนรอข้าด้วยโอ้ยขาข้าโอ้โหเจ็บเหลือเกินนี่ข้ากำลังจะตายแล้ว

0: ไหมข้าไม่อยากตายข้ายังอยากมีลมหายใจอยู
1: ่
0: จะตุ๊กเหมียวไม่นะจะมาแก้แค้นข้าใช่ไหมอย่านะอย่าพยายามช่วยชีวิตข้าทั้งที่ข้าเคยทำร้ายให้พวกเจ้าต้องทนทุกข์ทรมานข้าละอายใจเหลือเกินข้าขอโทษ
2: ลุงโทนได้เห็นน้ำใจของตุ๊กเหมียวที่มาช่วยชีวิตตนก็เกิดความสำนึกผิดละอายใจที่เคยทรมานตุ๊กเหมียวเอาไว้มากมายเมื่อความชั่วร้ายในใจสงบลงจึงเกิดความเห็นถูกเป็นถูกเห็นผิดเป็นผิดกิเลสก็สงบลง
3: เฮ้ยมันสำนึกได้แบบนี้พลังของข้าก็ลดลงนะสิไม่ได้นะแผนการของข้าจะล้มไม่ได้ไม่โอ้ยหดละกูนิดเดียว
4: พอละตอนนี้ลุงทนสำนึกได้เลิกคิดร้ายกับตุ๊กเหมียวพลังของเจ้าก็ไม่เหลืออีกแล้วเจ้าปีศาจนี่แน
5: ่โอ้ยทะลุไปเลย
4: ฮะฮะแสงสว่างนั้นต้องเป็นทางออกจากมิติมายาแน่ๆไอลุงทนอดทนไว้ก่อนนะข้าจะช่วยท่านเอง
0: ขอบใจเจ้ามากนะที่ช่วยเตือนสติข้าไม่ให้ทำชั่วแถมยังมาช่วยชีวิตข้าอีก
4: ไม่เป็นไรหรอกข้ายินดีช่วยรีบไปจากตรงนี้กันเถอะท่านลุงไม่ค่อยเดินนะท่านลุง
6: ที่รู
4: ้ลุงทนอยู่
6: ดีนะที่ปลอดภัย
0: แล้วข้าจะไม่ทรมานสัตว์อีกต่อไปแล้วล่ะ
4: ข้าดีใจนะที่ลุงคิดได้แบบนี
7: ้โธ่ขนาดสัตว์ตัวเล็กๆยังมีน้ำใจขนาดนี้แล้วพวกเราล่ะทำไมถึงจะไม่ทำดีกับพวกมันบ้าง
8: นั่นสิต่อไปนี้เราจะดูแลให้ข้าวให้น้ำตุ๊กเหมียวอย่างดีแล้วก็ปล่อยให้พวกมันเป็นอิสระด้วย
0: เ
9: ออปีศาจในใจลุงโทนหายไปแล้วนี่
4: ไม่ใช่แค่ลุงโทนนะเจ้าปันปีศาจในใจของชาวบ้านทุกคนก็หายไปแล้วเหมือนกัน
7: ดีขอบคุณมากนะที่ช่วยชีวิตพวกเราพวกเราจะดูแลตุ๊กเหมียวบาดเจ็บพวกนี้เองไม่ต้องเป็นห่วงนะ
10: แล้วพบกันใหม่นะ
11: บ๊ายบายนะไว้พบกันใหม
4: ่ดีใจจังที่ตุ๊กเหมียวไม่ต้องถูกทรมานอีกแล้ว
9: นั่นสิแต่ที่คาดไม่ถึงคือเจ้าก็เป็นคนดีมีเมตตาเหมือนกันนะศิลา
4: ข้าเนี่ยนะเป็นคนดีข้าแค่ไม่ชอบเห็นใครถูกรังแกมากกว่า
9: จะอะไรก็ช่างเถอะเจ้าคงมีอะไรดีท่านอาจารย์ถึงได้ให้คำพีมาจริงไหมล่ะ
3: ที่เจ้าปันคิดนะถูกต้องแล้วล่ะ
9: เฮ้ยท่านอาจารย์อยู่ๆก็โผล่มาข้าตกใจหมดเลย
3: ศิลาครั้งนี้เจ้ามีความพยายามดีมากข้าขอชื่นชม
4: ข้าไม่ได้ทำอะไรเลยท่านอาจารย์ปีศาจข้าก็สู้ไม่ได้
3: แต่เจ้าก็มีเมตตาคือปรารถนาดีกับผู้อื่นและยังมีกรุณาคือสงสารลงมือช่วยผู้อื่นให้พ้นทุกข์มีมุทิตาคือความยินดีเมื่อผู้อื่นอยู่ดีมีสุขแบบที่เจ้าบอกกับเจ้าปันว่าเจ้ารู้สึกดีใจที่ตุ๊กเหมียวไม่ต้องถูกทรมานอีกแล้วไงล่ะ
4: แต่ก็สงสารลุงโทนเหมือนกันนะขอรับป่านนี้ยังเดินไม่ได้อยู่เลย
3: เจ้าได้ช่วยเหลือเขาอย่างเต็มที่แล้วถ้าเขาต้องบาดเจ็บเจ้าก็ต้องทำใจคือมีอุเบกขาในสิ่งที่เกิดขึ้น
9: ใช่ศิลาอย่าไปคิดมากเลยแต่ท่านอาจารย์ขอรับข้าสงสัยเรื่องนึงทำไมอยู่ๆควันพิษถึงหายไปง่ายจังอย่าบอกนะว่าท่านอาจารย์

0: เดี๋ยวท่านอาจารย์ตอบข้าก่อนโอ้ยสัญญาณหายไม่เฮ้ยสัญญาณมาแล้วสัญญาณมาแล้ว
1: นี่คือที่ไหนเนี่ย
2: จะตลาดในเมืองไงล่ะเดี๋ยวข้าพาไปเอง
0: เย้ดีเลยท่านยาย
1: งั้นก็รีบไปเถอะเดี๋ยวจะเกิดเหตุร้ายขึ้นซะก่อน
0: เฮ้ย
1: เฮ้ยแผ่นดินไหวอีกแล้ว
3: ไม่ใช่แผ่นดินไหวแต่คือท้องข้าร้องแรงไปหน่อยนะ
1: โอ้ยเจ้าปัน

0: ายาก็กลับมาสงบสุขเต็มไปด้วยความเมตตาดังเดิมแต่ศิลากับเจ้าปันยังมีภารกิจอื่นรออยู่อีกเรื่องราวจากนี้จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไป
1: คำทำคำไทย
2: เป็นอะไรอ่ะทำไมยืนนิ่งทำหน้าไร้อารมณ์จัง
3: ข้ากำลังหัดอุเบกขาตามที่ท่านอาจารย์สอนอยู่นะสิ
2: โถ่ยศิลาอุเบกขาไม่ได้แปลว่าให้เฉยเมยไม่สนใจอะไรแบบนั้นนะ
3: อ้าวแล้วแปลว่าอะไรล่ะ
2: อุเบกขาคือความวางจิตเป็นกลางไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่ทุกข์ไม่สุขทางใจเหมือนที่เจ้าช่วยเหลือลุงโทนเต็มที่แล้วแต่ลุงโทนยังต้องทุกข์เพราะขาเจ็บก็ต้องทำใจคุณภาพของใจที่ดีต้องมี4อย่างนี้คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขารวมเรียกว่าพรหมวิหาร4
3: อ๋ออย่างนี้นี่เองเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว
1: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทย
4: ในตอนต่อไปเกิดเรื่องวุ่นวายที่ซอยซับละลายเอ๊ะทำไมต้องซับละลายกันนะอยากรู้ต้องติดตามกันนะครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่5อทินนาทานตอนที่1
1: นายท่านข้าครอบงำใจพวกชาวบ้านไม่ได้ข้าผิดไปแล้วนี่ไม่ได้เรื่องอภัยข้าด้วยนายท่าน

0: จะไปถึงสวงไม่ต้องห่วงหรอกนะเรายังมีโอกาสอยู่อีกข้าเตรียมปีศาจตัวใหม่ไว้เรียบร้อยแล้วปีศาจยิบจอมขโมยออกมาได้เฮ้ยไว้ใจข้าเถอะนายจันงานนี้ข้าทำสำเร็จแน่นอน
1: หอทำแท้
2: เลยเลยส่งตัวอย่างดีเฮ้ยจะล่วงแล้ว
3: อย่างนั้นแหละดีมากฝึกต่อไปทำไมข้ารู้สึกสังหรณ์แปลกๆว่าจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นจริงสิพวกศิลากับเจ้าปันเดินทางไปถึงไหนกันแล้วล่ะนี่ส่องดูซะหน่อย
4: เร่เข้ามา
2: ว้าวของกินทางกินเต็มไปหมดเลยนะนี่กันลูกชิ้นหายไปไหน
5: ตลาดทองหายไปไหนแล้วเนี่ย
6: ที่นี่ละตลาดของหมู่บ้านมายา
4: โอ้โหตลาดกว้างจริงๆแต่จะมีอะไรเกิดขึ้นที่นี่หรอ
6: ถ้าจะเยอะเลยละเพราะที่นี่ชาวบ้านเรียกกันว่าซอยซับละลาย
4: ซอยซับละลายทำไมถึงชื่อนี้ล่ะท่านยาย
6: เรื่องมันก็

0: ซอยนี้น่ากลัวจริงๆด้วย
1: ที่นี่นะมีแต่คนจ้องจะเอาของของคนอื่นทั้งนั้นจะใช้วิธีไหนก็ได้ไม่สนใจด้วยว่าของนั้นจะมีเจ้าของหวงแหนอยู่หรือเปล่าแล้วเขาจะต้องเดือดเนื้อร้อนใจแค่ไหนกับการที่ต้องเสียของนั้นไปพวกเจ้าเองก็ระวังตัวให้ดีๆล่ะข้าเตือนแล้วนะ
2: ข้าจะระวังสุดๆเลยท่านยาย
3: ข้าได้กลิ่นของอร่อยลอยมา
4: อยู่ไหนนะ
3: ของข้าใครเอาไปนะช่วยด้วยข้ามองไม่เห็น
2: เฮ้ยหยุดนะเจ้าหัวขโมยพี่ชายข้าขอยืมเจ้าตุ๊กๆนี่ก่อนนะเดี๋ยวมาคืน
5: ได้
3: อ่าทุกคนหายไปไหนกันหมดเนี่ย
1: ข้าอยู่นี่เจ้าอยู่นิ่งๆก่อน
3: เย้ท่านยายยังอยู่ข้ายังช่วยไหน
2: เฮ้ยฉันหนีไปไหนมาให้ข้าจับซะดี
6: ๆตามจังเลย
2: หยุดนะเจ้าหัวขโมย
6: เก่งจริงก็ตามให้ทันสิ
2: เว้ยข้างหน้านั่น
7: เฮ้ยยา

0: ใบเจ้าตุ๊กเหมียว
1: ยายโดนอะไรดูไม่ทัน
2: กันเด็กสาวจอมพลังแห่งหมู่บ้านมายาภายนอกแข็งแกร่งแต่จิตใจอ่อนโยน
0: เอาเอาของเจ้าไป
3: ขอบใจมากนะ
4: ข้ามองเห็นแล้วชัยโยขอบใจนะศิลา
3: ต้องขอบใจคนนี้ตั้งหากที่ช่วยแย่งเอาคืนมาได
4: ้นึกว่าใครที่แท้ก็เจ้ากันหลานข้านี่เองรู้จักกันไว้สิศิลาเจ้าปัน
0: ยินดีที่ได้รู้จัก
4: จะว่าไปหมู่บ้านมายานี่น่าอยู่ดีนะแต่เสียดายขโมยชุมไปหน่อย
0: ที่เจ้าเจอน่ะยังน้อยปกติขโมยเยอะกว่านี้อีก
4: ฮะเยอะกว่านี้อีกเหรอชักไม่น่าอยู่ซะแล้วปรี
0: ๊ว้ายของลดราคา
3: ตายอยู่ไหน
1: จริง
3: ทั้งนั้นไม่ได้กันนะเสียงดังเชียว
1: หาหมดอดเ
4: ด้อสงสัยไม่ขายของลดราคากันแน่ๆ
5: ของลดราคาเหรองั้นรีบไปดูกันเถอะข้าชอบ
4: นี่รีบไปดีกว่า
6: เฮ้ยไหนไหนไหนไหน
0: โอ้ยขอบคุณค่ะเลยใช่ไหม
1: ข้าก่อน
3: เอาม
1: า
3: เอามาก่อนพี่สาวเป็นอะไรหรือเปล่า
7: ข้าวนี้ของข้านะข้าหยิบก่อนนะ
1: รู้ราหมาหอนของมันต้องมีรองเท้าเกียร์น้ำหนักเบาเดินบนผิวน้ำได้สบายราคาถูกอย่างกับได้ฟรีเนี่ยพิเศษนาทีทองซื้อหนึ่งข้างลดไปเลย 50%
7: โอ้โหอย่าง
2: พวกชาวบ้านพากันตื่นเต้นกับของลดราคาแต่พ่อค้าผู้นี้มีอะไรแอบแฝงหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป
8: คำทำคำไทย
3: เจ้าปันเมื่อคืนข้านอนละเมอเผลอเตะเจ้าตกเตียงเจ้าไม่โกรธข้าใช่ไหม
4: อ๋อข้าไม่โกรธหรอกก็เจ้าไม่ได้ตั้งใจนี่มันเป็นกตัตตากรรม
3: กตัตตากรรมแปลว่าอะไรนะเจ้าปัน
4: กตัตตากรรมแปลว่าการกระทําที่ทําโดยไม่ได้มีเจตนาคือไม่ได้จงใจ
3: โอ้ยโล่งอกไปทีงั้นที่ข้าจิกซาลาเปาเจ้ากินไปเมื่อกี้เจ้าก็ไม่โกรธใช่มั้ย
4: อันนี้ข้าโกรธเจ้าจงใจขโมยขนมข้าข้าหิว
3: เฮ้ยข้าขอโทษ
8: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทย
4: ในตอนต่อไปจะปันเกิดสนใจอยากเป็นหุ้นส่วนร้านหรูหราหมาหอนจะปันจะรวยแล้วเหรอเนี่ยถ้าอยากรู้ต้องติดตามกันนะครับ

ขอความเจริญในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านตอนที่แล้วอาตมาได้เกริ่นกล่าวว่าจะเข้าสู่เรื่องพยากรณ์โลกาวินาศหรือติดตามโลกาวินาศว่ากันตามจริงแล้วก็พยากรณ์ได้พยากรณ์ไม่ต้องใช้ญาณวิเศษใช้วิจารณญาณใช้ยานอวกาศเอามารวมๆกันใช้พฤติกรรมศาสตร์ของมนุษย์ท่านทั้งหลายฟังช้าๆจิตใจอย่าวอกแวกแล้วคิดตามอาตมาที่ว่าที่อาตมาได้

พยากรณ์โลกาวินาศนี้จริงหรือไม่โลกเราปัจจุบันแปรผันสู่ความเสื่อมแปรผันสู่เสื่อมทรามโรยร้างความดีงามพินิจตามปริศนาคนบาปจะครองเมืองผ้าเหลืองจะโรยราเสือเพ่นจะเป็นหมาอีกาจะเป็นหงส์โลกร้ายจะรุกรานลูกหลานเสียเผาผงคนชั่วจะอยู่ยงคนดีเป็นผีไหวผู้หญิงชิงเสียตัวไม่เลือกผัวว่าของใครสตรีจะกำชัยอาชาในจะอ่อนแอธรรมชาติวิปริตยากคิดจะตามแก้สารทันไม่หันแลสารทันไม่หันแลสารแนแพร่ไปไกลเศรษฐีหนีอยู่ป่าชาวนาถูกขับไล่คนจนกรนกรุงไกลนอนเกินไปในปฐพีคนรวยก็รวยล้นคนจนจนปนปี้โจราและโจรีจะช่อจี้กันเกลื่อนไปน้ำท่าจะแห้งเหือดน้ำเลือดจะหลั่งไหลปฐพีจะเป็นไฟชลาลัยจะไร้ปลาคนดีไม่มีไหวจันลัยจะเบ่งกาสวรรค์หกชั้นฟ้าเทวดาจะลดลงนรกจะเต็มล้นเพราะคนไหลลุ่มหลงพระสงฆ์ไม่มั่นคงเดินหลงทางพระนิพพาน

ผู้ชมคะพรุ่งนี้เช้า NBT ชวนคุณผู้ชมมารับฟังข่าวสารในรายการข่าวยามเช้าติดตามได้ตั้งแต่เวลา 6:10 นถึง 7:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 GHz พลาดไม่ได้นะคะ NBT ขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมรายการของทางสถานีแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

ความเจริญในพระสัทธรรมจะมาเกิดมีท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงปริศนาโลกาพินาศหรือพยากรโลกาพินาศไว้เพื่อท่านทั้งหลายได้ติดตามและไตร่ตรองแล้วก็ต้องยอมรับมันต่อสู้กับมันและก็ต้องมีความคิดที่จะแก้ไขบ้างไม่ใช่ยอมอย่างเดียวได้เกริ่นกล่าวว่าโลกเราปัจจุบันแปรผันสู่เสื่อมทรามถ้าว่าจริงไม่จริงท่านที่เกิดมาเนี่ยอายุ7นะอายุ80ขึ้นมาจนอายุ80ขึ้นมาเนี่ยแต่วันที่80อ่ะท่านเห็นไหมว่าโลกเราปัจจุบันแปรผันสู่เสื่อมทรามจะเราบอกว่าแหมมันไม่น่าเป็นอย่างนี้เลยท้อไหมอย่าท้อโรยร้างความดีงามพินิจตามปริศนาคนบาปจะครองเมืองผ้าเหลืองจะโรยราคนบาปจะครองเมืองท่านคือไม่ความว่าคนชั่วจะครองเมืองเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นทุกที่ทุกแห่งล้วนแล้วแต่มีคนบาปเยอะบาปเยอะหมายความว่ามีจำนวนเยอะขึ้นแล้วทำเยอะขึ้นทำอย่างฉลาดขึ้นจนคนบาปจะครองเมืองครองกันแล้วเมืองไทยในเท่าไหร่ท่านมันจึงรุกรานที่ประเทศไทยรวมทั้งอาชีพด้วยไอ้ที่เขารุกรานก็เพราะคนไทยอ่อนแอด้วยอ่อนแอด้านกฎเกณฑ์ด้านกฎหมายด้านศีลธรรมด้านความรักชาติแล้วจะเกิดเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้ามือเจ้าภาพไม่ค่อยมีคนบาปจึงครองเมืองคนใส่สูทกับคนนุ่งผ้าตูดขาดบางทีสู้คนนุ่งผ้าตูดขาดไม่ได้ในความดีเห็นคนใส่สูทอาตมาว่าดูบางคนแล้วสู้คนนุ่งผ้าตูดขาดไม่ได้หรอกภายในจิตใจนั้นนะมีแต่ผีเปรตเกาะกินอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าปีศาจใส่สูตรแล้วเอาเครื่องเพชรพลอยมาประดับไอ้เครื่องเพชรพลอยนั้นก็ไม่ใช่ของใครหรอกโกงให้ตัวให้ลูกให้เมียให้ตัวให้เมียให้ลูกเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งนี้จึงมีความเปลี่ยนแปลงไปว่าคนบาปจะครองเมืองแล้วจะบอกคนบาปไปด้วยว่าคุณครองได้อีกไม่นานหรอกแล้วก็ไม่ชื่นบานในการครองเมืองนั้น

0: สวัสดีค่ะการทำดีแม้ไม่มีใครเห็นความดีก็ย่อมสำเร็จโดยสมบูรณ์แล้วในขนาดเดียวกันความชั่วที่ถูกกระทำลงแม้ไม่มีใครรู้เห็นความชั่วก็ย่อมสำเร็จโดยสมบูรณ์แล้วเช่นเดียวกันพระคติธรรมอันทรงคุณค่าจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่เราทุกคนสามารถน้อมนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้นะคะสำหรับช่วงนี้เชิญรับชมรายการธรรมรสธรรมรัตน์ค่ะ
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียง

0: ียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียงเป็นตอนจบแล้วนะคะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

โรงงานต่างๆเนี่ยที่มีรถขนส่งเนี่ยปลูกมะยมเยอะๆนะถ้าใครไม่ปลูกมะยมเนี่ยอาตมาจะถือว่าผิดผิดลักษณะโรงงานมันเป็นมหานิยมเพื่ออะไรที่เวลาคนมันไปพักอันนี้มะยมตรงนี้ต้นตรงนี้ต้นตรงนี้ต้นนึงผู้บัญชาท่านเวลามันจะออกรถมันจะได้ไปรูดกินมันจะได้ไปรูดกินเป็นมึงจะกินก็กินปูให้คนกินสิท่านให้คนขับรถพนักงานมากินจะได้ชื่นใจยิ่งโรงงานใหญ่ยิ่งต้องปลูกเยอะท่านถ้ามีที่นี่ไปปลูกอะไรท่านตะโกดัดกินได้ไหมท่านมันเป็นพืชเศรษฐกิจไหมท่านต้องไปเสียค่าตัดค่าอะไรต่ออะไรยุงไตหงไม้ดัดเนี่ยนะไม้ดัดเข้าไปอะไรไม่โตในที่บางที่ท่านเองคือตัดกิ่งมาแล้วทำเป็นทรงกลมมาแล้วเนี่ยรากมันจะไม่งอกออกไปเยอะต้นไม้เนี่ยมีอะไรมีรากแก้วเนี่ยยอดมันสูงเท่าไหร่นะท่านวัดไปที่รากแก้วมันจะเท่านั้นน่ะถ้ามันไปเจอหินมันจะม้วนแต่มันก็ยาวออกไปอีกแล้วฝนมันก็จะมาตรึงเขาจึงบอกว่าการเรียนธรรมคือตัดยอดทิ้งซะแต่เป็นบางต้นนะท่านนะมะพร้าวต้นตาลตัดยอดไม่ได้นั่นปลูกอะไรมันเป็นประโยชน์ใช่ไหมมะกอกปลูกริมน้ำซะท่านออกเป็นกล้ามลดผลงามๆเชื่อมน้ำตาลหวานซ่านไส้เชื่อมน้ำตาลก็อร่อยดองแช่อิ่มจิ้มพริกเกลือแซ่บเหลือใจน้ำลายไหลไข่เห็นไปชุ่มคอปลูกปลาดันกันไว้บ้างข้างริมน้ำต้มปลาทูอร่อยล้ำเปรี้ยวฉ่ำสอปลาดันก็ปลูกไว้บ้างข้างๆริมน้ำไม้มงคลเลยเนี่ยที่อาตมาพูดเนี่ยนี่ไม้มงคลเลยนะท่านนะไปต้มยำปลาทูเนี่ยถ้าท่านใส่แล้วท่านใส่มะขามเปียกก็รสชาติกลมกล่อมดีแต่ปลาทูมันคาวแรงถ้าใช้ใบมะดันนะกับผลมะดันก็ได้แกงคั่วปลาแล้วท่านปรากฏใส่ใบมะดันอ่อนมะดันมันใบไม่แก่มันยังมันมีแต่แก่ก็ตัดมันซะทีท่านตัดมันซะ

0: ตัดมาไอ้ตรงที่มันใกล้พระอาทิตย์น่ะพระอาทิตย์ส่องทางไหนตัดทางนั้นเดี๋ยวเมื่อออกมาใบอ่อนก็ทำอาหารกินได้ก็แทนใบมะขามได้เหมือนกันที่แรงก็ปลูกมะขามที่ชุ่มน้ำก็ปลูกมะดันก็จบไปท่านเพราะฉะนั้นต้มปลาทูอร่อยล้ำเปรี้ยวฉ่ำสอเหลือแช่อิ่มจิ้มเพริกเกลือไม่เหลือพอเด็กๆขอมะดันดองท้องทุกคนลองดองมะดันเถอะเด็กก็หยิบกินท่านแจกเด็กมันไปมันเหนื่อยมันใช้แรงมากคันดินปลูกพืชคนรวยกล้วยน้ำว้าเป็นสินค้าต้นปรีอีกที่ผลขุดทองกัน10ปีมีแต่จนปลูกกล้วย50ต้นไม่จนทองไปปลูกต้นกล้วยกันซะเพื่อเศรษฐกิจดร.โควิดวรพิพัฒน์เนี่ยท่านปลูกต้นกล้วยตั้งแต่ฉะเชิงเทานะท่านนะปลูกไล่มาจนสุขุมอะไรทั้งสุขุมวิทย์ทางนั้นน่ะทางด้านในนู่นน่ะเจอหน้าท่านก็ถามท่านด็อกเตอร์ทำไมปลูกต้นกล้วยเยอะเอาก็ฟังท่านจะขุนเรื่องปลูกกล้วยปลูกกล้วยอะไรนะสิบร่องเดี๋ยวพอขุดทองสิบปีแล้วกล้วยมันไม่เป็นอะไรที่ใช้ไม่ได้มาท่านถ้าฉันใช้ประโยชน์มันเป็นท่านใบกล้วยเนี่ยบังเงาดีที่สุดออกซิเจนมากที่สุดแล้วมันจะไปปลูกต่อขยายที่มันพอตัดแล้วมันขึ้นแล้วตัดแล้วจะเอาไปทำอะไรทำเชือกกล้วยก็ได้เสน่ห์แรงจะตายไปท่านมันจะไปใช้ประเดี๋ยวลองขายเชือกกล้วยสิท่านเชือกกล้วยย้อมสีลองสิท่านไปขายมัดของเนี่ยคนจะรู้สึกมีเสน่ห์ลองเพิ่มผัดไทยนะฮะผัดไทยหอยทอดเนี่ยท่านลองใช้เชือกกล้วยดูนะท่านจะชนะและใช้ใบตองท่านร้านผัดไทยกับร้านหอยทอดเนี่ยกรุณาเถอะท่านเชือกกล้วยกับใบตองไปให้เขาผลิตมาเลยไปซื้อมาตัดใบตองมานะตัดตามขนาดมาเลยท่านต้องการขนาดนี้ขนาดนี้เช็ดให้ดีนะเอามาตรฐานให้ดีนะร้านขนมถ้วยในร้านขนมต่างๆขนมครกถ้าใส่กล่องโฟมไม่อร่อยท่านถ้าใส่บนใบตองกล้วยอร่อยอ่ะก็ตัดเป็นใบตองกล้วยเอามาส่งสิท่านคนจะได้มีอาชีพแล้วก็จะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีสำหรับชุมชนนั้นสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแล้วแต่จะซื้อกลับบ้านคนก็มีถุงมันแรงถุงผ้าถ้าไม่มีนะแล้วก็พับซะเอาไปตองซ้อนอีกอันหนึ่งแล้วพับแล้วผูกไปแล้วมีขนาดยาวขนาดยาวขนาดสั้นเป็นเสน่ห์ท่านใครทำได้เป็นเสน่ห์นะแล้วคนรวยนิยมซื้อแล้วกล้วยทำอะไรได้ไม่ทำอะไรไม่ได้ไม่มีในโลกเขาบอกว่าเอ้าก็ตัดแล้วนะแล้วทำไงท่านเหลือแต่โคนก็ไม่ต้องขุดสิท่านอาตมาเป็นเด็กเนี่ยนะพออะไรโคนกล้วยมันเน่ามันมียางมันเน่าไปทาหมาขี้เลื้อนหายเลยท่านเอาน้ำไปทาหมาขี้เลื้อนหายนะเห็บหมัดเนี่ยไปเจอนะยางกล้วยเน่าเข้าไปในท่านเรียบร้อยเพราะฉะนั้นกล้วยปลูกกล้วย10ร่องเดี๋ยวเกือบขุดทอง10ปีไปนั่งร่อนทองเงี้ยคนจนน่ะไปนั่งร่อนกันอยู่ในที่บ้านมีแต่ทิ้งบ้านไปนั่งร่อนทองนู่นพิจิตรก็มีไปนั่งแฉะกันเน่าทั้งตัวท่านได้มากระจิตเดียววันนึงทิ้งบ้านทิ้งช่องไปก็เรามันไม่เข้าใจเองทฤษฎีใหม่อันทำให้เกิดสติพอเพียงเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกว่าปลูกกล้วย50ต้นไม่จนทองก็ไปซื้อทองได้ปลูกขนุนหนุนดวงไปร่องตกขนุนดกชะตาดีไม่มีสองขนุนสุกพาดูซีสีเรืองรองกินกับคลองแข่งกะทิสุดวิจารปลูกขนุนมันหนุนดวงเรานะท่านนะกิ่งยังไปทำพระได้เลยกิ่งที่มันตายไปแล้วเนี่ยไปทำพระนะไปทำฐานพระข้างบนไปกิ่งโพที่มันร้างแล้วแล้วก็ข้างล่างนะทำด้วยฐานขนุนเป็นมงคลเขาถือนะท่านนะเขาถือถ้าไปทำฐานพระไปหาขนุนมาพระวุฒิชัยเนี่ยตอนนี้ย้ายไป ทางคลองสามวาอาตมาให้ไปดูขนุนประแต่งขนุนผลที่สุดขนุนโบราณตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้าตอนนี้เหลือสักเมื่อวันก่อนอาตมาไปนับได้สักไม่ถึง10ต้นท่านบันล่มเลยเนื้อแก่งเลยกลัวอย่างเดียวนะกลัวคนจะไม่เข้าใจแล้วไปขุดทิ้งนั่นเป็นต้นไม้สมัยรัชกาลที่ห้านะท่านนะแล้วใครจะให้ปลูกล่ะถ้าท่านไม่ทรงเลือกพันธุ์เองเพราะนั่นเป็นละเป็นสถานที่อะไรพระราชวังชั้นนอกทวสเกตเป็นนอกพระราชวังท่านเพราะท่านถึงให้ปลูกอ่ะสนับปลูกมะขามไหมเผื่อคนบรรพชาติจะได้กินกันลงมากินกันไม่หวงใกล้ๆพระราชวังดุสิตก็ส่งปลูกมะขามไหมจะได้กินกันบ้างกินใบองใบอ่อนกันบ้างพระมหากษัตริย์ท่านทรงรู้การดำรงชีพของประชาชนแต่ในนี้ไม่ใช่ที่นั่นปลูกอะไรก็ไม่รู้คิดไม่ได้นกก็ไปกินไม่ได้สัตว์ก็กินไม่ได้มันก็เลยขาดอะไรท่านขาดระบบนิเวศปลูกต้นไม้หลายๆชนิดเนี่ยระบบนิเวศมันจะกลับคืนมาสู่เราแล้วอากาศมันจะดีแล้วขนุนดกชะตาดีไม่มีสองคือขายนะท่านขนุนสุกผ่าดูสีสีลองๆมันผ่าเป็นทองคำนะท่านผ่าขนุนเนี่ยเราเห็นทองคำเลยโอ้โหกินทองคำเหมือนดีกว่าสีลองๆกินกับคลองแคลงกับที่สุวิจารขนุนมันออกหน้าแรงแก่ร้อนในท่านจำไว้คลองแคลงเนี่ยมันคือคาร์โบไฮเดรตกะทิเป็นส่วนไขมันแต่มากินหน้าร้อนแล้วมันจะร้อนวิธีที่จะแก้ร้อนได้ต้องกินกับขนุนเท่านั้นต้องฉีกขนุนใส่เข้าไปแม้กระโบราณเขาไม่ทำขนมมาอย่างนี้หรอกขนมเปียกปูนเนี่ยท่านทำไมทายยาเนี่ยทำไมหน้าแรงเขากินขนมเปียกปูนเหรอท่านเขาก็เอากำมะพร้าวมาเผาเขากำมะพร้าวเผาพอเป็นฐานแล้วมาก็มาผสมกับแป้งก็เอาสูตรนั่นแหละสูตรที่ทำรอดช่องนั่นมาทำท่านเอามะพร้าวโรยฐานทำไมเราต้องกินเราต้องกินฐานเข้าไปอ้าวร่างกายจะได้เย็นชาโคท่านก็ชาโคถ้าจริงขนมเปียกปูนก็ชาโคนี่เองท่านแต่ถ้าพ้นฤดูร้อนไปแล้วก็ท่านจะใส่ใบเตยก็ได้จะได้เพิ่มคลอโรฟิลท่านในเส้นเลือดแล้วก็มันความจริงก็ไม่เข้าไปต้องไปทำขนมเปียกปูนแล้วท่านใครทำรอดช่องเป็นนะท่านนะท่านเอาถ่านใส่ไปด้วยถ่านกำมะพร้าวนะท่านใส่ไปด้วยแล้วตั้งชื่อว่าลอดช่องพระราหูกินแล้วนะร่างกายจะเย็นแทนที่เราจะไปขูดมะพร้าวใช่ไหมท่านก็คั้นกะทิซะคั้นกะทิซะแช่ตู้เย็นก็ไม่เสียแล้วมีน้ำกะทิแถมไปพอถึงก็กลิ่นลาดกันเองร่างกายก็จะเย็นสบายทุเรียนก็เหมือนกันออกหน้าร้อนการคนที่เดินไม่ให้เลยนะท่านผู้ชมจำไว้นะการกินทุเรียนไม่ให้เลยคือกินกับกาแฟดำอย่าไปใส่นมหั่นเป็นชิ้นเลยท่านมันจะเละมันจะละก็ช่างมันตักใส่ปากเข้าไปซดกาแฟตามเข้าไปเราจะได้หลีกเลี่ยงไขมันที่ร่างกายเราไม่ต้องไปสะสมแล้วไม่มีเลยลองกินดูเถอะท่านแล้วบอกเลยกินทุเรียนกับกาแฟดำถือว่าเป็นชาโคแล้วร่างกายเราจะเย็นท่านแล้วไม่มีเลยสักอึกเดียวถ้าไปกินโค้กไปกินโซดานะไปกินน้ำเกลือแล้วกินทำไมมันเสียรสชาติฝรั่งเนี่ยตมาแนะนำมาเยอะแล้วไปลองดูได้เลยท่านแต่ท่านถ้าไม่กินนะท่านนะท่านจะเลอะอยู่นั่นนะแหละหน้าร้อนนะไปกินผลไม้ชนิดนี้ท่านซึ่งมีกรดขมถันอยู่ด้วยลมตีขึ้นแน่นหน้าอกต้องกินทานลงไปทานคือกาแฟนี่คือข้อแนะนำนะขนุนสุภาดุสิตศรีนองกินกับของกระที่สุวิจารหรือจะกินเคียงข้าวกับข้าวเหนียวข้าวเหนียวขนุนเพราะข้าวเหนียวกินแล้วมันร้อนนี่ท่านมันมีกะทิกินเดียวๆกรอบนุ่มชุ่มหอมหวาน เม็ดโตๆเก็บไว้ปลูกกินลูกงานเหลือต้มทานไส้กะหรี่ปั๊บรับรองดีเหลือเม็ดโตๆไว้พอพันท่านพอพันพอมันโตเท่าไหร่ก็ไปซื้ออะไรเลือกหัดต่อตะหัดอะไรเสียบยอดไปซะบ้างถ้าไม่เสียบยอดมันจะโตแล้วหนุนไปทาบกิ่งเอาทีหลังมันจะได้ต้นเดียวก็ได้หลายพันใช่ไหมท่านผมที่มันกลายไงท่านน้ำที่อาจจะกลายดีก็ได้ถ้าเราอุดมสมบูรณ์ไม่ขนุนต้มอาตมาว่าต้มแล้วใส่เกลือหน่อยท่านนะเอาลงจากอะไรเอาลงจากเตานะร้อนๆ นะท่านใส่เกลือลงไปก่อนลงจากเตาร้อนๆนะผึ่งลงไม่แห้งเนี่ยแล้วลองบีบดูสิท่านกินดิโอ้โหกินกับกาแฟก็อร่อยท่านดีฝาอะไรเขาคั่วเขาเรียกเม็ดอะไรนะที่เขาคั่วคนจีนเขาคั่วเกาลัดลองไปทำดูเถอะแล้วเอาเม็ดขนุนเนี่ยท่านไปซื้อเม็ดขนุนที่ตลาดเลยใครทำกะหรี่ปั๊บเนี่ยท่านลองทำกะหรี่ปั๊บไส้ขนุนดูท่านมีไส้เผือกแล้วท่านมีไส้ไก่แล้วท่านมีไส้อะไรต่ออะไรนะท่านลองทำกะหรี่ปั๊บไส้เม็ดขนุนดูเถอะที่พูดที่บอกโอ้โหรู้ได้ยังไงอ่ะไม่เคยทำมันจะไปรู้ได้ยังไงล่ะท่านเราทอดมันจะหอมหอมมากกว่าโทเหลืองอีกท่านเพราะฉะนั้นไส้กะหรี่ปั๊บรับรองดีกินมะม่วงหวานหอมเด็ดเก็บเม็ดไว้ปลูกหัวไร่ไปทุ่งบำรุงที่เด็กนกกาอาศัยพอต่อชีวิตบารมีแผ่ไปไม่โรยราที่มีโคกๆกับปลูกมะม่วงไว้บ้างมะม่วงอะไรมะม่วงเบาท่านมะม่วงกะลอดมะม่วงอกล่องปลูกไม่เป็นต้องเป็นเศรษฐกิจท่านปลูกให้คนให้นกกามาอาศัยมันกินกันกินกันแล้วมันเป็นพวกเราท่านเป็นบารมีของเราบารมีแผ่ไปไม่โรยรามะม่วงสุกข้าวเหนียวมูลแม่ขุนเอ้ยหลับสะเบยครึ่งวันกันเชียวหนาเหลือกวนทำไส้ขนมสมขนานำเงินตาเข้ากระเป๋าของเราตุงแทนที่เรากวนมะม่วงธรรมดาลองทำไส้มันใหม่สิท่านเอามะม่วงผสมกันนะท่านสับปะรดดูสิมันจะได้ไม่เหนียวมากเราทำไส้ขนมน้ำมะม่วงในดีที่สุดใครที่เป็นโรคลำไส้นะท่านนะก่อนนอนให้ดื่มน้ำมะม่วงพุทธเจ้าท่านสอนว่าเขาเรียกน้ำอัมพบาลอัมพปานะแก้โรคกระเพาะโรคลำไส้อย่าไปคิดว่ามะม่วงไม่สำคัญนะไปดูผลไม้ในนั่นเลยฮะในประเทศอินเดียเลยท่านไปประเทศอินเดียท่านจะเจอน้ำมะม่วงส่วนคนไทยเราไม่นิยมกินน้ำมะม่วงเพราะไม่รู้คุณค่าของน้ำมะม่วงนะแต่เม็ดอย่าไปทิ้งท่านนะอย่าไปทิ้งถ้าขายก็ได้เงินตานำเงินตาเข้ากระเป๋าของเราตุกริมน้ำนะริมน้ำอย่าลืมนะปลูกกระเฉดผักบุ้งเทศผักบุ้งไทยปลูกในทุ่งผัดแกงส้มรวกข้าวสิกะทิปรุงขายข้ามทุ่งข้ามท่าฟ้าเมืองไทยผักบุ้งเราก็ไม่ปลูกท่านพอนาพอขึ้นในนาก็ถกผักบุ้งทิ้งก็ไปแปะริมน้ำผักบุ้งเป็นผักบุ้งดอนเส้นจะเล็กๆกับผักบุ้งน้ำเรากินแต่ผักบุ้งจีนแล้วผัดเผ็ดนี่ท่านผัดเผ็ดแกงผักบุ้งผัดเผ็ดหมูก็ได้ท่านผัดเผ็ดปลาหมอก็อร่อยผัดเผ็ดปลาช่อนก็อร่อยผักบุ้งเนี่ยแกงอะไรท่านแกงก็แกงส้มก็ได้แกงเทโพก็ได้ท่านจะแกงเทโพไหมฮะก็แกงหมูเทโพความจริงโบราณเขาแกงด้วยปลาเทโพตัวเล็กเพราะในปลาเทโพเนี่ยมันจะมีไขมันอยู่สับเป็นท่อนๆเป็นบ้องๆแกงเขาเรียกแกงผักบุ้งเทโพต่อไปต่อมาเมื่อไม่เป็นปลาเทโพคนจีนก็เอาหมูมาแกงแทนเพราะมันมีไขมันเขาเรียกแกงหมูเทโพก็คือแกงส้มใส่กะทินั่นเองท่านแต่เครื่องแกงต้องคั่วเป็นเครื่องแกงเผ็ดต้องคั่วแล้วจะมีมะขามเปียกใส่ไปแล้วอย่าลืมนะ พิมพ์มะกรูดกับใบมะกรูดผ่าพิมพ์มะกรูดนะผ่ามะกรูดใส่ลงไปเลยท่านตัดคาวตัดเลี่ยนให้ออกขมขมหวานหวานมันๆเค็มๆขมหวานมันเค็มจบแล้วท่านคุณค่าของพระบุญสูงว่าโถไปดูเมืองจีนที่ท่านโยงเข้าไปเวียดนามเขาไปซื้ออะไรมาถวายอาตมารู้ไหมไปตั้ง10กว่าวันครูโรงเรียนเนี่ยไปซื้อไอ้เครื่องถางผักบุ้งของท่านเป็นเหล็กแหลมๆยาวท่านเนี่ยเสียบไปในผักบุ้งแล้วดึงปื๊ดออกเป็น4แฉกผัดผักบุ้งคล้ายๆหนวดมังกรแล้วก็ไอ้เนี่ยมันก็จะสามารถผัดกุ้ยช่ายผัดกุ้ยช่ายแล้วทำอย่างนี้แต่คนจีนไม่ใช่คนจีนคนเวียดนามเขาเอาไอ้เหล็กแหลมเนี่ยเสียบเข้าไปท่านแล้วรูดปื๊ดมันก็จะเป็นออกเป็นแฉกเล็กๆเป็นการผัดหนวดมังกรก็คือขึ้นช่ายไม่โดนแดดเอาอะไรคลุมไว้มันโตขึ้นพอเปิดมันขาวๆนั่นแหละคือผัดหนวดมังกรแล้วได้ขึ้นช่ายขาวก็เขาเห็นคุณค่าของบุ้งเขาจึงผลิตเครื่องมือมาแล้วพอบุ้งผัดกับน้ำมันหมูนี่มันจะสุดอร่อยเต้าเจี้ยวนากระเทียมน้ำมันหมูเท่านั้นแหละน้ำตาลหน่อยนึงมีน้ำนิดนึงนะเพราะน้ำมันหมูเดือดก็เทโครมไปนะขยับขยับกระชากกระชากเพราะไฟแลบแผลบไอ้ไฟแลบมันก็ไม่ใช่รุ่นกระทะหรอกท่านมันไปโดนน้ำกับน้ำมันมันก็แลบแผลบนะแต่จะเป็นกระทะเหล็กนะท่านกระทะทองแดงเขาไม่ผัดกันนะท่านเขาไว้ใส่สัตว์นรกนะวันนี้ขายข้ามทุ่งข้ามท่าฟ้าเมืองไทยอย่าลืมปลูกแปลงแมงลักไว้สักนิดกินแก้พิษแก้แพ้ทั้งแก้ไข้ขนมจีนแมงลักแก้มแช่มชื่นใจเม็ดแช่ใส่น้ำหวานทานชื่นสวงปลูกแมงลักไว้บ้างแมงลักมันร้อนนะท่านนะขับลมดีเหลือเกินแกงเลียงถ้าไม่มีใบแมงลักนะถือว่าไม่เป็นแกงเลียงท่านขับน้ำนมถ้าไม่แกงเลียงนะใส่ใบแมงลักนะน้ำนมไม่ออกท่านเลือดลมไม่เดินหน้าร้อนๆก็เอาแมงลักมาแช่ครับท่านใส่กับน้ำหวานเอาน้ำแข็งใส่หน่อยดื่มเลือกไปเนี่ยโอ้โหเนี่ยลำไส้เนี่ยปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บมันแค่ตอนเรากินเจลไปน่ะมันทำให้ระบบระบายในลำไส้ดีท่านใครที่อะไรใครที่เป็นโรคท้องผูกน่ะให้กินแมงลักก่อนนอนเถอะท่านแล้วรับรองไม่ต้องเอายาเม็ดเนี่ยไปเสียบก้นไม่ต้องไปเสียบก้นแก้จากภายในอย่าไปที่ปลายเหตุกระเพาะเราก็จะได้แมงลักนะท่านเด็กเนี่ยท้องผูกสมัยก่อนเนี่ยเขาให้กินแมงลักเพราะเด็กมันกินข้าวเด็กบ้านอาตมาเนี่ยคนจนมันกินข้าวมากฝาผักเขาต้องขายอะไรขายแมงลักใส่น้ำหวานแล้วน้ำหวานจะเอาน้ำอะไรนะน้ำแดงน้ำมะลิน้ำสละเลือกกินเดียวสิท่านแล้วใส่น้ำแข็งแม้แต่ไอศครีมต้องใส่แมงลักบ้านอาตมาสมัยก่อนไอศครีมเราใส่แมงลักนะท่านนะดูไปนี่มันชื่นจะมันลื่นดับไปลองทำดูสิท่านขอตัวอย่างไม่ลองไม่รู้ท่านแล้วก็ให้ยอดมันแก่ก็ดอกมันก็ร่วงเม็ดมันก็ร่วงมันขึ้นเป็นแปลงปลูกทีเดียวนะกินแต่ใบอย่าตัดยอดเหลือใบไปปลายไว้แก่แล้วมันร่วงเองละท่านไม่มีอะไรไม่คุ้มค่านะนี่คือแมงลักขนมจีนแก้มแมงลักแก้มช่ำชื่นใจเม็ดแช่ใส่น้ำหวานทานชื่นสูงขอกล่าวเตือนชาวไทยในทุกที่ถ้ารอรีแล้วหนาหน้าเป็นห่วงจะจ่ายเงินอีกหลายเท่ากระเป๋ากลวงน้ำตาร่วงเพราะเพราะเกียจคร้านที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยเพราะเราเป็นคนขี้เกียจไงท่านเมื่อเราเป็นคนขี้เกียจเราจะกินอะไรแล้วท่านทุกอย่างก็ต้องซื้อแต่ถามว่าเงินที่จะซื้อไปเอามาจากไหนถ้าทุกบ้านมันปลูกใกล้ๆเคียงกันมันก็มีการแลกเปลี่ยนเพราะทฤษฎีพระเจ้าอยู่หัวคือแจกจ่ายขายซื้อเรื่องกติกาท่านบอกแจกคือน้ำใจเขาไม่มาขอก็แจกครับจ่ายคือเอาไปนู่นเอาคนนู้นเอาไปนี่ไปงานวัดงานวาเนี่ยเห็นแต่เงินกันนะท่านก็บอกโยมสิโยมนะอีก 2-3 วันจะงานวัดใครมีผักอะไรมากองรวมกันแล้วตัดสินใจก่อนงาน2วันว่าจะทำกับข้าวอะไรกินจ จะได้ซื้อเพื่ออาหารเพื่อโปรตีนเพื่อเนื้อสัตว์เอามาผสมในขอบริจาคเงินและเอาเงินโยมไปซื้อไปบ้านไหนบ้านไหนเนี่ยไปวัดไหนวัดไหนเนี่ยเอาไปฝากบ้างอาตมาไปเทศเนี่ยบอกว่าเอาโยมพระเจ้าคุณจะต้องถวายอะไรบ้างบอกบ้านท่านปลูกอะไรเล่าไปลพบุรีท่านสามีผู้ใหญ่บ้านเขาตายสมภารก็จัดแจงเป็นห่วงโยมก็นิมนต์มาถามว่าเราทางบ้านท่านปลูกอะไรอ่ะทำอะไรกันกินนะตรงนั้นอ่ะเอาโพธิสงฆ์เอาโพธิสงฆ์ก็โพธิสงฆ์สิครับเอาสองแบบแบบต้มกับแบบไม่ต้มแบบไม่ต้มคือแบบต้มหมายความว่าพรุ่งนี้ผมต้องแจกแหละถ้าแบบไม่ต้มผมยังเก็บไว้ได้หลายวันแล้วเราก็คัดเอาแหละเอาไอ้เม็ดอวบๆเอาไว้ปลูกต่อโอ้โหคราวนี้ท่านถวายมา50กิโลอย่างน้อย25กิโลสบายอาตมารวยแล้วท่านไปแจกโยมบริษัทใหญ่ๆนะเขาต้มเขาสะอาดได้มั้ยกินกันอร่อยแล้วก็ไปต้มต่อแล้วก็แกะเอามาทำกับข้าวต้มกับหมูมาต้มกับซี่โครงหมูใส่ลากบัวเข้าไปเท่านี้ก็เก๋ตายแล้วท่านใช่ป่ะเพราะลากบัวมันทำให้เย็นไงท่านถั่วก็มีเพราะนั้นที่กล่าวเช่นนี้ท่านเวลาไปเทศตามที่ต่างๆเอาถ้าเป็นชาวทะเลเอากะปิแต่อย่าไปซื้อนะถ้าอยู่ทางอีสานเอาผักอีสานมาไม่ต้องไปซื้อพัดลมพัดลมมาให้หรอกลำคาญก็เสียเงินด้วยแล้วโยมได้ทำบุญจากผลิตภัณฑ์ของโยมเองด้วยเอามะละกอมาได้ส่งเข้าโรงครัวแกงส้มให้เด็กก็ได้ส้มตำก็ได้ท่านแกงปลาสับก็ได้มะละกอเนี่ยท่านสับห่างๆเลยนะสับหยาบๆเนี่ยท่านแกงคั่วปลาสับเนี่ยใส่ใบมะกรูดไปหน่อยนะบดโถท่านลองไปกินดูเถอะอ้าวอาตมาอยากให้ประชาชนทั้งหลายเนี่ยเข้าใจการพึ่งพาตนเองนะธรรมะที่สำคัญสุดคืออัตตาหิอัตโนนาโถโกหินาโถปรสิยาถ้าแปลแบบอาตมาง่ายๆคือว่าพระเจ้าสอนให้พึ่งตนเองอย่าไปแบมือขอคนอื่นเพราะทันทีที่เราขอจากคนอื่นเนี่ยมือที่เขาให้เราเนี่ยอยู่เหนือมือเราแล้วเขามีอำนาจในการต่อรองคนที่คอร์รัปชันจะถูกต่อรองด้วยคนที่ให้เสมอเพราะท่านแบมือเอาของเขาเขาจะมีโอกาสต่อรองเดี๋ยวนี้เขาต่อรองอย่างมีหลักฐานเขาต่อรองอย่างมีหลักฐานและหลักฐานเป็นคลิปเสียงเป็นวิดีโอเล็กๆเป็นปากกาเล็กๆท่านมีโอกาสรู้เลยเพราะฉะนั้นในโลกใบนี้จึงต้องหัดพึ่งพาตนเองและคนที่เกิดมาหัดพึ่งพาตนเองมันใช่ทุกอย่างขอท่านขอจากรัฐบาลรัฐบาลก็คือภาษีของคนที่ขยันคนที่พึ่งพาตนเองได้และเป็นที่พึ่งพาคนอื่นได้รัฐบาลจึงมีเงินไปแจกทุกรัฐบาลแต่เราจะอยู่อย่างกันอย่างนี้เหรอไม่ได้จะทุจริตกระเป๋าฉบับอะไรฉบับย่อสุดแบบที่อาตมาว่าดินใส่ขวดเม็ดพืชปักน้ำหนึ่งขวดเจาะรูข้างหัวเจาะรูด้านข้างความลงไปมันหยดติ๋งติ๋งทฤษฎีง่ายที่สุดให้เจอแดดในพอสมควรแก่พืชถ้าดูอย่างนี้แล้วไม่ทำนี่ก็ไม่รู้จะพูดกันยังไงนะท่านนะเพราะฉะนั้นจึงขอฝากท่านผู้ชมทั้งหลายไว้ว่าจงหันมาพึ่งพาตนเองจะไปขอร้องต่อเทวดามากนักเลยจะไปขอร้องต่อรัฐะมากนักเลยถ้าเราพึ่งพาตนเองได้เราก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขภาคภูมิใจและไม่มีใครดูถูกเรา
1: คุณผู้ชมคะการน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาปฏิบัตินับเป็นการพึ่งพาตนเองที่สามารถเห็นผลได้ชัดเจนที่สุดนะคะเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเอาไว้ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนนั้นแลเป็นที่พึ่งแห่งตนนั่นเองค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วดิฉันสิริสัมภาเอกเอี่ยมศิลป์รวมทั้งทีมงานทั้งหมดต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: นะครับเราจะมาทำความรู้จักคาเฟอีนให้มากขึ้นและเจาะลึกกันว่าคาเฟ
1: ร่างกายต้องการคาเฟอีนนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนคงคุ้นชินกับประโยคนี้ซึ่งมาจากเพลงยอดฮิตนะครับวันนี้ก็เลยเป็นโอกาสอันดีที่เราจะมาพูดคุยกันในประเด็นเรื่องของคาเฟอีนนะครับคาเฟอีนนั้นถือได้ว่าเป็นสารที่มีรสขมนะครับแล้วก็ร่างกายของเราเนี่ยสามารถดูดซึมสารคาเฟอีนเข้าสู่กระแสเลือดได้อย่างรวดเร็วเลยก็คือภายใน45นาทีนะครับซึ่งเจ้าสารตัวนี้นะครับสามารถคงค้างอยู่ในกระแสเลือดของเราได้เป็นระยะเวลานานเลยก็คือตั้งแต่1ชั่วโมงครึ่งจนถึง9ชั่วโมงครึ่งเลยทีเดียวนะครับเมื่อพูดถึงในเรื่องของคาเฟอีนนะครับอวัยวะที่สำคัญที่จะเป็นตัวที่จะทำลายสารชนิดนี้ก็คือตับของเรานั่นเองสำหรับคาเฟอีนนั้นเวลาเราพูดถึงนะครับเราก็จะคิดถึงพวกเครื่องดื่มนะครับโดยเครื่องดื่มที่สำคัญก็คือตัวกาแฟนั่นเองหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะวัยผู้ใหญ่ไม่สามารถจินตนาการตัวเองได้นะครับว่าถ้าสมมติตื่นมาในตอนเช้าโลกใบนี้ไม่มีกาแฟเขาจะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างไรนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับกาแฟ1แก้วให้คาเฟอีนอยู่ที่ประมาณ95มิลลิกรัมแต่ถ้าสมมติว่าเป็นกาแฟชนิดที่เป็นผงสำเร็จรูปเนี่ยนะครับก็จะมีปริมาณคาเฟอีนน้อยลงมาหน่อยก็คืออยู่ที่ประมาณ60มิลลิกรัมนะครับในขณะที่อาจจะมีอีกกาแฟชนิดหนึ่งนะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินเวลาไปร้านกาแฟเราเรียกว่ากาแฟดีแคฟกาแฟดีแคฟนั้นเป็นกาแฟที่มีปริมาณคาเฟอีนน้อยมากๆเลยก็คือ1แก้วเนี่ยให้คาเฟอีนอยู่แค่ประมาณ4มิลลิกรัมด้วยกันดังนั้นสำหรับบุคคลที่มีปัญหาหรือมีความกังวลในเรื่องของการได้รับคาเฟอีนมากจนเกินไปแต่ยังต้องการที่จะดื่มกาแฟก็สามารถสั่งเป็นกาแฟดีแคฟได้นะครับนอกเหนือจากในเรื่องของกาแฟแล้วนะครับคุณผู้ชมก็มีเครื่องดื่มอีก2ชนิดซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งของคาเฟอีนที่สำคัญนะครับตัวแรกเลยก็คือเครื่องดื่มชูกำลังครับซึ่งเครื่องดื่มชูกำลังโดยทั่วไป1แก้วเนี่ยให้ปริมาณคาเฟอีนสูงถึง85มิลลิกรัมซึ่งก็ใกล้เคียงกับปริมาณการดื่มกาแฟ1แก้วนะครับในขณะที่เครื่องดื่มอีกชนิดหนึ่งก็คือชาครับคุณผู้ชมก็ให้คาเฟอีน1แก้วอยู่ที่ประมาณ50มิลลิกรัมด้วยกันทีนี้ในเรื่องของการดื่มคาเฟอีนนะครับหรือการดื่มกาแฟพูดง่ายๆนะครับจะมีปัญหาต่อสุขภาพของเราอย่างไรบ้างนะครับโดยปกติแล้วทั่วๆไปนะครับอาจจะเกิดอยู่ใน2กรณีด้วยกันนะครับกรณีแรกเราเรียกว่าภาวะทนต่อคาเฟอีนหรือคาเฟอีนทอลเรนซ์นะครับซึ่งภาวะทนต่อคาเฟอีนหมายความว่าอย่างไรนะครับยกตัวอย่างง่ายๆสมมติว่าผมดื่มกาแฟ1แก้วเป็นประจำทุกวันนะครับดื่ม1แก้วรู้สึกสดชื่นนะครับแต่เมื่อดื่มเป็นระยะเวลานานๆนะครับก็จะพบว่าการดื่มกาแฟ1แก้วนั้นไม่เพียงพอที่จะทำให้ร่างกายของเรานั้นสดชื่นก็จำเป็นที่จะต้องดื่มกาแฟเพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของภาวะทนต่อคาเฟอีนนะครับอีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของภาวะถอนคาเฟอีนหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเราดื่มกาแฟเป็นระยะเวลานานๆ นะครับแล้วอยู่ดีๆอาจจะเกิดเหตุบางอย่างอย่างเช่นไปท่องเที่ยวไม่สามารถหาร้านกาแฟมาดื่มได้นะครับก็ทำให้ต้องหยุดกาแฟอย่างกระทันหันนะครับเมื่อหยุดกาแฟอย่างกระทันหันก็อาจจะทำให้เกิดในเรื่องของผลเสียต่างๆอย่างเช่นมีอาการมึนงงนะครับปวดศีรษะไม่สดชื่นนะครับดังนั้นบุคคลที่มีการวางแผนว่าจะลดหรืองดการดื่มกาแฟนะครับก็ไม่ควรที่จะหยุดดื่มกาแฟทันทีเลยเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดอาการต่างๆเหล่านั้นได้นะครับดังนั้นถ้าสมมติอยากจะงดกาแฟจึงควรที่จะค่อยๆลดปริมาณการดื่มลงนั่นเองนะครับและนั่นก็คือในเรื่องของผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากตัวกาแฟนะครับทีนี้ในเรื่องของผลสุขภาพอื่นๆนะครับก็อาจจะมีบางคนนะครับได้รับข้อมูลว่าการดื่มกาแฟมากจนเกินไปเนี่ยอาจจะส่งผลเสียต่อในเรื่องของมวลกระดูกซึ่งอาจจะลดลงได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นในเรื่องของมวลกระดูกเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับโดยเฉพาะคนตั้งแต่วัยกลางคนขึ้นไปนะครับเพราะว่าเมื่อเราอายุตั้งแต่30ปีเนี่ยมวลกระดูกจะค่อยๆลดลงนะครับและมวลกระดูกจะลดลงมากในกลุ่มหญิงวัยหมดประจำเดือนเนื่องจากว่ามีปริมาณของฮอร์โมนที่ชื่อว่าเอสโตรเจนลดน้อยลงนั่นเองทีนี้เมื่อกลับมาในเรื่องของคาเฟอีนกับในเรื่องของมวลกระดูกนะครับก็อาจจะเป็นไปได้นะครับว่าคาเฟอีนถ้าดื่มในปริมาณที่มากจนเกินไปก็อาจจะส่งผลกระทบต่อมวลกระดูกได้เนื่องจากอะไรเพราะว่าคาเฟอีนนั้นจะไปทำให้ในเรื่องของการดูดแคลเซียมที่บริเวณลำไส้เล็กของเรานั้นมีประสิทธิภาพด้อยลงไปนะครับอีกกรณีนึงก็คือการได้รับแคลเซียมตอนได้รับคาเฟอีนในปริมาณที่เยอะเนี่ยนะครับก็จะทำให้ร่างกายของเรามีการ

0: ับแคลเซียมออกทางปัสสาวะมากยิ่งขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมดื่มกาแฟอยู่ประมาณ1-2แก้วต่อวันก็ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าก็มีการศึกษาในกลุ่มวัยหมดประจำเดือนชาวสวีเดนจำนวน 61,000 คนนะครับก็พบว่าต้องดื่มกาแฟสูงถึง4แก้วขึ้นไปต่อวันนะครับถึงจะทำให้ปริมาณหรือความหนาแน่นของมวลกระดูกของเราลดลงไปนั่นเองนะครับนอกเหนือจากนี้แล้วนะครับอาจจะต้องระมัดระวังในกลุ่มคนบางกลุ่มนะครับอย่างเช่นคนที่มีปัญหาในเรื่องของการนอนไม่หลับหรือมีปัญหาในเรื่องของความวิตกกังวลหรือแอนไซตี้เพราะว่าการได้รับกาแฟหรือคาเฟอีนมากจนเกินไปอาจจะทำให้อาการต่างๆเหล่านั้นเกิดขึ้นได้มากขึ้นนั่นเองนะครับดังนั้นโดยปกติแล้วถ้าสมมติว่าเราไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของนอนไม่หลับหรือวิตกกังวลนะครับแล้วก็มีสุขภาพกระดูกที่ดีการดื่มกาแฟ 1-2 แก้วต่อวันก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆเกี่ยวข้องกับในเรื่องของคาเฟอีนนะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: และนี่ก็คือเรื่องราวของคาเฟอีนนะครับหวังว่าท่านผู้ชมจะได้ความรู้และเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบของคาเฟอีนอย่าลืมนะครับว่าความพอดีคือสิ่งสำคัญดื่มได้แต่ควรอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมและรวมถึงรับประทานอาหารที่หลากหลายเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีนะครับช่วงสิทธิประโยชน์น่ารู้ในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของประเภทของโฉนดที่ดินกันบ้างซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับคนที่กำลังมองหาที่ดินเพื่อซื้อหรือถือครองเริ่มต้นเราจะมาดูกันว่าเอกสารสิทธิ์ประเภทต่างๆมีอะไรบ้างและแต่ละประเภทแตกต่างกันอย่างไรไปชมกันครับ

เอกสารสิทธิ์ที่ดินเป็นสิ่งที่ใครๆก็อยากมีไว้ในครอบครองนะคะที่ดิน1แปลงมีเอกสารสิทธิ์ได้1ใบและที่เราได้ยินกันมาเอกสารสิทธิ์มีมากมายได้แก่อะไรบ้างวันนี้เรามารับฟังกันนะคะวันนี้จะมีนำมาฝากทั้งหมด5ประเภทค่ะ1โฉนดที่ดินหรือที่เรียกว่านสสี่จอเวลาที่เราเห็นกระดาษใบนี้ข้างบนจะมีตราคุดซึ่งเป็นสีแดงเพราะฉะนั้นจึงนิยมเรียกว่าโฉนดคุดแดงนะคะโฉนดคุดแดงเนี่ยจะเป็นหนังสือที่แสดงถึงกรรมสิทธิ์ซึ่งจะแตกต่างจากสิทธิครอบครองทำให้หลายๆคนอยากจะได้คุดแดงนี้มาไว้ในครอบครองแต่นอกจากคุดแดงซึ่งเป็นหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์แล้วนะคะเรายังมีโฉนดตาจองหรือโฉนดตราจองที่ตาว่าได้ทำประโยชน์แล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์เช่นกันนะคะแต่มักจะอยู่ในพื้นที่ที่เก่าแก่อย่างเช่นว่ามณฑลพิษณุโลกมณฑลร้อยเอ็ดแบบนี้นะคะโฉนดตาจองโฉนดเนี่ยนะคะข้างหน้าเราจะมีเขียนว่าเป็นของใครมีเนื้อที่เท่าไหร่อยู่ตำบลอำเภออะไรแล้วก็ถ้าเมื่อไหร่มีการจำหน่ายจ่ายโอนจะได้มีการเปลี่ยนแปลงทำประวัติของที่ดินอยู่ในข้างหลังว่าโฉนดแปลงนี้ได้มีการจำหน่ายจ่ายโอนหรือซื้อขายโอนมรดกไปให้ใครบ้างเพราะฉะนั้นชื่อเจ้าของกรรมสิทธิ์จะไปปรากฏอยู่ในด้านหลังหรือที่เรียกว่าสารบัญจดทะเบียนนะคะอันแบบต่อไปนั้นก็คือว่าเรียกว่าหนังสือรับรองการทำประโยชน์ซึ่งจะมีทั้งนสสามและนสสามกความแตกต่างก็คือถ้าเป็นนสสามจะเป็นครุฑดำอยู่บนที่ดินที่ไม่มีระวางจึงเรียกว่าเป็นแผนที่รูปลอยนะคะส่วนอีกแบบนึงก็คือนสสามกจะเป็นคุดสีเขียวมักนิยมเรียกว่าโฉนดคุดเขียวอันนี้จะอยู่บนระวางแผนที่ที่มีรูปถ่ายทางอากาศทั้งสองแบบนี้จะมีเฉพาะสิทธิครอบครองในที่ดินนะคะและแบบต่อไปก็คือแบบแจ้งการครอบครองที่ดินหรือสข.1อันนี้จะได้ยินกันอย่างกว้างขวางแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เอกสารสิทธิดินนะคะเป็นกรณีที่เจ้าของที่ดินจะไปแจ้งว่าตัวเองได้ครอบครองอยู่บริเวณไหนแล้วก็เกิดขึ้นตั้งแต่ในปี2497ตั้งแต่เรามีใช้ประมวลกฎหมายที่ดินนะคะแต่สามารถนำมาออกโฉนดได้ตั้งแต่ปี2553การออกโฉนดโดยสข.1จะต้องไปยื่นคำร้องต่อสำนักงานที่ดินหลังจากตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเราจะต้องไปยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลเป็นผู้พิจารณาว่าผู้ที่ถือสข.1นั้นเป็นผู้มีสิทธิครอบครองในที่ดินจริงหรือไม่แล้วหลังจากนั้นจึงจะออกเป็นโฉนดได้ค่ะสำหรับแบบต่อไปนะคะก็คือเรามาพูดหนังสือแสดงสิทธิ์บนอาคารชุดกันบ้างนะคะหนังสือแสดงสิทธิ์บนอาคารชุดนั้นเราเรียกว่าหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดหรือเรียกว่าอช.2มีอยู่เหนือบนอาคารชุดต่างๆแต่ว่าจะแตกต่างบนที่

0: ดินเราจะบอกว่าเป็นหนังสือแสดงสิทธิ์เลขที่อะไรอยู่บนที่ดินอะไรหน้าแปลงเป็นอะไรแต่ว่าอช.2เนี่ยเราจะบอกว่าเป็นเลขของห้องอะไรบนอาคารอะไรอันนี้นะคะแล้ว อีกอย่างหนึ่งที่จะมีอยู่เหนือคุดสีแดงและอยู่เหนืออช.2นั้นก็คือหนังสือรับรองทรัพย์อิงสิทธิ์อันนี้เป็นประเภทที่5ที่เราจะคุยกันนะคะเป็นครุฑสีฟ้าเป็นน้องใหม่ซึ่งออกมาเมื่อปี2562และมีอยู่เหนือแต่เฉพาะบนครุฑแดงแล้วก็อช.2เท่านั้นนะคะแต่ว่าเจ้าของที่ดินเนี่ยจะต้องไปทำการตั้งกำหนดสิทธิ์บนที่ดินแปลงนั้นก่อนว่าเราจะขอให้เขามีทรัพย์อิงสิทธิ์หรือครุฑสีฟ้าบนอช.2หรือกรรมสิทธิ์ในครุฑสีแดงทั้งสองอันนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นเจ้าของก็จะนำครุฑสีฟ้านั้นน่ะไปขายได้แล้วเมื่อคนที่มาอยู่เนี่ยจะมีสิทธิ์เฉกเช่นเดียวกับเจ้าของกรรมสิทธิ์ทุกประการคือสามารถจำหน่ายจ่ายโอนมรดกจำนองขายสิทธิ์ได้ทุกประการเช่นเดียวกับครุฑสีแดงอันนี้นะคะเป็นความพิเศษของครุฑสีฟ้าที่อาจจะน้อยคนนักที่จะได้รู้นะคะในระยะนี้นะคะจากเอกสารสำคัญหนังสือแสดงสิทธิ์ทั้งหมดที่เรากล่าวมานี้ทั้งหมดเนี่ยมันจะมีปัญหาอยู่ประการหนึ่งก็คือว่าบางคนที่มีมากจนเกินไปและอาจจะปล่อยปะละเลยทำให้ท่านอาจจะต้องเสียภาษีที่ดินมากขึ้น1หรือ2มีคนมาบุกรุกที่ดินของท่านมีการครอบครองปรปักษ์ได้นะคะตรงนี้ก็ขอให้ท่านที่มีที่ดินแล้วขอให้ได้หมั่นตรวจสอบดูแลเอกสารสิทธิ์ที่ดินของคุณด้วยเพื่อจะไม่ได้ให้เกิดปัญหาในการที่จะมีคนบุกรุกแย่งการครอบครองหรือมาครอบครองปรปักษ์บนที่ดินของคุณได้นะคะเพื่อจะให้ที่ดินนั้นตกเป็นมรดกแก่ลูกหลานของเราสืบต่อไป
1: เราก็ได้พูดคุยและรู้จักกับประเภทของโฉนดที่ดินต่างๆไม่ว่าจะเป็นนส.4 นส.3 หรือนส.3 ก.ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความหมายและสิทธิแตกต่างกันออกไปท่านผู้ชมก็ควรที่จะทำความเข้าใจเพื่อที่จะได้ดำเนินการเกี่ยวกับที่ดินเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับรู้ทันไอทีในวันนี้อาจารย์พี่ช่างพาไปดูนวัตกรรมสุดล้ำจากงาน Computex 2024ครับสำหรับงานนี้จัดขึ้นที่ประเทศไต้หวันและเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งอาจารย์พี่ช่างก็ได้ไปร่วมงานนี้มาครับอาจารย์พี่ช่างจะนำเรื่องอะไรมาฝากท่านผู้ชมและในงานมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นไปติดตามกันครับ

0: วัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้พบกันกับผมอีกครั้งนะครับกับช่วงรู้ทันไอทีกับอาจารย์วิชังครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับอาจารย์วิชังจะมาบอกนะครับว่าอาจารย์วิชังไปที่ประเทศไต้หวันมานะครับแล้วก็ไปที่เมืองไทเปนะครับผมซึ่งในงานวันนี้เนี่ยนะครับที่อาจารย์วิชังไปมาเนี่ยนะครับมีการแสดงนวัตกรรมนะครับเทคโนโลยีนะครับผมที่ทันสมัยนะครับเขามีการจัดงานที่มีชื่อว่า Computech นะครับ2024นะครับจัดที่เมืองไทเปประเทศไต้หวันครับผมก็จะมีการแสดงนวัตกรรมนะครับCPU นะครับชิปประมวลผลนะครับที่มีความทันสมัยมากๆเลยนะครับอาจารย์วิชังก็เอาข้อมูลต่างๆเหล่านี้ครับมาแบ่งปันให้กับทุกท่านในคลิปนี้ได้รับฟังกันนะครับอันนี้เป็นคลิปตัวอย่างแนะนำนะครับซึ่งอาจารย์พิชังได้ถ่ายเป็นคลิปวิดีโอเอาไว้นะครับในคลิปนี้นะครับก็จะมีการเดินนะครับเดินพาไปเยี่ยมชมงานนะครับอย่างอันนี้นะครับก็เป็นการเดินนะครับไปเยี่ยมชมหรือขึ้นไปดูนะครับในฮอลล์รวมนะครับซึ่งในนั้นจะมี CEO นะครับที่เป็นผู้ก่อตั้งนะครับเป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็เป็นผู้ประกอบธุรกิจนะครับเกี่ยวสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชิปประมวลผล
1: ไปดูคิวครับโอ้โหนี่กำลังก่อนเริ่มงานนะครับโอ้โหขนาดนี้เลยครับเดี๋ยวเราจะต้องรอคิวนะครับเรามีเส้นทางที่ต้องเดินทางกันอีกยาวเลยฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ
0: อาจารย์พิชังมาหน้างานแล้วนะครับก็ได้ทำการนำสมาร์ทโฟนนะครับสแกนQR code นะครับเจ้าเขาก็จะมีเจ้าที่นะครับสแกน QR code ของเราหรือติ๊กเก็ตของเราที่เราได้ลงทะเบียนไว้เนี่ยเข้าไปในงานนะครับนะแล้วก็อันนี้เราก็ต่อคิวนะครับกันเข้าไปนะครับก็มีคนเข้ามาเยี่ยมชมค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับก็เป็นงานใหญ่นะครับระดับโลกนะครับที่มาจัดที่เมืองไทเปนะครับนะโดยในปีนี้นะครับธีมหลักๆเลยก็คือเรื่องของAI นะครับหรือปัญญาประดิษฐ์นะครับก็สอดคล้องกับคลิปต่างๆที่อาจารย์วิชังได้เคยเล่าให้ฟังไปนะครับทีนี้เรานะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าในงานเนี่ยนะครับก็จะมีบรรยากาศทำนองนี้นะครับอาจารย์วิชังเอาสมาร์ทโฟนเนี่ยไปถ่ายวิดีโอเอาไว้นะครับเป็นไงครับในห้องนี้เนี่ยจุคนจำนวนมากนะครับแล้วก็มีรูปแบบนะครับที่ค่อนข้างทันสมัยนะครับธีมสีก็เป็นแบบแนวสีน้ำเงินสีม่วงๆนะครับนี้นะฮะก็อาจารย์วิชังได้เก็บบรรยากาศมาเดี๋ยวเราไปดูคลิปนะครับจากทางงานนะครับที่จางฉันนะครับเดี๋ยวอันนี้ย่อขออนุญาตยกตัวอย่างจากใน YouTube นะครับมี CEO นะครับของแต่ละหน่วยงานนะครับขึ้นมาบนเวทีนะครับแล้วก็เล่าถึงนวัตกรรมของเขาเนี่ยว่าปัจจุบันเนี่ยเขามีการปรับขนาดให้เล็กลงมีความสามารถกับการเอาผลได้เร็วขึ้นนะครับนะก็เป็นการแข่งขันระหว่างเทคโนโลยีนวัตกรรมการชิปประมวลผลที่ใช้เป็นหน่วยประมวลผลในการแสดงผลของพวก AI ต่างๆนะครับนะฮะโอเคครับทีนี้เรามาดูนะครับบรรยากาศโดยรวมนะครับซึ่งอาจารย์พิชักเนี่ยก็ไปเก็บภาพบางส่วนมานะครับที่อยากให้ทุกท่านดูอย่างเช่นอันนี้เนี่ยเป็นปัญญาประดิษฐ์ตัวหนึ่งนะครับที่เมื่อเราทําการอินพุตภาพเข้าไปในโปรแกรมนะครับนะฮะอันนี้เป็นของบูทนะครับที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์นะครับเมื่อเราทําการใส่คอนเทนต์ภาพต่างๆของเราเข้าไปนะครับเราก็สามารถสั่งปัญญาประดิษฐ์เนี่ยครับให้เจเนเรตนะครับสื่อต่างๆที่มีการแสดงผลนะครับได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นโมชัวนะครับหรืออาจจะเป็นการ์ดที่มีขนาดต่างๆตรงนี้ครับมันจะเอาไปให้เราเนี่ยใช้งานได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะ AI เขามีความสามารถในการประมวลผลได้รวดเร็วกว่าเดิมนะครับแล้วก็ได้ไอเดียใหม่ๆจากการประมวลผลภาพด้วยแล้วก็สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นการประมวลอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนะครับไม่ต้องมีการต่อออกไปในระบบอินเทอร์เน็ตไม่มีการนำข้อมูลเข้าไปในระบบออนไลน์ของผู้ที่เขาให้บริการนะครับนะอย่างอันนี้เนี่ยก็เป็นตัวอย่างนะครับที่มนุษย์เราเนี่ยนะครับสามารถที่จะมีการคอนโทรลนะครับในเนี้ยนะครับเมื่อกดเพลย์ปุ๊บเนี่ยเราสามารถใช้มือของเรานะครับหรือการทำสัญลักษณ์ต่างๆเนี่ยเพื่อให้คอนโทรลตัวคลิปวิดีโอต่างๆหรือเป็นการใช้คำสั่งต่างๆกับสื่อที่เขากำลังใช้งานอยู่นะครับเนี่ยก็ใช้ความสามารถของกล้องแล้วก็การดีเทคพฤติกรรมการเคลื่อนไหวของเรานะครับไปดูกันต่อนะครับอย่างอันนี้เนี่ยก็เป็นโปรแกรมนะครับที่เมื่อให้เราอัพโหลดรูปภาพเข้าไปหรือเวลาเราไปหาคุณหมอนะครับแล้วเขาให้ฟิล์มเอ็กซเรย์มาหรือบางครั้งเนี่ย จริงๆแล้วเวลาเราหาคุณหมอเราก็ต้องเชื่อฟังคุณหมอใช่ไหมครับแต่ว่าบางทีเราก็เอาสิ่งเหล่านี้ลองมารีเช็คนะครับกับทางโปรแกรม AI นะครับหรือบางทีเครื่องมือเหล่านี้อาจจะนำไปใช้ให้คุณหมอเนี่ยนะครับใช้ฟิล์มนะครับถ่ายภาพแล้วก็วิเคราะห์นะครับอวัยวะต่างๆบนเอ็กซเรย์ต่างๆในร่างกายนะครับอันนี้ก็สามารถทำดำเนินการได้นะครับอย่างอันนี้ก็เป็นมุมมองอีกมุมมองนึงนะครับที่ผมถ่ายเป็นคลิปเอาไว้เหมือนกันนะครับโดยซอฟต์แวร์ตัวนี้เขาชื่อว่า My AI Family Doctor นะครับเห็นไหมก็เมื่อใส่ภาพเข้าไปแล้วแล้วก็สั่งคำสั่งเข้าไปแล้วก็ให้โปรแกรมเนี่ยประมวลบทภาพออกมานะครับอันนี้ก็เป็นลูกเล่นนะครับหรือเป็นปัญญาประดิษฐ์ที่อาจารย์พิชักเนี่ยครับไปพบเจอมาแล้วก็นำมาฝากครับอันนี้นะครับไปดูคลิปถัดไปนะครับอย่างอันเนี้ย
2: ค่อนข้างเจ๋งเลยนะครับ
0: ตรงนี้เนี่ยครับเวลาตัวโปรแกรมเนี่ยครับเขากำลังทำงานเนี่ยครับอาจารย์พิชักพอดภาพไว้ก่อนนะมันก็จะมีภาพต้นฉบับนะครับที่มีท้องฟ้าสวยงามใช่ไหมฮะส่วนอีกภาพนึงก็เป็นภาพอีกแบบนึงที่ท้องฟ้าก็เป็นอีกรูปแบบนึงทีนี้ในคลิปวิดีโอเหล่านี้เราต้องการจะเก็บบรรยากาศของภาพด้านบนนะครับเอามาใส่ในภาพด้านล่างนะครับเราอยากให้ภาพตึกด้านล่างนะมีวิวทิวทัศน์หรืออารมณ์ของท้องฟ้าเนี่ยเหมือนกับด้านบนนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนเราก็ทำไมครับไปเขาเรียกอะไรนะไปทำสูตรสำเร็จคือไปทำภาพสำเร็จมาก่อนนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนภาพที่เราต้องการนะครับให้เป็นแบบนั้นให้ใส่ลุงก็ให้ใส่ดวงจันทร์ให้ใส่ทางช้างเผือกใช่ไหมฮะนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยนะครับเราสามารถเซตต้นฉบับเราได้ครับว่าท้องฟ้าเรามีโมเดลแบบนี้นะเราอยากให้อีกภาพนึงเรามีเหมือนบรรยากาศด้านบนนะครับเราก็ป้อนคำสั่งเข้าไปใน AI เราก็สั่งให้มันแอพพลายก๊อปปี้บรรยากาศไปได้เลยนะครับตรงนี้ก็มีความสามารถได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับก็วันนี้นะครับอาจารย์พิชางได้แนะนำเทคโนโลยี AI ไปเพียงบางส่วนเท่านั้นเดี๋ยวเราไปพบกับคลิปที่2ในตอนหน้าถัดไปครับผมสวัสดีครับ
3: งาน Computex 2024ภายใต้ธีมงาน Connecting AI

ที่จัดแสดงนิทรรศการ AIoT และสตาร์ทอัพชั้นนำระดับโลกยิ่งใหญ่มากเลยนะครับยังมีนวัตกรรมอีกมากมายให้ชมกันต้องรอติดตามชมในตอนหน้ากับอาจารย์พี่ฉ่างนะครับแน่นอนครับว่าในช่วงนี้เราจะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวและกิจกรรมต่างๆของผู้สูงอายุและในวันนี้เรามีกิจกรรมดีๆที่ชื่อว่าผู้สูงอายุและครอบครัวอยู่อย่างเป็นสุขที่จัดขึ้นเพื่อให้ทุกคนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการกับกลุ่มผู้สูงวัยในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีโดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับได้ร่วมมือกับสมาคมภริยาแพทย์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือที่เรารู้จักกันดีในนามว่าสมเด็จย่ารวมถึงกิจกรรมอื่นๆนะครับว่าแต่จะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปรับชมกันครับ

0: ครงการผู้สูงอายุและครอบครัวอยู่อย่างเป็นสุขโดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชร่วมกับสมาคมภริยาแพทย์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
1: เรื่องผู้สูงอายุและครอบครัวให้อยู่อย่างเป็นสุขนะคะจัดโดยสมาคมภริยาแพทย์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีกราบเรียนเชิญท่านนายกค่ะ
0: จัดขึ้นณห้องประชุม148อาคารสัมมนา1มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ยิ่งว่า
0: คุณวิชายาตั้งสง่านายกสมาคมภริยาแพทย์แห่งประเทศไทยประธานในงานกล่าวเปิดงานต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าอบรม
2: ภาวะสมองเสื่อมเป็นโรคหนึ่งที่คุกคามผู้สูงอายุมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยตลอดจนครอบครัวและผู้ดูแลคาดหวังว่าการอบรมในวันนี้เนี่ยค่ะจะก่อให้เกิดประโยชน์ทำให้ผู้ที่ดูแลมีความเข้าใจในอารมณ์ที่เปลี่ยนไปของผู้ป่วยสามารถที่จะพบความผิดปกติได้รวดเร็วขึ้นเพื่อให้การรักษาเนี่ยเป็นไปด้วยดีขึ้นในการชะลอความเสื่อมของสมองนะคะ
3: เป็นโอกาสดีมากๆนะคะเมื่อกี้ได้ฟังแล้วว่าโหสังคมผู้สูงอายุไม่ใช่ว่าอนาคตเนาะตอนนี้คือมันใช่แล้วแสดงว่าอยู่ใกล้ตัวเรามากไม่นับรวมว่าอยู่ในความเป็นครอบครัวของเราเองก็เยอะมากด้วยเช่นกัน
0: วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการกับชุมชนและกลุ่มผู้สูงวัยในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีรณรงค์ให้ครอบครัวเข้าใจภาวะของผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมสร้างความอบอุ่นใส่ใจต่อผู้สูงวัยในครอบครัว
4: ก็เป็นอะไรที่น่าเห็นใจนะคะว่าคุณพ่อแม่ที่เคยดูแลเรามาก่อนแต่ปรากฏว่าพอท่านอายุมากขึ้นสมองใช้งานมานานมากมันก็มีภาวะของความเสื่อมมันก็มีผลต่อพฤติกรรมต่อการแสดงออกต่อการพูดหรืออะไรที่ไม่เหมือนเดิมและในบางครั้งตัวพฤติกรรมมันก็เป็นอะไรที่ไม่ค่อยเหมาะสมก็มีตัวสมองทำงานไม่เหมือนเดิมแต่ความรักเราเนี่ยจริงๆยังเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นถ้ามาจากความรักที่เราเป็นลูกหรือเป็นหลานหรือคนที่ดูแลท่านไม่ได้แกล้งหรอกท่านเป็นอย่างเนี้ยมันเป็นอาการเพราะฉะนั้นเราก็ดูแลไปตามอาการที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพอเวลาที่เราเข้าใจนะตรงนี้ดูแลรับฟังให้ความรักเหมือนอย่างที่ท่านให้ความรักเราตั้งแต่เด็กตอนนี้มันเป็นจุดดีที่เราเองจะมีโอกาสว่าไปนะคะเหมือนการตอบแทนพระคุณท่านเลยอ่ะในวาระท้ายเราก็ดูแลเต็มที่มันก็ช่วยทำให้ใจของเราเองว่าไปอิ่มใจในการที่เราได้ทำสิ่งดีให้กับคนที่เรารักค่ะ
5: สวัสดีทุกๆ ท่านนะครับผมชื่อนายแพทย์ดลวีพุ่มจันทร์ก็จะมาพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในผู้สูงอายุนะครับกรมการปกครองเขาก็ถือว่าคนที่อายุครบ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปก็เป็นผู้สูงอายุใช่ไหมครับแต่บางแห่งก็บอก65ปีแต่ประเทศไทยเราก็นับ60ปี
0: ความเสื่อมของสมองและร่างกายเป็นธรรมดาของสังขารที่ใช้มานานเมื่อถึงเวลาร่างกายจะพบอาการต่างๆดังนั้นผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ยังไม่มี

0: วะสมองเสื่อมต้องคอยสังเกตอาการและใช้ความรักความเข้าใจให้มากค่ะ
1: ป
0: ั
1: จจุบันสังคมไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุผู้ที่จะมีโอกาสเป็นสมองเสื่อมเนี่ยก็น่าจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากประชากรเนี่ยเข้าสู่วัยสูงอายุมากขึ้นปัจจุบันเนี่ยประมาณ13ล้านคนนะครับแล้วก็อัตราการที่จะป่วยเป็นสมองเสื่อมประมาณ 1% 1ล้านกว่าคนครับถ้าจริงๆแล้วน่าจะป้องกันนะครับว่าทำยังไงไม่ให้เสื่อมวัยผู้ใหญ่เนี่ยเราก็น่าจะต้องรับประทานอาหารให้พอพักผ่อนให้พอนะครับออกกำลังกายให้สม่ำเสมอป้องกันไม่ให้เกิดโรคที่ไม่ติดต่อหรือโรค NCD แล้วก็พยายามค้นหาว่าเอ๊ะญาติเรามีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าเนี่ยก็จะเข้าสู่การรักษาได้อย่างรวดเร็วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับผู้ดูแลเนี่ยจริงๆแล้วก็มีความเครียดมีความทุกข์ใจพักผ่อนให้พอมีเวลาให้กับตัวเองถ้ารู้สึกว่ามันเป็นภาระหรือว่าหนักเกินไปก็น่าจะมีผู้ที่เข้ามาช่วยเหลือผู้ดูแล
0: หัวข้ออบรมเรื่องเล่างานวิจัยและกิจกรรมลดความเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมโดยรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทหญิงด็อกเตอร์สุอรุณวงศ์ทิมและอาจารย์วัชรีลิมังกูลอาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: เมืองนนท์เนี่ยทำครั้งล่าสุดก่อนที่งานวิจัยของอาจารย์กิฟต์จะมาทำเนี่ยคือ57ความชุกสูงมากขึ้นไปเป็นร้อยละ17นะคะ77กว่ากว่า
3: ในช่วงต่อไปเนี้ยก็จะเป็นกิจกรรมที่จะเราเรียกว่าเสริมสร้างสมองเนาะ
4: สวัสดีค่ะชื่อเพชรนะคะมาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ
5: ชื่อมินนะคะมาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ
0: ผู้เข้าอบรมทำกิจกรรมเสริมสร้างสมองด้วยการเล่าเรื่องราวของตัวเองในสมัยเป็นเด็กเล็กที่สุดเท่าที่จำความได
6: ้การวิจัยของเราก็มีการศึกษาค้นพบในเรื่องของความชุกว่ามีจำนวนเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างที่จะนำให้ผู้สูงอายุที่มาวันนี้ได้รับทราบนะคะแล้วก็ลดปัจจัยเสี่ยงนั้น
0: การฝึกสมองและประสาทสัมผัสตามแบบฝึกเป็นกิจกรรมพื้นฐานที่ใช้ฝึกสมองและความจำ
7: ประโยชน์ของงานวิจัยที่ได้ทำออกมานะคะแล้วก็นำมาใช้ในโครงการวันนี้ผู้สูงอายุผู้ดูแลจะได้รับความรู้เกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมปัจจัยความเสี่ยงที่จะทำให้มีการภาวะสมองเสื่อมเพิ่มมากขึ้นนะคะจะได้เอาไปใช้เป็นแนวทางในการดูแลรักษาตัวเอง
8: ขอขอบคุณเรื่องราวที่เป็นประโยชน์จากกิจกรรมดีๆที่มอบให้กับกลุ่มผู้สูงวัยในครั้งนี้ด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกับผมวรวิทย์นาคแป้นและรายการสุขใจไฮเอชได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ภาคเช้านะคะวันนี้วันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569อยู่กับดิฉันสุชาทิพย์จิรายุนนท์ค่ะ
0: ผมอาคิวรักิจธนาโสภาและล่ามภาษามือวันนี้คุณสร้อยทองยกสุริยันครับอรุณสวัสดิ์ทักทายคุณผู้ชมที่รับชมทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ช่อง2 NBT 2 HD และคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางไลฟ์ใน Facebook NBT ด้วยนะครับรับชมอยู่พื้นที่ไหนสถานการณ์เป็นอย่างไรร่วมพูดคุยร่วมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ครับ
1: คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลนครเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่คณะผู้บริหารพนักงานส่วนตำบลและสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิงจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนวัดดอนยอจังหวัดนครนายกสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชรและองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
0: และณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิมูลนิธิคุณพ่อกำนันสนมคุณแม่สำรองเอี่ยมสะอาดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมแกะจังหวัดหนองคายเทศบาลนครเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่คณะผู้บริหารพนักงานส่วนตำบลและสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิงจังหวัดสุรินทร์สมาคมผู้ปกครองครูและศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมโรงเรียนวัดดอนยอจังหวัดนครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชรทางนี้วันที่18และ19กันยายน2569จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทางสำนักพระราชวังขอแจ้งดังนี้วันที่18กันยายน2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นสำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นส่วนในวันที่19กันยายน2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นสำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 15:30 น
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการกระทรวงมหาดไทยและทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างสมพระเกียรติโดยในระหว่างเป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำภารกิจสำคัญช่วงปลายปีนี้ซึ่งกระทรวงมหาดไทยต้องรับผิดชอบจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่กำหนดไว้กลางเดือนธันวาคม2569กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมจัด ดงานให้สมพระเกียรติและเตรียมการต่อเนื่องในการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานายกรัฐมนตรีกำชับให้มีการวางแผนการดำเนินการอย่างรัดกุมและมีประสิทธิภาพพร้อมขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดอำนวยความสะดวกให้ประชาชนทุกคนได้มีส่วนร่วมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพทั้งระดับจังหวัดและระดับอำเภออย่างสมพระเกียรติ
0: และภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะครับท่านนายกก็ไปร่วมงานเลี้ยงรับรอง77ปีสาธารณรัฐประชาชนจีนสานต่อมิตรภาพ50ปีทองไทยจีนครับเพื่อเดินหน้า3แนวทางความร่วมมือสร้างความมั่นคงโอกาสแห่งอนาคตและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนเมื่อวานนี้ที่ห้องเพลนารีนะครับศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสครบรอบ77ปีวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยได้รับการต้อนรับจากนายอู่จื้ออู่อุปทูตรักษาราชการแทนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยก่อนมอบแจกันดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสดังกล่าวนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติได้ร่วมยืนถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะครับได้กล่าวถึงการเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนเมื่อปีที่ผ่านมาซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินเยือนจีนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนับเป็นหมุดหมายสำคัญในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทยจีนและในปีนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของ50ปีทองของความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนอกจากนี้ท่านนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงการเดินทางเยือนจีนเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นการเยือนจีนครั้งแรกในฐานะนายกรัฐมนตรีโดยได้พบกับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของจีนภาคเอกชนไทยและร่วมเปิดสำนักงาน BOI ณ นครเฉิงตูสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการขยายโอกาสทางเศรษฐกิจร่วมกับจีนพร้อมทั้งได้หารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงและประธานสภาประชาชนแห่งชาติเจ้าเล่อจี้โดยทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องที่จะยกระดับความร่วมมือไทยจีนในด้านสันติภาพและความมั่นคงการสร้างโอกาสแห่งอนาคตและร่วมกันส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนในตอนท้ายนายกรัฐมนตรีอวยพรให้มิตรภาพระหว่างประชาชนไทยและจีนยั่งยืนมั่นคงและงอกงามยิ่งขึ้นพร้อมกับย้ำว่าไทยและจีนจะร่วมกันสร้างโอกาสใหม่ๆและก้าวไปสู่อนาคตที่รุ่งเรืองร่วมกัน
1: มาต่อกันที่ภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในการเข้าร่วมการประชุมปักกิ่งเซียงซานฟอรัมครั้งที่13ที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกันนะคะโดยได้ขึ้นแสดงวิสัยทัศน์ชู strategic autonomy ย้ำไทยเข้มแข็งจากภายในเป็นมิตรกับทุกประเทศมุ่งสร้างสันติภาพและเสถียรภาพร่วมกันโดยการประชุมจัดขึ้นณปักกิ่ง International Convention Center กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่15ถึง17กันยายนที่ผ่านมามีผู้นำและผู้แทนระดับสูงด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศผู้แทนองค์การระหว่างประเทศตลอดจนผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการจากนานาประเทศเข้าร่วมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวปาฐกถาในการประชุมเต็มคณะโดยเน้นย้ำว่าความเข้มแข็งจากภายในประเทศและการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้ประเทศมีพื้นที่ในการกำหนดทิศทางและทางเลือกทางยุทธศาสตร์ของตนเองท่ามกลางบริบทโลกที่กำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่หลายขั้วและหลายศูนย์กลางอำนาจโดยระเบียบระหว่างประเทศควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเคารพซึ่งกันและกันความไว้เนื้อเชื่อใจและผลประโยชน์ร่วมกันสำหรับปักกิ่งเซียงซานฟอรัมถือเป็นเวทีหารือด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศระดับนานาชาติโดยในปีนี้มีการประชุมเต็มคณะ4หัวข้อและประชุมคู่ขนาน8หัวข้อครอบคลุมประเด็นสำคัญอาทิระเบียบระหว่างประเทศและเสถียรภาพเชิงยุทธศาสตร์ความขัดแย้งระดับภูมิภาคความเสี่ยงและความท้าทายต่อความมั่นคงในเอเชียแปซิฟิกตลอดจนบทบาทและวิสัยทัศน์ของประเทศกำลังพัฒนา นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังได้หารือทวิภาคีกับพลเรือเอกต่งจุนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านกลาโหมระหว่างไทยจีนรวมถึงโอกาสในการพัฒนาความร่วมมือในมิติใหม่โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีความมั่นคงทางไซเบอร์และปัญญาประดิษฐ์หลายภายหลังการหารือได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามข้อตกลงระหว่างกองทัพเรือโดยพลเรือเอกนเรศวงตระกูลผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือและผู้แทนสำนักงานความร่วมมือทางทหารระหว่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือทางทหารแบบให้เปล่าเพื่อสนับสนุนโครงการจัดหาเรือดำน้ำของกองทัพเรือไทย
0: ไปดูเรื่องของภาษีไทยกับสหรัฐกันบ้างนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยความคืบหน้าของการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐนะครับโดยทีมไทยแลนด์ก็ใกล้ที่จะได้ข้อสรุปที่ดีประเด็นส่วนใหญ่เนี่ยก็มีความชัดเจนนะครับแล้วก็มีเป้าหมายที่จะรักษาอัตราภาษีไว้อยู่ที่ 19% และไม่ให้สูงกว่าคู่แข่งในภูมิภาคครับรายละเอียดเรื่องนี้นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยนะครับว่าทีมไทยแลนด์ตอนนี้อยู่ระหว่างการหารือกับทางสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐเพื่อสรุปรายละเอียดสุดท้ายถึงการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐซึ่งขณะนี้ก็ใกล้ที่จะเข้าสู่ข้อสรุปที่ดีโดยการเจรจาในปัจจุบันก็เหลือเพียงประเด็นปลีกย่อยและก็รายละเอียดของถ้อยคำเล็กน้อยเท่านั้นนะครับหากสามารถตกลงกันได้อัตราภาษีที่ไทยจะได้รับจากสหรัฐอเมริกาจะกลับไปอยู่ในกรอบเดิมที่เคยตั้งเป้าไว้ตั้งแต่ปีที่ผ่านมาครับดังนี้รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายหลักไว้2ประการนะครับก็คืออัตราภาษีที่จะได้รับจะต้องไม่สูงไปกว่าที่เคยสรุปไว้และต้องไม่เกินอัตราของประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคที่มีระดับการแข่งขันใกล้เคียงกันซึ่งอัตราภาษีอยู่ที่ 19% เพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศส่วนมาตรการตามมาตรา301นะครับเกี่ยวกับกำลังการผลิตส่วนเกินคาดว่าสหรัฐอเมริกาอาจจะมีการประกาศออกมาในเร็วๆนี้แต่ว่ามาตรการดังกล่าวเนี่ยยังไม่มีผลบังคับใช้ในทันทีเนื่องจากว่าต้องมีกระบวนการเปิดรับฟังความคิดเห็นหรือว่าระยะดำเนินการประมาณ 45-60 วันซึ่งเป็นกรอบเวลาที่คาดว่าจะสอดคล้องกับการสรุปผลการเจรจาเรื่องอาร์ตพอดีครับส่วนกำหนดการเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่จะมีขึ้นในช่วงวันที่20-27กันยายนนี้เป็นการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติเพื่อแถลงนโยบายในนามประธานประเทศไทยโดยยังไม่มีความชัดเจนเรื่องกำหนดการพบหารือกับผู้นำสหรัฐแต่หากว่ายังมีประเด็นที่ค้างคารัฐบาลก็จะใช้วิธีการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เป็นหลักครับและสำหรับในวันนี้นะครับวันที่18กันยายนท่านนายกรัฐมนตรีก็จะเรียกประชุมเพื่อมอบนโยบายและก็กำหนดท่าทีสุดท้ายในการเจรจากับทาง EU สำหรับการเจรจารอบที่10ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นตั้งแต่วันที่28กันยายนนี้ที่จังหวัดภูเก็ตหลังจากที่การเจรจากรอบที่9เคยจัดขึ้นที่กรุงบรัสเซลส์โดยการประชุมรอบนี้เนี่ยมุ่งหวังที่จะขมวดปมประเด็นหลักและก็เรื่องใหญ่ๆให้ลุล่วงขณะที่ประเด็นอ่อนไหวอย่างเรื่องเมล็ดพันธุ์และก็ยาเวชภัณฑ์ยังคงอยู่ในขั้นตอนและก็วาระของการเจรจากับทาง EU นะครับที่จะต้องติดตามผลการหารือในรายละเอียดกันต่อไปครับ
1: ส่วนทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีนะคะไปติดตามสถานการณ์พื้นที่น้ำกัดเซาะกำกับดูแลความปลอดภัยของประชาชนเตรียมรับมือการเตือนภัยในช่วงฤดูฝนน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันพร้อมกับกำชับฝ่ายปกครองให้เฝ้าระวังบ่อนสถานบันเทิงและเหตุอาวุธปืนในพื้นที่ด้วยค่ะโดยก่อนปฏิบัติภารกิจในพื้นที่นายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ซึ่งมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเพื่อติดตามสถานการณ์และขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันในหลายมิติทั้งกรณีการทุจริตการสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นการเนรเทศชาวต่างชาติที่ทำผิดกฎหมายและเรื่องปรับลดค่าไฟฟ้าตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายนนี้ จากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคกลางเพื่อเสริมสร้างระเบียบข้อปฏิบัติเพื่อให้ปฏิบัติงานดูแลประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสรวมถึงโอกาสให้บุคลากรท้องถิ่นได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และบูรณาการการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันนายเจเศษยังเดินทางต่อไปยังพื้นที่สะพานบ้านปึกตำบลชากไทยอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีที่บริเวณบ้านพักอาศัยของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากดินสไลด์โดยกล่าวให้กำลังใจชาวบ้านที่ประสบปัญหาที่พักอาศัยเสียหายซึ่งหลังจากรับฟังข้อมูลทำให้ทราบว่าทั้งจังหวัดจันทบุรีได้ของบประมาณในการสนับสนุนการจัดสร้างฝายเพื่อแก้ปัญหาตลิ่งทรุดกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรียบร้อยแล้วและเตรียมพร้อมสำหรับจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างเชื่อว่าจะแล้วเสร็จภายใน1ปีเพื่อให้ได้ฝายกั้นน้ำที่มีความแข็งแรงคงทนถาวรป้องกันปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งโดยมีกรมโยธาธิการและผังเมืองทำหน้าที่ช่วยออกแบบเพื่อให้เป็นเขื่อนที่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับช่วงฤดูแล้งได้
2: ทางท่านรองอธิบดีนะครับกำลังจะเข้าบรรจุนะครับแล้วก็พยายามจะให้ได้งบเหลือจ่ายนะครับจะเร่งรัดงบประมาณให้ได้นะครับให้ทันภายในปีนี้นะครับใจท่านนายกอบจ.นะครับท่านนายกที่นี่ก็ดูแลพื้นที่นะครับแล้วทางปภ.โยธาธิการและผังเมืองก็เข้ามาช่วยดูแลนะครับแต่ว่าเรื่องนี้มันเกินศักยภาพของจังหวัดเนาะนะครับผมก็เลยลงมาช่วยอีกแรงนึงนะครับเนื่องจากต้องใช้งบประมาณส่วนกลางนะครับของกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับก็เดี๋ยวจะรีบตามงบประมาณแล้วก็รีบลงมานะครับแล้วก็จะเร่งรัดในส่วนของผู้รับเหมานะครับให้รีบซ่อมแซมให้นะครับ
1: ในโอกาสนี้นายเจเศษยังได้เน้นย้ำข้อสั่งการเพื่อให้ช่วยปฏิบัติได้แก่การเตรียมรับมือและแจ้งเตือนภัยในช่วงฤดูฝนน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มโดยกำชับให้พื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมขังอย่างใกล้ชิดและเร่งแก้ปัญหาระบบการแจ้งเตือนภัยเช่นเซลล์บรอดแคสต์หรือ SMSในช่วงเวลากลางคืนที่มักจะพบว่าขาดการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ส่งผลให้การแจ้งเตือนประชาชนล่าช้าอีกทั้งยังได้สั่งการให้มีความเข้มงวดในมาตรการความปลอดภัยจากอัคคีภัยในสถานที่ราชการพร้อมกำชับฝ่ายปกครองและหน่วยงานในพื้นที่ให้เฝ้าระวังปัญหาการจัดบ่อนพนันสถานบันเทิงและเหตุอาวุธปืนโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้สถานศึกษาพร้อมให้ผู้บังคับบัญชาติดตามพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรุนแรงและเหตุสลดขึ้นในพื้นที
0: ่ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้ายังมีหลากหลายประเด็นให้ติดตามกันต่อเนื่องเดี๋ยวกลับมาครับ

มเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: 16:19 น.กลับมาติดตามข่าวเช้า NBT กันต่อนะครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ประจำปี2568เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติเมื่อวานนี้ณห้องประชุมปกรณ์อังสุศิลป์อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกรุงเทพมหานครนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ประจำปี2568เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีนางสาวสุนีศรีสง่าตระกูลเลิศรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวรายงานและนางสาวแรมรุ้งสุบรรณเสนีอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกล่าวเบิกตัวผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงพม.เครือข่ายภาคประชาสังคมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีนายนิกรกล่าวว่าพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ประจำปี2568จัดโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมทั้งเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศศาสนาและประชาชนตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การกระทำความดีของผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ด้านการจัดสวัสดิการสังคมและพัฒนาสังคมให้เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจแก่ผู้อื่นในการทำคุณประโยชน์ต่อแผ่นดินโดยในส่วนของกระทรวงพม.นะครับมีผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จำนวนทั้งสิ้น24คนประกอบด้วยผู้กระทำความดีความชอบที่เป็นการบริจาคทรัพย์สินเพื่อสาธารณประโยชน์จำนวน16คนผู้กระทำความดีความชอบที่มีผลงานอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศศาสนาและประชาชนจำนวน2คนและอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าอพม.ที่ทุ่มเทเสียสละให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายจำนวน6คนซึ่งจัดแบ่งตามลำดับชั้นตราประกอบด้วยชั้นจตุถดิเรกคุณาภรณ์ชั้นเบญจมะดิเรกคุณาภรณ์และเหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์และเหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
1: ทางท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีการมอบนโยบายกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศนะคะในเรื่องของการเร่งปราบปรามชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมเอารัดเอาเปรียบและกระทำความผิดกฎหมายในประเทศไทยพร้อมกับย้ำให้บังคับใช้มาตรการในประเทศอย่างเด็ดขาดแต่ยืนยันว่าประเทศไทยพร้อมเปิดรับชาวต่างชาติที่เข้ามาอย่างสุจริตและเคารพวัฒนธรรมไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวมอบนโยบายขับเคลื่อนงานของกระทรวงมหาดไทยโดยเน้นย้ำว่าหากชาวต่างชาติเข้ามาเพื่อประกอบอาชีพสุจริตไม่เอารัดเอาเปรียบหรือไม่ใช้อำนาจทุนเพื่อหาผลประโยชน์โดยมิชอบก็สามารถอยู่ร่วมกับคนไทยได้ตามปกติแต่หากพบพฤติกรรมก้าวร้าวข่มขู่หรือกระทำการที่ไม่เหมาะสมเจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดตลอดจนการก่อสร้างศาสนสถานหรือสุสานส่วนบุคคลคนที่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยจะต้องได้รับการจัดระเบียบอย่างเร่งด่วน
2: ขอชื่นชมท่านรัฐมนตรีช่วยนะครับมท.2นะครับที่ได้เป็นตัวตั้งตัวตีในการดำเนินคดีแล้วก็ไปเป็นกำลังใจให้กับทีมงานที่ต้องไปปราบปรามคนเหล่านี้ซึ่งก็เห็นได้ชัดว่าได้รับการตอบรับนะครับในเชิงบวกจากสังคมไทยอย่างมากมายเราก็ตรงไปตรงมานะครับตั้งมาอยู่ในประเทศนี้ก็ทำมาหากินสุจริตนะครับไม่เอารัดเอาเปรียบนะครับไม่ใช้เรื่องของกำลังตัวเองที่มีอยู่ในเรื่องขององค์ความรู้เรื่องของเงินทุนนะครับเรื่องของระบบอะไรต่างๆที่เขาเป็นเจ้าเทคโนโลยีอยู่มาเอาเปรียบคนไทยก็อยู่ร่วมกันได้แต่ถ้าเข้ามาแล้วแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวข่มขู่ข่มเหงนะครับเอาเปรียบคนไทยแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์อันตรงนี้ก็ต้องดำเนินการเต็มที่โดยเฉพาะยิ่งในจังหวัดเป้าหมายจังหวัดภูเก็ตจังหวัดสุราษฎร์ธานีสมุยพังงานนะครับหรือแม้กระทั่งจังหวัด อื่นๆที่มีการทำดำเนินการในลักษณะนี้อยู่นะครับขอให้ใช้ท่านผู้ว่าทั้งหลายนะครับก็ต้องใช้กฎหมายอย่างเต็มที่การจัดตั้งศาสนสถานหรืออะไรต่างๆก็ตามผมคิดว่าอยู่ดีจัดตั้งเองไม่ได้นะครับแล้วก็พฤติกรรมต่างๆก็ต้องให้ความเคารพต่อรูปแบบสังคมวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยจะมาใช้สุสานที่เรามีอยู่ใช้เซเมทารีใช้คริเมชันเซ็นเตอร์ไอ้เผานะวัดตามศาสนาตามฟาซิลิตี้ต่างๆที่เรามีอยู่ไม่ว่ากันจะเป็นโบสถ์เป็นวัดเป็นอะไรเมนเผาศพหรือเป็นสุสานที่มีอยู่สุสานคริสตจักรหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างนี้ไม่ว่ากันเลยนะครับแต่ไม่ใช่จะมามีที่ดินมาแล้วก็ฝังไปก่อนอะไรอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้ไม่ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องให้มีความชัดเจนศาสนสถานถ้าตั้งขึ้นมาขออนุญาตเป็นร้านอาหารแต่มีเรื่องของศาสนสถานก็ต้องไม่ได้นะครับผมคิดว่าเราต้องมีความชัดเจนในเรื่องนี้นะครับเพราะว่า เราก็ยินดีที่ต้อนรับเขาแต่ต้อนรับเขาในลักษณะที่มาแล้วก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
1: สำหรับมาตรการในประเทศซึ่งได้มีการประกาศบังคับใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีไปแล้วนั้นนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพหากพบชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมเข้าข่ายความผิดจะต้องดำเนินการเชิญออกนอกประเทศทันทีโดยไม่ต้องคำนึงถึงงบประมาณสำหรับค่าเดินทาง
2: อย่าไปกังวลในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับถ้าพฤติกรรมเข้าเกณฑ์ก็ดำเนินการทันทีนะครับพวกนี้เอามาดำเนินคดีอยู่ในประเทศต่อให้เขาผิดแล้วไม่ในประเทศออกไปดันมาดำเนินคดีอยู่ในประเทศต้องใช้ข้าวของเราใช้น้ำของเรานะครับใช้ห้องพักของเราใช้อะไรของเรามีอยู่ช้อยเดียวคือเชิญออกนะครับแค่นั้นเองแล้วก็ไม่ต้องห่วงครับเขาจะอุทธรณ์ก็อุทธรณ์ไม่มีปัญหารัฐมนตรีมหาไทยลงนามในประเทศเขาอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีก็เชิญนะครับมันก็ท่านมีข้อได้เปรียบในการดำเนินการเรื่องนี้อย่างเต็มที่อยู่แล้วนะครับก็ขอให้ใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับ
1: นอกจากการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดแล้วนายกรัฐมนตรียังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมทั้งกำชับให้เพิ่มความระมัดระวังเรื่องการรักษาความลับในการปฏิบัติภารกิจเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลข่าวสารรั่วไหลก่อนการลงพื้นที่ตรวจสอบทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศติดตามการกระทำความผิดของชาวต่างชาติอย่างใกล้ชิดอย่างไรก็ตามยืนยันว่าประเทศไทยยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาอย่างถูกต้อง
2: ผมก็ยังยืนยันนะครับว่าประเทศเรานะครับยังยินดีที่จะต้อนรับคนต่างชาติที่เข้ามาโดยสุจริตแต่เขาต้องเคารพกฎหมายเขาต้องเคารพขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของประเทศเราแล้วก็ทำให้คนไทยนั้นได้อยู่ร่วมกับเขาได้โดยไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติศาสนานะครับไอ้ป้ายห้ามคนไทยเข้าถ้าท่านผู้ว่าเจอที่ไหนท่านผู้ว่าไปถอนด้วยตัวเองนะครับ
0: ขณะที่ทางกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ได้ประสานกับกรุงเทพมหานครในการเร่งตรวจสอบการก่อสร้างอาคารชาบัตเฮาส์ในพื้นที่สุขุมวิทครับโดยก็จะมีการตรวจสอบที่มาของที่ดินและก็เงินทุนในการก่อสร้างเพื่อจะได้คลายข้อกังวลของประชาชนนะครับส่วนอีกกรณีหนึ่งที่ถนนพระอาทิตย์นะครับที่ชุมชนที่บริเวณรอบใกล้เคียงเนี่ยมีข้อสงสัยนะครับเกี่ยวกับการประกอบพิธีกรรมทางศาสนารวมถึงกระแสข่าวเรื่องของการก่อสร้างชั้นใต้ดินด้วยครับในเรื่องนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ให้สัมภาษณ์กับทางทีมข่าว NBT นะครับถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการก่อสร้างชาบัตเฮาส์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งปัจจุบันก็ได้รับรายงานมามี2แห่งนะครับได้แก่พื้นที่สุขุมวิทและก็อีกแห่งนึงคือที่ถนนพระอาทิตย์ซึ่งทั้ง2จุดนี้ได้ประสานงานไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบแล้วหากพบว่ามีการกระทำความผิดก็จะต้องดำเนินการไปตามกฎหมายครับ ทั้งนี้ในพื้นที่สุขุมวิทนะครับพบว่าเป็นการนำที่ดินที่ได้รับการบริจาคมาขอก่อสร้างอาคารซึ่งได้ตั้งประเด็นข้อสังเกตทั้งเรื่องของที่ดินและก็เงินทุนที่นำมาใช้ในการก่อสร้างโดยเจ้าหน้าที่ก็จะเร่งตรวจสอบว่าเป็นบุคคลที่เป็นผู้ถือครองที่ดินก่อนนำบริจาคเนี่ยเป็นใครนะครับและที่ดินนั้นเนี่ยได้มาอย่างไรตลอดจนการตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อจะได้คลายข้อกังวลของประชาชนครับส่วนกรณีชาบัดเท้าบริเวณถนนพระอาทิตย์นะครับขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการรอรายงานผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการจากกรุงเทพมหานครเนื่องจากว่าประชาชนในชุมชนและแวกใกล้เคียงดังกล่าวนี้เนี่ยเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาการเปิดให้บริการเฉพาะกลุ่มตลอดจนถึงกระแสข่าวเรื่องการก่อสร้างชั้นใต้ดินซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดครับซึ่งทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณพลพีนะครับก็ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการพุ่งเป้าไปที่ชนชาติใดชนชาติหนึ่งเป็นพิเศษนะครับซึ่งก็ย้ำว่ารัฐบาลยินดีต้อนรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาอย่างถูกต้องแต่จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกับกลุ่มที่ฝ่าฝืนและกระทำผิดในประเทศไทยและได้รายงานผลการปฏิบัติงานเรื่องต่างๆต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อรับทราบแล้วทั้งการตรวจสอบการสวมสิทธิ์ทุนสีเทาและก็เครือข่ายนอมินีโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบนโยบายอย่างชัดเจนว่ารัฐบาลพร้อมให้การต้อนรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาประกอบกิจการอย่างถูกต้องแต่สำหรับกลุ่มที่ฝ่าฝืนและกระทำความผิดกฎหมายก็จะต้องถูกดำเนินการขั้นเด็ดขาดครับ
1: และอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่นายกรัฐมนตรีพูดถึงในการประชุมขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงมหาดไทยก็คือเรื่องของ Data Center ค่ะซึ่งรัฐบาลได้แต่งตั้งบอร์ดควบคุม Data Center พร้อมเร่งออกกฎหมายเฉพาะเพื่อดูแลการใช้ไฟฟ้าน้ำเชื้อเพลิงและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงธุรกิจ Data Center ว่าปัจจุบันไทยยังไม่มีกฎหมาย

0: ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินได้ชี้แจงกรณีข้อสงสัยและก็กระแสวิพากษ์ 2,500 ล้านบาทโดยได้ยืนยันนะครับว่าจ่ายจริงเนี่ย900ล้านได้คืนแล้วกว่า400ล้านแล้วก็เตรียมที่จะดำเนินการฟ้องทางแพ่งกับผู้รับจ้างหากพบความเสียหายสูงเกินกว่า500ล้านบาทครับนายมนเทียนเจริญผลผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินได้พูดถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งหลายฝ่ายก็เข้าใจว่าเป็นวงเงิน 2,500 ล้านบาทโดยระบุว่าในการเบิกจ่ายเงินนั้นเป็นการเบิกจ่ายตามงวดงานที่ทำเสร็จจริงโดยจ่ายไปเพียง900กว่าล้านบาทเท่านั้นและปัจจุบันทางสตง.ก็ได้รับเงินคืนจากหลักประกันสัญญาและบริษัทประกันภัยมาแล้วกว่า400ล้านบาทสำหรับงบประมาณส่วนที่เหลืออีกราวๆ500ล้านบาทหรือว่ามากกว่านั้นก็อยู่ระหว่างการตั้งคณะกรรมการร่วมกับหน่วยงานภายนอกหากผลการประเมินพบว่ามีความเสียหายสูงกว่า500ล้านบาทก็จะดำเนินคดีทางแพ่งเพื่อฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากผู้รับจ้างด้วยครับซึ่งทางผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินก็ยืนยันนะครับว่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการประมูลนั้นทางสตง.ได้ตั้งวงเงินงบประมาณไว้อยู่ที่ 2,500 ล้านบาทมีการว่าจ้างเอกชนภายนอกในการออกแบบและเมื่อผ่านกระบวนการประมูลการก่อสร้างหรือว่า e-bidding นะครับก็มีผู้ยื่นประมูลชนะที่ราคา 2,100 ล้านบาทซึ่งต่ำกว่าวงเงินงบประมาณเดิมถึง400ล้านบาทส่วนกรณีภาพตกแต่งภายในที่ดูหรูหราเกินจำเป็นนั้นอย่างเช่นเรื่องของโต๊ะทำงานหรือว่าโคมไฟเนี่ยเป็นเพียงข้อเสนอของบริษัทผู้ออกแบบเพื่อนำสิ่งที่ดีที่สุดมาจูงใจซึ่งในขั้นตอนการก่อสร้างจริงหากพบว่าสิ่งใดที่เกินความจำเป็นก็สามารถปรับลดสเปคและก็วงเงินลงได้ตามข้อกฎหมายพร้อมกับย้ำถึงความจำเป็นในการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่พิเศษพื้นที่ใช้สอยกว่า 80,000 ตารางเมตรเพื่อรองรับบุคลากรของสำนักงานในกรุงเทพมหานครที่มีจำนวนกว่า 2,500 คนให้มาปฏิบัติงานรวมกันในจุดเดียวจากเดิมที่ต้องกระจายไปนั่งทำงานตามกระทรวงต่างๆและต้องทำงานนอกเวลาบ่อยครั้งซึ่งก็มีการออกแบบซึ่งก็ได้อิงตามเกณฑ์มาตรฐานพื้นที่ต่อคนอย่างถูกต้องนะครับทางนี้ทางสตง.ก็ยืนยันว่าจะไม่มีการย้ายที่ทำการแต่ว่าจะปรับรูปแบบการทำงานโดยนำเทคโนโลยีและก็ระบบ IT มาช่วยในการตรวจสอบมากขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถทำงานได้จากทุกที่โดยไม่จำเป็นต้องเข้าไปใช้งานในพื้นที่อาคารพร้อมกันทั้งหมด 2,500 คนครับ
1: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ลงนามความร่วมมือโครงการเสริมสร้างความรู้เท่าทันภัยทุจริตและอาชญากรรมทางดิจิทัลกับ3หน่วยงานพันธมิตรยกระดับการป้องกันการหลอกลวงทางออนไลน์ที่มีรูปแบบซับซ้อนมากขึ้นโดยโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.สถาบันคุ้มครองเงินฝากบริษัทโกโกลุกประเทศไทยจำกัดหรือ Who's Call และบริษัท National ITMX จำกัดหรือ NITMX เพื่อยกระดับการป้องกันภัยทุจริตและอาชญากรรมทางดิจิทัลให้สมาชิกกบข.และประชาชนทั่วไปนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการกบข.เปิดเผยว่าความร่วมมือในครั้งนี้มุ่งสร้างความรู้และเสริมทักษะด้านดิจิทัล literacy ให้สมาชิกสามารถรู้เท่าทันกลโกงตรวจสอบข้อมูลและใช้เทคโนโลยีได้อย่างปลอดภัยเพื่อลดโอกาสตกเป็นเหยื่อและความเสียหายทางการเงินโดยหนึ่งในสิทธิประโยชน์สำคัญคือการมอบสิทธิพิเศษการใช้งานแอปพลิเคชัน Who's Call Premium Basic จำนวน 1,500,000 สิทธิ์ฟรี6เดือนโดยสมาชิกสามารถรับสิทธิ์ผ่านทางแอปพลิเคชันของกบข.ซึ่งจะช่วยคัดกรองสายเรียกเข้าและข้อความที่น่าสงสัยพร้อมแจ้งเตือนความเสี่ยงก่อนรับสายหรือทำธุรกรรมขณะที่ NITMX จะสนับสนุนการเฝ้าระวังธุรกรรมและประเมินความเสี่ยงของบัญชีผู้รับเงินหรือบัญชีม้าโดยตรวจจับพฤติกรรมการโอนเงินที่ผิดปกติเช่นการรับเงินแล้วโอนต่อไปยังบัญชีอื่นโดยทันทีก่อนนำข้อมูลไปวิเคราะห์ร่วมกับระบบของธนาคารเพื่อช่วยสกัดกั้นความเสียหายส่วนสถาบันคุ้มครองเงินฝากจะต่อยอดความรู้เรื่องการคุ้มครองเงินฝากไปสู่การป้องกันภัยทางการเงินช่วยให้สมาชิกรู้เท่าทันการแอบอ้างและตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจทำธุรกรรมโดยผู้ฝากเงินจะได้รับความคุ้มครองโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องสมัครเพิ่มเติมเลยค่ะ
2: ผมต้องเรียนว่าเป็นการทำงานเชิงรุกนะครับเป็นการรวมพลังนะครับรวมมิตรเพื่อป้องกันปัญหาของมิจฉาชีพนะครับที่เราเห็นมาเรื่อยๆแน่นอนฮะผมว่ามีคำถามเยอะเมื่อกี้ก็จากที่ได้ฟังนะครับมิจฉาชีพก็มีการพัฒนาการมาเรื่อยๆเราเองเนี่ยในฐานะเครือข่ายที่

0: ร่วมกันทำเนี่ยก็ต้องมีการพัฒนาด้วยเช่นกันนะครับก็ขอให้รอติดตามผมว่าวันนี้เป็น beginning ที่เราทำงานในเชิง proactive มากขึ้นนะครับ
1: ไปดูกรณีที่ผู้บริโภคซื้อรถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อหนึ่งนะครับหลังจากที่รับรถมาใช้เนี่ยเพียงแค่2วันเท่านั้นเองล้อแม็กด้านหน้าก็เกิดแตกในขณะขับขี่นะครับส่งผลให้ลมยางรั่วแล้วก็ได้รับความเสียหายจึงได้ยื่นเรื่องนี้ต่อสคบ.โดยทางสคบ.เนี่ยก็ได้นำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาแล้วก็เรียกบริษัทรถยนต์เข้ามาหารือนะครับซึ่งสุดท้ายก็สามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบ.ได้เปิดเผยผลสำเร็จกรณีที่ผู้บริโภคซื้อรถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อหนึ่งนะครับหลังจากที่รับรถมาใช้งานเพียงแค่2วันล้อแม็กด้านหน้าฝั่งซ้ายเนี่ยเกิดแตกในขณะขับขี่ส่งผลให้ลมยางรั่วแล้วก็ได้รับความเสียหายจึงได้ยื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อสคบ.เพื่อขอความเป็นธรรมนะครับโดยทางสคบ.ได้นำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคชุดที่3ด้านฉลากเพื่อเจรจาหาแนวทางแก้ไขร่วมกันผลการไกล่เกลี่ยเนี่ยบริษัทก็ตกลงเปลี่ยนล้อแม็กยางและก็ชุดคาลิเปอร์เบรกนะครับพร้อมกับตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติโดยผู้ร้องไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายซึ่งนำไปสู่การยุติข้อพิพาทระหว่างคู่กรณีในเรื่องนี้นางสาวสุภมาศก็บอกนะครับว่าการดำเนินงานดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคและการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับ
2: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรีจัดกิจกรรมบิ๊กเดย์รณรงค์ประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็เชิญชวนและกระตุ้นให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในจังหวัดนนทบุรีออกมาร่วมใจกันใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีในวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่ะโดยภายในงานซึ่งจัดขึ้นที่เซ็นทรัลนอร์ทวิลล์จังหวัดนนทบุรีมีนายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมและได้ร่วมปล่อยแถวขบวนรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่เพื่อออกไปรณรงค์เชิญชวนประชาชนทั่วเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรีนอกจากนี้ยังได้ร่วมกันเดินรณรงค์แจกเอกสารและประชาสัมพันธ์ภายในห้างสรรพสินค้าบริเวณชั้นจีเพื่อเชิญชวนประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยให้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้ด้วยโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้กล่าวเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในจังหวัดนนทบุรีทุกคนร่วมกันออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อสะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนส่วนใหญ่และส่งเสริมการพัฒนาและการบริหารจัดการท้องถิ่นอย่างยั่งยืนทั้งนี้การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาโดยผู้จัดโดยขออภัยค่ะโดยจะมีการใช้บัตรเลือกตั้งสีชมพูซึ่งผู้ใช้สิทธิ์สามารถกากบาทเลือกผู้สมัครได้แค่หมายเลขเดียวเท่านั้นค่ะ
1: ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาดูเรื่องของไทยช่วยไทย plus กันหน่อยนะครับล่าสุดก็มีความชัดเจนมากขึ้นแล้วเดี๋ยวจะนำเข้าครม.ในวันที่22กันยายนนี้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดกันครับ

กราบก้มบังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจทรงอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: 6:42 นครับช่วงนี้มาดูเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสกันหน่อยนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้เปิดเผยข่าวดีนะครับเกี่ยวกับการขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ครับโดยเตรียมที่จะเสนอที่ประชุมครม.เพื่อพิจารณาอนุมัติในวันที่22 กันยายนนี้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ยืนยันนะครับว่ารัฐบาลจะขยายเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40อย่างแน่นอนเพราะว่าเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อบรรเทาวิกฤตพลังงานและราคาข้าวของที่แพงขึ้นจากสถานการณ์สงครามซึ่งกระทบต่อการบริโภคของประชาชนโดยปัจจุบันสงครามและวิกฤตพลังงานยังคงยืดเยื้อโดยปัจจุบันยังมีเม็ดเงินคงเหลือในวงเงินส่วนแรกอยู่ประมาณเกือบ 50,000 ล้านบาทจากวงเงินของพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทในส่วนแรกสำหรับเยียวยาประชาชนนะครับซึ่งก็คาดว่าในวันที่22กันยายนนี้กระทรวงการคลังจะเสนอขยายระยะเวลามาตรการไทยช่วยไทยพลัส60/40เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติโดยใช้เงินงบประมาณที่มีอยู่และก็คาดว่าจะต่ออายุมาตรการต่อเนื่องได้2เดือนนะครับโดยการใช้จ่ายก็ยังคงเป็นรูปแบบเดิมครับเอาไปฟังเสียงการอธิบายเรื่องนี้จากท่านรองนายกเอกนิติครับ
1: ก็เดี๋ยวคงเข้าครม.วันอังคารหน้าครับครับครับก็คิดว่าเข้าอังคารหน้ากี่เดือนครับ
2: 4เดือนครับ
1: เราไปฟังวันอังคารแล้วกันนะ
3: สูตรเดิมไหมคะ
1: สูตรเดิมครับ
4: สูตรเดิม
1: ครับครับครับก็ใช้งบประมาณที่มีอยู่ครับ
0: ส่วนทางด้านของนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังนะครับได้บอกว่าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ตามพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตการด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569วงเงิน 400,000 ล้านบาทเห็นชอบให้ขยายระยะเวลามาตรการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ออกไปจากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่30กันยายนก็คือสิ้นเดือนนี้นะครับส่วนวงเงินนั้นก็จะใช้วงเงินเยียวยา 200,000 ล้านบาทซึ่งคาดว่าจะมีวงเงินเพียงพอที่จะใช้ในช่วงขยายระยะเวลามาตรการดังกล่าวครับ
5: ผมว่าเราดูรายละเอียดที่เข้าครม.ดีกว่าครับชัดเจนที่สุดก็ถามท่านรัฐมนตรีนะครับว่าจะเสนอเมื่อไหร
6: ่ผมได้ไหมครับ
5: ได้ไหมครับ
6: ได้ไหมครับ
5: ผมว่าได้นะได้หมดนะ
7: สรุปว่าเน็ตเนี่ยต้องใช้งบเท่าไหร่คะที่การเอาไว้สมัคร
5: เราเข้าครม.ครับ
7: สว
5: ั
7: สด
5: ิ
7: การ
5: ถึ
7: ง
5: แล้ว
7: ได้ไหม
5: ก็อยู่ถ้าช่วยไทยพลัสก็ได้ครับ
7: ยังได้ 100% เหมือนเดิมใช่ไหมคะสวัสดิการยังได้ 100% เหมือนเดิมใช่ไหม
5: ก็เหมือนเดิมก็เป็นโครงการขยายอายุของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับแต่ว่ารายละเอียดขอให้รอครม.นะครับ
7: แล้วบัตรสวัสดิการที่ได้จะเป็นล็อตใหม่ที่เริ่ม1 ตุลาใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
7: คือกลุ่มคนใหม่ไม่ได้แบบรวมคนเก่าใช่ไหมคะที่ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการใหม่อะค่ะ
5: ก็เริ่มประกาศผล30กันยายนถูกไหมก็เริ่มรอบใหม่ของบัตรสวัสดิการก็เป็นคนล็อตใหม่ทั้งหมดครับที่ลงทะเบียนคนที่ไม่ได้บัตรสวัสดิการก็ไปใช้60/40นะครับ
0: ทั้งนี้ปัจจุบันผู้มีสิทธิ์และผู้ได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส26ล้านคนมียอดการใช้จ่ายสะสมตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง16กันยายนที่ผ่านมารวมมูลค่า 159,000 ล้านบาทแบ่งเป็นรัฐเนี่ยสะสมอยู่ที่ 88,000 ล้านบาทและประชาชนใช้จ่ายอยู่ที่ 65,000 ล้านบาทครับ
8: สสว.โชว์ผลงาน5ปีสนับสนุนผู้ประกอบการ SME พัฒนาธุรกิจแล้วกว่า 6,100 รายนะคะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มากกว่า 9,000 ล้านบาทพร้อมตั้งเป้าปี2570เดินหน้าสนับสนุน SME ใช้ข้อมูลเทคโนโลยี AI และปรับธุรกิจสู่เศรษฐกิจสีเขียวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันนางสาวปณิตาชินวัตรรองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.กล่าวว่าโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ BDS เป็นหนึ่งในมาตรการที่ช่วยให้ SME เข้าถึงบริการพัฒนาธุรกิจได้ง่ายขึ้นโดยสสว.จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายแบบร่วมจ่ายหรือโคเพย์เมนต์ในสัดส่วน 50-80% เพื่อให้ผู้ประกอบการนำเงินไปพัฒนาธุรกิจในด้านต่างๆซึ่งตลอด5ปีที่ผ่านมามีผู้ประกอบการยื่นขอรับการสนับสนุนรวม 6,131 ข้อเสนอแล้วโดยสสว.อนุมัติเงิน สนับสนุนรวม332ล้านบาทสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้กว่า 9,000 ล้านบาทและเฉพาะปี2569มีผู้ให้บริการทางธุรกิจเข้าร่วมระบบเพิ่มขึ้น110หน่วยงานทำให้ปัจจุบันมีผู้ให้บริการรวม401หน่วยงานและมีบริการให้ SMS เลือกใช้ 1,464 บริการครอบคลุมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการบริหารจัดการการยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการรวมถึงการพัฒนาช่องทางจำหน่ายและการตลาดสำหรับปี2570สสว.ตั้งเป้าสนับสนุน SME มากกว่า 3,000 รายภายใต้งบประมาณกว่า300ล้านบาทโดยจะเน้นให้ผู้ประกอบการนำข้อมูลหรือ Data Intelligence มาใช้วิเคราะห์และวางแผนธุรกิจควบคู่กับการนำเทคโนโลยี AI มาเพิ่มประสิทธิภาพรวมถึงการปรับธุรกิจให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันในตลาดสากลสำหรับในวันนี้สสว.ได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่หน่วยงานผู้ให้บริการทางธุรกิจที่มีผลงานโดดเด่น6รางวัลครอบคลุมด้านมาตรฐานสินค้าประสิทธิภาพธุรกิจการตลาดการสร้างเครือข่ายคุณภาพการให้บริการและรางวัลน้องใหม่มาแรง
0: ไปต่อกันที่ความร่วมมือกันระหว่าง2กระทรวงนะครับก็คือกระทรวงสาธารณสุขกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครับซึ่งล่าสุดได้ร่วมมือกันผลักดันการใช้ AI ทางการแพทย์นะครับสู่การใช้งานจริงโดยได้ประเดิมนำร่อง3โครงการใหญ่เพื่อช่วยเพิ่มการตรวจโรคให้แม่นยำมากยิ่งขึ้นครับศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้แถลงลงนาม MOU ความร่วมมือในการขับเคลื่อน Digital Health และปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์เพื่อครอบคลุมการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพการพัฒนา AI และโครงสร้างพื้นฐานโดยทางกระทรวงอวนะครับก็จะสนับสนุนเครื่องมือ AI รวมถึงทรัพยากรประมวลผลหรือว่า GPU และคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงในขณะที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็จะเชื่อมโยงโจทย์จากระบบบริการข้อมูลสุขภาพและเครือข่ายสถานพยาบาลทั่วประเทศเพื่อตอบโจทย์การใช้งานจริงผ่านแพลตฟอร์มของทางกระทรวงครับทางนี้ในระยะแรกนะครับก็เตรียมที่จะนำผลงานจากเครือข่าย Medical AI Consortium นะครับจำนวน3โครงการไปทดสอบแล้วก็ประเมินผลที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าและก็โรงพยาบาลพระปกเกล้าโดยโครงการแรกเนี่ยใช้ AI ตรวจจับกระดูกสะโพกหักจากภาพเอ็กซเรย์นะครับโดยพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นส่วนโครงการที่2ก็คือระบบ Liver Sound ช่วยคัดกรองมะเร็งตับด้วยอันตราซาวด์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและก็ Nextech แล้วก็โครงการที่3นะครับก็คือ Ramai Check X-ray Solution ระบบคัดกรองความผิดปกติจากภาพ X-ray ทรวงอกจากรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับนอกจากนี้ทั้ง2กระทรวงก็เตรียมที่จะขยายผลไปยัง AI รักษารากฟันและก็ตรวจมะเร็งปอดนะครับพร้อมกับจัดตั้งคณะกรรมการอำนวยการร่วมเพื่อจะช่วยให้การตรวจพบโรคเนี่ยแม่นยำมากยิ่งขึ้นและก็ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ขั้นสูงให้กับประชาชนครับ
8: ต่อเนื่องกันที่ความก้าวหน้าของวงการแพทย์นะคะในการรักษาผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลังโดยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เปิดตัวนวัตกรรมหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดกระดูกสันหลังที่ช่วยให้การรักษามีประสิทธิภาพและแม่นยำมากขึ้นรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์ลีลาอุดมลิปิรักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เปิดงานสัมมนา CRA Move Forward ก้าวใหม่ของการรักษาผ่าตัดกระดูกสันหลังเพื่อทุกก้าวที่มั่นใจโดยนำทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อเจาะลึกกระบวนการดูแลรักษาโรคกระดูกสันหลังแบบครบวงจรตั้งแต่รู้ทันสัญญาณอาการปวดไปจนถึงการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดกระดูกสันหลังที่ช่วยเพิ่มความแม่นยำรวมถึงแนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายหลังผ่าตัดเพื่อให้กลับไปใช้ชีวิตและเคลื่อนไหวได้อย่างมั่นใจอีกครั้งด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิบัติการนายแพทย์วรายศตราธิติพันธ์ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์เฉพาะทางด้านกระดูกสันหลังกล่าวถึงการยกระดับการรักษาโรคกระดูกสันหลังด้วยการผ่าตัดส่องกล้องแผลเล็กหรือเอ็นโดสโคปสำหรับผู้ที่มีอาการปวดชาหรือกระดูกปลิ้นกดทับเส้นประสาทและเทคโนโลยีระบบนำวิถีและหุ่นยนต์สำหรับเคสที่ซับซ้อนเช่นกระดูกสันหลัง ังคตซึ่งนวัตกรรมดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพทางการแพทย์เพื่อให้ผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลังได้รับความปลอดภัยและการรักษาที่แม่นยำยิ่งขึ้น
0: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับได้จัดนิทรรศการโชว์ศักยภาพงานวิจัยและนวัตกรรมพร้อมกับมอบรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยผู้มีผลงานโดดเด่นเพื่อผลักดันองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์สังคมและนโยบายครับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยสถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศได้จัดงานวลัยลักษณ์ Research Day 2026นะครับซึ่งก็นำเสนอผลงานวิจัยเด่นและก็เชิดชูเกียรตินักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพผลักดันนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์จริงพร้อมกับพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่นักวิจัยและศูนย์วิจัยดีเด่นทั้งด้านการคว้าทุนภายนอกผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus ระดับสากลและก็การประกาศเกียรติคุณ25นักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์สูงสุดเพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนในการพัฒนางานวิจัยไทยอย่างยั่งยืนดร.วิภารัตน์ดีอ่องผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือว่าวช.นะครับซึ่งเป็นประธานเปิดงานได้กล่าวชื่นชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าเป็นสถาบันที่มีศักยภาพสูงในการสร้างสรรค์งานวิจัยที่ตอบโจทย์การพัฒนาพื้นที่ประเทศและนานาชาติผ่านระบบนิเวศการวิจัยที่เข้มแข็งขณะที่รองศาสตราจารย์ดร.ศิวริศพงศกรรังสินรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เน้นย้ำเป้าหมายของมหาวิทยาลัยในการยกระดับการวิจัยสู่มาตรฐานสากลควบคู่ไปกับการต่อยอดการใช้ประโยชน์ได้จริงโดยนำ AI เข้ามาช่วยขับเคลื่อนโดยมีการสร้างโครงการสำคัญนะครับที่ได้รับการสนับสนุนจากวช.อย่างเช่นการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนในเด็กเล็กการขับเคลื่อนสังคมผู้สูงอายุอัจฉริยะและระบบคาดการน้ำแล้งน้ำท่วมลุ่มน้ำป่าพยอมและในปีหน้าเนี่ยก็จะเห็นงานวิจัยเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นด้วยครับ
2: ทิศทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยในปีหน้าเนี่ยเราจะขยับขับเคลื่อนไปสู่การเป็นที่เรียกว่า Nature Positive วันนี้เราคุยกันถึงเรื่องของ Carbon Neutrality หรือความเป็นกลางทางคาร์บอนแต่วันนี้ครับสิ่งที่สำคัญคือโลกเนี่ยหรือทิศทางงานวิชาการระดับนานาชาติหรือระดับประเทศเนี่ยครับตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของ Nature Positive ในการที่จะทำให้มีการฟื้นฟูธรรมชาติเชิงบวกไม่ได้มองเฉพาะการลดผลกระทบจะมองว่าทำยังไงที่ทำให้พืชพันธุ์นะครับหรือไม่รวมไปถึงสัตว์ต่างๆหรือทะเลหรือเผ่าพันธุ์ต่างๆเนี่ยยังดำรงคงอยู่แล้วก็มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ
0: ์ทั้งนี้นะครับในงานก็มีการจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรม3โซนหลักนะครับได้แก่ศูนย์ความเป็นเลิศกว่า24ศูนย์ผลงานด้านงบประมาณปี2569จำนวน36ผลงานแล้วก็โซนผลงานจากนักวิจัยรุ่นใหม่อีก16ผลงานครับรวมถึงผลงานนวัตกรรมจากอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็มีแสดงในงานนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับ
8: ส่วนทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.และเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยงก็มีการจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569นะคะซึ่งตรงกับวันที่20กันยายนภายใต้แคมเปญ Good Life Vibe Good ชีวิตดีเทสดีมีทางเลือกเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยและขับเคลื่อนสุขภาวะที่ดีให้กับคนรุ่นใหม่ห่างไกลจากปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพค่ะโดยในงานนี้มีไฮไลท์สำคัญก็คือจัดเวทีเสวนาในหัวข้อ Power of Choice พลังแห่งการเปลี่ยนปัจจัยเสี่ยงเป็นพลังบวกที่เปิดโอกาสให้เยาวชนมาร่วมพูดคุยและแชร์ประสบการณ์จริงถึงผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ไฟฟ้าภายใต้แนวคิดหลักรู้จักปฏิเสธสิ่งที่ไม่ดีและเลือกสิ่งที่ดีให้ชีวิตซึ่งปัจจุบันวัยรุ่นยุคนี้กำลังฮิตเทรนด์การเป็นคนเทสดีที่ไม่ได้หมายถึงแค่การแต่งตัวเก่งแต่หมายถึงการมีความใส่ใจดูแลสุขภาพกายและใจและที่สำคัญคือต้องกล้าปฏิเสธแอลกอฮอล์และบุหรี่ไฟฟ้านายพิทยาจินาวัฒน์รองประธานกรรมการบริหารแผนคณะที่1สสส.กล่าวว่าเป้าหมายของสสส.มุ่งเน้นที่กลุ่มเด็กและเยาวชนเนื่องจากได้เปิดเผยข้อมูลสถานการณ์สุขภาวะเยาวชนไทยปี2567พบว่าสัญญาณบวกคือแนวโน้มการสูบบุหรี่ลดลงเหลือ 11.15% และการดื่มแอลกอฮอล์ลดลงเหลือ 24.8% ส่วนประเด็นที่ยังน่าห่วงคือพบสัดส่วน ักสูบหน้าใหม่ช่วงอายุ 15-19 ปีสูงถึง 68.9% รวมถึงปัญหาเด็กติดพนันออนไลน์ที่มีมากถึง 2.9 ล้านคนซึ่งส่งผลกระทบต่อการศึกษาและการดำเนินชีวิตในอนาคตโดยแนวทางแก้ไขปัญหาจะเน้นส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในการคิดและออกแบบกิจกรรมด้วยตัวเองแทนการถูกบังคับเพื่อสร้างเป้าหมายชีวิตและภูมิคุ้มกันต่อเนื่องต่อปัจจัยเสี่ยงให้การสนับสนุนโดยการเปิดพื้นที่ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายตามความสนใจเช่นศิลปะดนตรีและกีฬาเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งแคมเปญดีๆจากสสส.นะคะที่ชวนให้วัยรุ่นไทยหันมาใส่ใจตัวเองเป็นคนเทสตีค่ะในการเลือกวิถีชีวิตที่ปลอดภัยและห่างไกลจากอบายมุขและร่วมเป็นอีกหนึ่งพลังของเยาวชนรุ่นใหม่ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับสังคมไทยค่ะ
0: มาถึงช่วงรู้สู้ภัยเอลนีโญนะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปสำรวจความพร้อมของพื้นที่ลุ่มน้ำปิงจังหวัดเชียงใหม่กับการวางแผนการจัดสรรน้ำในการรับมือสภาพอากาศสุดขั้วนะครับถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้ปริมาณฝนสะสมแล้วก็น้ำในอ่างเก็บน้ำเนี่ยยังทรงตัวอยู่ในเกณฑ์ดีแต่การเตรียมความพร้อมล่วงหน้าก็คือหัวใจสำคัญในการสู้ภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นลากยาวไปจนถึงปี2570จะเป็นอย่างไรไปติดตามได้จากรายงานจากทีมข่าว NBT เชียงใหม่ครับ

0: นับตั้งแต่การประกาศเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่15พฤษภาคม2569ของกรมอุตุนิยมวิทยาพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยเกิดฝนตกต่อเนื่องตลอดช่วงฤดูฝนซึ่งปีนี้ไม่พบภาวะฝนทิ้งช่วงในพื้นที่ภาคเหนือที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าในปี2569จะมีปริมาณฝนสะสมเฉลี่ยใกล้เคียงกับค่าปกติและลดลงกว่าปี2568และ2567ที่มีค่าปริมาณฝนสะสมสูงกว่าค่าปกติร้อยละ5ถึง10ส่งผลให้อ่างเก็บน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงของจังหวัดเชียงใหม่มีปริมาณน้ำสะสมสูงอยู่ในเกณฑ์ดีและยังสามารถรองรับน้ำได้ตลอดช่วงฤดูฝนแต่ขณะเดียวกันข้อมูลของหลายฝ่ายคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะเผชิญหน้ากับปรากฏการณ์ซุปเปอร์เอลนีโญในช่วงเดือนพฤศจิกายน2569ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่อุณหภูมิผิวน้ำทะเลมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนตอนกลางและตะวันออกเพิ่มสูงกว่า2องศาเซลเซียสส่งผลกระทบให้อุณหภูมิสูงขึ้นและเกิดภาวะแล้งรุนแรงและยาวนานกว่าปกติ
1: ซุปเปอร์เอลนีโญไหมมันจะมีผลในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาซึ่งเป็นมันบทฝนแล้วมันเข้าสู่หน้าหนาวแล้วแต่ปีนี้อาจจะถามว่าหนาวมากไหมอย่างนั้นจะมากกว่าก็อาจจะหนาวไม่ค่อยมากครับปีนี้นะครับผม
2: ก็จะเป็นลักษณะนั้นมากกว่า
1: ใช่ครับผมใช่ฮะแต่อุณหภูมิจะสูงนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวามกราคมกุมภาปีหน้าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติ
0: สำนักงานชลประทานที่1ระบุว่าสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กในลุ่มน้ำปิงยังมีปริมาณน้ำกักเก็บในเกณฑ์ดีและในช่วงวันที่1พฤศจิกายน2569คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำสะสมในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่อย่างเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนมีปริมาณน้ำเต็มความจุที่265ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่เขื่อนแม่กงอุดมธาราจะมีปริมาณน้ำประมาณ180ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น168ของความจุอ่างซึ่งเพียงพอต่อการบริหารจัดการในช่วงฤดูแล้งและช่วงฝนทิ้งช่วงในพื้นที่ชลประทานซึ่งสถานการณ์น้ำยังดีกว่าปี2558ซึ่งเป็นปีที่เกิดภาวะแล้งรุนแรงที่สุด
3: แผนโดยเราจะวางแผนในการใช้น้ำจากน้ำฝนเป็นหลักก่อนนะครับจากนั้นเมื่อเกิดปัญหาไฟแล้งฝนทิ้งช่วงเนี่ยเราก็จะสามารถนำน้ำจากแหล่งน้ำชลประทานที่เราเก็บเอาไว้เนี่ยเอามาใช้ได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยหากเกิดภัยแล้งเองนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบนเองเนี่ยนะครับทั้งเขตจังหวัดเชียงใหม่และเขตจังหวัดลำพูนเนี่ยเราก็ได้มีการวางแผนที่จะระบายน้ำจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนนะครับลงมาช่วยในลำน้ำปิงนะครับเพื่อสนับสนุนกิจการหลักๆไม่ว่าจะเป็นของเรื่องของการประปาการท่องเที่ยวนะครับระบบนิเวศนะครับการเกษตรโดยปกติเนี่ยเราจะมีการระบายน้ำในช่วง1มกราถึง31พฤษภาคมนะครับจำนวนทั้งสิ้น21รอบแบ่งซึ่งปัจจุบันเนี่ยน้ำไม่งัดเนี่ยเราคาดการว่าเริ่ม1พย.นะเราจะมีน้ำเต็ม 100% นะครับซึ่งก็จะเพียงพอสำหรับกิจการพวกนี้นะครับ
0: อย่างไรก็ตามสิ่งที่ยังคงต้องจับตาคือผลกระทบจากปรากฏการณ์ซุปเปอร์เอลนีโญในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมิถุนายน2570ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้เกิดฝนตก